0: ือนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม
1: ่นอกจากนี้เมื่อวันที่5มีเรือกู้ภัยพิษโลกจากพิษโลกเลยเข้าไปช่วยเหลือเป็นหน่วยงานแรกเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมมาจากหลังจากที่ไปช่วยมาที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีซึ่งอยู่ทางตอนเหนือน้ำ
2: ก็มาที่ตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราเนี่ย
1: มาช่วยอพยพเด็กกับผู้สูงอายุสอบถามคนที่อยู่ในบ้านว่ามีกี่คนจะเอาข้าวเอาน้ำมาแจกตัวคนบันเทิงเนี่ยให้เบอร์ผู้ใหญ่บ้านไป
2: จะได้ประสานเอาความช่วยเหลือเข้ามา
1: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าติดแฮชแท็กเนี่ย
2: สมัยหน้ากูจะเลือกกู้ภัยเป็นนายก
1: มีความดุเดือด
0: กู้ภัยพิษณุโลกใช่ไหมครับมูลนิธินโมโพธิญาณพิษณุโลก
3: มีโยมโยมแต่เอ็นน้อยอย่าออกไป
0: ครับผม
3: เราจะพาเขาออกไป
0: โอเคขอบคุณมากครับหน่วยงานแรกเลยครับสุดยอดครับงานแรกเลยนะครับเข้ามานะครับมาเยี่ยมบ้านเราแล้วคลิปที่โพสต์ออกไปเป็นผลแล้วนะครับคลิปที่ผมโพสต์ไปทุกๆคลิปเป็นผลแล้วนะครับเขาเห็นแล้วครับขอบคุณกู้ภัยด้วยนะครับ
1: นี่
0: เป็นหมู่6บักค้า
1: อำเภอหนึ่งซึ่งหนักก็คือบางน้ำเปรี้ยวซึ่งจะต่อจากองครักษ์เนี่ยติดกันเนี่ยเป็นชายแดนนี่ภาพนี้ที่นี่บางน้ำเปรี้ยวประสบปัญหาคล้ายก็คือคลื่นลมแรงนี่ถนนเรียบคลองจะประทานคลอง19คลอง20คลอง21ฝั่งแม่น้ำบางประกงที่ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวลมกระโชกแรง
2: เกิดคลื่นซัดเข้าหาถนนค่ะกระสอบทรายที่วางเป็นแนวป้องกันน้ำไหลข้ามถนนคือแทบจะเอาไม่อยู่นะคะ
1: วัดในพื้นที่จมน้ำหมดแล้ววัดบางขนาดวัดอาคมสิทธาพรวัดบัวลิ้มไฟก็ใช้ไม่ได้พระออกบิณฑบาตไม่ได้อาศัยเรือชาวบ้านฝากขึ้นส่งเข้ากล่องแนะน้ำดื่มเข้าไปถวายเนี่ยท่านผู้ชม
4: ถนนวัดตอนนี้เดินทางมา
1: ขนาดที่โรงพักยังอยู่ไม่ได้เลย
2: โรงพักบางขนาดค่ะต้องย้ายโรงพักชั่วคราวเพราะว่าน้ำท่วมนะคะย้ายไปประจำการที่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองแสนแสบแทนค่ะ
1: ย้ายโรงพักพูดถึงน้ำที่ตะวันออกเมื่อวานนี้อำเภอบ้านสร้างศูนย์บริการของบางแตนอำเภอบ้านสร้างยังต้องย้ายศูนย์เลยบางเขาเรียกว่าอำเภอบ้านสร้างเดี๋ยวท่านผู้ชมปรากฏว่าเมื่อวานนี้สถานการณ์ของอำเภอบ้านสร้างจุดหนึ่งนายกบต.ตัดสินใจเพราะน้ำมันท่วมศูนย์อพยพที่เป็นโรงเรียนแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะเลยปิดศูนย์อพยพผู้อพยพประมาณ200กว่าคนไปที่โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งซึ่งสูงกว่าอันนี้ก็คือที่อำเภอบ้านสร้างคือน้ำมันไล่หนีไม่หยุดเลยก็แปลว่ายังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโรงเรียนศรีรักราชบำรุงที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างเมื่อวานนี้ก็นี่ฮะจะเห็นภาพ200ชีวิตน้ำมันท่วมต่อเนื่องใกล้ถึงชั้น2ของอาคารนายกอบจไม่ใช่อบตนายกอบจปราจีนบุรีตัดสินใจปิดศูนย์พักพิง
2: แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กไปพักที่โรงแรมวัดแหลมไผ่ค่ะ อยู่ที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีนะคะแต่การอพยพอะค่ะมันไม่ได้ง่ายนะคะจากศูนย์พักพิงนี้ไปอีกศูนย์พักพิงหนึ่งยากลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุกับผู้ติดเตียงไม่ยอมอพยพค่ะคืออพยพกันมาแล้วรอบหนึ่งก็ไม่อยากจะอพยพไปอีกรอบหนึ่ง
1: คือจากอพยพมาแล้ว
2: ค่ะ
1: ไม่อยากอพยพอีกที่นึงแต่สุดท้ายปิด
2: ใช่ค่ะปิดเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปคุยยกมือไหว้เนี่ยท่านนายกอบจค่ะให้ย้ายนะคะ
5: ตรงลงไปก็ต้องไป
6: ไป
5: ต้องไป
1: เลิกดูสิ
5: อย่าไปอยู่กับผมแหละ
1: ปิดสวนพักพิงแห่งนี้เพราะน้ำจะถึงชั้นสองก็เลยต้องย้ายไปอีกที่นึง
2: ค่ะ
5: ตรงลงไปก็ต้องไป
6: ไป
5: ต้องไปเดี๋ยวไปอยู่กับผมแหละอย่าไปจอ
7: นี่นี่นี
5: ่เดี๋ยวไปอยู่กับผมไปอยู่กับผม
6: ไปโปรดกลับบ้าน
1: เส้นทางถนนต่างๆนักข่าวเรารายงานเข้ามาพอเห็นภาพไปบางจุดก็คือวิกฤตนั่นแหละถนนหลายสายจมน้ำโดยเฉพาะพนมสารคามบ้านสร้างน้ำท่วมและค่อนข้างลึกนี่ฮะโอ้โหอันนี้ไม่ลึกภาพลึกสิมันจะมีบางจุดที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อย่างสิ้นเชิงอาจที่รถเล็กไม่ได้เลยก็จะเส้นบางบ้านสร้างบางขนาดบ้านสร้างดงละครบ้านสร้างไผ่แถวโยธกามุ่งหน้าองครักษ์ผ่านได้เฉพาะรถยกสูงหรือรถขนาดใหญ่และขยายวงกว้างทั่วทั้งอำเภอบ้านสร้างส่วนภาพมุมสูง ขออนุญาตคุณธาดาใจยศเดชากุลบางแตนบ้านสร้างเมื่อวานนี้นี่ฮะ

0: จริงๆนายกตีเมื่อวานนี้ประชุมปพช.เนี่ยก็บอกกับที่ประชุมนะครับว่าขณะนี้หลายพื้นที่ดีขึ้นแล้วแต่ยังหนักวิกฤตมากๆก็คือที่ปราจีนบุรีซึ่งก็คืออำเภอบ้านสร้างกับฉะเชิงเทราเนี่ยแทบจะทุกอำเภอซึ่งน้ำตีก็เน้นย้ำนะครับว่ายิ่งนานน้ำมันเน่า
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่พูดถึงกรณีชาวบ้านหรือขันกั้นน้ำเส้นองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหรือรังสิตองครักษ์เนี่ยท่านผู้ชมนายกตีก็รับทราบปัญหานี้ขณะที่อธิบดีปภ อธิบดีเซมเบ้นิรัตก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับท่านผู้ชม
2: ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าเพราะเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยหนึ่งต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าขยับหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวมเนี่ยอย่างไรอันนี้คือการทำความเข้าใจเนี่ยสำคัญที่สุดวิกฤตทั้งคู่ครับนครนายกส่วนหนึ่งก็จะไหลผ่านปราจีนบุรีไปออกแม่น้ำบางปะกงอันนี้ก็เป็นทางน้ำผ่านก็ต้องมีการบริหารทางน้ำไหลช่วงนี้ภาคใต้เนี่ยทุกจังหวัดรายงานมาเนี่ยน้ำไม่ได้เต็มอ่างไม่ได้เต็มเขื่อนฝนยังไม่ได้อยู่ในช่วงสูงสุดแต่ฝนที่เขาพยากรณ์ว่าตกหนักเนี่ยกำลังจะมาก็ต้องไปเน้นในเรื่องของการทำทางน้ำไหลฝนเพิ่งตกวันเดียวน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรอันนี้ต้องไม่ให้เกิดขึ้นถ้าลงไปในคลองแล้วมีการขุดลอกคูคลองไหมจะได้ไหลออกไปปลายทางออกทะเลเนี่ยก็แต่ละจังหวัดก็ไปทำตามแผนนี้ครับ
0: ปิดท้ายเบรกนี้จันทบุรีนอกจากสวนทุเรียนที่ยืนต้นตายกันมโหฬารมหาศาลเป็นหลัก 20,000 ไร่ซึ่งนี่คือพืชเศรษฐกิจที่ราคาสูงมากแล้วเสียหายเนี่ยใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นจันทบุรีสวนผลไม้นอกจากสวนทุเรียนลามมาสวนสละสละจมน้ำไป5วันอันนี้ฮะสวนผลไม้ของนางสมทรงบุญช่วยเหลือครูจุ๋ยอยู่ที่เขาแก้วอำเภอท่าใหม่จันทบุรี
1: 11ไร่นะคะน้ำสูงเกือบ2เมตรท่วมมา5วันนะคะ
0: สุดท้ายนี่ฮะก่อนจะเกิดน้ำท่วมสวนสลักกำลังให้ผลผลิตสมบูรณ์สลักกำลังหวานได้ที่พร้อมตัดขาย
1: ปกติเนี่ยเก็บเกี่ยวแต่ละรอบจะได้ผลผลิตประมาณสัก4ตัน
0: รอบล่าสุดก่อนน้ำท่วมเพิ่งตัดขายไปได้2ตันส่วนที่เหลือทั้งหมดรวมถึงช่อดอกกับผลอ่อน
1: ซึ่งกำลังจะทยอยให้ผลผลิตในรอบถัดไปอะค่ะ
0: หมด
1: น้ำท่วมเสียหายทั้งหมดค่ะ
0: นี่ต้องเร่งตัดช่อดอกกับผลที่เสียหายทิ้งเพื่อเปิดทางให้อากาศถ่ายเทและพักต้นสละตั้งความหวังว่าจะบำรุงรักษาฟื้นฟูแต่ต้องใช้เวลา1ปี
1: กว่าจะกลับมาให้ผลผลิตได้อีกครั้ง
0: ซึ่งแน่นอนความเสียหายไม่ต้องพูดถึงเนี่ยหลักล้าน
3: ส่วนครูเนาะจะแดงไปหมดเลยแต่เวลานี้มันกลายเป็นสีดำหมดแล้วเนี่ยกับสละกำลังตัดทุกเดือนเลยเดือนนึงจะได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่คนทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เดือนนึง 3-4 หมื่นบาทแต่เวลาเนี้ยเขาก็อดไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปเลยอ่ะมันกว่าเดือนในนี้ก็น้ำตาไหลเอ้เราก็สงสารคนทำเนาะคนทำมันก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเวลานี้เข้าไปบ้านไหนก็น้ำตาไหลชาวบ้านน่ะยิ่งฝืนนี้ชาวบ้านไม่เหลืออะไรเลยมันแดงไปหมดทั้งสวนเลยเวลานี้คือมองไปทางไหนก็เศร้าใจอยากให้มีนักจิตวิทยาลงไปพูดคุยไปเยี่ยมไปให้เขาระบายความรู้สึกของเขามั่งมันก็ยังดีเนาะดีกว่าว่าเขานั่งน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้เวลาเราเข้าไปนี่เขาจะดีใจมากเลยนะ
0: 7:13 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
2: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
7: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
8: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
0: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
12: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
13: เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Spark Hack ซีซั่น2ค่ะ
14: ภายใต้กิจกรรม
13: Sustainability Spark by PTT Group 2027นะคะ
14: แนวคิดก็คือ
13: แนวคิด Sparking the Possibility ยั่งยืนทำได้ค่ะ
14: เปลี่ยนความคิดให้เป็นความหมายเปลี่ยนความท้าทายเป็นความยั่งยืน
13: เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะคะร่วมระดมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ด้าน ESG ค่ะก็คือ Environmental Social and Governance ผ่านรูปแบบการแข่งขันพัฒนาแคมเปญและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมและโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมพื้นที่4ภูมิภาคของประเทศไทยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอายุ18ถึง35ปีที่มีไอเดียอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนชวนรวมทีมกัน 3-5 คนนะคะแล้วก็มาร่วมออกแบบไอเดียเพื่อชุมชนใน4ภูมิภาคค่ะได้แก่เชียงใหม่ ชลบุรีศรีสะเกษแล้วก็สงขลาภายใต้แนวคิด Sparking the Possibility ยั่งยืนทำได้ค่ะผลักดันแนวคิดนวัตกรรมและโซลูชันจากไอเดียสู่การลงมือทำจริงนะคะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาทพร้อมโอกาสในการร่วมต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นได้จริงเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่24ตุลาคมนี้ค่ะ
14: 24ตุลาสมัครเข้าร่วมยังไง
13: ลงทะเบียนแล้วก็ศึกษารายละเอียดโครงการแล้วก็โจทย์ทั้ง4จังหวัดได้ที่ Facebook We Love PTT ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่สร้างชุมชนที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะ
14: เอามาออกไอเดียเพื่อชุมชนกันใน4ภูมิภาคเชิญชวนนะครับทุกผู้ชมอ้าวเราว่ากันต่อไปลืมเสื้อไปซะแล้ว
13: เสื้อกรรมกรข่าวค่ะรุ่นสีดำนะคะมีมอบให้คุณผู้ชมหาทันค่ะ
14: อ
13: ้
14: าววันนี้มีเรื่องสะเทือนใจเดี๋ยวต้องพูดกันละเอียดหน่อยให้บอกแล้วว่าสังคมสูงวัยสังคมสูงวัยเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจอันเนื่องมาจากโหนกระแสข่าวรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับแม่คนหนึ่งซึ่งระบุว่าลูกพาหรืออุ้
13: ม
14: ไปเอาไว้ที่ศูนย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นชื่อที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ต้องการพักพิงหรือผู้พึ่งพิงกลายเป็นว่าเรื่องนอกจากดราม่ากันในครอบครัวศูนย์แห่งนี้น่าตระหนกตกใจทำให้นึกถึงผมเองนี่ก็สูงอายุแล้ววันหนึ่งอาจจะเกิดอาการอัลไซเมอร์หรือจะมีอาการอะไรแล้วใครจะคิดว่าประเทศไทยเกิดนวัตกรรมนี้เนี่ยท่านผู้ชม
13: เตียงนอนที่มีกรงอยู่ข้างบนนะคะ
14: เออน่าตระหนกตกใจมากเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่า
13: สังคมสูงวัยค่ะ
14: และจะได้กลับมาว่ากันต่อเพราะผมจะปิดเบรกนี้ด้วยข่าวซึ่งยังต้องไม่มองข้ามท่านผู้ชมรัสเซียยืนยันว่าไม่พบคนติดกาฬโรคปอดเพิ่มแล้วก็เริ่มปล่อยตัวคนถูกกักตัวแล้วหลังจากนักวิจัยคนหนึ่งทำหลอดทดลองของเชื้อกาฬโรคปอดตกแตก
13: ค่ะ
14: และตัวเธอเนี่ยติดเชื้อเสียชีวิตใน3วันล่าสุด
13: หน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียระบุนะคะว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนนี้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะ
14: ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าวิถีชีวิตแทบจะไม่ได้รับผลกระทบแต่นี่คือข่าวจากรัสเซียทางการรัสเซียระบุว่า
13: เจ้าหน้าที่ห้องแลบหญิงคนนี้อายุ28ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร์ด้วยโรคปอดอักเสบ
14: แต่ก็ยังบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุ
13: ที่แน่ชัดค่ะ
14: คือยังพยายามไม่ยืนยันหรือยังไม่สามารถยืนยันว่าจะเป็นกาฬโรคไอ้หลอดนั้นหรือเปล่ากรณีนี้ก่อให้เกิดความกังวลระดับนานาชาติไง
13: รวมถึงจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วย
14: แต่ว่าหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียแถลงยืนยันว่า
13: ไม่มีการรายงานการติดเชื้อใดๆในหมู่พนักงานของสถาบันวิจัยแห่งนี้นะคะซึ่งอยู่ในเมืองอีคุตสค์ค่ะในช่วง10วันที่ผ่านมา
14: และการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
13: ไม่พบจุลินทรีย์ในร่างกายของผู้เสียชีวิต
14: ที่จะเชื่อมโยงกับงานที่เธอทำก็หมายถึงเชื้อในหลอดทดลองอันนี้ทางการหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียเขาบอกอย่างนี้ขนาดเดียวกันรองหัวหน้าเขตเชลคอฟในเมืองอีคุตสค์เอเลนาโซฟินซึ่งเป็นเมืองอีคุตสค์เป็นพื้นที่ที่โรงพยาบาลท้องถิ่นสั่งกักกันโรคได้ออกมายืนยันว่า
13: ผู้ที่ถูกกักกันโรคเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวแล้วค่ะ
14: ซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประมาณ200คนนี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทยคือไอ้เชื้อพวกนี้เนี่ยมันมีฐานที่บ้านจากรัสเซียแต่แน่นอนคนก็วิตกกังวล CDC สหรัฐเนี่ยจับตาอย่างใกล้ชิดก็ปรากฏว่าในส่วนของประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ายังไม่ถึงขั้นต้องเฝ้าระวังที่ด่านเข้าออกระหว่างประเทศกรมควบร่วมกระทรวงสาธารณสุขยืนยันอย่างนั้นเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายมเตียนรุทินชาวบรกูลเกี่ยวกับประเด็นกาฬโรคที่กำลังมีการเฝ้าระวังกันที่รัสเซียกระทรวงสาธารณสุขของไทยเนี่ยตั้งรับอย่างไรท่านนายกบอกว่าก
13: ระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังอยู่แล้วค่ะซึ่งการเฝ้าระวังก็เท่ากับการตั้งการ์ดรวมถึงเตรียมพร้อมในด้านของเวชภัณฑ์
14: นักข่าวพยายามจะถามว่ายังไม่ต้องมีมาตรการสกัดกั้นการเดินทางเข้าประเทศไทยใช่ไหม
13: ที่ต้นทางมาจากรัสเซียเนี่ยค่ะท่านนายกก็บอกว่าเรามีมาตรการอยู่แล้ว
5: เรื่องการระลอกจากรัสเซียค่ะ
15: กระทรวงสาธารณสุขต้องเฝ้าระวัง
5: และรัฐบาลไทยต้องตั้งการ์ดอะไร
15: ต้องเฝ้าระวังคือทางการต้องเตรียมพร้อมเรื่องวิจัยพันธุ์
16: แต่ยังไม่จำเป็นที่จะต้องสกัดกั้นการเดินทางจากทางรัสเซียใช่ไหมคะ
15: ก็มีมาตรการ
14: แต่ถ้าฟังจากกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคยังไม่ถึงขั้นตรวจสอบถึงขั้นด่านเข้าออกระหว่างประเทศ7:23 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
17: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
19: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
20: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
21: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
22: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
23: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
24: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
23: ว่าตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
22: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
25: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1:30ถึง2:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
26: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2:00ถึง3:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00ถึง4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไออโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: ไม่อยากจะลองดูไงว่าจะปรุงเองยังไงดังซอสยังไงหรือดิฟซอสยังไง
3: แล้วก็คลุกผงปรุงรสยังไง
2: พบกับรสชาติใหม่เอาใจสายคนรักไก่ทอด
3: กับการดังซอสรสชาติสุดฮิตค่ะสโมกี้บาร์บีคิวโซฮอตแล้วก็ใจเด็ดสูตรใหม่นิวใจเด็ด
2: อร่อยนัวกับผงปรุงรส
3: กาลิกพาเมซานค่ะ
2: แล้วก็ White Truffle
3: ใช่แล้วก็มีแซ่บสไปซี่ด้วย
2: White Truffle ไม่เคยลองเลยนะนี่ไงแล้วดิฟซอสให้ฉ่ำกับ5รสชาติใหม่เนี่ย
3: แซ่บมายโยคอนชีสทรัฟเฟิลมายโยแรนช์แล้วก็ฮันนี่มัสตาร์ดค่ะมัสตาร์ด
2: ทั้งนี้ทั้งนั้น
3: อัพเฟลเวอร์กับสกู๊ปฟรายเฟรนช์ฟรายแบบใหม่ค่ะแล้วก็มีของหวานใหม่ด้วยนะคะทาร์ตไข่ชาเขียวโมจิ
2: ทาร์ตไข่ชาเขียวโมจินั่นเห็นอยู่นะนี่พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์
3: กับ next gen merchandise ค่ะ
2: มีให้เลือกทั้ง
3: แจ็คเก็ตเสื้อยืดหมวกกระเป๋ายิมกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กของมีจำนวนจำกัดนะคะ
2: ทั้งหมดนี้
3: เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
2: ที่ร้านต้นแบบแห่งแรก KFC สยามเซ็นเตอร์
3: ค่ะ
2: นี่ฮะท่านผู้ชมอ้าวไหนเฟรนช์ฟรายแบบใหม่หน้าตาเป็นยังไง
3: สกู๊ปฟรายส
2: ์ไหนสกู๊ปฟรายส
3: ์ไหนเอ่ยนั่นนะปะคะ
2: นั่นแหละ
3: นั่นไง
2: ไม่เอามาตั้งตรงนี้ลืมหรือเปล่าสำหรับแฟนเรื่องเล่าเช้านี้นะ
3: KFC เขาฝากกิฟต์วอลเชอร์มาให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะท่านละ 1,500 บาทค่ะ
2: ท่านละ 1,500 บาทกิฟต์วอลเชอร์เลยใช่ไหม
3: ค่ะ
2: 5ท่านนี้แสนมีค่านะ
3: ใช่
2: ถูกไหม
3: ทานเต็มที่เลย
2: ขนาดไทยช่วยไทยพัดยัง 1,160 60 40ยัง2เดือนเลยนี่ 1,500 นะกี่ท่านนะ
3: 5ท่านค่ะ
2: แสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าให้วงเล็บว่าอะไรดีนึกไม่ออกกันเนี่ยอาจจะไปพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ดีให้วงเล็บว่าค่าครองชีพเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจเพราะวันนี้ข่าวเด่นอันนึงที่นำเสนอคือเรื่องค่าครองชีพน้ำมันไม่ลดข้าวของแพงและต้องมีมาตรการเข้าไปดูแลแล้วณขณะนี้ให้วงเล็บว่าอะไรนะ
3: ค่าครองชีพค่ะ
2: เป็นเงื่อนไข
3: ข้อความมาให้โดนใจนะคะรับกิฟต์วอลเชอร์จาก KFC 5ท่านท่านละ 1,500
2: อ่ะว่ากันต่อไปไปเริ่มประเด็นเรื่องกรงก่อนกรงมนุษย์ถ้าพูดถึงคุกก็มีกรงแต่ก็ไม่ถึงขนาดเอาคนลงไปนอนบนเตียงแล้วใส่กรงแบบนี้ภาพที่เปิดมาตั้งแต่วันจันทร์เป็นที่น่าตระหนกตกใจท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีแม่คนหนึ่งมาร้องกับรายการโหนกระแสกับคุณกันชัยเนี่ยว่าลูกชายได้อุ้มตัวแม่ไปไว้ที่สูงผู้สูงอายุแห่งนี้แล้วถูกกักขังถูกทรมานถูกบังคับให้กินยาเรื่องของเรื่องโหนกระแสกับตำรวจสอบสวนกลางตั้งแต่วันจันทร์ก็เดินทางไปพิสูจน์ปรากฏไปเกิดภาพอย่างนี้และต่อมาเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะก็เป็นวันเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เฉยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้กระทรวงสาธารณสุข
3: หรือสบส5ค่ะ
2: แล้วก็รวมถึงตำรวจใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็หน่วยงานพม.นี่ฮะแห่แหนกันไปทีเดียวเอาเป็นว่าณเวลารอบเช้าเจ้าของคือป้าแมวถูกไหม
3: ค่ะ
2: ผู้ดูแลศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้เนี่ยซึ่งอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีท่านผู้ชมระหว่างนั้นเนี่ยป้าแมวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวระหว่างเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบว่าสิ่งไหนที่ปรับปรุงได้จะทำให้ดีขึ้นต่อคนไข้ทุกอย่างที่ทำไม่ใช่ทำให้แย่ลงพร้อมจะชี้แจงทุกเรื่องคนนอกจะได้เข้าใจว่าการดูแลคนไข้มันเป็นยังไงการผูกคนไข้จะผูกทั้งวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะคนไข้บางคนไม่มีสติเหมือนคนทั่วไปการผูกมือเนี่ยป้องกันคนไข้ติดเตียงหรือดึงสายอาหารแต่ว่ามือมันบว
3: ม
2: เพราะคนไข้เนี่ยขัดเขินเพราะฉะนั้นเหตุนี้จึงเป็นประเด็นที่เกิดกรงเหล็กขึ้น มีกรงเหล็กครอบเตียงเอาไว้เธอระบุนะครับทุกผู้ชมนี่บริสุทธิ์ใจนะวันที่หวนกระแสกับตำรวจสอบสวนกลางคือกองปราบ

0: ือบวมเนี่ยศูนย์ให้นอนบนเตียงแล้วนอนผูกมือขณะคนไข้มือบวมมันจะไม่เกิดประโยชน์
1: ก็เลยเอากรงเหล็กนี่แหละครอบเตียงจะได้ขยับเคลื่อนที่ไปมาเองได
0: ้การให้เขาอยู่บนเตียงบนกรงเนี่ยให้เขาได้ผ่อนคลายนะถ้าเราไม่ทำเขาตกเตียงถ้าไม่มีกรงเหล็กครอบคนไข้ปีนลงเตียงมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่ตกลงมาแขนหักหัวฟาดมันก็ไม่ใช่เรื่อง
0: นี่ฮะท่านผู้ชมคนไข้พวกนี้เขาไม่รู้หรอกเขาปีนทั้งวัน
1: ญาติถึงดูไม่ได้ไงต้องเอามาไว
0: ้นี่แหละเป็นเหตุที่ญาติดูไม่ได้
1: ค่ะ
0: ป้าแมวบอกว่าการที่ให้คนไข้นอนบนเตียงโดยไม่ผูกมือติดกับเตียงและใช้กรงเหล็กครอบเตียงมาไว้เพื่ออยากจะให้คนไข้ได้พลิกตัวเองนะพลิกช่วยตัวเองเมื่อถามว่านี่มีหญิงชราคนหนึ่งบนเตียงมีเหล็กกรงครอบเนี่ยเขาป่วยเป็นอะไร
1: ป้าแมวก็บอกว่าเป็นเส้นเลือดตีบค่ะเป็นคนไข้ผู้สูงอายุเป็นความดันเส้นเลือดแตกเดินไม่ได้แต่ว่าปีนเตียงได
0: ้คือนักข่าวกำลังสงสัยนี่ขนาดเส้นเลือดตีบสูงอายุ
1: ยังต้อง
0: เป็นความดันเส้นเลือดแตกเดินไม่ได้ไม่ใช่เหรอป้าแมวบอกก็ปีนเตียงได้ไง
1: แต่เขาไม่ใช่จิตเวชนะคือถ้าจะคลุมคลั่งเนี่ยมันจะเป็นคนไข้อีกโซนนึง
0: เธอยืนยันว่าการมีเตียงมีกรงเหล็กครอบเนี่ยพยายามหานวัตกรรมใหม่อาจจะมีเตียงที่นอนแล้วดีต่อคนไข้แต่ปรากฏว่ามันไม่มีคือพยายามจะค้นหาบินไปถึงกวางโจว
1: ไปหาอุปกรณ์การแพทย์มาเพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่ก็ไม่มี
0: ไอเตียงที่มีกรงเหล็กครอบเนี่ยไอเดียของฉันเองแหละ
1: คือคิดว่าจะทำยังไงดีเพื่อให้คนไข้พลิกตัวได้สบายตัวขึ้นไม่ต้องไปมัดอกมัดมือมัดตัวเขา
0: ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาพลิกตัวตามมาตรฐานต้องพลิกตัว2ชั่วโมงต่อครั้งนี่ฮะในประเทศไทยก็ไม่เคยเห็นอ่ะเตียงที่มีกรงเหล็กครอบแต่อยากทำในสิ่งที่มุ่งไปสู่ความสุขสบายของคนไข้
1: มันอาจจะมองแล้วขัดสายตาหน่อยแต่ว่าคนไข้เนี่ยพลิกตัวได้เองไม่ต้องถูกผูกมัดมือตลอดเวลา
0: เตียงที่มีกรงเหล็กครอบเดี๋ยวจะใช้กับเฉพาะผู้สูงอายุบางรายใช่ไหม
1: อย่างเช่นคนไข้สมองเสื่อมคนไข้อัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะ
0: และเตียงแบบนี้เนี่ยสั่งทำเองให้คนงานในศูนย์เนี่ยทำส่วนลวดหนามผีเพลงป้าแมวบอกการที่คนไข้หนีออกไปได้ไม่ใช่เรื่องดีนะ
1: ในเมื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาเอามาฝากเอาไว้เขาก็มั่นใจว่าเราจะดูแลได้เราก็ต้องมีมาตรการที่จะดูแลเขาให้ดี
0: นี่พูดรอบแรกที่บอกระหว่างเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบต้องฟังคือเรื่องใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมคุกยังไม่ขนาดนี้เลยไง
2: อะไรที่เราจะปรับได้เราจะทำให้มันดีขึ้นแหละทุกอย่างที่ทำเนี่ยไม่ได้ทำให้มันแย่ลงถูกไหมพี่บินไปกวางโจวเลยนะไปหาซื้ออุปกรณ์ที่จะต้องให้คนไข้หายเร็วขึ้นแม้จะไอเตียงพวกนี้พี่ก็ไปพยายามหาดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีวัตกรรมอะไรออกมาหรือเปล่าวะบินไปเลยไปหาอุปกรณ์การแพทย์มาเพื่อจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่ะยังไงที่จะต้องไปเลสเทนคนไข้ไม่ต้องไปมัดหน้าอกไปมัดมือเขาบ้างมุ่งไปที่ความสุขสบายของคนไข้ขึ้นนะแต่อาจจะมองขาดสายตาหน่อยก็คือเขาได้พลิกตัวไงไม่ต้องผูกโดนมัดมือตลอดใช่ไหมถ้ามัดมือจะบวมเอ้ยทำยังไงอ่ะบวมอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงปล่อยก็ไม่ปล่อยดึงสายพึบเลยพี่ก็อยากให้มือหายบวมเรื่องสำคัญด้วยนะแล้วก็คนไข้ได้พลิกตัวอิสระเสรี
3: ประเด็นหรือว่าข่าวที่ออกไปที่บอกว่าเอ๊ะมันมีลักษณะของการทำร้ายร่างกายกักขังผู้ป่วยอะไรเงี้ย
2: คืออย่างเงี้ยค่ะคืออย่างที่เมื่อกี้พาบางท่านอาจจะเข้าไปเห็นแล้วนะคือการที่เราคนไข้ทะเลาะกันหรือว่าแยกหรือมีอาการอยู่ๆก็ประสาทร้อนขึ้นมาอยู่ๆลุกขึ้นมาต่อยหน้าเพื่อนเลยเอ้าเราก็ต้องแยกไหมต้องแยกไอ้นั่นคือสิ่งที่พี่ทำไว้สำหรับว่าเราจะต้องแยกเพื่อความปลอดภัยของคนไข
4: ้มาครั้งแรกจนเขาอยู่2ปีเนี่ยเขาเจ็บป่วยมีกินยาอะไรบ้างไหมฮะ
2: ไม่มี
4: ไม่มี
2: ไม่มี
4: แล้วที่เขาอ้างว่ามีทานยาอ้างว่ายาทานยานอนหลับทุกวันเนี่ย
2: คือก็เขาก็จะพูดยังไงถ้าเราไปพูดคือพี่มีอาชีพเป็นพยาบาลถ้าพี่พูดไปเหมือนแก้ตัวก็แล้วแต่เขาจะพูดอะไรก็
4: เมื่อวานก็มีภาพคนหนึ่งผู้หญิงนอนอยู่เตียงลูกโป่งครอบแต่วันนี้เห็นคุณตำรวจบอกว่าภาพนี้ไม่มีแล้ว
2: คืออย่างนี้ค่ะคนไข้เราจะเอามานั่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้เข้าไปป่ะอ่ะเราไม่ได้คนไข้นอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลาทั้งวันมันจะมีแผลกดทับได้เพราะฉะนั้นคนไข้ทุกเช้าอาบน้ำท่าเราก็ต้องมานั่งอย่างที่เห็นนะต้องป้อนข้าวต้องฟีดอาหารนะต้องนวดขาต้องพาเดินต้องสวดมนต์ต้องออกกำลังกายมันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวัน
4: มีญาติเคยเข้าไปดูไหม
2: เคยค่ะคือจริงๆแล้วเราให้เขาเข้าเพราะเราต้องสื่อสารกับเขาว่าเราทำอะไรถ้าเขารับได้การที่เนี่ยเขามีอย่างเงี้ยนะเป็นแผลกดทับนู่นนี่มาเนี่ยพี่ต้องอธิบายได้พี่ถ่ายรูปส่งญาติทุกวันอะมาร่วมเรื่องลูกหนามในเมื่อพ่อแม่หรือญาติเขาเอามาฝากพี่เขาก็ต้องมั่นใจว่าพี่จะดูแลได้พี่ก็ต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลเขาให้ดีเราจะปล่อยให้เขาปีนไปบ้านนู้นเหรอใช่ไหมมันไม่ใช่ คนกลัว

0: ถามว่ามีไอ้คนที่ติดยาเดินผ่านบ้านเราปกติไหมล่ะนั่นคือสิ่งที่พี่ทำเพื่อไม่ให้เขาออกไปข้างนอกได้นั้นมันไม่ได้การคนแก่จะไปมีแรงปีนอะไรล่ะใช่ไหมเรากันพวกอย่างนั้น
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคือเธอก็บอกอย่างนี้ประเด็นก็คืออธิบดีสบส.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งดูแลเกี่ยวกับสถานพยาบาลหรือสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเนี่ยท่านอธิบดีภูวเดชสุรโคตรคุณหมอบอกหลังจากเข้าไปตรวจสอบบอร์ดนะครับทุกผู้ชมก็สอดคล้องกับที่เป็นข่าวออกไปนั่นแหละเรื่องของเตียงที่ทำลักษณะกรงเหล็กเจ้าของศูนย์ให้ข้อมูลว่าสำหรับผู้มีอาการทางจิตเวช
2: ที่ควบคุมอาการไม่ได้เนี่ยค่ะคือเอาไว้ให้คนกลุ่มนี้นอนค่ะ
1: โดยระบุว่าเขาชี้แจงว่าเป็นการนอนชั่วคราว
2: ในช่วงที่มีอาการผิดปกติ
1: ส่วนที่แยกเป็นห้องมีลูกกรงคล้ายห้องขังอธิบดีระบุว่าผู้ประกอบการให้ข้อมูลว่าใช้กรณีคนทำร้ายร่างกายภายในศูนย์แต่จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าระบบลงทะเบียนข้อมูลในระบบของศูนย์เนี่ยประมาณ100คน
2: โดยในจำนวนนี้มีอาการทางจิตเวช92คนค่ะ
1: ซึ่งเป็นผู้ส่วนใหญ่เลยนะ
2: ที่มารับการดูแลอยู่ที่นี
1: ่ท่านผู้ชมขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้92จาก100ถูกไหม
2: ใช่ค่ะที่มีอาการจิตเวช
1: อธิบดีบอกศูนย์แห่งนี
2: ้ขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะ
1: ซึ่งถ้าเราดูตรงนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชนะ
2: ค่ะ
1: อธิบดีบอกว่าศูนย์ขออนุญาตไว้50เตียงแต่ตรวจสอบมีบริการ
2: มากกว่า50เตียง
1: และส่วนใหญ่มีอาการทางจิตเวชกรมได้ประสานไปยังกรมสุขภาพจิตส่งทีมมาประเมินผู้ได้รับการดูแลในศูนย์นี้คือดูได้ถ้าอาการจิตเวชไม่เกินสีเขียวคืออาการจิตเวชไม่เกินสีเขียวคือสามารถดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญกับผู้อื่น
2: ไม่มีอาการคุ้มคลั่ง
1: แต่ถ้ามากกว่านั้นตามกฎหมาย
2: ต้องไปอยู่สถานบำบัดหรือสถานพยาบาลค่ะ
1: นี่เห็นไหมนึกออกแล้วใช่ไหมก็คือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงถ้าจะรับก็หมายถึงกลุ่มนี
2: ้ต้อง
1: หรือจิตเวชต้องอาการไม่เกินสีเขียว
2: ก็คือดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญผู้อื่นไม่คุ้มคลั่ง
1: ถ้าอาการมากกว่านั้นคือคุ้มคลั่งหรือก่อความรำคาญกับผู้อื่น
2: ต้องไปอยู่สถานบำบัดหรือสถานพยาบาลค่ะ
1: ตรงนี้ชัดไหมคือที่ดีจะพูดไม่ชัดผมพยายามตีกรอบให้ชัดเพราะป้าแมวบอกว่าคนที่เอาไปใส่ในเตียงกรงเนี่ยเป็นเพราะมีอาการคุ้มคลั่งใช่ไหม
2: จิตเวชค่ะ
1: คุ้มคลั่ง
2: คุมอาการไม่ได้ก็เอาไว้ให้คนกลุ่มนี้ไปนอน
1: นี่อธิบดีท่านบอกตอบคำถามว่านี่ผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบข้อไหนมั่งท่านก็บอกกว้างๆว่าถ้าผิดก็จะพิจารณาถอนใบอนุญาตผิดระเบียบหรือมาตรฐานก็จะสั่งให้ปรับปรุงถ้าไม่ปรับปรุงหรือไม่เป็นตามมาตรฐานจะพิจารณาเรื่องใบอนุญาตจนกว่าจะปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้น
2: มีหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานค่ะก็คือมันนอกเหนือจากที่ขอใบอนุญาตไว
1: ้ทั้งนี้นักข่าวถามว่าศูนย์นี้ขออนุญาตประเภทดูแลผู้สูงอายุหรือรวมจิตเวชด้วยถามย้ำเลย
2: ท่านอธิบดีบอกว่าเขาใช้คำว่าดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง
1: ภาวะพึ่งพิงคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
2: ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพบว่าไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้ป่วยจิตเวชค่ะ
1: ขอบใครที่จะดูแลได้ก็คือถ้ามีอาการจิตเวช
2: ซึ่งผู้สูงอายุที่จะเจอมากก็คือโรคภาวะสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร
1: ์ถ้าอาการไม่มากคือสีเขียว
2: ไม่ก่อเหตุรำคาญไม่ทำลายข้าวของศูนย์เนี่ยดูแลได้ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดอาการมาก
2: สีเหลืองก่อความรำคาญ
1: หรือสีแดง
2: อาละวาดและทำร้ายร่างกาย
1: นั่นแปลว่า
2: ต้องส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
1: อธิบดีบอกว่าเบื้องต้นให้แก้เรื่องจำนวนเตียงกับมาตรฐานสถานที่ส่วนเตียงกรงครอบและกรงเหล็กคล้ายห้องขังท่านอธิบดีบอกถ้าโดยสถานประกอบการโดยสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุจะต้องไม่มีเรื่องเหล่านี้
2: อันนี้มันเกินที่ได้รับอนุญาตไปค่ะ
1: ศูนย์ตอบอนุญาตล่าสุด3สิงหาที่ผ่านมาอธิบดีสบส.บอกว่าปกติใบอนุญาต5ปีพรบ.ศูนย์แห่งนี้จากการสอบถามตั้งแต่ปี49พอพรบใหม่มีผลบังคับเมื่อปี564ก็ต้องดำเนินการเป็นมันไปตามมาตรฐานและเป็นการขออนุญาตผ่านออนไลน์การขออนุญาตจะมีการมาตรวจเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เนี่ย
2: จะมีรอบตรวจอย่างน้อย 1-2 ปีต้องออกตรวจค่ะหรือถ้ามีการร้องเรียนก็จะออกตรวจสอบนะคะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชม
2: คือท่านบอกว่าที่เนี่ยเคยมีข้อร้องเรียนเรื่องสุขาภิบาลเราก็เคยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ให้แก้ไข
1: แล้ว ไม่พบความผิดปกติหร
2: อค่ะคือถ้าสุ่มแล้วตรวจตามรอบหรือมีข้อร้องเรียนแล้วเข้าไปตรวจไม่พบความผิดปกติก็ต้องต่อใบอนุญาตให้เขา
1: คือด้วยความเคารพเถอะคือท่านก็ยังตอบกลางๆอ่ะ
2: ค่ะ
1: อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจนกระทั่งนักข่าวถามว่าถ้ามีการกักขังหน่วงเหนี่ยวตามที่ผู้ชายร้องเรียนกับตำรวจสอบสวนกลางอันนั้นแหละสั่งปิดแน่นอน
3: ครับได้ขออนุญาตเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับถ้าตามที่เขาขออนุญาตไว้นี่เขาขออนุญาตไว้50เตียงจากที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการให้บริการที่เกินตามที่ขออนุญาตไว้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชถ้าตามที่เราอนุญาตเนี่ยนะครับเขาจะดูแลได้ไม่เกินสีเขียวนะก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นไม่มีอาการคุ้มคลั่งอะไรพวกนี้นะครับนะถ้าว่าผิดกฎหมายก็จะพิจารณาในเรื่องการเพิกถอนใบอนุญาตแต่ว่าถ้าผิดระเบียบนะหรือว่าผิดมาตรฐานเนี่ยก็เราก็จะสั่งให้เขาปรับปรุงถ้าหากว่าเขาไม่ปรับปรุงหรือว่าปรับปรุงไม่ได้เป็นตามมาตรฐานก็จะพิจารณาในเรื่องการพักใบอนุญาตส่วนกรณีที่3นี่ก็คือกรณีที่ไม่มีผิดกฎหมายเลยอันนี้ก็จะให้ดำเนินการต่อแต่จากที่ตรวจโดยเบื้องต้นเนี่ยครับมีหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็นอกเหนือจากที่ขออนุญาต
4: การที่มีเตียงแล้วมีกรงขังแล้วก็มีห้องขังคล้ายๆห้องขังของนักโทษนะฮะ
3: ถ้าโดยมาตรฐานของสารประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยดูแลผู้สูงอายุมันจะต้องไม่มีเรื่องเหล่านี้ถามว่าถ้ามีอาการอารวาสเนี่ยอันนี้คือมันเกินขอบเขตที่เขาจะดูได้เขาจะต้องส่งสารพยาบาลเท่านั้นเขาจะมาดูอะไรเองไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเกินที่ได้รับอนุญาตไปฮะถ้ากักขังนุ่งเหนียวนี่ปิดแน่นอนครับถ้ามีการกักขังนุ่งเหนียวหรือว่าทำให้สิ้นอิสรภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้เราปิดแน่นอน
4: แต่ได้สอบถามกับตัวท่านเองแล้วใช่ไหมครับว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้ามาดูแล้วก็เห็นตามภาพสื่อที่ปรากฏ
3: เขายืนยันตามนั้นฮะครับแต่ผมก็มั่นใจนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาเห็นลักษณะแบบนี้เขาคงจะก็คงต้องรายงานเป็นเจ้าที่เขามาตรวจนะฮะไม่ใช่ตัวผอ.กับเมื่อกี้ผมก็ได้เรียกเจ้าที่ที่มาไปซักถามนะครับ
1: เนี่ยคือถ้าเกิดต้องใช้เตียงกงก็คืออารวาสถูกไหมคุ้มครั่งหรือมันจะเกินกว่าสีเขียวก็แปลว่าที่บีบอกชัดว่ามันก็อยู่ไม่ได้ไง
2: ใช่ถ้าเกินสีเขียวถ้าจะอยู่ได้ต้องสีเขียวค่ะ
1: หลังจากที่บีกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเป้าแม่ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงพร้อมกับพม.หมายถึงจะไปตรวจสอบพร้อมกับพม.แล้วก็รวมถึงตำรวจด้วยเนี่ยเป้าแม่บอกว่าเปิดสถานดูแลผู้สูงอายุมากว่า30ปีเจ้าหน้าที่เข้ามาวันนี้อธิบายกับเจ้าหน้าที่ในการทำกรงต่างๆยืนยันไม่ใช่การทารุณคนไข
2: ้แต่เป็นการทำให้คนไข้ดีขึ้น
1: หายเร็วขึ้น
2: ลดความทุกข์ทรมาน
1: คนที่มันมาดูแลคนไข้แบบนี้จะไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ย้ำเรื่องการทำกรงขังเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องมัดกับเตียงแล้วเนี่ยคนไข้มือบวมหรือมัดไม่ได้ก็เลยออกแบบกรงขึ้นมาให้คนไข้ได้นอนโดยไม่ต้องผูกมัดยอมรับว่าเป็นการกระทำที่เกินพอดีไปก็จะปรับปรุงภาพคนด้านนอกอาจจะมองเป็นบ้านพักคนชราคาดหวังอย่างนึงคนข้างนอกอาจจะมองว่าจะมีการดึงและรัดผู้ป่วยแต่คนที่มีการเคยดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะเข้าใจผู้ป่วยแต่บางคนไม่เข้าใจทำงานมาจนอายุ65ตั้งแต่เป็นพยาบาลมาปีหนึ่งญาติหลายคนพาคนไข้มาอยู่กับตัวเองในระยะเวลาประมาณ 17-18 ปี
2: ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสถานบริการเนี่ยมีมาตรฐานค่ะ
1: สิ่งที่ตัวเองทำกรงขึ้นมาย้ำนะ
2: เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยเพื่อเป็นการแยกผู้ป่วยไม่ให้ทะเลาะกัน
1: ส่วนการทำรถหนามและกรง
2: ก็เนื่องจากทำเพื่อคนไข้ที่มีอาการทางจิตแล้วก็บางทีเป็นคนหนุ่มที่มีแรงเนี่ยจะสามารถหนีแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ได
1: ้นี่ฮะท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนบอกเตียงที่ใช้ทำกรงเนี่ยมีการวัดขนาดด้วยนะวัดขนาดคนไข้ที่นอนที่เตียงกรงเหล็กจะเป็นคนไข้ตัวผอมเป็นการป้องกันไม่ให้ตกจากเตียง
0: ผู้ใหญ่เขามาแล้วเขาก็ได้รับคำอธิบายว่าทำไมเราทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ทำเพื่อจะไปฆ่าคนไข้ทารุณคนไข้มันไม่ใช่เรื่องเราต้องทำอะไรเราก็คือต้องให้เขาดีขึ้นให้มาหายเร็วขึ้นลดความทุกข์ทรมานอะไรก็เราต้องพยายามมุ่งไปตรงนั้นไงแต่บางทีอ่ะคนข้างนอกที่ไม่ได้ดูแลคนไข้เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจมันก็อาจจะเกินพอดีไปนะตอนนี้พี่ก็ต้องยอมรับว่าเดี๋ยวทางสบส.ก็พี่ปรับปรุงนู่นนี่นั่นก็จะทำตามอย่างดีนั่นแหละภาพพจน์ของคนข้างนอกเขามองดูสถานพยาบาลก็เป็นแบบบ้านพักคนชราไงแต่จริงๆนะของเรามันค่อนข้างที่จะ ต้องการการเน้นมากกว่านั้นน่ะไม่ใช่มานั่งๆกินข้าวทำกิจกรรมเล่นไพ่แล้วกลับคนเขารู้ว่าเจ้าของเป็นพยาบาลหรือว่าเป็นทางสายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังว่าถ้ามาดูถึงเนี้ยมันจะได้รับการดูแลมากกว่าเดิมอะไรแบบนี้คือคนข้างนอกก็มองว่าทำไมต้องไปดึงไปรัดนะอันนี้ถ้าเราเชิญคนมาอย่างถ้าสายอาชีพเดียวกันก็อาจจะเข้าใจกัน
1: ก็พยายามจะบอกว่าถ้าอาชีพพยาบาลหรือคนดูแลผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการทางจิตอาจจะเข้าใจลูกชายฮะในเจลูกชายป้าแมวเป็นผู้บริหารรุ่นสืบทอดออกมาขอให้ข้อมูลว่าอยากชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องสภาพแวดล้อมสถานที่พักนวัตกรรมที่ออกแบบไม่เหมือนใครนวัตกรรมเลยนะเนี่ยมีการเอามาใช้จริงก็ยอมรับว่าเป็นการออกแบบเอง
2: ค่ะ
1: ออกแบบเองยอมรับข้อบกพร่องในการประเมินเรื่องตัวของคนไข้และยอมรับทุกอย่างที่สบสแนะนำทุกอย่างที่สังคมตำหนิแต่ก็บอกว่ากรงดูเหมือนมีความอันตรายและเกิดความไม่สบายใจของคนไข้หรือผู้ป่วย
2: ก็จะเก็บเป็นโจทย์ที่จะจัดพื้นที่แบ่งบริเวณให้ปลอดภัยและยังดูดี
1: แต่ก็จะขอให้สถานบริการได้ปรับปรุงภายใน 1-2 เดือน
5: เรียนที่นิวซีแลนด์ก็มหาลัยโอ๊คแลนด์เรียน Health Science นะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพมุมมองทางการแพทย์เนี่ยผมก็จะมีหลักการก็คือ Evidence Based ทำตามหลักฐานที่เขามีกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากตรงนี้นะในเหตุการณ์ทั้งในเรื่องของการประเมินคนไข้ด้วยผมเองก็อยากจะแสดงความรับผิดรับทั้งผิดรับทั้งชอบทางผมเองเนี่ยก็บกพร่องในเรื่องของการประเมินตัวคนไข้ประเมินในการเก็บข้อมูลเวชระเบียนนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนนโยบายเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการรับคนไข้ก็อยากให้สบายใจได้ว่าเราจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับทุกอย่างที่สบสแนะนำทุกอย่างที่สังคมมองมามองว่าเฮ้ยกรงเนี่ยมันต้องหน้าตาอย่างนี้หรือในจุดประสงค์ของกรงเนี่ยคือป้องกันความอันตรายแต่ทีนี้ในเรื่องของหน้าตาที่มันทำให้ใจสบายของคนไข้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็ความมั่นใจของญาติและทุกคนที่ดูเนี่ยก็จะเก็บไปเป็นโจทย์เหมือนกันครับว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะมีแบ่งบริเวณได้อย่างปลอดภัยและยังดูดีแต่ก็จะอยากให้ทุกคนได้เห็นแหละว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจภายใน1เดือน2เดือนต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: แต่อย่างที่ว่าถ้าผู้ป่วยหรือผู้ที่รับมาดูแลมีอาการถึงขั้นสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าดูไม่ได้นะ
2: ต้องไปโรงพยาบาล
1: แล้วสลากของกรงแบบนี้เนี่ยมันใช้ในกรณีสีเขียวหรือสีแดงใช่ไหมถ้าเป็นผู้สูงอายุปกติถ้าเป็นผู้ที่เป็นผู้ป่วยพึ่งพิงหรือถ้าเป็นอาการสีเขียวของจิตเวชคือไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญไม่คุ้มค่า
2: ดูแลตัวเองได
1: ้นี่ไงพอยต์มาอยู่ตรงนี้ที่น่าสนใจเมื่อวานนี้เดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าแม่ของลูกชายกับลูกสาวซึ่งถูกส่งตัวไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วมันเรื่องแปลกมากอ้างว่าส่งไปเงินจ่ายก็เป็นหมื่นเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่
1: ปรากฏว่า2ปีครึ่งไม่เคยไปดูเหรอ
2: ไม่ได้ไปดูแม่เลยที่ศูนย์นี
1: ้นอกจากนั้นแม่เล่าสภาพเป็นอยู่ของโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่ว่านี้ท่านผู้ชมไอ้ภาพที่เราเห็นลักษณะห้องลูกกรงรอบๆมีรั้วรวดหนามรั้วรอบขอบชิดด้านในมีประตูกรงเหล็กหลายชั้นและเตียงกรงแม่เป็นคนบอกว่าข้างในนั้นเขาเรียกเป็นแดนคำว่าแดนเนี่ยใช้กับคุกฮะเดี๋ยวกลับมา

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เมืองที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีอาคารดีๆแต่คือเมืองที่ทุกพื้นที่ออกแบบให้คนทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยแนวคิดนี้ DAD Asset Development จึงนำมาพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเริ่มจากความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนสู่การออกแบบให้ใช้งานได้จริงเปลี่ยนสถานที่ราชการสู่ศูนย์ราชการที่เดินเล่นได้ในรูปแบบของ Space City เชื่อมเทคโนโลยีและธรรมชาติไว้ด้วยกันเปิดให้ทุกคนมาเดินวิ่งออกกำลังกายและพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่สีเขียวผสานพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาคารมุ่งสู่การเป็น Net Zero Energy Building และเป็นเมืองต้นแบบที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเราพร้อมนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาพื้นที่และอาคารให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้ทุก Space เป็นพื้นที่ของทุกๆคน DAD Asset Development บริษัทธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดส่งมอบความพึงพอใจเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
7: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงาน Certified by ปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
8: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี
1: ้รุ่นสีบันเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
0: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเข้าใจจริงๆอันนี้เป็นเสื้ออะไรนะ
1: จาก All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: เข้าใจจริงๆว่าภาครัฐเองอาจจะมีกำลังไม่เพียงพอในการหาจัดการดูแลผู้สูงอายุในสังคมสูงวัยซึ่งเรามีแต่เพิ่มมากขึ้นถูกไหมก่อนหน้านี้จำข้อมูลได้ใช่ไหมบ้านบางแคเนี่ยต้องคอยกันกี่ปีนั่นนะ
1: เข้าคิวกันโอ้หลายสิบปี
0: หลายสิบปี
1: ค่ะ
0: เอาเอกชนแล้วก็เกิดประเด็นอย่างนี้ขึ้นมาใครที่อายุเริ่มเยอะก็เห็นก็ตกใจวันนึงภาพหนึ่งเอกชนเข้ามาทำอีกภาพหนึ่งรัฐมีมาตรการดูแลหรือรองรับเพียงพอหรือไม่ตั้งแต่ดูแลเองหรือเอกชนเขาทำก็ต้องตรวจสอบให้รัดกุมไหมผมกลับมาเรื่องราวของแม่กับลูกชายกับลูกสาวเมื่อวานนี้ก็เป็นหนกระแสตอนที่สองข้อร้องเรียนของคุณแม่ซึ่งระบุว่าถูกลูกชายยึดกิจการเกี่ยวกับเครื่องสำอางแล้วพาตัวไปที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่ท่าม่วงกาญจนบุรีแล้วก็ระบุว่าในศูนย์มีการทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวบังคับให้กินยานอนหลับมีอยู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับทุกชมคือมันเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็หดหูนะคนเป็นแม่กับคนเป็นลูกลักษณะก็คือว่าลูกชายที่ชื่อเบนเอาหลักฐานการสนทนาในแชทรวมถึงภาพถ่ายเหตุการณ์ทะเลาะกันระหว่างแม่พัดกับบีมซึ่งเป็นน้องสาวคุณแม่มีลูกสองคน
1: ชื่อเบนกับชื่อบีมค่ะ
0: เอามาเปิดและระบุว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจพาแม่พัดไปในศูนย์ดูแล
2: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33

0: อันนี้แทรกตรงนี้นิดนึง
1: แต่คือทางคุณเบนซ์เนี่ยอ้างว่าศูนย์แจ้งว่ามีแพทย์ดูแลแล้วก็มีหลักฐานแชทที่จะยืนยันเรื่องนี้ด้วย
0: เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ

0: ของแม่พัดกับลูกชายกับลูกสาวรวมไปถึงลูกสะใภ้คือด้วยความเคารพดูแล้วมีความจิตตกนะส่วนตัวท้อแท้จริงๆคือสังคมมันเป็นไปถึงขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยนอกจากประเด็นไอ้เรื่องเอาแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะด้วยเหตุอะไรก็ตามจิตใจทำด้วยอะไรไปดูก่อนไหม
1: ว่าศูนย์มันเป็นยังไง
0: และในระหว่างที่แม่ไปอยู่2ปีครึ่งถ้าบริสุทธิ์ใจไปเยี่ยมแม่บ้างไหมไปนั่งคุยกับแม่บ้างไหมทั้งนี้เนี่ยก็ทั้งพี่ทั้งน้องเลยใช่ไหม
1: ค่ะคือผ่านไป2ปีตัวน้องสาวก็เพิ่งเริ่มตามหาคุณ
0: แม่จะยกเหตุอะไรมาก็ตามทีเถอะท่านผู้ชมฮะ
1: ค่ะ
0: คือเห็นข่าวนี้ดูเรื่องนี้แล้วมีความโหดหู่

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: หัวหน้าแม่อย่างนี้จริงไหม
3: ไม่จริงค่ะ
2: อ้าว
3: ไม่ไม่วันนั้นที่ปัดคือทะเลาะกันแล้วคุณแม่จะเข้ามาตีหนูแล้วตอนนั้นเนี่ยหนูก็ปัด
4: ใช
3: ่ด้วยความที่เล็บหนูยาวแต่หนูไม่ได้จะข่วน
4: แม่จะตีเขาแม่บอกเนี่ยบีมอะไรอย่างเงี้ยจะตี
5: ครับ
4: จะตีแล้วบีมก็ปัดแล้วที่ภาพที่เห็นเนี่ยคือมันไม่ได้มีความรุนแรง
5: ขนาดนี้
4: ไม่ใช่ใช่ค่ะก็แค่แบบเหมือนเราโดนเล็บข่วนแล้วก็ที่พิมพ์อย่างเงี้ยเพราะว่าพอโทรหาเบนซ์ปุ๊บเบนซ์เป็นคนพูดกับแม่บอกว่าถ้าเกิดเรื่องมากก็ไปตายซะเวลาเราแบบกับบีมไม่ใช่ทะเลาะกันครั้งแรกนะลูกสาวกับแม่อยู่กันอ่ะบางทีก็ไอ้นู่นไอ้นี่แบบเราก็ทะเลาะกันแบบมาตลอดอ่ะ
2: อันนี้ใครฮะ
4: อันนี้บีมค่ะ
2: อันนี้บีมโดน
6: อย่างอันเนี้ยครับก็คือบีมเขากลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะทำร้ายผู้ชื่อได้ไหมครับเป็นลูกของเขาแจ้งครับจดหมายครับผม
2: จดหมายนี่คืออะไรฮะ
6: จดหมายนี้คือเล่าในสิ่งที่บีมเจอมาครับแล้วก็บีมจะให้ไปส่งให้กับหมอครับที่ผมจะพาคุณแม่ไปรักษาเนี่ยแล้วบีมจะให้เอาอันเนี้ยไปให้หมอดูด้วยว่าคุณแม
2: ่มีอาการแบบนี้
6: ใช่ครับมีพฤติกรรมอาการอย่างนี้ครับ
2: สิ่งที่คุณบีมเขาบอกเนี่ยเขาบอกคุณจะพาไปที่วนารมณ์นะ
6: ไม่ใช่ครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วคุยกับน้องอยู่แล้วครับว่าไม่ได้พาไปในกรุงเทพอยู่แล้วครับผม
3: ไม่จริงค่ะพี่เบนซ์บอกว่าจะพาคุณแม่ไปหาหมอที่วนารมณ์แล้วแชทก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าหนูจะพิมพ์เสมอว่าพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปหาหมอไม่ได้พาคุณแม่ไปขังค่ะ
6: ไม่ใช่ครับเพราะว่าบีมรู้อยู่แล้วครับอันนี้ก่อนที่จะพาคุณแม่ไปเนี่ยบีมรู้อยู่แล้วครับผม
2: ผู้ป่วยหรือว่าคนที่สูงอาย
6: ุในนั้นเขาบอกว่าเขามีหมอครับผม
2: แล้วใครเป็นคนเดี๋ยวนะใครเป็นคนบอกว่ามีหมอฮะ
6: ที่ศูนย์ครับที่ Nursing Home เนี่ยครับ
2: เขายืนยันกับคุณว่าเขามีหมอใช่ไหม
6: ครับ
2: มีหลักฐานแล้วเขาพูดคุณเห็นไหม
6: มีแชทหลักฐานครับผม
2: มีแชทหลักฐานนะผม
7: ขณะที่ช่วงนึงพี่ชายคือเบนซ์เนี่ยก้มหน้าร้องไห้น้องชายของ
4: ภรรยา
7: ของเบนซ์ก็คือลูกสะใภ้คุณแม่เนี่ย
4: ค่ะ
7: บอกว่าขอให้พื้นที่กับพี่สาวเพราะยืนยันว่าก่อนนี้ตัวเองกับพี่สาวซึ่งเป็นภรรยาของเบนซ์เนี่ยไม่รู้ว่าแม่พัดไปอยู่ไหน
8: เพราะว่าเบนซ์เนี่ยมาบอกกับทางผมว่าแม่พัดเดินทางไปญี่ปุ่น
7: ขณะที่ลูกสะใภ้ชื่อกุ้งฝอยบอกว่าตัวเองรู้ว่าแม่ไปญี่ปุ่น
8: พยายามจะติดต่อแม่หลายครั้งก็ติดต่อไม่ได
7: ้ขณะที่ลูกชายคือเบนซ์พยายามอธิบายว่าครอบครัว
8: ของภรรยา
7: เนี่ยมีความอบอุ
8: ่
7: น
8: ในขณะที่ครอบครัวของผมเนี่ยมีปัญหามีความแตกแยกผมก็ไม่อยากจะให้ครอบครัวฝั่งภรรยาต้องมารับรู้เรื่องภายในครอบครัวของผม
7: คนเป็นแม่เอาละต่อให้รุนแรงอารวาสยังไงท่านผู้ชมพอได้ยินคำพูดนี้ถึงกับร้องไห้ยกมือไหว้แล้วขอโทษ
2: ว่าไงเบนซ์อะ
9: ไปญี่ปุ่นค่ะ
5: อ้าวตกลงหมอก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไปส่งไว้ที่นี่ใช่ไหมครับ
9: ไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะทันทีที่กูไปรู้กูไปพยายามโทรหาคุณแม่หลายรอบมากอยากรู้ว่าคุณแม่เกิดอะไรขึ้นกับคุณแม่ไปโทรหาคุณแม่2วันเต็มๆโทรหาคุณแม่ไม่ติดโทรหาน้องบีมโทรถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกู้ไฟไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีเหตุการณ์แบบเนี้ยบีมไม่เคยบอกบีมเคยคุยกันก่อนที่บีมจะไปญี่ปุ่นบีมบอกว่าพี่กุ้งอย่ารู้เลยแล้วถามเบนก็บอกว่ากู้ไฟอย่ารู้เลย
2: ทำไมไม่บอกเมีย
10: คือครอบครัวอะครับฝั่งเขาเนี่ยครอบครัวเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นส่วนฝั่งผมเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับครอบครัวก็เป็นครอบครัวแตกแยกผมไม่อยากจะให้เขามารับรู้อะไรแบบนี้ครับผมมาถึงแค่
11: ผมเป็นรู้สึกแบบไหนแม่ขอโทษ
10: ผมไม่อยากให้
12: อุ้ยไม่ถึงขนาดนั้นแม่กลายเป็นแม่ผิดอีก
10: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับหมายถึงผมไม่อยากให้ใครแบบมารู้เรื่องราวพวกนี้ครับผม
3: หนูไหว้แหละไหว้แหละกุ้งไหว้แหละพี่เบนซ์พอเลิกทำบาปที่ตรงเนี้ยแม่สร้างมากับมือเป็นที่กองขยะหนูอยู่กับแม่หน้าดำแม่ลงพื้นที
9: ่ไปก็ไม่เอา
3: พอเถอะคืนแม่เถอะทุกวันนี้แม่ต้องไปปอกทุเรียนขายมือพังมือพองเหมือนเห็นไหม
9: ไม่พี่ก็
3: สงสารคุณแม่ไหมมาขนาดนี้แล้วพี่กุ้งมีคลินิก พี่กุ้งจะกลัวอะไรคะ
9: น้องจะมาบอกว่าพี่มีอะไร
3: แล้วน้องจะมาเอาแบบเรื่องเซ็ตเลยอยู่ในบ้านนอนด้วยกันไม่รู้จริง
9: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ก็
3: สงสารแม่ไหม
9: อย่างที่บอกก็คือไม่แม่พี่ไม่เอาอะไรก็ได
7: ้ท่านผู้ชมคือมันก็มาถึงจุดนี้คือในทํานองว่าไม่อยากให้ครอบครัวของฝั่งภรรยามารับรู้ว่าครอบครัวตัวเองมีปัญหาแล้วเอาแม่ไปอยู่ในสวนอย่างนั้นเหรอขณะที่มันก็เกิดการโต้แย้งกันอย่างนี้มันก็มีประเด็นต่อเนื่องท่านผู้ชมเอาโดยสรุปก็คือแม่ก็ต้องการให้คืนกิจการและโรงงานกลับมาเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยแม่บอกว่าอย่าให้ลูกชายได้ทำหากินเขามีครอบครัวก็ต้องการให้ได้ดําเนินธุรกิจแต่ปรากฏว่าเรื่องของเรื่องฝั่งลูกสะใภ้คือกุ้งฝอยระบุว่าครอบครัวของเธอเข้ามาดำเนินธุรกิจเป็นปีที่5ลงทุนไปเยอะครอบครัวก็เรื่องหนึ่งธุรกิจก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องจะมาขอคืนกันง่ายๆที่ผ่านมาดำเนินการอย่างถูกต้องจ่ายค่าเช็งโรงงานให้แม่พัดเดือนละแสนเป็นข้อตกลงที่เบนซ์เป็นคนพูดคุยกับแม่พัดแม่พัดก็ชี้แจงว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายชวนเบนซ์เข้ามาทำโรงงานเพื่อลูกชายมีงานทำช่วงแรกตกลงให้ทำธุรกิจแล้วแบ่งกำไรคนละครึ่งแต่พอลูกสะใภ้เข้ามากับมีการเปลี่ยนรูปแบบมาจ่ายค่าเช่าให้แม่อยู่เฉยๆแล้วก็ยืนยอมไม่ได้เซ้งโรงงานให้เป็นการให้เช่าสุดท้ายก็ดูเหมือนฝั่งลูกสะใภ้บอกว่ายินดีคืนกิจการให้เดี๋ยวจะได้พูดคุยไก่เกลี่ยให้เดินหน้าต่อไปทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีเวลาหรอกแต่ว่าจะบอกท่านผู้ชมว่าคือจริงๆนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวนะแต่ก็เป็นเหตุที่จะต้องนำเสนอมาสะท้อนสังคมช่วงท้ายนะท่านผู้ชมบรรยากาศเบนซ์เนี่ยร้องไห้แล้วก้มลงกราบขอโทษแม่ขณะที่ภรรยาก็คือกุ้งฝอยแล้วก็น้องสาวของคุณเบนซ์คือบีมต่างร้องไห้เชื่อไหมแม่ยังบอกไม่เป็นไรแม่ออกมาแล้วหมายถึงออกมาจากศูนย์ไอ้กองขังที่ว่านั้นน่ะไม่เป็นไรลูกแม่ออกมาแล้วแล้วแม่ก็ยังเช็ดน้ำตาให้ลูกชายอีกเนี่ย
11: ทั้งชีวิตพี่นะเบนไม่เคยทำอย่างนี้เบนไม่เคยทำอย่างนี้แม่
13: พอแล้วลูกพอแล้วลูกลูกขึ้นมาเ
11: ถอะลูกไม่ถึงเวลาว่ามันจะเป็นอย่างนี้
13: พอลูก
11: เบนเป็นยังไม่ออกตอนที่ลูกเธอพูด
13: แม่ลูกแม่ลูก
11: ไม่เคยเห็นตรงนี
13: ้ลูกแม่ลูกลูก
11: แม่แม่ไม่เคยเห็นตรงนี้จริง
14: ๆข่าวผมเป็นนักข่าว
13: ลูกลูกแม่เป็นไรลูกแม่เป็นไรนะแม่ออกมาแล้วนี่นั่งเก้าอี้เดี๋ยวเมื่อยลูก
14: แม่นะปะ
9: ไปกันแม่พอที่ใส่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะทั้งหมดเลย
11: โทษไม่ก็โทษไม่ก็โทษจริงๆไม่ก็โทษจริงๆไม่ก็โทษจริงๆขอโทษ
13: เบนแล้วกูไหวนะโอเคไม่เป็นไรแม่เราพี่เบนกับพี่กุ้งมากนะแม่ยอมตายแทนพี่เบนซ์หลายรอบลุกขึ้นมาเถอะลูกก็คุยกันตามที่ได้เขาได้บอกแล้วนะว่าก็คุยกันนะครับ
14: เป็นยังไงบ้างวันนี้ผมไม่พร้อมสัมภาษณ์เลย
15: แต่ว่าก็สบายใจขึ้นที่ได้เจอคุณแม่วันนี้เนาะ
14: ครับ
7: มีเรื่องเล่าเช้านี้อย่างที่บอกไปนะไม่ว่าลูกจะทำอะไรเนี่ยฉบับแม่เนี่ยถึงเวลาก็จะรักและให้อภัยลูกเสมอช่วงหน้ากลับมาครับ
16: เ
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโตแบ็กส์มีอะไรให้ออโตแบ็กส์ให้ช่างดูแลจริงจังออโตแบ็กส์ให้บริการแสนจะจริงใจออโตแบ็กส์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโตแบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
18: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
19: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
20: ้ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
21: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มลสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle

0: ่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ก็ไปต่อกับผลกระแส EP 3เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวกรรมกรข่าวจะมาเก็บตกสักนิดหน่อยต้องขออนุญาตคุณกันชัยเพราะยังมีประเด็นอื่นซึ่งเดี๋ยวติดตามกันดูแม่บอกเนี่ยที่นั่นเรียกเป็นแดนนะ
2: ใช่มีแดน1แดน2แดน3เนี่ยค่ะ
1: แดน1แดน2แดน3ท่านผู้ชม
2: แดน1เป็นห้องกระจกไม่มีแอร์แดน2เรียกกรงลิงแดน3เรียกกรงหมาอันนี้คุณแม่เรียกนะคะ
1: เตียงลูกกรง10ถึง12เตียงแม่จะไม่เคยเข้าไปอยู่ที่เตียงกรงที่ว่านี้แต่มองเห็นพื้นที่พออยู่ฝั่งซ้ายของแดน3คำว่าแดนเนี่ยใช้ในคุกฮะในคุกเท่านั้นกลับมาดูประเด็นการบ้านการเมืองปิดท้ายรายการวันนี้ท่านผู้ชมฮะแจ้งท่านผู้ชมข้อที่หนึ่งเมื่อวานนี้ประเด็นของคุณสิริโชคโสภาใช่ไหม
2: ค่ะใช่
1: ยงไปถึงบุคคลที่โพสต์ขุดเรื่องนี้สาระสำคัญก็คือเกี่ยวกับว่าสามีของคุณสุชาดาเนี่ยท่านผู้ชมมีหุ้นร่วมทำกิจการเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์แปลความเป็นไทยคือเว็บพนันนั่นแหละปรากฏว่าเรื่องนี้คุณสิริโชคตั้งคำถามว่ายังถือครองอยู่ไหมถ้ายังถือครองอยู่ทำไมไม่แจ้งปปช.ขณะที่เมื่อวานเหนือความคาดหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑโทพลนวรัตน์เหมือนไปตรวจสอบมาแล้วท่านผู้ชมฮะท่านพลตำรวจโทรุฑโทพลเมื่อวานนี้บอกว่ายังไงน้องไบรท์ท่านบอกนะครับว่ากรณีนี้ยังไม่มีคนมาแจ้งกับ DSI แต่ประการใดใครมีเบาะแสหลักฐานปมสามีของคุณสุชาดาหรือคุณไอเดียสร้างแทนทรัพย์เอี่ยวสแกมเมอร์ให้แจ้ง DSI แต่ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยประเด็นที่เกี่ยวกับสแกมเมอร์กับเว็บพนันได้ให้ DSI ดูข้อมูลเบื้องต้นนี่ฮะท่านผู้ชมเว็บพนันออนไลน์ขออนุญาตถูกกฎหมายจากประเทศกุราเซาทวีปอเมริกาใต้ซึ่งมันอยู่นอกเขตดำเนินการของไทยนี
3: ่เรื่องที่เกี่ยวพันว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์นะครับการพนันออนไลน์เนี่ยคือตอนนี้ผมให้ทางให้ดีไซน์เนี่ยดูข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีท่านใดมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องนี้นะครับคืออยากให้ถ้ามีพยานหลักฐานอะไรเนี่ยอยากให้มาลงทุกข์ขอโทษนะครับในเรื่องของการกระทำผิดอะไรต่างๆนะครับถ้ามันอยู่ในกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะได้เร่งรัดดำเนินการเลยอย่างยกตัวอย่างเว็บพนันออนไลน์เนี่ย supple.com เนี่ยซึ่งจริงบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่เป็นการพนันออนไลน์ที่ได้ขออนุญาตอยู่ที่ประเทศกุราเซานะครับซึ่งเป็นการขออนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศกุราเซานะครับซึ่งก็อยู่ในนอกกรอบนอกเขตการดำเนินการของทางเรานะครับแต่ว่าในสิ่งไหนเนี่ยที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมนะครับทางดีเอสไอเนี่ยก็พร้อมปฏิบัติตอนนี้เราก็ได้ดูข้อมูลแต่เบื้องต้นครับผมครับ
1: ก็แปลว่าตรวจสอบแล้วมีจริงไอ้ชัฟเฟิลที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ
2: แต่ว่าจดทะเบียนถูกต้องอยู่ที่ประเทศกูราเซามันอยู่นอกเหนืออำนาจของไทยค
1: ่
2: ะ
1: ก็แปลความว่าในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศก็เว็บพนันเนี่ยเป็นสิ่งถูกกฎหมาย
2: ค่ะ
1: นี่ฮะอยู่นอกเขตอำนาจขณะที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าเบื้องต้นสสสุชาดาแทนสสสุชาดาเนี่ย
2: ต่างแทนทรัพย
1: ์ชี้แจงกับพรรคว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบทราบว่าคุณสุชาดากำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอานี่ไงกำลังจะเข้าไปชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นหน่วยงานไหนทั้งนี้ขอดูผลการตรวจสอบก่อนจากหน่วยงานกลางซึ่งคงไม่ใช่กรรมาธิการแน่เพราะคุณสุชาดาไม่ไปกรรมาธิการนะฮะ
2: ชุดที่คุณโรมเป็นประธาน
1: ที่กรรมาธิการกฎหมายที่รังสิมันโรมเป็นประธานคุณชัยชนกใช้คำว่าหน่วยงานกลาง
2: น่าจะมีน้ำหนักเพียงพอ
1: ส่วนการแสดงบัญชีทรัพย์สินต้องให้คุณสุชาดาเป็นผู้ชี้แจงเบื้องต้นคุณสุชาดายืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบผลการตรวจสอบสวนออกมาอย่างไรพรรคจะชี้แจงให้ดำเนินการเต็มที่แต่ตอนนี้ต้องให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงก่อน นี่ฮะเมื่อถามรัฐบาลอนุทินหนึ่ง
2: คุณสุชาดาเคยเป็นคณะทำงานของคุณชัยชนกก็ค่ะคุณชัยชนกได้ตรวจสอบประวัติมาก่อนหรือไม
1: ่รัฐมนตรีชัยชนกบอกจนกว่าจะเห็นข้อพิสูจน์ทางหลักฐาน
2: ไม่เชื่อว่าคุณสุชาดามีส่วนเกี่ยวข้อง
4: มันต้องพร้อมสำหรับการตรวจสอบนะผมคิดว่าทางตัวสสไอเดียเองก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อที่จริงทุกอย่างทีนี้ก็ปล่อยให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็อยู่ที่เรื่องการตรวจสอบ
5: ทางคุณไอเดียได้มีการชี้แจงต่อทางยังไงบ้างนะคะได้รับทราบไหม
4: ก็ได้ยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้อง
6: ได้ตรวจสอบก่อนที่จะนำเข้ามาทำงานในตำแหน่งการทำงานด้วยไหม
1: ขณะที่เจ้าตัวเมื่อวานเข้ามาประชุมพรรคภูมิใจไทยนักข่าวถามถึงประเด็นประธานกรรมการกฎหมายมีหนังสือให้ไปชี้แจงคุณไอเดียสุชาดาตอบชัดๆว่าเดี๋ยวพูดทีเดียวแม้พยายามจะสอบถามเพิ่มเติมเธอก็ปฏิเสธก่อนจะยกมือไหว้สื่อขอบคุณที่สนใจเรื่องนี้ได้ให้โอกาสชี้แจงตอนนี้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านสสผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงอีกไม่นานจะมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดไว้ให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะมาชี้แจงเธอพยายามย้ำอย่างนั้น
7: ไอ้แรกเลยครับกับสำนัก
5: ยังไม่ได้ไปกรรมการคุณลง
7: สัมภาษณ์ได้ไหมครับ
8: บอกว่าขอบคุณพี่ๆสื่อทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ให้โอกาสดิฉันได้ชี้แจงในเรื่องนี้ก็ตอนนี้ได้รับทราบข้อกล่าวหาที่ท่านส.ส.ผู้ทรงเกียรติได้พูดถึงและกล่าวหาแล้วเดี๋ยวรออีกไม่นานค่ะก็จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดรอไม่นานนะคะขอบคุณค่ะ
9: ที่คุณลุงปัดจะเรียกไป
10: เรียกไปกมท.
9: เราจะไปนะ
10: ที่จะไปเนี่ยค่ะ
9: มีความจำเป็นต้องไป
8: เห็นค่ะคุณลุงตอบว่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวไว
10: ้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดจะออกมาชี้แจงทั้งหมดให้ทุกคนฟังนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขณะที่คุณสุชาดาเป็นส.ส.ชัยภูมิเขต4ใช่ไหมคุณพ่อสำลิดแทนทรัพย์เป็นส.ชัยภูมิเขต3ถ้าผมจำไม่ผิดนะ3กับ4เนี่ยเมื่อวานนี้ตอบคำถามนักข่าวกรณีลูกสาวถูกตรวจสอบอาชีพสามีแล้วก็ทรัพย์สินเชื่อมโยงสแกมเมอร์เว็บพนันคุณสำลิดคุณพ่อของสสไอเดียบอกเราต้องรับฟังทุกความความคิดเห็นและก็มีหน้าที่ต้องชี้แจงทำให้ชัดเจนให้สังคมทราบยังไม่ได้คุยกับลูกเขยว่าทำอาชีพอะไร
2: เนื่องจากว่าตนพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องค่ะ
1: แต่ไม่กังวลเพราะลูกสาวเป็นบุคคลสาธารณะต้องรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และลูกสาวมีหน้าที่ต้องชี้แจงได้สอนลูกสาวนะครับท่านผู้ชมให้หนักแน่นต้องหนักแน่นเป็นนักการเมืองตั้งแต่เข้ามาเล่นการเมืองแล้วเคลียร์ตัวเองกับสังคมไม่มีความเห็นประเด็นกระแสข่าวว่าคนในพรรคปล่อยเรื่องนี้เพื่อเตะตัดขาพ่อไม่ให้นั่งเป็นรัฐมนตรีไม่พูดเรื่องนี้อ่ะนี่เป็นภาพรวมๆขณะที่คุณณัฐวงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ผู้นำฝ่ายค้านพูดถึงประเด็นคุณรังสิมันโรมเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาคุณเท้งยืนยันว่าเชื่อมือคุณโรมว่ามีหลักฐานประเด็นเรื่องสามีของสสชูชาดาเอี่ยวทุนทางเว็บพนันหรือไม่ไม่ได้เป็นการกล่าวหาใครเลื่อนลอยแต่ประการใดขณะเดียวกันประเด็นวันนั้นมันมีการตอบโต้กันระหว่างสสประชาชนสสภูมิใจไทยใช่ไหมตั้งแต่ประหลัดที่แล้วคุณณัฐพงษ์ระบุนะครับท่านผู้ชมปัญหาลักษณะนี้ถ้ามันจะมีไม่ได้มีเฉพาะพรรคประชาชนหรอกขนาดเดียวกันคำถามที่คุณจะตั้งก็คือแล้วฝั่งโน้น
2: เขาจัดการกับคนของตัวเองอย่างไรด้วย
1: ทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวยกยอดไปคุยกันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับประเด็นเรื่องอื่นๆอีกมากมายทั้งด้านการบ้านการเมืองเนี่ยก็จะปิดท้ายท่านผู้ชมประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF
2: และ
1: ธนาคารโลก World Bank
2: ค่ะ
1: ประจำปีนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพประเทศไทยศูนย์ประชุมเศรษฐกิจ 12-18 ตุลาคมท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทราบจากโฆษกรัฐบาลว่าน้ำเตอนุทินได้เชิญเนเน่รอยัลมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษร้องเพลงในงานเลี้ยงต้อนรับการประชุม IMF World Bankในวันพุธซึ่งจะจัดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับท่านผู้ชม
2: ตึกสันติไมตรีค่ะ
1: นี่จะมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษของนายกขึ้นเวทีร้องเพลงจะกลับจากสิงคโปร์ที่ไปเล่นเป็นวงเปิดศิลปินร็อก
2: ใช
1: ่แล้วกลับมาการท่องเที่ยวประสานให้กลับมา ในงานยังมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและยังขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรี
2: ซอกกราวซิมโฟนีออเคสตรา
1: ซอกกราวนายกมีความภาคภูมิใจที่จะทำให้บรรยากาศเกิดความประทับใจไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินนี่เตรียมพร้อมเมื่อวานนี้แถลงเราติดตามดูประเทศไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมใหญ่ IMF และ World Bank อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมจะมีผู้นำระดับโลกจะมีผู้ว่าการแบงก์ชาติจากทั่วโลกมาร่วมประชุมกันที่นี่รวมทั้งคณะเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า 15,000 คนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
8: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: อุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
10: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:32 นาทีคุยกันเช้านี้กับโอกนิธินันท์ราชนิยมนะคะมาแล้วมาอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เราทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางวิทยุและคุณผู้ชมทางเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะทักทายกันได้คุยข่าวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยกลางสัปดาห์วันพุธที่7ตุลาคม2569หลากหลายประเด็นมาอัปเดตกันเริ่มต้นเรื่องแรกเน่เน่นายแน่มากเป็นเพลงชื่นชมน้องเน่เน่นิธินันท์ร้องไปอย่างนั้นเองแต่ประเด็นก็คือจะเล่าต่อจากพี่ยุทธเมื่อกี้นั่นแหละว่าคือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราหมายถึงประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีงานใหญ่มากสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี69นะ IMF World Bank Group เลยงานเลี้ยงต้อนรับจัดยิ่งใหญ่พุธหน้า14ตุลาคมแน่นอนสถานที่ต้องเป็นตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรองรับแขกผู้มีเกียรติผู้นำระดับ VVIP นะคุณ Very Very Important Person เลยนะเฉพาะ VVIP

30ปีไทยโพสต์นะแล้วก็ที่ขึ้นเวทีเสวนาเนี่ยมีอาจารย์มาร์กอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอาจารย์สุริยะสายกตาศิลาคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทุกคนรู้จักเนเน่จ้ะพูดกันบนเวทีเลยเอ่ยถึงชื่อเนเน่เลยเอาจริงๆทุกคนทุกวงการรู้จักเนเน่แล้วก็เนเน่ดังระดับโลกดังนั้นเนเน่จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ VVIP 400กว่าคนที่ทำเนียบเนเน่มารัฐบาลเชิญเนเน่เป็นแขกรับเชิญพิเศษเพราะว่าดังระดับโลกจริงๆแขกรับเชิญพิเศษของนายกอนุทินขึ้นเวทีร้องเพลงสร้างความสุขให้น้องจัดมาเลย 2-3 เพลงไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพลงที่ไปชนะการประกวดมาหรือไม่ 2-3 เพลงร้องบนเวทีจัดใหญ่ทำเนียบนี่นายแน่มากจริงๆน่ารักเด็กคนนี้น่ารักแล้วก็มาแห่กันที่หน้าพลากรเมื่อวันก่อนเนาะอุ้ยคนก็ชื่นมื่นกันเลยนะบรรยากาศดีมากส่วนในงานที่ทำเนียบวันพุธ14ตุลานะคะเมนูอาหารค่ำรังสรรค์เสิร์ฟในรูปแบบไทยเซต4คอร์ส4คอร์สตามนโยบายนายกเน้นย้ำความเรียบง่ายแต่คงรสชาติต้นตำรับไทยแท้ใช้วัตถุดิบคุณภาพในประเทศของว่างช่อม่วงไก่สเต๊ะม้าฮ่อเจม้าฮ่อเจเหรอครับตามด้วยซุปต้มยำกุ้งรสเข้มข้นนะของว่างก่อนออเดิร์ฟออเดิร์ฟส่วนจานหลักให้เลือกระหว่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียเนื้อนุ่มแก้มวัวออสเตรเลียนะจ๊ะมัสมั่นของไทยแต่เป็นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นนุ่มหรือไม่กินเนื้อกินปลาปลาแซลมอนแซลมอนอบเสิร์ฟคู่เข้ากล้องจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำว้าวปิดท้ายด้วยของหวานทับทิมกรอบน้ำกะทินี่น่าชอบมากชอบกินทับทิมกรอบน้ำกะทิมากแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลการจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงแสดงศักยภาพความพร้อมของไทยแต่ยังเป็นการใช้ซอฟต์พาวเวอร์มัดใจผู้นำโลกอย่างสมบูรณ์แบบเห็นไหมไฮไลท์เลยน้องเนเน่ได้รับเชิญนายกเชิญเนเน่มาร่วมงานในครั้งนี้โชว์พลังเสียงต้อนรับ400ผู้นำการเงินโลกคือคนต่างชาติอ่ะอย่างที่นีน่าพูดนะว่าเขาจะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นประเทศไทยเนี่ยคือเราบางคนก็คิดว่าคนทั้งโลกน่าจะรู้จักเราแต่หลายคนบนโลกหลายคนในประเทศก็จะคิดว่าใครจะมารู้จักไทยแลนด์ประเทศเล็กๆซึ่งถูกทั้ง2แบบนะคะคนรู้จักประเทศไทยในภาพกว้างก็เยอะคนยังไม่รู้จักก็เยอะยังเข้าใจว่าไทยแลนด์ไต้หวันเอ๊ะอันเดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสำนักข่าวใหญ่ๆเขาต้องรู้จักอยู่แล้วบลูมเบิร์กรายงานแต่ไปรายงานในมุมไหนรู้ไหมสำนักข่าวบลูมเบิร์กจ้ะบอกว่ากรุงเทพที่จะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ IMF World Bank เนี่ยนะช่วงของการจัดการประชุม14ตุลาเนี่ยอาจจะเจอน้ำท่วมบลูมเบิร์กแม่บลูมเบิร์กรายงานอ้างคำกล่าวของนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเมืองหลวงของไทยอาจเจอฝนระดับ5เซนติเมตรต่อวันช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมประจวบเหมาะพอดีกับการประชุมนาน1สัปดาห์ของบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศเหล่านายธนาคารผู้บริหารคณะผู้แทนทูตอื่นๆจากชาติสมาชิก191ประเทศซึ่งจะเริ่มต้นขึ้น12ตุลาคมสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าการเตรียมการครั้งนี้มีขึ้นไม่นานหลังจากช่วงปลายเดือนกันยายนเพิ่งเกิดเหตุการณ์ห่าฝนเมื่อแปลเป็นไทยนะจ๊ะห่าฝนปริมาณ30เซนติเมตรเทลงจากฟ้าถล่มกรุงเทพต่อเนื่องหลายวันทำน้ำท่วมท้องถนนบ้านเรือนประชาชนก่อความปั่นป่วนแก่เที่ยวบินและโรงงานต่างๆต้องหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยสั่งการให้หน่วยงานต่างๆเตรียมพร้อมสำหรับน้ำท่วมรุนแรงและหลีกเลี่ยงเกิดเหตุความปั่นป่วนด้านการเดินทางซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเมื่อเดือนกันยายนบลูมเบิร์กรายงานว่ามีการจัดเตรียมรถบรรทุกขนาดใหญ่รถขับเคลื่อน4ล้อไว้ให้บริการขนส่งบรรดาผู้แทนหากถนนเกิดน้ำท่วมโธ่รายงานแบบนี้มันดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะบลูมเบิร์กบอกว่าเราเตรียมรถบรรทุกขนาดใหญ่ คือใช้คำให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมเตรียมรถบรรทุกขนาดใหญ่ไว้ให้บริการรับส่งผู้แทนที่จะมาประชุมผู้แทนระดับโลกมีการติดตั้งปั๊มน้ำหลายร้อยเครื่องเพื่อคอยสูบน้ำให้แห้งแม้บลูมเบิร์กจ้าเราคงไม่ได้จัดรถบรรทุกไปรับขนาดนั้นเราต้องทำอะไรที่ดีกว่านั้นบลูมเบิร์กต้องใจเย็นๆนะคะขออนุญาต

0: โอ้ยรายงานไปซะตกอกตกใจเลยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมหรือไม่อย่างไรทีนี้นอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางการเงินระดับโลกนะก็เชื่อมโยงมาที่เรื่องของถนนหนทางกับเรื่องของน้ำท่วมซะหน่อยก็แล้วกันวันนี้7ตุลาคมรายงานทราบว่าตั้งแต่เมื่อวาน6ตุลาไปจนถึง11ตุลาคมให้ใช้ฟรีมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองต่อเนื่องเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรับนโยบายกระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนช่วงน้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนะ18นาฬิกาของ6ตุลาคมยาวๆไปจนถึง11ก็คือวันอาทิตย์เลยถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะจัดเส้นทางให้ปลอดภัยที่สุดนะคะลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบนี่ยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบนะแต่ว่าช่วงนี้ช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่6ตุลาจนถึงเที่ยงคืน11ตุลาเนี่ยใครจะใช้เส้นทางนี้ให้ขึ้นฟรีเลยมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองนะคะเป็นทางเลือกหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมแจ้งทราบกันตามนี้ด้วยและเมื่อพูดถึงเรื่องของเส้นทางเราก็มีประเด็นแจ้งทราบจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้กับคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal สะกดแบบนี้ EXAT Portal PORTAL เพิ่มความสะดวกทุกการเดินทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษจากเจ้าหน้าที่ได้อย่างสะดวกด้วยฟังก์ชัน SOS ที่สามารถระบุตำแหน่งผ่านระบบ GPSเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบจุดเกิดเหตุได้ทันทีโดยผู้ใช้ทางสามารถแจ้งเหตุได้ง่ายๆเพียง4ขั้นตอนค่ะ1เลยกด SOS บนแอปพลิเคชันไอคอนด้านล่างนะกดเลือกเหตุฉุกเฉินที่ต้องการแจ้งใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้กดยืนยันเพื่อส่งข้อมูลจากนั้นรอรับความช่วยเหลือภายใน15นาทีกทพ.เตรียมความพร้อมสำหรับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษและมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการที่เข้าถึงประชาชนพร้อมดูแลทุกการเดินทางบนทางพิเศษมั่นใจได้ทุกการเดินทางใช้งานง่ายปลอดภัยเชื่อใจได้ Exact Portal จากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นช่วงแรกของเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนกลับมาช่วงหน้าชาวชิงเต่าที่จะชิงที่นั่งไปเที่ยวชิงเต่ารอร่วมเล่นเกมเก็บคะแนนสะสมในช่วงที่2ของรายการวันนี้เป็นคำถามที่3นะคะรอฟัง choice ฟังคำถามร่วมส่งคำตอบมานะพร้อมนะกับ SMS 4838106พักกันสักครู่หนึ่งคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
6: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
8: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บม.จ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
8: อยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMIU X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
12: Taste Allow Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันยังมีสถานที่หนึ่งที่ชวนให้เราใช้ชีวิตให้ช้าลงที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันปลอดกลางเมืองที่ดีที่สุดของเอเชียบนพื้นที่สีเขียวสุดร่มรื่นกว่า200ไร่ในย่านบางกระเจ้าแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวที่รักการพักผ่อนและการออกกำลังกายท่ามกลางพันไม้ที่อุดมสมบูรณ์ตอบโจทย์การศึกษาระบบนิเวศของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ด้วยหอชมนกสูง7เมตรสำหรับชมวิวมุมสูงและนกประจำถิ่นพร้อมเส้นทางปั่นจักรยานท่ามกลางความเขียวชอุ่มของแม่ไม้ถือเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ใครมาเยือนก็ต้องหลงรักอยากกลับมาเช็คอินบ่อยๆเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
13: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
0: แปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีค่ะช่วงที่สองของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธ7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังติดตามข่าวทั้งหลายนิธินันท์ขอใช้เวลาช่วงแรกของเบรกที่สองในการถามคำถามให้กับคุณผู้ฟังที่เข้ารอบแรกผ่านรอบแรกกันมานะคะผ่านรอบแรกกันเข้ามาแล้วเรียบร้อยย้ำว่าผู้ที่ผ่านรอบแรกเพราะว่าเราเปิดรอบแรกให้คุณส่งคลิปเข้ามาร่วมสนุกกับเราไปแล้วก็หมดเขตส่งคลิปกันไปนานละนะคะรอบนี้สัปดาห์นี้ให้ตอบคำถามเข้ามาทีนี้2วันที่ผ่านมามีคนไม่ได้ร่วมสนุกมาตั้งแต่แรกไม่ได้เข้ารอบแต่ส่ง SMS มาจะตอบคำถามไปชิงเต่าไม่ใช่นะคะทุกคนจ๋าขอเฉพาะคนที่เข้ารอบแรกส่งคลิปมาตั้งแต่รอบแรกเท่านั้นผ่านรอบแรกแล้วตอบมาทาง SMS 4838106ใครไม่ได้ร่วมกิจกรรมส่งคลิปมาร่วมสนุกไม่ได้ผ่านรอบแรกไม่ต้องส่งมาค่ะไม่ต้องส่งมาเน้นย้ำนะกับกิจกรรม106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายนักคฤหาสน์จางอยู่พิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนที่เราชวนแฟนๆได้ร่วมค้นหาวันนี้เป็นคำถามที่3แล้วนะคะตอบผ่านระบบ SMS 4838106ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณส่งลงทะเบียนไว้กับทีมงานทางอินบ็อกซ์ไว้แล้วเหมือนเดิมตอบถูกเป็นคนแรกรับไปเลย10คะแนนตอบถูกมาคนที่2 8คะแนนตอบถูกมาคนที่3ได้6คะแนนลำดับ4ที่ตอบถูกได้4คะแนนลำดับ5ตอบถูกได้2คะแนนหลังจากนั้นตอบถูกได้คนละ1คะแนนนะเอาละคำถามในวันนี้กิจกรรมของเราที่เราจะได้ไปเที่ยวด้วยกัน 14-19 พฤศจิกายนเตรียมจด choice เริ่มต้นที่ choice ก่อนคุณจดดีๆนะคุณจดดีๆเป็นเรื่องของตัวเลขตั้งใจจด choice 1นะ choice ที่1 0.44 choice ที่2 4.4 ช้อยที่3 44ช้อยที่4 440ช้อยที่5 4,400ทวนช้อยอีกครั้งนะคะมี5ตัวเลือกนะวันนี้ช้อยที่1 0.44 ช้อยที่2 4.4 ช้อยที่3 44 ช้อยที่4 440 ช้อยที่5 4,400 นี่คือ5ช้อยนะคำถามคำถามถามว่าสะพานจ้านเฉียวสะพานจ้านเฉียวซึ่งเป็นสะพานที่ยื่นออกไปในทะเลเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอายุกว่า100ปีของเมืองชิงเต่าสถานที่นี้มีจุดเด่นคือศาลาหุยหลานศาลาหุยหลานทรงแปดเหลี่ยมที่ปลายสะพานช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนจะมีฝูงนกนางนวลจากไซบีเรียอพยพมานับหมื่นตัวถามว่าสะพานจ้านเฉียวมีความยาวกี่กิโลเมตรถามว่าสะพานจ้านเฉียวมีความยาวกี่กิโลเมตร 1.44สอง 4.4 สาม 44 สี่ 440 ห้า 4,400 สะพานจ้านเฉียวมีความยาวกี่กิโลเมตรยังถามไม่จบเลยตอบกันเข้ามาแล้วยังถามไม่เสร็จเลยตอบกันเข้ามาแล้วโอเคเชิญทุกคนตามอัธยาศัยเรากลับมาฟังข่าวกันต่อใครที่ไม่ได้ร่วมสนุกแต่สนใจแต่เรื่องของข่าวนะจ๊ะมาที่ข่าวกันต่อวันนี้วันที่7ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่1ฝนตกหนักระลอกใหม่มีผล 9-13 ตุลาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารหลายคนไปเที่ยวเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องด้วยลากันไปหยุดยาวต่อเนื่องกันไปแล้วฝนตกตลอดพีเรียดค่ะ 9-13 ตุลาคมประเทศไทยอากาศแปรปรวนลักษณะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งผลกระทบตามช่วงเวลาวันศุกร์9ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้เสาร์10ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ศุกร์วันเสาร์10ตุลาถัดไปอาทิตย์11ตุลาฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้วันจันทร์12ตุลาฝนตกหนักถึงหนักมากภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้แล้วก็อีก1วันสําหรับฝนตกหนักระลอกใหม่ล่าสุดคือ13ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเดียวเลยภาคใต้ถ้าคนดูคนฟังเราอยู่ตอนนี้อยู่กรุงเทพซะเป็นส่วนใหญ่รับทราบไปว่ากรุงเทพฝนจะตกหนักเสาร์อาทิตย์จันทร์10 11 12แต่ว่าคำเตือนจากกรมอุตุระลอกนี้ฝนจะเริ่มตกหนักวันที่9จนถึงวันอังคาร13ตุลาคมปลายฤดูฝนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยระวังบ้านใครเจอฝนตกหนักทีไรท่วมทุกทีแจ้งเตือนว่ารอบนี้จะมีฝนตกลงมาหนักจนถึงหนักมากอีกครั้งกรมอุตุแจ้งโฟกัสไปที่1วันก่อน9ตุลาคมศุกร์9ตุลาคม2569ฝนจะตกหนักไม่มีคำว่าหนักมากเฉพาะวันเดียวก่อนนะ9ตุลาคมฝนตกหนักที่จังหวัดดังต่อไปนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศุกร์9ตุลาคมฝนตกหนักที่ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบล ภาคกลางศุกร์9ตุลาฝนตกหนักที่ราชบุรีกับสมุทรสงครามภาคใต้ศุกร์9ตุลาฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานีเอาเป็นวันเฉพาะวันศุกร์ที่9ก่อนนะคะส่วนอื่นๆก็ตามที่นิติแนทบอกคุณไปแล้วว่าจะมีฝนตกลงมาหนักอย่างไรบ้างในแต่ละวัน9ถึง13ตุลาคมแต่ละพื้นที่กันไปมาดูอากาศในส่วนของวันนี้ค่ะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าของวันพุธ7ตุลาคมภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดทางเหนือ20องศานะ7ตุลาคมนะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นตอนเช้าแล้วค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ส่วนมากที่เลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลอุณหภูมิต่ำสุดอีสานก็20องศาแล้วค่ะสำหรับ7ตุลาภาคกลางฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งชลบุรีระยองจันทร์ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนเยอะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ตกหนักบางแห่งเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ตกหนักบางแห่งระนองกระบี่ตรังสตูลวันนี้7ตุลากรุงเทพปริมณฑลเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งอันนี้เป็นอากาศประจำวันนี้นะคะในส่วนของอากาศประจำวันนี้มีเรื่องของน้ำท่วมที่บางน้ำเปรี้ยวสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรายังคงน่าเป็นห่วงค่ะเกือบทุกอำเภอน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวในระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังมีมวลน้ำจากนครนายกไหลเข้ามาสมทบหมู่10หมู่11ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวมวลน้ำจากนครนายกไหลลงสู่คลอง6วาเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชน400กว่าหลังคาเรือนชาวบ้าน 60% ต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดสุนทรพิชิตตารามประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเป็นผู้ชายที่ต้องการอยู่เฝ้าบ้านนะคะหรือถ้าบ้าน2ชั้นก็หมดพักอาศัยได้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านถนนทางเข้าหมู่บ้านน้ำท่วมสูงประมาณ40เซนรถเล็กเข้าไม่ได้ทางเข้าบ้านเรือนประชาชนจุดที่อยู่ริมคลอง6วาน้ำสูง1เมตรจนถึงเมตรครึ่งท่วมมาเป็นสัปดาห์แล้วแรกๆไม่สูงมากแต่เมื่อคืนเนี่ยเป็นมวลน้ำจากนครนายกไหลลงคลอง6วาจำนวนมากทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นไหลท่วมบ้านเร็วเลยเมตร50แล้วค่ะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราครม.เพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินายกสังคมนาคมเร่งยกรถจมน้ำโฆษกรัฐบาลแถลงนะคะว่าที่ประชุมครม.มีมติประกาศพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากประสบภัยก่อนปีงบประมาณใหม่เดิมครม.มีมติประกาศเขตภัยพิบัติและการงบ 4,700 ล้านบาทสำหรับการเยียวยาไปเมื่อ29กันยาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการเยียวยาอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่นายกแจ้งให้ใช้เวลาหารือสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยกับครม.นานเป็นชั่วโมงนะคะเน้นย้ำช่วยเหลือประชาชนให้คมนาคมช่วยเหลือให้บริการยกรถประชาชนที่จมน้ำท่วมฟรีกระทรวงศึกษาธิการช่วยเรื่องซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วมการเยียวยาสั่งลดความยุ่งยากขั้นตอนการรับการเยียวยาเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะดังนั้นใครอยู่สมุทรสงครามก็ตามนี้นะคะว่าได้เพิ่มเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมไปแล้วเรียบร้อยก็จะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้เพิ่มเติมกันไปคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นน่าสนใจคุยกันต่อช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวมาค่ะ
14: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
15: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727 รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2 ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
4: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: ำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอซีทีเอ็กซ์เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
5: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
7: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: 9นาฬิกา7นาทีค่ะช่วงที่3ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธที่7ตุลาคม2569คุณผู้ฟังมันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุ์พืชเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรนะคะคือมันมีประเด็นว่ามีการพยายามผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตัวย่อภาษาอังกฤษคือ UPOV 1991ผ่านการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปทีนี้มันกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ปลุกให้คนไทยสังคมไทยต้องตื่นรู้มีบทความหนึ่งเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เพียงการปรับแก้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามที่กลุ่มทุนกล่าวอ้างแต่ในสายตาของเครือข่ายภาคประชาชนท้องถิ่นนักวิชาการและเกษตรกรรายย่อยบอกว่านี่คือการปล้นสะดมทางชีวภาพที่ถูกทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงมีการรวมตัวกันค่ะของมวลชน160กว่าองค์กรภายใต้ชื่อสายทานประชาชนเมื่อช่วงเดือนกันยายนนะไม่ใช่แค่เดินขบวนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์รายวันแต่เป็นการลุกขึ้นมาต้านทานนโยบายที่กำลังจะพัดถล่มฐานรากความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเป็นภารกิจแห่งชาติในการปกป้องสายใหญ่ชีวิตที่หล่อเลี้ยงคนไทยทั้งประเทศมาทำความรู้จักทำความเข้าใจเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันไปที่สายคุณอุบลอยู่ว่าเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยค่ะคุณอุบลคะสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊คคร
8: ับ สวัสดีค่ะคุณอุบลค่ะรบกวนอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันอีกสักครั้งหนึ่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือ UPOV 1991คืออะไรคะ
9: จริงๆมันชื่อมันบอกชัดเจนว่าเป็นอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของสหภาพยุโรปนะครับพันธุ์พืชใหม่คำนี้เป็นภาษากฎหมายนะครับคุณโอ๊คครับ
8: ค่ะ
9: อนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่คือพันธุ์พืชที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใหม
8: ่
9: ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นของบริษัทเอกชนนะครับบริษัทเอกชนขนาดใหญ
8: ่ค
9: ่
8: ะ
9: ซึ่งพันธุ์พืชใหม่เนี่ยแน่นอนมันก็ใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ค้าขายอะไรได้ ทีนี้เนี่ยเขาต้องการให้เราคือเรามีกฎหมายคุ้มครองมันพืช 2,542 ออกมา20กว่าปีแล้วมันคุ้มครองอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่สะใจยังไม่ได้รับสิทธิที่ผูกขาดหวงกันแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดพอเพราะบริษัทป่ายุโรปจึงต้องการสิทธิผูกขาดที่มากไปกว่ากฎหมายคุ้มครองวันพืช 2,542 นะครับคือมีคนพยายามส่วนหนึ่งก็พยายามอธิบายว่าโอ้ไม่มีใครมาห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์หรอกมันจะห้ามเก็บเมล็ดพันธุ์ถ้าประเทศไทยออกกฎหมายตามยูฟอฟนะครับช่องทางที่หนึ่งคือถ้าเราเข้าไปเป็นภาคีในอนุสัญญานี้มาระยะหลังๆเนี่ยทางEUก็อาจจะทางยูฟอฟอาจจะไม่ได้เรียกร้องให้เราเข้าไปมากนะแต่ว่าเรียกร้องให้แก้กฎหมายคุ้มครองวันพืช 2,542 ก็ได้แก้ให้เป็นแบบเขาก็ได
8: ้
9: อันนี้คือ2ช่องทางที่เขาพยายามอยู่
8: ค่ะ
9: ทีนี้ถ้าเราแก้กฎหมายตามยูปอปคือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เนี่ย มันหมายความว่าอย่างหมายความว่าถ้าเราออกกฎหมายแบบนั้นบริษัทยุโรปต่างๆที่ซึ่งก็อยู่ในไทยเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเอาพันธุ์พืชใหม่ที่เขาปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมารวมทั้งพันธุ์ข้าวด้วยนะครับทางสุพรรณบุรีเนี่ยผมรู
8: ้
9: เขาก็จะมีพันธุ์พืชใหม่เขามาขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เราแก้ถ้าเราแก้ตามนั้นนะถ้าเขาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายทีนี้ล่ะโดยทั่วไปมันจะพิมพ์ไว้ที่ซองพิมพ์ไว้ที่กระสอบว่านี่เป็นเมล็ดพันธุ์ทันทีที่คุณเปิดซองคุณต้องยอมรับว่าคุณเก็บเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกต่อไม่ได้ไปจำหน่ายจ่ายแจกหรือทำวิจัยพัฒนาต่อไม่ได้ไม
8: ่
9: ได้อันนี้มันจะถูกพิมพ์ไว้สหรัฐอเมริกาเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับกฎหมายก็เป็นแบบนี
8: ้
9: แล้วมันพิมพ์ไว้ที่ซองเลยทันทีที่คุณเปิดซองเท่ากับคุณยอมรับว่านี่คือพันธุ์พืชใหม่ของบริษัทคุณจะเอาไปปลูกต่อหรือคุณจะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจก
8: ไม่ได้
9: หรือทำวิจัยต่อไม่ได
8: ้ทั้งเกษตรกรนักวิจัยจะเอาไปทำต่อไม่ได้เลย
9: ไม่ได้ครับแล้วนี่คือการคุ้มครองที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดขึ้นแล้วก็อีกระดับหนึ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาต้องการการคุ้มครองที่ไปถึงผลิตภัณฑ
8: ์
9: หมายความว่าถ้ามีบริษัทไทยใช้เมล็ดพันธุ์ของบริษัทยุโรปมาปลูกและผลิตซอสมะเขือเทศบริษัทมาผลิตซอสมะเขือเทศต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรพันธุ์มะเขือเทศให้เขาด้วย
8: อ
9: ันนี้คือการคุ้มครองในอีกระดับจากเรียกว่าส่วนขยายพันธุ์เมล็ดเนื้อเยื่อนี่เรียกว่าส่วนขยายพันธุ์ให้ขยายการคุ้มครองไปถึงผลิตภัณฑ
8: ์
9: ก็คือว่าน้ำมะเขือเทศหรือซอสหรืออะไรที่ทำขึ้นมาเป็น
8: ในประเทศไทยนี่แหละ
9: ต้องจ่ายต้องจ่ายเขาด้วยต้องจ่าย
8: อ
9: ันนี้คือกฎหมายที่เขาต้องการที่อยู่ระหว่างการเจรจากันเนี่ยครับมันต้องการกฎหมายระดับนี
8: ้ค่ะนี่คือต้องเจรจาผ่านเจรจาเป็น FTA ไทยสหภาพยุโรป
9: ใช่ครับเนี่ยอยู่ภูเก็ตน่าจะยังไม่เปิดเผยออกมาเขาผมก็พยายามตามว่าเขาได้ข้อสรุปยังไงในการเจรจาแต่ว่ายังไม่เป็นที่เปิดเผยออกมาแต่ว่าเรื่องนี้กับเรื่องสิทธิบัตรพันธุ์พืชเนี่ยเรื่องยูปอปกับเรื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นเรื่องเส้นแดงสำหรับเรื่องยารักษาโรคคือเรื่องคุณโอกับพันธุ์พืชกับยาเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกันคือสมมติยารักษาโรคชนิดหนึ่งเขาถือครองสิทธิบัตรมา20ปี
8: ค่ะ
9: พออายุสิทธิบัตรเขาจะหมดเนี่ยเขาจะทำวิจัยแล้วต่อยอดให้มันมีความใหม่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเขาก็จะจดสิทธิบัตรใหม่ว่าเขายาเขามีความใหม่นะพันธุ์พืชเนี่ยเขาทำคล้ายๆเรื่องยาเลยครับ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: สมมติว่าเขาได้สมมติว่าเขาได้สิทธิบัตรตามกฎหมายถือครองไปจะ20ปีพอใกล้ๆจะหมดอายุสิทธิบัตรเขาจะมีการปรับปรุงพันธุ์เช่นทำให้เปลือกมันหนาขึ้นทำให้มันมีลักษณะใหม่ที่เพิ่มขึ้นสักหน่อยนึง
8: มันแตกต่างสักนิด
9: แล้วเขาก็ขอจดสิทธิบัตรใหม
8: ่
9: มันเลยกลายเป็นเรียกว่าสิทธิบัตรชั่วโคตรที่จะหาประโยชน์จากกฎหมายลักษณะนี้ไปได้เรื่อย
8: ๆครับค่ะดังนั้นมันก็เลยแน่นอนมันไม่ดีมากๆกับทั้งนักวิจัยแล้วก็เกษตรกรของไทยด้วยถ้าในส่วนนี้ผ่านดังนั้นควรจะดำเนินการยังไงอะคะคุณอุบล
9: จริงๆแล้วสิทธิบัตรเนี่ยการคุ้มครองพันธุ์พืชพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตการคุ้มครองในลักษณะสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมันไม่ควรทำมันเป็นสิ่งมีชีวิตพวกผมเคยจัดประชุมระหว่างนักกฎหมายกับชาวบ้านเกษตรกรเกษตรกรถามนักกฎหมายว่าคุณปรับปรุงพันธุ์พืชมันยังเป็นพืชอยู่ไหมมันเป็นพืชอยู่นี่มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นแมงดาอะไรมันเป็นพืชอยู่มันก็ยังเป็นพืชอยู่แล้วคุณจะมาได้รับสิทธิ์อะไรได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 2,542 ของเราเนี่ยถ้าเป็นพืชล้มลุกคุ้มครอง คุ้มครอง12ปีถ้าเป็นพืชที่ใช้ให้เวลานานขึ้นในการให้ผลผลิตเนี่ยก็จะเป็น17ปีแล้วก็เป็นถ้าเป็นพืชยืนต้นให้ผลผลิตคุ้มครองถึง27ปีคือตามกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วแต่ว่าข้อจำกัดคือบริษัททั้งหลายเนี่ยมันไม่เห็นชีวิตคนกับเห็นแต่โอกาสในการทำกำไร
10: เรื่องของตัว
9: ถ้าเขามองชีวิตคนด้วยเนี่ยมันจะอ่อนลงหน่อยเอง
10: ค่ะเรามีการเคลื่อนไหวกันเมื่อ23กันยาคุณอุบลด้วยใช่ไหมคะที่มีการรวมตัวกัน160กว่าองค์กรภายใต้ชื่อสายทานประชาชน
9: ใช่ครับ
10: ค่ะได้มีการขยับตรงนั้นแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาจนถึงวันนี้ด้วย
9: คือผมก็อยากจะพูดให้คนกรุงเทพได้ยินนะว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยท่าทีแย่มากไม่รู้เขาไปฟังอะไรกันมากับบริษัทเมล็ดพันธุ์นะเหมือนกับเห็นดีเห็นงามกับทางบริษัทเมล็ดพันธุ์ยุโรปแทบจะคือความพยายามที่จะแก้กฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นว่ากระทรวงเกษตรกับบรรดาบริษัทธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเนี่ยคุยกันอยู่มันเหมือนกับประชาชนเป็นส่วนเกินในความรู้สึกผมเนี่ยคือผมเห็นว่ามีนักวิชาการที่อยู่ในแวดวงเขาก็ส่งข้อมูลมาให้นะเขาก็บอกว่าเขาปรึกษากันอยู่ในหมู่กระทรวงเกษตรกับบริษัทเมล็ดพันธุ
10: ์
9: นั่นแหละประชาชนแทบจะเป็นส่วนเกินของเรื่องนี้ไปเลย
10: ไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปคุยไปให้ความคิดเห็นความกังวลเลย
9: ใช่ครับแล้วก็มีคนพยายามจะสื่อสารแบบที่ผมว่าไปก็ไม่มีใครไปห้ามเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์หรอกมันจะห้ามทันทีถ้าคุณออกกฎหมายแบบยูฟอฟพันธุ์พืชใหม่ของบริษัทต่างๆที่อยู่แถวขอนแก่นแถวสุพรรณบุรีที่คือประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกของบริษัทยุโรปอยู่แล้วมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์นี่เป็นหลายหมื่นล้าน
10: ค่ะ
9: เขาต้องการสิทธิหวงการทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นในระดับแทนที่กฎหมายเราให้อยู่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กฎหมายเรารอบคอบมากนะคุณโอ๊คคือว่าถ้าบริษัทมาหยิบพืชที่มีอยู่ในบนแผ่นดินไทยเนี่ยมาทำวิจัยแล้วก็ได้พืชพันธุ์ใหม่ได้ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จะต้องจ่ายเงินบำรุงเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยด้วยและต้องเปิดเผยแหล่งที่มาว่าสมมติว่าคุณจะปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ
10: ค
9: ุณจะปรับปรุงพันธุ์แตงกวาคุณได้พันธุ์แตงกวาพันธุ์เดิมที่คุณนำมาปรับปรุงพันธุ์พ่อพันธุ์แม่เนี่ยคุณได้มาจากไหนถ้าคุณได้มาจากกาฬสินธุ์คุณจะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยแล้วคุณจะต้องสนับสนุนชุมชนที่คุณได้มาด้วยคือให้เปิดเผยแต่ว่ายูปอฟเนี่ยเขาถือว่าพันธุ์พืชทั่วๆไปที่มีอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ที่จะเข้าถึงโดยไม่เปิดเผย
10: อ
9: ันนี้คือเรื่องที่หลายฝ่ายกังวลว่านี่แหละมันจะเปิดช่องให้เกิดโจรกรร
10: ม
9: พันธุ์พืชในภูมิภาคคือภูมิภาคเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประมาณ1ใน15ของโลกที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเนี่ยสูงมากมันเรามีพันธุ์ทั้งพันธุ์พืชทั้งพันธุ์จุลินทรีย์เนี่ยเยอะมากเพราะเรามีต้นทุนเรื่องนี้มหาศาลเพราะเขากลับมาต้องการผลักกฎหมายที่ไม่ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาถ้าสมมุติว่าเขาใช้พันธุกรรมเราในการคิดค้นปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ก็ไม่ต้องเปิดเผยแหล่งที่มา
10: ค
9: ่
10: ะ
9: อันนี้มันเป็นส่อเจตนาที่จะโจรกรรมมากเกินไปนะครับ
10: จนนำไปสู่การติดแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียเลยหยุดตกลง UPOV นี่ตัวย่ออ่านออกเสียงว่า UPOV ใช่ไหมคะ
9: UPOV ครับอ่านว่า UPOV มันInternational Convention สำหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ New Variety of Plant 1991มันแก้ไขกฎหมายนี้ล่าสุดปี1991ครับ
10: ทีนี้นอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของมวลชน160องค์กรภายใต้ชื่อสายทานประชาชนไปแล้วเมื่อ23กันยาเนี่ยนะคะ เราจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอีกไหมหรือว่าก็ได้แต่รอดูเลยว่าการเจรจาจะจบลงยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่จริงๆก่อนเจรจาจะจบเราก็ต้องแสดงจุดยืนแสดงความคิดเห็นให้ชัดเจนแบบนี้อยู่แล้วเนาะ
9: เราไม่รอดูอยู่แล้วครับเรามีการติดตามนะครับเรามีการติดตามจริงๆก่อนตอนที่รัฐบาลจะเจรจาเราได้ให้เส้นแดงไว้4เส้นเนี่ยเป็นเรื่องเส้นแดงก็คือเรื่องยูปอปเรื่องกฎหมายยาการขยายสิทธิบัตรยาเป็นเส้นแดงอีกเส้นนึงแล้วก็เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยประเทศไทยให้ภาษีเป็นศูนย์กับวายไปแล้วทีนี้ยังเหลืออยู่พวกเบียร์พวกวิสกี้ซึ่งจริงๆแล้วก็มีงานศึกษาที่ทางวิชาการศึกษาในหลายประเทศอย่างโคลอมเบีย อย่างเวียดนามเนี่ยเขาก็หลังจากเปิดแล้วก็เรียกว่าถล่มทลายเข้าไปแต่ว่าเวียดนามเขาใช้วิธีไปพัฒนากฎหมายสรรพสามิตในระดับท้องถิ่นเพื่อกันเอาไว
10: ้
9: โคลอมเบียก็ใช้วิธีแบบเดียวกันใช้วิธีทอดเวลาออกไปนะครับแล้วก็ไปสร้างเงื่อนไขกฎหมายภายในสร้างกฎหมายภายในเพื่อป้องกันเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะทะลักเข้ามาคือยุโรปเป็นภูมิภาคที่อันดับต้นของโลกในการส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องพวกนี
10: ้
9: มันถ้าเราเปิดแบบไม่ดูตามาตาเรือเนี่ยเหล้าจะถูกลง 30% คนไทยจะเมาหัวเสียบอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าโรงเหล้าชุมชนเนี่ยของไทยเนี่ยเพิ่งจะก่อตัวตามตัวเลขสรรพสามิตมีอยู่ประมาณ 1,800 โรงเล็กก็กำลังก่อตัวกำลังตั้งหลักอ่ะทีนี้ถ้าเจอ FTA ไทย EU เข้าไปโดยที่ไม่ได้มีมาตรการที่เหมาะสมในการที่จะช่วยคือลองคิดดูคุณโอ๊คคิดดูว่าจังหวัดแพร่จังหวัดเดียวจ่ายภาษีให้จังหวัดแพร
10: ่
9: 280ล้านต่อปี
10: ค่ะ
9: มันเป็นวงเงินมหาศาลอยู่นะผมคิดว่าสำหรับการบำรุงท้องที
10: ่
9: ท้องถิ่นซึ่งควรจะได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ใช่ปล่อยให้พอกำลังจะก่อกำลังจะเริ่มต้นก็ถูกทุบไม่ตายอะไรมันก็ไม่ถูกเรื่อง
10: นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรของไทยด้วยที่ได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวคืบหน้ายังไงเราคงได้มีโอกาสคุยกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณอุบลเท่านี้ก่อนนะคะ
9: ครับขอบคุณค่ะ
10: สวัสดีค่ะคุณอุบลอยู่ว่านะคะเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกประเทศไทยกับเรื่องของยูพอฟ1991ยูพอฟคืออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ผ่านการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปเป็นชนวนเหตุสำคัญเลยที่ทางองค์กรภาคเอกชนนะการรวมตัวกันของมวลชน160องค์กรภายใต้ชื่อสายธารประชาชนเนี่ยอยากจะปลุกให้สังคมไทยตื่นรู้รับรู้ลุกขึ้นมาต้านทานนโยบายนี้นะคะจนติดแฮชแท็กว่าหยุดยูพอฟ1991แฮชแท็กหยุดผูกขาดเมล็ดพันธุ์อีกหนึ่งประเด็นภาคการเกษตรที่น่าสนใจเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
12: ้สนับสนุนโดยพร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
13: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
14: ้เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช้อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช้อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
10: 9นาฬิกา25นาทีช่วงที่4ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟัง อยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 กลับเข้ามาวันพุธ7ตุลาคม2569ช่วงที่4ขอเริ่มที่ยาน้ำแก้ไอไอยาลาไลท์อากาศแบบนี้หลายคนมีอาการระคายคอไอแห้งไอบ่อยจนรบกวนชีวิตประจำวันนอกจากพักผ่อนดื่มน้ำอุ่นๆแล้วการเลือกตัวช่วยดูแลคอก็สำคัญไม่แพ้กันวันนี้อยากชวนมาทำความรู้จักกับยาน้ำแก้ไอไอยาลาไลท์อีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับคนที่ใส่ใจสุขภาพไอยาลาไลท์โดดเด่นด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติมาตรฐานทั้งมะแวงต้นมะขามป้อมสมอเทศสมุนไพรเข้มข้นอีกหลากหลายชนิดช่วยบรรเทาได้ทั้งอาการไอแห้งและไอมีเสมหะพร้อมช่วยให้ชุ่มคออย่างตรงจุดประสิทธิภาพเทียบเท่าสูตรต้นตำรับรสชาติหวานเย็นสดชื่นจิบง่ายสบายคอที่สำคัญพัฒนามาเป็นสูตรไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์จึงไม่ทำให้ง่วงซึมโดยเลือกใช้สารให้ความหวาน HK ที่ไม่สะสมในร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงน้ำตาลในชีวิตประจำวันและปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเบาหวานจิบได้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำตาลแฝงจะไอเมื่อไหร่ก็อุ่นใจเมื่อมีไอยาลาไลท์ดูแลตัวเองและคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้สุขภาพดีเริ่มต้นจากการเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองเลือกไอยาลาไลท์ค่ะมาที่ข่าวกันต่อคุณผู้ฟังต่างประเทศคุ้นว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีก่อนนะที่ฝรั่งเศสประท้วงนักเรียนค่ะนักเรียนนะประท้วงนักเรียนลามทั่วฝรั่งเศสใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมคนเข้าร่วม 400,000 กว่าคนค่ะโอ้การชุมนุมประท้วงลุกลามไปทั่วฝรั่งเศสค่ะเมื่อวานนี้มีทั้งครูทั้งผู้ปกครองออกมาร่วมเดินขบวนกับนักเรียนระดับมัธยมปลายจนทำให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูของฝรั่งเศสบอกว่าเป็นการประท้วงของนักเรียนที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษตำรวจได้ยิงแก๊สน้ำตาใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงที่ก่อความรุนแรงบริเวณขอบของขบวนการประท้วงในกรุงปารีสสตราสบูร์กเลนส์และตูลูสรวมถึงเมืองอื่นๆกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสบอกว่ามีประชาชนเข้าร่วมการเดินขบวนในเมืองต่างๆหลายสิบเมืองมากกว่า 250,000 คนแต่ในส่วนของกลุ่มผู้จัดประท้วงบอกว่าผู้เข้าร่วมหลากหลายเมืองรวมกันแล้วมากถึง 450,000 คนเกิดอะไรขึ้นการประท้วงครั้งนี้มีนักเรียนวัยรุ่นคนหนึ่งสูญเสียมือจากเหตุการณ์เมื่อ5ตุลาคมเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจและโกรธแค้นครั้งล่าสุดของประชาชนในฝรั่งเศสกระแสสนับสนุนพรรคการเมืองที่ชูนโยบายประชานิยมทั้งฝ่ายขวาจัดและฝ่ายซ้ายจัดเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในฤดูใบไม้ผลิปีหน้ารัฐบาลกำลังเผชิญแรงกดดันในการควบคุมหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอและยังประสบปัญหาในการจัดการภารกิจพื้นฐานอย่างการผ่านร่างงบประมาณนับตั้งแต่พันธมิตรของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งรัฐสภาเมื่อปี2024นายกฝรั่งเศสได้แจ้งต่อสมาชิกรัฐสภาว่ามีวัยรุ่นอย่างน้อย215คนเจ้าหน้าที่โรงเรียน85คนบาดเจ็บจากการปะทะค่ะซึ่งถือเป็นความสูญเสียที่หนักที่สุดในรอบหลายทศวรรษสำหรับระบบการศึกษาขณะที่สำนักงานของเลอกอนูบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บาดเจ็บมากกว่า700นายสถานีโทรทัศน์ BFM รายงานว่ามาครงได้เรียกเลอกานูก็คือนายกนะและรัฐมนตรีอาวุโสอื่นๆร่วมประชุมฉุกเฉินวันอังคารนายกสั่งการให้รัฐมนตรีเร่งดำเนินการตามข้อเรียกร้องสำคัญของโรงเรียนข้อเรียกร้องเหล่านี้รวมไปถึงการรับประกันว่าจะมีครูมาทดแทนในกรณีที่ครูประจำไม่สามารถมาสอนได้การทบทวนระยะเวลาเรียนโอ้เขาเรียนตั้งแต่ 8:00 น.เช้าถึง 6:00 น.เย็นค่ะโอ้ความจำเป็นในการขยายเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันอ๋อนี่เพิ่งรู้ว่าฝรั่งเศสเหรอ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเหรออ๋อนึกว่าประเทศเจริญแล้วเขาเรียนกันเลิกแค่บ่ายโมงบ่ายสองเนาะอู้เรียนถึง6โมงเย็นค่ะของเรายังเรียนถึง4โมงเย็นแต่บางโรงเรียนก็มีลากกันไปถึง5โมงก็มี รัฐบาลจะพิจารณาด้วยว่าอาคารเรียนเก่าแก่ที่ทรุดโทรมจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมในส่วนใดบ้างนายกสั่งให้รัฐมนตรีส่งข้อเสนอเบื้องต้นชุดแรกภายในสิ้นเดือนนี้ด้านประธานาธิบดีทรัมป์ เกี่ยวอะไรกับเขาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบอกว่าการประท้วงดังกล่าวเป็นหลักฐานของปัญหาการอพยพเข้าเมืองที่ควบคุมไม่อยู่ในฝรั่งเศสทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์โซเชียลบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องโรงเรียนแต่เป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามเอ้าต้องการเข้ายึดครองประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่แห่งนี้เอ้าเป็นเรื่องศาสนาซะแล้วประธานาธิบดีทรัมป์นักเรียนครูผู้ปกครองก็ประท้วงกันทรัมป์บอกไม่ได้เป็นเรื่องโรงเรียนหรอกเป็นเรื่องศาสนาอิสลามที่ต้องการยึดครองฝรั่งเศสประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่คำกล่าวหาของทรัมป์สวนทางกับข้อเรียกร้องของนักเรียนคนฝรั่งเศสบอกไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยไม่ได้เกี่ยวกับการอพยพเข้าเมืองเลยแต่มันมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรการขาดงบประมาณพรรคแนวร่วมแห่งชาติเป็นพรรคขวาจัดของมารีน เลอแปงก็ไม่ได้เชื่อมโยงกับการประท้วงครั้งนี้เข้ากับนโยบายการย้ายถิ่นฐานของฝรั่งเศสนี่เป็นประเด็นสำคัญเกิดขึ้นที่ทางฝั่งของฝรั่งเศสร้อนๆเลยดำเนินประท้วงกันอยู่ในขณะนี้กลับมาที่ในบ้านเราผบ.ตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกน้อย3ศพพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพลตำรวจเอกสำรัญนวลมาผบ.ตร.สั่งการตำรวจภูธรภาค1และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เร่งตรวจสอบติดตามจับกุมแก๊งมิจฉาชีพกรณีเหตุสะเทือนใจแม่ลูกเสียชีวิต3ศพในบ้านพักย่านปทุมธานีพบหลักฐานมิจฉาชีพสร้างแอปเงินกู้หลอกโอนเงินเชื่อว่ามีอีกจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างให้โอนเงินก่อนกู้โฆษกตำรวจบอกว่าจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อ29กันยายนซึ่งถูกหลอกให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebook เห็นใน Facebook ว่าเขาให้กู้แล้วก็ไปปฏิบัติตามเขาให้แอดไลน์เข้ากลุ่มกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุมัติยอดกู้มิจฉาชีพหลอกว่าต้องโอนเงินเข้าไปก่อนจะกู้ใช่ไหมเดี๋ยวอนุมัติให้แต่โอนเข้ามาก่อนเงินก้อนนี้จะถือว่าเป็นการชำระงวดแรกจากนั้นคนร้ายบอกให้อ่านข้อความเพื่อบันทึกเสียงก่อนแจ้งว่าอ่านผิดนะให้อ่านข้อความนะอ่านผิดทำยังไงล่ะต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับที่อ่านผิดโอ้ผู้เสียชีวิตเอาแล้วมั่นใจแล้วมิจฉาชีพเลยรีบแจ้งความออนไลน์เสียหายไปเบื้องต้นเลย 1,980 ต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีรับคดีติดต่อผู้เสียหายนัดมาพบเพื่อขอข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ก็มาเกิดเหตุเสียชีวิตผบ.ตร.สั่งการตำรวจไซเบอร์ตำรวจภูธรภาค1เร่งรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วเพราะคนร้ายเหล่านี้ก่อเหตุซ้ำเติมคนที่เดือดร้อนแม้มูลค่าความเสียหายรอบนี้ 1,900 ไม่เยอะแต่มันเดือดร้อนและสร้างความทุกข์ใจอย่างหนักกับผู้เสียหายจนเกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบเส้นการเงินทราบผู้เกี่ยวข้องแล้วบางส่วนเร่งดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมติดตามจับกุมทั้งขบวนการให้ได้แล้วก็ฝากประชาชนตรวจสอบก่อนทุกครั้งถ้าไปเจอแอปเงินกู้ไปเจอมิจฉาชีพแฝงตัวมาโฆษณาหลอกให้เชื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเรียกเก็บเงินก่อนอนุมัติมิจฉาชีพทั้งนั้นอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาดแต่คือคนเราพอเดือดร้อนเข้าตาจนน่ะคุณผู้ฟังไม่เจอกับใครก็อาจจะจินตนาการไม่ออกเนาะเข้าตาจนจริงๆแล้วเงินมันจำเป็นมากๆจริงๆจะทำยังไงได้ก็นั่นแหละค่ะต้องเข้าสู่ขบวนการนี้ไปแล้วก็ท้ายที่สุดก็เกิดเป็นเหตุการณ์เศร้าไปกันต่อที่

0: เยียวยาน้ำท่วมไปแล้ว600รายนายกบอกว่าเดี๋ยวก็ถามว่ามีกระแสมาหรืออะไรยังไงกันอีกย้อนถามสื่อนะเรื่องของกระแสข่าวไปอีกนะคะนายกก็ไม่ได้ตอบอะไรเพิ่มเติมในประเด็นนี้นายชัยชนกชิดชอบก็ไม่เชื่อว่าส.ส.สุชาดาจะเอี่ยวกับสแกมเมอร์จนกว่าจะมีหลักฐานภูมิใจไทยก็ทายื่นหลักฐานเลยมั่นใจส.ส.ไอเดียไม่เกี่ยวสแกมเมอร์แต่ว่าต้องแจงแหละที่มาเงินสามีอ่ะก็ว่ากันไปอีกหนึ่งประเด็นที่คนตามการเมืองสนใจเรื่องนี้กันอยู่เราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังช่วงหน้าจะมีประเด็นสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เสร็จแล้วช่วงท้ายของรายการเฉลยการเดินทางไปชิงเต่าของเราเก็บคะแนนสะสมเฉลยท้ายเบรกหน้าสัมภาษณ์ก่อนแล้วค่อยมาเฉลยกันเฉลยจากคำถามเนาะพักกันสักครู่หนึ่งอีกสักครู่เดียวกลับมาคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถอีกหนึ่งช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
2: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
5: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
4: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
5: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
4: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
5: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
4: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
6: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
0: ้ 9:38 นาทีช่วงที่5ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธที่7ตุลาคม2569กลับมาในช่วงนี้ประเด็นน่าสนใจเรื่องสุขภาพสำหรับใครที่กังวลว่าถ้าตรวจพบก้อนที่ต่อมไทรอยด์แล้วจะต้องผ่าตัดใหญ่มีแผลเป็นที่คอให้เห็นชัดเจนวันนี้คุณเปลี่ยนความคิดได้เลยค่ะเพราะปัจจุบันมีทางเลือกการรักษาที่ทันสมัยทั้งการยิงสลายเนื้องอกด้วยคลื่นไมโครเวฟไม่ต้องผ่าตัดเลยและการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางช่องปากที่ไม่มีแผลเป็นภายนอกร่างกายโอ้น่าสนใจค่ะวันนี้เรามาคุยรายละเอียดกันนะคะไปที่สายนายแพทย์ธัญวัฒน์ศาสนะเกียรติกุลสัญญาแพทย์ต่อมไรท่อไทรอยด์และพาราไทรอยด์โรงพยาบาลนวเวศค่ะคุณหมอธัญวัฒน์คะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะคำถามเดียวแต่เป็นคำถามแบบคุณหมอต้องครอบคลุมสุดๆเพราะคนสนใจเยอะจริงๆปัจจุบันมีนวัตกรรมใหม่อะไรบ้างในการรักษาโรคไทรอยด์คะ
7: ตอนนี้ตัวที่ใหม่ที่สุดก็จะเป็นการยิงสลายก้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟครับ
0: ค่ะ
7: ทีนี้ถ้าถามว่าการยิงสลายก้อนเนี่ยมันเหมือนมาช่วยคนไข้นะครับอยู่ระหว่างกลางระหว่างที่ติดตามเฉยๆยังไม่ทำอะไรหรือว่าบางคนก็ไม่อยากผ่าตัดใช่มั้ยฮะมันก็เลยเป็นนวัตกรรมที่ผลิตมาเพื่ออยู่ตรงกลางพอดีครับ
0: ค่ะ ยังไงต่อคะคุณหมออธิบายได้เลยค่ะ

0: อ๋อครับทีนี้ครับก็คือเราต้องบอกตรงๆว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราเป็นเนื้องอกไทรอยเนี่ยเราจะรักษาได้แค่2อย่างก็คือติดตามเฉยๆนะครับถ้ายังไม่ได้เป็นมะเร็งกับอีกทางก็คือสุดโต่งไปเลยคือผ่าตัดนะครับผ่าตัดเนี่ยเราก็มีการพัฒนามาด้วยการส่องกล้องนะครับที่เราพูดถึงไปว่าส่องกล้องแบบไม่มีแผลเป็นภายนอกไปแอบอยู่ในปากอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับแต่การยิงสลายก้อนขึ้นไมโครเวฟเนี่ยก็คือมันจะมีข้อดีก็คือเราสามารถยิงโดยที่เราก็กลับบ้านได้เลยไม่ต้องดมยาสลบบางคนกลัวเรื่องดมยาสลบกลัวเรื่องพักฟื้นอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยบางคนกลัวการผ่าตัดเพราะว่าต้องยอมรับตรงๆว่าผ่าตัดเนี่ยถึงแม้ปัจจุบันเครื่องมือแพทย์อะไรทุกอย่างจะดีแล
1: ้
0: วแต่มันก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องอะไรเช่นประสาทเสียงขาดได้ประมาณ 0.5 ถึง 1% อะไรเงี้ยก็ทำให้เราเสียงแหบตลอดชีวิตนะครับแล้วก็การที่เราตัดต่อมไทรอยด์เนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดแต่ก้อนด้วยนะฮะเราตัดต้องตัดเป็นข้างเป็นตัดข้างซ้ายตัดข้างขวาหรือตัด2ข้างการที่เราตัดไทรอยด์ออกไปเนี่ยมันย่อมมีผลทำให้ฮอร์โมนเราลดลงนะครับบางคนก็จะกังวลเรื่องเอาไปตัดไทรอยด์ออกแล้วก็ต้องกินฮอร์โมนตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการยิงสลายก้อนเนี่ยก็เหมือนมาช่วยเป็นสำหรับคนไข้ที่ไม่อยากพาไม่อยากกินยากลัวเรื่องภาวะแทรกซ้อนประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะพี่โอ๊กก็เป็นคุณหมอแต่ว่าเป็น10ปีที่แล้วพี่โอ๊กกินไอ้นี่ค่ะเกลือแร่รังสี
0: อืมครับ
1: อันนั้นมันเป็นของเก่าเนอะแต่ว่ามาปัจจุบันคือนวัตกรรมใหม่เนี่ยมันมีอะไรที่เขาได้ปลอดภัยกว่าด้วยหรือเปล่าคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าการที่เราไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงกับการดมยาสลบการผ่าตัดเนี่ยมันย่อมต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บางคนก็สมัยนี้เนาะคนก็อาจจะชอบทำงานใช่ไหมฮะไม่อยากหยุดงานนานไม่อยากพักฟื้น
1: ใช
0: ่แต่ถ้ากลัวว่าเดี๋ยวจะมีผลกระทบต่อที่ทำงานไอ้ยิงไมโครเวฟเนี่ยครับก็คือมาตอนเช้ายิงเสร็จกลับบ้านได้เลยวันรุ่งขึ้นไปทำงานได้นะครับ
1: ค่ะคุณหมอเล่าขั้นตอนคร่าวๆได้ไหมคะยิงไมโครเวฟนัดคุณหมอตรวจกันเสร็จสับนัดมาเริ่มดำเนินการได้พอไปพบคุณหมอแล้วยังไงบ้างนะคะ
0: ต้องเกริ่นก่อนอย่างนี้ครับก็คือว่านวัตกรรมไมโครเวฟเนี่ยมันก็เริ่มจากที่ต่างประเทศก่อนเนาะอาจจะประมาณเป็น10ปีแล้วครับพี่โอ๊คครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เขาก็ศึกษามาแล้วว่าเขาเอาขึ้นไมโครเวฟเนี่ยไปยิงมะเร็งที่อื่นมาก่อนเช่นมะเร็งตับอะไรเงี้ยแล้วมันได้ผลดีเขาก็เลยเอามาใช้กับเรื่องของเนื้องอกไทรอยด์มะเร็งไทรอยด์นะครับทีนี้ผมว่าขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือคนไข้เนี่ยต้องมาให้หมอดูก่อนว่าเราเหมาะสำหรับการยิงสลายหรือเปล่านะครับ
1: เพราะไม่ใช่ทุกคน
0: ใช่ใช่ครับพี่ก็คือถ้าบางคนดูแล้วยิงแล้วก็ไม่น่าจะได้ผลดีหมอก็อาจจะบอกว่าอย่างนั้นก็อาจจะต้องผ่าดีกว่าอะไรแบบนี้
1: ค่ะไม่ใช่ให้คนไข้เลือกเองหมอต้องเป็นคนพิจารณาให้ว่าวิธีการไหน
0: ใช่ใช่ครับเพราะว่าบางคนดูแล้วถ้ายิงแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทำให้คนไข้ครับนะฮะเพราะว่าอยากจะให้เขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ
1: ค่ะแล้วยังไงต่อครับคุณหมอคะพอคุณหมอพิจารณา
0: ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือนะฮะเลือกคนไข้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยิงสลายก้อนครับ
1: ค่ะ
0: นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะตรวจอย่างละเอียดก่อนยิงนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงมะเร็งหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยิงในคนไข้มะเร็งด้วยแต่ของเมืองไทยเราเองอ่ะผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่ได้ไปสุดตรงถึงตรงนั้นนะครับถ้าเป็นมะเร็งคนไข้ส่วนใหญ่ก็อยากผ่าออกมากกว่านะครับทีนี้พอเราเลือกคนไข้ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยครับตรวจเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มขั้นตอนด้วยการฉีดยาชานะครับฉีดยาชาแล้วก็ให้คนไข้ชาพอชาปุ๊บเราก็สอดเข็มระดับ1มิลลิเมตรเนี่ยสอดเข้าไปตรงกลางก้อนเลยถามว่าทำไมเราถึงรู้ว่ามันถึงก้อนเลยเพราะว่าเราอัลตราซาวด์เนี่ยนำทางตลอดนะครับแล้วก็ยิงสลายก้อนทั้งก้อนเลยสมมติมี10ก้อนก็ยิงพร้อมกันไปได้เลยนะฮะพอยิงเสร็จเนี่ยคนไข้ก็จะหายชาพอดีก็อาจจะทันจะแก้ปวดนิดหน่อยแล้วก็ดูอาการที่โรงพยาบาลสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็สามารถกลับบ้านได้เลยครับ
1: อ๋อค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาล่าสุดนวัตกรรมล่าสุดที่น่าสนใจ
0: ครับผม
1: นะคะเอ๊ะของที่คุณหมอทำที่นวเวศคือทำวิธีการนี้มานานแค่ไหนแล้วหรือยังนะคะ
0: ผมต้องเรียนว่าอาจจะทำมาประมาณ 3-4 ปีแล้วครับที่นวเวศนะ
1: ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะ 3-4 ปีที่ผ่านมาคนไข้
0: ผมนับรวมแล้วกันครับคือผมนับรวมทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วก็ที่นอร์เวย์เนี่ยผมยิงไปรวมๆแล้วตอนนี้ประมาณ 7-800 คนนะครับถ้า 7-800 คนคนหนึ่งตีซะว่า 3-5 ก้อนก็หลายพันก้อนอยู่นะฮะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ 90 กว่า%เนี่ยตอบสนองได้ดีก็คือติดตามกันมาตลอดนะ 4-5 ปีเนี่ยยุบลงได้ดีแต่ก็จะมีอยู่ 1% บางทีที่ก้อนมันยุบไม่เพียงพอหรือว่าดูแล้วยังไม่ตอบสนองได้ดีนะครับถ้าเป็นกลุ่มนั้นน่ะผมก็ต้องมาตรวจซ้ำใหม่ว่ามันมีอะไรผิดพลาดหรือว่ามันมีอะไรแอบซ่อนหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องมาผ่าตัดในประมาณสัก 1% นะครับ
1: ค่ะโอ้ดีจังอันนี้เป็นนวัตกรรมเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการยิงสลายเนื้องอกด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ไม่ต้องผ่าตัด
0: ใช่ครับผม
1: แล้วอีกอันจะเป็นการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางช่องปากที่ไม่มีแผลเป็นนอกร่างกายด้วย
0: ครับสำหรับตรงนี้นะครับพี่โอ๊คครับก็คือต้องเรียนว่าคนไข้โรคไทรอยด์เนี่ยประมาณ4เท่าต่อ1เท่าที่จะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเรียกว่าเป็นโรคของคุณผู้หญิงแล้วกันครับ
1: ใช่
0: ทีนี้คุณผู้หญิงเนี่ยผมก็เข้าใจเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่โรคไทรอยด์ก็จะเริ่มเป็นกันตอนอายุประมาณ20ขึ้นไปนะครับแล้วบางคนยังไม่ได้แต่งงานเลยยังเพิ่งเรียนอยู่เลยอย่างเงี้ยจะมีแผลปาดคอยาวๆเขาก็อาจจะทำให้สูญเสียความมั่นใจ
1: ใ
0: นะฮะทั้งในเรื่องของการที่สวยงามในเรื่องของการสมัครงานหรืออะไรก็ตามทีนะครับ มันก็เลยมีนวัตกรรมที่มาช่วยปกปิดแผลเป็นหรือย้ายที่แล้วกันครับด้วยการใช้กล้องมาช่วยเราก็ใช้กล้องเนี่ยใส่เข้าไปในปากรูเล็กๆเนี่ยครับรูจิ๋วๆแล้วก็ตัดไทรอยด์แล้วก็เอาออกทางช่องปากไม่ต้องมีแผลปาดคอยาวๆครับ
1: ก็จะไม่เห็นจากภายนอกแล้วเพราะว่าผ่าตัดแบบจากข้างในไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันแล้วแต่คุณหมอจะพิจารณาว่าวิธีการไหนเหมาะกับคนไข้คนไหน
0: ใช่เลยครับพี่โอ๊คครับก็ไม่ได้ทำได้ทุกคนก็ต้องดูว่าเหมาะไหมอย่างเงี้ยครับได้ประโยชน์หรือเปล่า
1: โอ้ดีเลยค่ะได้ทราบนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ที่นวเวศก็มีทั้งสองวิธีนี้ด้วยคุณหมอฝากอะไรทิ้งท้ายกันอีกสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการรักษาโรคไทรอยด์ค่ะ
0: ผมต้องเรียนนะครับว่าเทรนด์ในการรักษาโรคไทรอยด์ในปัจจุบันนะครับจะเป็นเทรนด์ไปในแนวที่เราพยายามจะไม่ผ่าไว้ก่อนนะครับก็คือจะพยายามรักษาต่อมไทรอยด์คนไข้ไว้ให้ใช้ผลิตทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามาหาหมอเนี่ยหมอจะมีคอนเซปต์ในหัวนะซึ่งเป็นการอัปเดตใหม่จากอเมริกาว่าเราพยายามจะไม่ตัดไว้ก่อนยกเว้นมันดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เราไม่ตัดไว้ก่อนเนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นผลประโยชน์กับคนไข้ครับผม
1: นะคะคุณหมอจะพิจารณาแล้วก็ดูแลคนไข้ในทุกๆเคสอย่างดีที่สุดแล้วคนเป็นกันเยอะนะคะคุณหมอมีความรู้สึกว่าไปไหนก็มีคนพูดถึงเรื่องไทรอยด์เยอะเลย
0: ใช่คร
1: ับ ได้ค่ะวันนี้ก็เลยได้ความรู้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆมาด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณหมอธัญวัฒน์
0: ครับขอบคุณพี่โอ๊คคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะนายแพทย์ธัญวัฒน์ศาสนาเกียรติกุลสัญญาศาสตร์ต่อมไรท่อไทรอยด์และพาราไทรอยด์จากโรงพยาบาลนวเวศนะคะใครสนใจก็ลองประสานไปที่โรงพยาบาลนวเวศดูนะอย่างที่บอกคนเป็นไทรอยด์เยอะแล้วก็เขาจะพูดกันแค่ประมาณว่าไทรอยด์แบบไหนไทรอยด์แบบอ้วนไทรอยด์แบบผอมอย่างเช่นเราเป็นต้นเป็นไทรอยด์แบบอ้วนก็จะเป็นข้ออ้างที่อ้วนขึ้นเอ๊ะทำไมอ้วนขึ้นอ๋อไทรอยด์แต่ว่าก็ตรวจเลือดล่าสุดหมอบอกอ๋อพี่โอ๊คคุมได้อยู่นานแล้วครับคุมได้เลือดดีเอ้าอย่างนี้ที่พี่อ้วนเพราะอะไรหมออ๋อพี่โอ๊คกินเองครับโอเคจบค่ะกลับมาเฉลยดีกว่าคุณผู้ฟังบอกรออยู่คุณโอ๊กเล่นอยู่นั่นแหละโอเคไม่เล่นแล้วที่จะไปชิงเต่านะจ๊ะในการเก็บคำถามวันนี้เป็นวันที่3กับคำถามข้อที่3ของเราใครตอบถูกหรือไม่อย่างไรมาฟังเฉลยกันเลยจากที่เราให้ช้อยคุณไป5ช้อยส์หรือ5ตัวเลือกด้วยกัน 0.44 4.444 440 4,400 กับคำถามถามว่าสะพานจ้านเฉียวมีความยาวกี่กิโลเมตรกี่กิโลเมตรคำตอบก็คือข้อ1ค่ะข้อ1 0.44 คำตอบคือข้อ1 0.44 สะพานจ้านเฉียวแลนด์มาร์คแห่งเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงมีความยาวทั้งหมด440เมตรและมีความกว้าง10เมตร โดยตัวสะพานสร้างด้วยหินแกรนิตทอดยาวจากชายฝั่งยื่นออกไปสู่กลางอ่าวชิงเต่าดังนั้นความยาวของสะพานจ้านเฉียวจึงมีความยาวเป็น 0.44 ในหน่วยกิโลเมตรใครตอบถูกมาเป็นอันดับ1 10คะแนนเต็มรับไปเลยนะแล้วก็ตอบถูกเป็นลำดับถัดๆมาก็ขยับคะแนนลดหลั่นกันไปนะคะมีอีก2วันพฤหัสศุกร์นะคะในการที่จะเล่นเกมตอบคำถามกันมาค่ะอัปเดตข่าวกันต่ออนุทินเดือดกลางวงประชุมปภ.ลั่นหน้าอับอายชะยับในอำเภอบ้านสร้างไม่ให้ความร่วมมือแก้น้ำท่วมอ้าวเอาละสิสั่งสอบวินัยทัศนคติเมื่อ 8:15 นาทีค่ะช่วงหนึ่งในการประชุมกองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนายกพูดในที่ประชุมบอกเมื่อวาน6ตุลาตนได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งคือนายชนาธิปโคกมณีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิปลัดอำเภอขออภัยนายอำเภอบ้านสร้างโอ้ผู้ว่าปราจีนทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยปลัดมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือว้าวนายกพูดในที่ประชุมวันนี้เลยนายกบอกไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานและไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ต้องใช้เวลาบอกยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้เช้าเอ้ารวมถึงเรื่องการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการเอ้านายกพูดในที่ประชุมบอกผมถือเป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดที่เราคุยกันนะบ้านสร้างประจีนตอนนี้คือหนักมากที่สุดแล้วนะนายกบอกไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นมีการแต่งตั้งยังไงเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายว่าเรามีคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาคงคิดแล้วคิดอีกขณะนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เรียกเข้ามาประจำโรงเรียนนายอำเภอแล้วขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยทัศนคติว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้หากเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ขอให้ทำประเมินออกมาให้ละเอียดนายกบอกมองว่าคนที่แย่แบบนั้นแย่แบบนั้นจริงๆรับราชการไม่ได้นะต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการเลยนะไม่ใช่แค่ให้ย้ายไปไหนด้วยซ้ำไปนะต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการเลยเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนายกอนุทินรัฐมนตรีมหาดไทยบอกขอให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งขณะนี้รักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีขอให้ชี้แจงด้วยว่าทำไมถึงทำหนังสือเช่นนี้มาแจ้งด้วยว่าขณะนี้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนอย่างไรขอให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการเต็มที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงคุณอนุทินบอกนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นนายอำเภอบ้านสร้างมา5ปีต้องรู้จักสถานที่ต้องสามารถคาดการณ์สถานการณ์ทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีแต่ก็ยังปล่อยให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นต้องดำเนินการเป็นเยี่ยงอย่างต้องให้เห็นว่าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ระบุว่าตั้งแต่ประชุมมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ตนรู้สึกเศร้าใจที่สุดที่มีคนประเภทแบบนี้ยังอยู่ในระบบปกครองของเราขอให้ดำเนินการอย่าให้มีคนเหล่านี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญสภาวะอุทกภัยว้าวว้าวไปต่อไม่ได้แล้วค่ะนายอำเภอคนนี้ไปต่อไม่ได้แล้วค่ะกับระบบราชการแต่เจ้าตัวคงต้องพูดอะไรสักอย่างนะโดยเฉพาะพูดเสียงดังๆให้กับคนบ้านสร้างหรือคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามประเด็นข่าวนี้ได้ยินเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างคืออะไรก่อนโอ้ผู้ว่าบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำส่งอะไรไปให้ทำบอกยังไม่ทำเดี๋ยวขอทำพรุ่งนี้เช้าบอกให้อพยพประชาชนก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานเต็มที่ผู้ว่าบอกโอ้ไม่ได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีเลยถึงรัฐมนตรีถึงปลัดมหาดไทยถึงอธิบดีกรมการปกครองเลยต้องย้ายแต่นายกมท.1บอกคนลักษณะแบบนี้อยู่ในระบบราชการไม่ได้อู้นี่ค่ะต้องดำเนินการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องนี้แรงเรื่องนี้แรงเป็นเรื่องใหญ่และไม่แน่ใจว่ามีคนประเภทนี้อยู่คนเดียวไหมในระบบราชการของไทยหรือมีอีกใครประสบพบเจออย่างไรอาจจะต้องเล่าสู่กันฟังแบบเสียงดังๆไปถึงนายกหรือไม่กรณีคุณทักษิณบ้างค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นโจทยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลางภายหลังกรมสรรพากรดำเนินการตามยึดทรัพย์ซ้ำซ้อนเป็นจำนวนอีก 15,000 ล้านบาทเพื่อ นำไปชำระหนี้ภาษีจากการใช้ขายหุ้นชินคอบในปี49ตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรลงวันที่14สิงหา68มีคำวินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรชอบแล้วศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราววันนี้7ตุลาคมเมื่อเช้า 8:30 นาทีที่ศาลภาษีอากรกลางส่วนราชการแจ้งวัฒนะอาคารเอนายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวคุณทักษิณก็ไปรอต้อนรับคุณทักษิณมานะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวพอ 8:43 นาทีคุณทักษิณก็มาถึงศาลด้วยรถ Rolls-Royce ทะเบียนพ.พ.จ.จ. 195กรุงเทพทะเบียนรถคุณทักษิณ195ลงจากรถสีหน้ายิ้มแย้มไม่ได้กังวลอะไรนะคะมาฟังการไต่สวนนักข่าวถามคุณทักษิณกำลังใจเป็นยังไงบ้างคุณทักษิณก็หัวเราะแล้วบอกสบายๆนักข่าวถามว่ากังวลไหมคุณทักษิณไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรอีกเลยเข้าไปในศาลภาษีอากรกลางเข้าฟังการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวตามนัดในวันนี้นี่ก็เป็นความคืบหน้าแล้วก็เป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวเอาละหมดเวลาสำหรับคุยกันเช้านี้กับองค์นิธินาราชนิยมค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามานะคะคุณอรพันธ์คุณพึ่งคุณมี่ไหมคุณจำเริญคุณอุษณีส่งข้อความมาทักทายและคุยกันนะคะคุณเกษมคุณบรรจงคุณลูกหินคุณสืบสกุลคุณชมพูนุชคุณบุรินคุณวิรัตนะจ๊ะคุณมี่บอกว่ามีคะแนนที่ฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบไหมคะ คุณนุสราน่าจะได้ไปเที่ยวชิงเต่ากันมากกว่ากลุ่มเดียวนะคะจะได้สนุกกัน โอเคตามนี้ขอบคุณมากค่ะพรุ่งนี้คุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapterโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
5: สิบนาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพุธ7ตุลาคม2569นะคะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเลยอยากพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงเรื่องราวของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะซึ่งแน่นอนเวลาพูดถึงการกินเจเนี่ยจังหวัดในประเทศไทยที่โด่งดังมากๆคงหนีไม่พ้นจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับคุณก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้คุณก้องศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วคุณก้องศักดิ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ค่ะคุณ
6: ปุ๊กครับ
5: ค่ะคุณก้องศักดิ์ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนนะคะ
6: ครับชัดเจนครับคุณปุ๊กคร
5: ับ ค่ะโอ้วันนี้ประเพณีใหญ่มากๆเลยที่กำลังจะมาถึงแล้วนะคะของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือถือศีลกินผักนะคะอยากให้คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองนะในประเพณีนี้เนี่ยโอ้โหมันสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจให้กับภูเก็ตแล้วก็รวมถึงประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนยังไงจากเขาเรียกว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
6: ครับแล้วต้องเรียนว่าเทศกาลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเทศกาลระดับโลกนะครับที่ล่าสุดก็ได้รับรางวัลแกรนด์พินาเคิลอวอร์ดในปี2567เป็นรางวัลระดับนานาชาติครับเป็นรางวัลกันที่รัฐแพนซิลเวเนียกันมานะฮะตั้งแต่ปี67ด้วยความผลักดันของสำนักอีเซ็ตภาคใต้ครับที่ช่วยผลักดันให้ยกระดับของเทศกาลกินผักเราครับก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตครับจนถึงปัจจุบันฮะโดยเฉพาะคนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเราต่างร่วมแรงร่วมใจครับในการสื่อสารวัฒนธรรมนี้ฮะส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นครับก็แต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างมากมายครับ
5: ค่ะ
6: โดยในปีนี้ครับทท.คาดการณ์ว่าจะมีตลอดทั้ง9วันนะครับก
5: ็
6: จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกินผักกันประมาณ 140,000 คนครับ
5: ค่ะ
6: จะสร้างเม็ดเงินอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาทครับ
5: โอ้โหเยอะมากนะคะคือถ้าเราย้อนกลับไปแบบเอาที่ผ่านมานะในทุกปีเนาะเหมือนแบบเหมือนพอใกล้จะช่วงเวลาถือศีลกินผักเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบโอ้โหคือปกติภูเก็ตก็เป็นเมืองที่รวมคนจากทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแต่พอมีประเพณีอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นมีการประดับโคมประดับโคมคือบริเวณที่เขาจะมีการจัดงานเขาจะอยู่บริเวณไหนอะไรยังไงคะคุณก้องศักดิ์คะ
6: ในอดีตนะครับเทศกาลกินเจเราก็จะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเราเรียกว่าเมืองในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ในเมืองใหญ่ๆก็เช่นเทศบาลเมืองกระทู้บางเหนียวออกไปเชิงทะเลไปแถวเกาะแก้วสะปำอะไรต่างๆครับแต่ปัจจุบันเนี้ยครับผ่านมา201ปีก็ตอนนี้กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเกาะครับเรามีศาลเจ้าอยู่40ศาลเจ้านะครับก็ใครใกล้ที่ใดก็สามารถกินผักกันที่ศาลเจ้านั้นทำบุญกันที่ศาลเจ้าใกล้บ้านได้เลยครับแต่ว่าก็ถ้าศาลเจ้าใหญ่ก็จะมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นมานิดนึงฮะก
5: ็
6: สุดแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวอยากจะเห็นเทศกาลแบบใดครับ
5: ค่ะอย่างปีที่แล้วปุ๊กมีโอกาสได้ไปในช่วงเนี้ยค่ะรู้สึกว่าวันนี้เลยแหละปุ๊กอยู่ภูเก็ตก็ได้เห็นกลิ่นอายเนาะแล้วก็แบบเหมือนชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแห่เจ้าใช่ไหมที่จะเดินแล้วก็จะมีแบ
6: บ
5: คนเขาเรียกอะไรคะที่มีแบบเสียบ
6: ก็ม
5: ี
6: ม้าทรงฮะ
5: เ
6: ร
5: ีย
6: ก
5: ม้าทรง
6: ก็เดินมาแสดงอภินิหารถือว่าเป็นการมาไถ่โทษมาปลดปล่อยมาให้พรครับ
5: ค่ะโอ้เป็นอะไร
6: มาเข้ามารอครับ
5: ค่ะแล้วในส่วนของกลุ่มธุรกิจเองเนาะอย่างทางด้านของคุณก้องศักดิ์เองเป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตด้วยภาคส่วนที่จะได้รับผลพวงเนาะจากการจัดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยโอ้โหมันเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
6: ก็เทศกาลจริงๆนะครับมันกินผักกันอยู่แค่9วันนะครับโดยเริ่มในกินวันที่10ถึงวันที่18ที่จะมีกิจกรรมประเพณีอยู่เยอะตลอดทั้ง9วันนี้ครับแต่ในความเป็นจริงเราเริ่มตื่นตัวแล้วก็ประดับเมืองเตรียมตัวศาลเจ้ากันก่อนล่วงหน้านะครับกว่า2อาทิตย์ครับมีกิจกรรมให้ชาวบ้านกันไปช่วยกันล้างศาลเจ้าไปเตรียมตัวไปพับกิ๊มไปเปลี่ยนตกแต่งทาสีศาลเจ้าอะไรต่างๆประดับธงทั่วทั้งเมืองครับตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วครับและในวันที่9ก็จะเป็นวันขึ้นเสาโกเต้งก็เป็นการประกาศว่าเทศกาลกินผักได้เริ่มแล้วคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มกินกันตั้งแต่เมื่อวันที่9จนถึงวันที่18ครับก
5: ็
6: ถ
5: ือ
6: ว่าเราเรียกว่า9วันแต่กินจริงๆก็10วันครับในจังหวัดภูเก็ตก็ในตลอดทั้ง10วันก็จะมีโอ้ทุกคนออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอยหาของเจกินซึ่งอาหารอร่อยมากร้านอาหารเจในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับมีกินกันไม่ทันนะครับ10วันนี้ถือว่าน้อยไปฮะม
5: ี
6: ร้านมิชลินก็ปรับตัวมาให้บริการอาหารเจนะช่วงเวลานั้นด้วยร้านชาวบ้านที่ปกติเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเจแล้วทำอร่อยมากครับก็เปิดมาเพื่อให้บริการคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวครับ
5: ค่ะอย่างปีนี้เองกิจกรรมไม่แน่ใจปุ๊กไม่แน่ใจว่าคุณก้องศักดิ์พอจะมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นวันไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยของงานพอจะมีไหมคะ
6: ค่ะก็ไฮไลท์ทุกปีนะครับก็จะอยู่วันท้ายๆหน่อยครับวันแรกๆวันที่10ถึง14 15ก็มีศาลเจ้าออกมาเดินแห่อิ้วเก้งกันบ้างนะครับเมื่อก่อนจะอิ้วเก้งกันอยู่เพียงแค่ 3-4 วันสุดท้ายของการกินเจกินผักครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนศาลเจ้ามีเยอะครับณปัจจุบันก็แห่กันตั้งแต่วันแรกๆเลยก็มีขบวนกันทุกวันทั่วทั้งเกาะ นะครับแต่ว่าช่วง3วันท้ายเนี่ยครับก็จะมีศาลเจ้าใหญ่วันที่ยกตัวอย่างวันที่15ครับมีศาลเจ้าบางเหนียวอามบางเหนียวเนี่ยครับก็จะมีขบวนแห่16ก็จะเป็นอามจุ้ยตุ๋ยบางเหนียวจุ้ยตุ๋ยนี่แห่ทีคือต้องปิดเมืองภูเก็ตเลยนะครับก
5: ็
6: ขบวนนี่ยาวเป็นหลายเป็นเกือบ10กิโลครับติดกันทั้งเมืองครับ
5: ยาวมากเลย
6: ยาวมากยืนดูขบวนนี่3ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับ
5: ค่ะ
6: ส่วนอามกระทู้ก็แห่ในวันที่17ครับว
5: ัน
6: ที่18ก็ทุก ทุกครั้งก็จะออกมาส่งพระกันก็เป็นขบวนไปทำพิธีกรรมกันที่ชายทะเลที่ใกล้ศาลเจ้าครับส่วนพิธีกรรมก็จะมีพิธีกรรมกล้วยห่านครับกล้วยห่านก็คือสะเดาะเคราะห์ในแต่ละปีเราก็จะเป็นข้ามบันไดสะพานนะครับข้ามสะพานไม้เพื่อให้ม้าทรงทักทีนก็ประทับตราข้างหลังเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เราครับหรือใครชื่นชอบพิธีกรรมลุยไฟลุยไฟครับตุ้ยตุ๋ยก็ลุยกันในวันที่15ครับแล้วก็กระทู้ลุยวันที่17ครับก
5: ็
6: จะมีการลุยไฟกันครับส่วนจะมีบวงสรวงเทวดาดวงดาวอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตารางของแต่ละศาลเจ้านะครับก็อันนี้ไฮไลท์ส่วนใหญ่จะอยู่วันที่15 16 17ครับ
5: ค่ะโอ้ดูแล้วกิจกรรม
6: ที่ผ่านมาครับภาคเอกชนครับที่ผ่านมาภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตก็พยายามนะครับที่จะเมื่อก่อนกิจกรรมต่างๆจะอยู่ที่ศาลเจ้าเป็นหลักแต่สมัยนี้ก็จะเริ่มมีเอกชนรายใหญ่ครับช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีกินผักก็จัดกิจกรรมขึ้นมาครับยกตัวอย่างห้างรามไรครับภูเก็ตก
5: ็
6: จัดงานศรัทธา The Power of Faith ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี2565ครับจัดจนได้รางวัลCreative Cultural Asset Award ครับจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CA ครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับว่าเป็นรางวัลที่เข้ารอบสุดท้ายของ Excellence Award ในปี2025ครับก็เชิญชวนทุกคนสามารถไปเดินชมงานนี้ครับที่ห้างรามไรภูเก็ตในเมืองได้นะครับก็ทางของ The Pool Bangkok Clinic The Arch Dental Clinic ก็จัดงาน Vegetarian Festival Faith and Future ครับคอนเซ็ปต์ธีมภาษาไทยชื่อศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกจัดขึ้นที่โรงแรมศรีพันวาเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้เองครับก็เป็นการนำประเพณีกินผักมาเล่าเรื่องใหม
5: ่
6: เรื่องศรัทธาความเชื่อต่างๆให้เป็นความทันสมัยขึ้นครับเพื่อที่ตั้งใจที่จะส่งต่อความผูกพันของชุมชนคุณค่าวัฒนธรรมเนี่ยครับให้บรรพบุรุษของบรรพบุรุษต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไปครับ
5: ค่ะโอ้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าคือภาคเอกชนน่ะก็ปรับตัวเนาะแล้วก็
6: ทุกภาคส่วน
5: ให้ความสำคัญนะคะกับเทศกาลซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่ได้รับความสนใจระดับโลกแล้วก็มีคนมาร่วมงานกันเยอะมากเลยปีนี้น้ำท่วมค่ะคุณก้องศักดิ์ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องราวของราคาของอาหารด้วยไหมเพราะว่าแน่นอนว่ากินเจเนี่ยผักเป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะของการประกอบอาหารมันส่งผลไหมคะตอนนี้เริ่มมีผู้ประกอบการเริ่มพูดถึง
6: มันก็เป็นปัญหา ทุกปีนะครับที่ ว่าต่อให้ในสถานการณ์ปกติราคาผักเองก็จะขึ้นราคาเนื่องจากว่าดีมานด์การกินผักเยอะมากขึ้นมากนะครับในช่วงการกินผักก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ตเราไม่สามารถปลูกผักได้เองครับเราต้องเข้าผักมาจากภาคกลางเกือบทั้งหมดนะครับก็ปีก่อนๆ นี้ก็อาจจะขึ้นมาบ้างสัก 30-40% ครับราคาผักผลไม้ในช่วงกินผักแต่ทราบว่าในปีนี้ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยครับผักบางประเภทขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วนะครับ
5: ใช่ค่ะแพงมาก
6: ราคาเมื่อวานนี่ราคาผักบุ้งไปถึง120บาทต่อกิโลแล้ว
5: แพงมากๆ
6: ดังนั้นก็ต้องวิงวอนครับทั้ง2ส่วนครับทั้งส่วนพ่อค้าคนกลางผู้ที่บริหารจัดการค่าโลจิสติกนำผักลงมาถึงจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ฝากบริหารจัดการให้ดีอย่าขึ้นราคาเยอะครับส่วนผู้ประกอบการเองก็ปีนี้ก็อาจจะด้วยต้นทุนแพงก็เอากำไรให้น้อยลงครับก
5: ็
6: เชิญชวนเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยครับมีผลกระทบให้น้อยที่สุดครับ
5: ค่ะคือเข้าใจเลยนะคุณก้องศักดิ์พูดอย่างเงี้ยคือเพราะว่ากว่าผักหรือกว่าการขนส่งจะไปถึงภูเก็ตอ่ะมันมีหลายต่อมากเนาะแล้วผักถ้าจะมาจากทางส่วนกลางภาคกลางตอนนี้ภาคกลางน้ำท่วมเยอะมากหลายพื้นที่เลย
6: นะส่งติดขัดเป็นปัญหาอยู่
5: ใช่ค่ะขนาดกรุงเทพเองยังซื้อผักราคาแพงแล้วพอโอ้โหส่งไปถึงภูเก็ตนี่ก็ยิ่งเป็นแบบอีกเท่าตัวนึงเลยดังนั้นเนี้ยปีนี้เราอาจจะเขาเรียกว่าเข้าใจเนาะในความเราเรียกว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างที่เมื่อสักครู่คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไม่ได้เพียงแค่ศาลเจ้าละแต่มันมีทุกภาคส่วนนะคะที่เข้ามาร่วมกันมีการในทุกๆปีเนี่ย เขามีการรังสรรค์พวกเมนูใหม่ๆที่เป็นกินเจแล้วแบบดีต่อสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีการรังสรรค์พวกเมนูใหม่ๆกันไหมคะในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
6: ครับก็มีการพูดกันเยอะนะครับในอดีตเป็นเทศกาลกินผักที่ทุกคนต่างมาจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาลิ้มรสอาหารพวกเนื้อเทียมต่างๆครับเช่นหมูเทียมไก่เทียมเป็ดเจอะไรเงี้ยครับก็เป็นที่นิยมมากครับเราก็นำเข้าของพวกนี้มาจากปีนังมาเลเซียบ้างมาจากกรุงเทพโรงงานในประเทศไทยบ้างมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษขึ้นมาที่กินแล้วละไม้คล้ายกับตัวเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยครับแต่ว่าเราได้กินเจกันสุขภาพก็ดีไประดับหนึ่งแต่ในรอบหลายๆปีให้หลังมาเนี่ยครับโดยเฉพาะทางทีเซฟเองก็เข้ามาช่วยศึกษาครับว่าถ้าเราจะยกระดับของเทศกาลกินผักเนี่ยครับเราต้องกินผักที่กินผักอย่างแท้จริงเสมือนว่าเรากินในศาลเจ้าครับถ้าทุกคนไปกินข้าวในศาลเจ้าซึ่งกินฟรีนะครับทุกศาลเจ้าอันนั้นจะเป็นการกินผักอย่างแท้จริงครับผัดฟักทองผักบุ้งผักรวมต่างๆซึ่งไม่มีพวกผลิตภัณฑ์แป้งหรือเจเทียมเลยอย่างเงี้ยครับก็นะฮะก็เชิญชวนอยากจะรณรงค์ให้ร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยครับหันมาในการใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือวัตถุดิบธรรมชาติเป็นผักเน้นกินผักครับเพื่อมาดีท็อกซ์ร่างกายกัน9วันเนี่ยครับระยะเวลาสั้นมากเราละไหนๆจะละของคาวแล้วครับก็ละไปเลยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจก็กินแต่รณรงค์กินแต่ผักกันครับที่ผ่านมาก็ยกระดับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งจนได้รางวัลไอ้ Pinnacle Award จากเฟนซูเนียนี่แหละครับ
5: ค่ะคือมันเค้าเรียกว่ามันเป็นการสืบทอดประเพณีแบบดั้งเดิมเนาะและอาหารที่มันเป็นอาหารจากแบบธรรมชาติไม่ได้ผ่านการแปลรูปอะไรใดๆคือเค้าเรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะ
6: ทีนี้สำหรับร่างกายและจิตใจ
5: ทีนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยปกติแล้วว่าโอ้โหเป็นเมืองที่นานาชาติมากเนาะเหมือนแบบผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาแต่พอเป็นประเพณีถือศีลกินเจกินผักเนี่ยนะคะอย่างคนที่เป็นคนจีนนะคะละแวกรอบๆ บ้านเราไม่ว่าจะเป็นแบบอาจากจีนบินไปโดยตรงสิงคโปร์มาเลเลยเขามาร่วมงานกันเยอะไหมคะถ้าคนจากหลากหลายหมายถึงว่าจากสัก3ชาตินี้ค่ะ
6: ครับชาติยอดนิยมเลยนะครับก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์ครับก็ในแต่ละปีก็จะมีขาประจำที่จองโรงแรมในตัวเมืองแล้วก็สิงคโปร์มาเลนี่ตั้งโต๊ะรับพระนะครับตั้งโต๊ะรับพระคือในเวลาที่มีขบวนแห่นะครับก็จะมีชาวบ้านออกมาตั้งโต๊ะไหว้ผลไม้เขาเรียกบูชาน้ำชาครับให้กับเทพเจ้าครับให้กับม้าทรงก็คนมาเลเซียสิงคโปร์มาจับจองโต๊ะนี่แหละครับก็เกิดธุรกิจคือเกิดการให้บริการดีกว่าครับเกิดการให้บริการว่าหน้าบ้านใครก็บางคนสนิทชิดเชื้อกันก็ให้บริการโต๊ะรับพระแก่ชาวต่างชาตินี้ขึ้นมาครับเกิดความผูกพันขึ้นมาครับชาวจีนแผ่นดินใหญ่จากเมืองจีนเองก็มีเข้ามาบ้างครับแต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับมาเลเซียสิงคโปร์ครับส่วนชาติอื่นๆที่เป็นชาติยุโรปหรือชาติอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะเข้ามาเพื่อมาชมเทศกาลมีกินผักหรือกินเจกันบ้างในบางมื้อเป็นมื้อไปครับก็มีกิน3วัน2วัน5วันก็สุดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนครับ
5: ค่ะตอนนี้ยอดจองโรงแรมหรืออะไรใดๆก็ตามของภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะพอจะมีแบบข่าวคราวจากภาคโรงแรมที่แบบคนเริ่มจองเพราะว่าเดี๋ยวโอ้โหวันที่9เนาะจะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มมีตัวเลขยอดจองห้องพักหรืออะไรมันสูงเพิ่มขึ้นหรือยังคะ
6: เดือนตุลาคมปกติก็เป็นเดือนที่เริ่มกระเตื้องขยับตัว occupancy ครับยอดจองก็จะขยับตัวขึ้นจากเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่โลที่สุดของแต่ละปีนะครับเดือนกันยายนตุลาก็เริ่มกระเตื้องขึ้นด้วยเทศกาลกินผักนี่แหละครับส่วนเดือนพฤศจิกายนก็เข้าสู่ high season ครับก็จะมียอดจองที่หนาแน่นเต็มหลายๆพื้นที่ของเกาะครับในด้านเทศกาลกินผักก็ในพื้นที่ที่ใกล้ศาลเจ้าใหญ่ครับเช่นในเมืองเทศบาลเมืองเนี่ยครับตอนนี้ยอดจองก็เกือบเต็มกันแล้วนะครับก็แต่ก็ยังพอมีห้องพักเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเรามีซัพพลายห้องพักกว่า 300,000 ห้องนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเข้ามาเป็นหลายแสนคนเนี่ยครับเราก็รองรับได้เต็มที่ครับ
5: ค่ะ
6: แต่ราคาก็อาจจะขยับตัวขึ้นตามดีมานด์ครับ
5: ก็แล้วแต่ว่ามีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนว่ากันไปแล้วก็เป็นสัดส่วน
6: ถ้าใครที่โฟกัสอยู่กับเทศกาลกินเจอย่างเดียวก็เลือกหาที่พักอยู่ในเมืองแต
5: ่
6: ถ้าใครที่มาเพื่อพักผ่อนด้วยก็อาจจะหาที่พักอยู่ตามชายหาดครับจากนั้นเมื่อมีช่วงที่กิจกรรมที่อยากจะดูก็เข้ามาในเมืองได้ครับใช้เวลาเดินทางช่วงนี้ก็ไม่นานครับจากป่าตองเข้าเมืองก็ประมาณสัก 30-45 นาทีเท่านั้นเองราวัยเข้ามาในเมืองก็ 30-45 นาทีเช่นเดียวกันครับ
5: ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะหลายคนก็จะกังวลใจอุ๊ยตอนนี้แบบกรุงเทพเนี่ยฝนฟ้าตกกับหนักมากหลายภาคก็ตกหนักมากสถานการณ์ในส่วนของภูเก็ตเกาะภูเก็ตของเราเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศตอนนี
6: ้ตอนนี้ก็ยังเป็นหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกน้อยแต่กลับกันว่าจังหวัดภูเก็ตตกทุกวันเลยครับ
5: โอ้ตกทุกวันเลยค่ะ
6: โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกปีช่วงเทศกาลกินผักก็จะมีฝนหน่อยแต
5: ่
6: ฝนของภูเก็ตนะครับไม่ได้ตกทั้งวันครับก
5: ็
6: อาจจะตกแค่แบบชั่วโมงนึงแล้วลมก็พัดผ่านไป
5: ค
6: ่ะก็อันนี้แล้วเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตก็สบายใจได้ครับเราเป็นเกาะเราไม่มีลักษณะน้ำท่วมขังครับถ้ามีฝนตกที่ใดที่หนึ่งนานๆจำนวนปริมาณเยอะๆนะครับก็จะมีล้นปูคลองขึ้นมาบ้างเนื่องจากว่าระบายลงทะเลไม่ทันแต่ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงเนี่ยก็ระบายหมดครับ
5: คือเป็นเพียงแค่น้ำรอการระบายลงทะเล
6: เป็นการรอระบายของแท้ครับไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรม
5: อันนี้คือเห็นภาพชัดเลยคือด้วยความว่า
6: เ
5: นาะเพราะว่าภูเก็ตเป็นเกาะจริงๆนะที่อยู่แยกออกฝั่งไปแล้วเราก็เห็นน่ะว่ายังไงน้ำถ้าน้ำท่วมเกาะภูเก็ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะอันนี้รอการระบาย
6: ถ้าจะหนักหน่อยก็คือช่วงน้ำทะเลหนุน 3-4 ชั่วโมงที่ว่าอาจจะมีหนุนบ้างก็ต้องอาศัยปั๊มน้ำเนี่ยครับเรามีประตูน้ำอยู่ที่คลองที่เชื่อมต่อออกทะเลครับแล้วก็ปิดประตูน้ำแล้วก็ต้องใช้ปั๊มน้ำสูบออก
5: ค่ะปีนี้ทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ตเองเราคาดหวังกับเทศกาลนะคะประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้เอาไว้แค่ไหนยังไงบ้างคะ
6: ก็ปีนี้เป็นปีที่คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะคืนนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยครับก็มียอดจองห้องพักเข้ามาอย่างหนาแน่นแล้วดังนั้นเทศกาลกินผักปีนี้เองเราก็ทางทท.ร่วมกับภาคเอกชนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมไทยภาคใต้หอการค้าก็ต่างก็คาดหวังว่าจะเป็นเทศกาลกินผักที่คึกคืนเช่นเดียวกันก็คาดว่าฝนที่อาจจะมีบ้างก็ไม่สามารถทำลายหรือไม่สามารถกระทบกระเทือนความเชื่อความศรัทธาของเราได้ก
5: ็
6: จะเห็นขบวนแห่หรือกิจกรรมของแต่ละศาลเจ้าเนี่ยครับดำเนินไปอย่างปกติแล้วก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ครับ
5: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณก้องศักดิ์เชิญชวนแฟนๆรายการนะคะไปร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้ที่ภูเก็ตกันดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ
6: ครับก็เป็นประจำทุกปีครับเทศกาลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับเชิญชวนทุกท่านครับมาอิ่มบุญอิ่มใจกินผักปลอดภัยสุขภาพดีที่ภูเก็ตเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาครับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เราพยายามที่จะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ครับเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตและมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เราในด้านนี้ครับเพื่อที่จะสืบต่อกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นกันอย่างยั่งยืนครับ
5: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณก้องศักดิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณมากครับ
5: ค่ะคุณก้องศักดิ์คู่พงศกรนะคะเป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตอีกไม่กี่วันนะคะภูเก็ตเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เมืองทั้งเมืองนะคะคุณฟังเต็มไปด้วยสีสันแห่งศรัทธากับประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่9จนถึง18ตุลาคมแต่ว่าสำหรับภาคธุรกิจนะคะประเพณีนี้เนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เรื่องของวัฒนธรรมและความเชื่อเท่านั้นนะคะเพราะว่าตลอด9วัน9คืนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้าภูเก็ตจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติอย่างเมื่อสักครู่นะคะก็คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังเนาะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยคนสิงคโปร์คนมาเลย์ซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีเชื้อสายจีนเดินทางมาเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนะคุณผู้ฟังบินปุ๊บเดี๋ยวถึงแล้วนะคะ คนมาเลคนมาเลบางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะปุ๊กเคยไปที่จังหวัดทางใต้เนาะไปจังหวัดยะลาโอ้โหเห็นคนมาเลนะคะขี่มอเตอร์ไซค์แบบคันใหญ่ๆอ่ะเป็นอะไรที่กูชอบมากเลยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ข้ามประเทศมาแล้วก็มาเที่ยวนะคะปีนี้เราก็จะได้เห็นภาพแบบนั้นซึ่งคาดว่านะคะในครั้งนี้9วัน9คืนเนี่ยน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทนะคะเม็ดเงินก้อนนี้เราได้ฟังแบบคร่าวๆแล้วนะคะว่ามันกระจายไปทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนในที่นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนศาลเจ้านะคะคนอยู่บริเวณศาลเจ้านะคะภาคเอกชนโรงแรมผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะว่าคือถ้าใครเคยไปอ่ะจะเห็นเลยว่าพอถึงช่วงกินเจปุ๊บทั้งเมืองค่ะครูฟังร้านอาหารร้านรวงต่างๆจะมีเมนูอาหารเจเยอะมากนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักเต็มค่ะเต็มรวมถึงการเดินทางเนาะรถโดยสารเต็มค่ะตอนกลางคืนย่านที่เป็นย่านนักท่องเที่ยวคนมาเยอะมากเลยแล้วย่านแบบโอทาวเมืองเก่าโอ้โหเขาจะประดับสีสันแบบรับเทศกาลกินเจอ่ะสวยมากเป็นเมืองที่มีชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าถือศีลกินเจในทุกๆปีนะคะหลายคนตั้งเป้าเลยบอกว่าอยากจะไปที่ภูเก็ตสักครั้งเพราะว่าที่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะมากกว่าศรัทธาก็คือโอกาสของธุรกิจแต่ว่าปีนี้ก็บอกเล่า90สู่กันไปเนาะบอกโอ้อย่าเอากำไรเยอะมากเอาแบบพอประมาณเพราะว่าปีนี้นี่พืชผักอะไรต่างๆแพงมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาในช่วงที่2ของรายการมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังต่อค่ะ
4: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
11: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
12: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
13: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
14: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
13: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
15: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
5: 10นาฬิกากับ34นาทีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะวันนี้มีไลฟ์สดนะคะคุณผู้ฟังผ่านทางแฟนเพจของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะใครเคยไปภูเก็ตในช่วงของเทศกาลถือศีลกินผักบ้างคะเล่าสู่กันฟังบ้างปุ๊กไปแต่ว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่แบบ ก่อนจะเข้าเทศกาลเนาะเนี่ยปุ๊กเปิดไปดูในเมมโมรี่ความทรงจำใน Facebook เนาะมันขึ้นเลยว่าวันเนี้ยปุ๊กอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ยังจำบรรยากาศได้ชาวบ้านเนาะปุ๊กเดินเล่นชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงแบบมีงานนะถนนตรงนี้จะเต็มไปด้วยคนเยอะแยะมากมายแล้วก็นึกภาพที่แบบคุณก้องศักดิ์นะคะเล่าให้ฟังเออมันเป็นอย่างนั้นจริงเนาะแล้วธงอ่ะเหลืองแบบโอ้โหเต็มเมืองเลยยิ่งไปเดินในย่านโอทาวเมืองเก่านะคะทุกอย่างประดับประดาเหลืองทั้งเมืองนะคะติดธงเจเนาะแล้วก็บรรยากาศสีสันเนี่ยมันคึกคักโรงแรมแล้วก็จะเห็นปุ๊กไปช่วงก่อนใช่ไหมคะน้องที่โรงแรมที่ฟรอนก็บอกอุ้ยพี่เนี่ยพี่มาในช่วงนี้ยังดีนะมีห้องเดี๋ยวพอช่วงพีเรียดกินเจเนี่ยห้องเต็ม

ริงค่ะวันนี้ฟ้าสวยมากคุณนิกูลสวัสดีค่ะคุณนิกูลบอกว่าให้สุขภาพแข็งแรงเข้ามาในห้องเนี้ยมันจะต้องเตรียมใจนะคุณฟังบางทีอากาศมันจะพอมันเย็นแล้วมันจะชื้นแล้วแบบก็จะเป็นอะไรที่เราจะต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงสู้กับอากาศให้ได้นะคะมีพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนพี่เป็นสีสวัสดีนะคะมีคุณประภาค่ะมีพี่สิริพรนะคะบอกว่าฟังเกือบทุกวันวันนี้แวะมาทักทายขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่สิริพรจะฟังทางวิทยุเนาะแล้วถ้ามีโอกาสบ้างก็จะเข้ามาทักทายในไลฟ์กันอยู่บ้างคุณบรรจงนะคะบอกว่าเทศกาลกินเจใกล้ถึงแล้วคิดถึงอาม่าที่บ้านเกิดสุไหงโกลกนะคะแปลว่าอาม่าทำอาหารเจอร่อยแน่ๆเลยเนาะแถวบ้านปุ๊กในหมู่บ้านนะคะมีอาม่าท่านหนึ่งชอบทำอาหารเจมาให้กระชายอร่อยมากนะกินกระชายกับข้าวต้มนี่แค่นี้พอแล้วฟินแล้วนะคะพี่สาวคุณสุสันนาสวัสดีนะคะคุณสมหมายสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สร้อยนะคะพี่สร้อยคุณสมศรีนะคะสวัสดีนะคะอุ๊ยแอบเห็นมีผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ปลูกเองออกด้วยดีใจด้วยนะคะชอบเนาะแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขมากเวลาเราปลูกอะไรแล้วมันออกนะคะช่วงนี้ผักแพงด้วยคุณสืบสกุลสวัสดีค่ะคุณน็อตสวัสดีค่ะโอ้คุณน็อตสบายดีนะคะนานๆมาทักทายกันขอบคุณมากๆทุกๆท่านเลยค่ะไปดูข่าวฝากจากทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟัง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะมีการแถลงผลสำเร็จโครงการ TOU Plus นะคะเป็นโครงการทดลองเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับบ้านอยู่อาศัยนะคะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อัศเดชวานิชชินชัยนะคะท่านเป็นกรรมการการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็มีนายกิติศักดิ์เจือจันทนศักดิ์รองผู้ว่าการ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงนายมนัสอรุณวัฒนาพรผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA ค่ะร่วมเสวนาเผยผลการดำเนินโครงการซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ 96.88% มีค่าไฟฟ้าอัตรา TOU ต่ำกว่าอัตราปกติด้วยกลุ่มดังกล่าวนะคะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เฉลี่ย 14.25%หรือ 634.54 บาทต่อเดือนโครงการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้า 2,000 รายที่สนใจอัตรา TOU นะคะได้ทดลองเปรียบเทียบค่าไฟระหว่างอัตราปกติกับอัตรา TOU เป็นเวลา3เดือนโดย MEA ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าอัตรา TOU ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนได้เห็นข้อมูลจริงประกอบการตัดสินใจและ MEA ยังได้นำข้อมูลสำคัญไปวิเคราะห์ผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการบริหารจัดการพลังงานของประเทศนะคะให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วยนะคะทั้งนี้ MEA ค่ะยังได้ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการตอบรับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จค่าไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bill นะคะเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยสนใจนะคะคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมวันหยุดราชการปกติที่คิดอัตราค่าไฟฟ้าเป็นช่วงเวลา off peak นะคะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าอัตรา TOU เข้าไปดูได้นะคะผ่านช่องทาง www.meea.or.th นะคะworldwide.mea.or.th อยากประหยัดค่าไฟเข้าร่วมโครงการ TOU Plus กันได้นะคะโอ้บอกว่าอันนี้ดีมากนะคุณผู้ฟังสำหรับหน่วยงานนะคะที่ใช้ไฟเยอะๆนะคะใช้ไฟเยอะๆบอกว่าดีเลยแหละไปต่อกันที่ธนาคารออมสินกันบ้างคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนเลยทำไมหนี้เราลดช้าจังลองเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงค์นะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือว่าไม่เกิน5เท่าของรายได้นะคะผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกัน

0: กู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำนะคะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะคะส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะคะภายในวันที่31มกราคม2570ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่โทร GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะจริงๆแล้วปัญหาหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาหนี้ของสังคมไทยที่เยอะมากอ่ะเราจะมีหนี้หลักๆนะคุณผู้ฟังอยู่3หนี้ที่เป็นหนี้ที่แบบเวลาสำรวจมาทุกครั้งก็จะเจอปัญหาหนี้นี้คือ1บ้านรถบัตรเครดิตนี่เป็น3ปัญหาหนี้หลักที่ณวันที่เรามีรายได้นะเรามีรายได้ที่จะเพียงพอต่อการจ่ายหนี้3อย่างนี้เราจะไม่รู้สึกอะไรแต่สมมติว่าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องโดนลดเงินเดือนอย่างเงี้ยนะโดนลดเงินเดือน1จะ 10% 5% 20% แล้วแต่นะคะซึ่งเราจะเห็นในช่วงของการเขาเรียกว่ารัดเข็มขัดในเวลาภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจบางคนโชคดีไม่ได้โดนให้ไล่ออกแต่ว่าโดนลดเงินเดือนนะคะเพื่อเป็นการช่วยให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้แล้วเดี๋ยวถ้าธุรกิจกลับมาดีรายได้จะกลับมาเพิ่มแต่ไอ้ในระหว่างเนี้ยมันไม่ได้คือเขาเรียกว่าเราอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้มีรายได้หลายทางนี่ก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าเราก็จะเริ่มมีว่าชำระหนี้ไม่ได้ตามสัญญากับ2ตกงานไปเลยคุณผู้ฟังโอ้ตกงานไปเลยไม่มีเงินจ่ายหนี้ใดหนี้หนึ่งเลยเพราะว่าแค่ลำพังที่จะใช้ชีวิตก็ยากแล้วอันนี้เป็นปัญหามากนะคะแล้วก็เป็นหนี้ที่สังคมไทยเจอกันเยอะมากมันส่งผลต่อเครดิตนะคะทางด้านการเงินเยอะมากบางคนติดบูโรติดอะไรใดๆเชื่อว่านะคะหลายคนไม่อยากมีปัญหาด้านนี้ธนาคารออมสินก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยลองสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ1115เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคุณฟังช่วงหน้ากลับมารายงานบรรยากาศการลงทุนให้ฟังกันบ้างดีกว่าสักครู่เดียวค่ะ
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bankธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเพลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุ๊ปเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: วิทยุ ครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: สมาร์ท SME
7: สนับสนุนโดยเฮิร์บมิราเคิลออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
0: 10:47 ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการเมื่อสักครู่คุณน็อตบอกว่าคือนานๆมาทักทายทีใน Facebook Live นะคะแต่ว่าทางวิทยุเนี่ยฟังรายการตลอดขอบคุณนะคะคุณวิรัตสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะได้เห็นชื่อคุณวิรัตทีไรเนี่ยนึกถึงการลงทุนเลยแฟนรายการของเราแต่ละท่านนี่ก็จะมีแบบสัญลักษณ์นะว่าถ้าคนนี้เข้ามาเราจะนึกถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเมื่อสักครู่คุณประภาเนี่ยจะเป็นคนที่จะส่งหมีเนยมาให้ตลอดก็นะน้องหมีเนยสู้ๆเป็นกำลังใจอะไรอย่างงี้นะมาค่ะมาดูเรื่องการลงทุนการลงทุนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเหมือนกันย้ำอยู่เสมอๆนะคะคุณผู้ฟังว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนจะลงทุนอะไรอยากจะให้มุมมองของคนที่ลงทุนแล้วเขาประสบความสำเร็จคือเขาจะตั้งเป้าไว้เลยว่าลงทุนในหุ้นได้เท่านี้ลงทุนในทองคำเท่านี้เงินฝากเท่านี้พันธบัตรเท่านี้อสังหาริมทรัพย์เท่านี้ทำธุรกิจคือมันต้องมีหลายอย่างนะคุณฟังเพราะว่าพออย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามที่มันไม่ได้มีบวกอย่างเดียวมันมีลบด้วยแล้วบางทีลบแบบลบๆเลยอ่ะเหมือนหลายๆคนติดเขาเรียกว่าอย่าใช้คำว่าติดดอยเลยใช้คำว่าลงเหวไปเลยอ่ะลงฟึบไปเลยอ่ะหายไปในหลุมดำเลยอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องพร้อมที่จะเสียอะไรอันนั้นไปเนาะเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะวันนี้ไปดูตลาดต่างประเทศกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง CNBC รายงานนะคะว่าดัชนี S&P 500ค่ะปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดระหว่างวันครั้งใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนนะคะจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่แล้วก็การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐดัชนี S&P 500เพิ่มขึ้น 0.58% นะคะปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 7,818.93 จุดดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะบวก 253.38 จุดหรือ 0.49% ปิดที่ 51,521.28 จุดดัชนี Nasdaq นะคะเพิ่มขึ้น 0.45% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 27,599.79 จุดโดยระหว่างวันดัชนี Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่เช่นกันค่ะไปดูในส่วนของราคาน้ำมันบ้างนะคะราคาน้ำมันดิบแทบไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวานนี้ปิดตลาดไปน้ำมันดิบ Brent เพิ่มขึ้น 0.26% นะคะมาปิดที่ 100.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะในขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate นะคะขยับขึ้นเพียง 0.01% ปิดที่ 89.44 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเราไปดูในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรานะคุณผู้ฟังตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้เนี่ยเปิดตลาดมาร่วงนะคะไม่ได้ขึ้นนะคะวันนี้ดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างภาคเช้าวันนี้7ตุลาคมค่ะปรับลง 8.31 จุดหรือว่า 0.53% อยู่ที่ 1,573.91 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายในภาคเช้าวันนี้ 8,891.86 ล้านบาทนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณภารดรเตียรณประโมทนะคะจากเอเชียพลัสนะคะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยจะแกว่งในลักษณะทรงตัวเช่นเดียวกับตลาดในภูมิภาคที่ก็ทรงตัวหรือว่าย่อตัวลงเกือบทั้งหมดนะคะโดยราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยของสหรัฐนะคะยังเคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงปลายเดือนนี้ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยยังไหลกลับนะคะไปยังตลาดสหรัฐเป็นหลักส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่โดยแรงซื้อค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ประมาณ 2-3 เซกเตอร์เท่านั้นนะคะวันนี้นักวิเคราะห์เนี่ยก็มีการให้มุมมองเนาะเรื่องราวของการปรับตัวเนี่ยนะคะแนวรับวันนี้อยู่ที่ 1,570 จุดแนวต้านอยู่ที่ 1,590 จุดนะคะนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์มองแล้วก็คาดการณ์ส่วนบิตคอยค่ะวันนี้1บิตคอยมูลค่าล่าสุดอยู่ที่ 2,832,161 บาท78สตางค์ใครที่เก็งกำไรจากบิตคอยนะคุณผู้ฟังมันเปลี่ยนทุกนาทีก็ว่าได้นะตัวเลขของบิตคอยน์เนี่ยนะคะคุณฟังต้องคอยลองอัปเดตดูนะแล้วก็ไปดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สมาคมค้าทองคำเนี่ยมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมาเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะยังติดลบจากการปิดตลาดเมื่อวานอยู่50บาทนะขนาดนี้นะคะราคาล่าสุดเมื่อ10นาฬิกา4นาทีทองคํา 96.5% ค่ะทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่ 65,850 บาทขายออกอยู่ที่ 66,050 บาททองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่ 64,536 บาท12สตางค์ขายออก 66,850 บาทแล้วก็ราคาทองคำในตลาดโลกในขณะนี้อยู่ที่ 4,142.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะอ้างอิงค่าเงินนะคะที่33.70 และถ้าเราไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์วันนี้นะคะราคาขายดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ที่ 33.88 เงินปอนด์อังกฤษ 45.20 ค่ะยูโรนะคะยูโรอยู่ที่ 38.24 เงินเยนต่อร้อยเยนค่ะ 21.86 ฮ่องกง 4.35มาเลเซีย 8.20 สิงคโปร์ 26.87 บรูไน 26.50 ไชน่านะคะ 5.10 ค่ะเงินวอนเกาหลีใต้ 0.0255 แล้วก็ไต้หวัน 1.07 ออสเตรเลีย 23.97 นิวซีแลนด์ค่ะ 19.38 สวิตเซอร์แลนด์ 40.83 เวียดนาม 1.36 ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์ 9.13ซาอุดิอาระเบียนะคะ 8.93 ค่ะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันนี้นะคะซึ่งหลายคนเนาะลงทุนในเรื่องราวของใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมนะการลงทุนมีความเสี่ยงก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารเยอะๆนะคะเราจะได้รับมือแล้วก็เตรียมใจนะเขาเรียกว่าคือทำใจได้การลงทุนใดๆก็ตามนะคุณผู้ฟังบางทีมันไม่ได้เป็นดั่งใจเอาง่ายๆนะอย่างแค่ทองเดี๋ยวบางคนยังลงไม่ได้นะคะยังลงไม่ได้ก็ยังอยู่แบบนั้นนะคะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าเราดูอย่างราคาทองคำนะคะยังรักษาช่วงบวกไว้ได้นะคะก็ต้องดูเรื่องของน้ำมันอะไรใดๆต่างๆแต่เท่าที่เห็นนะคือเรายังเห็นว่าทองคำอ่ะมันยังไม่กลับไปแตะระดับ 80,000 เลยนะเคยลงมาแล้วใช่ไหมเคยขึ้นไปก็ประมาณ 70,000 เนาะ 70,000 ประมาณนั้นแต่ยังไม่เห็นตัวเลขที่กลับไปขยับถึง 80,000 เลยนะคะส่วนราคาหมูราคาไก่ตอนนี้ราคาพุ่งนิวไฮในรอบ3ปีส่วนหนึ่งนะคุณผู้ฟังอาจจะมาจากเรื่องของพื้นที่เลี้ยงน้ำท่วมอย่างที่พนัสนิคมเลี้ยงหมูเยอะๆก็น้ำท่วมนะคุณผู้ฟังไก่เนี่ยเลี้ยงกันเยอะๆนะคะฉะเชิงเทราน้ำก็ท่วมนะคะแล้วก็ภาคกลางต่างๆก็น้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มเนื้อสัตว์มีปัจจัยหนุนนะคะจากราคาสุกรไก่อะไรเงี้ยที่อยู่ในระดับสูงต้นทุนวัตถุดิบนะคะพวกอาหารสัตว์ก็มีทิศทางที่ผสมนะคะคือราคาข้าวโพดอาจจะเริ่มอ่อนตัวลงแต่ราคากากถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่า มันก็เลยถัวเฉลี่ยกันไปนะคะปัจจัยกดดันคือระยะสั้นเนี่ยก็คือช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่เทศกาลกินเจในเดือนตุลาคมและสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาพวกเนื้อสัตว์แต่ก็เป็นการชั่วคราวต้นทุนอาหารสัตว์มีทิศทางนะคะที่ผสมกันไปอย่างที่บอกข้าวโพดเริ่มอ่อนตัวแต่กากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นการส่งออกไก่ก็ยังคงแข็งแกร่งโดยเฉพาะกลุ่มไก่แปรรูปนะคะที่เติบโตได้ดีอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนุนราคาไก่แล้วก็ผลประกอบการของผู้ผลิตด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากดูกันนะคะสำหรับหลายๆคนเลยมีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมไหมเอ่ยแป๊บหนึ่งปุ๊บกลับไปดูก่อนอ่านน่าจะยังไม่มีนะคะใครกินเจบ้างคะคุณผู้ฟังบางคนก็เริ่มล้างท้องกันแล้วเนอะใช่ไหมเขาจะล้างท้องกันวันไหนคะน่าจะ9ไหมหรือว่าประมาณเนี้ยอุ๊ยก็สุกนี้แล้วสิเนาะสุกนี้แล้วตัวปุ๊กอย่างที่เล่าสู่กันฟังไปนะคุณผู้ฟังจะไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวกินเจแล้วเราจะต้องกินกี่วันอะไรเงี้ยเอาตามมื้อสะดวกเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอชีวิตมันเริ่มทำอะไรหลายอย่างมากขึ้นบางทีการกินยังไม่เป็นเวลาเลยเนาะเลือกกินอีกก็ไม่ได้แต่ก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรอะเลือกเป็นว่าอ่ะวันนี้เขากินเจได้ก็กินอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังกินเจคือความสบายใจเนาะการถือศีลการปล่อยตัวเองให้มีสมาธิบ้างรักษาศีลแบบมีสติบ้างอะไรเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยบ้านใครน้ำท่วมนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนน้ำท่วมเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหความเสียหายมันหนักหนาสาหัสกันนะบางคนหมดเนื้อหมดตัวเลยบางคนต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ผู้ประกอบการหลายคนคุณผู้ฟังที่เป็นเจ้าของธุรกิจและอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเชื่อไหมว่าพอน้ำแห้งนะสิ่งที่เห็นเนี่ยคือซากของข้าวของเครื่องใช้วัตถุดิบจมน้ำนะคะอุปกรณ์ทำมาหากินจมน้ำโอ้โหต้องมาเริ่มน้ำหนึ่งใหม่อันนี้เข้าใจและเห็นใจมากๆเลยยังไงส่งกำลังใจไปให้แล้วก็อย่าลืมเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักๆนะคะ9/10/11โอ้โหนี่กรมตุเตือนมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจะตกหนักที่ไหนยังไงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่สถานที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเมื่อคืนบ้านปุกตอนดึกๆฝนตกอีกแล้วตกหนักมากนะช่วงนี้เวลาฝนตกตกหนักจริงๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะ10 นาฬิกาเวลาเดิมนะคะวันนี้ปุกสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สมาร์ท SME
7: สนับสนุนโดยHerb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
8: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
6: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
7: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
8: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
9: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:00 ถึง 16:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
10: สวัสดีครับผมเอกคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
11: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
12: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวเราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
13: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
14: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
12: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
15: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
16: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
17: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
18: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
19: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
20: การ7ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ำภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
21: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
20: ค่ะ
21: เมื่อวานนี้ใครดูผลกระแสก็สามารถส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะ
20: ค่ะ
21: นะวันนี้จะเป็นในจักรวาลเดียวกัน
20: ค่ะ
21: นะ
20: แต่วันนี้เป็นเรื่องป้าแมว
21: เป็นเรื่องของทางป้าแมวเขาไม่ได้มาเพราะตอนแรกเขาจะมา
20: ค
21: ่
20: ะ
21: แต่ตอนหลังแกไม่มาแกไม่มาคือแกน่าจะเตรียมตัวแล้วล่ะว่าจะต้องมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้มีผู้เสียหายมาก็หลายคนเหมือนกัน 2-3 คนแล้วก็จะมีโฟนอินแบบสำคัญสำคัญเหมือนกันต้องตามดูนะฮะนั่นแหละครับแต่เมื่อวานนี้ก็แสดงความคิดเห็นได้อยู่นะว่าคิดเห็นว่ายังไงบ้างเพราะเมื่อวานนี้หลังจากจบรายการไปคนก็ไปพูดถึงกันเยอะ
20: มากมาก
21: นะฮะว่าตกลงแล้วตอนที่ลูกลงไปไหว้เนี่ยคือการละครหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าสงสารคุณแม
20: ่
21: นอกเหนือจากนั้นก็จะมีแน่นอนพอเรื่องราวมาถูกเปิดออกมาแม่เปิดหน้าพอแม่เปิดหน้าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีในมุมของคู่กรณีของแม่ในอดีตก็ส่งข้อความเข้ามาเต็มเลยว่า แม่ไม่ธรรมดานะแม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้แม่เป็น LGBTQ ปิ๊บเยอะมากคุณผู้ชมครับคือผมเนี่ยรับเรื่องไม่หวาดไม่ไหวเลย
0: ค
21: ่
0: ะ
21: นะเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับเอาไปดูข่าวน้ำท่วมก่อนคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในโซนตะวันออกครับจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับแล้วก็ได้ผลกระทบหนักก็คือบริเวณลุ่มบางประกงคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นประจีนบุรีฉะเชิงเทรานะครับมวลน้ำเนี่ยทะลักเข้ามาท่วมชุมชนนะครับถนนหลายสายนั้นก็เรียกว่ารถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคุณผู้ชมครับเอาลองดูหน่อยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมเช้านี้นะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปสำรวจพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับน้ำนั้นยังคงท่วมครอบคลุมเกือบทุกอำเภอเลยฮะปริมาณน้ำมหาศาลเลยนะครับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนาข้าวสวนบ่อกุ้งบ่อปลาพื้นที่หมู่10ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวต้องจับตาสถานการณ์น้ำในคลอง6วานะครับหลังจากที่มีฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมามวลน้ำนะฮะหลักจากทางจังหวัดนครนายกก็ส่งผลให้ระดับน้ำในคลอง6วานั้นเพิ่มสูงขึ้นจากการสำรวจนะครับก็พบว่าน้ำในคลอง6วาเนี่ยล้นเข้าท่วมถนนเรียบคลองที่ประชาชนนั้นใช้สัญจรนะฮะระดับน้ำเนี่ยสูงประมาณสัก10เซนติเมตรโดยมวลน้ำก้อนนี้ครับจะไหลเชื่อมโยงที่คลอง17รวมไปถึงคลองแสนแสบนะครับเพื่อจะลงสู่แม่น้ำบางปะกงบางเบื้องต้นนะฮะผู้นำชุมชนเองก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนครับที่อาศัยอยู่ริมคลองรวมไปถึงผู้ที่ใช้เส้นทางบอกว่าให้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมขนย้ายสิ่งของรวมไปถึงทรัพย์สินขึ้นที่สูงนอกจากนี้ครับได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือไว้นะครับหากว่าน้ำนั้นมันสูงเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่บ้านสร้างประจินบุรีลงไปดูบ้านสร้างนี่ฮะพบว่าบางช่วงนั้นน้ำท่วมถนนในระดับที่รถเล็กสัญจรลำบากนะครับน้ำนั้นไหลบ่าจากเขตเมืองประจีนเข้าไปฝั่งอำเภอบ้านสร้างครับตลอดเส้นทางสายประจีนบ้านสร้างทุ่งนาพื้นที่เกษตรกรต่างๆนานาเขาบอกว่าโอ้โหลำบากไปหมดเลยครับคือมันเต็มไปด้วยมวลน้ำเรียกว่าเต็มพื้นที่แบบนี้ครับคุณผู้ชมส่วนสภาพบนถนนบางช่วงนะครับน้ำยังคงท่วมสูงนะฮะนี่คือโรงเรียนเนาะตรงรุ่นโรงเรียนป่ะหรืออะไรสักอย่างนะ
0: ไม่แน่
21: ใช่นะเนี่ยโรงเรียนคุณผู้ชมครับ
0: เหมือนโรงเรียน
21: เหมือนโรงเรียนนะใช่โรงเรียนเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะบริเวณก่อนถึงแยกวังกุ้งนะฮะเขาบอกรถยนต์เนี่ยต้องขยับมาวิ่งสวนกันในเลนขวาครับเพราะมันยังพอจะมีพื้นที่ที่น้ำมันท่วมไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่ในการสวนได้เนี่ยครับแต่รถเล็กลำบากฮะคุณผู้ชมครับคือต้องใช้รถกระบะหรือว่ารถยกสูงนะฮะขณะที่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ครับยังคงเลือกที่จะสร้างเพิงพักอาศัยชั่วคราวอยู่บริเวณริมถนนบางส่วนก็เนี่ยแหละครับไปพักอาศัยอยู่ที่วัดท่ากระทุ่มซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวบ้านเองก็อพยพกันมาตั้งแต่วันที่28นะฮะจนถึงวันนี้10กว่าวันแล้วครับคุณผู้ชมโดยศูนย์แห่งนี้ครับชาวบ้านเนี่ยอยู่รวมกันสัก50คนนะฮะซึ่งตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเองต้องการอย่างมากก็คือข้าวสารอาหารแห้งนะฮะยารักษาโรคนะฮะยาน้ำกัดเท้าก็เฝ้ารอน้ำลงนะฮะอยากจะกลับบ้านแล้ว
0: ค่ะ
21: ลองฟังเสียงชาวบ้านชาวช่องดูครับ
2: 10วันแล้วค่ะ
22: 10วันแล้วใช่ไหมครับผมอาหารการกินเป็นไงครับดี
2: ก็มี
22: สะดวกใช่ไหมครับ
2: บ้านดูแลผู้ช่วย
22: ครับผมแล้วคิดว่าจะได้กลับบ้านไปประมาณวันไหนเนี่ยครับ
2: ก็ยังไม่รู้เลย
22: ยังไม่รู้
2: ว่าถามอย่างมนุษย์วันนี้มันจะเต็ม
21: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
0: ส่วนพื้นที่อำเภอบ้านสร้างค่ะต้องใช้คำว่าเกือบจะ 100% ที่ถูกน้ำท่วมแล้วตอนนี้จุดนี้คือกลายเป็นทุ่งรับน้ำถนนหนทางสายต่างๆก็มีน้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรสัญจรได้บ้างบางช่วงนอกจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบจุดที่น้ำท่วมหนักแล้วได้รับความเดือดร้อนก็คือพื้นที่ทำการเกษตรบ่อปลาบ่อกุ้งของชาวบ้านเสียหายเป็นวงกว้างเลยค่ะภาพรวมตอนนี้ตามรายงานข่าวแม้ว่าน้ำจะลดบ้างแต่ก็ลดไปไม่เยอะที่หนักๆอยู่ตอนนี้ที่ตำบลบางแตนค่ะโดยเฉพาะชุมชนวัดโรงเรียนที่อยู่ใกล้ริมกับฝั่งแม่น้ำน้ำจากหลายสายจะไหลลงมารวมกันในพื้นที่บางแตนจุดนี้ถือว่าเป็นจุดรวมของน้ำทั้งจากแม่น้ำนครนายกแล้วก็แม่น้ำปราจีนบุรีมาบรรจบกันที่นี่ก่อนจะไหลไปที่แม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายออกสู่ทะเลฝั่งอ่าวไทย
20: แม่น้ำแต่ละสายตอนนี้ปริมาณน้ำมากทำให้การระบายน้ำผ่านจุดนี้ทำได้ช้าตำบลบางแตงก็อยู่ในสภาพที่หนักหนาสาหัสอยู่ตอนนี้ค่ะขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอบ้านสร้างก็กลายเป็นประเด็นร้อนจากคำสั่งเด้งในอำเภอนะคะล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีนฤชาโคสาศิวิไลลงหนังสือในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี34ค่ะก็ให้ข้าราชการก็คือนายอำเภอบ้านสร้างนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเป็นนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองก็มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำมีผลตั้งแต่วันนี้เลย7ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนขณะที่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าสาเหตุคำสั่งเด้งในทั้งนี้ก็เนื่องจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที
21: ่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลครับก็เปิดเผยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเหมือนกับมันมีเรื่องของความน่าอับอายใช่ไหมพี่หมวย
20: ค่ะคือก็เป็นประเด็นของนายอำเภอบ้านสร้างอะค่ะที่นายกพูดถึงคือนายกบอกว่าเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็คือ6ตุลาคมทางผู้ว่าปราจีนบุรีก็ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ถึงอธิบดีกรมการปกครองว่าให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างก็คือนายอำเภอเศรษฐวุฒิออกจากพื้นที่คือสาเหตุเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมโดยทางอธิบดีก็ไปตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงคือท่านนายอำเภอไม่ได้มีความกระตือรือร้นไม่ได้ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ได้ตั้งใจพอส่งของไปช่วยเหลือก็จะบอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำหรือว่าขอทำพรุ่งนี้เช้าอย่างเรื่องการอพยพชาวบ้านตามรายงานข่าวก็คือไม่ได้รับการประสานงานอย่างเต็มที่ด้วย
21: ซึ่งทางนายกบอกนะครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายนะฮะแล้วก็น่าละอายใจอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการครับทั้งที่เป็นคนต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนแล้วก็เป็นอำเภอที่ถือได้ว่าเป็นแชมป์ของอำเภอที่ลำบากที่สุดในประเทศด้วยผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งเมื่อไหร่แต่งตั้งอย่างไรขอให้ดำเนินการสอบสวนทั้งวินัยและดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมมองว่าคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลนายอำเภอคนนี้เป็นนายอำเภอมา5ปีแล้วแต่ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นดังนั้นต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนายกยังบอกด้วยว่าตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเศร้าใจที่สุดลองฟังดูฮะ
3: ที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่เราแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรา
21: ท่านผู้ชมครับในขณะที่อีกมุมนึงนะฮะเป็นเพจประจีนอัปเดตครับได้มีการลงภาพหนังสือคำสั่งกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างปรากฏว่าชาวบ้านประจีนบุรีครับที่เป็นลูกเพจของเพจนี้พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับส่วนใหญ่ไปให้กำลังใจฮะหลายคนบอกว่าในอำเภอคนนี้ดีมากย้ายทำไมบอกเอ้าก็เห็นลงพื้นที่อยู่นี่ผิดอะไรวะทำดีอยู่ยากในอำเภอคนนี้ทำงานดีมากๆคนประจีนรู้เห็นแล้วทำไมข้อหาไม่ทำตามคำสั่งหรือเปล่าต่างๆนานาเนี่ยฮะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ประกาศพูดคุยชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าในอำเภอคนนี้เป็นคนดีลงพื้นที่มามอบของสอบถามพูดคุยกับชาวบ้านตลอดช่วงน้ำท่วมเวลาชาวบ้านลำบากก็มาให้เห็นหน้านะแต่ว่าเรื่องการบริหารชาวบ้านไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นยังไงแต่เรื่องการดูแลชาวบ้านยอมรับว่าในอำเภอคนนี้ดูแลดีบอกท่านดีนะเสียใจที่ท่านถูกย้ายฟ้าผ่าลองฟังดูครับ
4: ท่านนายอำเภอบ้านสร้างถูกเร่งย้ายฟ้าผ่าครับ
5: ครับนายอำเภอบ้านสร้างที่ตามสายตาของคนอายุ90อ่ะ คนหนึ่งผมก็วังเห็นท่านก็เป็นคนดีนะเห็นแจกข้าวแจกของพายเรือแจกของสูงยังที่คนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าส่วนเรื่องเบื้องลึกหนาไอ้ยิ่งแบบนั้นทางของทางราชการเราก็ไม่ทราบด้วยแต่ว่าในเรื่องการบริหารการดูแลชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พอได้เห็นหน้าค่าตาทุกยามครับแต่ส่วนเรื่องการบริหารราชการเนี่ยเราก็ไม่ทราบเพราะเราเป็นประชาชนชาวบ้านเราไม่ทราบแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องเยี่ยมเยียนชาวบ้านเนี่ยก็นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เศรษฐวุฒิเนี่ยนายเพื่อเศรษฐวุฒิดีพอสมควรใช้ได้
6: เข้าถึงประชาชน
5: เข้าถึงประชาชนนะครับเข้าถึงประชาชนแต่ในเรื่องนโยบายการบริหารอะไร
21: เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับก็สองมุม
20: ค่ะ
21: นะครับก็ทางนายกเองก็บอกว่าได้ยินเรื่องราวมาน ะครับเพราะว่าในอำเภอไม่ทำงาน
20: ไม่กระตือรือร้น
21: ไม่กระตือรือร้นนะครับแต่ในขณะชาวบ้านในพื้นที่บอกลงพื้นที่นะ
20: เห็นหน้าเห็นตาตลอด
21: เนี่ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไง
20: ค่ะ
21: นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับอุทาหรณ์เด็กชวนกันไปเล่นน้ำที่ฝายน้ำล้นนะฮะพลาดลื่นตกน้ำลึก3เมตรจมดับเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนเลยครับเหตุไปเกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้ครับที่ฝายน้ำล้นบ้านขวาวนะฮะที่ตำบลทุ่งกุลานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ตำรวจสภ.สุวรรณภูมิครับเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบชาวบ้านจำนวนมากนะฮะมาดูการทำงานของกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำขณะที่พวกเขาเองเนี่ยค้นหาร่างของเด็กชายชลสิทธิ์อายุ13ปีนะครับคือชลสิทธิ์เนี่ยไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วน้องเนี่ยจมน้ำหายไปเลยครับใช้เวลาค้นหาสัก1ชั่วโมงครึ่งฮะสุดท้ายไปพบร่างนะครับจมอยู่ในน้ำลึก3เมตร80เซนครับห่างจากจุดที่ลื่นถลายประมาณสัก15เมตรคือไหลไปไกลเลยสอบถามเพื่อนๆของผู้เสียชีวิตครับก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุทางตัวน้องคนนี้เนี่ยนะครับรวมไปถึงเพื่อน3คนครับไปเล่นน้ำกันที่ฝายน้ำล้นแล้วพากันลอดท่อระบายน้ำจากสปิลเวย์ทะลุออกไปอีกด้านนึงที่มีระดับน้ำสูงประมาณสัก1เมตร20เซนคล้ายกับการเล่นสไลเดอร์อย่างนั้นคุณผู้ชมครับจากนั้นครับก็พากันเดินไปตามผนังคอนกรีตเพื่อที่จะขึ้นไปบนฝั่งแล้วเดินขึ้นไปลอดท่อลงมาใหม่แต่ระหว่างนั้นครับเขาบอกว่าทางผู้ตายเองเนี่ยซึ่งเดินนำหน้าจู่ๆเนี่ยลื่นถลายแล้วถูกน้ำเนี่ยพัดลงไปในน้ำลึก3เมตรครับตะโกนร้องขอให้เพื่อนช่วยนะฮะบอกช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เพื่อนแต่ละคนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นขอโทษนะฮะว่ายเป็นแต่ไม่เก่ง
20: ค
21: ือว่ายไม่แข็งก็ไม่กล้าลงไปครับสุดท้ายจมต่อหน้าต่อตานะครับหลังจากนั้นครับก็เพื่อนๆก็รออยู่บนตะลิ่งไม่ไปไหนนะฮะสุดท้ายมีชาวบ้านไปหาปลาผ่านมาเจอก็เลยลงไปช่วยกันงมหาแต่ไม่เจอนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับโอ
20: ้ล่าสุดค่ะวันนี้ญาติญาติของน้องชลสิทธิ์ก็นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดอยู่ที่บ้านขี้เหล็กที่ตำบลพลครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นเขตที่อยู่ติดต่อกับจุดเกิดเหตุขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องชลสิทธิ์ด้วยนะคะ
21: โอ้โห
20: แล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับเด็กๆช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมด้วยค่ะ
21: อายุ13
20: แล้วนั่นเ
21: องคุณผู้ชม
20: ลื่นน้องลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปแล้วจุดนี้น้ำลึกมากนะคะจุดที่เจอน้องก็คือ3เมตร80
21: ครับแล้วจริงๆนะต้องบอกนะว่ายน้ำไม่แข็งนี่อย่าไปเล่นเลย
20: อย่าค่ะ
21: อย่าดีกว่าคือมันอันตรายอ่ะบางทีคนว่ายแข็งยังบางทียังลำบากเลยนะฮะบางครั้งเราไม่รู้ว่าน้ำบางทีมัน
20: เชี่ยวบางทีบางจุดก็ลึกด้วยค่ะ
21: เนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แต่เดี๋ยวก่อนพักนะฮะคุณผู้ชมครับล่าสุดคุณผู้ชมครับมันมีข่าวออกมานะฮะก็เป็นข่าวของทางพระอรงกตนะครับ
20: ค่ะ
21: พระอรงกตนะครับก็จำได้ใช่ไหมฮะ
20: จำได้ค่ะ
21: วัด
20: พระบาทน้ำพุ
21: คุณผู้ชมหลังจากที่พระอรงกตเองเนี่ยถูกตำรวจจับไปเมื่อครั้งนั้นนะครับเพราะว่ามีการไปเอาเงินของมูลนิธิออกมาแล้วก็ออกใบอนุโมทนานะครับล่าสุดเนี่ยศาลท่านตัดสินมาแล้วนะครับพระอรงกตเนี่ยติดคุกนะฮะ742ปีครับ
20: ค่ะ
21: 742ปีนะฮะส่วนหมอบีผมจำได้ใช่ไหมครับหมอบีทูตสื่อวิญญาณทูตอะไรนั่นแหละ
20: ค่ะ
21: นะฮะ ที่เคยไปออกรายการโหนกระแสนะครับหมอบีเนี่ยโดนไปด้วยนะครับเพราะหมอบีเองก็ได้มีการไปรับเงินบริจาคแล้วเขาเชื่อว่าต้องใช้คำนี้เขาเชื่อว่าหมอบีเองได้มีการนำเงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะครับแล้วก็มีการนำเอาใบอนุโมทนาเนี่ยออกไปแจกจ่ายเอาใบรุ่นมาเอาใบรุ่นมานาเนี่ยออกจากวัดมาแล้วก็ไปเขียนเองเซ็นเองนะครับแล้วก็เอาไปให้กับทางญาติโยมที่เขาบริจาคเข้ามาหมอบีโดนไป386ปีนะ
7: โอ้ค่ะ
21: 386ปีครับคุณผู้ชมครับก็ทำให้ล่าสุดนะฮะคือทางศาลท่านบอกเลยว่าก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน
7: ์
21: นะฮะจำคุกตามกฎหมายนะฮะจำคุกสูงสุดเนี่ย50ปีครับ
7: ค่ะ
21: แล้วก็ให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทนี่คือข่าวล่าสุดวันนี้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
8: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดย
23: คานิวะคานิวะอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
18: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเพ็ทช็อปทั่วประเทศ
19: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
24: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
25: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
26: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
27: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
28: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
27: มาเตรียมพร้อมกัน
19: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
29: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @kingit ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
30: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
31: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089334 9888 02-559-2727
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ
7: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
11: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
21: ประเด็นที่ก่อนหน้านี้นะครับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับก็ถูกลูกชายเองเนี่ยพาไปส่งตัวอยู่ที่โสธรชัยนอสเซอรี่เขาเรียกนอสเซอรี่ใช่ไหม
0: นอสซิงโฮม
21: ขออภัยเป็นดูแลเขาบอกเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุคุณผู้ช

0: ผู้ชมจงลองดูอันเนี้ยเดี๋ยวหยุดลองหยุดหยุดภาพผู้ชมเห็นไหมฮะพี่หมวยเห็นอะไรไหมคือไอ้ช่องประตูที่อาร์มเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นแค่ช่องทางเดินคนแต่ไอ้ขวามือของอาร์มเนี่ยซ้ายมือเป็นกำแพงขวามือเนี่ยมันเป็นลูกกรงที่กั้นอยู่เห็นไหมพี่หมวยแล้วมันจะเป็นช่องระหว่างหน้าต่างกับลูกกรงอันนั้นน่ะเขาให้คนอยู
1: ่ก็คือแค่สี่เหลี่ยมตรงนี้
0: สี่เหลี่ยมเล็กๆตรงเนี้ยแล้วก็ตีเป็นกรอบเป็นห้องก็ให้อยู่กันไปมีโต๊ะให้ตัวนึงมีกระบอกนงกระบอกน้ำแล้วก็นั่งกันไปในนั้นก็ขังอยู่ในเนี้ย
1: ก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นปกติก็คือจะมีคนอยู่แต่ละห้อง
0: แต่อันเนี้ยทางฝั่งแม่พัดก็บอกว่าธรรมดาจะมีคนนั่งอยู่ตลอดเลยแต่เนี้ยหายไปไหนเอาลองเพย์ภาพอาร์มเดินต่อไปจะได้เห็นคุณต้องดูขวามือไปเรื่อยๆเนี่ยฮะเห็นไหม
1: ไ
0: ปเรื่อยแล้วไปเลยเปิดไปเรื่อยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลูกกงเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีให้นั่งเนี่ยฮะเหล็กดัดเป็นลูกกรงแบบนี้จะเรียกเหล็กดัดได้ไหมอย่างนี
1: ้ก็เหมือนลูกกรงพื้นที่น้อยมากที่ให้นั่งอยู่แล้วมีโต๊ะมีกระบอกน้ำ
0: เนี่ยครับรวมไปถึงก็ยังมีเตียงตะแกรงเอ้าดูเตียงตะแกรงอีกทีนะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมล่ะ
1: ทางป้าแมวบอกว่าที่ทำแบบนี้จะได้ไม่ต้องมัดมือมัดเท้าผู้ป่วยแล้วเตียงเนี้ยก็ยกออกได้
0: เขาบอกแบบนี้มาจากกวางโจ
1: ใช่ไปดูงาน
0: ที่กวางโจมากวางโจทำแบบนี้เขาเลยเอามานี่เห็นไหมครอบลงไปปุ๊บนี่สั่งช่างทำเองนะ
1: ค่ะ
0: ออ
1: กแบบดัดแปลง
0: เขาเรียกเป็นอะไร OEM อะไรนะสักอย่างนะเป็นแบบทำเองเขาเรียกว่าอะไรนะคือ
1: DIY
0: เออ DIY หรืออะไรใช่ไหม DIY ใช่ไหม DIY เออ DIY อะไรสักอย่างเออ
1: นี่เอาออกได้เขาก็ยกให้ดู
0: นี่เห็นไหมล่ะถ้าดื้อก็จะครอบไว้อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: นี
1: ่ป้าแมวบอกผู้ป่วยก็พลิกตัวได้ไม่ต้องมัดมือไม่ต้องมัดเท้าเขาก็มีอิสระมากขึ้นเคลื่อนไหวได
0: ้แม่พัดบอกมี12เตียง
1: ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยครับล่าสุดคุณผู้ชมครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรท่านเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะฮะท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าภายในศูนย์เนี่ยมีเตียงแบบนี้นะฮะทำเป็นลักษณะกรงเหล็กจริงๆตามภาพที่ปรากฏในสื่อโดยผู้ประกอบการก็ชี้แจงบอกว่าออกแบบเอาไว้สำหรับคนที่มีอาการป่วยทางจิตไม่สามารถควบคุมอาการได้แล้วก็ใช้ในช่วงที่มีอาการผิดปกติโดยอ้างว่าเป็นการใช้งานชั่วคราวส่วนห้องแยกที่มีลักษณะคล้ายห้องขังผู้ประกอบการชี้แจงบอกว่าใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายกันซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้ป่วยลงทะเบียนอยู่ภายในศูนย์ทั้งหมด100รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชถึง92รายเนี่ยฮะขณะที่ศูนย์แห่งนี้ครับขออนุญาตประกอบกิจการเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเพียง50เตียงเท่านั้นแต่จากการตรวจสอบพบว่ารับผู้ป่วยเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตรวมไปถึงมีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนมากซึ่งตามใบอนุญาตของศูนย์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะรับผู้ป่วยจิตเวชได้แค่ระดับสีเขียวที่เรียกไม่รุนแรงไม่มีอาการคุ้มคลั่งหรือทำร้ายข้าวของหรือว่าทำร้ายตัวเองโดยหลังจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องให้จิตแพทย์เนี่ยเข้ามาตรวจประเมินสุขภาพจิตของผู้ป่วยในศูนย์แห่งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยท่านครับผมว่าอาจจะจำเป็นต้องตรวจสุขภาพจิตของเจ้าของด้วยนะ
1: ค่ะ
0: มันคงจะไม่ได้ไปตรวจสุขภาพจิตของทางผู้ป่วยที่อยู่ที่นั่นอย่างเดียวนะเพราะถ้าไม่ป่วยจะทำอย่างนี้ได้เหรอคิดได้ยังไงอ่ะถูกไหมพี่หมวยท่านบอกแบบนี้บอกว่าหากพบว่าที่แห่งนี้มีผู้ป่วยจิตเวชที่เกินระดับสีเขียวนะต้องส่งตัวเนี่ยไปยังสถานพยาบาลหรือว่าสถานบำบัดที่มีมาตรฐานกว่านี้ครับ
1: ค่ะนายแพทย์ภูวเดชยังบอกด้วยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบทั้งส่วนที่เป็นไปตามมาตรฐานและส่วนที่ดำเนินการนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากนี้ก็จะตรวจสอบว่ามีส่วนใดที่เข้าข่ายผิดระเบียบหรือว่าผิดกฎหมายถ้าพบว่าผิดกฎหมายจะพิจารณาถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตหากเป็นความผิดที่สามารถแก้ไขได้จะมีคำสั่งให้ไปปรับปรุงแล้วก็ถ้าไม่สามารถจะปรับปรุงได้อาจจะพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบการทำความผิดก็สามารถเปิดดำเนินการต่อได้ส่วนตอนนี้ของญาติที่ไม่ประสงค์ใช้ผู้ป่วยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ต่อไปสามารถแจ้งขอย้ายสถานที่ในการดูแลได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ามารับช่วงดูแลก็บอกว่าสามารถทำได้เดี๋ยวจะมีการประสานงานดำเนินการให้เรื่องของกรงแล้วก็ห้องแยก เตียงที่เป็นกร

0: เหล็กอะค่ะทางอธิบดีสบส.บอกแบบนี้บอกว่าตามมาตรฐานการแพทย์ไม่ได้กำหนดให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใช้วิธีการลักษณะนี
1: ้
0: คือถ้าผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจนต้องใช้มาตรการในการควบคุมก็ถือว่าเกินขอบเขตของการดูแลของสถานประกอบการแห่งนี้อยู่แล้วก็ต้องส่งต่อไปที่สถานพยาบาล
2: แต่จริงนะท่านอธิบดีครับผมด้วยความเคารพเลยฮะเห็นแบบนี้นี่ยังไม่รู้สึกผิดอีกเหรอครับเนี่ยมันยังไม่ผิดอีกเหรอฮะแบบเนี้ย
0: ที่เตียงกรงใช่ไหมคะ
2: คือเอาแค่เป็นว่าตามระเบียบการของสบส.แล้วเนี่ยสถานที่พักพิงฟื้นฟูแบบนี้เขาไม่มีการให้ยานะ
0: ใช่อ
2: ันนี้ให้มันผิดแล้ว
0: ค่ะ
2: มันผิดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการไปตรวจสอบก่อนถ้าผิดจริงอาจจะต้องแบบให้มีการลงโทษหรือจะยึดใบอนุญาตหรืออะไรรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครที่มีท่านบอกว่าญาติคนไหนอยากจะให้เอาไว้ที่นี่ก็เอาไว้ได
0: ้
2: หรืออะไรแต่ผมอยากจะรู้ว่ามันจะมีพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าคนไหนอยากให้ญาติตัวเองอยู่อย่างนี้บ้างตอนนี
0: ้ค่ะใช่
2: ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: ต่อให้เขาเป็นผู้ป่วยจิตเวชอ่ะเราก็ไม่ควรให้เขาอยู่ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะบางมุมนะ
0: ค่ะ
2: เขาควรต้องรับการรักษามากกว่านี
0: ้
2: ดูดิคุณผู้ชมนั่นอ่ะโอ้โหอยู่ยังไงอ่ะมีนะพี่หมวย
0: มีค่ะทางท่านอธิบดีให้ข้อมูลบอกว่าประวัติการขออนุญาตศูนย์แห่งนี้ประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี49ก่อนที่จะมีพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วก็มีการต่ออายุทางล่าสุดอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันคือสิงหาคมที่ผ่านมาใบอนุญาตมีอายุ5ปีการต่อใบอนุญาตทางล่าสุดเป็นการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ขณะที่การขอใบอนุญาตครั้งแรกจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบว่าสถานที่ตรงตามมาตรฐานไหมเราก็จะมีการตรวจตามรอบประมาณ 1-2 ปีหรือถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาก็สามารถจะเข้ามาตรวจสอบได้ที่ผ่านมาศูนย์แห่งนี้เคยถูกร้องเรียนเรื่องสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เคยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีการให้ดำเนินการแก้ไขตรวจล่าสุดก็คือปีที่แล้วนะคะพฤษภาคมปี68
2: ตรวจโดยสบส.5ใช่ไหมเขาบอกเขาไปตรวจสอบ
0: ถ้าตามข้อมูล
2: ตามข้อมูล
0: ค่ะ
2: คุณนายนายังเงียบอยู่นะย
0: ัง
2: รออยู่3วันแล้วคุณนายนาผมยังไม่เห็นเลยนะ
0: ค่ะ
2: ผมเห็นแต่ท่านอธิบดีกับท่านรองนะแต่คุณนายนานี่ผอ.สบส.5นะเขาบอกอนุญาตนะ
0: ค่ะ
2: ท่านจะพูดยังไงเลยผมอยากรู
0: ้แล้วก็ตามรอบจะครบกำหนดก็คือพฤศจิกายนนี้ที่จะต้องมีการตรวจอีกรอบนึงทีนี้ท่านบอกว่าจากการสอบถามคนที่ไปตรวจสอบทั้งก่อนยืนยันว่าตอนนั้นยังไม่มีกรงแบบนี้และหากพบประเด็นสำคัญผู้ตรวจสอบจะต้องรายงานตามขั้นตอนจากเหตุการณ์ทั้งนี้ก็มีการเตรียมการยกระดับมาตรฐานในการตรวจสถานบริการลักษณะนี้ทั่วประเทศจะทำให้เข้มงวดมากขึ้นส่วนประเด็นร้องเรียนเกี่ยวกับการกักขังหน่วงเหนียวค่ะถ้าผลการสอบสวนพบว่ามีการทำผิดจริงอธิบดียืนยันว่าจะสั่งปิดสถานบริการเพราะถือเป็นการดำเนินการนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
2: อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าก็ต้องเรียนแบบนี้คุณผู้ชมครับบางครั้งเนี่ยในระบบของราชการเองเนี่ยเขาอาจจะต้องมีการสอบสวนซะก่อนต้องมีการตรวจสอบซะก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดเราชาวบ้านเนี่ยเราเห็นภาพแบบนี้เราตีได้เลยตีเก้ได้เลยถูกไหมแต่พอไประบบราชการเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมีนโยบายมีแบบแผนงานของเขาอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันมุมหนึ่งนะฮะแต่ดูแล้วเอาตรงๆจากตาเปล่าของชาวบ้านอย่างเราเนี่ยผมว่ามัน 100% น่ะ
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมจะบอกไปเอามาจากกวางจงกวางโจวเนี่ยมันทำได้ยังไงอ่ะผมถามเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เกิดไฟฟืนไหม้ขึ้นมาไฟเฟิร์สช็อตขึ้นมาทำยังไงตายนะ
0: ค่ะ
2: แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมท่านครับคิดดูดีๆเปิดตั้งแต่ปี49นี่ปี69 20ปี
0: ใช่ค่ะ
2: ถ้าเรื่องนี้ไม่มีคนมาร้องแล้วเราไม่ได้ทำรายการเรื่องของคุณแม่
0: เราจะไม่รู้เลยว่า
2: เราจะไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นแบบนี
0: ้ค่ะ
2: ทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้มีคนไปแจ้งความมีคนไปร้องแล้วแต่กลิปแล้วก็ยังเปิดกันต่อมาจนกระทั่งเนี่ยมาร้องพอมาออกรายการผมให้คนลงไปถ่ายพอผมให้คนลงไปถ่ายได้ภาพมาผมส่งต่อให้สื่อลงช่วยกันลงให้เห็นถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่เป็นธรรมกับสังคมแล้วพอสื่อลงเท่านั้นแหละเรื่องมันก็ไหลมาทางการถึงเข้ามาจัดการทั้งที่อยู่มา20ปีแล้วไม่ได้เกิดเรื่องครั้งแรกอันนี้ไม่รู้จะเลือกกลับไปตำหนิใครดีถูกไห
0: ม
2: อันนี้สุด
0: ค่ะ แต่ว่าสงสัยนิดนึงค่ะคือท่านให้ข้อมูลบอกว่าตรวจครั้งล่าสุดก็คือพฤษภาคมปี68แล้วก็ตอนนั้นยังไม่เจอเตียงที่เป็นลูกกรงแต่ถ้าฟังไทม์ไลน์จากแม่
2: เขาอยู่มานานแล้วมีมานานแล้วนะไทม์ไลน์ดีๆคุณผู้ชมตรวจเมื่อปีที่แล้ว
0: ปี68
2: ปี68
0: ค่ะ
2: นะฮะในเดือนพฤษภา
0: คม
2: ไม่มีเตียงตอนที่สปส5ไปตรวจ
0: ที่เป็นลูกกรง
2: ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันแม่พัดเนี่ยน
0: ะฮะ
2: อยู่ที่เนี่ยมา2ปีครึ่งแสดงต้องย้อนกลับไปเมื่อปีประมาณสัก66กลางปี
0: ค่ะ
2: 66กลางปีเนี่ยมันมีเตียงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีใครคนใดคนหนึ่งโกหกถูกไหม
0: ถูก
2: ถ้าไม่ใช่ป้าแมวในการที่เอาเตียงออกไปเพื่อรอให้สบส5ไปสอบก็ต้องเป็นสบสไปสอบแล้วเจอแล้วก็มองข้ามมันต้องไปพิสูจน์กันให้ได้เหมือนกันแต่ที่แน่ที่เนี่ยอยู่มา20ปีแล้วเพื่อนไม่ได้เพิ่งเกิดเรื่องเคยเกิดมาแล้ว
0: ค่ะ
2: อันนี้สำคัญ
0: ใช่
2: ไทม์ไลน์มันก็มีฟ้องเยอะแยะมากมายหรือคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปไล่ได้เรื่อยๆเดี๋ยวไปดูในโหนกระแสด้วยวันนี
0: ้
2: นะฮะมีอะไรเพิ่มพี่หมวย
0: ลองฟังเสียงอธิบดีก่อนดีไหมคะ
1: ที่นี่นะครับได้ขออนุญาตเป็นศาลดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะครับตามที่เขาขออนุญาตไว้นี่เขาขออนุญาตไว้50เตียงจากที่ตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการให้บริการที่เกินตามที่ขออนุญาตไว้ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเวชถ้าตามที่เราอนุญาตเนี่ยนะครับเขาจะดูแลได้ไม่เกินสีเขียวก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่ก่อความรำคาญให้กับผู้อื่นไม่มีอาการคุ้มคลั่งอะไรพวกนี้นะครับแต่จากที่ตรวจโดยเบื้องต้นเนี่ยครับมีหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็นอกเหนือจากที่ขออนุญาตถ้าโดยมาตรฐานของศาลประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยดูแลผู้สูงอายุมันจะต้องไม่มีเรื่องเหล่านี้กักขังนวงเหนียวนี่ปิดแน่นอนครับ
3: ต้องสั่งปิดไหมครับ
1: ครับครับถ้ามีการกักขังนวงเหนียวหรือว่าทำให้สิ้นอิสรภาพอะไรต่างๆเนี่ยเราปิดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันนอกเหนือจากที่เราให้ดำเนินการ
3: แต่ได้สอบถามกับตัวท่านเองแล้วใช่ไหมครับว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้ามาดู
1: เขายืนยันตามนั้นฮะแต่ผมก็มั่นใจนะเพราะว่าคือถ้าเกิดเขาเห็นลักษณะแบบนี้เขาคงจะก็คงต้องรายงานไอ้เป็นเจ้าที่เขามาตรวจนะฮะไม่ใช่ตัวผอ.เมื่อกี้ผมก็ได้เรียกเจ้าที่ที่มาไปซักถามแล้วครับ
0: ค่ะ
2: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆคืออธิบดีท่านอาจจะไม่รู
0: ้ค่ะ
2: แต่สบส.ในพื้นที่เนี่ย
0: ที่ไปตรวจ
2: เนี่ยท่านก็ต้องออกมาชี้แจงให้ได้เหมือนกันว่าตอนท่านไปตรวจท่านไม่เจอจริงๆใช่ไห
0: ม
2: ไอ้เตียงกรงแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งลวดหนองลวดหนามหีบเพลงกรงท่านไม่ได้สงสัยเลยเหรอว่าเขาเป็นแค่สถานในการที่ดูแลเรื่องของผู้ป่วยนะฮะที่เป็นผู้สูงอายุกับอีกอันนึงท่านที่ใช้ผู้ป่วยไม่ได้ด้วยซ้ำ
0: ผู้สูงอายุ
2: แต่เป็นผู้สูงอายุแล้วอีกอันนึงคือผู้ป่วยจิตเวชที่ระดับสีเขียวแต่ต้องมีขนาดนี้คือท่านสปส.ในพื้นที่ท่านเองไม่ได้เฉลียวใจเลยเหร
0: อ
2: จริงๆมันต้องเฉลียวใจ
0: ค่ะ
2: ถูกไหมพี่หมวยเนี่ยอย่างเงี้ยท่านจะไม่ถามเลยไอ้กรงนี้มีทำไมอ๋อเขาบอกอ๋อมีไว้ผู้ป่วยจิตเวชอ้าวผู้ป่วยจิตเวชท่านก็ต้องประเมินสิเอ๊ะมันระดับสีเขียวมันต้องขนาดขังกรงกันเลยเหรอท่านก็ต้องถามแต่ในขณะเดียวกันแต่ท่านปล่อยผ่าน
0: ใช
2: ่แล้ววันนี้ก็ยังไม่เห็นทางฝั่งของตัวสปส.พื้นที่ออกมาชี้แจงอะไรเลยมีแต่ท่านอธิบดีออกรับหน้าให้
0: ค่ะ
2: ถูกไหมทั้งที่จริงๆเนี่ยท่านเองควรต้องมาบอกให้ทางพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เป็นยิ่งเป็นอย่างแล้วต่อไปเนี่ยจริงๆไอ้แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วนะไม่ได้ครั้งแรกแล้วมันเคยเกิดขึ้นในอดีตอ่ะที่หมอปลาเคยพาเขาไปอ่ะที่จังหวัดอะไรสักจังหวัดนึงอ่ะแล้วก็มีกรงมีอะไรอย่างเงี้ยกาญจนบุรีเหมือนกันใช่ไหมวัดท่าพุวัดท่าพุ
0: ค่ะ
2: อันนั้นอาร์มฤชาก็ไปทำเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เหมือนกันเลยอันนั้นเป็นศูนย์บำบัดยาแล้วหมอปลาเนี่ยเข้าไปทลายตอนนั้นไปกับนักข่าวไปกับตำรวจไปนั่นแหละ
0: ค่ะ
2: ลองย้อนกลับไปดูวัดท่าพุกาญจนบุรี
0: ค่ะ
2: ลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแล้วอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีเหมือนกันก็เนี่ยคืออันเนี้ยไม่ได้พูดเพื่อที่จะแบบไปต่อว่าต่อขานทางสปส.หรือทางหน่วยงานไหนทางกาญจนบุรีนะครับผมต้องขออภัยถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกเราไปพลาดพิงแต่ผมว่ามันเป็นธรรมกับหลายๆคน
0: ค่ะ
2: ท่านอาจจะต้องแบบมีความชัดเจนมากกว่านี
0: ้
2: ปล่อยแบบนี้ไม่ได้เนี่ยฮะก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมนะครับ
0: ฟังลูกชายป้าแมวไหมคะ ที่จะเป็นผู้บริหารที่สืบทอดกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทางลูกชายออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่าตัวเองเรียนด้าน Health Science จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ต้องการชี้แจงเรื่องสภาพแวดล้อมภายในรวมถึงนวัตกรรมที่ศูนย์ออกแบบแล้วก็นำมาใช้เองทางคุณเจลูกชายบอกว่าการออกแบบนี้เกิดจากการประเมินผู้ป่วยที่อาจจะมีข้อบกพร่องแล้วก็ยอมรับคำแนะนำของทางสบส.ยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนในสังคมโดยเฉพาะเรื่องกรงคือมองจากภายนอกอาจจะดูอันตรายแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่สบายใจจุดนี้คุณเจบอกว่าศูนย์ก็เตรียมที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่จะแบ่งสัดส่วนพื้นที่ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่ายังคงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้ค่ะ
4: ที่นิวซีแลนด์เรียน Health Science นะครับวิทยาศาสตร์สุขภาพก็คิดว่าอยากจะชี้แจงกับสังคมเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใครเลยแต่ในเชิงของการที่เรามาปรับใช้จริงประยุกต์ใช้จริงเนี่ยอันนี้ก็ยอมรับว่าอันนี้ออกแบบเองซึ่งในมุมมองทางการแพทย์เนี่ยผมก็จะมีหลักการก็คือ evidence based ทำตามหลักฐานที่เขามีกันอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากตรงนี้นะทั้งในเรื่องของการประเมินคนไข้ด้วยนะแต่ผมเองก็อยากจะแสดงความรับผิดรับทั้งผิดรับทั้งชอบทางผมเองเนี่ยก็บกพร่องในเรื่องของการประเมินตัวคนไข้ในการเก็บข้อมูลเวชระเบียนนะครับในจุดประสงค์ของกรงเนี่ยคือป้องกันความอันตรายแต่ทีนี้ในเรื่องของหน้าตาที่มันทำให้ใจสบายของคนไข้เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็ความมั่นใจของญาติและทุกคนที่ดูเนี่ยก็จะเก็บไปเป็นโจทย์เหมือนกันครับว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะมีแบ่งบริเวณได้อย่างปลอดภัยและยังดูดี
2: เนี่ยครับคือพอลูกชายป้าแมวออกพูดแบบนี้โอ้โหสังคมสาดสมาชิกเลย
0: ค่ะ
2: นะ
0: ใช่
2: สาดไปสมาชิกยับ
0: ค่ะ
2: ลูกชายบอกนอนไม่หลับเหมือนกันนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าจะเข้ามาดูแลกิจการแทนคุณแม่ด้วยนะแล้ว ลูกชายก็จบมาสูง
0: โอ้จบด้านนี้โดยเฉพาะเลยค่ะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2: เนี่ยฮะ
0: แต่ก็พร้อมจะปรับปรุงนะคะทีนี้ทางป้าแมวก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูโดยเฉพาะประเด็นเตียงลูกกรงอะค่ะที่เป็นประเด็นแล้วแกก็อธิบายเลยบอกว่าเนี่ยออกแบบมาสำหรับผู้ป่วยที่มีการคลุ้มคลั่งนะเป็นลักษณะการครอบลงไปอีกชั้นนึงยกเข้ายกออกได้ศูนย์เนี่ยมีการปรับรูปแบบให้การใช้งานมันสะดวกมากขึ้นแล้วก็ต่อมามีการเชื่อมกรงกับเตียงแล้วก็จะเป็นลักษณะของมีกุญแจเปิดแบบนี้โดยทางป้าแมวก็ยังคงยืนยันนะคะว่าการออกแบบเนี่ยคิดมาแล้วคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยให้สามารถพลิกตัวไปมาได้แล้วไม่เกิดอันตรายแล้วไม่ต้องมีการมัดมือมัดเท้า
5: เราจะเอาออกได้ก่อนให้รู้ไฟที่ก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยพี่จะทำเป็นแบบนี้ดีไหมพี่ทำตรงนี้ขึ้นมานะแต่ว่าให้มันเปิดได้นะแล้วถ้าเกิดคนไข้ดิ้นแมวเรื่องอะแล้วก็ให้ของกินไปขึ้นมานี้ได้นะอิสระเสรีคือพี่คำนวณว่าหนึ่งหน้าไม่กระแทกพลิกตัวได้แต่ไม่ต้องกลัวค่าทางเขาคงไม่ให้เอาไว้อ่ะ
6: เพราะมันเป็นไอเดียที่เราคิดหาทาง
5: ใช่ไหมถ้ามันได้พลิกตัวสบายหน่อย
7: เขาปีนเข้าไปเหรอครับ
5: ไม่ใช่มันเปิดได้เนี่ยที่กำลังให้เขากุญแจมา
2: ก็แมวใส่วิกนะ
0: พี่หนุ่มดูออกเลยเหรอคะ
2: พี่ว่าต้องเป็นวิกไม่น่าจะเป็นผมแกล่ะ
0: ค่ะ
2: เนี่ยแต่เมื่อกี้ป้าแมวแกบอกมาเขาคงไม่ให้เอาไว้หรอกคงต้องเอาออก
0: ก็น่าจะต้องเอาออก
2: จริงๆคุณเอาออกตั้งนานแล้ว
0: ใช่
2: เนี่ยฮะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูอันนี้สักนิดนึงไอ้ลูกกงตั้งแต่แรกอ่ะตอนที่อาร์มเข้าไปอ่ะลองดูสักนิดนึงนะที่เป็นลูกกง
0: ที่เป็นห้องแดน3
2: เป็นก่อนแดน3มันจะมีอันนึงเมื่อกี้ผมเหลือบอันนี้คือเป็นแดน3ใช่มั้ยไอ้นี่เป็นไอ้กงหมาใช่ไหม
0: อันนี้แดนสาม
2: อะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็มันมีอันนึงอะเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นจ่าพิชิตเขาลงอะเขาเอาภาพจากของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ป่ะ มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์อันนึงเลยอะอันนี้ป่ะถอยกลับมาอันนี้ป่ะมันเป็นตู้คอนเทนเนอร์ป่ะเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นตู้เหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะ
7: แล้วก็เอามาให้ผู้ป่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ในนี้เหรอคะ
2: โอ้แต่มันก็ร้อนนะ
7: โอ้น่าจะร้อน
2: ตู้คอนเทนเนอร์นี่ร้อนนะหลังคงหลังคามีหลังคาคุมก็ยังต้องร้อนนะ
7: ค่ะ
2: อันนี้เราตอนแรกไม่ได้สังเกตนะแต่จากพิชิตดราม่าเอดิตเขาเห็นพอดีเขาลงเมื่อกี้นี่คนส่งมาให้ผมดูอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์จริงๆด้วยอาร์มไม่เรียกอาร์มมาถามหน่อยสิอาร์มไปถ่ายมา
7: แล้วสบสไปตรวจแล้วเป็นตู้คอนเทนเนอร
2: ์ไม่รู้เหมือนกันเขาอนุญาตหรือเปล่า
7: ค่ะ
2: เนี่ย
7: หรือว่าเพิ่งมาตั้งเพิ่ม
2: ไม่รู้แต่ลักษณะถ้าดูแบบเนี้ยมันเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เลย
7: ค่ะ
2: โคตรร้อนนะตู้คอนเทนเนอร์แต่เขาก็มีการเอามาทำเป็นเหมือนที่พักกันนะไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มีนะแต่เขาอาจจะต้องมีการติดแอร์หรือติดฉนวนคุณอาร์มนฤชาครับอันนี้คือเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหม
8: ใช่ครับต
2: ู้
8: คอนเทนเนอร์
2: เป็นตู้คอนเทนเนอร์นะเขามีติดแอร์ติดอะไรไหม
8: บางตู้มีคร
2: ับ บางตู้มีนะ
8: ซึ่งวันแรกที่ลงไปก็ได้เห็นได้ถามแกเหมือนกันแกบอกว่าเป็นตู้แรกรับ
2: เป็นตู้
8: แรกร
2: ับ
8: แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว
2: อันนี้เป็นตู้แรกรับปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยใครมาปุ๊บเดี๋ยวให้นอนตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยมีทั้งแบบมีแอร์แล้วไม่มีแอร
7: ์อืม
2: โอ้แล้วมันไม่ร้อนเหรอ
8: ถ้าไม่มีแอร์แล้วมีแค่พัดลม
9: ผมว่าร้อน
2: ร้อนใช่ไหม
9: ผมว่าร้อนเพราะว่ามันดูแบบมันแออัดแบบมันไม่มีอากาศถ่ายเทฮะ
7: เอาอันนี้ชัดเลย
2: โอ้
9: อันนี้เป็นตู้อย่างนี้เลย
2: เป็นตู้อย่างนี้เป็นตู้อย่างนี้
9: ครับ
10: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
12: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง

0: เรียกดีแล้ว
1: ค
0: ำว่าท่าน
1: อ
0: ่ะท่านสบส5
1: ค่ะ
0: เรียกเยอะๆว่าท่านจะได้อาย
1: ค่ะพี่หนุ่มพูดถึงเยอะน่าจะลงพื้นที่สบส5กาญจนบุรีอะไรไม่ได้แล้วมั้งคะพี่หนุ่ม
0: หมายถึงพี่เหรอหมายถึงพี่คงไปไม่ได้แล้ว
1: ไปไม่ได้แล้ว
0: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรี
0: จับโดนจับขังอยู่ที่นี่
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นไรอันนี้เราพูดเพื่อติเพื่อก
1: ่อ
0: ท่านจะได้ก่อเพราะมันก็สงสัยจริงๆพี่หมวยสงสัยเหรอ
1: สงสัยค่ะ
0: พฤษภา68ปีที่แล้วท่านเดินทางไปตรวจสอบ
1: ค่ะ
0: ท่านบอกท่านไม่เจอเตียงแต่ในขณะเดียวกันอ้าวแม่พัดมานั่งในรายการผมถามบอกไอ้เตียงนี่มันอยู่กี่เตียง12เตียงแกจำได้เลย12เตียงอยู่มานานยังก็ตั้งแต่ท่านไปอยู่ถึงก็เจออ
1: ้
0: าวแต่ว่าสบส.ลงสบส.5ลงไม่เจอ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีแค่2อย่างเท่านั้นเองอ่ะคือ1ป้าแมวยกเตียงหลบหนี
1: วันที่สปส.มาตรวจ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ป้าแมวต้องเอาหนีกับ2สปส.มองผ่านสปส.5มองผ่าน
1: อ
0: าจจะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอาจจะไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ในขณะเดียวกันผมเชื่อว่าป้าแมวไม่เอาหนีเพราะกล้าที่จะเชิญอาร์มไปดูกล้าเชิญคนนู้นคนนี้ไปดูว่าเช่นฉันมีเตียงแบบนี้อ่ะถ่ายไปสิถูกไหม
1: เ
0: พราะเขากล้าที่จะให้คนเข้าไปดูว่านี่ฉันมีเตียงแบบนี้เพราะเขาเข้าใจอยู่เสมอว่าฉันไม่ผิดก็สบส.เข้ามาดูแล้วไงก็ฉันไม่ผิด
1: ใช่
0: เขาพูดย้ำคำนี้เลยว่าก็สบส.5มาดูคุณนายนาเนี่ยเขามาดูผอ.น่ะมันไม่ผิดใช่ไหมมีคำสัมภาษณ์ของเขาเลยแต่สบส.บอกเข้าไปไม่เจอ
1: ไม่เจอยืนยันว่าขณะนั้นไม่พบกรงลักษณะดังกล่าวอันนี้ที่ท่านอธิบดีบอกว่าเป็นการสอบถามทางผู้ตรวจสอบครั้งก่อนแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าตรวจครั้งนั้นก็คือไม่เจอกรง
0: ก็เนี่ยแหละครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้ใครพูดจริงพูดไม่จริงแต่ในมุมของทักษะความรู้สึกของผมกับพี่หมวยซึ่งทำข่าวนี้มาตั้งแต่เดย์แรกผมยืนยันเลยว่าทางป้าแมวเขายืนยันเลยว่าสปส.เขาไปตรวจแล้วฉันไม่ผิดเชิญคุณมาดูคุณหนุ่มมาดูเดี๋ยวนี้เลยมาเห็นกับตาผมส่งไปวันนั้นเลยส่งไปเนี่ยไปดูเลยเขาก็ไม่ได้เอาหนีเขายังมาแนะนำเอาทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเขามั่นใจตลอดว่าเขาไม่ผิดเพราะสิ่งที่เขาทำคือมันถูกแล้วเพราะสปส.อนุญาตอ่ะก็คุณชมคิดดูเองแล้วกัน
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับมีอีกไหมพี่หมวย
1: มีผู้ชายที่พี่หนุ่มพูดถึงนะคะผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นแพทย์ทหารคือตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอะค่ะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ทางป้าแมวแล้วก็จะมีจังหวะที่ผู้ชายคนนี้มาบอกว่าเดี๋ยวขอชี้แจงหน่อยขออธิบายเรื่องการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงว่าเป็นยังไงลองฟังดูค่ะ
2: ชายครับผมนาวาอากาศเอกดร.สมควรนะครับเป็นพี่ๆของน้องๆทั้งเขต5ตั้งแต่ประจวบถึงสุพรรณเราก็ดูแลกันนะครับก็ทีนี้ก็เป็นน้องผมครับผมมีศูนย์อีกศูนย์นึงครับ
3: เป็นพยาบาลชายเก่า
2: ใช่ครับโรงพยาบาลทหารครับเป็นหัวหน้ากองโรงเรียนจ่าอากาศครับ
3: ของสปส.คือ5เขต5รู้จักกันหมดเลยคืออะไร
2: รู้ครับเราจะมีกลุ่มไลน์ของสปส.5
3: อ๋อรู้จักกันคือสมัยประถมมัธยม
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสปส.5เนี่ยสปส.5นี่ไม่ใช่โรงเรียนนะครับเป็น
3: พี่เข้าใจที่บอกว่าพี่รู้จักเป็นพี่ๆของเนี่ยผมก็เลยงงว่ารู้จักกันยังไง
2: เนื่องจากว่าอายุผมเยอะกว่าน้องๆผมก็เป็นพี่ๆน้องๆเขาครับ
4: เราดูเขาเราจัดกันในไลน์อะค
2: ่
4: ะ
2: นะ
4: เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
2: ใช่ไหม
4: กันอะไรแบบนี้ค่ะ
0: นี่แหละฮะ
1: เขาบอกรู้จักเจ้าหน้าที่ของสปส.5ด้วย
0: รู้จักด้วยเจ๊แมวบอกไงป่ะมึงไม่น่าพูดเลย
1: เขาคือด็อกเตอร์สมควร
0: เจ๊แมวพูดจริงๆนะเจ๊แมวพูดจริงๆผู้ชมบอกไม่น่ามาพูดเลยอ่ะ
1: สมควรไม่สมควรเลย
0: เรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมเรียนตามตรงนะคือผมเองกับสบส.ก็รู้จักกันเดี๋ยววันนี้ผมทำผลกระแสเดี๋ยวท่านรองเลขาของท่านรองอธิบดีสบส.ก็จะมาแต่ประเด็น
1: อ
0: ่ะเอาจริงๆผมอยากฟังคำพูดของทางสบส.5ในพื้นที
1: ่
0: เพราะท่านเองจะให้ทางรองอธิบดีจะให้อธิบดีมารับหน้าแทนท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกส่วนหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าของท่านก็เข้าใจแหละว่าท่านอาจจำเป็นต้องพูดแต่ในขณะเดียวกันน่ะทางฝั่งของตัวศูนย์ไอ้นอสเซอรี่อันเนี้ยไอ้นอสติงโฮมเนี่ยเขาบอกเลยว่าสปส.5มีคนอนุญาตเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเองเนี่ยจะไปพูดยังไงกรอกหัวอธิบดีถูกไห
1: ม
0: ท่านจะพูดอะไรอธิบดีก็ต้องพูดตามท่านเพราะอธิบดีไม่ได้เห็นไง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องออกมาพูดสปส.5เนี่ยอันนี้คือเรียกร้องเลยต้องพูดใช่ไหม

0: ่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
2: อยู่ของสบส5เนี่ยถูกไหม
3: ค่ะ
2: แล้วที่สำคัญอีกอันนึงนะลูกเต้าเหล่าใครที่พาแม่ไปแล้วรู้ว่าที่นี่เป็นแบบนี้ถ้าป้าแมวผิดตัวลูกคนนั้นก็จะผิดด้วยร่วมกันไปกักขังเขาไว้เนี่ยผิดด้วยนะคือเป็นขโยงอ่ะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นลูกเต้าเหล่าใครที่เอาพ่อแม่ไปอยู่ที่นี่แล้วท่านรู้นะว่าที่นี่เป็นแบบนี
3: ้
2: ท่านอาจจะมีความผิดไปด้วยนะเนี่ยท่านลองมาแล้วท่านลองมาแล้วท่าน
3: ส
2: วัสดีครับท่านลองครับท่านบอกเบาๆหน่อย หนุ่มเบาๆหน่อย
3: ค่ะอ๋ออ่ะพี่หนุ่มแล้วถ้าเกิดว่าลูกไม่รู้อย่างกรณีของเบนซ์อย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: ทางเบนซ์บอกว่าไม่รู้เลยว่าแม่ไปอยู่ในที่ที่
2: เขาก็ต้องไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
3: เ
2: พราะถ้าเกิดแม่เขาไปแจ้งความมันก็เป็นเรื่องไงแม่ไปแจ้งความว่าเขาถูกจับตัวไปกักขังใครเป็นคนจับไปพาไปยังไงไปอยู่ที่นี่โดนทรมานแบบไหนโดนอะไรยังไงโดนหมดนะฮะต
3: ั้
2: งแต่กระดุมเม็ดแรกของแม่ดา
3: ค่ะ
2: ยาวหมดแล้วแหละโอเคพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไปไทยสมายบัสรถเมล์ไฟฟ้าคันสีน้ำเงินของคนไทยเช็คเวลารถเมล์ได้ทุกสายผ่าน LINE @tsbofficial
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: เคลียร์รอยฝ้าต้อง Wellnova เมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรม Bio CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ Porsche Center กลับมาพรึกครบทุก element ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The name you can trust 0911-911-911
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
13: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
14: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ก็จะรักพี่หนุ่มมากเลยค่ะ
2: สาธุขอให้รักเยอะๆนะ
1: ค่ะ
2: เราไปต่อ
1: โอเคเราไปต่อเราไปดูกู้ภัยนะคะเพราะว่าจะมีประเด็นเหมือนกันว่าทางคุณแม่เล่าว่าวันที่คุณแม่ถูกนำตัวจากบ้านมาที่ศูนย์ที่กาญจนบุรีอะค่ะมันมีการถูกทำร้ายร่างกายถูกต่อยท้องเราก็เลยไปตามกู้ภัยนะคะที่เป็นคนไปรับคุณแม่คือกู้ภัยบอกว่าพอเห็นข่าวเนี่ยเขาพยายามจะค้นหารูปเลยเหตุการณ์วันนั้นที่ไปรับคุณแม่เป็นยังไงแต่ว่ามันนานมากแต่สิ่งที่จำได้ก็คือตอนที่ไปรับคุณแม่ที่บ้านเนี่ยแม่โวยวายแม่โวยวายค่ะแล้วก็ตัวเขาก็ทำหน้าที่ในการรับส่งผู้ป่วยจิตเวชมาแบบเนี้ย10กว่าปีเขาไม่มีทางทำร้ายแม่เขาไม่ได้ต่อยแม่และที่บอกว่ามีการเปลี่ยนรถคือเขาเอารถไปจอดจริงระหว่างทางแต่ว่าตอนนั้นเป็นการเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มาควบคุมภายในรถก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายเพราะว่าเขามีการกำชับกับลูกน้องด้วยว่าอย่าทำร้ายร่างกายมันก็เป็นจรรยาบรรณของทางกู้ภัยแล้วทางกู้ภัยให้ข้อมูลว่าวันนั้นที่ไปคือแม่จะโวยวายตลอด
2: บอกด่า
1: ตั้งแต่หน้าบ้าน
2: หน้าบ้าน
1: ไปจนถึงกาญจนบุรีลองฟังเสียงกู้ภัยค่ะ
3: คุณเบนซ์นะโทรปรึกษาเรื่องแม่ก่อนแล้วคือแม่เนี่ยเขาประมาณว่าอารมณ์รุนแรงทำร้ายแม่และน้องเขาแหละน้ำเนื้อไม่ได้อาบไปถึงนี่ก็โวยวายเอะด่าทอทนทั้งหมดเลยแล้วเขาก็จะมีอาวุธพื้นน่าจะเป็นกับไก่ถ้าจนถ้าจะไม่ผิดนะจริงๆในรถมีกล้องนะแต่ว่ามันนานแล้วผมไม่สามารถจะหาข้อมูลตอนนั้นได้ที่เขาให้ข้อมูลว่าผมไปต่อยเขาอะไรเขาเนี่ยทีมงานผมไม่ได้มีใครเป็นคนไปทำร้ายเลยไม่มีใครเอามือไปปิดปากเขาซึ่งลูกเขาเป็นพยานได้ผมจะบอกทุกคนเสมอในทีมงานว่าอย่าเอามือไปปิดปากคนไข้นะคุณไปปิดปากเขาอ่ะเขากัดมือคุณมาคุณไม่รับผิดชอบนะเว้ยข้อมูลเขาถือว่าผมเสียหายมากผมอุ้มขึ้นรถซะเพราะแกอารวาสแกจะทำร้ายทุกคนที่นี่หมดเลยถึงบนรถต้องขออนุญาตมัดนะเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยถ้าเกิดว่าแกอารวาสบนรถหรือแกทำร้ายเจ้าที่บนรถเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าคนไข้หลุดบนรถหรือคนไข้วิ่งหนีเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะไม่ได้เปลี่ยนรถครับไปเพิ่มเจ้าหน้าที่ครับไปรับคนเพิ่มครับ
2: อ๋อไปรับเจ้าหน้าที่เพิ่มก็ใช้รถคันเด
3: ิ
2: ม
3: แกอารวาสนะครับอารวาสแกด่าแต่กรุงเทพยังกาญจนบุรีเลยครับหนักมากแกถุยน้ำลายแกพยายามจะทำร้าย
2: เนี่ยนะฮะก็มีคนส่งเข้ามาเหมือนกันบอกว่าก็แกไม่ป่วยแกก็ต้องสู
1: ้
2: แกก็ต้องด่าท
1: อ
2: แกก็ต้องพยายามเอาตัวรอดออกมาก็ต้องมีการด่าบอกก็เป็นปกติของคนที่เป็นคนปกติว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
2: แต่ว่าถามว่าอาจจะมีอารมณ์รุนแรงไหมมีแน่ๆคือเพราะเท่าที่ดูส่งจากอดีตนะต้องใช้คำว่าอดีตดูจากการพูดคุยหรือการอะไรกับทางครอบในครอบครัวกันเองอ่ะก็อาจจะมีความรุนแรงในครอบครัวกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพออยู่ดีๆลูกชายบอกว่าแม่เป็นบ้าไม่ดีปกติไม่ดีก็เอาคนมารับออกไปแม่ก็ต้องสู้เพราะท่านแม่ก็ต้องบอกท่านไม่ได้บ้า
1: ค่ะ
2: ก็ต้องพยายามออกจากรถให้ได้แต่ทางกู้ภัยบอกไม่ต่อยแม่บอกมีต่อย
1: ค
2: ่ะกู้ภัยบอกเขาก็เสียหายนะ
1: อ
2: ันนี้ออกให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าก็เขาก็อยากต้องการจะชี้แจงเหมือนกันในมุมของเขาเขาไม่ได้ทำร้ายร่างกายแล้วก็เป็นคนพาแม่ไปจริง
1: ๆค่ะ
2: มีการไปเปลี่ยนรถไม่ได้ถามนี
1: ่คือเขาบอกว่าระหว่างทางเนี้ยไม่ได้มีการเปลี่ยนรถนะคะแต่ว่ามีการจอดเพื่อจะเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่มาดูแลไม่ได้มีการเปลี่ยนรถแน่นอน
2: จอดเพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่มาดูแล
1: ใช่ค่ะระหว่างทางไม่มีการเปลี่ยนรถพยาบาลตามที่ถูกกล่าวหาแต่เป็นการเพิ่มเจ้าหน้าที่มีการจอดเพื่อเพิ่มเจ้าหน้าที่มาคุมหลังรถค่ะ
2: แล้วใบเบยส่งตัวไม่รู้มีป่ะเนอะที่ว่าป่วย
1: อันนี้ไม่
2: เขาก็ไม่อาจจะไม่ได้ถามมันเดี๋ยวลองเช็คอีกทีดูก็ได
1: ้ค่ะ
2: เนาะเหนื่อยแล้วพี่หมวยแล้วทำเรื่อง
1: ค่ะเรื่องนี้ยาวมาก
2: ยาวมากโอ้โหคนดู
1: แล้วคนตามพี่หนุ่มเยอะมากเลยค่ะเมื่อวาน
2: ดูเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ดูเรื่องนี้เราก็ถูกพูดถึงเยอะอะค่ะ
2: ผมว่านะถ้าเกิดไว้ผมวิเคราะห์เองอะผมมองว่าหนึ่งเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเหมือนละครแนวตั้งว่าเฮ้ยมันจริงเหรอลูกพาแม่ไปส่งสถานที่ที่แบบกักขังและทำร้ายร่างกาย
1: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ลูกชายโยนให้ลูกสาวลูกสาวก็มีส่วนเหร
1: อ
2: จากตอนแรกคนกำลังแบบขอแป๊บเบาแป๊บนึงนะทางฝั่งนู้นขอเบาแป๊บนึงนะขออย่าเพิ่งพูดนะฮะแป๊บนึงนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพี่พูดถึงไหนเลยลืมไปเลย
1: คือลูกชายกับลูกสาว
2: ครับ ลูกชายกับลูกสาวเองเนี่ยก็มีปัญหากันอีกโดยลูกชายก็โยนให้ลูกสาวอีก
1: ค่ะ
2: ใช่ไหมว่าลูกสาวเป็นคนวางแผนนู่นนี่นั่นให้แม่เอาแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนลูกสาวก็ไม่ใช่พวกพี่สะใภ้ต่างหากมันวนหนีมันเหมือนในละครพี่หมวยแล้วที่สำคัญผมเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเสพเรื่องของข่าวน้ำท่วมฝนตกภัยพิบัติที่เราต้องคอยระวังตัวกันเนี่ยเราก็แบบเราดูกันเยอะแล้วก็ทุกสื่อก็จะนำเสนอเรื่องนี้ยาวอย่างนี้เลยรวมถึงโหนกระแสด้วยพอมาวันหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องมันถูกเปลี่ยนปุ๊บแล้วมีเรื่องแบบนี้เข้ามาพอดีเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยสนใจหรืออยากจะติดตามรวมไปถึงเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อเลยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะอันนี้มีคนพูดถึงเยอะมากว
2: ่
1: าไม่อยากเชื่อว่ามีภาพแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเราแล้วก็ตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปอะค่ะปรากฏว่าไม่ได้มีเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงแต่ว่าไปเจอเด็กด้วย
2: เด็กอายุ15
1: อายุ15แล้วเด็กเนี่ยค่ะพยายามเดินเข้ามาหาสื่อเลยบอกว่าผมอยากกลับบ้าน
2: อ
1: ันนี้สะเทือนใจนะคะลองดูคลิปก็ได้ค่ะ
4: ก็มีการเคยเห็นการทำแต่ไม่ได้ใช้แรงกว่านะแบบรถหลังอะไรเงี้ย
5: นี่ก็ใช้ไม้พายใช้ไม้พายเข้าไปกวนเขาไม่ยอมกวนใช้แบบใช้แบบนี้เจอกระเพราจะเลี้ยงเหมือนกินพวกต้มไข่ตับหมูครับเขาเปล่าเริ่มกินไม่ได้ไม่ได้กินข้าวไข่ลวกของ
4: ไข่ลวกไข่ยังไม่สุกแล้วก็เหมือนไม่สุกแล้วก็มาวัดกินกับข้าว
5: เราไม่ได้ยู่ก็ลำบากทำไมไม่ได้พูดไม่ได้เนื้อข้าวหมุน
4: ติดต่อพ่อแม่ก็ไม่ได้
5: ผมอยากกลับบ้าน
4: ครับผมอยากกลับบ้าน
5: ผมอยากกลับบ้านครับ
4: ผมอยากกลับบ้านอยู่ที่นี่กินข้าวแม่อร่อยครับไม่มีอะไรที่เหลือบ้างครับมีแต่กับเขาเหมือนให้มากิน
1: เรื่องเด็ก15ทางเพจดาว8แฉกก็เกาะติดนะคะโดยได้ลงเอาไว้ค่ะบอกว่าเด็กถูกขังอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีกรงเหล็กและลวดหนามเด็กคนนี้เล่าให้ฟังว่าถูกส่งมาเพราะพฤติกรรมดื้อและสูบกัญชาต้องการให้ช่วยบอกแม่ว่าผมอยากกลับบ้านทีมข่าวติดต่อไปที่แม่ของน้องนะคะก็ได้รับการยืนยันข้อมูลตรงกันแล้วก็แม่เพิ่งทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของลูกชายก็คือจากที่เห็นจากสื่อเนี่ยแหละค่ะตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะว่าคือสถานที่ดูแลแห่งนี้ไม่เห็นหรอว่าลูกแม่คือเด็กแล้วเด็กควรจะได้รับความคุ้มครองไม่ได้มาอยู่ในภาวะที่อยู่ในลูกกรงแบบนี้
2: ครับคือเด็กเนี่ยสูบกัญชา
1: เราดื้อ
2: แล้วก็ดื้อแม่ก็เลยอยากจะให้มาอยู่ที่นี่มาเหมือนแบบเลิกกัญชาซะ
1: อ
2: ะไรอย่างเงี้ยปรากฏแม่เพิ่งมารู้ที่หลังว่าโอ้โหจากข่าวว่ามันเป็นแบบนี้เหรอ
1: โอ
2: ้
1: โห
2: เนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะฮะสุดยอดเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วคุณผู้ชมคิดดูดีๆนะที่แห่งเนี้ยเขารับดูเนี่ยทางฝั่งของตัวแม่เนี่ยเขาจ่ายเนี่ยนะทางลูกชายเนี่ยเขาจ่าย
1: 20,000 กว่าบาท
2: 20,000 กว่าบาท 25,000 28,000 25,000 อะไรเงี้ยผมตีกลมๆ 20,000 กันแล้วกัน
1: ค่ะ
2: 20,000 คุณผู้ชมรู้มั้ยในเนี้ยมีคนอยู่กี่คน93คน
1: เ
2: ดือนนึงเนี่ย1.8 ล้านนะ
1: ค่ะ
2: เดือนนึง1.8 ล้านนะคุณผู้ชมรายได้ที่เขาได้เนี่ยคนนึงเนี่ยตีพี่อยู่ลองคูณดิเนี่ย 20,000 อ่ะ
1: ค่ะ
2: 20,000 ผมไม่ตีกลมๆ 20,000
1: ค่ะ
2: 93คน 20,000 พี่หมวยลองคิดคูณดู
1: ล้าน 960,000 ป่ะคะ
2: ล้าน 900,000 เดือนปีเดือนนึงกับ2ล้านนะ
1: ใช่
2: ปีอีก12เดือน10เดือนก็20ล้านก็อีก2เดือนมันเท่าไหร่24ล้านปีละ24ล้าน
1: ค่ะ
2: เปิดมา20ปีอันนี้ผมคิดแบบรายได้นะยังไม่ได้หักรายจ่ายที่เขาจะต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรของเขานะแต่ถ้าเขาคิดในเรทเนี้ย 20,000 เนี่ยเปิดมา20ปีเนี่ย
1: ปีละ24ล้าน
2: ปีละ24ล้าน
1: 480ล้าน
2: 400กว่าล้านนะ
1: ค่ะใช
2: ่เยอะมาก
1: ค่ะ
2: เพราะแต่นี้แต่อันเนี้ยเราพูดถึงจำนวนคนณนะวันนี้ที่เราประเมินนะที่เขาบอกมาว่ามี92 93คนนะ
1: ค่ะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: กี่คนนะพี่หมวยในข่าว92ใช่ไหม
1: หรือ98เดี๋ยวนะคะอ๋อ92อ่ะ
2: 92อ่ะผมจำไม่ค่อยอ่ะ92
1: ค่ะ
2: 92เนี่ยคูณคุณผู้ชมเอา 20,000 คูณดิเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: ล้าน8
1: ล้าน8
2: ล้าน8 4,000
1: ล้าน8 40,000
2: 40,000ผมตีให้ล้าน8ล้าน8 10เดือนก็เท่าไหร่อ่ะ10เดือนก็18ล้าน
1: ค่ะ
2: น
1: ะ
2: บวกอีก2อีก2เดือนกับ3ล้าน6
1: ค่ะ
2: นะเท่าไหร่เหรอพี่หมวย
1: ก็เป็น20 21ล้าน6ใช่ไหมคะเอ้ยเดี๋ยวกด
2: คิดเลขดีกว่าง่ายง่ายที่สุดเลย
1: ค่ะ
2: นี่นะทั้งหมด92นะคูณด้วย 20,000 ล้าน8 400,000เอ้ยล้าน
1: แ
2: สนล้าน8แสน 40,000 นะฮะคูณด้วย12เท่ากับปีนึง22ล้านเกิดมา20ปีคูณ20ถ้าจำนวนนี้นะ400กว่าล้าน
1: ใช่ค่ะ441ล้านค่ะ
2: ก็เดือนละล้าน8จากจำนวนนี้นะคิดจากจำนวน90กว่าคนที่เขามีอยู่ณวันนี้เลยนะ
1: ค่ะ
2: แต่เดือนอื่นๆเขาอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เราตอบไม่ได
1: ้
2: แต่ตัวเลขกลมๆก็ผมตีให้จากตัวเลขวันนี
1: ้ค่ะ441ล้านค่ะ
2: อ้าวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33

0: ผู้ชมครับเมื่อวานนี้หลังที่นำเสนอออกไปนะฮะมันก็กลายเป็นไวรัลนะครับแล้วคนเองก็ตามเรื่องนี้กันเยอะมากเลยนะครับคือแต่ละบุคคลเองก็มีการแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูควันหลงกันหน่อยผู้ชมครับลองดูฮะอันนี้เป็นคุณน้ำชานะฮะบอกจับแม่ขัง2ปีนะแบบทรมานนี่นั่งคิดนะถ้าแม่ไม่แอบหาทางขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองนะฮะจนกระทั่งสำเร็จเนี่ยคือแม่อาจจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิต2ปีไม่ใช่2วันนะเนี่ยครับปรากฏว่าทำไมรู้ไหมในภาพเราไม่มีภาพเข้ามาหรอคลิปเขาว่า
1: โอ้เขามีเขา
0: เนี่ยเขาเคลี้ยง
1: ค่ะ
0: เขาดูอยู่แล้วเขาขยำกระดาษปลาแล้วก็บอกเขาโกรธลูกนี่ปลาลูก
1: ค่ะ
0: แต่น้ำชาไม่รู้มันเฉียดมาโดนหัวพี
1: ่ค่ะ
0: เพราะพี่บางทีกล้องเขาก็ตัดมาที่หน้าพี่ม
1: ั้ง
0: คุณลูกนี่ปลาหัวเบนซ์หรือปลาหัวพี
1: ่ค่ะ
0: น่าจะพี่ละมีอีกนะเอาลองดูนะ
1: เจ๊ไก่ค่ะ
0: เอานี่เจ๊ไก่เจ๊ไก่พูดดีมากเอาลองฟังดูนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้แม่เขานั่งอยู่ด้วยแม่ต้องฟังนะอันเนี้ยเอาเปิดเสียงดังๆให้แม่ได้ยินด้วย
2: สะสมกันมายาวนานแล้วก็แก้ปัญหากันด้วยวิธีที่ผิดแม่ก็ไม่ถูกนะแม่นี่อารมณ์รุนแรงตบตีลูกเด็กมันโตแล้วไงมันสู้กลับคือแม่จะคิดว่าเด็กเนี่ยยังไงก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นลูกต้องสอนต้องดุต้องด่าแล้วดูท่าทางเนี่ยทั้งลูกสาวทั้งลูกชายเนี่ยทำงานก็ไม่เก่งทำธุรกิจก็ไม่ได้คือพาตัวไม่รอดอ่ะแล้วแม่อ่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวอ่ะมึงเครียดจากการทำธุรกิจนู่นนี่นั่นบางทีก็อารมณ์รุนแรงโมโหแรงมาลงที่ลูกมีเยอะแยะที่นี่แก้ปัญหาไม่ได้แม่อารมณ์รุนแรงจะพาไปหาหมอแม่ก็คงจะไม่ยอมไปน้องก็ปรึกษาพี่ก็ซุมหัวกันทำยังไงก็ได้ให้แม่ออกไปจากชีวิตก่อนกลัวลูกเขาทั้งสองคนน่ะมีทั้งความหวาดกลัวกดดันแล้วก็มีความโกรธสะสมอยู่แม่ก็รักลูกไม่เท่ากันแต่แม่มึงยังไงก็คือแม่เขารักลูกเขาพร้อมที่จะให้อภัยลูกทุกอย่างแล้วมึงดูนะแม่คนนี้ที่ฟังจากในข่าวในหงกระแสนะแกซื้อบ้านซื้อรถสู้ลูกสาวแล้วก็อยากให้ทุกลูกชายเนี่ยได้ทำธุรกิจจะได้ทัดเทียมหน้าตากับเมียนี่ไงนี่ไงมันเป็นบริบทในครอบครัวที่มันไม่อบอุ่นแม่อาจจะคิดว่าลูกยังเด็กกูต้องสอนกูต้องดุกูต้องด่าแต่พอเด็กมันโตแล้วความคิดมันเปลี่ยนก็เลยส่งแม่ไปให้พ้นสายตาแต่ที่ส่งไปอ่ะมึงมันดันเป็นขุมนรกดีๆนี่แหละนี่ทำไปทำมา2ปีกว่าผ่านไปตังก็เริ่มไม่มีลูกสาวหาตังเองไม่ได้เริ่มตามหาแม่นะชีวิตที่เคยสุขสบายมันจะเริ่มไม่สุขสบายแล้วมึงที่พี่เอกที่หุ่นกระแสบอกพอกันทั้งพี่ทั้งน้องถ้าตังไม่หมดคือไม่ได้ตามหาแม่ส่วนโรงงานไม่ว่าแม่จะเปิดกิจการหรือปิดกิจการนะคะมันก็ยังเป็นของแม่ 100% ใครจะทำบริษัทเข้าไปใหม่ไปสวมไปอะไรก็แล้วแต่โรงงานยังเป็นของแม่ 100% แต่โรงงานนี้แทนที่บริษัทจะเป็นของลูกชายมึงเห็นอะไรไหม ลูกชายไม่มีหัวทางธุรกิจหัวอ่อนพรุ่งนี้ตามดูกันต่อไปสมาชิกสำหรับเรื่องของป้าแมวกับการเปิดศูนย์รับดูแลถ้าเป็นเหมือนที่ลูกชายเขาบอกนะโอ้โหหน้ามือกับหลังตีเลยเก็บเขาเดือนละ20,000-30,000เขาว่าอยากให้แม่เขาอยู่สบายนี่แหละอยากให้แม่พ้นสายตาแต่สุดท้ายปัญหาก็ไม่จบแต่เวรกรรมอ่ะเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอ่ะพาแม่ไปอยู่สถานที่แบบนั้นอ่ะทำให้แม่ได้รับความลำบากทุกทั้งกายทุกทั้งใจอ่ะเวรกรรมมันเกิดขึ้นแล้วเพราะงั้นเราน
0: ี่เจ๊ไก่หัวเราะ
1: แต่แกพูด
0: แต่แกก็พูดดีนะแกพูดแบบเป๊ะเลยแกพูดตรงเลยมีอีกเอาดูที่มีใครอีกเอามา
1: ค่ะ
0: เปิดดูไปนี่อาจารย์เบียร์อะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรพี่หมวยสังเวชมากสรบสรบอ่านว่าอะไรพี่หมวย
1: สรบ
0: สรบ
1: สรบสังเวชมากของแต่วันนี้
0: อ่านยากแล้วกู
1: แล้วอาจารย์เบียร์ก็มีคลิปอธิบายเนี่ยค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะลองฟังดู
3: ได้พักเต็มที่วันนี้ออกกระแสกูก็ดูกูว่างอะวันนี้ได้พักเต็มที่ก็เลยมีโอกาสได้ดูกูสลดสังเวชเหมือนกันเนาะเห็นแล้วก็แบบโอ้อันนี้เจ้าวัตสังขาราอุปาชวายธรรมมิโนมากเลยอุปาชิตุอุอะไรวะปุริวชติเตสังวูปสโมสุโขมากเอาจริงๆนะลูกก็อย่างที่ในรายการบอกอะพ่อกันทั้งคู่แย่หมดอะไม่มีใครดีพอเวลาเงินทำท่าจะหมดก็นั่นแหละแล้วทำไมจู่ๆไปรับแม่กลับมาเงินจะหมดก็เลยไปรับแม่กลับมาไม่มีจะจ่ายกันแล้วไม่มีอะไรจะกันละฟังแล้วมันน่าหดหู่ใจนะกูสงสารคนที่เป็นแม่เข้าไปอยู่ในนั้นเป็นปี
0: คนมาขับเราสองคนอีกว่าอ่านไม่ออก
1: จริงจริงเราต้องเป็นสลบสังเวช
0: สลบเหรอสลด
1: สลดหรื
0: สลดสังเวชแต่แกเขียนผิดหรือเปล่าอ่านขึ้นมาดิอาจารย์เบียร์เขียนผิดหรือเปล่าหรือผมอ่านผิด
1: แกเขียนสลบ
0: สลบหรือเปล่าฮะต้องเป็นสลดสังเวชอาจารย์เบียร์พิมพ์ผิดแล้วทำให้ผมอ่ะโดนหัวเราะจันเบียร์เนี่ยไม่ได้เรื่องเลยพิมพ์ภาษาไทยยังพิมพ์ผิดเลย
1: จันเบียร์ดูอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจันตามดูวันนี้ด้วย
0: มีอีกไหม
1: มีอีกค่ะมีคุณโดมปกรณ์ลำค่ะโหนักศึกษาวันนี้ในฐานะลูกชายที่เติบโตมากับคุณแม่บอกได้เลยผมรับไม่ได้ทนดูไม่ได้จริงๆมีหลายท่านเลยค่ะเห็นมีคุณอ้นสราวุธก็มีการโพสต์ถึงโหนกระแสเมื่อวานแต่ที่หมวยชอบหมวยชอบทางเพจอีป้าข้างบ้าน
0: ป้าข้างบ้านว่าไง
1: อ่ะอันนี้ของคุณอ้นอันนี้คุณอ้น
0: คุณอ้นนะ
1: ค่ะ
0: อ้นสีพันธ์เหรออ้น
1: อ้นสราวุธ
0: อ้นสราวุธ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูสิ
4: รู้สึกอะไรบ้างไหมครับในชีวิตผมไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยผมตกใจมากครับสวัสดีทุกคนนะครับอ้นสราวุธมาทองนะครับหรือวลิพ้นก็ได้นะครับข่าวนี้นะครับจริงๆแล้วเห็นว่าจะมีภาคต่อผมก็รอดูอยู่แวบแรกคือผมรู้สึกอึ้งครับคืออึ้งโดยการที่ไม่รู้จะเริ่มประเด็นไหนก่อนเพื่อนผมไม่รู้ว่าจะอึ้งกับสถานที่ก่อนอึ้งกับวิธีการที่เขาพาแม่ไปโรงพยาบาลอึ้งกับกระบวนการที่เหมือนจะมีการบิดเบือนรายละเอียดต่างๆอึ้งกับรายละเอียดที่ดูแล้วแบบฮะผมไม่รู้จะวันนี้เพื่อนไม่รู้จะพูดกับเรื่องไหนดีครับ
0: นะหล่อนะ
1: หล่อมาก
0: หล่อนะแล้วมีอะไรอีป้าข้างบ้าน
1: มีอีป้าข้างบ้านค่ะผมชอบ
0: ป้าข้างบ้านยังไงเอาเบื้องหลังมาฝากในขณะที่ทุกคนกำลังซื้อ
1: กำลังซึ้งลูกก้มกราบแม่คือพ่อหนุ่มกูก็ดูเลิกลากแต่ก็ทำหน้าที่ได้ดี
0: อันเนี้ย
5: วันนี้ขอบคุณนะสำหรับที่เกี่ยวนะครับก็วิธีของนกสัตว์นะครับมีชื่อว่าแบ็คซี
0: ไม่เดี๋ยวก่อนนะไอ้คลิปนี้มันน่าจะเป็นทีมงานผมถ่ายแล้วส่งไปให้นักข่าวนะทีมงานถ่ายใช่ไหมเริ่มส่งให้นักข่าวเหรอ
5: เดี๋ยวดีพัสครับช่วยเป็นอาวการส่วนระยอนก็จ
1: ุดเปลี่ยนนะฮะดร.นกของเราค่ะ
5: น้ำหอมนะครับแล้วก็ผม
0: อันนี้ภาพนี้มันต้องเป็นทีมงานถ่ายแล้วมันต้องหัวเราะเยาะผมด้วยหัวเราะพี่ด้วย
1: อ๋อหัวเราะในห้องส่ง
0: หัวเราะนั่งหัวเราะเยาะพี่อยู่ว่าพี่แบบทำตัวไม่ถูกแล้วก็ไปขายของอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถ่ายก็เป็นเสียงหัวเ
1: ราะ
0: เนี่ยแล้วนักข่าวก็ไปลง
1: ตอนหัวดูอยู่ที่บ้านที่เป็นจอข้างจอแบบถ่ายทอดออกมาเราไม่เห็นภาพเบื้องหลังแบบนี้แต่ว่าในใจหัวก็รู้สึกขำนิดๆแล้วก็พอมาเห็นทุกคนก็
0: ดูไม่นิด
1: ใช่พ่อดูเลิกลักจริงค่ะ
0: ไม่หรอกคือมันทำอะไรไม่ถูกไงมันแบบเอาไงคือเมื่อไหร่จะยกเมื่อไหร่คือเอาจริงนะคือเบนซ์ก็ก้มไปกราบนานเหลือเกินอ่ะบางทีก็คิดในใจทำไมแม่เอาตีนถีบสักทีเลยจะได้แบบผมจะได้แบบเข้ารายการสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ก้มอยู่นั่นอ่ะผมก็เลยเอาโอเคจบรายการแล้วมันนานแล้วปล่อยไม่นานไม่ได้แล้วทนายแก้วเขาแบบงักงงอะไรก็ไม่รู้กับเอกสายไหมก็ยืนงงกันอยู่ยังไงไม่รู้ทำตัวไม่ถูก
1: พี่ก็เลยขอบคุณเลย
0: ใช่ก็เลยขอบคุณเลยนั่นแหละ
1: อันนี้หัวชอบคลิปนี้มากค่ะเขาคือเขาหัวเราะเขาขำมากลองเปิดดูก็ได้ค่ะคลิปของน้องคนนี้
5: ขอบคุณนะสำหรับคำที่เขียนก็วิธีของน้องขันนะครับมีคุณว่าแบ็คซีมีนี่ครับหายเลยนะขอบคุณนะครับสำหรับนี่นะฮะหาชิ้นเขียนครับที่ชอบการตกใจ
0: อายจริงๆเนี่ยอายมากเลยเนี่ย
1: แต่ลูกค้ารักพี่หนุ่มค่ะสปอนเซอร์รักพี่หนุ่มค่ะ
0: เขินเขินโอ้โห
1: แต่เสียงพี่หนุ่มซอฟมากเลยนะคะในการขอบคุณสปอนเซอร์เมื่อวาน
0: ก็เป็นกระโชกโขกห้างไม่ได้เขากำลังซึ้งกันอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับก็ยังต้องพูดอย่างนี้ไม่ทำยังไง
1: พอขอบคุณเสร็จพี่บอกว่าติดตามวันนี้เสียงพี่หนุ่มถึงกลับมาเหมือนเดิม
0: ลืมมันไป
1: ค่ะ
0: อย่าไปเห็นภาพนี้ลืมมันไปนะเอาคุณผู้ชมไปดูอีกสักนิดนึงนะฮะข่าวของทางหมอบีนะฮะกับทางพระอลงกตคุณผู้ชมครับก็คดีนี้ต้องย้อนกลับไปนะเมื่อเดือนสิงหาคมปี68คุณผู้ชมจำได้ไหมครับตำรวจกองปราบ

0: การประกันตัวคุณผู้ชมครับล่าสุดศาลพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าอดีตพระอลงกตเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเลยฮะให้ลงโทษเป็นกระทงความผิดไปโดยลงโทษจำคุกในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์กระทงละ6ปีครับฐานร่วมกันฟอกเงินจำคุก3ปีแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษลงนะฮะกระทงละ1ใน3ครับดังนั้นข้อหานะฮะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เนี่ยนะครับรวมทั้งหมด185กระทงจำคุกทั้งหมด740ปีครับฐานความผิดร่วมกันฟอกเงินเหลือจำคุก2ปีเมื่อโทษรวมกันทั้งหมด2ฐานแล้วจับโทษโทษนะฮะเป็นมีโทษจำคุกทั้งหมดนะฮะ742ปีส่วนหมอบีครับ386ปี1840เดือนครับคุณผู้ชมครับแต่จำเลยนะฮะให้การเป็นประโยชน์นะครับก็ให้จำคุก50ปีครับร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทโอ้โหคุณผู้ช
1: ม
0: ถ้าเกิดว่าโทษของประเทศไทยไม่ได้มีจำคุกแค่50ปีแล้วให้จำคุก742ปีกับ386ปีคุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันทั้งผมทั้งคุณตายไปแล้วเกิดขึ้นมายังเห็นหมอบีกับพระอลงกตอยู่ในคุกอยู่เลย
1: ใช่
0: ตื่นมาจากท้องแม่ท้องพ่อท้องแม่ตื่นมาปุ๊บอ้าวหลวงพ
1: ่อ
0: ตายไปอีก80 90ปีตื่นมาอีกอ้าวหมอบีกี่รอบเนี่ยตายกี่รอบเนี่ยถึงจะเจอเนี่ยถึงจะหยุดเจอเนี่ยเยอะมากนะ
1: เยอะ742
0: โอ้โหเนี่ยฮะเรียบร้อยคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือศาลชั้นต้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวก็ต้องไปดูนะครับว่าทั้งฝั่งของตัวพระอลงกตกับหมอบีเขาจะอุทธรณ์ไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขา
1: ค่ะ
0: เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ได้ยังฎีกาได้ต่างๆนานาก็ต้องว่ากันไปครับแต่ว่าคดีแบบนี้ดูทรงแล้วมันยาก
1: ค่ะ
0: มันยากใช่ไหมแก้วรู้เหรอเรื่องอะไรเนี่ย
2: หูครับก่อนเลย
0: ฮะใช่ครับใช่ครับก่อนนะรู้เหรอ
2: เรื่องการจำคุกแค่50ปีครับ
0: ไม่ใช่ถามว่าจริงๆนะอุทธรณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะตามชั้นต้นถูกไหม
2: ถ้าเกิดไม่มีพยานหลักฐานใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นครับ
0: เป็นแบบนั้นเนาะ
2: ครับ
0: โอเคใช่ครับตลอด
1: ใช่คร
0: ับใช่ครับตลอดไม่ได้ฟังเลย
1: ค่ะ
0: นะสุดท้ายนะฮะสุดท้ายคุณผู้ชมครับคุณพุทธอภิวันครับก็เป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังฮะวันนี้เดินทางไป DSI นะครับพร้อมกับทางสลิปที่เคยนำเข้าไปบริจาคให้กับมูลที่หนึ่งนะฮะประมาณรวมๆแล้ว 400,000 บาทครับในช่วงที่มีปัญหาเรื่องข้อพิพาทของชายแดนไทยกัมพูชาครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าโอนเงินเนี่ยเข้าบัญชีมูลที่โดยตรงครับไม่เคยโอนเข้าส่วนตัวขณะที่ทาง DSI ก็จะมีการเชิญคุณหนุ่มกัญชัยครับซึ่งเคยบริจาคให้ไปพบคุณหนุ่มกัญชัยก็จะเข้าไปพบในวันศุกร์นี้นะฮะในช่วงเย็น
1: ค่ะ
0: นะครับคุณพุทธเปิดเผยยังไงพี่หมวย
1: ค่ะคุณพุทธบอกว่าเดินทางมาตามคำเชิญของ DSI เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็สลิปการโอนเงินบริจาคคือเคยโอนเงินเข้ามูลนิธิ1 2ครั้งนะคะครั้งแรก 300,000 บาทครั้งที่2 100,000 รวมเป็น 400,000 บาทช่วงเหตุการณ์ชายแดนแล้วก็ช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมโดยคุณพุทธก็ยืนยันว่าโอนตรงเข้ามูลนิธิเท่านั้นไม่เคยโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลแต่อย่างใด
0: ครับโอเคก็เดี๋ยวคุณพูดไปแล้วเดี๋ยวคุณหนุ่มกัญชัยเขาจะไปวันศุกร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะคือจริงๆแล้วก็คือเขาเรียกมาก็ต้องไปไม่รู้ทำยังไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ต้องไปก็ต้องไปชี้แจงว่ามันอะไรยังไงก็เดี๋ยวคงต้องไปของเรื่องของไอ้ลูกกงนั่นแหละนะที่ไอ้โสธรชัย
1: เนอร์ซิ่งโฮม
0: นะฮะ
1: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: ยาน้ำแก้ไอไอยาลาไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรัก

0: สุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็จะเป็นอีก1 EP นะฮะที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันมาเรื่องราวของทางคุณแม่ณภัทรนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอร้องขอความเป็นธรรมทางรายการโหนกระแสมาครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางลูกชายของเธอคือคุณเบนซ์เพราะเธอเองเนี่ยไปถูกลูกชายนะฮะจับตัวให้คนมาจับตัวครับแล้วก็พาไปที่นัสซิงโฮมแห่งหนึ่งครับเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุคือที่นั่นนะชื่อว่าโสธรชัยนัสซิงโฮมคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตัวเธอบอกว่าเธอไปอยู่ที่นั่น2ปีครึ่งไปอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันจะก็ต้องทนอยู่ให้ได้แต่มันไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรคุณผู้ชมครับในนั้นเนี่ยมันเป็นลูกกรงมันเป็นเหมือนคุกมันไม่ได้เป็นที่ดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญครับที่นั่นมันเป็นแค่สถานประกอบการในการที่ดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นเองไม่ได้ดูแลผู้ป่วยหรือดูแลแบบคนที่สติไม่สมประกอบหรือสติไม่ดีที่มันแบบขั้นแดงหรือสีแดงนะเขาบอกให้ดูแค่สีเขียวเท่านั้นแต่อันนี้คุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าไปละเมิดนะคือทำเกินกว่านะฮะแล้วก็มีลูกกงอยู่ในนั้นโดยการเขาอ้างนะครับว่าสบส.เนี่ยสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาตเขาเพราะฉะนั้นเขาเชื่อโดยสุจริตใจเลยว่าที่แห่งนั้นถูกต้องเพราะสบส.5สบส.ในพื้นที่กาญจนบุรีไปตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งพาร์ทกันละกันถึงเรื่องราวเหล่านี้นะฮะผ่านทางแม่พัดอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับทางลุงช้างนะฮะเป็นคนที่เคยอยู่ในศูนย์พักพิงมีลุงเอก็เคยอยู่ในศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็มีคุณหนูก็เคยอยู่ที่นั่นเหมือนกันสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีฮะนี่แม่พัดนะเปิดหน้าเปิดตาสู้เลยนะนะฮะข้างๆก็คือทางฝั่งลุงช้างแล้วก็ลุงเอนะแล้วก็ทางฝั่งของคุณหนูนะคุณหนูครับคุณหนูโอเคนะคุณหนูไม่ต้องเขินเดี๋ยวเขาเบอร์ให้ขอเบอร์ภาพไว้หน่อยก็ได้นะนะครับและแน่นอนครับอีกมุมนึงนะฮะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหรือสบส.นะครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็มาเช่นเคยนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากนี้ไปคุณเอกจะเป็นคนที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับมาพร้อมกับทางดร.มนชัยจงไกรตนะกุลทนายแก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุณหมอสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณหมอครับ
1: แก้วน่าจะไปอยู่ที่นี่หมอเอาไปอยู่ได้ไหมอาจารย
4: ์แม่รับสมัคร
1: แม่เมื่อวานนี้กลับไปเป็นไงโอเคไหม
6: ก็สบายใจในเรื่องนึงที่ก็หวังว่าเขาจะทำตามที่เขาพูดก็คือโรงงานคือเซฟที่เอาไปอะฮะ
1: ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
6: ค่ะ
1: นะฮะแม่ทราบใช่ไหมเมื่อวานหลังจากที่แม่เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็มันมีประเด็นในสังคมออกไปกว้างขวางแล้วคนก็ติดตามเรื่องนี้กันเยอะมันมีทั้งคนที่เข้าใจในฝั่งของตัวเบนซ์แล้วก็ไม่เข้าใจมีคนเข้าใจในฝั่งบีมแล้วก็ไม่เข้าใจมีคนไม่เข้าใจในฝั่งลูกสะใภ้แล้วก็ทางฝั่งน้องชายลูกสะใภ้แล้วก็เข้าใจก็มีรวมถึงตัวแม่ด้วยก็จะมีบุคคลอื่นๆที่เขาเคยรู้จักแม่ในอดีตก่อนที่แม่จะถูกจับตัวไปเขาก็ออกมาพูดถึงประวัติของแม่แม่พอจะทราบเรื่องนี้ไหม
6: ไม่ทราบค
1: ่
6: ะ
1: ไม่ทราบเลยนะตอนนี้มันก็เริ่มจะมีแล้วแต่ไม่เป็นไรแม่ผมขออนุญาตเอาเรื่องตรงส่วนลมตรงนี้ก่อนวันนี้แม่คนเหล่านี้แม่รู้จักใช่ไหม
6: รู้จักค่ะ
1: เคยเจอหน้าค่าตากันใน
6: ที่ในโสธรชัยค่ะในศูนย์นั้นค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตมาถามทางลุงช้างเดี๋ยวทางอาจารย์ฟังพร้อมกันนะฮะลุงช้างลุงช้างเคยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเหรอครับ
7: ใช่ครับ
1: ลุงช้างไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงครับลุงช้างพูดเสียงดังได้เลยครับ
7: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไป
1: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไปลุงช้างเอาแมสขยับลงมาจากปากนิดหนึ่งได้ไหมฮะเพราะตอนนี้เหมือนมันไปหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามได้ไหม
7: ได้ครับ
1: หนึ่งสองสามเอาพูดดังสักนิดนะฮะครอบครัวพาเขาไปอยู่ในนั้นลุงช้างเป็นอะไรทำไมเขาถึงต้องพาไปอยู่ที่นั่น
7: คือระหว่างตอนนั้นทำงานในครอบครัวนี่มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าผมอารมณ์รุนแรง
1: ครับ
7: ก็เลยอุ้มจ้างใครหรือทางศูนย์จ้างคนอุ้มไปไม่รู
1: ้ครับ
7: อุ้มตอนกลางคืนสามคน
1: ครับนานหรือยังครับเนี่ย
7: เป็นปีละ
1: เป็นปีนะฮะ
7: ผมโดนอุ้มเมื่อก่อนไหมก่อนเมษาอยู่สองสามวันเอง
1: ก่อนเมษาปีไหนฮะ
7: 68
1: นะก่อนเมษา68นะฮะแล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
7: ก็อย่างนั้นได้ประมาณ3เดือน
1: ครับ
7: เข้าไปวันแรกก็เขาจับครั้งแรก3คนอุ้มผมขึ้นเสร็จปุ๊บเขาจะพาไปโรงพักผมก็เชื่อเขา ที่ก็เลิกผิดฝั่งเลี้ยวออกถนนใหญ่ไม่ใช่เข้าโรงพักแน
1: ่ครับ
7: ผมเลยต่อสู้โวยวายเขาเขาจับผมใส่กุญแจมือล็อกกับเขาอี้นั่งตัดกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์เขายึดหมดเลย
1: ครับลุงช้างผมขอโทษจริงตอนนี้คือแมสลุงช้างเนี่ยมันข้างใต้มันพับเดี๋ยวแป๊บนึงผมทำให้ได้ไหมผมขอโทษนะ
7: ไม่ค่อยได้ใส
2: ่
1: ต้องดึงมาสุดนี้อย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
7: ได
1: ้ลุงเก่งมากเลยโอเคเชิญต่อเลยครับยังไงต่อฮะ
7: ก็เขาวิ่งเรียกว่าจะไปไหนไปโรงพยาบาลไหนนครปฐมก็ดูเขาเลยโรงพยาบาลนครปฐมยังไม่ใช่แล้วก็โวยวายเขาขับเร่งความเร็วเปิดหัววิ่งมาการอ่ะ
1: ครับ
7: พอถึงที่ปุ๊บนี่โรงพยาบาลเหรอ
1: ครับ
7: ลงรถได้ปุ๊บเขามีคนหิ้วผม4คน3คนหิ้วผมเข้าไปข้างในถอดกางเกงดึงเกงลงเดี๋ยวนั้นใส่แพนเพิร์ดเข้าปาปิ้งเลย
1: ฮะใช่นะ
7: ปาปิ้ง
1: ปาปิ้ง
7: นั่นแหละ
1: ไอ้เตียงปาปิ้งนะเอาทีมงานเอาขึ้นมาเลยปาปิ้งบอกเข้าเตาปาปิ้งเลยนี่นะ
7: อย่างนั้นแหละ
1: เข้าอย่างนี้เลยนะ
7: เข้าอย่างนี้เคยนอนแล้ว
1: ถามจริงตอนนั้นเรามีสติสัมปชัญญะทุกอย่างครบถ้วนไหมฮะ
7: ผมไม่ได้เสพยามาดังนั้นแล้วไปนอนเนี่ยสักพักหนึ่งผมปวดท้องปัดฉี่ผมขอเขาบอกไม่ได้ผมก็โวยวายดังๆจนยังคนเด็กที่คุมอยู่อ่ะต้องโทรหาคุณแมวอ่ะ
1: ครับ
7: คุณแมวคุณต้องไม่โวยวายบอกได้ขอผมได้ฉี
1: ่
7: พลิกตัวยังพลิกไม่ได้เลยอ่ะ
1: ครับพลิกตัวยังพลิกไม่ได้
7: ไม่ได้เลย
1: อย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่คือวันแรกคืนแรกเลย
7: ชั่วโมงแรกที่ลงรถนาทีแรกก็หิ้วเข้าไปเลย
1: ปวดฉี่ขอฉี่ไม่ให้ฉี
7: ่เขาบอกเยี่ยวให้ฉี่ตรงหน้าในแผ่นเพิ่นนั่นนะ
3: เพราะลุงขัดขืนใช่ไหมครับเขาถึงต้องเอาไว้ที่
7: ผมไม่ได้ขัดขืนผมโวยวายทำไมไม่ใส่ไว้โรงพยาบาลจะไปส่งผมมาที่นี่
3: เพราะเขารู้ว่าลุงไม่ยอมไงก็ต้องเอาเข้าเตียงนี้ก่อน
7: เอาเข้าไปเลย
5: แล้วพอไปถึงนี่เขาให้ลุงกินยาอะไร
7: ยังยัง
1: ไม่มีนะยังไม่กินนะ
7: แล้วไปในนั้นตลอดเวลาเขาจะพยายามถามท่านนอนไม่หลับกินยานอนหลับแบบห่วงไม่เอา
1: โอเค
7: เพราะกลัวไม่ให้ยานอนหลับ
1: ครับผมถามลุงนิดนึงก่อนลุงช้างลุงเองเคยไปหาหมอก่อนหน้านั้นไหมว่าตัวเองเนี่ยมีประวัติเรื่องของอาการที่เป็นจิตเวชหรือว่ามีอะไรที่มันแบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเคยไปหาหมอไหม
7: ไม่เคย
1: ไม่เคยเลยนะเคยมีประวัติมีใบเวทระเบียนมีมาตรฐานมีไหม
7: ไม่มีอะไรเลย
1: แล้วตอนที่เราไปสถานที่แห่งนี้เรามีเอกสารพวกนี้หรือลูกๆเนี่ยเขาเอาไปให้ไหม
7: ไม่มี
1: ไม่มีนะครับ
7: ไม่มีอะไร
1: ไม่มีนะครับเราไปในฐานะที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าลูกจะบอกว่าให้ไปพักพิงที่นั่นเพื่อฟื้นฟู
7: ไม่ผมไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเอาไปที่นั่นผมโดยนั่นได้ประมาณ 2-3 วันมั้งผมก็ถามเขาว่าเขาจ้างคุณเท่าไหร่ผมจ่ายคุณเท่าตัวเราไหมเพื่อผมกลับบ้านไปเคลียร์ครอบครัว
1: เมียพาไปใช่ไหม
7: ใช่เมียคนจ้างเขาเดือนละ 18,000
1: 18,000 นะเดือนละ 18,000 นะโอเค
7: มีสัญญาจ้างเรียบร้อย
1: ครับหลังจากนั้นยังไงฮะคืนแรกผ่านไปอยู่ในนั้นฉี่ไม่ได้แล้วทำยังไง
7: ก็พอเขาเปิดให้เราก็ไม่ว่าเขาเพราะรู้เราจนแต้มแล้วสู้ก็ไม่ได้เข้าห้องขัง
1: ต่อ
7: ห้องนั่นอยู่นั้น3วันแล้วก็ย้ายมาตึกเหลือง
1: เดี๋ยวนะคือหมายความว่าตัวลุงช้างเองเนี่ยอยู่ในไอ้ปาปิ้งนั่นน่ะ
7: ไม่แค่คืนเดียว
1: อ๋ออยู่ในปาปิ้งเนี่ย1คืน
7: ครับไม่ถึงคืนแล้วประมาณสักชั่วโมงกว่าๆน่ะ
1: อ๋ออยู่ชั่วโมงกว่าให้สงบสติอารมณ์ซะก่อน
7: ตั้งสติว่าจะไงกับพวกเขาดีในเมื่ออยู่ในมือเขาต้องยอมเขา
1: เพราะไม่งั้นกูนอนอยู่ในนี้ทั้งคืนแน่
7: เลยไม่ไหวแน่
1: ไม่ไหวแน่ๆก็เลยต้องยอม
7: มันทรมานมาก
1: พอยอมเสร็จจากตรงจุดนี้ก็พาลุงไปอยู่ที่ไหน
7: อยู่ห้องนั้นแหละ
1: ก็อยู่ในห้องนี้แต่เอาปาปิ้งออก
7: เปิดประตูออกให้
1: ยกฝาเขาออกให้ยกฝาให้เขายกได้เอาลองดูตอนที่ป้าแมวเขายกให้ดู
7: ข้างไงพลิกแว่งข้างๆได
1: ้แล้วเรามีภาพตอนที่ขอดูที่เขาดึงนี่ใช่ไหม
7: ไม่เปิดอย่างนี้พลิกข้างๆเอาไว้อ๋อ
1: มันมีอีกแบบนึงด้วยมันมีสองแบบ
7: อันนี้พลิกข้างไว้แปะข้างฝาผนัง
1: อ๋อ
7: พลิกขึ้นเปิดเข้าเปิดออกไม่พลิกอย่างนี
1: ้แสดงว่ามันมีแบบสองแบบเหรอฮะเตียงอะ
7: แบบนี้ห้องผู้หญิงผู้ชายไม่มีสิทธิ์ขึ้นของเราเนี่ยมีบานพับข้างๆ
1: อ๋อนี่มีบานพับ
5: เปิดตรงกลางอย่างเงี้ยเหรอคร
1: ับอันนี้เขาบอกเป็นท่านครับท่านลองครับเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมจากกวางโจว
8: ไม่สามารถทำได้ครับ
1: ไม่สามารถทำได้นะฮะ
8: ในรถสุขภาพเราอย่างนี้มันมีไม่ได้ครับ
1: มีไม่ได้นะ
8: จริงๆแล้ว
9: หน้าที่ของนักสังคมดูแลผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่ต้องการการประคับประคองที่ใช้ชีวิตประจำวันลำบากก็เลยมีแคร์เกเวอร์ดูแลไม่ใช่มารักษาผู้ป่วยแบบนี้ครับครับ
1: ครับ
9: ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับผิดกฎหมายครับ
1: ผิดกฎหมายนะฮะพี่แมวนั่นพี่แมวครับที่ยืนอยู่นั่นอ่ะแต่เอาจริงนะฮะคือผมต้องเรียนท่านรองไว้ก่อนเลยนะพี่แมวมุมนึงเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจว่าทำได้ถามว่าเพราะอะไรเท่าที่ผมฟังเขาคุยวันนั้นนะเขาบอกว่าเพราะสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาต
9: ครับ
1: เดี๋ยวมันจะมีไทม์ไลน์ต่างๆนานาเดี๋ยวจะผมจะฟ้องท่านผมจะใช้คำนี
9: ้ครับ
1: ผมจะฟ้องให้ท่านได้รับทราบนะหลังจากนั้นเราก็ทำทีเป็นว่าเรายอมแล้ว
7: ยอมแล้ว
1: เราออกจากไอ้ปาปิ้งนั้นเสร็จปุ๊บเข้าไปอยู่ที่ไหนครับ
7: เขาย้ายไปอยู่ตึกเหลืองตึกคนโรคจิต
1: ตึกคนโรคจิตเป็นตึกเหลือง
7: ตึกเหลืองอยู่นั่นมีอยู่4ห้องหรือ5ห้องจำไม่ได้ห้องนึงนอนประมาณ2คน4คนแล้วก็มีห้องเดียวคนนึง
1: ครับ
7: ผมอยู่ห้อง2คนกับคนที่เป็นไข้โรคจิตอ่อนๆหรือไงเนี่ยเป็นทหารเก่า
1: ครับ
7: เวลาเรานอนนี่กลางคืนเขามายืนชะโงกหน้ามองดูเราเราต้องแกล้งหลับ
1: เฮ
9: ้
1: ยเราอยู่ในห้องเดียวกันเหรอฮะลุงช้างนอนอย่างนี้หลับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มาม
7: องหน้าเราเราต้องหลับแกล้งหลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
1: เฮ้ย
5: แล้วตัวเขายืนอยู่นานไหมครับ
7: ยืนอยู่สักพักแล้วกลับไปนอนของเขา
1: เขามาชะโงกมองแทบจะติดอย่างนี้เลยฮะแล้วลุงทำยังไงตอนนั้น
7: ก็หลับทำหลับหลับแล้วเพียก็ต้องหลับเป็นธรรมดา
1: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
7: จากนั้นก็ต้องทนอยู่งั้นน่ะ
5: แล้วกิจวัตรแต่กิจวัตรประจำวันทำอะไรอะครับ
7: ก็ไม่มีอะไรทำ
5: ตึกเหลืองที่ไปอยู่อะครับ
7: ก็นั่งนั่งนอนนอนมีแต่ว่าถังขี้อะถังปัสสาวะตุจาระเนี่ยถังเป็นถังใสอย่างที่ว่านั่นแหละ
1: ขึ้นมาครับเดี๋ยวให้ลุงเขายืนยันข้อเท็จจริงก่อนว่าอันนี้ใช่ไหม
7: ใช่
1: อ
7: ัน
1: นี้นะนี่คือเอาไว้ทำอะไรฮะ
7: ถ่ายอุจจาระกับปัสสาวะ
1: ให้ขี้ให้เยี่ยวในนี
7: ้ขี้เยี่ยวในนี้เลย
1: มีเป็นเฉพาะของตัวบุคคลไหมหรือรวมกัน
7: เฉพาะบุคคลแต่ว่าห้องถ้าทางตึกเหลืองบุคคล
1: ถ้าตึกเหลืองเป็นบุคคล
7: ถ้าตึกพวกอีกฝั่งนึงเป็นตึกเด็กวัยรุ่นผู้ชายจะมีรู้สึกใบเดียวมั้ง 3-4 คนเปิดทีมเหมือน
5: ใช้ร่วมกัน
7: ใช้ร่วมกัน
1: โอ้โหท่านครับท่านครับ
7: เราคิดดูเปิดแอร์จะเหม็นขนาดไหนขนาดผมเองของคนนอนของเปิดยังเหม็นตัวเองเลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของลุงช้างยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวต้องมาคุยว่าแกออกมาได้ยังไงแล้วนี่คนแรกนะฮะเดี๋ยวดูลุงเอกับทางวิหนูผมจะบอกให้ฟังนะผู้ชมจริงๆเนี่ยมีผู้เสียหายมากกว่านี้นะเอกตอนแรกรับปากว่าเราจะมาประมาณ 3-4 คนท่านครับ
9: ร
1: วมถึงคนที่อยู่ดูแลอยู่ข้างในด้วยสุดท้ายล่าสุดโทรมาบอกเมื่อเช้าไม่กล้ามากลัวคนไปเก็บเขากลัวกันมากฮะเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่อยากไปบังคับบางคนบอกว่าบ้านอยู่ตรงข้ามศูนย์ก็มีแต่ไม่กล้าที่จะมาเพราะกลัวมาเดี๋ยวก็เขาข้ามถนนมาทำร้ายหรือว่าบางคนเนี่ยกลัวจะโดนตามไปเอาเรื่องเอาราวเพราะว่าเขามีประวัติรู้สถานที่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะเขาก็เลยกลัวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
10: โหนกระแสจากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
12: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
13: ยาน้ำแก้ไออายุราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอายุราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
14: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
15: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
16: คิดถึงนะคะ
14: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
15: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
14: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
15: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
16: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
17: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
18: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
19: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
20: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวลุงช้างเรามาคุยกันต่อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยลุงช้างเองถูกจับไปอยู่ตึกเหลืองร่วมกับทางผู้ป่วยจิตเวชแต่เป็นจิตเวชอ่อนๆคนหนึ่งตอนเรานอนปุ๊บเขามาชะโงก
3: แต่ทั้งตึกนั่งจิตเวชหมด
2: เขาจะมาชะโงกดูเรานะครับหลังจากนั้นเขาย้ายเราไปไหนครับ
3: ย้ายไปอยู่ตึกที่รวมพวกป่วยมารับบำบัดกับบำบัดกับวัยรุ่นพวกนั้นมาอยู่ตึกไปอยู่ตึกเดียวกับพวกนั้น
2: ครับเป็นมีลูกกงอีกไหม
3: ลูกกงทั้งนั้น
2: ลูกกงทั้งนั้นนะ
3: แล้วก็ตอนที่ผมอยู่ตึกเหลืองผมได้สามได้คุยกับพวกคนแต่ละคนบอกทีแรกผมว่าคนอยู่อายุนั่นก็อยู่แค่ปีเดียวบอกว่าเขาอยู่5ปีแล้วอีกคนบอกผมอยู่7ปีแล้วว่าผมว่าเอ้ยคุณมีสติอย่างนี้คุยผมรู้เรื่องนี
2: ้
3: ครอบครัวคุณมีปัญญาจ่ายตังทำไมไม่คุณออกไปข้างนอกวะไม่เข้าใจ
2: แล้วยังไงอีกฮะเชิญ
3: ก็คุยเดี๋ยวแล้วก็ชีวิตประจำวันก็นั่งนั่นนอนหน่อยนะจนเขาย้ายไปตึกเหลือง
2: ลุงช้างอยู่นานแค่ไหน
3: ประมาณ3เดือนกว่า
2: 3เดือนกว่าตอนเข้าไปเนี่ยอาการเราปกติเลย
3: ทุกอย่างปกติ
2: เห็นบอกพอออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราเริ่มสติมันเริ่มเพี้ยนไปเลยใช่ไหม
3: ไม่เพี้ยนแต่สุขภาพจิตแย่มาก
2: แย่มากใช่ไหม
3: คุยเรื่องนี้บางทีคุยเรื่องแบบเพศอย่างเงี้ยบางทีร้องไห้เฉย
2: เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะ
4: แล้วอาหารการกินเขาให้กินยังไงครับพี่ลุงช้างครับ
3: แย่มาก
2: อาหารเป็นยังไงฮะ
3: คุณเคยกินกล้วยกับกาแฟไหมกล้วยดิบกล้วยดิบคนน้ำว่าดิบกับกาแฟ
2: ครับ
3: กล้วยน้ำว่าดิบกับกาแฟกับปลาไอกับน้ำเต้าหู
4: ้กล้วยดิบนี่เหรอครับเขาให้เราเขาให้เรา

0: นกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: ผมเชื่อเขาทุกวันมีปัญหาอะไรไหมเพราะผมกินไม่ได้กินน้อยก็หาว่ากินเหลือเททิ้งก็ด่าขอลดน้อยข้าวแม่เยอะคุณก็ด่าจะผมทำยังไงกับข้าวไม่กินไม่ได้
4: อ
3: ะถ้าจะผมกินได้ขอกระปากระป๋องให้ผมหน่อยเขาก็จัดปลากระป๋องมาให้
5: ปลากระป๋องกินได
3: ้แต่ว่ากระป๋องที่รสชาติดีทั่วๆไป
5: ครับ
3: ไม่ใช้ไม่ได้เลยแล้วต้องทนกิน
5: คือมันไม่ใช่ว่าเราเลือกกินนะเพียงแต่ว่าม
3: ัน
5: กินไม่ได้จริงโอ้โหก็เข้าใจในมุม
3: ก็คนอย่างคนผมยอมรับผมกินยากไงแต่ผมขอว่าเปลี่ยนวิธีได้ไหม
4: คือวันนึงก็ให้กิน2มื้อเช้ากับบ่าย3
3: รู้สึกจะ3มื้อเช้าก็กาแฟกับไอ้ไข่แล้วก็มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็น
4: มีมื้อเย็นด้วยใช่มั้ยครับ
3: แต่รสชาติใช้ไม่ได้มีระยะหลังจากเขาย้ายผมมาอยู่ตึกรวมกับผู้ป่วยที่ทั้งจิตทั้งเสพติดทั้งเอด
4: ครับ
3: รวมกันได้ก็อาหารเริ่มดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วกลับมาภาพเดิม
5: คือถ้าเกิดผมเฉลี่ยเบ็ดเสร็จนะฮะเมื่อกี้ผมลองหารดู 18,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง600บาทนะ600บาทนี่กินดีได้เลยนะ
3: ที่แย่กว่านั้นนะแรกๆคือก่อนที่จะมีหน่วยราชการไปตรวจห้องน้ำอ่ะทุกคนผู้ชายต้องไปอาบน้ำข้างหลังแก้ผ้าอาบน้ำทุกคน
5: รวมกัน
3: เลยตึกเหลืองก่อนแล้วก็ตึกนี้ก่อนไปแก้ผ้าอาบน้ำข้างหลังกันจนกระทั่งมีหน่วยงานไปตรวจที่ยังมีห้องน้ำแยกนั่นก็ยังเดินไปข้างหลังอาบน้ำอย่างนั้นแหละ
5: อันนี้มันดูมันไม่เหมือนเป็นศูนย์ที่แบบให้ผู้สูงอายุไปอยู่เลยนะ
3: บางครั้งเราเดินถือขันช้าหน่อยเขาก็โวยวายว่าทำไมไม่รีบกำลังเลือกอยู่ถังไว้มันเป็นสกปรก
5: ฮะ
4: แล้วทางศูนย์เขาเคยทำร้ายอะไรลุงช้างบ้างไหมครับ
3: คือไม่เคยเพราะว่าเราป้องกันไว้โดยการที่ว่าเราคุยกับทุกคนปรึกษาคุยกับทุกคนถามสุขสุขของแต่ละคนบางคนอยู่ถึง10ปี
5: ฮะอยู่ที่นั่น10ปี
3: ผมบอกผมจะออกไปข้างนอกผมทำอะไรได้ผมเหมือนนกน้อยในกรงทองอยู่10ปีแต่ผมไปทำอะไรข้างนอกผมบอกจะแล้วครอบครัวคุณให้คุณมาอยู่ที่เดือนละหมื่นกว่าบาทแค่อะไรคิดทำไมไม่ให้คุณไปทำงานข้างนอกเป็นยามก็ยังดี
5: เขาอายุเท่าไหร่คนนั้นน่ะ
3: 40กว่า50แล้ว
5: 40กว่าไปอยู่10ปีเขาไปอยู่ทำอะไรฮะไปเขาเป็นอะไรก็ถึงไปอยู่สิบป
3: ีก็ไม่รู้แล้วผมเจอเด็กหนุ่มๆคนหนึ่งเขาเสียชีวิตในวัยรุ่นของเขากับศูนย์นี
5: ้เสียชีวิตด้วย
3: ไม่เสียชีวิตว่าเสียชีวิตในใช
5: ้ขอเสียโอกาสเสียโอกาส
3: ในใช้ชีวิตวัยรุ่นภายข้างนอกอ่ะเพราะการที่ผมไม่แน่ใจเขาอาจจะส่งสื่อสารกับทางครอบครัวว่าเด็กคนนี้ยังควรจะอยู่ในนี้ต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าที่ผมคุยดูเขาน่าใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วนะทำไมก็ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง
5: ที่นั่นก็เคยให้ทางฝั่งลุงช้างกินยงกินยาหรือมีอะไรเงี้ย
3: เขาเคยจะบอกว่าคุณนอนไม่หลับกินยานอนหลับไม่ผมบอกไม่เอายาแล้วผมก็ไม่เอาเพราะผมกลัวว่ายานอนหลับได้ไม่ยานอนหลับจริงก็เลยไม่ยอมทานอะไรยาทั้งนั้น
5: แต่เขามีให้
3: แต่ผมไม่เอาเขาก็ไม่ให้มาตลอด
5: แล้วบุคคลอื่นๆที่ทางลุงช้างได้มีโอกาสเห็นหรือได้มีโอกาสประสบพบเจอเนี่ยมีไหมครับที่เขามีเอายาไม่เขากินเนี่ยอย่างเช่นสติเขาไม่ดีหรือเขาโวยวายหรืออะไรยังไงมีเอายาให้กิน
3: ให้กินยาตามรอบตามเวลาของเขา
5: เป็นยาของใครยาของศูนย์หรือยาของเขาที่เตรียมมาเอง
3: ผมก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีสิทธิ์เช็ครู้แต่ว่าทางศูนย์จัดให
5: ้โอเคผมถามแม่พัดหนึ่งแม่พัดเองกินยาไหมเขาให้แม่กินยาไหม
6: เขาให้กิน
5: ของแม่เป็นยาอะไร
6: เป็นยานอนกินแล้วง่วงเลยค่ะกินแล้วก็หลับ
5: ยานอนหลับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เหรอฮะเขาให้แม่เพราะแม่ร้องขอหรือเขาเอามาให้กินเอง
6: เขาจะแบบเวลาเราเหมือนเวลาเรานั่งเงียบๆไม่ตอบอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามถามพยายามคาดขันให้เราพูดพอเราพูดปุ๊บเขาก็บอกเราอารวาสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้กินยา
5: ให้กินยา
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: โอ้
3: ไอ
5: ้เคย
3: ซึ่งไอ้วิธีนี้ก็ใช้กับผม
5: ยังไง
3: เขาพยายามให้ผมอารมณ์เสียโวยวายโกรธเขาจะเอายาให้ผมกินผมเห็นอย่างนั้นผมไม่โวยวายคุณจะว่าอะไรผมเฉยๆนิ่ง
5: ๆไม่สู้ไม่หือไม่อือ
3: ไม่หือไม่สู้หือทำไมแล้วก็ขอยาผมกินอ่ะเขาผมกระด้างหรือว่าเป็นโรคจิต
5: โอ้โห
4: แล้วคนที่มาคุมมันค่อนข้างเป็นยังไงครับเป็นผู้ชายหรือว่า
3: คนที่คุมก็ผมว่าเป็นชาวบ้านมาดูแลเขา
4: ไม่ได้เป็นบุรุษพยาบาลไม่ได้เป็น
3: ไม่ใช่
4: ไม่ได้เลย
3: เด็กวัยรุ่นลูกหลานเขาอยู่คนหนึ่งชื่ออยู่สองคนบ้าง
4: ที่มาดูแลที่นี่ใช่ไหมครับ
3: ครับรู้สึกในนั้นมีพยาบาลชื่ออยู่คนหนึ่งหรือสองคนไม่แน่ใจเขาจบอีกคนหนึ่งใส่ชุดพยาบาลบ่อยๆอีกคนหนึ่งไม่ใส่
5: ใส่เสื้อพยาบาล
3: มีคนเดียว
5: ใส่เสื้อพยาบาลด้วย
7: ไม่ใช่เสื้อพยาบาล
3: ชุดพยาบาล
7: วอร์ม
5: มาเป็นชุด
3: ขาว
7: ชุดยอมประจําศูนย์เขาเลย
5: เขาชุดประจําศูนย
7: ์เอง
3: ครับชุดประจําศูนย์คนนึงที่คนยังไงที่ว่า
6: เหมือนชุดพยาบาล
7: มันคล้ายๆชุดพยาบาลเนี่ยแบบ
5: ครับครับ
7: คล้ายๆเป็นเงาเขาบอกคล้ายๆเป็นเงานะเงาพยาบาล
5: เป็นเงาพยาบาล
7: เขาไปอบรม7วันเขาก็มาดูแลเลย
5: อ๋อเหรอ
7: เขาจบไปอบรมก่อนไปอบรมพยาบาล7วันแล้วก็มาดูแลพวกเรานะครับ
5: อบรมพยาบาล7วันแล้วมาดูแลเลย
8: ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้อง4ปีแล้วก็ต้องเรียนแบบความวิชาชีพ
5: เวรกรรมแล
8: ้
5: ว
8: มันไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว
5: อบรม7วัน
4: จะรู้อะไรครับพี่บริเวณกันแรกปี
5: เข้าค่ายลูกเสือยังนานกว่านี้เลยโอ้ตายแล้ว
6: แล้วจะมีคนที่มาแต่งชุดที่เป็นคนไข้ที่เป็นจิตเวชอย่างพวกที่มาแตกน้ำแตกอะไรอะเราเอ่ยชื่อได้มา
5: หมายถึงยังไงฮะ
6: เหมือนคนไข้จิตเวชในนั้นน่ะชื่ออะไรบ้างอ่ะที่เขาให้ใส่เสื้อจิตเวชเอ้ยใส่เสื้อเป็นเหมือน
7: เจ้าหน้าที่เขาแล้วคนป่วยด้วยกันนะครับ
6: คนป่วยด้วย
7: คนไหนที่อยู่นานๆแล้วไว้ใจได้ไม่หนีไม่นี่ไม่ทนเขาจะเอามาช่วยทำงานด้วยและเป็นคนแจกข้าวก็เหมือนอย่างผมเนี่ยผมอยู่นานๆอ่ะเขาก็ให้ผมช่วยหิ้วถัง
3: แ
7: ต่ปัสสาวะของอุจจาระเนี่ยไปเรียงไว้เขาจะมีรถมาเข็นเขาจะรถมาเข็นเป็นเวลาตอนทักตอนเช้าถึง8โมงทีนี้เขาก็ให้ช่วยยู่ถังไว้ที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขาอ่ะหลานเขาคือมันเป็นเศรษฐกิจของครอบครัวว่ากัน
5: เ
7: นี่ย
5: เป็นธุรกิจของครอบครัว
7: ครับเขามีแต่ลูกแต่หลานเขาทั้งนั้นที่มาดูแลแล้วคนส่วนนอกส่วนมากถ้าบุคคลข้างนอกมาเนี่ยเขาค่ามาค้า1นาที2นาทีเขาจะตัดไม่มีค่าแรงเลยค่าแรงจาก365บาท62บาทเนี่ยถ้าจ้างมาเป็นรายวันใช่ไหมเขาก็ถ้ามาช้า2นาที5นาทีเขาจะไม่จ่ายเลยวันนั้นเขาจะทำงานฟรีไปเลยครับ
5: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวลุงเอแป๊บนึงครับผมถามตรงนี้แล้วทางฝั่งลุงช้างออกมาได้ยังไงครับ
3: ลูกชายไม่ใช่พี่สาวผมไปแจ้งความก่อนไปแจ้งตำรวจบอกดีนะคุณมาแจ้งความเร็วนะช้าไปอีก3วันคุณไม่มีสิทธิ์แจ้งนะตามกฎหมายว่าเลย3เดือนแล้วแจ้งไม่ได
5: ้ตำรวจที่ไหน
3: สวพ.โพธิ์แก้ว
4: เกี่ยวหรอ
3: ไม่
4: เกี
3: ่ย
5: วยังไงวะเนี่ยอัน
4: นี้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินมันไม่ได้
3: แจ้งความว่าคนถูกอุ้มเลยไม่รู้เขาบอกว่าดีนะคุณมาแจ้งเร็วนะไม่งั้นอีกแค่2วันคุณก็แจ้งไม่ได้เลย
8: ใช่เหรอพี่แก้ว
4: ไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นการนงเหนียวกักขัง
3: พี่สาวผมมาไปแจ้งแล้วก็ฟ้องผมออกมา
8: สภ.โพแก้วนครปฐมเหรอครับ
3: ครับเขาฟ้องผมออกมา
4: ต้องฟ้องเลยเหรอครับ
3: ฟ้องครับ
5: แล้วจ่ายเงินไหม
3: จ่ายรู้สึกไม่แน่ใจว่า300,000หรือ
5: ฮะจ่ายใคร
3: จ่ายทนายฟ้องออกมา
5: จ่ายให้ทนายฟ้อง
3: เพราะว่าเขาไปหาหลายทนายแล้วไม่ยอมฟ้องคดีนี้เล่นยาก
4: ทำไมครับ
3: เพราะดูแล้วเส้นสายเขาน่าจะดีทำได้ขนาดนี้
4: ไม่คดีที่ตัวลุงช้างโดนเป็นคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะไปจับอยู่แล้วครับ
5: เอาตัวออกไปได้อยู่แล้ว
4: ใช่เอาตัวได้อยู่แล้ว
3: ทุกวันนี้พนักงานสอบสวนยังเถยไม่ทำเรื่องเลยพี่สาวผมต้องฟ้องจ้างทนายฟ้องถึงออกได้เร็วแล้ววันที่ออกมาเขายังพูดว่าคุณช้างออกได้แล้วทางครอบครัวคุณเราจะให้กลับบ้านแล้วผมมาดูเอ้ยทนายกับพี่สาวผมมาให้ออกตรงไหน
4: แต่ว่าพฤติกรรมที่ลุงช้างถูกจับเนี่ยที่ถูกขังแบบนี้ลุงช้างได้บอกกับตัวญาติพี่น้องเขาทราบไหมครับ
3: บอกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์โทรหาใครเลยโทรได้เฉพาะคนเดียวคนที่เซ็นสัญญา
5: ก็คือเมีย
3: ครับ
5: ในขณะนั้น
3: ครับ
5: คุณผู้ชมคือต้องบอกนะฮะคือลุงช้างเนี่ยโดนเมียเนี่ยนะฮะให้คนมาเอาตัวเนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ก็คือโสธรชัยเนี่ยนะครับลุงไปอยู่ในนั้นละ3เดือนแล้วลุงไปสามารถติดต่อกับทางพี่สาวได้ยังไงอะ
3: ติดต่อไม่ได้ทีนี้มีครับพวกเขาเป็นพวกขายเครื่องมือแพทย์อยู
5: ่
3: เขาให้ช่วยติดตามเรื่องพวกนี้อยู่ย้ายรัศมี100กิโลเมตรไปควานหาดูว่ามีศูนย์ไหนที่รับพวกนี้ไปบ้างเพลินศูนย์วันนั้นเขาพลาดท่า คนที่รับสายมันคงไม่รู้เรื่องป่าวคนที่ชื่อนี้ชื่อนี้มีก็เลยยื้อรู้ว่าอยู่ศูนย์นี้แล้ว
5: อ๋อมีคือทางฝั่งของตัวนั้นเขาโทรศัพท์ไปที่ศูนย
3: ์แต่ละศูนย์เลย
5: โทรไปที่แต่ละศูนย์แต่ละศูนย์แต่ละศูนย
3: ์ขายเครื่องมือแพทย์ไง
5: แล้วปรากฏมีคนชื่อช้างไหมช้างนี
3: ้เออชื่อน
5: ี้อ๋ออยู่ที่นี่เขารู้เลยอยู่ที่นี
3: ่เขาเลยต้อง
5: เครื่องมือแพทย์เขาเลยรู้
9: โชคดีจ
3: ังแม่ผมก็ยังอยู่ในนั้นอยู
5: ่ก็เลยมีการไปบอกทางฝั่งพี่สาวพี่สาวก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่า
3: ไม่พี่สาวต้องแจ้งก่อนแจ้งก่อนว่าคดีนี้ถ้าคุณมาช้ากว่านี่สองสามวันเนี่ยรับแจ้งความไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องง่ายกฎหมายยังไง
9: แล้วรับแจ้งความไว้แล้วเนี่ยไปทำอะไรให้เขาบ้างไหมครับ
3: ไม่ได้ทำอะไร
9: อ้าว
4: ตำรวจไม่ได้ทำอะไรไง
9: แล้วจะพูดทำไมล่ะว่ามาช้าวันนี้สองวันแจ้งความไม่ได้แล้วจะพูดเพื่ออะไร
3: เพราะเท่าที่เห็นเด็กที่อยู่คนนั้นเก่าบอกว่าถ้าคุณมาแจ้งสพถ้าม่วงอย่าไปแจ้งเลยไม่มีประโยชน
5: ์คนลุงนี่ไปแจ้งที่ไหนฮะเนี่ย
3: แจ้งที่โพแก้ว
9: นครปฐม
4: ซึ่งอยู่คนละที่กับที่กาญจนบุรี
9: เป็นพื้นที่ที่บ้านคุณลุงอยู่ที่นั่นเหรอพงแก้ว
3: อ๋
9: อโดนเอาตัวมาจากพื้นที่สพพงแก้วคุณลุงขออนุญาตถามหน่อยสาเหตุที่ครอบครัวต้องเอาตัวคุณลุงไว้ที่นั่นเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือทรัพย์สินอะไรนี้ด้วยไหม
3: ก็มีบ้าง
9: อ๋อโอเค
5: หมายถึงตัวภรรยาใช่ไหม
3: ทั้งลูกชายคนลูกชายด้วย
5: โอ้โหเหมือนนี่เลยถอนหายใจเลยถอนหายใจเลยพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราอยู่ในช่อง3นะฮะยังไม่ได้ไปโซเชียลนะเดี๋ยวกลับมานะแต่ช่วงนี้พบกับคุณหยาดทิพย์ราชปานนะครับกับแบรนด์นิสิตฮะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อฮะเรื่องนี้ยาวคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาครับวันนี้นะครับพบกับหยาดทิพย์นะฮะกับแบรนด์นิสิตครับสวัสดีครับหยาดครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
5: สวยผ่องมาเลยนะ
10: ขอบคุณค่ะ
5: ไม่เจอนานนี่เหมือนเดิม
10: มีตัวช่วยค่ะอยากให้หน้าดูสดใสนะคะสวยสดใสเหมือนเดิมต้องมีตัวช่วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะดีใจมากเลยเพราะว่าอยากได้มาโหนกระแสอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ดีใจกับแบรนด์ไทยของเรามากๆนะคะก็คือแบรนด์นิสิตนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้รับรางวัลสินค้าขายดีที่วัดสันถึง4ปีซ้อนเลยค่ะแล้วก็หยาดเนี่ยรีวิวแบรนด์นิสิตมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ขวดนี้นะคะใช้ดีมากค่ะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะตอนนี้เขาพัฒนาสูตรใหม่มานะคะกลายมาเป็นนี่เลยค่ะนิสิตครีมเกลือชมพูนะคะกระปุกนี้เลยค่ะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะและตอนนี้นะคะแบรนด์นะคะมีสินค้าตัวใหม่ออกมาค่ะนี่ตัวนี้ค่ะคือนิสิต CG นะคะช่วยเรื่องริ้วรอยนะคะความหย่อนคล้อยพอใช้ร่วมกันทั้งหมดนี้นะคะคนจะชอบทักว่าอุ๊ยทำไมหน้าผ่องขึ้นหน้าดูดีขึ้นใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราใช้ทั้งเซตเนี้ยใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่หนักหน้านะคะสบายผิวมากๆเลยค่ะ
5: พวกร่องรอยตีนกาเป็นไงบ้าง
10: ดีพี่ดีจริงๆก็คือคนก็จะชอบทักตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: แล้วมันใช้ร่วมกันได้ไหม
10: ร่วมกันได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วมันต้องเริ่มจาก
5: ไม
10: ่เหนอะหนะเลยสบายผิวจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้กำลังดังมากๆตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเซรั่มเขาก็จะช่วยเรื่องแบบว่าริ้วรอยล่องลึกแล้วทาตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะทาตัวนี้ลงไปแล้วก็เนี่ยเห็นไหมซึมเลยไม่เหนียวเลยเห็นไหมซึมแล้วหอมด้วยมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็ต่อด้วยครีมติ
5: โอเคเป็นขั้นเป็นตอนของเขาเลยเน
10: า
5: ะ
10: เป็นขั้นเป็นตอนครีมเขาก็จะซึมไวมากซึมลงไปแบบนี้แล้วส่วนผสมนะเห็นขวดเล็กๆแบบนี้นะโหอัดแน่นเต็มเอียดเลยค่ะส่วนผสมเนี่ยดีมากๆอันนี้คือขั้นตอนการบำรุงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นตอนทำความสะอาดก็คือมีอันนี้นี่เลยสบู่เกลือชมพูตัวนี้ค่ะใช้ดีมากนะคะล้างได้ทั้งหน้าล้างได้ทั้งตัวน่ารักไหมนี่ตัวนี้นะคะมีผู้ใช้จริงที่พึงพอใจในผลลัพธ์นะคะมาให้ดูด้วยคุณพี่นะคะท่านเนี่ยเขาอายุ55แล้วแต่ว่ามีคนทักว่าเขาดูเหมือนแบบเลข4เลข4ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใช้เซตเดียวกับที่อยากใช้เหมือนกันเนี่ยแหละและในเซตนะคะไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะว่าใครสั่งซื้อนะคะวันนี้นะคะได้รับกระเป๋าอันนี้ไปด้วยอีก1ใบนะคะใบนี้พิเศษสุดๆเลยของนิสิตเนี่ยเป็นกระเป๋าโฮโลแกรมอันนี้นะคะหลายคนถามว่าโอ้โหครบเซตขนาด าดนี้นะคะราคาต้องเท่าไหร่เพราะว่าปกติเนี่ยราคาหลายพันมากๆเลยอันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะใครดูโหนกระแสอยู่นะคะอย่าจัดให้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือนิสิตวิบวับครีมนะคะ2กระปุกค่ะแล้วก็นิสิตวิบวับเซรั่มอีก1ขวดนะคะแล้วก็มีอันนี้อีกนะคะนิสิตวิบวับพิงค์ซอลเอ็กซ์ทรัคท์วิธ CG เปปไทด์แอนตี้เอจจิ้งเซรั่ม1ขวดแล้วนี่นิสิตวิบวับโซพิงค์ซอล4ก้อนค่ะมีกระเป๋าอีก1ใบเป็นกระเป๋าโฮโลแกรมนะคะน่ารักแบบนี้อีก1ใบค่ะโทรด่วนมาเลยนะคะที่หมายเลข028523636หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะมี LINE แอดนะคะแอดนิสิตค่ะปกติเนี่ยเขาจะมีขายที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปด้วยนะคะมีทั้งวสันเซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็มี CJ Mall ด้วยแต่ว่าจะบอกว่าซื้อโปรหยัดเถอะอันนี้รับรองเลยค่ะว่าวันนี้ราคาดีที่สุดแล้วค่ะ
5: นะครับวันนี้เวลาหมดนะขอบคุณหยาดมากนะ
10: ขอบคุณค่ะพี่
5: มากนะคร
10: ับ
5: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: โหนกระแสจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
19: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
20: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
11: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: ายการโหนกระแสนะครับเมื่อกี้นี้ทางฝั่งของตัวลุงช้างยืนยันใช่ไหมครับว่าลุงช้างเองเนี่ยก็ออกมาเพราะว่าพี่สาวเนี่ยเข้าไปช่วยไปแจ้งตำรวจที่โพแก้วเขาก็ไม่จัดการอะไรให้นะฮะส่วนทนายความไปจ้าง 300,000 ในการที่จะต้องไปฟ้องไอ้ศูนย์แห่งเนี้ยนะ
21: ไม่ใช่ฟ้องภรรยาผม
0: ฟ้องภรรยา
21: เพื่อเอาตัวออกเพราะว่าศูนย์บอกว่าถ้ามีใครยินยอมให้ออกไม่ได
0: ้อ๋อ
21: ศูนย์ยังไม่ได้ฟ้องอะไรเขาเลย
22: เพราะถ้าไม่ใช่
21: ภรรยาผู้รักษายังไม่เชื่อเลยว่าคดีเนี่ยจะเหตุการณ์ที่มีจริงในประเทศไทยด้วยหรอ
0: วิพากษ์ศาลนั้นยังงงเลยอ่ะ
21: ยังงงว่ามีด้วย
0: ว่ามีด้วยเหรอปรากฏเป็นเรื่องจริง
21: ต้องวิ่งถึงรู้สึกวิ่งศาลอะไรสองศาลถึงศาลนี้ศาลสุดท้ายที่ยอมรับเรื่องนี้ไม่รู้ก็วิ่งศาลมีศาลแรกไม่
0: ไปวิ่งไม่ได้นะวิ่งเดี๋ยวโดนจับนะฮะ
21: ไปวิ่งไปถามเขาว่า
0: อุทธรณ์
21: ไม่ได้อุทธรณ์ไหมว่าจะขอศาล
22: ขออำนาจศาลเพื่อจะ
21: คือศาลแพ่งกับศาลอะไรไม่สองศาลไม่ได้เขาต้องมาฟ้องศาลครอบครัวจะออกได้ศาลไม่รับเรื่องนี้บัตรเรื่อง
0: เรียกวิ่งไปวิ่งมา
21: ตามเรื่องพวกนี้ไงว่าจะฟ้องศาลไหนได
0: ้
22: ครับแล้วสุดท้ายนี่มีคำพิพากษาออกมา
21: ออกมา
22: ให้ลุงหลุดพ้นออกมา
23: ให้ปล่อยตัว
0: ทางนั้นมันถึงยอมปล่อย
22: โอ้โห
21: ทั้งแรกก็ยังไม่ยอมปล่อยต้องมีทนายไปอีกต้องมีโทรศัพท์ไปอีก
23: พี่แก้วแต่อย่างนี้จริงๆลุงเขาแจ้งที่โพแก้วแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนโพแก้วสามารถขอ
0: มีอำนาจ
23: หมายค้นได้นี
22: ่ใช่
0: มีอำนาจ
22: แต่เหมือนกับว่าลุงเขาไม่ได้ไปพี่สาวคงจะไม่ได้ไปบอกว่าตัวลุงถูกกักขังถูกทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้บอกไป
0: บอก
22: ตำรวจแบบนั้นด้วย
0: บอกตำรวจด้วยเพราะตำรวจถึงได้บอกว่าทำไมใช่อีก2วันแล้วก็จะไปจัดการไม่ได้แล้ว
23: ถูกลักพาตัวไปนะว่ามาอยู่ที
22: ่นี่ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเหรอครับ
21: ตอนนี้ก็ยังไม่ทำ
0: โพแก้วนะ
23: จริงๆร้อยเวรอ่ะออกหมายขอหมายค้นเลยแล้วก็เข้าค้นก็ได้นะ
22: มันสามารถอยู่แล้วมันกระทำการข้ามเขตขอความช่วยเหลือกันได้อยู่
21: แล้วก็ไม่รู้ไง
0: โอ้โห
21: สุดที่ว่าต้องไปเอกชนเร่งๆงั้นต้องไปฟ้องเองออกมาไง
0: โอ้โหนี่คือในมุมของทางตัวลุงนะฮะคือจริงๆแล้วฮะท่านรองครับผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวป้าแมวคือตัวแกเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจนะฮะว่าตัวแกเองเนี่ยสามารถจะทำได้คือแกรู้กฎระเบียบอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถมีหมอได้อันนี้แกรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์ฟังไปเรื่อยๆจะได้ยินเลยว่ามันมีเรื่องของหมอด้วยเพราะหมอมีการซูมเข้ามา
24: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวต้องมาถามเดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆไอ้เรื่องกรงเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยป้าแมวแกพูดวันนั้นเลยบอกว่าสบส5
23: อนุญาต
0: ที่อนุญาตแล้ว
23: อ้าว
25: ครับก็คือแค่คิดมีกรงก็ผิดแล้วอนุญาตไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเตียงของผู้บริบาลเนี่ยมันก็จะเป็นเตียงเหมือนกับเตียงปกติของการดูแลเตียงนอนนั่นแหละนะครับที่เหมือนกับเตียงในโรงพยาบาลเตียงสามัญนะปกตินะฮะก็มีขนาดกว้าง80ยาว180นะฮะประมาณประมาณเนี้ยเป็นเตียงปกติก็ไม่สามารถจะมีลูกโกงมีอะไรได้อยู่แล้วนะครับขั้นการไปจำกัดสิทธิ์ของผู้สูงอายุโดยการไปทำโกงทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ nursing home ครับอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้ถ้ามีอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำผิดกฎหมายด้วยนะครับ
0: ครับผม
25: เข้าข่ายกักขังนวงเหนียวด้วยอีก
0: ครับครับแต่ทีเนี้ยผมต้องเรียนท่านอย่างนี้นิดนึงก่อนจะพักเบรกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยสบส.เองเนี่ยซึ่งเป็นสบส5นะฮะในพื้นที่เองเนี่ย
25: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าเขาไปตรวจมาทีนึงแล้วเมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้ว68นะฮะแต่เขาบอกเขาไม่เจอไอ้กรงนี้ไอ้เตียงปิ้งเนี่ยปิ้งปลาเนี่ยเขาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมมาถามตรงนี้ให้ท่านฟังต่อหน้าเลย
25: ได้ครับครับ
0: ไปอยู่มา2ปีครึ่ง
24: ค่ะ
0: ตั้งแต่ปี66กลางปี
24: ค่ะ
0: เห็นไอ้เตียงปิ้งนี้อยู่มั้ย
24: เห็นค่ะ
0: แต่สบสไม่เห็นครับ
23: ผ
0: มก็ไม่รู้สบสท่านอาจจะแบบมองภายอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เลยไม่รู
23: ้
0: ผมถามท่านนิดนึงก่อนทิ้งไปตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับท่านถ้าเรื่องนี้พิสูจน์แล้วสบส.ไปอนุญาตเขาจริงๆทั้งที่เนี่ยทุกคนก็ยืนยันบอกว่าเตียงมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วตัวป้าแมวเนี่ยผมยืนยันนะว่าผมเชื่อว่าแกไม่ได้เอาเตียงหนีด้วยเพราะแกเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่า
22: ทำได้
0: ไม่งั้นแกคงไม่ชวนผมชวนทีมงานของผมเนี่ยให้ไปดูเตียงนี้หรอกฮะเพราะไปถึงแกต้อนรับเลยแกบอกดูเตียงนี้เลยเตียงนี้สบส.โอเคให้ใช้ได้แกว่างั้นเลย
25: มันใช้ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสบส.ต้องเห็นแล้วแต่สบส.น่าจะไปเช็คทุนแล้ว
25: ครับคือจริงๆแล้ว
26: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
27: เ
1: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
2: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
3: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
4: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
2: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
4: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร020297889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
5: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: สวัสดีครับทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้เรามาพบกัน7ตุลาคม2569นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณนะครับตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้ววันนี้มาเร็วทันใจอ้าวสวัสดีครับแหมเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรฟุตบอลไทยจบเรียบร้อยเงียบเหงาเนี่ยทีนี้ต้องรอทีมชาติไปถึงนู่นนะเดือนหน้าเลยใช่ไหมถึงจะมีคิวของ FIFA Day มาอีกหนึ่งรอบ
7: ใช่ครับแค่เดือนเดียวครับ
6: เดือนเดียวนะ
7: ครับ
6: อ่ะเดี๋ยววันนี้เราคงจะได้พูดคุยกันเนาะกับควันหลงของฟุตบอล FIFA อาเซียนครับบทสรุปของทีมชาติไทยในสายตาคุณยิ่งรักทัวร์นาเมนต์นี้ให้กี่คะแนนนะครับแล้วก็เรื่องราวของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในฟุตบอลย่านอาเซียนนะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันท่านผู้ฟังเช่นกันครับมีความคิดเห็นมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ก็ส่งมากันได้นะครับผ่าน Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทล. FM 106 MHz นะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้อยากจะเริ่มเรื่องนี้ก่อนคุณยิ่งรักกลายเป็นข่าวที่อยากจะบอกว่าอย่าตื่นตระหนกเนาะแต่ให้ตระหนักเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเรื่องของกาลาโลกรัสเซียคุณยิ่งรัก
7: ครับ
6: นะมันเหมือนกับอะไรอ่ะกรณีที่มีโควิดระบาดนะตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวประเทศอื่นเขาที่มันระบาดอยู่เขาคงควบคุมกันได้มั้งไม่นึกว่ามันจะมาถึงประเทศไทยของเรานะแต่สุดท้ายมันก็กระจายอย่างรวดเร็วนะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องรับรู้ข่าวสารกันไว้หน่อยก็แล้วกันเนาะแต่อย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกกันไปที่ไหนมาไหนก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวกันนิดนึงนะครับถ้าใครยังมีหน้ากากอนามัยอยู่เวลาไปที่ชุมชนคนเยอะๆนี่ก็ถ้าใส่ได้ก็ดีนะครับป้องกันตัวเองกันไว้หน่อยนะครับอ้าววันนี้มีเรื่องราวนอกเหนือจาก FIFA อาเซียนคัพแล้วนี่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณยิ่งรักช่วงนี
7: ้ช็อปปี้ครับแต่วันนี้ครับ
6: โอ้มีโอ้เหรอ
7: คร
6: ับ โอ้ลืมไปแล้วนะเนี่ยรายการนี
7: ้เริ่มวันนี้วันแรกครับ
6: อืมแล้วก็จะมีลืมนะวันนั้นก็เห็นคุณยิ่งรักโพสต์ละมีการถ่ายทอดสดด้วยนะท่านผู้ฟังรายการนี้เนาะอืมก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับวันนี้มาเริ่มกันที่บริการ Airport Premium Service กันก่อนนะครับเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการ Personal Butler นะครับเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องตรงเวลา บริการ Express Lane นะครับ ช่องทางด่วนพิเศษช่วยลดการรอคิวในสนามบินและบริการบักกี้รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรไปที่020297889 020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นทางด้านของมือริจินครับวันนี้มี2ผลิตภัณฑ์นะครับมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณมือริจินเอเซนเฟรชเซรั่มช่วยหยุดยั้งอายุผิวด้วยพลังแห่งธรรมชาติเปิดสวิตช์ความอ่อนเยาว์กับมือริจินเอเซนเฟรชเซรั่มด้วยคุณสมบัติลดเลือนริ้วรอยร่องลึกฟื้นฟูและปรับสมดุลเพื่อผิวแข็งแรงครอบเคลือบผิวตึงกระชับรูขุมขนเล็กลงให้คุณเผยผิวใหม่ในทุกๆ28วันเสมือนการปรนนิบัติดูแลผิวของคุณให้สมบูรณ์ที่สุดโปรโมชั่นพิเศษ 1,500 บาทจากมูลค่ากว่า 3,000 บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ของ Mergin Thailand ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Fanpage LINE My Shop หรือที่โรงพยาบาลเมดปาร์คชั้น2นะครับวันนี้คงมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโค้ดวังก่อนนะคุณยิ่งรัก
7: มีอะไรครับ
6: ที่บอกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะต่อสัญญาให้กับโค้ดวังแล้วก็ทีมงานไปอีก2ปีเนี่ยอันนี้มีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวอะไรไหมจะมีบทสรุปเป็นทางการกันเมื่อไหร่เพราะมันก็จะเป็นแค่ข่าวเนาะตอนที่ออกมาเนี่ย
7: ครับ
6: ใช่ไหม
7: ก็มัน

0: ี้มันก็จะเริ่มรอบคัดเลือกกันแล้วไม่ใช่เหรอโอลิมปิกอ่ะ
1: เอ๊ะมิถุนายนครับ
0: อืมก็นั่นแหละแป๊บเดียวเท่านั้นนะครึ่งปีเองอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะมิถุนายนนี่ก็ฟุตบอลลีกบ้านเรายังไม่เปิดถูกไหมถ้าเริ่มรอบคัดเลือกจริงๆอ่ะ23
1: มิถุนายนหรือกันยาผมไม่แน่ใจก็ประมาณนั้นแหละครับ
0: นะถ้ามันยังไม่เปิดนี่ก็อาจจะโชคดีหน่อยได้ตัวผู้เล่นที่ครบสมบูรณ์สำหรับที่จะไปเล่นรอบคัดเลือกอ่ะนะอืมเดี๋ยวนี้น่าจะไปก็ฝากสมาคมหน่อยแล้วกันนะขออัพเงินเดือนกันหน่อยนะไหนๆต่อฮัตสันแล้วก็อยากจะให้ส่งเสริมโค้ชไทยกันบ้างผมว่านะให้เขามีรายได้ที่มันคุ้มค่ากับการอะไรล่ะหรือเขาเรียกว่าอัปเกรดอ่ะได้ไหมใช้คำว่าอัปเกรดได้ไหมเพราะจริงๆคนมันจะต้องกว่าจะมาถึงทีมชาติเนี่ยคุณก็ต้องมีผลงานที่จับต้องได้ในระดับสโมสรอะไรกันหน่อยอะเนาะ
1: ครับ
0: อืมสโมสรบ้างเรา
1: ก็อยู่ที่ดิวครับถ้าไม่โอเคก็ไปตรงเทน
0: อืม
1: ถูกไ
0: หมเนี่ยมี
1: เหมือนโคตเตียโคตเตียก็ดิวไปจบก็ไม่เสร็จ
0: ใช่ไหมเออมันก็ต้องแบบให้มันคุ้มค่าเงินเดือนตัวเองหน่อยซึ่งจะว่าไปแล้วนะพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมเนี่ยผมอยากจะต่อประเด็นไปอีกสักนิดอะถ้ามันเป็นไปได้นะต่อไปนี้ผมคิดว่าเรื่องอะไรอ่ะเงินอัดฉีดเหรียญรางวัลน่ะคุณยิ่งรักถ้าจะให้มันยุติธรรมหน่อยนะสำหรับผมนะชนิดกีฬาไหนที่เป็นพวกกีฬาโอลิมปิกที่รายการระดับสากลเขายอมรับกันเนี่ยไม่ใช่กีฬาพื้นบ้านนะถ้าชนิดกีฬานั้นน่ะเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายต้องให้เงินอัดฉีดเลยมีค่าเท่ากับคุณได้เหรียญทองแดงไปเลยดีไหมคุณยิ่งรักว่า
1: อันนี้ผมก็ไม่รู้ระเบียบเขาเหมือนกัน
0: ไม่ระเบียบตอนเนี้ยคุณต้องได้เหรียญน่ะคุณถึงจะได้เงินน่ะ
1: คร
0: ับใช่มั้ยล่ะเหรียญทอง2ล้านเหรียญเงิน1ล้านเหรียญทองแดง 500,000 อย่างเงี้ยเพราะบางชนิดกีฬาคุณยิ่งรักมันไม่มีรอบจริงอันดับ3ไงคุณเข้ารอบรองคุณการันตีเหรียญแล้วอ่ะเหมือนอย่างมวยสากลสมัครเล่นเนาะเทควันโดแบดมินตันเทเบิลเทนนิสอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้ารอบรองคุณการันตีเหรียญเท่ากับว่าคุณได้แน่นอนเงินอัดฉีดแต่อย่างฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลชายหาดอะไรพวกนี้มีชิงอันดับ3ไงผมว่ามันก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับนักกีฬาสักเท่าไหร่นะอยากจะเห็นว่าเออในอย่างน้อยอ่ะทุกคนมันก็ทุ่มเทเพื่อชื่อเสียงประเทศแล้วอ่ะนะถ้าเข้ารอบรองนี่ผมว่าให้หมดเลยใครเข้าถึงรอบรองแต่ขอให้เป็นชนิดกีฬาที่เป็นกีฬาโอลิมปิกใช้คำนี้เลยใช้กีฬาที่บรรจุการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกแต่ถ้านอกเหนือนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ใช่ครับอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเข้าท่ากว่านะนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันเผื่ออนาคตข้างหน้าฟุตบอลไทยของเรามันจะเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายอีกสักครั้งนะก็ไม่ได้พูดถึงแค่ฟุตบอลหรอกจริงๆก็อยากจะให้ทุกชนิดกีฬาแหละมันเท่าเทียมกันหน่อยเพราะว่าบางชนิดกีฬาเนี่ยคุณแค่เข้ารอบรองอ่ะคุณได้เงินแล้วอ่ะกีฬาบางชนิดอย่างวอลเลย์บอลชายหาดผู้ชายเงี้ยโอ้โหโคตรเสียดายวันชิงเหรียญทองแดงกับญี่ปุ่นอ่ะคุณยิ่งรัก
1: ครับ
0: เซตเกตเซต3นำเขานะ 3-4 แต้มอ่ะแล้วมันหยุดช็อตอยู่ที่11อ่ะทั้งนี้มันจบเกมแค่15แล้วโดนเขาแซงโอ้โหเสียดายแทนน้องๆเลยนะที่จะได้เงินอัดฉีดอีกสักคนละ 500,000 แล้วก็เผื่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้ฟังอยู่ก็ลองเอาไปเสนอกันหน่อยนะครับผมว่ามันก็น่าจะกระตุ้นแล้วก็เป็นรางวัลให้กับความทุ่มเทของนักกีฬาทีมชาติของเรานะครับอ่ะเอเชียนเกมจบไปแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีเอเชียนพาราเกมนะคุณยิ่งรัก
1: ครับ
0: ใช่ไหมก็จะไปแข่งขันกันที่นาโกย่าเหมือนกันนะครับซึ่งรายการนี้ก็คิดว่าทัพนักกีฬาของเราเนี่ยน่าจะได้มาหลายเหรียญอยู่นะทัพกีฬาคนพิการของเราเก่งๆกันหลายคนนะครับก็เริ่มติดตามเชียร์กันได้ตั้งแต่18ตุลาคมไปจนถึง24ตุลาคม

0: คมนะครับก็อีกสักสัปดาห์เสร็จนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันกันแล้วที่นากุย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอ้าวช่วงแรกผมเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวช่วงที่2เรามาว่ากันเรื่องของทีมชาติไทยกันนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยาประกันชีวิต
3: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
4: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
6: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับในช่วงที่2เรามีข่าวประชาพันธ์จากมิตรแท้ประกันภัยโดยนายสุขเทพจันทร์ศรีชวราประธานกรรมการบริหารบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานดินเนอร์ทอล์กซีโร่คอร์รัปชันฟอร์มโพลิซีทูแอคชั่นในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงานเพื่อร่วมส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบก็งานนี้จัดโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกล.และเพื่อนไม่ทนภายใต้แนวคิดจากนโยบายสู่การลงมือทำเพื่อประเทศไทยที่โปร่งใสและแข่งขันได้อันจะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตพร้อมเชื่อมโยง policy to action ให้เกิดการขับเคลื่อนจากนโยบายสู่แนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่อร่วมสร้างภาคธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายในงานก็มีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยนะครับทวน EA ครับปรับโครงสร้างครับโตระยะยาวนายฉัตรพลศรีประทุมประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ก็กล่าวว่าบริษัทเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวปัจจุบันธุรกิจพลังงานยังคงเป็นแหล่งรายได้ของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60-70% ขณะที่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV และผลิตภัณฑ์ไบโอเบสจะเข้ามามีบทบาทในเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยเสริมการเติบโตในอนาคตหลังจากโครงการลงทุนใหม่ของบริษัททยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปทั้งนี้ EA ให้ความสำคัญและกับการต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่มีวัตถุดิบตั้งต้นมาจากชีวมวลหรือทรัพยากรชีวภาพโดย Phase Change Material จาก น้ำมันปาล์มซึ่งบริษัทมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัทในอนาคตก็ตั้งเป้ายอดขาย PCM แตะระดับ100ล้านภายใน3ปีนะครับหลังจากที่เริ่มรู้รายได้จากผลิตภัณฑ์แล้วนะครับก็มีลูกค้าหลักๆในกลุ่มวัสดุก่อสร้างทั้งที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ส่วนการดำเนินธุรกิจพลังงานก็ยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่หรือ PDP หากภาครัฐเปิดให้มีการประมูลนะครับบริษัทก็มีความพร้อมและจะเน้นโครงการพลังงานลมและโซล่าฟาร์มเป็นหลักส่วนโรงงานไฟฟ้าขยะแม้ EA จะมีความสามารถในการดำเนินโครงการดังกล่าวแต่บริษัทจะพิจารณาในมิติของแหล่งวัตถุดิบเชื้อเพลิงเพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอและสามารถรองรับการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังสนใจเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนและโซล่าชุมชนหากมีการเปิดประมูลในอนาคตนะครับไหนเอายาวๆไปเลยช่วงสาวได้ว่ากันเต็มๆนะครับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนำโดยนายเสรีอนุพันธนันกำลองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจากเพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้ประกอบการสถานีบริการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงสถานีบริการที่เปิดพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงในการลงพื้นที่นายเสรีและคณะผู้บริหารได้ให้คำแนะนำด้านการเตรียมความพร้อมและการป้องกันสถานีบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมหารือแนวทางช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ผู้ใช้บริการนอกจากนี้บางจากยังคงสนับสนุนบัตรเพิ่มเติมยังสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันแก่หน่วยงานต่างๆที่ผลิตบัตรภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานางกรอยตานัทหลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรก็เป็นผู้แทนกลุ่มบริษัทบางจากมอบบัตรเติมน้ำมันแก่นายวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโอ้โหแต่ที่8กริ้วเมื่อวานนะหนักมากนะคุณยิ่งรักได้ดูข่าวไหม
8: ที่ไหนครับ8กริ้วอะไรนั่นแหละคร
0: ับ โอ้โหบานเลย
8: คนละที่กัน
0: เออเห็นแล้วแบบน่ากลัวมากนะปีนี้นะแต่ละพื้นที่นี่ก็โดนมันสร้างใช่ไหมมันสร้างนะอยู่ปราจีนแต่ว่าที่อะไรนะแปดริ้วอ่ะของขลุงเหรอใช่ไหมเออนั่นก็หนักมากโอ้โหทั้งมีคลื่นลมจากทะลงทะเลอะไรกันเข้ามาเสริมเข้าไปอีกโอ้เห็นข่าวแล้วก็น่าหนักใจแทนเนาะไม่รู้เป็นเพราะประเทศไทยมีคอร์รัปชันมาบริหารแผ่นดินไหมมันเลยสุดต่ำลงเนี่ยน้ำเลยมาเยอะมาที่ฟุตบอลกันดีกว่าอ้าวนะก็ควันหลงจากเอเชียนเกมนิดนึงนะครับคุณยิ่งรักเมื่อกี้มี SMS ไม่ใช่ SMS มี LINE ส่งมาบอกในฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งนี้เรามีผู้ตัดสินไปทำหน้าที่กี่คนโอ้โห
8: กี่คนผู้ตัดสินผู้หญิงไงนักชิงก็เปล่า
0: ชื่ออะไรนะเออมีข่าววันนั้นเราก็ลืมเอามาเชิดชูเกียรติกันสักหน่อย
8: จำไม่ได้ครับแต่ผู้ชายไม่น่าจะมีครับ
0: ผู้ชายมีนี่เขาบอกมีสงกรานต์บูมีเกียรติได้ไปอ่ะคุณยิ่งรักแต่เราไม่ได้ดูวันที่เขาเป่าไง
8: ไม่เห็นมีข่าวเลยนะ
0: เออเขาบอกสงกรานต์บุญมีเกียรติไปแต่จบรอบแรกก็ถูกส่งกลับเพราะเป่าไม่ทันเกมเขาว่างั้นอันนี้ผมไม่มั่นใจนะท่านผู้ฟังอย่าไอ้นี่นะแต่เขาบอกว่าเหตุผลส่วนใหญ่ที่มันถูกส่งกลับเนี่ยก็คือส่วนใหญ่อะหมดแต่ละรอบมันก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของฟุตบอลฟุตบอลสมัยใหม่อยู่แล้วเนาะว่าไปทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยเมื่อเสร็จสิ้น การแข่งขันในแต่ละรอบเขาก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเอาผู้ตัดสินที่ผลงานดีได้อยู่ทำหน้าที่ต่อไปจนถึงอะไรอ่ะรอบสุดท้ายอ่ะก็เหมือนผู้ตัดสินหญิงของเราที่
8: ผู้ตัดสินหญิงชื่อสุภัยรีเทศถมยาครับ
0: เออนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่เชิดหน้าชูตาได้เนาะสำหรับผู้ตัดสินไทยนะครับก็ได้ทำหน้าที่ในนัดชิงซึ่งก็เป่าไม่เร็วนะคุณยิ่งรักเนี่ยแต่ทำไมไม่เคยเขามาเป่าในไทยลีกไหมบอลผู้ชายเนี่ย
8: ไทยลีกไม่มีผู้ตัดสินผู้หญิงเลยนะครับเป็นแต่ผู้ช่วย
0: เหรอทำไมเขาไม่เอาพัฒนาพวกนี้ขึ้นมาเป่ากันบ้างเนาะเพราะในลีกต่างประเทศอะไรมันก็เริ่มจะมีกันแล้วนะที่เอาผู้ตัดสินหญิงมาเป่าในฟุตบอลชายขนาดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ยังมีเลยเนาะ
8: ผู้ชายไม่เห็นมีข่าวนะไม่เห็นมีข่าวใครไปเอเชียนเกม
0: เออผมก็ไม่ได้ยินข่าวนะแต่เนี่ยมีเนี่ยส่งมาบอกว่ามีสงกรานต์บุญมีเกียรติไปแล้วว่าจบรอบแรกก็ถูกส่งกลับเดี๋ยวขอ
8: ผู้ตัดสินหญิงทำหน้าที่เป็นหน้าที่ผู้ตัดสินที่4เยอะนะแต่ว่านัดจริงได้เป่าเฉยเลย
0: เดี๋ยวผมขอไปหาข้อมูลตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าในเว็บของเอเชียนเกมเนี่ยผมก็ลบออกไปแล้วแต่ว่าในเว็บนั้นเขาจะมีขึ้นเลยว่าไอ้เจ้าหน้าที่ของฟุตบอลเนี่ยมันมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวจะขอข้อมูลเดี๋ยวช่วงพักเบรกฟังข่าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชดูนะครับก็เป็นเรื่องปกติอะนะที่ว่าไปแล้วมันผลงานไม่เข้าตาอาจมันไม่ใช่วิ่งไม่ทันเกมหรอกผมว่านะมันอาจจะหลุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยมันเป็นผู้ตัดสินที่สปีดต้นดีไหมคุณยิ่งรักที่มีไวรัลวิ่งแซงนักบอลใช่คนนี้ไหม
8: ครับ
0: ใช่ไหมที่มีคลิปวิ่งแซงนักบอลเนี่ยจะมาบอกวิ่งไม่ทันบอลเนี่ยเป็นไปไม่ได้อะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการตัดสินกันมากกว่านะมันก็คล้ายๆกับฟุตบอลอ่ะฟอร์มขึ้นฟอร์มลงฟอร์มดีฟอร์มตกก็ว่ากันไม่ได้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมีโอกาสไปแล้วก็ต้องเต็มที่ทุกคนแหละเนาะก็เดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้านะเดี๋ยวผมลองหาข้อมูลก่อนนะครับส่วน Shopee ครับเป็นยังไง
8: โอ้เหลือแค่ไม่กี่นาทีเองอ่ะโปรแกรมก็แล้วกันนะฮะวันนี้เตะทุ่มหนึ่งนะครับ AFF ก็รีบตัดแล้วเกิน FIFA Day เพิ่งเลิกก็นักบอล
0: เลยยังไม่ได้พักเลย
8: ไม่ทันด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็มี2คู่นะครับเป็นสโมสรไทยเตะ2ทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับบอร์เนียวของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ราชบุรีพบกับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้ก็คือตำรวจของโฮจิมินห์นะครับเล่นกันทุ่มตรงทั้ง2สนามนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดปีนี้ถ่ายทอดสดทางทรูวิชั่นที่เดียวไม่มีที่อื่นซื้อลิขสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะดูก็ไม่ต้องซื้อแพ็คเกจนะฮะผมเห็นเขาโฆษณาอยู
0: ่โอ้โหต้องซื้ออีกแล้วสมาชิกเก่าได้ดูไหมเนี่ย
8: ถ้าจะมีสมาชิกแพ็กเกจที่มันเป็นรายปีอยู่แล้วมันก็ได้ดูมั้งแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกก็ต้องซื้อใหม
0: ่
8: ครับก็วันนี้บุรีรัมย์น่าจะเต็มที่นะฮะทัวร์นาเมนต์นี้ต่างชาติในสนามได้ข่าวแล้ว7คนนะครับบุรีรัมย์ก็คงจะไม่มีสุภชัยใจเด็ดที่เพิ่งกลับมาแต่ว่าพวกกีรทรบุญมาทันแต่สลักไหประโคนเป็นสาเหตุวิบูลพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลก็น่าจะได้ลงเล่นนะครับเพราะมันต้องคนไทย4คนนะครับที่เหลือก็ต่างชาติเกเนตดูเก้าเขาใช้พาสปอร์ตออสเตรเลียนะครับก็ไม่ได้นับเป็นไทยนะครับบุรีรัมย์ก็เปลี่ยนตัวต่างชาติมาเยอะอยู่ไม่รู้ใครเล่นบ้างแต่ว่าก
0: ็
8: น่าจะเอาชนะบอร์เนียวได้เพราะเคยชนะมา 4-0 แล้วนะครับ
0: ครับ
8: ตัวราชบุรีเตะวันนี้เสร็จพัก1วันแล้วก็วันศุกร์ก็จะเตะไทยลีกต่อเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจของราชบุรีเองที่เขาขอขยับเกมไทยลีกจากวันเสาร์มาเตะวันศุกร์เพราะว่าเขาจะต้องรีบเดินทางไปเล่น AFC Champions League เจอกับเกียวโตซังงะในวันอังคารนะครับเขาก็เลยขอมาเตะวันศุกร์แล้วก็จะได้พักแค่วันเดียวก็คือวันพรุ่งนี
0: ้
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผู้เล่นก็น่าจะแยก2ชุดชัดเจนนะครับกำพลมาถงอัคคุณกลับมาจากทีมชาติน่าจะยังไม่ได้เล่นนะครับวันนี้น่าจะเป็นอุกฤษวงมีมาใช่ไหมจนทานเข็มดีก็เจ็บอยู่นะครับธนวัฒน์ซึ่งกิจถาวรสมบูรณ์นะฮะก็น่าจะผสมผสานกันไปนะครับตัวที่ไปเล่นทีมชาติมาเลเซียอย่างเดวิดติงเองก็ไม่น่าจะได้เล่นเกมนี้นะครับเพราะว่ามันเพิ่งกลับมาจากฟีฟ่าดีกันหมดก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าราชบุรีจะจัดตัวยังไงไปเจอกับตำรวจโฮจิมินห์ซึ่งก็มีผู้เล่นที่ไปเล่นทีมชาติเหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูของเวียดนามแพทริก
0: ก็เป็น
8: นักเตะของสโมสรนี้ก็น่าจะเพิ่งกลับไปถึง สโมสรเหมือนกันไม่น่าจะได้มาไทยนะครับคิดว่าไม่น่าจะได้มาไทยนะครับเขาก็คงจะหายไปเหมือนกันแล้วก็อดีตนักเตะเวียดนามอย่างเหยียนเทียนลินอะไรประมาณนี
0: ้
8: ก็ถือว่าสูสีคู่นี้นะครับแต่ว่าราชบุรีเล่นในบ้านก็อาจจะมีลุ้นเฉือนชนะได้แบบบุบบิดก็แล้วกันครับ
0: ครบแล้วใช่ไหม
8: ครับ
0: เดี๋ยวค่อยว่าต่อกันช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันครู่เดียวครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminent รุ่น Excel GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminent Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกลฟ์ Imminent เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทำยังไงดีล่ะทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
9: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
10: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับช่วงสุดท้ายไม่มีข่าวแล้วผมอ่านไปเรียบร้อยตั้งแต่เบรกที่2แล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้ไปนั่งหาข้อมูลมาก็สรุปอย่างงี้คุณยิ่งรักครั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาเรามีผู้ตัดสินชายไปทำหน้าที่2คนนะคุณยิ่งรัก
11: ครับ
10: ก็จะมีสงกรานต์บุญมีเกียรติกับราวุธนาคฤทธิ์นะก็สงกรานต์เนี่ยได้นั่งเป็นโฟร์เรฟรีเป็นผู้ตัดสินสำรองอยู่แมตช์หนึ่งแล้วก็ลงเป่าคู่ฟิลิปปินส์กับคูเวตส่วนราวุธนาคฤทธิ์เนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเนาะได้ลงไปทำหน้าที่2แมตช์เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2แมตช์หนึ่งแล้วก็ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ในเกมที่สงกรานต์เป่าคู่ฟิลิปปินส์กับคูเวตเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1อีกแมตช์หนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จบรอบแรกก็กลับบ้านกันทั้ง2คนนะก็เป็นข้อมูลจริงๆนะครับว่าแต่ครั้งนี้ไม่เห็นมีฝ่ายผู้ตัดสินออกมาประชาสัมพันธ์เนาะว่ามีผู้ตัดสินไทยใครบ้างไปทำหน้าที่นะเงียบนะ
11: มีแต่ผู้หญิงครับ
10: มีข่าวก่อนไปเหรอ
11: มีตอนได้เป่านัดชิงแล้วก็เป็นบทสรุปครับ
10: นั่นดิปกติเนี่ยก่อนไปมันจะต้องมีข่าวนะว่ารายการนี้ผู้ตัดสินไทยมีใครเป็นบ้างเหมือนเป่าโค้ชจะได้ไปนู่นไปนี่ก็ยังมีข่าวเอ๊ะทำไมเป็นครั้งนี้ทำไมมันเงียบจังไม่มีส่งไลน์มานี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอ่ะก็จบไปละนะอ่ะมาว่ากันที่ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับจบเป็นบทสรุปเรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีเนาะอินโดนีเซียก็เอาชนะเราในการดวลจุดโทษ4-2หลังจากที่เสมอกันในเวลา2ประตูขอไปเสมอกันในเวลาปกติเนี่ย0-0แล้วก็ 1-1 สิแล้วก็มาเป็น 2-2 ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วก็จบกันที่จุดโทษทัวร์นาเมนต์นี้คุณยิ่งรักภาพรวมเลยให้กี่คะแนน
11: ก็ได้ 7.5 สัก8แล้วมั้ยมุมผมมันไปเสียนัดฟิลิปปินส์ครับ
10: ไปเสียรางวัลนัดฟิลิปปินส์ใช่ไหมนัดเดียว
11: ใช่ครับ
10: แล้วเกมแรกล่ะ
11: ผมเฉยๆครับผมดูที่ผลอยู่แล้วครับผมบอกเหมือนเดิ
10: ม
11: เล่นดีไม่ดีแล้วแต่มุมมอง
10: ครับ
11: าก็มีเทคนิคของเขาแหละ
10: อืม
11: แต่โอเคเขาอาจจะเป็นโค้ชที่ตัดทางลำบากเพราะนัดชิงก็มาเล่นหลังสี่แหละอะไรเงี้ย
10: อืม
11: เอาคงแก้ทางไปเกมต่อเกมละมั้งเพราะโค้ชอินโดเขาก็บอกว่ารู้ทางว่าไทยเล่นยืน 4-4-2 ไดมอนด์แล้วปรับมาเป็นหลัง3อะไรเงี้ยเขาอาจจะแก้ทางของเขาอ่ะมั้ง
10: อืม
11: ครับ
10: ครับก็ฟุตบอลอย่างนี้แหละมันก็ต้องปรับตามสถานการณ์น่ะจะให้เล่นหน้าเดียวก็ไม่ไหวนะใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: เออมันไม่งั้นก็ไม่ต้องไปแก้เกมชาวบ้านกันแล้วฉันจะเล่นยังไงฉันก็เล่นอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องไปศึกษาคู่แข่งอ่ะนะอืม
11: ครับแล้วพี่ให้เท่าไหร่ล่ะ
10: ฮะผมเหรอผมให้7
11: ครับ
10: เพราะว่าผมไม่ชอบเอากองหน้าไปวิ่งด้านข้างแบบเสียพลังงานอ่ะอย่างที่ผมบอกเสมอผมยังเสียดายอ่ะทั้งสุภชัยคมศิลป์ขอไปสุภชัยใจเด็ดจะไปสุภชัยใจสมุนอีกแล้วเมื่อกี้สุภชัยใจเด็ดเนี่ยว่าครั้งที่เขาได้เป็นกองไอ้ดาวซันโวไทยลีกอ่ะคุณยิ่งรักไอ้อาร์มเนี่ยมันเป็นดาวซันโวไทยลีก2ฤดูกาลติดใช่ไหม
11: ครับ
10: ก่อนที่บิสรีจะมาเนี่ยอาร์มยืนตรงไหนที่เด็ดอาร์มอยู่ตรงไหนใช่ไหมกลายว่าพอมันเอาออกพลังสูญเสียพลังงานที่ต้องไปวิ่งไล่กวดไปเล่นบอลด้านข้างเนี่ยพอไปถึงจังหวะที่มันได้เสียจะต้องมีโอกาสทำประตูเหมือนลูกหนึ่งที่อินโดผิดพลาดคุณยิ่งรักแล้วสุภชัยเขาเกี่ยวบอลไปมันวิ่งไปแล้วมันหมดอ่ะพอหมดปุ๊บก็ต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างมันก็เตะแบบทรงๆอ่ะถ้าตรงกรอบกูก็ได้ลุ้นอันนี้แบบขามันหมดพลังไปแล้วอ่ะ
11: ผมก็ได้แต่ทิ้งเขาไม่ได้เล่นด้านข้างไม่ใช
10: ่
11: เหรอ
10: โอ้มันก็ออกนะช่วงต้นๆอ่ะเออผมยังคิดว่าเอ้ยวันนี้เอาหน้าลงพร้อมกัน2คนไว้คงยืนตะลุยแน่เลยใช่ไหมทั้งธีรศักดิ์ทั้งสุภชัยลงพร้อมกันเงี้ยแรกๆก็เป็นแนวนั้นนะคุณยิ่งรักแต่เล่นไปเล่นมาทำไมมันกลายเป็นทางออกทางออกแล้วกลายเป็นรอชนาธิปกับคคณะอ่ะสอดเข้ามาตรงกลางไง
11: ครับ
10: เออผมก็เลยเอาอย่างเงี้ยเข้าอีหลอบเดิมอีกฮะตอนแรกยังมองว่าเออไว้วันนี้น่าจะเป็นหน้าค้ำกัน2ตัวเลยเอาแน่นะอยากจะจบใน90แน่ๆอะไรทํานองเนี้ยอืมโอ้ทัวร์นาเมนต์นี้นะผมว่านะพอถึงนัดชิงอ่ะทุกอย่างมันก็อาจจะเรียกใช้คําว่าฮัสซันก็เรียกศรัทธากันมาได้หน่อยเนาะได้มั้ย
11: ครับมันมีดราม่ามันมีดราม่าใบแดงผู้ตัดสินอะไรพวกเนี้ยมันก็เลยหนักเป็นเบา
10: อืมเพราะว่าม
11: ันต้องถามว่าสมาคมมาวางเป้าไว้ตรงไหนครับถ้ามองในมุมนี้นะเมื่อวานผมพยายามไปหาข่าวเก่าดูก็ไม่เห็นมีใครพูดชัดเจนว่าต้องแชมป
10: ์เฮ้ยแชมป์ดินายกสมาคมเป็นคนพูดเองเลย
11: ผมหาข่าวเก่าไม่เจอ
10: มีบอกว่าเนี่ยอยากจะเป็นประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการนี้ตั้งเป้าที่รายการนี้ส่วนฮุนไดครับไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องเป็นแชมป์แต่ขอแชมป์รายการนี้อ่ะคุณยิ่งรัก
11: มี
10: เออมีข่าวนี้แต่ว่าทั้ง
11: หมดต้องเป็นแชมป์แต่ไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าแต่ว่าแอนโทนีฮัสซันที่ให้สัมภาษณ์ตอนประกาศรายชื่อเขาก็ไม่ได้พูดว่าต้องแชมป์นะในมุมเขา
10: อะในส่วนฮัสซันไม่เคยพูดอันนี้ใช่
11: เขาพูดเขาจะต่อยอดไปเอเชียนคัพแล้วชนะเวียดนามเอาคืนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เขาก็ทำตามนั้นแต่ว่าถ้าสมาคมบอกว่ามันต้องเป็นแชมป์แล้วมันไม่ได้แชมป์ก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมาย
10: ครับ
11: ผมเห็นอาจารย์หลังให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่างน้อยต้องเข้าชิงนะคร
10: ับ อันนั้นก็ตามนั้นแต่
11: ก็เลยอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่สมาคมจะประเมินผลงานด้วยว่าคาดหวังไว้อะไรยังไงนะครับ
10: แต่ก็ต่อสัญญาไปแล้ว
11: บอลก็มองต่างกันอยู่แล้วแหละ
10: เอออันนั้นนานาจิตตังอยู่แล้วสื่อยังเขียนคนละแบบเลยใช่ไหมล่ะเออเราก็ไปว่ากันไม่ได้ความคิดของแต่ละท่านเนาะแต่ว่าก็ให้มันอยู่ในกรอบใช้คำนี้ได้นะอย่าให้มันเลยเถิด
11: คนมันก็มองไม่เหมือนกันแล้วจะให้คนอื่นมองเหมือนกัน
10: เอออันนี้เป็นไปไม่ได
11: ้ผมไม่ด่าไม่ดีครับสันก็ว่าอย่างนี้อีกผมว่ามันปัจจัยมันโค้ชแต่ละคนมันก็ต่างกันนะครับ
10: มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์บ้างช่วงเวลาที่ชมเชยกันบ้างมันไม่ใช่โอ้โหมุดจะด่าอย่างเดียวทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเนาะถ้าทำงานกันจริงๆอะนะ
11: ครับ
10: ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้ถ้าหลับผมนะผมก็มองว่าในนัดชิงนะเฉพาะเกมนัดชิงนะเกมรับก็ทำได้ดีนะ
11: ผมว่าเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ฮุนไดครับแหละนัดที่สองที่ไปเล่นกับเวียดนามก็ไม่คิดว่าจะเสมอก็เสมออื
10: ม
11: มันก็สไตล์ของเขาอะนะ
10: แต่ว่าปัญหาคือตอนเนี้ยทำยังไงจะขึ้นเกมให้ได้เพราะหลายๆครั้งที่เราเล่นแบบสไตล์ฮัตสันแล้วเนี่ยเราสร้างเกมจากเกมรับขึ้นไปไม่ได้กลายเป็นว่าต้องสาดบอลยาวแล้วทีนี้พอบอลยาวไปถึงข้างหน้าธีรศักดิ์เองก็ดีสุภชัยเองก็ดียังเก็บบอลไม่ได้อะคุณยิ่งรัก
11: ครับ
10: เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสคุยกับพวกอดีตทีมชาติเนาะกับอดีตนักฟุตบอลคนหนึ่งคนดังเลยล่ะก็บอกว่าเนี่ยก็ยังเสียดายนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยขี้หมูขี้หมาเตะบอลขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยซิโก้เกียรติศักดิ์มันยังเก็บบอลได้อันนี้พอเตะขึ้นไปปุ๊บมันเป็นเหมือนโดนกำแพงสะท้อนกลับมาคือขึ้นไปปุ๊บเตะขึ้นไปปุ๊บกำลังจะดันอ้าวกลับมารับอีกแล้วตรงเนี้ยคือปัญหาที่ฮัตสันคงจะต้องไปแก้นะถ้าจะไปเล่นในเอเชียนคัพอ่ะเนื่องจากว่าโดนบีบแน่ถูกป่ะอย่างน้อยหนึ่งแมตช์ที่คุณโดนแน่ๆคือไล่กระทืบคุณแน่ๆคือเกมเจอญี่ปุ่นนะกับกาตาร์นี่ก็สไตล์ตะวันออกกลางมันก็ยังไม่ได้บี้เอาเป็นเอาตายแบบญี่ปุ่นนะขณะที่เจออินโดผมว่ามันก็คงไม่ถ่ายอย่างนี้แต่โค้ชคนนี้จะอยู่เยอะอยู่ถึงหรือเปล่า
11: อินโดในเอเชียนคัพน่าจะตัวเต็มกว่านี้นะครับตัวนี้ก็ไม่เต็มเหมือนกัน
10: อันนี้ก็ไม่เต็มแต่ว่าก็ถือว่าแทบไม่มีนักเตะที่เกิดในอินไม่มีนักเตะในเกิดในอินโดทั้ง11คนนะเมื่อวานที่ผมนั่งดูเมื่อวันก่อนผมนั่งจดไว้เลยเนี่ยคุณยิ่งรักเนี่ยในใบเนี่ย
11: คร
10: ับ 11คนแรกของมันเนี่ยเกิดในฮอลแลนด์เกิดในอังกฤษเกิดในอิตาลีเกิดในออสเตรเลียแล้วก็เป็นอดีตนักฟุตบอลเยาวชนฮอลแลนด์ก็หลายคน 4-5 คนแล้วค่อยมาโอนสัญชาติมาเล่นทีมชาติอินโดขณะที่ตัวสำรอง
11: เขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะ
10: ไม่ผิด
11: เขาเป็นเซี่ยวยายเป็นฮอลแลนด์ยายเป็นอินโด
10: ก็ยังมีเชื้อหางๆอยู่อะไรทำนองเนี้ยขณะที่ตัวสำรองเนี่ยลิกกี้กริทโฮนี่กลายเป็นคนแรกนะที่ได้ลงเล่นนาทีที่60เป็นนักเตะอินโดขณะอีกคนนึงก็จะเป็นเอกี้วิกเกอรี่เบอร์7อ่ะแล้วก็เบอร์15เลฮานฮันนานที่ลงไปช่วงทดช่วงต่อเวลาพิเศษนอกนั้นไม่ใช่นักเตะอินโดอันนี้ไม่ได้ว่ามาไม่ได้แชมป์แล้วไปโทษเขาว่าเขาเป็นแนวนี้นะเพียงแต่ว่านี่คือวิธีการของเขาอินโดเวียดนามมาเลเซียก็ใช้แนวทางนี้เนาะคุณยิ่งรัก
11: เขาตามอินโดโมเดลกันหมดแล้วตอนนี
10: ้แต่ที่น่าสนใจนะที่ผมชอบของอินโดนะเบอร์10อะโอเล่โรเมนี่อะไอคนที่เรียกใบแดงจากนิโคลัสมิเคลสันอะ
11: ครับ
10: ผมว่าถ้ามันไม่หมดแรงนี่ก็เราก็จะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมเยอะอะเช่นเดียวกันถ้าชนาธิปสงกระสินไม่เจ็บผมว่ามันก็มีทีเด็ดนะวันนั้นนะเจอ่ะ
11: ก็มันก็อย่างนั้นแหละครับฟุตบอลผมว่าถ้า11คนเขาก็เอาเราไม่ลงหรอกในมุมผมอ่ะไอ้ดิกที่เล่นอยู่กัมบักกับบุนเดสแต่ผมว่าก็เฉยๆมาก
10: โอ้โคตรกระจอกสำหรับผมเลยนะมันเป็นนักเตะนั่นแหละบุนเดสลีกาได้ยังไง
11: เป็นตัวหลักด้วยนะ
10: งงเล่นแค่นี้ถึงว่านะคุณยิ่งรักฤดูกาลนี้ไม่แปลกครับรู้ไหมโบรุสเซียบนเส้นการบัตรอยู่ตรงไหนรู้ไหมท้ายตารางครับอยู่ท้ายตารางครับกำลังดิ้นรนหนีตายอยู่ครับฟุตบอลเพิ่งเปิดฤดูกาลเนี่ยผมถึงไม่แปลกไงทำไมบนเส้นการบัตรผลงานไม่ดีก็มีสักนักเตะกระจอกแบบเนี้ยแล้วโคตรแอคด้วยนะ โอ้โหนั่งดูนี่บอกยังคิดในใจอยากกระโดดเตะยอดหน้ามันยัง
11: ครับ
10: ก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมคุณยิ่งรักมองไงกับทิศทางการทำทีมแบบเนี้ย
11: ผมไม่รู้ว่าคนอินโดเขาโอเคกันไหมแต่ว่าแฟนบอลมันก็เต็มความจุสนามนะแต่ถามว่ามันยั่งยืนไหมผมว่ามันก็คงไม่หรอกมั้งแต่คืออินโดเขาทำสองอย่างเขาไม่ได้ทำอย่างเดียว ก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าอินโดมันก็เหมือนสมัยสมาคมเราเมื่อก่อนคือจัดการแข่งขันแทบทุกอย่างที่จัดได้ถูกไหม
10: ครับ
11: เพราะฉะนั้นไอเยาวชนเขาก็พัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องกันส่วนยอดปลายเขาก็ไปเอาเขาก็เอาเร็วเขาไปเอาพวกลูกเซียวลูกอะไรมาเล่นแต่เราก็ไม่รู้นะว่าคนอินโดเขาจะคิดเหมือนเราไหมที่ไทยลีกเปิดโควต้าต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
10: ครับ
11: ผมว่ามันก็ฉาบฉวยมันดีแหละแต่ระยะยาวถ้ามันหมดในชุดนี้ไปเขามีคนอื่นไหมล่ะมันก็เหมือนพวกสิงคโปร์ตอนที่มันโอนอะไรเซเดอร์ดูลิกอะไรมาเลยมันก็ได้แชมป์อยู่ช่วงนึงอ่ะพอสุดท้ายพอหมดยุคโอนสัญชาติสิงคโปร์มันก็เรียบร้อยมันอาจจะคนละเรื่องเดียวกันนะแต่ผมว่ามันคล้ายๆกันเหมือนกันแหละ
10: ผมมองอย่างนี้ว่าอินโดมาสร้างวันนี้เพื่อให้มันมีกระแสก่อนไหมเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วคุณยิ่งเล่าว่าถ้าผลงานทีมชาติไม่ดีกระแสมันก็ไม่มาความตื่นตัวในประเทศมันก็ไม่มีคุณเรียกมองตรงนี้เหมือนกันไหม
11: มันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะว่านายกสมาคมเขาเก่งไม่ได้ว่าของเรานะแต่พูดถึงของเขาอ่ะเขาเป็นแนวคิดรุ่นใหม่แล้วเขาค่อนข้างที่จะรู้เรื่องฟุตบอลแล้วก็เชิงธุรกิจดีเขาก็เลยเอาหลายๆอย่างมาแล้วก็ทำจริงมันก็เลยเป็นการพัฒนามั้งนี่เป็นแชมป์เมเจอร์รายการใหญ่ครั้งแรกของเขาบ้างเนี่ยเพราะอาเซียนครับเขาก็ไม่เคยได้
10: ใช่ใช่
11: ไม่นับซีเกม
10: ซีเกมไม่นับดิถ้าเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันก็โหห่างแชมป์มานานมาก
11: คร
10: ับ นะครับก็แต่ว่าช่วงหลังจบเกมอ่ะที่กล้องแพนเข้าไปตอนที่ประธานฟีฟ่าหัวเม่งอ่ะไปจับมือด้วยหน้าตาเขาก็ไม่ค่อยสบายนะ
11: เขาเฉย
10: ๆนะแบบเขาก็แบบแหมมึงขนาดเขา10คนมึงยังเอาเขาไม่ลงผมถึงบอกอนาคตไอ้กุนซือคนนี้มันจะอยู่ถึงเอเชียนคัพหรือเปล่าพวกฟอร์ม
11: อินโดเมื่อก่อนคนดูเยอะขนาดนั้นได้เปรียบตัวเขาเล่นขนาดนี้นี่ก็เล่นเราเหนื่อยนะแต่ว่าก็ไม่ชนะเราเลยเพราะตอนนั้นเราก็เหลือ10คนแล้วชูโดนใบแดงแล้วก็ยิงจุดโทษชนะ
10: ใช่ใช่แต่อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนอ่ะอย่างที่อดีตทีมชาติที่คุยกับผมอ่ะเขาบอกเมื่อก่อนมันยังดีนะข้างหน้ามันยังเก็บบอลได้แต่เที่ยวนี้มันน้องๆมันยังเก็บบอลไม่ได้ก็ต้องไปพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับสำหรับเกมที่จะเล่นมันเข้มข้นขึ้นแล้วฟุตบอลในสมัยใหม่อ่ะคุณจับบอลคุณไม่มีสิทธิ์คิดเกิน1วินาทีเขาพูดคำนี้เลยฟุตบอลสมัยใหม
11: ่มันก็ใช่แหละครับ
10: นะ
11: มันก็ถึงบอกว่าโค้ชมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแหละมันก็เป็นระบบวันนี้ผมก็เพิ่งเขียนข้อความไปหลังจากที่เห็นแอนโทนีฮัสสันก็ให้สัมภาษณ
10: ์
11: ซึ่งมันก็เป็นความจริงอ่ะคือ
10: ใช่ใช่
11: ที่โค้ชตอนนี้แหละครับ
10: ที่สัมภาษณ์ที่สนามบินใช่ไหม
11: ใช่ครับเปลี่ยนไมล์เซ็ตเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการดีกว่าโค้ชเขาก็อยากได้นักเตะชุดเดียวกันสร้างทีมอยู่แล้วแหละ
10: ใช่
11: แฟนบอลก็ยังไม่เข้าใจยังไปบอกว่าเขาเรียกแต่ลูกรักก็ตัวที่เขาเรียกมันไม่มาให้ทำไงอ่ะ
10: อันนี้ก็ต้องเข้าใจอันนี้ผมเห็นด้วยกับที่ฮัสซันพูดนะวันกลับมาสนามบินเนี่ยเพราะมันสะท้อนถึงทุกอย่างของฟุตบอลไทยตอนนี้ได้เลยล่ะ
11: ถ้าคุณยังไม่สามารถใช้ฟีฟ่าเดย์ได้แบบจริงจังคุณก็ไม่ควรจะไปคาดหวังอะไรที่มันเกินเลยครับเรื่องเหตุผลมันง่ายๆแค่นี้เองครับ
10: ครับ
11: ทีมชาติมันปลายทางแหละแต่ต้นทางกับระหว่างทางคุณทำมันดีพอหรือยังถูกไหมเรียกตัวเขาก็ยังเขาก็จะบอกอยู่แล้วเขาก็อยากได้ตัวหลักที่มันเกาะกลุ่มมันมาตลอดมันไม่มีใครอยากมาเตรียมทีมแค่สามสี่เดือนละครับเขาอยากเตรียมทีมเป็นปีอยู่แล้วแต่นี่แต่ละแคมป์เนี่ยต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นหมดทุกแคมป์อ่ะเพราะอะไรอ่ะนะอันเนี้ยคือโค้ชมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าระบบมันสำคัญกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคิงคัพแต่คุณจะได้ขนาดไหนคิงคัพนี่มันต้องเป็นตัวที่ไปเอเชียนคัพแล้วนะจริงๆไอ้ FIFA ASEAN Cup เนี่ยมันก็ควรจะเป็นตัวที่ไป ASEAN Cup ทั้งหมดแล้วนะ
10: ใช่
11: แต่มันยังได้ไม่หมดเลยก็เดี๋ยวดู King Cup มันจะได้ตัวครบหรือเปล่าถ้ายังไม่ครบอีกก็นั่นแหละครับเอาจริงเรื่องเนี้ยผมคุยกับคนในสมาคมด้วยซ้ำเรื่องโปรแกรมที่มันเลื่อนไปนะเขาก็ยอมรับแหละว่าถ้าเอาตาม FIFA Day จริงๆมันก็ผิดแหละที่คุณไปเลื่อนโปรแกรมไปเตะวันที่3มกราคมอะตามฟีฟ่าเดย์มันเป็นเกมชิงแชมป์เอเชียมันต้องให้นักบอล14วันถูกไหมล่ะเขาก็ยอมรับแต่เขาก็พูดอะไรเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหตุผลและความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับฟุตบอลไทย
10: ก็อย่างที่เมื่อกี้เนี่ยก็ยังคุยกันนะว่าถ้าเรายังไม่สามารถใช้ระเบียบฟีฟ่าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้เต็มศักยภาพอ่ะฟุตบอลไทยมันก็คงหนีไม่พ้นซึ่งส่วนหนึ่งผมว่าฮัตสันมันก็ทำใจแล้วล่ะนะ
11: ทำใจคือ
10: ยังไงกูก็ไม่ได้แน่ๆไอตัวเต็มเนี่ย เดี๋ยวต้องมีข้ออ้างอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาอีก
11: คือฮัสซันเนี่ยมันเป็นคนที่ให้สัมภาษณ์มันเชิงบวกเยอะแต่ที่สนามบินมันคงเหลืออดจริงๆแหละ เพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ค่อยบวกนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแม้กระทั่งเรื่องโควต้าต่างชาติไทยลีกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เคยพูดในแง่ที่มันไม่ดีแต่ว่าเมื่อวานมันคงรำคาญแหละถามนั่น
10: เออไม่จิกไงโดนจิกอ่ะทำไมตัวเป็นงูอย่างนี้เอากูพูดให้มึงฟังแล้วกันครั้งสุดท้ายแปลให้ตรงเลยนะก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
11: ครับ
10: ค
11: นเข้าใจก็เข้าใจคนไม่เข้าใจมันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
10: แต่ว่าเรื่องนี้นะมันก็ต้องมองเขาหน่อยนะก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยนิดนึงเพียงแต่สไตล์การเล่นของเขามันอาจจะไม่ถูกใจเราเพียงแต่ว่าฟุตบอลมันก็อย่างเงี้ยเล่นสวยแต่คุณไม่มีผลงานคุณก็อยู่ไม่ได้เล่นไม่ดีแต่มีผลงานก็ต้องเอาอ่ะ
11: คร
10: ับ
11: แต่มันได้สิ่งที่เขาอยากได้แล้วผลงานมันไม่ได้อันเนี้ยมันจะไปไล่จะไปอะไรเลยมันไม่มีใครเขาว่าหรอก
10: ทั้งหมดทั้งมวลนะสุดท้ายมันจะย้อนไปถึงนี่เลยรากฐานฟุตบอลไทยจะอยู่ตรงไหนคุณยังจะทำแบบไหนอย่างที่คุณยิ่งรักบอกอ่ะอินโดถึงวันนี้มันจะเอาลูกเสี้ยวลูกอะไรมาก็ตามแต่รากฐานของเขาไปดูชุดเยาวชนเขาสิเขาไปเยาวชนโลกกี่สมัยแล้วเขามีทีมเยาวชนกี่ทีมเขามีศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่ไหนบ้างสนามฟุตบอลเขาได้รับการพัฒนาอย่างไรเขาขยันจัดฟุตบอลนานาชาติขนาดไหนบ้างเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นทำใจครับชั่วโมงนี้ผมพูดได้แค่นี้ก็แล้วกันสำหรับฟุตบอลไทยรอวันตายเหมือนกับที่คุณหมอท่านหนึ่งเขาเขียนไว้ใน Facebook แล้วผมไปแชร์มาจากบีบางมะกงอ่ะท่านก็เขียนไว้ถูกเหมือนกับคุณยิ่งลักษณ์เคยพูดอ่ะ
11: ว่า
10: ผลงานไม่ดีกีฬาในประเทศก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาลงไปใช่ไหมเหมือนมวยสากลสมัครเล่นเคยผลงานดีโอ้โหสปอนเซอร์เข้าพอเริ่มผลงานไม่ดีมันก็ส่งผลถึงกีฬาในประเทศมวยสากลสมัครเล่นในประเทศช่วงหลังเห็นไหมล่ะเงียบเหงาไหมล่ะ
11: ครับ
10: ใช่ไหมหรือแม้แต่สนุกเกอร์ช่วงหนึ่งดูเทนนิสเดี๋ยวนี้ดิก็ยังไม่ค่อยมีตัวตายตัวแทนขึ้นมาเลยใช่ไหมมันก็เงียบหายไปพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเราถึงย้ำว่าผลงานทีมชาติจะสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าผลงานทีมชาติดีในประเทศการแข่งขันในประเทศมันก็จะเกิดความตื่นตัวแต่ถ้าผลงานทีมชาติล้มเหลวซ้ำซากต่อไปนี้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรอีกเลยนอกจากอยากจะทวงแชมป์ซีเกมทวงแชมป์อาเซียนที่เราก็แทบไม่ได้แล้วทุกวันนี้จะรอวันตายครับเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับอ่ะวัน
11: ตอนนี้กำลังอวยบอลไทยมินิสเตอร์กันอยู
10: ่โอ้ยฟุตบอลรายการนี้นะบอกเลยโคตรเสียประโยชน์อืม
11: เขากำลังอวยกันอยู่ไงผมก็เลยแชร์ข้อความเก่าซ้ำอีกรอบ
10: อืม
11: ครับ
10: คุณแบงค์ถนนทิพย์ครับวันนี้มีฟุตซอลแมตช์ตกค้างนะครับราชนาวีภูเก็ตนะครับนี่ราชนาวีต้องหาแต้มเพื่อความอยู่รอดแน่นอนใช่แล้วภูเก็ตก็ต้องชนะเพื่อลุ้นจะไปเล่นเพย์ออฟนะครับคุณจอมันบูถ้าไทยได้รองแชมป์ไปตลอดนักเตะรุ่นใหม่ก็ไม่มีถ้วยแชมป์ทำไงดีทำอะไรไม่ได้หรอกก็ในเมื่อทิศทางมันเป็นแบบนี้นะรูปร่างเราก็สู้เขาไม่ได้ดูรูปร่างเอาสิฟุตบอลระดับปัจจุบันเนี่ยคุณผอมก็หล่องเล็กๆไปเงี้ยโดนเขาชนกระเด็นหมดแหละนะครับเอามาโค้บันดินี่มาเล่นกองกลางรับดีไหมถ้าเล่นหลังไม่ค่อยดี
11: เล่นตรงไหนก็ได้แค่นั้นแหละครับ
10: จุดเบลไม่น่าไหว
11: จะดีมันติดทีมชาติมานานแล้วครับ
10: จุดเบลไม่น่าไหวเอากุดตับสั้นแทนดีไหม
11: ผมว่าเขาเรียกไปลองแหละแต่เขาคงเห็นแล้วแหละแต่ยังไงมันก็ติดอยู่ดีแหละผมว่าแต่ว่าผมก็ว่าชั่วโมงนี้กุดตับสั้นดีกว่า
10: คือไม่รู้นะผมว่านะเอาตัวที่มันน่ะได้เล่นในลีกมีผลงานประดับจริงๆ นะวัดที่ผลงานปัจจุบันอย่าไปเอาความคุ้นเคยอ่ะแต่ก็อย่างที่ฮัสซันพูดอ่ะกูขอแต่มึงไม่ให้แล้วให้กูทำยังไง ให้กูมาแบบนี้กูก็เอาอันนั้นยอดสองวาคุณยิ่งรักมันกลายเป็นฟุตบอลแบบเสียของอ่ะฮะมองไง
11: ครับ
10: กลายเป็นว่าลงไปแล้วมันตะกุกตะกักกุกกักกุกกักมันไม่แบบไม่เป็นเทพเหมือนตอนอยู่ลำพูนอ่ะวันนั้นก็อีกรัสันหล่นก็โอ้โหเกือบไปแต่ว่าจริงๆก็ลงไปมันก็ไม่อยู่ในเกมอะไรมากนะแต่มันก็มีไฮไลท์จับตอน2ประตูเท่านั้นเองที่โชคร้ายบอลมาเฉลบเข้าประตูตัวเองแล้วก็เข้าฮอตเสา2ตีเสมออย่างเงี้ยเนาะนอกนั้นก็เสียดายแทนนะเด็กๆในอายุขนาดนี้ผมถึงย้ำเสมอว่าในอายุขนาดนี้น้องต้องได้เล่นให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าไปอยู่ทีมใหญ่แล้วติดสนับตูดมันเสียของอ่ะนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับที่เราพูดคุยกันก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ส่งข้อความมาพูดคุยกันแล้วก็ติดตามฟังพวกเราสองคนมาตลอดนะครับวันนี้ทีมงานทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลแล้วก็ทุกคนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพุธครับเอ้ยวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
4: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
13: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 plus ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนแหวนและแจ็คกี้นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเราจะไปพูดถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะยังอยู่กันในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนว่าต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอยู่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยเกิดการใจคอไม่ค่อยดี
1: เริ่มเสียวแล้ว
0: เวลาที่ฝนตกปุ๊บอุ๊ยน้ำจะกลับมาท่วมอีกหรือเปล่าเนาะใช่นอยกันเยอะมากนะคะกรมสุขภาพจิตก็เลยแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆเพื่อรับมือกับความกังวลนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าหลังจากน้ำลดพอมีฝนตกอีกใจเรานี่เริ่มสั่นๆหวั่นๆกลัวๆนะคะว่าฝนเนี่ยกลับมาตกอีกน้ำเพิ่งลดไปแล้วจะท่วมอีกไหมอย่างนี้นี่คือความกังวลใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเจอกับตัวกระตุ้นต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนน้ำขังกลิ่นโคลนระดับน้ำในพื้นที่หรือแม้แต่การติดตามข่าวน้ำท่วมมากเกินไปก็อาจจะทำให้สมองเนี่ยเชื่อมโยงสิ่งที่เราสัมผัสได้กับประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเลยทำให้เรารู้สึกกลัวกังวลหรือตื่นตัวมากขึ้นค่ะแม้ว่าบางทีสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะคะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเลยแนะนำว่าถ้าเราเจอสิ่งกระตุ้นรอบกายนะคะแล้วรู้สึกว่าใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายมีความกังวลว่าน้ำจะมาอีกไหมนะคะอยากจะยกของขึ้นสูงเพื่อเตรียมตัวทันทีหรือนอนไม่หลับต้องคอยไถฟีดติดตามข่าวอยู่ตลอดนะคะให้ลองทำ3อย่างนี้ค่ะนั่นก็คือหยุดเช็คตั้งหลักนะคะโดยหยุดเนี่ยเพื่อสังเกตความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องรีบตื่นตระหนกเช็คก็คือให้ตรวจสอบสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่รับข่าวลือหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะและสุดท้ายตั้งหลักก็คือกลับมาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นค่ะก็จะช่วยลดความกังวลได้ระดับหนึ่งนะคะแต่หากมีความกังวลมากขึ้นจนรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วนะคะก็สามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตได้1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพจิตนั้นนะคะเรื่องของน้ำท่วมก็คือส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเชื่อว่าคุณลูกและหลายๆคนได้มีปัญหาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของถนนหนทางและการเดินทางนั่นเอง
0: ถูกต้องค่ะ
1: หากลำบนเหลือเกินคืออีกนิดนึงก็จะใช้เรือกันแล้วนะคะและด้วยเหตุนี้ค่ะทางกรมทางหลวงนะคะก็ได้เปิดมอเตอร์เวย์ M6 ให้วิ่งฟรีช่วงบางประอินหินกองนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเริ่มเปิดให้บริการฟรีมาตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างไรก็ตามนะคะ M6 ก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเรามาดูกันที่การเยียวยากันบ้างดีกว่านะคะของกทม.ที่ตั้งเป้าว่าจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามีชาวกทม.ที่ประสบอุทกภัยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมากถึง 522,000 รายขณะที่ระบบเคลมแบงคอกนะคะมีผู้ยื่นคำร้องประมาณ 5,300 รายและการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานเขตอีกประมาณ 2,498 รายโดยขณะนี้นะคะยังมี3เขตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพร้อมนำระบบบัดดี้เขตนะคะมาใช้สนับสนุนการทำงานระหว่างสำนักงานเขตโดยเขตที่มีความพร้อมจะเข้าไปช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งด้านกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดการลงทะเบียนและการจัดทำเอกสารนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้เพิ่มจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีกประมาณ22จุด

0: ก็ได้ก่อตั้งมูลนิธิไทยนาคาหลังทำหน้าที่เป็นจิตอาสามายาวนานกว่า14ปีตามที่เราได้เห็นในข่าวอยู่ตลอดนะคะและแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ก็เช่นกันพี่เปิ้ลก็ได้เปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาจัดทำถุงยางชีพส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook มูลนิธิไทยนาคารวมถึงผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคก็สามารถติดต่อประสานไปทางเพจโดยตรงได้เช่นกันอย่างไรก็ตามต้องระวังมิจฉาชีพแอบอ้างด้วยนะคะตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทีมนักแสดงช่อง3นะคะก็จะไปช่วยกันแพ็คถุงยางชีพกับมูลนิธิเพื่อนอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยอย่างน้อยนะคะในสถานการณ์ที่แย่แบบนี้เราก็ได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่คอยช่วยเหลือและไม่เคยทิ้งกันนะคะก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนี้ค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งผลกระทบกันดีกว่านั่นก็คือราคาผักค่ะพี่แหวนราคาผักตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมากยิ่งช่วงนี้ใกล้ช่วงกินเจแล้วน้ำท่วมอีกค่ะน้ำท่วมอีกแพงค่ะตอนนี้ผักนะคะราคาผักที่บอกว่าขึ้นแพงอ่ะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูที่จังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดสดบ่อนไก่ที่ปากน้ำโพพบว่าผักหลายชนิดนะคะราคาปรับสูงขึ้นเฉลี่ยนะคะ10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมค่ะอย่างกวางตุ้งตอนนี้นะคะราคากิโลกรัมละ60ถึง70บาทคะน้านะคะกิโลกรัมละ50ถึง60บาทผักบุ้งจีน60ถึง90บาทต้นหอมนะคะกิโลกรัมละ90ถึง100บาทแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาผักปรับขึ้นเพิ่มทุกวันวันละประมาณ 2-4 บาทเนื่องจากว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งถูกน้ำท่วมก็เลยได้รับความเสียหายทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงนั่นเอง
0: และไม่ใช่แค่ที่นครสวรรค์นะคะเพราะอย่างที่ตลาดสีเมืองทองที่ขอนแก่นเองก็เหมือนกันผักหลายชนิดมีการปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้าผักบุ้งมะระราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50% โดยเฉพาะผักบุ้งเนี่ยนะคะปีที่แล้วช่วงเทศกาลกินเจยังมีราคาไม่ถึงถุงละ100บาทแต่ปีนี้คือยังไม่ถึงช่วงกินเจแต่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ300บาทต่อถุงแล้วค่ะตอนนี
1: ้
0: โอ้ยโหดมากส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะราคาผักเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแม่ค้าบอกต้นทุนสูงขึ้นแต่กำไรน้อยลงเพราะพอผักแพงคนก็ไม่ค่อยซื
1: ้อ
0: และที่นี่ก็เหมือนกันนะคะผักบุ้งราคาดีสุดผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที่ต้องสู้กับราคาผักบุ้งที่สูงขึ้นจะเคยซื้อกิโลกรัมละ 20-30 บาทตอนนี้ค่ะพุ่งไปกิโลละ70บาทแล้วจะไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นวัตถุดิบหลักของก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าช่วงกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ราคาผักจะยังพุ่งสูงขึ้นอีกหรือเปล่านะทีนี้คือต้องบอกเลยว่าเห็นใจทุกฝ่ายจริง
1: ๆค่ะ
0: เนาะทั้งพ่อค้าก็ต้นทุนก็สูงขึ้น
1: ใช่
0: เอามาขายต่อให้แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวต่อก็มันก็พุ่งขึ้นไปอีกก็เราหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
1: หวังว่าค่ะหวังว่าค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะวันที่14ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้อนรับผู้นำโลกกว่าก็ได้เตรียมชูซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยรวมถึงชวนน้องเนเน่รอยัลนะคะมาโชว์ต้อนรับท่านผู้นำจากทั่วโลกเลยค่ะในช่วงค่ำของวันที่14ตุลาคมนี้นะคะรัฐบาลไทยจะเปิดตึกสันติไมตรีค่ะเพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026 IMF World Bank 2026อย่างสมเกียรตินะคะโดยมุ่งชูเสน่ห์เอกลักษณ์ไทยทั้งมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ด้านอาหารและศักยภาพของเยาวชนไทยสู่สายตาผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกซึ่งได้น้องเนเน่รอยัลนะคะแชมป์จากเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาขึ้นโชว์ต้อนรับผู้นำกว่า400คนรวมด้วยโชว์จากศิลปินแห่งชาติการแสดงจากวง Soft Ground Symphony Orchestra การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยในส่วนของอาหารนะคะก็จะนำเสนอในคอนเซปต์เรียบง่ายแต่พิถีพิถันเสิร์ฟอาหารไทย4คอร์สค่ะเช่นช่อม่วงไก่สเต๊ะไก่ม้าห่อเจนะคะต้มยำกุ้งรสชาติต้นตำรับมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นปลาแซลมอนอบส เติบพร้อมกับข้าวกล้องคุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและดอยคำนะคะและมีของหวานค่ะเป็นทับทิมกรอบน้ำกะทิหอมหวานนะคะรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลด้วย

0: ถือว่าเป็นการแสดงแบบใช้พื้นที่โชว์ศักยภาพของความเป็นไทยอย่างเต็มที่ค่ะโอ้หิว
1: หิวเนาะ
0: ใช่
1: พูดมาแต่ละเมนูคือหิวเลยรับรองว่าผู้ที่มาร่วมประชุมจะต้องประทับใจ
0: แน่นอน
1: ในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์แน่นอนเพราะว่าดูไลน์อัพอาหารมาก็คือน้ำลายยืดกันเลย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ตอนนี้ไม่ได้มีน้องเนเน่มาโชว์ด้วยคือเลิศจ้านี่นะคะและช่วงหน้าค่ะเราก็มีข่าวบันเทิงอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายรวมทั้งมีนักร้องสาวเสียงดีอยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องเหมือนพลอยนะคะที่วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ในฐานะศิลปินจากค่าย Holy Fox เดี๋ยวกลับมาพบกับเธอในช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
10: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 นถึง 2:00 นเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าว สทร FM 106
13: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะตอนนี้แขกรับเชิญก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะน้องเหมือนพลอยจากค่าย Holy Fox ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้องเหมือนพลอยแนะนำตัวเองกับแฟนๆข่าว3สีหน่อยได้ไหมคะ
2: สวัสดีค่ะชื่อเหมือนพลอยนะคะอยู่ค่าย Holy Fox ค่ะ
3: เห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมาจากการ cover
2: ใช่ค่ะ
3: เป็นยังไงมายังไงคะการ cover นี
2: ้ก็ cover ไปเรื่อยๆเริ่มจากร้องเพลงของคนอื่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มียอดวิวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนชวนเข้ามาก็คือพี่สงการรังสรรค์ชวนเข้ามาให้มาแบบลองทำซิงเกิลของตัวเองเพลงแรกหลังจากนั้นก็เขียนเพลงต่อมาเรื่อยๆค่ะ
3: โอ้เขียนเองเลย
1: สุดยอดเขียนเองร้องเองรถพ่วงมากเลยและครั้งนี้นะคะน้องเหมือนพลอยก็มาในฐานะศิลปินใหม่ของค่าย Holy Fox แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกวันนี้ตื่นเต้นค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ใช่แล้วก็สวยมากเลยค่ะ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณค
1: ่ะหมายถึงว่ารู้สึกแบบว่าพอตอนนี้
3: ตื่น
1: ปินตอนนี้โรลลี่ตื่นเต้นด้วยแล้วตื่นเต้น
3: Holy Fox หรือตื่นเต้นกับเราคะ
2: ตื่นเต้นกับเราค่ะ
3: โอเค
1: ตื่นเต้นมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วตอนนี้แบบไม่ได้ cover เพลงคนอื่นแล้วเรามาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตอนนี้
2: ก็ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่ตอนแรกแบบเราเป็นอิสระศิลปินอิสระใช่ไหมคะทำเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีพี่ๆที่แบบเก่งๆในวงการเข้ามาช่วยเยอะค่ะ
1: อ
2: ๋อได้ทำงานแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพิ่มเติมเยอะมากๆ
3: ก็คือเริ่มต้นจากการที่พี่สงการชวนมาก่อนแล้วก็ได้มาอยู่ในค่ายนี้
2: ไม่ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่หรอเล่าสิเล่า
2: ได้อ๋อโอเค
3: เราอยาก
2: ก็มีพอพี่สงการชวนมาปุ๊บเราก็ได้ทำเพลงของตัวเอง
3: อ๋อ
2: แล้วก็แต่ตอนนั้นเป็นพี่สงการทีมพี่สงการแต่งให้หลังจากนั้นมาก็คิดว่าเอ๊ะเอายังไงต่อดีนะแล้วก็ปรึกษาคนนั้นคนนี้ได้คำตอบว่าลองทำสิ่งนี้ดูก่อนต่อก่อนเพราะว่าเราชอบร้องเพลง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะจากนั้นก็เลยฝึกเขียนเพลงแล้วก็ค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังจากปล่อยเพลงไปได้ประมาณ 7-8 เพลงจำไม่ได้นะคะที่เราทำเองอะไรเงี้ยแล้วเงินมันเริ่มใกล้จะหมดละค่ะ
3: โอเคแล้วเลยล่ะ
2: แล้วเราก็เลยติดต่อพี่แว่นใหญ่ไปว่าแบบสนใจรับศิลปินใหม่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นที่มา
2: ใช่
3: จนได้มาเป็นเพลงที่ชื่อว่า
2: โลบ
3: เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงคะเพลงนี
2: ้เพลงนี้เป็นเหมือนเรียกมันว่าซินเนมาติกป๊อป
3: ค่ะ
2: คือเป็นเพลงป๊อปเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ารวมหลายอย่างลงไปแล้วก็ให้ดนตรีแบบช่วยกันสื่อสารความรู้สึกไปด้วยกันกับเสียงร้องอะไรเงี้ย
3: ถือว่าเป็นแนวที่เราถนัดไหมคะ
2: เป็นแนวที่เราชอบ
3: เป็นแนวที่เราชอบ
1: แล้วเขาบอกว่าเนื้อเพลงนี้เป็นการตีความคำว่าโลภในความหมายใหม่คือยังไงคะอธิบายฟังหน่อยได้ไหม
2: จริงๆไม่มั่นใจว่ามันเป็นความหมายใหม่ไหมแต่ว่าเหมือนเวลาเรารักใครสักคนนึงมากๆค่ะเราอยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับเขาอยู่ไปนานๆเราอยากได้อีกอยากไปเที่ยวกันก็อยากไปเที่ยวด้วยกันอีกอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเขียนจริงๆเขียนเพลงนี้ให้แม่ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อน่ารักจังเลยคือลบอยากให้แม่อยู่กับเราตลอดเวลาเอ็นดูน่ารัก
2: แบบอยากมีความทรงจำด้วยกันเยอะๆให้คิดถึงถ้าเกิดว่ามีคนใดคนนึงต้องจากไปเราจะได้แบบมีเรื่องราวเยอะๆอยากได้อีก
3: เป็นสต็อกของเราเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหม
1: เป็นเมมโมรี่สต็อกของเรา
2: ใช่
3: มาพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังดีกว่าเห็นบอกว่าจริงๆคนที่อยู่เบื้องหลังคือพี่พิงปอง
2: ใช่ค่ะพี่พิงปองอยู่เบื้องหลังเพลงของหนูมาตลอดเลยจนกระทั่งพอมาเข้าค่ายปุ๊บพี่พิงปองก็ยังอยู
3: ่ค่ะ
2: แล้วก็มีพี่ตินเศษความรักยังอยู
3: ่
2: พี่เป็นใหญ
3: ่โอ้หลายคนนะคะ
1: หลายคนอยู่นะทีมงานคุณภาพแบบจัดเต็มมากเลย
2: ใช่อ
1: ย่างนั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น้องเหมือนพลอยฝากเพลงโลภกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าจะสามารถติดตามชมและฟังได้ทางช่องทางไหนได้บ้าง
2: ได้ค่ะก็คือสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ดู MV ได้ที่ YouTube เหมือนพลอยค่ะ อยากให้ไปฟังกันเยอะๆนะคะเผื่อว่าจะอยากกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านค่ะ
1: โอ้ยน่ารักมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเหมือนพลอยมากๆเลยนะคะที
3: ่
1: มาพูดคุยกับรายการข่าวสามสีและเราก็จะปิดเบรกนี้นะคะไปกับบทเพลงเพราะๆเพลงเลิฟนะคะของน้องเหมือนพลอยตอนนี้เราขอยกเวทีให้เลย
2: ขอบคุณค่ะ
4: เออแม่แม่ว่าเราย้อนเวลาได้ปะ
5: พูดอะไรกับเจ้า

0: ยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่องั้น
2: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081 359 9310
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา
0: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
2: MUX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ106กูรูทอล์คกับปุ๊กออนอุมาเกษตรพืชผลนะฮะทุกวันพุธบ่าย 3:00 นเราจะมาติดตามนะฮะเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจกับสุดยอดกูรูของวงการและวันนี้นะฮะสุดยอดกูรูของเรานะฮะเป็นคุณหมอค่ะท่านเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมองเลยนะฮะซึ่งเราก็รู้เลยนะว่าสมองคือสิ่งสำคัญที่จะสั่งการให้คนเราคิดและทำอะไรนะฮะคุณหมอวันนี้นะฮะก็คือท่านนายแพทย์มนตรีแสงพัทราชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้ว
3: ใช่คุณหมอครับตกลงสมองสั่งหรือใจสั่งให้คนเราทำอะไรออกไป
4: ถ้าเป็นเสกโลโซก็ใจสั่ง
3: เอาความจริงอะคุณหมอไม่เอาเพลงเอาหลักการอะ
4: คำว่า
3: วิทยาศาสตร
4: ์คำว่าหัวใจในความหมายทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวหัวใจบีบ
3: ไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่ใช่
4: คือใจมันก็คือสมองแหละทำจิตใจให้สงบก็คือทำความคิดให้สงบความคิดก็มาจากสมองครับ
3: โอ้โหคุณหมอปุ๊กจะพูดอะไรให้ฟังเมื่อคืนปุ๊กนอนเกือบไม่ได้ปุ๊กนึกว่าเส้นเลือดสมองจะแตกแล้วอะ
4: ทำไมครับ
3: คือมันมีงานใหญ่ที่บริษัทมีโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็คือเวลามันงวดมากเลยแล้วปุ๊กก็กลัวว่าจะทำไม่ทันปุ๊กก็กลัวว่าจะทำไม่ทันปุ๊กนอนหลับปุ๊บในหัวปุ๊กอะค่ะผู้สัตว์เปิดเพลงที่เขาบอกว่าหลับลึกอะค่ะคุณหมอเปิดเพลงนะ
4: คะครับ
3: แต่ขอโทษค่ะไอ้นั่นมันก็เปิดของมันไปแต่สมองนะสมองปุ๊กคิด
4: ว้าวุ่น
3: กับคนนี้จะต้องทำอย่างนี้คนนี้จะต้องไปทำอย่างนี้แทบอยากจะลุกขึ้นมานั่งเขียน
4: ครับ
3: คือโทรศัพท์ไม่กล้าเดี๋ยวเขาด่าเอานะแต่อยากจะขึ้นมา เขียนทำแต่ก็บอกตัวเองว่าเอ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวตอนเช้าไม่มีแรงสมองไม่พร้อมกับการทำงานนะคะแต่ใช้เวลานอนหลับนานกว่าปกติซึ่งปกติปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บก็ไปแล้ว
4: ครับ
3: อันนี้คือเป็นเพราะใจหรือเป็นเพราะสมอง
4: อันเดียวกันนะครับก็ความคิดมันไม่สงบไหมครับมันฟุ้งซ่านมันวิตกกังวลมันนอยอย่างเงี้ย
3: นั่นมันรู้สึกเจ็บหน้าอกรู้สึกมันแบบ
4: อันนี้พอสมองเริ่มเครียดมากๆก็จะมีผลกับระบบอื่นใจสั่นนอนไม่ได้บางคนก็กระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งเนี่ยครับมันเริ่มจากสมองก่อนครับ
3: ปุ๊กกลัวใช่ไหมครับมันมาจากความกลัวของเรา
4: ความกลัวครับความกลัวเป็นความเครียดประเภทหนึ่ง
3: ความกลัวเป็นความเครียดประเภทหนึ่ง
4: ใช่ครับความเครียดมีหลายประเภทแต่ความกลัวเนี่ยเป็นความเครียดประเภทหนึ่งที่เจอบ่อยเกือบจะบ่อยที่สุดด้วยซ้ำนะครับ
3: แล้วปุ๊กสงสัยจังเลยนะฮะคุณผู้ฟังนึกภาพนะกับบางสิ่งบางอย่างบางคนกลัว
4: ครับ
3: บางคนไม่กลัวเช่นบางคนกลัวตุ๊กแกโอ้โหเห็นแล้วตัวสั่นบางคนบอกโอ้ยเดินแทบจะเฉียวตุ๊กแกก็ยังไม่สนมันคืออะไรครับคุณหมอ
4: คือความกลัวเนี่ยคือถ้าไปลองศึกษามันก็แบ่งเป็นหลายประเภทคราวนี้ถ้าผมแยบง่ายๆนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้ยพูดเรื่องพระ
3: คุณหมอคะ เดี๋ยวพาไปครับคุณหมอ
4: ถ้าเราแบ่งง่ายๆความกลัวก็แบ่งเป็น3ประเภทง่ายๆเลยครับ
3: ค่ะ
4: 1เราเรียกว่าความกลัวที่เป็นประโยชน์กับเรา
3: โอ้มีด้วย
4: คือถ้าไม่กลัวอันตราย
3: อ๋อโอเคเข้าใจ
4: คือความกลัวประเภทนี้เราจะเรียกชื่อมันว่า healthy fear fear แปลว่าความกลัว healthy แปลว่าแข็งแรงเป็นความกลัวที่ทำให้เราแข็งแรงอยู่รอดได้ไม่กลัวไม่ได้อันนี้ดีเช่นเวลาขับรถเร็วๆเราต้องกลัว
3: กลัวดิ
4: ถ้าเราไม่กลัวคนบางคนเขาไม่กลัวครับพอไม่กลัวปุ๊บก็ไปเลยซิ่งเลยแล้วก็แหกโค้งบ้างอะไรเงี้ยครับประมาท
3: ก็ชาติหน้าเลยอ่ะถึงชาติหน้าเลย
4: หรือบางทีช่วงนี้ฝนฟ้าคะนอง
3: อ
4: แล้วก็ชายหาดก็จะมีปักธงแดงว่าห้ามลงเล่นน้ำอัน
3: ตราย
4: ถ้าเราไม่กลัวเนี่ยไม่มี healthy fear ความกลัวที่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราทำให้เรารอดเนี่ยเราก็จะลงไปเล่นน้ำแบบไม่ระวัง
5: อันตรายนะเขาเตือนก็ต้องฟังนะอย่าไปฝ่าฝืนเขา
4: อย่างเงี้ยก็เรียกว่า healthy fear คือความกลัวที่ที่เป็นประโยชน์และทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างระมัดระวังแต่ไม่ถึงกับนอย
5: อย่างสมมติอันนี้ถ้าเราเห็นคนที่เราเหมือนบางทีเหมือนวิกลจริตอะค่ะคุณหมอแบบแต่งตัวแบบสกปรกแล้วก็ถือไม้ในมือเราเห็นเราก็แบบค่อยๆเฟดตัวค่อยๆถอยหลังหรือว่า
4: อันนี้ก็เป็นความ
5: ก็
4: คือความกลัวความระวังมันใกล้กันมากนะครับคือจริงมันเป็นพวกเดียวกันด้วยซ้ำเวลาเรากลัวเราจะระวัง
5: เราก็จะถอยหนี
4: ใช่ไหมครับ
5: อันนี้ก็คือ
4: เป็นความ
5: healthy
4: fear ความกลัวที่ทำให้เราแข็งแรงสุขภาพดีไม่กลัวไม่ได้ต้องกลัว
5: จะเป็นกลัวจากธรรมชาติกลัวบุคคลกลัวสัตว์อะไรก็ได้ได้หมด
4: ขับรถถนนลื่นฝนตกก็ต้องขับช้าลงถ้าคนไม่กลัวก็ขับเร็วกว่าเดิมหรือเร็วกว่าเหมือนปกติอันนี้ก็ว่าไม่กลัว
5: แล้วถ้าเรากลัวความมืดเพราะเรากลัวผีอันนี้เข้าไข่
4: คราวนี้ก็จะมีความกลัวอีก2ประเภทเมื่อสักครู่เป็น healthy fear คือต้องกลัวไม่กลัวไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องปลอดภัยนะครับประเภทที่2ก็คือกลัวตั้งแต่เกิดไม่มีปีไม่มีขุยเช่นกลัวตุ๊กแกไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆแต่กลัวขึ้นมาอย่างผมเนี่ยกลัวความสูง
5: ปกติกลัว
4: ซึ่งผมก็ไม่เคยแบบตกจากที่สูงโน่นนี่นะคือเราไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้มาก่อนแต่อยู่ดีเราก็กลัวคนบางกลัวคนบางคนก็กลัวอะไรที่เป็นรูๆเล็กๆเห็นน้อยหนาเงี้ยไม่ได้จะกลัวแต่ไม่รู้ว่าทำไมกลัวแต่มันกลัวอันนี้คือไม่มีประสบการณ์ตรงมาก่อน
5: ไม่ควรไปหัวร้อยเย้าเขานะครับเพราะบางอย่างเขาไม่กลัวแต่เราก็กลัว
4: หรือบางคนดาราบางคนกลัวไม้จิ้มฟันซึ่งอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ว่าไม้จิ้มฟันมันทำอะไร
5: แทงเหงือกหรือเปล่าคะ
4: คืออันนี้ประเภทที่สองเนี่ยคือเราไม่เคยมีประสบการณ์กับสิ่งที่เรากลัวมาก่อนแต่เราก็กลัวอย่างเงี้ยเลยแล้วกลัวตั้งแต่เกิด
5: กลัวไม่มีเหตุไม่มีผล
4: กลัวแบบไม่มีปีไม่มีคุยมันกลัวมันแล้วอธิบายไม่ได้ทำเหมือนกลัวเช่นกลัวความสูงทั้งที่ไม่เคยตกจากที่สูงไม่เคยแบบเสี่ยงอะไรขนาดนั้นประเภทที่สองเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็น innate แปลว่าเป็นตั้งแต่เกิด
5: Okay.
4: Born to be กลัวเรื่องนี้เลย
5: เกิดมาก็กลัวแล้ว
4: คนบางคนไม่เคยมีประสบการณ์โดนงูมันเลื้อยผ่านตัวหรือโดนงูไล่ฉกกัดเนี่ยแต่ก็กลัวกลัวแมงมุมกลัวที่สูงกลัวที่แคบทั้งที่ก็ไม่เคยถูกขังไว้ในที่แคบๆไม่มีประสบการณ์เรื่องนั้นมาก่อนเลยเป็นมาตั้งแต่เกิดไม่รู้ตัวเลยแล้วก็อธิบายไม่ได้เรียกว่า innate fear
5: okay.
4: เป็นมาตั้งแต่เกิดไม่มีประสบการณ์กับเรื่องนั้นครับ
5: ค่ะ
4: ประเภทที่3เนี่ยเจอบ่อย
5: คือ
4: ความกลัวที่เรามโนขึ้นมาครับเช่นกลัวทำงานไม่ทันอย่างเงี้ยที่คุณปูว่ากลัวงานมันใหญ่มากกลัวทำงานแล้วไม่เรียบร้อยคือเรามโนขึ้นมาก่อน
5: มันก็ไม่ใช่มโนนะคะคุณปู
4: ใช่มัน
5: เหตุมีผลหรือว่ามันวิตกกัน
4: ไปมันทำให้เรามีปัญหาทางด้านร่างกายไงฮะ
5: คือปั่นป่วน
4: ใช่ประเภทแรกเนี่ยคือกลัวดีทำให้เรามัดระวัง
5: ทำให้เราเร่งค่ะ
4: ทำให้เรารอดตาย
5: ขึ้นมานั่งทำงาน
4: ครับอันที่2คือกลัวมาตั้งแต่เกิดไม่มีปีไม่มีคุยอยู่ดีก็กลัวบางคนกลัวสับปะรดเงี้ยกลัว แบบที่3คือเป็นความกลัวของคนส่วนใหญ่เลยก็คือเขาเรียกว่านอย
5: นอย
4: นอยเนี่ยคือเรียกว่า acquire fear หรือว่า imagine fear
5: นี่คือภาษาทางการ
4: imagine fear หรือ acquire คือรับเข้ามาเราปรุงแต่งมันขึ้นมาซึ่งไม่ถือว่ามันไม่ดีนะครับคือสมองเกิดมาเพื่อคิดลบอยู่แล้วถ้าเราไม่คิดลบเราจะไม่ระวังอะไรเลยแต่ว่าถ้าบังเอิญเราคิดลบบ่อยๆกับทุกเรื่องเนี่ยเราก็จะจมทางศาสนาพุทธศาสนาเราก็จะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มนุษย์คิดลบเนี่ยทางพระพุทธศาสนาจะเรียกว่าบุคคลผู้มีจิตใจหดหู่เศร้าหมองเราก็จะไม่ใช่ผู้ที่มีจิตใจเบิกบาน
5: จิตตก
4: จิตตกดิ่ง
5: ครับแล้วความกลัวทั้ง3อย่างนี้นะฮะคุณหมอเราจะมีวิธีการรับมือยังไง
4: ครับ
5: เพราะว่าเนี่ยมันก็คงต้องเกิดขึ้นนะเพราะว่าคนเรามันต้องกลัวไม่หนึ่งในสามบางคนกลัวครบเลย3อย่าง
4: ก็เราดูก่อนว่าเราอะความกลัวที่เราเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นประเภทไหนถ้าเป็นประเภท healthy fear ไม่ต้องทำอะไรก็ดีแล้วต้องกลัว
5: ไม่ต้องแก้
4: เพราะมันจะทำให้เราระวังใช่
5: เช่นไม่ขับรถเร็ว
4: ครับแล้วมันก็จะไม่เยอะเกินไปทำให้เราเป็นนอยเป็นพวกดิ่งคือถ้ากลัวhealthy fear ถ้ามากเกินไปอ่ะหรือว่าลามปามไปถึงการกลัวเรื่องอื่นด้วยเนี่ยมันจะเข้ามากลุ่มที่3คือ imagine เชื่อมโยงกันไปหมดเลย เราปรุงแต่งมันขึ้นมาให้มันเชื่อมโยงกันอันนี้ก็จะเป็นปัญหา
5: ปุ๊กมีเคสหนึ่งจะเล่าให้คุณหมอฟัง แต่ปุ๊กไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าความกลัวหรืออาจจะเป็นแค่อุปนิสัยเพื่อนปุ๊กค่ะคุณหมอท่านผู้ชมเขาเป็นคนที่รักสะอาดมากมากเขาแบบกลัวพวกอะไรที่ไม่สะอาดสกปรก
4: ค
5: ุณหมอเชื่อไหมคะไปนอนโรงแรมด้วยกันเนี่ยค่ะ
4: ค
5: เพื่อนปุ๊กค่ะเอาทิชชู่โรงแรมอะค่ะมาวางเต็มหน้าโต๊ะเครื่องแป้งปุ๊กก็บอกคือเขาเช็ดก่อนนะเช็ดแล้วเขาก็วางหน้าโต๊ะเครื่องแป้งปุ๊กก็ถามว่าทำไมเหรอเขาบอกมันกลัวมัน
4: กลัวสกปรกกลัวมันกลัวโต๊ะเปื้อนหรือว่ากลัวตัวเอง
5: กลัวตัวเองไปวางของเปื้อนอะไรเงี้ยคือเขาสะอาดมากอย่างห้องน้ำอะปุ๊กว่าห้องน้ำเราเขาคงทำสะอาดระดับเพื่อนปุ๊กนะไปถึงนะเอาทิชชู่เช็ด
4: ครับ
5: ฝาชักโครกอ่างแล้วนะปุ๊กก็โอ้โหแล้วเขาโรงแรมไม่ใช่โรงแรมเล็กนะครับบอกเขาก็โรงแรมดีมากค่ะปุ๊กก็เลยบอกว่าอันนี้คือเป็นอุปนิสัยรักษาหรือเป็นความกลัวเชื้อโรคค่ะ
4: วิตกปุ๊กกลัวไหมล่ะ
5: โอ้ถ้าเป็นโรงแรมกันปุ๊กก็ไม่กลัวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไปตามที่แบบ
4: เข้าห้องน้ำคุณปุ๊กเช็ดก่อนไหม
5: เข้าห้องน้ำ
4: ป
5: ุ๊กไม่เช็ด
4: ส
5: ้
4: วมอะไรเงี้ย
5: ต้องเช็ดใช่ไหมขอโทษนะคุณผู้ชมที่บอกความจริงไม่ได้เช็ด
4: นี่ไงไม่มีเฮลตี้เฟียกะ
5: โอ้ my god อันนี้คุยกับหมอค่ะคุณผู้ชมถ้าคุยกับหมอนี่เรียกว่าเฮลตี้เฟียแต่ถ้าคุยกับนักข่าวอย่างปุ๊กก็ปกติเฟียหรือว่าไง
4: คือเราจะดูว่าความกลัวอันไหนมันผิดปกติคือมันเวอร์ไปอ่ะมันเยอะเกินปกติเนี่ยก็ดูที่คนนั้นเลยครับว่าคนนั้นเขารู้สึกยังไงถ้าไม่ได้ทำ
5: เช่นคนหมู่มากไหม
4: จริงๆเวลาเราบอกว่าผิดปกติหรือผิดปกติความกลัวเนี่ยก็ดูจากคนหมู่มากเพราะว่าในบางประเทศอ่ะบางเรื่องเขาก็ไม่กลัวเป็นคนหมู่มากเขาเป็นเรื่องปกติ
5: มันต้องวัฒนธรรมแต่ถ้าปุ๊กไปเมืองจีนห้องน้ำปุ๊กกลัวนะปุ๊กต้องดูก่อนว่าเป็นห้องน้ำโรงแรม
4: ยังดีที่กลัว
5: ไปห้องน้ำแหล่งท่องเที่ยวนี่ปุ๊กก็ไม่กล้าเอาก้นวางนะฮะต่อให้เช็ดปุ๊กก็ยังไม่กล้าเช็ดเลยอะไรเงี้ยบางที่
4: อ
5: ่ะ
4: คือถ้ามุดกรณีเพื่อนคุณปุ๊กอ่ะ
5: เช่น
4: รักสะอาด
5: กลัวเชื้อโรค
4: ใช่
5: กลัวสิ่งสกปรกอ
4: ันนี้ก็ถือว่าปกติ
5: อ๋อเหรองั้นปุ๊กไม่ปกติใช่ไหมปุ๊กไม่กลัว
4: คุณปุ๊กก็เป็นปกติของคนอีกกลุ่มนึงที่แบบแบบไม่ถึงกับว่าไม่กลัวหรอกคือแบบไว้ใจอ่ะไว้ใจว่าม
5: ันมี
4: ความสะอาดแล้ว
5: ถ้ามันเป็นโรงแรม5ดาวก็ไม่ติดเราก็ไม่มีอะไรกังวล
4: ใช่ครับ
5: โอ้แต่คุณหมอเข้าคุณหมอเช็ดใช่ไหมฮะ
4: ก็เช็ดนะครับ
5: เป็นที่ไหนก็ตาม
4: ในโรงพยาบาลผมก็เช็ดนะ
5: และในโรงแรมก็เช็ด
4: ในโรงแรมถ้าดูสะอาดผมก็ไม่เช็ด
5: ปุ๊กก็ไม่เช็ดเพราะมันเป็นโรงแรมสะอาดดี
4: ครับ
5: โอเคต่อกันเราปกติเหมือนกัน
4: เราปกติเหมือนกันครับแต่ว่าเพื่อนคุณปุ๊กก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรถ้าเขาว่าเขาอาจจะเป็นนิสัยว่าเขากลัวมันเปื้อนกับตัวเองหรือกลัวโต๊ะมันเปื้อนคนบางคนไปกินชาบูแล้วก็เช็ดโต๊ะไปด้วยอ่ะเคยเห็นไหม ไปกินหมูกระทะแล้วก็ทิชชู่เช็ดโต๊ะไปด้วยกลัวไม่สะอาดก็ไม่ได้ผิดปกติอะไร
5: ก็ต้องไปกับเพื่อนปุ๊กแต่บางคนนะคุณหมอคุณผู้ชมที่เราเพื่อนปุ๊กบางคนของตกโต๊ะก็หยิบขึ้นมากินต่อได
4: ้บางคนอยู่ที่ว่าพื้นเป็นพื้นอะไรปุ๊กมันจะมีคือคนบางคนอ่ะเขาจะมีกฎอันนี้
5: ว
4: ่
5: า
4: ถ้าแตะไม่ถึง10ไม่ถึง5วิกินได้
5: เชื้อโรคยังไม่ทำงาน
4: มันเป็นความแบบ
5: แล้วจริงไหมคะ
4: ไม่จริง
5: ต้องถามคุณหมอหมอเป็นหมอต้องบอกปุ๊กว่าถ้าเกิดของตกบนโต๊ะของกินอ่ะตกปุ๊บเราหยิบปุ๊บอันนี้ไม่เป็นไร
4: ของกินที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มเนี่ยไม่ควรหยิบ
5: ปั๊บเดียวรับยังไม่สามเลยหนึ่งสองปั๊บหยิบปั๊บ
4: ไม่อะ
5: คุณผู้ชมครับคนเป็นหมอต่อให้ตกอยู่ของกินตกบนโต๊ะไม่เกิน3วินาทีหมอก็ไม่อ่ะ
4: คือถ้าจะหยิบมาจะกินเนี่ยต้องไปทำให้มันสะอาดอีกรอบหนึ่งอะคือไม่เอาเข้าปากทันทีครับ
5: เอาไปจุ่มในหม้อชาบู
4: ฉันอาจจะล้างน้ำแล้วสมมติหมูกระทะตกที่พื้นไม่ใช่พื้นเนี่ยที่พื้นคงไม่หยิบแล้วล่ะที่โต๊ะที่โต๊ะก็อาจจะล้างๆแล้วก็ปิ้งใหม่เงี้ยได้ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ถ้าตกพื้นแล้วไม่เอานะ
5: พ
4: ื้นโรงแรมก็ไม่เอานะ
5: จ้าอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราแยกแยะได้ว่าอันไหนคือเป็นความกลัวที่ดีต่อเราเขาเรียก healthy fear กลัวอย่างเพื่อคุณภาพชีวิตเราอันที่สองก็คือกลัวตั้งแต่เกิดแบบไม่มีเหตุมีผลและอันที่สามก็คือกลัวแบบจิตตกคือกลัวแบบวิตกกังวล
4: มโนอ่ะ
5: มโนนะ
4: มันแต่มันเยอะเกินไปไงคือเรามีความกลัวทุกวันนะครับเรามาโนทุกวันได
5: ้คือถ้าฟังอย่างที่คุณหมอพูดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เรากลัวแรกอ่ะกลัวข้อแรกพวกว่าไม่น่าจะเป็นปัญหากับการดำเนินชีวิตแต่กลัวข้อที่2และข้อที่3เนี่ยช่วงหน้าต้องมาฟังคุณหมอมนตรีแสงพัทรชัยว่าเราจะทำอย่างไรสักครู่ค่ะ
2: อีซูซูเดินหน้าส่งกำลังใจและอยู่เคียงข้างลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภายใต้แนวคิดมากกว่าความช่วยเหลือคือเคียงข้างคุณทุกเวลาพร้อมช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและตรวจเช็คสภาพรถโดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมส่วนลดค่าแรง 30% ส่วนลดค่าอะไหล่ 30% และบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถกลับมาใช้รถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสิทธิพิเศษดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ณศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทั่วประเทศผู้ที่สนใจนะฮะสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซูทั่วประเทศหรือสายด่วนลูกค้าสัมพันธ์โทร02118-0777ทั้งนี้ส่วนลดค่าอะไหล่ไม่รวมอุปกรณ์ประดับยนต์แบตเตอรี่รถยนต์และยางรถยนต์โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
0: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
6: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: Muex the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
8: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บลูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
9: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
10: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
0: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
2: มิวเอ็กซ์ the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
5: กลับเข้าสู่รายการของเรานะฮะเราพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมองสุดยอดกูรูของเราในวันนี้ท่านนายแพทย์มนตรีแสงพัทราชัยนะฮะแล้วเราก็คุยกับเรื่องที่แบบเพราะว่าไม่มีใครในโลกนี้ไม่กลัวต่อให้คนที่แบบดู
4: อาจจะมีโรคบางโรค ป็นโรคเลยโรคที่ไม่กลั
5: วอะไรเลยเขาปกติ
4: no fear ไม่มีความกลัวใดๆ
5: เขาปกติใช่ไหม
4: ใช
5: ่มี
4: ไม่ปกติไม่ปกติ
5: ไม่ปกติเพราะในชีวิตคนเราต้อง
4: มีความกลัวเพราะความกลัวทำให้เราอยู่ได้เหมือนกับเป็นตัวคอยทำให้เราระวังครับ
5: อ๋อใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคุณหมอฮะอย่างเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยหมอบอกว่ามีความกลัวอยู่3ประเภทประเภทแรกปุ๊บไม่มีปัญหาค
4: ุ
5: ณ
4: รู้
5: ฟ
4: ัง
5: เหมือนกันเพราะหมอบอกว่ากลัวแบบประเภทแรกทำให้เรามีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยและปกติสุข
4: ใช่ครับ
5: แต่กลัวที่2พวกกลัวไม่มีเหตุไม่มีผลเนี่ยโอ้ยทำยัง
4: ไงคุณกลัวได้ไหมไอ้กลัวอะไรบ้าง
5: ถ้าเปิด
4: เผยได้นะ
5: ปุ๊กยอมรับปุ๊กกลัวสุดปุ๊กเคยอย่างเงี้ยคุณหมอคุณรู้ฟังปุ๊กขับรถขึ้นบนสะพานแห่งหนึ่งทางไปสมุทรปราการแล้วมันสูงมาก คือพอปุ๊กขับรถปุ๊กมองปุ๊กไม่เห็นพื้นนะครับปุ๊กเห็นแต่ฟ้าแล้วใจมันสั่นนะคุณหมอใจมันแบบ
4: เข่าอ่อน
5: ตึกแล้วก็เคยไปเที่ยวที่มันเป็นแบบกระจกอะครับเป็นพื้นกระจกบนตึกสูงอะไรเงี้ยแล้วแบบมองลงไปมันเห็นอะไรหมดเลยแล้วก็ขาเรามองลงไปมันก็เป็นตึกไปแล้วมันก็แบบก้าวขาไม่ออกอะปกติไหม
4: ผมก็เป็น
5: แล้วเราทำไงอ่ะ
4: เราอยู่พวกเดียวกันพวกกลัวความสูง
5: แก้ได้ไหมกินยาแก้กลัวได้ไหม
4: คือถ้ามันไม่มีผลกับชีวิตการดำเนินชีวิตเราอะกลุ่มที่เป็น innate fear คือเป็นมาตั้งแต่เกิดไม่รู้สาเหตุเนี่ยไม่ต้องแก้นะครับถ้ามันไม่รบกวนการดำเนินชีวิตของเราเช่นคุณปุ๊กไม่ใช่ air hostess บนเครื่องบินที่ต้องทำงานบนที่สูงเนี่ย
5: ไม่เขาไม่รับความสูง ความสูงไม่ถึงแต่น้ำหนักเกินไปเยอะค่ะ
4: เราไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขาก็อาจจะมีความนิยมหลายแบบ
5: ใส่ก็มีอะไรคะเดี๋ยวพวกจะไปสมัครไม่เน้นอายุด้วยนะ
4: คือถ้ามันไม่ได้รบกวนการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้รบกวนอาชีพของเราไม่ได้รบกวนความสงบสุขในใจเราอ่ะคือเราดำเนินชีวิตได้ปกติแต่ว่าพอขึ้นชั้น2ก็เริ่มไม่อยากไปที่ดัดไม่อยากไปที่ระเบียงเงี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันอินเนทเฟียไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยครับถ้ามันไม่รบกวนอาชีพการทำงานหรือการดำเนินชีวิตของเราแต่ถ้ามันรบกวนมากจะกลายเป็นโรคเช่นบางคนเนี่ยกลัวที่กว้างๆ
5: เ
4: พราะฉะนั้นเขาก็ทำงาน work from home เขาไม่ค่อยออกไปแต่ถามว่าเขาไปช้อปปิ้งได้ไหมเขาออกไปได้แต่เขาพยายามจะเลี่ยงเขาก็ปรับตัวของเขาไปไม่ต้องไปแก้ให้หายมันไม่หายแต่ว่าเขาทุกคนจะปรับตัวกับสิ่งที่เรากลัวตั้งแต่เกิดเพื่อหลีกเลี่ยงมันซะหรือถ้าต้องเผชิญหน้ากับมันก็จะพยายามเข้าให้เร็วออกให้เร็วประมาณนี้
5: คุณหมอคะถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้หากมีบางคนพยายามที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเองเช่นสมมติเป็นปุ๊กรู้ว่าตัวเองกลัวความสูงบวกกลัวนักปุ๊กก็จะพยายามไปยืนอยู่ตรงระเบียงอ่ะพยายามไปยืนทุกวันไปยืนสู้ทุกวันการทำอย่างนี้ช่วยได้ไหม
4: format จิต format จิต delete อารมณ์
5: จะช่วยได้หรอช่วยได้ไหมบางคนก็บอก
4: ครับ
5: ต้องลองหลายๆครั้งแล้วมันจะชินจริงเหรอคะ
4: มีคนทำแบบนั้นทุกประเทศนะครับบางคนเขาใช้การโค้ชหรือเขาใช้เทคนิคการฝึกสมองคือเหมือนกับค่อยๆแย่ให้สมองมันชิน
5: อ
4: ะถามว่าถ้าเป็นผมก็ไม่ทำนึกออกปะ
5: ทรมาน
4: คือผมทำไมผมต้องเอาตัวเองไปยืนบนดาดฟ้าแล้วก็มองลงมาเพื่อฝึกให้ตัวเองเข้มแข็งเราเข้มแข็งในเรื่องอื่นได้ แต่ทำได้ไม่ได้ผิดอะไรมีลูกศิษย์ผมหลายคนก็กลัวความสูงแล้วเขาก็ไปเข้าคลาสที่แบบพาไปเดินบนสะพานที่มองเห็นพื้นข้างล่างอย่างเงี้ยครับเขาก็ว่าแล้วก็เขาก็ใช้วิธีเหมือนกับเราต้องเอาชนะตัวเองให้ได
5: ้ถามว่
4: าคือถ้าผ่านไปได้คือผมเรียนรอด
5: อ
4: ต้องโดดหอคอยผมก็ทำได้แต่ถามว่าความกลัวความสูงหายไหมก็ไม่หายแต่ถ้าต้องทำก็ทำได้ใช่ก็ทำได้
5: ก็ต้องทำอ่ะ
4: ใช่ครับเพราะนั้นอย่าตั้งปักหลักว่าถ้าทำแบบนี้แล้ว innate fear คือความกลัวตั้งแต่เกิดมันจะหายมันอาจจะแบบทำให้เราภาษาทางการแพทย์ desensitize ค่อยๆให้เราแบบชินกับสิ่งที่เรากลัวมากขึ้นแต่อย่าคาดหวังว่ามันจะต้องไม่กลัวต่อไปเลยในชีวิตเนี้ยอาจจะไม่เป็นแบบนั้นคือเรา innate fear เนี่ยเราจะอยู่กับมันได้เพราะว่าเราอยู่กับมันตั้งแต่แรกเกิด
5: ก็แค่เราหลบเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นไม่อยากเจอความกลัวนะ
4: แต่ถ้าจำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์กลัวความสูงแล้วต้องเดินข้ามสะพานไม่งั้นไปขึ้นรถไม่ได้เงี้ยเพื่อนต้องเงี้ยก็ต้องทำก็ต้องทำแต่ถ้าแบบจะชาเลนจ์ตัวเองท้าทายตัวเองแล้วก็จะได้ไม่กลัวสักทีเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าคาดหวังว่าทำแล้วมันจะหายมันอาจจะค่อยๆให้กำลังใจตัวเองไม่ว่าเออเราก็ทำได้นี่หว่าแต่พอไปเจออีกรอบนึงอาจจะแบบก็ขาสั่นเหมือนเดิมแต่ก็ทำได้ครับ
5: ก็คือเราอยู่ได้กับมันเราอยู่ได้กับมันเพียงแต่ว่าไม่มีความสุขมากเท่าไหร่นัก
4: คราวนี้ถ้าเป็น innate fear คือเป็นตั้งแต่เกิดแล้วมัน รบกวนการดำเนินชีวิตอย่างที่ผมเล่าว่าคนบางคนกลัวที่กว้างคนบางคนกลัวเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไม่ได้
5: ค่ะ
4: หรือแม้กระทั่งคนบางคนกลัวที่แคบหรือคนบางคนกลัวอะไรที่มันเป็นตั้งแต่เกิดอ่ะแต่มันทำให้เขาดำเนินชีวิตลำบากมากๆไม่กล้าออกไปข้างนอกอันเนี้ยถ้าในทางจิตแพทย์เนี่ยเขาจะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มโฟเบียคือเป็นความกลัวละเป็นความกลัวที่มีผลกับการดำเนินชีวิต และจำเป็นต้องได้รับการบำบัด แต่ไม่ใช่เขาเป็นโรคจิตนึกออกไหมฮะไม่งั้นเขาจะออกไปเข้าสังคมไม่ได้อะ ออกจากบ้านไม่ได้เลยอย่างเงี้ยถ้ากลัวบางคนกลัวคนเจอคนเยอะๆคือกลัวแม้กระทั่งอย่างเงี้ยคุณปุ๊กลองเปรียบเทียบว่าถ้าเรากลัวความสูงแต่เราไม่กลัวเจอคนเยอะๆจะมีคนกลุ่มเนี้ยไม่ได้กลัวความสูง
5: แต่กลัวเจอคนเยอะ
4: กลัวการเข้าปาร์ตี้การเจอผู้คนการไปสัมมนาเจอคนเยอะเขาจะใจสั่นแพนิค
5: จริงเหรอ
4: ใช่ก็จะมีกลุ่ม
5: ชอบมากเลยนะครับ
4: ก็จะมีกลุ่มโฟเบียเนี่ยหลายแบบหลายแบบมากอย่างบางคนกลัวแมงมุมอ่ะสมมติคุณปุ๊กกลัวงูกลัวแมงมุมแล้วกัน
5: เ
4: ราก็ไม่จำเป็นต้องไปบำบัด
5: ถูกไหมเราก็เดินหนีแค่นั้น
4: เราก็เดินหนีแต่ว่าคนมันเขากลัวมากเอาภาพแมงมุมออกจากหัวไม่ได้เลยเงี้ยแล้วมันรบกวนชีวิตการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยอันนี้ก็เข้าข่าย
5: อะ
4: แรคโนโฟเบียเงี้ย
5: คือกลัวเขามีวิธีรักษาความกลัวใช่ไหมฮะ
4: เพราะนั้นท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลว่าถ้าท่านกลัวอะไรอยู่แล้วท่านจะเป็นโฟเบียหมายความว่าเราก็อยู่กับมันให้ได้แต่ถ้ามันรบกวนการทำงานรบกวนการใช้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านอารมณ์เขาก็จะบอกเราว่าจะปรับตัวยังไงเงี้ยครับ
5: ปกติเป็นโรคกลัวผู้ชายอันนี้มีจริงไหมครับ
4: กลัวผู้ชายไม่เข้าหาหรือว่ายังไงนะเป็นแบบไหนครับกลัวผู้ชายไม่เข้าหาหรือกลัวผู้ชาย
5: กลัวผู้ชายหนี
4: กลัวผู้ชายหนี
5: โอ้โหอันนี้ก็มีจริงๆคนมีต่างกันไปแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคุณหมอกลัวแบบสุดท้ายอ่ะจิตตกวิตกกังวลแก้ยังไงรับมือยังไง
4: ความเฟียประเภทสุดท้ายเนี่ยคนส่วนมากเป็นทั่วโลกเลยนะครับคือมีการปรุงแต่งใส่จินตนาการตัวเองเข้าไปเช่นบางคนอยากเปิดธุรกิจ
5: เปิ
4: ดร
5: ้
4: านกาแฟแต่กลัวเจ๊งโดยที่ตัวเองอ่ะไม่เคยมีประสบการณ์การเจ๊งมาก่อนอาจจะเคยเห็นคนได้ยินมาแล้วก็เกิดการปรุงแต่งเรื่องที่ได้ยินเรื่องที่เห็นใส่เข้าไปในเรื่องตัวเอง
5: แล้
4: วส
5: ุ
4: ดท้ายต
5: ั
4: วเองก็ไม่สามารถออกไปจากความคิดตัวเองได้ก็จะติดกับดักความกลัวของตัวเองเนี่ยครับหรือเด็กบางคนเนี่ยกลัวสอบตกซึ่งใครไม่กลัวจะแปลก
5: ถูกต้องใครไม่กลัวสอบตกก็แปลกมากเพราะนักเรียนมันคู่กันกับสอบได้กับสอบตก
4: ใช่คราวนี้บังเอิญตัวเองก็ทุกคนควรจะกลัวการสอบตกจะได้ขยันอ่านมากขึ้นถูกไหมฮะคราวนี้ถ้ามันกลัวเยอะเกินไปเนื่องจากมีการปรุงแต่งว่าอ่ะผมเคยเป็นนะผมว่าเด็กหลายคนจะเคยเป็นว่าทำข้อสอบแล้วเอาแม่ถามว่าทำได้ไหมหรือว่าทำไม่ได้เลยตกแน
5: ่
4: อย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นแค่สถานการณ์เฉพาะแล้วมันจบมันไม่ขยายความกลัวเนี่ยไม่ขยายยืดยาวออกไปเป็นเดือน2เดือนเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าปกติ
5: ค่ะ
4: หรือมีอะไรอีกที่คนเขากลัวกันกลัวเพื่อนไม่รักกลัวแฟนทิ้ง
5: กลัวแฟนทิ้ง
4: คือระแวงอะไรประมาณนี้โดยที่ไม่มีมูลเหตุนะอะไรเงี้ย
5: กลัวไม่ถูกหวยอะไรไม่น่ากลัว
4: ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า
5: ไม่ถูกเลยคุณหมออย่าพูดอย่างนั้นสิค่ะ
4: ก็อาจจะถูกบ้างเดี๋ยวนี้เขาให้เลขตั้งหลายตัวเลยนะครับ
5: จ้านะไปซื้อหวยต่างประเทศแต่คุณหมออันนี้คือกลัวแบบไม่มีประสบการณ์มโนไปเอง
4: ครับ
5: วิธีรับมือก็คือเราก
4: ็ครับคราวนี้ไม่ว่าเป็นประเภทที่สองคือกลัวตั้งแต่กำเนิดหรือว่ากลัวแบบ
5: มโน
4: ปรุงแต่งเองเนี่ยเราก็จะมีคำถามอันนี้เข้าสู่หมวดการโค้ชความกลัว หลักการมีอยู่3อย่างอันที่1ก็คือภาษาอังกฤษว่า name ที่ว่าตั้งชื่อมัน name it หมายความว่าการโค้ชคือการตั้งคำถามอ่ะคันดิชั่นเรากลัวเราก็ตั้งคำถามกับตัวเอง3อย่างอันที่1คือ name it เรากำลังกลัวเรื่องอะไรกันแน
5: ่กลัวงานเสร็จไม่ทันกลัวงานออกมาไม่ดี
4: อันนี้เรียกว่าการบอกตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าความกลัวเนี่ยมันเกิดจากสมองส่วนอารมณ์ที่เรียกว่าอะมิกดาลาทำงานเยอะเกินแล้วก็สมองส่วนสติของเราอ่ะมันก็เลยเหมือนกับตาช่างสองอันที่มันไม่สมดุลกันนะครับคราวนี้ถ้าเราบอกตัวเองว่าเรารู้ว่าและบอกตัวเองได้ว่าเรากำลังกลัวอะไรกันแน่ต้องถามให้ลึกๆนะครับเช่น กลัวส่งงานไม่ทันกลัวงานออกมาไม่ดีเนี่ยแล้วไอ้เงี้ยเรากลัวอะไรล่ะเราถึงกลัวเรื่องเนี้ยคือต้องถามให้ลึกลงไปหน่อยไม่งั้นทุกคนจะตอบแบบผิวเผินมากกลัวทำงานไม่เสร็จกลัวคนไม่รักแล้วการที่กลัวคนไม่รักล่ะเรากลัวอะไรกันแน
5: ่เรากลัวว่าลูกค้าจะตำหนิถ้าเราทำงานเสร็จไม่ทันหรืองานออกมาไม่ดีก็กลัวลูกค้า
4: แล้วการที่ลูกค้าตำหนิเรากลัวอะไร
5: ก็หนึ่งเขาอาจจะไม่กลับมาใช้บริการเราสองเราจะเสียชื่อเสียงได้อะไรเงี้ยเราไม่อยากถูกว่าไม่อยากเสียชื่อเสียงแล้วเราก็อยากให้เขารักเราอยากให้เขาใช้บริการเราอีก
4: เพราะฉะนั้นเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยคือเราจะต้องบอกตัวเองให้กับอันนี้เรียกว่าการตั้งสติละเมื่อไหร่เราบอกตัวเองได้อย่างลึกหรือว่าทำไมเราถึงกลัวอะไรกันแน่เนี่ยสมองส่วนอารมณ์จะทำงานน้อยลงสมองส่วนสติจะเริ่มมาเสร็จแล้วเราก็ไปขั้นที่2เทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2ก็คือ face it เผชิญหน้ากับความกลัวฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังกลัวอะไรอ่ะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับอะไรมันก็ยังไปไม่ได้ถูกไหม
5: คร
4: ับเพราะนั้นต้องบอกได้ก่อนกลัวอะไรแล้วต้องถามลึกๆแบบนี้ได้เลยที่ผมถามคุณก็ว่าแล้วกลัวงานไม่ทันคุณพวกว่าทำไมถึงรักงานไม่ทันแล้วกลัวอะไรล่ะกลัวลูกค้าไม่แฮปปี้แล้วการที่ลูกค้าไม่แฮปปี้คุณกลัวอะไรกลัวเขาไม่กลับมาใช้บริการอีกกลัวชื่อเสียงเราบริษัทมันจะแย่ต้องถามให้ลึกประมาณหนึ่งเลยนะแล้วว่าแล้วก็มาเฟซอีกงั้นรู้แล้วว่ากลัวสุดท้ายก็คือกลัวลูกค้าเนี่ยไม่กลับมาใช้บริการเราอาจจะกลัวว่าก็จะไม่มีรายได้ไงคราวนี้เราก็ใช้เทคนิคสองตัวแล้วเราจะเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวเนี่ยยังไง
5: ก็รีบลุกขึ้นมาทำให้เร็วทำให้เสร็จทำให้สุดๆไปเลย
4: เพราะฉะนั้น
5: ระดมสรรพกำลังทำเข้าไป
4: เทคนิคที่2เนี่ยครับมันก็จะเป็นการตั้งคำถามเหมือนกันตั้งคำถามให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้แล้วเรากลัวอะไร
5: รู้สาเหตุ
4: คำถามอาจจะเป็นแบบนี้ครับสิ่งที่เรากลัวตอนนี้เราจะเอาชนะมันไปยังไงเอาชนะมันยังไงได้บ้าง
5: ก็เอาชนะมันได้ด้วยวิธีการทำให้มันเสร็จเรียบร้อยทำให้มันครบตามที่ตกลงกับเขาไว้ทำให้มันออกมาดีที่สุดสวยที่สุด
4: เห็นไหมคือหลักการสมองมันมีแบบนี้ครับสมองเนี่ยจะโฟกัสกับคำถาม
5: ค่ะ
4: เวลาคำถามที่ถูกจะได้คำตอบที่ถูกถ้าเราถามว่าถ้าเราใช้คำถามที่ผิดสมองก็จะคิดคำตอบที่ผิดถามปัญหาได้คำตอบเป็นปัญหาถามวิธีการได้คำตอบเป็นวิธีการเพราะนั้นเทคนิคพวกนี้การใช้การตั้งคำถามกับตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ยมันเป็นการลดความฟุ้งซ่านของสมอง
5: ค
4: ่
5: ะ
4: คราวนี้คำถามในหมวด face it ก็ยังมีนะครับเช่นเมื่อกี้ผมถามว่าเราจะเอาชนะความกลัวนี้ได้ยังไงบ้างแปลว่าเรากำลังหาวิธีการเอาชนะสิ่งที่เรากลัวอยู่แล้วเรารู้ว่าเรากลัวอะไรใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
4: หรือคำถามเช่นเราจะใช้จุดแข็งอะไรของเราบ้างเพื่อเอาชนะความกลัวนี้อันนี้ก็จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงขึ้นละเมื่อกี้คุณปุ๊กตอบว่าจะเอาชนะความกลัวนี้ด้วยการทำให้เสร็จลงมือทำ
5: เยอะขึ้น
4: ทำให้มันทันเวลาแล้วก็ตรวจสอบอีกทีนึงซิว่าลูกค้าจะคิดยังไงแล้วผมอาจจะถามว่าแล้วไอ้สิ่งที่ต้องทำต่อไปนี้ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเราต้องใช้สเตรนท์คือจุดแข็งศักยภาพอะไรแบบเพื่อทำให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้เห็นไหมพอเราใช้คำถามว่าต้องใช้สเตรนท์จุดแข็งอะไรบ้างสมองก็จะมุ่งไปหาว่าเรามีจุดแข็งอะไรบ้างเพื่อเอามาใช้กับเรื่องนี้เพราะนั้นมันก็จะเป็นอารมณ์เชิงแบบ positive มากขึ้นมีพลังงานเชิงบวกในตัวมากขึ้นจากคำถามนี่ครับอันนี้ก็เป็นคำถามในหมวด face it ครับ
5: ค่ะแม่ท่านผู้ฟังเพลินเลยนะฮะหลายๆคนบอกกำลังทบทวนตัวเองอยู่ว่าเอ๊ะฉันกลัวอะไรอยู่แล้วฉันก็อยากจะแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยห้ามพลาดนะฮะช่วงหน้าเราจะมาช่วยกันแก้ปัญหาความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจในชีวิตของเราสักครู่ค่ะ
12: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2570วงเงิน300ล้านบาทเปิดโอกาสคนทำสื่อเข้าถึงแหล่งทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ทุน5ประเภทประกอบด้วยทุนอุดหนุนทั่วไปทุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมทุนเชิงยุทธศาสตร์ทุนความร่วมมือและทุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่โดยทุนอุดหนุนทั่วไป50ล้านบาทเปิดกว้างให้บุคคลธรรมดาและกลุ่มอิสระยื่นขอรับการสนับสนุนทุนขณะที่นิติบุคคลด้านสื่อและวิสาหกิจเพื่อสังคมมีวงเงิน40ล้านบาทสนับสนุนผู้ประกอบกิจการรายเล็กเกี่ยวกับสื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดเป้าหมายสำคัญคือขยายโอกาสให้ผู้ผลิตสื่อจากหลากหลายกลุ่มและพื้นที่ร่วมสร้างสื่อที่ตอบโจทย์สังคมผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2566

0: ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
4: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่า Miu X The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
5: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธกส.จะเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่พร้อมเริ่มต้นอาชีพการเกษตรเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจและมุ่งมั่นให้บริการสินเชื่อที่หลากหลายตรงกับความต้องการของทุกกลุ่มวันนี้ธกส.พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกคนด้วยความเข้าใจ
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
3: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต

0: วิตกลับเข้าสู่รายการของเรานะคุณผู้ฟังดิฉันตั้งใจอย่างมากเลยนะครับไม่กล้าถามอะไรเลยนะครับกลัวหลุดนะเพราะว่ากำลังตั้งใจจำแล้วเอาไปใช้นะกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสมองนะคุณหมอมนตรีแสงพัทรชัยนี่คือคุณหมอกำลังบอกว่าเราต้องตั้งคำถามให้ถูกเพื่อ นำไปสู่แนวทางแก้ปัญหาที่เราวิตกกังวลอยู
1: ่
0: ในความกลัวนั้นๆแล้วยังไงต่อ
1: คำถามชุดแรกทบทวนนะครับคำถามชุดแรกคือถามตัวเองให้ลึกๆว่าเรากลัวอะไรกันแน่ตอนเนี้ย
0: ค
1: ่ะเสร็จแล้วก็ใช้คำถามชุดที่สองก็คือว่าเราจะเผชิญหน้ากับความกลัวยังไงคือไม่ต้องกลัวมันหรอกเผชิญยังไงก็คือมีวิธีไหนบ้างทำให้เรากลัวน้อยลง
0: ค่ะ
1: มีจุดแข็งอะไรบ้างที่เราเอามาใช้เพื่อเอาชนะความกลัวนี้ได้หรือคำถามเปลี่ยนมิติความคิดก็ได้ครับซึ่งอยู่ในหมวดการ face it face ความกลัวเนี่ยเผชิญหน้าความกลัวก็คือถ้าเราไม่กลัวเราจะทำอะไรก่อนเห็นไหมมันเป็นภาษาจะบอกว่าสะกดจิตก็ไม่ใช่แต่มันเปลี่ยนวิธีปลดล็อกวิธีคิดของสมองว่าเพราะตอนนี้เราคิดว่าเรากลัวเพราะว่าถ้าเราไม่กลัวล่ะเราจะทำอะไร อันนี้ก็เป็นอยู่ในหมวด face it หรือถ้าคนอื่นที่เขากลัวเรื่องนี้คล้ายๆเราอ่ะ
0: เ
1: ขาแก้ปัญหายังไงเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดจากไปหมกมุ่นกับความกลัวความดิ่งอ่
0: ะ
1: สมองจะถูกบังคับจากคำถามเนี่ยให้มาคิดอีกมิตินึงเลยแต่ที่สำคัญคือมันทำให้ข้างในเราอ่ะมันพลังงานในร่างกายมันเปลี่ยนฮะจากความดิ่งเนี้ยก็จะเรียกว่าเอ้ยมันมีทางไปนี
0: ่พลิกจิตชีวิตเปลี่ยนพลิกสมองชีวิตก็เปลี่ยน
1: วิธีคิดชีวิตเปลี่ยน
0: เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน
1: วิธีคิดด้วยการตั้งคำถามคำถามที่ถูกอย่าไปถามว่าทำไมกลัวไม่ต้องถามว่าทำไมกลัวเพราะหาคำตอบไม่เจอจะถามว่ากลัวอะไรแล้วทำยังไง
0: กลัวอะไรแล้วทำยังไงคุณหมอคะแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามันจะจัดอยู่ในกลุ่ม3คำความกลัวที่คุณหมอว่าได้ไหมนะฮะก็คือ เรื่องของกลัวเพราะว่า อันตรายอย่างที่ว่านะฮะเฮลซี่เฟียหรือว่ากลัวมาตั้งแต่เกิดแล้วก็กลัวจากการคิดเองกับอีกอันหนึ่งคือกลัวจากที่มีประสบการณ์อย่างบางคนในปุ๊กขอยกตัวอย่างลูกชายคนเล็กปุ๊กน้องปกป้องตั้งแต่เด็กเขาถูกแมงสาบบินชนหน้า
1: แล้วเคยโดนไหมฮะผมว่า
0: หมอเคย
1: ผมว่านะคนในประเทศไทยเนี่ยถ้าแบบไม่ใช่แบบไฮโซหรูหรามากเนี่ยต้องเคยมีประสบการณ์แมลงสาบบินผ่านบินชนบ้าง
0: ต้องมีปุ๊กอุ๊ยปุ๊กขอเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังที่เคารพเพื่อนปุ๊กสมัยเรียนมหาวิทยาลัยค่
1: ะ
0: อยู่ในห้องสโมสรนักศึกษาทำร้องเพลงค่ะแมลงสาบบินเข้าคอค่ะแล้ว
1: หมอออกมาไหมออกมาไหม
0: เพื่อนปุ๊กกลืนไปเลยคือปุ๊กไม่อยู่ในเหตุการณ์นะมีคนมาเล่าปุ๊กฟังแล้วปุ๊กอึ้งมากพวกผมแต่พวกนี้เขาทำถูกนะคือบางทีมันช็อตนั้นมันรู้จะยังไงคือมันเข้าไปแล้วไงแต่พวกกำลังคิดว่าโอ้โหโชคดีที่ไม่เป็นเราเอาไปเจอแต่ว่าลูกชายพวกกับคุณรู้ฝ่ายที่เขาตอนเขาเด็กๆเขาเคยถูกแมงสาบบินชนหน้าแล้วเขาก็กลัวแล้วเชื่อไหมครับพอหลังจากนั้นนะพอเขาเห็นแมงสาบเขาจะแบบดูจะตกใจกับไอ้แมงสาบเลยจะแต่ว่าสัตว์อื่นเขาไม่กลัวนะงูไม่กลัวตุ๊กแกไม่กลัวหนูไม่กลัวแต่คุณเป็นแม่เนี่ยงูปุ๊กก็กลัว
1: โดยที่ไม่เคยโดนงูชนหน้า
0: ไม่เคยแล้วพวกก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยถ้าลูกพวกมีประสบการณ์เงี้ยแต่ไม่อยากให้ลูกไม่อยากให้ลูกเป็นคนที่กลัวอะไรเพราะมันจะเป็นเงื่อนไขในชีวิตไงไม่อยากให้ลูกอยู่ยากอ่ะคุณหมอแต่ไม่รู้จะทำไงซื้อแมงสาบปลอมอ่ะมาให้เขาแต่แมงสาบปลอมเขาไม่กลัวนะแต่ของจริงกลัว
1: ก็มีประสบการณ์ฮะ
0: ทำไง
1: คราวนี้มันจะมีตัวเชื่อมกันนิดนึงระหว่างกลัวตั้งแต่เกิดไม่มีเหตุไม่มีผลเช่นกลัวงูกลัวที่สูง อะไรเงี้ยแต่มันจะมีอีกประเภทนึงที่เป็นกลัวแบบมโนที่มีประสบการณ์ด้วยเช่นคนไม่เคยกลัวงูตั้งแต่เกิดไม่เคยกลัวแมลงสาบตั้งแต่เกิดแล้วมีประสบการณ์โดนแมลงสาบชนหน้าก็เลยเกิดเป็นความกลัว
0: คิดไปเอง
1: ไม่ต้องอันนี้มีประสบการณ์ไม่คิดไปเองแน่นอนมีประสบการณ
0: ์แต่เขาอาจจะคิดว่าแมลงสาบจะกัดแก้มหรือว่าอย่างนั้นไหม
1: เราไม่รู้เพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันอย่างคนที่โดนแมลงสาบบินเข้าคอเนี่ยเขาอาจจะไม่กลัวก็ได้อันนี้เราไม่คิดแทนใครทั้งสิ้นแต่เอาเป็นว่าถ้าเราเคยมีประสบการณ์มาก่อนเช่นแมลงสาบชนหน้าเราเคยทำธุรกิจแล้วมันไปไม่รอดมาก่อนเนี่ยเรามีประสบการณ์ที่เลวร้ายมาก่อน
0: ทำให้เราไม่กล้าเปิดบริษัท
1: อันนี้มันก็ควรจะกลัวแต่ว่าก็วกกลับไปทฤษฎีเหมือนเดิมว่าหลักการก็คือไอ้ความกลัวเนี้ยเราถอดบทเรียนมันหรือเปล่า
0: ถ้าบทเรียนยังไงอ
1: ่
0: ะ
1: เช่นทำธุรกิจแล้วมันเคยรับ SME เราอ่ะ
0: โอ้เยอะ
1: ใช่ไหมฮะก็มีสิทธิ์จะกลัวถ้าจะทำธุรกิจอีกถูกไหมฮะ
0: เพื่อนปุ๊กเลิกเปิดเลยอ่ะเพื่อนปุ๊กอ่ะเปิดบริษัทไล่ๆกับปุ๊กอ่ะแล้วเขาไม่ไหว
1: ใช่
0: เขาก็กลับไปเป็นลูกน้อง
1: ครับ
0: แล้ว เขาบอกเขาไม่กลับมาเปิดใหม่แล้ว
1: อันนี้เนื่องจากเขามีประสบการณ์ตรงเรียกมันฝังใจอ่ะเป็นความกลัวฝังใจจากการมีประสบการณ์อย่างที่คุณปุ๊กถามเมื่อเบรกก่อนหน้านี้ครับว่ากลัวผู้ชายเนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์มาก่อนว่าไปเห็นแฟน
0: ไม่ดี
1: ไปเห็นแฟนทำมีอะไรกับคนอื่นต่อหน้าต่อตาแล้วกลัวขึ้นมาเนี่ยอะไรที่เราคนนั้นมีประสบการณ์โดยตรงแล้วทำให้เขากลัวเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากแต่ว่าโดยทั่วไปทุกคนอ่ะจะมีวิธีคิดมีกลไกป้องกันตัวเองไม่ให้ประสบการณ์นั้นอ่ะมันเลยเถิดจนลามปามไปสู่เรื่องอื่นในชีวิตก็คือสมองเราเนี่ยจะสามารถควบคุมความกลัวนี้ได้ประมาณนึงแต่ถ้าเป็นความกลัวที่มีประสบการณ์ตรงมาแล้วแล้วมันเลยเถิดทำให้นอกจากกลัวแมลงสาบชนนั้นแล้วยังกลัวทุกอย่างไปหมดเลยตอนนี้ไม่อยากให้อะไรมาโดนหน้าทั้งสิ้นอันนี้มันเริ่มเลยเถิดจากประสบการณ์ตรงและมันก็เริ่มรบกวนการใช้ชีวิตอันนี้ก็ต้องมาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญว่าเราจะกระตุ้นยังไงให้เราไม่ให้มันลามปามไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับ
0: งั้นยกตัวอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังเพื่อนปุ๊กคุณแอนดรูบิกค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ฟังเข้ามาจากประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องของแมงมุมพิษและแมงมุมบ้านเขาไม่ใช่แมงมุมตัวเล็กๆเหมือนเราเห็นนะแมงมุมเขาตัวแบบตัวใหญ่มาก
1: ฝ่ามือผม
0: ใช่แล้วกัดคนตายค่ะคุณแอนดูบอกว่าแมงมุมเขานี่ทำให้คนเสียชีวิตได้ฉะนั้นพอพูดคุยกับคุณแอนดูแลกเปลี่ยนกันบอกคุณแอนดูกลัวสัตว์อะไรคุณแอนดูบอกกลัวแมงมุมบอกไม่แมงมุมไม่น่ากลัวนะแค่เดินหนีแล้วยิ่งถ้ามันตัวเล็กๆน่ารักเอามาไต่บนมือก็ได้เพราะมันไม่มีพิษหรอก
1: ก็ไม่เอามาไต่นะฮะ
0: มันไต่แล้วเราก็ไม่ต้องออกก็ได้แค่สะบัดอะไรเงี้ยแอนดูกลัวแมงมุมปุ๊กไม่กลัวแต่นั้นเขาบอกว่าเพราะว่า
1: เขา
0: ไม่เคยโดนแมงมุมกัดแต่ว่าประเทศเขามันมีข่าวเรื่องคนถูกแมงมุมก
1: ั
0: ดตายเยอะอะไรเงี้ย
1: นี่ไม่เป็นเฮลตี้เฟียร์ไงครับ
0: ไม่ใช่มโนใช่ไหมไม่ใช่อันสุดท้ายที่แบบคิดไปเองอ
1: ย่างที่ผมว่าปักธงแดงที่ริมหาดว่าห้ามเล่นน้ำหรือว่าปักเขียนไว้ว่าที่นี่มีฉลามนะตอนช่วงนี้คือเฮลตี้เฟียร์ครับต้องกลัวต้องระวัง
0: โอเคโอเคเขามีเห็นแต่ในประเทศไทยเขาต้องกลัวอย่างนั้นเหรอครับประเทศไทยไม่มีแมงมุมพิษที่จะเล่นกัดตายมีเหรอ
1: มี
0: มีกัดถึงตายเหรอหรือปุ้งไม่
1: ค
0: ือ
1: มันมีการนำเข้าเนื้อออกไหมฮะ
0: เอ็กโซติกเหรอ
1: ใช่
0: นั่นมันปลาหมอข้างดำมั้ย
1: อย่างแมงกะพรุนที่เป็นข่าวตอนนี้แมงกะพรุนสายสีน้ำเงินอะไรเนี่ยครับแมงกะพรุนสเปนอะไรถ้าผมจำไม่ผิดเนาะที่เป็นสวยๆเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่อ
1: ันเนี้ย
0: อันตราย
1: ประเทศไทยก็มี
0: โอเยโอเย
1: นะครับออกข่าวเตือนว่าอย่าไปเล่นน้ำช่วงนี้นะไม่ใช่เจอสวยๆเจ็บไปจับมันคุณเสียชีวิตได้นะอันนี้ต้องเฮลตี้เฟียร์คือ
0: และถ้าเกิดเป็นความกลัวที่เราไม่ได้มีประสบการณ์เราแบบเห็นคนอื่นเขาเจอแล้วเราก็เลยกลัวอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนผู้หญิงเราถูกผู้ชายซ้อมทำร้ายเนี่ยทำให้เราบอกโอ๊ยไม่อยากมีแฟนแล้วไม่อยากมีแฟนเป็นผู้ชายถ้าจะมีGL ดีกว่าเกิร์ลเลิฟเกิร์ลดีกว่าอะไรเงี้ยแบบไม่เอาแฟนผู้ชายดีกว่าแฟนเป็นทอมดีกว่าอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เป็นไรครับ
0: เกิดขึ้นจากความกลัวไหมเพราะกลัวประสบการณ์ที่
1: คืออันเนี้ยก็แสดงว่าคนที่มีไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับเรื่องที่กลัวแต่ว่าได้ยินมาเป็นประสบการณ์ทางอ้อมแล้วกันเนาะ
0: ค่ะ
1: อ่านเจอดูซีรีส์เจอหรือว่าเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเจอแล้วเป็นประสบการณ์ทางอ้อมอ่ะเขาก็จะถอดแต่ละคนจะถอดบทเรียนไม่เหมือนกัน
0: แล้วเราสามารถแก้ได้ไหมบางทีแบบพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้ลูกแบบมีความรู้สึกอย่างนี้กลัวผู้ชายอะไรเงี้ยคบแต่เพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้ลูกเขาแบบไปคบผู้ชายจะได้แต่งงานมีคนดูแลคิดไปนู่นนะผู้ใหญ่นะบางที
1: ครับถ้าเป็นตำราจิตแพทย์เลยนะสมัย 20-30 ปีก่อนการรักเพศเดียวกันถือว่าผิดปกติแต่ตำราจิตแพทย์มันก็ต้องอัปเดตถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าตัวเขาถอดบทเรียนแล้วว่าเขาลองไปคบกับเพศเดียวกันดีกว่าแล้วมันไม่ทำให้เขามีปัญหาในการดำเนินชีวิตแต่มันทำให้คนอื่นมองเขาไม่ดีก็เป็นปัญหาของคนนั้นเนาะ
0: โอเคเอาที่คุณสบายใจแล้วแต่ตาคุณจะมอง
1: คือเราไม่ควรเอาปัญหาคนอื่นมากลายเป็นปัญหาเราเพราะว่าเราสามารถเลือกเส้นทางได้นะฮะ
0: นี่ฉะนั้นก็คือเอาเป็นว่าในส่วนของเหมือนกับการแก้ปัญหานะเหมือนการแก้ปัญหามนุษย์เรามีความสามารถในการที่จะพยายามเอาตัวเองให้รอดในการปรับตัวอันนี้ก็เหมือนกันมันก็คือการปรับตัวของเขาว่าถ้าเขามองว่าการที่ผู้ชายทำร้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายน่ากลัวเขาก็อาจจะเบี่ยงตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นก็เป็นได้ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้นะฮะคุณหมอฮะในความกลัวทั้งหมดเนี่ยถ้าหากว่า
2: เราต้องอยู่กับความกลัวนั้นจริง
1: ๆครับ
2: หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำไงฮะ
1: ก็มีเทคนิคที่3
2: คือ
1: เทคนิคแรกคือบอกตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรากลัวอะไรกันแน
2: ่
1: ภาษาอังกฤษว่า name คือตั้งชื่อบอกให้ได้ name it บอกให้ได้
2: หาเหตุผลให้ได้อ
1: ันที่2คือ face it เผชิญหน้ากับมันแล้วก็จะมีชุดคำถามที่ถามตัวเองใช่ไหมว่าเราจะเอาชนะมันได้ยังไงได้บ้างเราจะมีใช้จุดแข็งอะไรสู้กับมันได้บ้างถ้าเป็นคนอื่นเขาทำยังไงล่
2: ะ
1: นะฮะหรือว่าถ้าเราไม่กลัวเรื่องนี้เราจะทำอะไรต
2: ่อ
1: เทคนิคที่3ก็คือเขาเรียกว่า redefine it redefine หมายว่าให้คำนิยามความกลัวเราใหม่
2: โอ้ได้เหรอคะ
1: ได้ครับ
2: ยกตัวอย่างหน่อย
1: เช่นถ้าความก็เป็นการตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันถ้าความกลัวนี้เป็นประโยชน์กับเราเราจะใช้ความกลัวนี้ยังไงบ้าง
2: ถ้าความกลัวนี้เป็นประโยชน์กับเราเราจะใช้ความกลัวนี้ยังไงได้บ้าง
1: ใช่ครับหรือถ้าความกลัวนี้มันกำลังจะบอกอะไรกับเราที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มันจะบอกเราคืออะไรอย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยนคำนิยามความกลัวให้มันเป็นเพื่อนสนิทเราซะแน่แล้วก็จะเริ่มมีเพลง Trouble is a friend ใช่ไหม อันนี้เรียกว่าเป็นเทคนิคอันนึงที่เรียกว่าเราเปลี่ยนคำนิยามมันซะแทนที่ความกลัวมันจะเป็นโทษทำให้ความกลัวเป็นประโยชน์กับเราซะถ้าความกลัวครั้งนี้มันเป็นเพื่อนสนิทเราเนี่ยมันกำลังจะบอกอะไรเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความคำนิยามของความกลัวสมองก็จะเริ่มมีวิธีคิดที่แปลกออกไม่ใช่แปลกไปดีกว่าเดิม
2: อ๋อนี่คือการที่เราจะแก้ไขปัญหาความกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคุณผู้ฟังครับปุ๊กบอกเลยนะครับเป็นธรรมดานะที่คนเราจะต้องกลัวแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะรับมือกับความกลัวนั้นได้ยังไงแล้วก็จะเปลี่ยนความกลัวนั้นไม่ให้มาเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายกับการใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะ
1: ฮ
2: ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะสุดยอดกูรูของเราวันนี้ค่ะท่านนายแพทย์มนตรีแสงพัทราชัยนะฮะขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ขอให้ทุกคนมี healthy fear ครับ
2: กลับมาพบกับรายการ106กูรูทอล์กได้ใหม่วันพุธหน้านะฮะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมเปิดบ้านช่วยคนไทยแก้หนี้เสียเดินหน้าต่อยอดโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ให้บริการประชาชนที่เป็นหนี้เสียหรือ NPLไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนและรับคำปรึกษาแนวทางแก้ไขหนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการช่วยเหลือมี2ทางเลือกได้แก่จ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หากชำระภายในวันที่31ธันวาคม2569หรือเลือกผ่อนชำระเป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยและผ่อนได้นานถึง30มิถุนายน2572โดยประชาชนที่เป็นหนี้สามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่วันนี้ถึง18ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 19:00 น.ที่สำนักงานโครงการคลินิกแก้หนี้บายแซมศูนย์การค้าเดอะอเวนิวรัชโยธินกรุงเทพและสำนักงานสาขาทั้ง5แห่งทั่วประเทศจะเปิดให้บริการพิเศษในช่วงตุลาคมนี้ได้แก่ชลบุรีสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่พิษณุโลกและขอนแก่นประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านแอปแซม PlusLINE OA SI SAM Social AMC เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์แซมหรือโทร SAM Contact Center 1443กด6
4: 106 Guru Talk เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลที่วิทยุครอบครัวข่าวว
5: ิว X The Next Peakสู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
4: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
2: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ช้อปปี้ลาซาด้าไลมิสออร์แกนิกและร้านค้าชั้นนำ
3: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
4: ลักยิ้มลูกอมที่มีส่วนผสมของกระชายขิงและตรีพลาอร่อยเขียวนุ่มชุ่มคอมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่จำหน่ายแล้วทั้งช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
6: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่หลายคนยังคอยติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็อยู่ภายใต้คำเตือนนะคะในช่วงระหว่างสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้ต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งหลายคนก็เป็นผู้ประสบภัยหลายคนน้ำลดน้ำแห้งแล้วหลายคนก็อาจจะไม่ได้เผชิญกับน้ำหรืออาจจะอดีตเคยเผชิญน้ำยังจำภาพเดิมๆได้อยู่แต่ว่าปีนี้โชคดีนะตอนนี้มันใช้ชีวิตอยู่บนโชคเหมือนกันนะคะว่าเออโชคดีน้ำไม่เข้าโชคดีฝนไม่มาโชคดีสมัยก่อนจำได้โอ้อยากให้มีฝนมาแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเตรียมรับมือแล้งเหมือนกันนะจะขาดน้ำนี่เป็นยังไงน้ำมากมีปัญหาน้ำน้อยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคนะคะเราจะมาเปลี่ยนชื่อรายการวันนี้จาก News From Home เป็นรายการคิดบวก กับผู้ประสบภัยหนักอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันดีกว่าจริงๆแล้วเรามาขอความรู้เรื่อง สมุนไพรกันนะคะจากท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรพี่ต้อมของเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
7: สวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
6: ติดตามข่าวสารตลอดนะคะปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรนี่โอ้โหน้ำอย่างมหาศาลแต่ได้ติดตาม Facebook ของพี่ต้อมเหมือนกันว่าได้ปรากฏวีรบุรุษวีรสตรีเกิดขึ้นมากมายกับสถานการณ์วิกฤตภัยน้ำครั้งนี้พี่ต้อมแชร์ให้พวกเราฟังสั้นๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
7: ค่ะในเรื่องของภัยพิบัตินะคะทางอภัยภูเบศรโดยเฉพาะทางมูลนิธิเนี่ยเราเตรียมการไว้เราพบว่าโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเหมือนกับธรรมชาติมีชีวิตแล้วก็กำลังจะสู้กลับนะคะวันดีคืนดีก็รวบรวมมวลน้ำแล้วยิงตุ้
6: ม
7: อะไรไม่เคยเกิดก็เกิดนะคะแล้วยิ่งสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปราะบางถูกทำลายเนี่ยก็ยิ่งเสริมความรุนแรงของผลกระทบเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในวันแรกที่รู้ว่าหลังเที่ยงเนี่ยจะมีฝนมาแน
6: ่ๆ
7: พี่ก็ภายใน6ชั่วโมงให้ HR เนี่ยหาถุงยางชีพให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
6: เตรียมก่อนเลย
7: ซื้อเหมาพันบาทแล้วช่วยกันแพ็คอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้กลับบ้านเลยแล้วก็ก็ดีใจที่น้องๆเนี่ยเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยน้องๆ ในมูลนิธิของเราเนี่ยมีถุงยางชีพที่เตรียมการภายในครึ่งวันประมาณ200กว่าคนนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจริงๆเราเตรียมการพวกแบรีเออร์ซื้อสั่งแบรีเออร์สั่งกระสอบทรายเหมาะดูทุกอย่างละแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกระจายอำนาจน้องฝ่ายบริหารว่าอบต.มาแล้วพี่ทหารมาแล้วทุกคนก็จะมองแบบกลไกแบบมีคนดูแลเราอยู่ซึ่งขนาดท่านผู้ว่าชัดชาติวิศวะแล้วนึกภาพอบต.เห็นไปริมแม่น้ำกระสอบทรายก็เลี้ยง 2-3 กระสอบเราคิดว่าแย่ละสุดท้ายผู้ในการบอกพี่ต้อมเคยเผชิญน้ำปี2516มาช่วยหน่อยพี่ก็ระดมน้องๆไปช่วยก็ค่อยๆถอยร่นมาถอยทับเลยน
6: ะ
7: แล้วก็ผู้ในการก็ทยอยขนผู้ป่วยเอาผู้ป่วยที่เคสหนักออกไปก่อนผู้ป่วยที่เคสแบบว่าค่อยๆขนออกไปสิ่งที่เราภูมิใจที่เราไม่พี่ไม่ได้นอนมันตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่26นั้นแล้วก็คิดว่าตามผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้เชี่ยวชาญท่านเคยช่วยเราตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี56นะคะพลเอกศิรภพสุภาวานิชนะคะตัวนี้ท่านเป็นเหมือนเจเลทหารนะคะแล้วก็แต่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งเจ้ากรมทหารช่างโอ้โหคนนี้มีประสบการณ์มากท่านขับรถมาเองเลยแล้วเรามีทั้งท่านรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่เอกชนเนี่ยมันคือชีวิตของผู้ป่วยนะ
6: คะ
7: ท่านมาเสร็จก็ทำให้เกิดการรวมศูนย์เพราะทุกคนเนี่ยคือความเสียหายมันเร็วแล้วก็ในจังหวัดเป็นไปหมดนะคะงั้นเราเองก็อิดออดนะแต่พอท่านศิรภพมาก็พูดถึงว่าไม่ต้องตกใจท่วมส่วนไหนที่ปล่อยให้ท่วมได้อะไรคือหัวใจรักษาคนไข้เอาไปให้ได้ก่อนซึ่งเราก็มีสติขึ้นเราก็จากนั้นเราก็ทำตามแผนคือต้องมีแผนมียุทธศาสตร์แล้วก็มีทรัพยากรมีซิงเกิลคอมมานด์ทำงานแข่งกับเวลาเราชนะนะด้วยมวลน้ำขนาดนี้หลายคนอุ้ยปกป้องเราไหมเรารู้ว่าเรามวลน้ำขนาดนี้เราจะทำอะไรได้บ้างคือมุ่งคนไข้ออกไปได้หมดแล้วก็การประสานงานโรงพยาบาลไข้จักรพงศ์ก็ช่วยรับคนไข้แล้วก็ตั้งศูนย์โรงพยาบาลสนามไปขอเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มที่โรงพยาบาลกบิลบุรีหมอแล้วก็มุ่งไปรถเนี่ยรถยนต์ของเราเลี่ยงหมดเลยเพราะลุยน้ำเกินขนาดบริษัทยูนิคนะคะคุณคเนศสุวิวัฒนชัยซึ่งเป็นหลานของเพื่อนส่งรถมาให้2คันทำให้เราได้ใช้งานพูดในการประชุมได้อะไรได้เพราะว่ารถส่วนใหญ่น้ำเข้าแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนตึ๊ดๆๆเราก็มีการเสียงให้ผู้บริหารใช้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เครือข่ายนะคะเครือข่ายที่ช่วยกันแล้วก็การจัดการภายในแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอกกับเราก็คือว่าคือสุดท้ายเนี่ยมูลนิธิก็บอกว่าคลังสมุนไพรที่มันเสียได้ปล่อยเสียไปเอาแบรีเออร์ทุกอย่างเนี่ยมาช่วยโรงพยาบาลก่อนเพื่อโรงพยาบาลได้ขนคนน้องพี่เนี่ยจะเห็นชัดว่าไอเด็กคนงานที่มีเงินเดือนนิดเดียวเนี่ยให้ชีวิตแก่เราได้ทิ้งของที่บ้านแล้วก็ทิ้งบ้านมาเพื่อเซฟองค์กรแล้วที่สำคัญคือคำกล่าวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่บอกว่าปราจีนบุรีเนี่ยเราอยู่ได้สบายเพราะว่าเรามีทุกอย่างยกเว้นไม่ขีดนะคะ
6: ค่ะ
7: แม้กระทั่งตอนที่เราคุยกันพลังงานแก๊สหมดจากตลาดเราจะจากไหนเนี่ยพี่เผาถ่านแวะค่อยๆทยอยเผาถ่านมีเตาเผาถ่านที่ไม่ให้เกิดควันเพื่ อมีน้ำส้มควันไม้เนี่ยเราเผาถ่านไว้ที่เขาใหญ่ซึ่งเป็นเศษไม้ที่เราเก็บไว้เนี่ยเราบอกมีเตาอังโล่อยู่มีเศษไม้เรื่องคิดว่าเรื่องพลังงานเรารอดเกลือพี่มีไว้ให้น้องพี่หาปลาได้เป็น100กิโล
6: คนไม่ให้ครัวจากน้ำท่วมเนี่ยเหรอคะ
7: ใช่แล้วเราก็ทำครัวส่งให้ทหารส่งให้น้องห้องยาซึ่งยังทำงานกับเราอยู่ทำงานที่โรงพยาบาลเพราะว่าน้ำเนี่ยยังไม่ถึงขนาดแบบว่ารันอะไรไม่ได้ระบบเราไม่ได้ล่มเพราะว่าอะไรที่เซฟได้เรารีบในช่วงเวลา3วัน 2-3 วัน3วันที่เราปกป้องโรงพยาบาลเนี่ยกำแพงกันน้ำเนี่ยจำเป็นถึงรู้ว่าแม้ว่ายังไงมันก็เข้าเนี่ยในช่วงเวลาก่อนน้ำเข้าเนี่ยย้ายปลั๊กขึ้นสูงเก็บรถขึ้นได้ทันคนไข้ที่มีความเสี่ยงออกไปให้หมดแล้วระบบเซฟระบบพวกเจเนเรตพวกโรงผลิตปลาปลาน้ำเสียเนี่ยแล้วก็โรงคลังยาต่างๆเนี่ยเราไปปกป้องจุดนั้นจุดที่เราคิดว่า เต็มที่สุดแล้วก็ย่ำน้ำก็ธรรมดาเพราะว่าโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยน้ำเข้าแล้วก็มีความชื้นอยู่สูงแล้วก็กระเบื้องเนี่ยร่อนกระเบื้องที่ร่อนเนี่ยเราก็รีบรักษาแบบเอาน้ำออกนะกระเบื้องที่ร่อนเนี่ยเห็นนั่นเลยรู้ไหมเห็นว่าใต้แผ่นกระเบื้องนี่มีโลโก้มาจากอังกฤษเพื่อนเลยบอกกระเบื้องทุกชิ้นเนี่ยรักษาเท่าชีวิตเพราะเราหาไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านซาบิดาไทเศษนี่ก็ต้องชื่นชมนะที่แบบที่ไม่ได้ยุ่งกับการเมืองแต่เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพี่มีความเชื่ออย่างนึงว่าไปเถอะพี่มีน้องอยู่คนหนึ่งมันชอบแต่งตัวสวยปิ้งเลยปี56มันก็แบบพี่ก็จะเอามันไว้ดีไหมวะแล้วปี56มันไปช่วยน้ำท่วมแล้วพี่รู้สึกว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยจะกระตุ้นความเป็นมนุษย์แบบเป็นวัตจักรอะแล้วพี่เห็นแววตาที่เห็นใจแววตาที่เจ็บปวดขอให้ไม่ต้องไปอยู่ห้อมล้อมมาติดดินกินข้าวกับชาวบ้านจริงๆไม่ไปเป็นภาระเนี่ยแล้วก็มีความใส่ใจจริงจังมันเหมือนกับผู้ใหญ่มาเนี่ยทุกอย่างจะขยับแล้วก็มันมีคอมมิตไปแล้วว่าจะต้องทำอะไรซึ่งชาวอภัยภูเบศรเนี่ยเราลูกหลานเจ้าพระยาอยู่แล้วข้ามน้ำข้ามภูเขามาไม่รู้เท่าไหร่ฝ่ามาจากพัทบองซึ่งเป็นการอพยพครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่เราเสียดินแดนคือท่านก็ตายเป็นตายไม่เป็นข้าฝรั่งเศสพวกเราจะเล่าขานแล้วก็น้องๆหลายคนก็จะมีความเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนจนแถวนี้บางครอบครัวก็มาพร้อมกับเจ้าพญาไพภูเบศรเนี่ยพี่ว่าไพภูเบศรก็จึงเผ่าพันธุ์ที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นพี่รู้สึกว่าในสิ่งที่ไปวิทย์น้ำท่ออะไรนะไอ้มาทุกเครื่องสูบน้ำไปโบ้ใช้ไม่ได้มีความเสี่ยงเพราะไฟฟ้าจะช็อตทุกคนไปเอาถังเอาที่วิทย์น้ำมาวิทย์กับมือเพื่อให้ตึกแห้งวิทย์กับมือนะคะน้องๆไปวิทย์กับมือแล้วก็บางคนก็แบบในช่วงที่แบกอ่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าพวกเขามีเรี่ยวแรงไหมอะไรเงี้ยในการแบกกระสอบทรายเกาะกระสายแล้ววิ่งแล้วพี่รู้สึกว่าทหารไทยเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นอกจากลบแล้วเนี่ยมีความอดทนแล้วก
8: ็
7: ในความทุกข์เนี่ยพี่ก็พบว่าเราเครียดเรื้อรังน้ำตาลเนี่ยที่เราเคยคุมแบบพี่ไม่เป็นเบาหวานแต่พี่ติดเครื่องติดตามน้ำตาลเชื่อไหมว่าจากที่ไม่ถึง100อ่ะขึ้นมา100อยู่ที่120 HbA1c จาก 5.1 ขึ้นมา 5.5
8: ค่ะ
7: มันเห็นชัดว่าโอ๊ยเราไม่เครียดจริงๆแล้วเราเครียด
8: ค่ะ
7: ยาที่เรากินประจำอภัยบีหรือคือว่ามันลำข้าวน้องพี่บัญชาการขนาดน้องๆเนี่ยยกของพี่เก็บไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วพี่ก็เห็นใบกะเพราพี่มาต้มกินว่ามันจริงไหมว่าเราเคยสอนว่าทฤษฎีใบกะเพราแล้วใครคิดเออจริงมันจะเผ็ดอุ่นซึ่งเหมาะกับความรู้สึกท้องก็อืดนะใบกะเพราเนี่ยคือคนอื่นบอกโหแล้วพากะเพราอุ้ยก้านแล้วหลายบาทในช่วงน้ำท่วมโอ้พี่ภูมิใจมากพี่ปลูกใส่เข่งไว้เต็มเลยหลังออฟฟิศพี่อ่ะแล้วพี่ก็สามารถที่นำมาเลี้ยงคนทำให้คนมีความสุขเพราะกะเพรานี่คลายเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยกะเพราเนี่ยคลายเครียดได้แล้วสุดท้ายพี่ก็ไปดันด้นค้นหาเจ้าอภัยบีมแล้วคือทำจากมะระขี้นกท่านผู้ฟังก็อาจจะหามะระขี้นกซึ่งมีข้อมูลว่ามะระขี้นกเนี่ย
8: คุมน้ำตาลได้
7: เกลือเป็นเถาเนี่ยต้มกินเนี่ยน้ำตาลก็คุมได
8: ้
7: พี่ก็หาเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยลด HbA1c ก็ลดคือมันสามารถที่จะเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็คิดว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าดูแลตัวเองได้ถ้าเรามีความรู้แล้วมีการเตรียมการซึ่งพี่คิดว่าศักยภาพของมนุษย์ที่พี่บอกน้องๆว่าอย่าทิ้งเบ็ดน้องๆนี่บอกว่ามีทั้งแหฉมวกเบ็ดพร้อมพี่แล้วเราก็มีอาหารโปรตีนในจังหวัดของเราแล้วก็พี่ไปที่สะพานเนี่ยมีปลาตัวโตๆเต็มเลยนะคะซ
8: ึ่
7: งเกิดจากการที่คนจรจัดคนตกงานไปตกปลาแล้วปลาถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยอย่างที่คุณหญิงบอกพี่ว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องเตรียมการซ้อมอุบัติภัยซ้อมน้ำท่วมซ้อมไฟไหวซ้อมสึนามิอะไรเงี้ยนะคะ
8: ใช่ค่ะใช่มันต้องซ้อมค่ะพี่ต้อมมันต้องเตรียมการค่ะถึงเวลาฉุกเฉินแล้วเนี่ยบางทีมันคิดไม่ออกเวลามันรวดเร็วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้ฟุ้งซ่านเหมือนกับว่ามีอะไรวิตกจริตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรามีสติแล้วก็เตรียมว่าถ้า worst case scenario เกิดขึ้นมาเราจะ มีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่แค่ตัวเราเราก็ต้องอยู่กันเป็นชุมชนแล้วก็ต้องช่วยกันเราจะพี่ต้อมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยพึ่งพากันช่วยเหลือกันแล้วก็มีสิ่งที่เตรียมการเอาไว้เนิ่นๆแล้วได้นำมาใช้ในภาวะวิกฤตจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องของสิ่งที่เอามาดูแลป้องกันปกป้องไม่ให้น้ำเข้ามาอย่างพื้นที่สำคัญแล้วก็จัดเรียงลำดับความสำคัญพื้นที่ไหนสำคัญมากที่สุดแบ่งงานการอะไรคืออันนี้ถูกต้องที่สุดเลยยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆค่ะพี่ต้อมยอดเยี่ยมมาก
7: แล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะขอทรัพยากรได้จากที่ไหนอันนี้ก็สำคัญ
8: ใช่ใช่
7: อะไรอย่างนี้ก็ทั้งเพื่อนเราทุกคนมีอะไรบางคนก็มีตังก็ถ่ายกันดื้อนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย
8: มันเป็นช่วงเวลาของการระดมแรงระดมน้ำใจซึ่งจริงๆคนไทยเด่นเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเด่นเรื่องนี้มากๆแล้วก็เห็นกันเลยล่ะเอาเข้าจริงเวลาเกิดวิกฤตมันจะเห็นท่าแท้ของคนนะพี่ต้อม
7: ใช่ใช่ใช่
8: เนาะ
7: แล้วเราก็เห็นความงดงามของคนเล็กคนน้อยซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่เสพหนังสือเสพเรื่องราวเสพตำนานแล้วก็เพราะว่าตัวเองมีความสุขที่ได้เสพความดีของมนุษย์มันอิ่มใจมันภูมิใจมันรู้สึกว่าทำไมเราต้องเหนื่อยทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่บางทีรู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้ดูแลคนเล็กคนน้อยในองค์กรของเราเราแบบว่าบางทีเราก็แบบก็เป็นจริงเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้อยากจะอยู่กับมนุษย์แบบเหมือนในสังคมที่วุ่นวายชอบอ่านหนังสือปลีกวิเวกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเราเห็นน้องๆทำงานสึกเราต้องอยู่เพื่อจะได้ช่วยดูแลพวกเขาอันนี้ก็เก
8: ิ
7: ดข
8: ึ้
7: นในช่วงน้ำท่วมค่ะ
8: ค่ะไม่ใช่แค่ดูแลพวกเขาที่เป็นคนช่วยทำงานให้พี่ต้อมนะแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยแหละพี่ต้อมหน้าที่สำคัญของพี่ต้อมคือดูแลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศค่ะในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
7: ในช่วงที่มีเนี่ยรู้ว่าน้ำกัดเท้าเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังเราพูด
8: เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านประธานกรรมการบริหารมูลที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการNews from Home วงเล็บคิดบวกไปก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการเมืองร้อนๆกันบ้างไม่รู้จะมาคุยเรื่องคุณไอเดียกันหรือเปล่านะเดี๋ยวติดตามวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบุญ ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
14: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
15: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอ นิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00 ถึง 23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3:00 ถึง 4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรFM 106ความรักคือปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจริงกับหัวใจ
16: กรีนชิฟต์พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
17: ปัจจุบันนี้นะครับคนไร้บ้านในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า 2,700 รายซึ่งการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นได้ไม่เพียงแต่การให้ที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับแต่จะต้องให้งานให้อาชีพที่พวกเขาสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ1โครงการดีๆที่พวกเขาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้อาชีพให้งานกับกลุ่มคนไร้บ้านกับโครงการที่มีชื่อว่าจ้างวานค่าครับ
18: จ้างวานค่าโดยมูลนิธิกระจกเงาจุดเริ่มต้นที่ต้องการนำคนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคมสู่เป้าหมายในการช่วยสร้างอาชีพให้มีทางเลือกในชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากปัญหาคนไร้บ้านจำนวนมากไม่สามารถหาทางออกได้เนื่องจากภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถืออายุรวมไปถึงการไม่มีที่อยู่อาศัยจึงทำให้โอกาสหางานเป็นเรื่องที่ยาก
19: จ้างวานค่ามันล้อมาจากคำว่าจ้างวานค่าที่แปลว่าข้าพระเจ้าค่ะเหมือนจ้างวานหรือจ้างงานค่าเถอะจ้างงานกลุ่มคนไร้บ้านเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจคนจนเมืองเนี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่าผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยค่ะเราก็จ้างแต่ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาแล้วก็ออกมาฟื้นฟูคือเราออกไปสนับสนุนอาหารให้กับเขานอกจากการที่เขามาถามหาข้าวแต่เขาถามหาเรื่องงานเพราะว่าถ้ามันไม่มีงานมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีเงินแล้วก็เลยมาคิดว่าคนไร้บ้านจริงๆอ่ะต้องการงานแหละแต่มันเข้าไม่ถึงตลาดแรงงานหนึ่งคือเงินสนับสนุนจากผู้บริจาคสองเนี่ยของบริจาคที่เข้ามาก็นำมาขายนำมาระดมทุนหรือว่านำมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็จ้างงานจ้างวันค่าเนี่ยเป็นหลักจริงเรามีจุดบริการอยู่ใต้สะพานปิ่นเกล้าถนนพระอาทิตย์ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปรับสมัครงานที่นั่นก็จะนัดหมายวันกันเราจะมีการทำงาน2วัน3วัน4วัน5วันตามปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าเขาจะทำกับเราในระยะยาวเลยไม่ได้มีการคัดออกก็มีเคสที่เปลี่ยนผ่านกับเราอะประมาณ150คนแล้วตอนนี้ก็คือสถานะมีห้องเช่าเปลี่ยนผ่านเป็นคนจนเมืองสิทธิพื้นฐานของคนคนหนึ่งที่จะต้องเข้าสู่แบบระบบสวัสดิการต่างๆการเป็นคนไร้บ้านมันเข้าไม่ถึงถ้าเข้ามาเราดูแลให้หมดเท่าที่คนคนหนึ่งควรจะได้รับ
18: ปัจจุบันโครงการจ้างวานค่าดำเนินงานเข้าสู่ปีที่6มีสมาชิกคนไร้บ้านกว่า200คนโดยมีการจำแนกงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทั้งในด้านความสามารถและสุขภาพพร้อมทั้งวางแผนการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยตามกำลังที่รับไหวเพื่อให้พวกเขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง
17: จ้างวานค่ามันจะมีลักษณะงาน3หน่วยย่อยชลารีไซเคิลคืออะไรครับ
19: ชลารีไซเคิลก็คือผู้สูงอายุบางคนที่ไม่สามารถเดินได้สะดวกเท่าเพื่อนคนอื่นๆเนาะไม่สามารถทำงานหนักก็จะเป็นยูนิตของชลารีไซเคิลขึ้นมา
17: แล้วในรูปแบบที่2นะครับ
19: จะเป็นช้ากันช่างกลุ่มผู้สูงอายุเหมือนกันที่มีทักษะของเรื่องงานช่างแบบสุดท้ายคือสดชื่นสถานตรงนั้นที่จะเป็นจุดบริการรถซักผ้าห้องอาบน้ำห้องน้ำให้กับกลุ่มคนไร้บ้านค่ะ
18: ทุกคนสามารถร่วมส่งกำลังใจและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fanpage จ้างวานค่าโดยมูลนิธิกระจกเงาและนี่คือเรื่องราวของคนไร้บ้านกับโครงการจ้างวานค่าธีรพัฒน์ อินทรัตน์รายงาน
16: กรีนชิฟต์พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
20: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
2: โรช็อกโกพายพายนุ่มนุ่มอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
3: คุณผู้ชมครับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในคำสั่งเนี่ยลงนามโดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพครับเนื้อหาหลักนอกจากระบุชัดเจนว่าเข้าไปตรวจสอบพบลูกกรงเหล็กมีการขึงลวดน้ำมีการทำลักษณะคือกรงครอบเตียงทำเป็นลูกกรงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนอกจากนี้ยังพบมีการรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาเข้าข่ายกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพความผิดเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงปรับสภาพพื้นที่เดิมเนี่ยขออนุญาตไว้ 1,600 ตารางเมตรกลายเป็น 4,641 ตารางเมตรอันนี้โทษระวางจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกส่วนหนึ่งก็คือการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้จะระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเพิกถอนใบอนุญาตก็แปลว่าปิดกิจการเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะครับตอนนี้คนเริ่มทยอยเข้าไปรับผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ป่วยที่เข้ามาพักพิงอยู่ในศูนย์แห่งนี้แล้ววันนี้รัฐมนตรีพัฒนาพร้อมพัฒน์ครับรัฐมนตรีสาธารณสุขก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าพอตรวจสอบแล้วเนี่ยร้อยกว่ารายส่วนใหญ่ขึ้นบันทึกในเวชระเบียน 90% เป็นผู้ป่วยจิตเวชหลังจากปิดแล้วเนี่ยก็จะมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตเข้าไปประเมินและตรวจวินิจฉัยสภาพร่างกายและจิตใจทุกคนอย่างละเอียดถ้าญาติประสงค์จะรับกลับหรืออยากจะให้เอาไปดูแลก็จะหาศูนย์ใหม่ที่ถูกต้องดำเนินการต่อไปได
5: ้ครับในส่วนของผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่อยู่ในสถานบริการแห่งนี้นะครับประมาณเกือบ100รายนะครับตามข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยในบันทึกเนี่ยเป็นผู้ป่วยจิตเวชทั้งสิ้นนะครับก็ได้มอบหมายให้ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับเข้าไปตรวจสอบดูแลแล้วก็หากญาติมีความประสงค์ที่จะนำผู้ป่วยนะครับกลับไปดูแลเองหรือไปที่ศูนย์ที่อื่นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้ขัดข้อง
3: ขณะที่อธิบดีกรมสบส.หรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคุณหมอภูวเดชสุระโคตรบอกอย่างนี้นะครับคือถือเป็นการสั่งปิดถึงแม้ว่าในคำสั่งจะออกว่าเพิกถอนใบอนุญาตนั่นก็แปลว่าปิดกิจการถาวรครับคุณผู้ชมโดยจะครอบคลุมใบอนุญาต2ส่วนเลยก็คือใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับใบอนุญาตของผู้ดำเนินการซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ป้าแมวนี่แหละฮ
4: ะ
3: ไม่ใช่ใครอื่นอดีตพยาบาลศูนย์นี้คือสั่งการและจัดการเป็นที่เรียบร้อยจากนี้จะไปดูแลอีก 1,200 แห่งที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศให้ดำเนินการอย่างถูกต้อง
6: ใช่ครับก็มีการสั่งปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก
4: ็
6: กำลังมาบริหารจัดการเรื่องของคนคือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ลูกเขาต้องการจะมารับไปก็ให้รับไปถ้ากรณีทางผู้สูงอายุที่ต้องการจะไปดูแลที่อื่นต่อ
7: คือยกเลิกไปอนุญาตก็เท่ากับปิดแน่ครับก็คือเท่ากับว่ามันจะมีใบอนุญาตสองส่วนก็คือหนึ่งผู้ประกอบการสองผู้ดำเนินการก็ถ้าตามความผิดนะที่ประมวลนะก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำเอกสารเพื่อที่ออกคำสั่งแต่ที่จะยกเลิกใบอนุญาตเป็นสองส่วนก็เดี๋ยวผมจะมีหนังสือแจ้งไปนะครับว่าให้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยนะครับทั้ง12เขตรวมถึงที่พื้นที่กทมที่ทางกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับดำเนินการตรวจมาตรฐานนะก็คือรีเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับนะรีเช็คใหม่ทั้งหมดว่าในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยได้เป็นไปตามมาตรฐานไหมก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเนี่ยครับเราก็คงว่าส่วนไหนที่มันขาดจากมาตรฐานนะก็ตามมาตรการเราก็คือจะต้องให้เขาดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานถ้าเกิดเขาดำเนินการไม่ได้ก็จะต้องมีการสั่งไปอนุญาต1,200แห่งครับนะเพื่อกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
3: นี่ท่านอธิบดีนะครับทีนี้เสียงที่เมื่อสักครู่นี้ได้ยินช่วงต้นเนี่ยจะเป็นเสียงของท่านรองอธิบดีซึ่งท่านนั่งอยู่ในรายการโหนกระแสเป็นช่วงของโหนกระแสออนไลน์คือท่านรองเนี่ยสกิดพี่หนุ่มว่าคำสั่งมาแล้วนะฮะสั่งปิดแล้วคือทันทีที่ท่านรองแจ้งกับพี่หนุ่มคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณแม่นั่งอยู่ตรงนั้นอะร้องไห้ขึ้นมาตัวสั่นเนี่ยนะฮะ
6: ผมลดลงไปด้วยนะครับของจังหวัดกาญมีสจจสาสุขจังหวัดกาญจนบุรีลงไปด้วยมีศูนย์อนามัยลงไปด้วยนะครับ
8: ครับผมคือออกหมดเลยใช่ไหมออ
6: กหมดเลยใช่ครับครับต้องช่วยเราอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเรื่องนี้เราสอบทุกที่ตรวจสอบอย่างละเอียด
3: แล้วคุณแม่เนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณที่ท่านรองบอกว่าเดี๋ยวผู้ป่วยทั้งหมดน่ะที่อยู่ข้างในเอาออกให้หมดขอบคุณค่ะ
6: ขอมองลดลงไปด้วย
3: คืออย่างที่เราติดตามรายการเราจะทราบนะฮะคุณแม่เนี่ยถึงขั้นทำสัญลักษณ์ไว้เลยที่ฮ่องกงหมาใช่ไหม
4: ตำหนิอะค่ะเพื่อจะได้เอามายืนยันว่าตัวเธอเคยอยู่ตรงนี้จริง
3: ๆเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมาติดตามเพิ่มในรายการนะครับเพราะประเด็นของวันนี้จะอยู่ที่สบส5กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ5ซึ่งดูแลพื้นที่กาญจนบุรีปล่อยให้มันผ่านมาได้ขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าหากว่าดูแลตั้งแต่ต้นสั่งห้ามสั่งเรื่องของการดำเนินการให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นมันก็จะไม่เกิดกรณีแบบนี้หรือไม่เดี๋ยวติดตามกันเต็มๆ
4: ค่ะ
3: ครับ
4: คุณผู้ชมจำเรื่องของพระอลงกตได้ใช่ไหมคะอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุวันนี้เป็นอดีตพระไปแล้วนะคะกับหมอบีคุณเสกสรรตอนนั้นดังมากอ่ะเป็นวัดที่ตุนเชื่อว่าทุกคนก็คงต้องเคยบริจาคพี่ไก่ก็ต้องเคย
3: ใช่ครับ
4: ตุนก็เคยนะคะที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากตำรวจสืบพบความผิดปกติทางเส้นทางการเงินวันนี้ศาลพิพากษาแล้วนะคะจำคุกอดีตพระอลงกต740ปีหมอบี386ปีกว่าๆแต่แน่นอนค่ะตามระบบกฎหมายรวมโทษจำคุกแล้วลงโทษได้สูงสุด50ปีนะคะวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะนายอลงกตภูลมุกหรืออดีตพระอลงกตและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีเป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ประชาชนบริจาคในวัดพระบาทน้ำพุศาลพิพากษาลงโทษทั้งคู่2ข้อหานะคะก็คือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์อันนี้คือตัวอดีตพระอลงกตค่ะก็มีทั้งหมดเนี่ย185กระทงอะค่ะกับร่วมกันฟอกเงินฉะนั้นของอดีตพระอลงกตโดนไปเฉพาะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์นี่740ปีเพราะว่าคูณจำนวนกระทงมีฐานร่วมกันฟอกเงินอีกจำคุก2ปีคูณจำนวนกระทงรวมทั้งหมดแล้ว742ปีส่วนหมอบีคุณเสกสรรทรัพย์สืบสกุลโดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์จำคุกกระทงละ2ปี8เดือนรวมแล้ว370ปีกับอีก 1,480 เดือนส่วนฐานร่วมกันฟอกเงินโดนจำคุก16ปีเท่ากับหมอบีโดนทั้งหมด386ปี 1,480 เดือนแต่ตามกฎหมายอาญาค่ะให้โทษจำคุกสูงสุดได้เพียง50ปีและสั่งให้ทั้งคู่ร่วมกันชดใช้เงินกว่า306ล้านบาทให้กับวัดพระบาทน้ำพุค่ะ
3: ครับเอาปิดท้ายคุณผู้ชมครับเอเชียนเกมไอจินาโกย่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ดราม่ายังไม่จบนะฮะก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาเรื่องของทีมเทคบอลทีมชาติไทยครับไปลงคลิปทำนองว่าโอ้โหอาหารจัดการยังไงไม่พอเพียงเลยจริงๆมันมีคำอธิบายจากทางการญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคลิปนี้ก็เก่าแล้วตั้งแต่16กันยาปรากฏว่าวันนี้นักข่าวเนี่ยคุณผู้ชมฮะไปสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิซัดกับทีมเทคบอลฮะบอกว่าทำคอนเทนต์แบบนี้คือมาแข่งกีฬาหรือมาเรียกยอดวิวถ้ามาอย่างนี้อย่ามาเลยซะตั้งแต่แรกจะดีกว่าแรงมากคุณผู้ชมฮะเอาอย่างนี้ก่อนจะไปดูรายละเอียดว่าผู้ว่าไอจิพูดว่าอย่างไรขออนุญาตย้อนไปดูคลิปตั้งต้นก่อนนักกีฬาทีมชาติไทยฮะเทคบอลถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ไปที่อาหารตั้งคำถามอาหารแบบนี้หรอ แล้วมันกินไม่พอเนี่ยจัดกันยังไง
9: อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเน
10: ี่
9: ย
10: คืออะไรนะครับเป๊ปซี่ใช่ไหม
9: ใช่เป๊ปซี่ค่ะ
10: เหลืองเขียวนี่เป็นชาเขียวนะครับมีซุปโอ้ฮอนยูครับฮอนยูซุปนี่เส้นเล็กไม่มีตำเส้นเล็กเหมือนบ้านเราครับตัวนี้เป็นเส้นเล็กโอ้คือไฮไฟน้อยแท้

0: อยู่ตรงไหนแต่ตูนอาหารมันเป็นลายยาวอะเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะยังไปไม่
0: อาจจะยังไปไม่ถึงอะเนาะแต่เนี่ยก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็คือก็แล้วมันคลิปมันค่อนข้างไวรัลมากส่วนหนึ่งก็สนุกสนานตลกด้วยตลกส่วนนึงแต่มันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าจัดอาหารแบบนี้แล้วนักกีฬากินไม่เพียงพอจริงๆตอนนั้นน่ะเนื่องจากอย่างที่บอกว่าคลิปเป็นไวรัลนะฮะคณะกรรมการจัดการแข่งขันเนี่ยออกมาชี้แจงตั้งแต่22กันยาแล้วว่าอาหารสำหรับนักกีฬาเทคบอลเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้จัดหาโดยตรงง่ายๆก็คือกีฬาเทคบอลเนี่ยเพิ่งจะเข้าบรรจุเป็นกีฬาในเอเชียนเกมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์การเข้าบรรจุทีหลังเงื่อนไขก็คือทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบการดำเนินการทุกอย่างเลยรวมไปถึงเรื่องของอาหารด้วยก็พูดง่ายๆว่าฝั่งญี่ปุ่นเขาก็โบยกันอยู่ปรากฏวันนี้คุณผู้ชมฮะสำนักข่าวไมนิชิชินบุนรายงานว่าในขณะที่คุณฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิคือท่านเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมท่านกำลังแถลงข่าวที่จังหวัดไอจิตามปกติก็มีช่วงของการลักษณะคือให้นักข่าวในสัมภาษณ์ระหว่างนั้นอยู่ดีๆท่านก็พูดถึงเรื่องที่เกิดบนโซเชียลมีเดียของสมาชิกทีมเทคบอลทีมชาติไทยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิบอกว่านักกีฬาพูดได้อย่างไรว่ามีแต่อาหารพวกนี้ไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอพูดอย่างนี้มันรุนแรงเกินไปผมเนี่ยสงสัยว่าพวกเขาก็คือพวกนักกีฬาทีมชาติไทยเหล่านี้เขาตั้งใจมาที่นี่เพื่ออะไรมาเรียกยอดวิวแค่นั้นหรือผมไม่รู้จริงๆว่าเขาเดินทางมาที่ญี่ปุ่นเพื่ออะไรถ้าพวกเขาเป็นคนแบบนี้ผมคิดว่าพวกเขาไม่ควรจะมาที่นี่ตั้งแต่แรกน่าจะดีซะกว่าแรงแรงเลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะก็จบไปแบบนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทีมเทคบอลของไทยจะโต้ตอบเรื่องนี้อย่างไรหรือไม
1: ่
0: ก็เดี๋ยวรอดูปฏิกิริยากันนะครับ
1: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะเช่นเคยมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่ค่ะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าน้ำล้อม7วัน
0: ผมนึกแล้วว่ามันต้องมี
1: ประเด็น
0: มันต้องเป็นประเด็นอยู่แล้วยังไงอะฮะน้ำล้อมอะคุณผู้ชม
1: คือตามเกณฑ์นะคะถ้าเป็นน้ำล้อมนะคะแล้วล้อมเกิน7วันเข้าไปหมายความว่าน้ำไม่ได้ท่วมบ้านเราหรอกแต่มันล้อมเกิน7วันเนี่ยต้องได้เงินเยียวยา 5,000 บาทประเด็นก็คือตอนนี้มันเหมือนกับมีบางจุดโดยเฉพาะแฟลตคลองจันพี่ไก่ว่าอาจจะไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันพักกันครู่นึงค่ะ
2: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว AAS Auto Service ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยยาน้ำแก้ไอไอโยราไลท์สูตรไม่มีน้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพไอโยราไลท์ใส่ใจไม่ใส่น้ำตาล
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
9: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
10: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
9: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
10: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
9: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
10: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
11: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
12: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
14: แค่เปิดบัญชีใช่ไหม
13: ได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
3: หยุดก่อน

0: บัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
1: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
3: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป

0: ทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: ผู้ชมคะเรื่องการเยียวยาคือยังมีประเด็นตามมานะคะของวันนี้เนี่ยมันเป็นการถามกันเยอะเลยนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยน้ำล้อมบ้านได้เงินเยียวยาไห
2: ม
1: ตูนบอกก่อนว่าตามหลักเกณฑ์ถ้าน้ำล้อมบ้านเราคือบ้านเราไม่ท่วมแต่น้ำล้อมจนเราได้รับความลำบากอะไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติแล้วเกิน7วันเราจะได้เงินเยียวยา 5,000 บาท
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือตามเกณฑ์นะคะทีนี้ค่อยๆไปดูมันมีประเด็นเยอะแยะเลยเอาภาพนี้ก่อนแชร์กันเยอะเลยนะคะในโลกออนไลน์เป็นภาพถูกติดเอาไว้ที่บอร์ดของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเยียวยาค่ะ
2: ครับ
1: แล้วดูค่ะตัวอย่างรูปภาพไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยาพี่ไก
2: ่
1: ไม่เข้าเกณฑ์ค่ะ
2: ขนาดนี้ยังไม่เข้าเกณฑ
1: ์พี่ไก่เห็นในบ้านไหมคะ
2: อันนี้มันเรียกว่าเข้าบ้านได้แล้วนะฮะอันนี้ไม่ใช่ล้อมแล้วครับ
1: คืออันเนี้ยติดไว้ว่าไม่เข้าเกณฑ์เข้าใจว่าเป็นเพราะว่าหลังประตูรั้วบ้านเข้าไปอ่ะ
2: มันแห้ง
1: มันแห้งแต่หน้าบ้านมีน้ำอันนี้ต้องเรียกว่าน้ำล้อมถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: ต้องเรียกว่าน้ำล้อมแล้วตามเกณฑ์เลยอ่ะถ้าล้อมเกิน7วันต้องได้
2: ใช่ครับ
1: แต่บอร์ดของหน่วยงานรัฐแห่งนี้ไม่ได้พูดถึงจำนวนวันเลยค่ะพี่ไก่บอกแค่ว่ารูปภาพไม่เข้าเกณฑ์อันนี้เอาตรงๆนะผิดนะผิดตามเกณฑ์ที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศเยียวยาออกมาทีนี้ใต้ภาพนี้นะคะก็มีคนไปคอมเมนต์กันหลากหลายเลยน้ำล้อมก็เข้าเกณฑ์เยียวยาเหมือนกันไม่ใช่หรอคะอ้าวสอนเจ้าหน้าที่รัฐเลยนี่ไม่รู้สอนให้เลยเอ้าไหนบอกน้ำล้อมรอบก็ได้ไงเอาจริงสับขาหลอกซะงั้นเชื่อรัฐบาลชุดนี้อะไรไม่ได้เลยก็ว่าเยอะเลยอะค่ะจนบางคนประชดอะค่ะให้น้ำท่วมตึก5ชั้นแล้วค่อยผ่านเกณฑ์หรือต้องนอนในน้ำด้วยครับถึงจะได้อะไรแบบนี้
2: เอาตรงๆตูเนยผมนึกอยู่แล้วไอ้คำว่าน้ำล้อมต้องมีปัญหาตามมาช่วงของการที่จะขอเยียวยาเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงอันนี้คือแค่รูปภาพนะมันยังมีข้อสงสัยอีกนะผมเชื่อว่าหลายคนก็คล้ายๆผมอะอย่างหน้าบ้านผมไม่ท่วมอะตูนขำเลยอะ เพราะผมบ่นทั้งวันคือหน้าบ้านผมไม่ท่วมแต่ถัดไปอีก10เมตรท่วมแล้วผมอะออกจากบ้านไปได้แค่10เมตร
1: เรียกว่าล้อมไหม
2: ผมถูกล้อมไหมผมมาทำงานยังไม่ได้เลยพี่หนุ่ม
1: ต้องให้รถยกสูงไปรับพี่ไก่ที่บ้านนะคะ
2: ซึ่งอันนั้นน่ะมันตั้งหลายวันแล้วด้วยนะตูนตอนแรกรถยกสูงมันยังเข้าไม่ได้อะพัฒนาการใครก็รู้จมเป็นคลองเลยแล้วคือหลังจากอัดอั้นไปละหมดเวลาแล้ว คือหลังจากซอยผมไป10เมตรอ่ะมันเลยไปจะเป็นช่วงถนนใหญ่พัฒนาการก็เข้าเพชรบุรีมันก็ไปไม่ได้ผมว่าผมถูกล้อม
1: แต่ถ้าพี่ไก่ถ่ายรูปหน้าบ้านพี่ไก่อ่ะที่มีบ้านเล็กที่ติดอยู่อ่ะค่ะแล้วถ่ายหน้าบ้านอ่ะมันแห
2: ้งสนิท
1: มีท่านไหนดูอยู่หรือวะคะตกลงอย่างนี้เข้าข่ายไหมคะเพราะว่ามันก็ไม่ถือว่าชีวิตปกติเลยนะ
2: อ
1: ันนี้ชีวิตลำบากกว่าเดิมแน่นอนออกไปไม่ได้อะค่ะ
2: แต่ผมไม่เข้าเพราะว่าผมถูกล้อมอยู่4วัน
1: ไม
2: ่
1: ถ
2: ึ
1: ง
2: 7
1: วัน
2: ไม่ถึง7วันอ่ะผมโอเคทำใจยอมรับได
1: ้ทีนี้อ่ะต่อกันที่บอร์ดนี้ค่ะพี่ไก่มีอีกนะ
2: ครับ
1: ตัวอย่างรูปภาพเข้าเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาดูกันหน่อยนี่ค่ะคือน้ำต้องเข้าไปในบ้านเลยอันนี้เรียกน้ำท่วม
2: อันนี้น้ำล้อมเตียงไม่ใช่ล้อมบ้านใช่ไหม
1: อันนี้คือท่วมอ่ะ
2: ตัวอย่างรูปภาพที่เข้าเกณฑ์
1: ภาพที่เข้าเกณฑ์คือน้ำท่วมถึงเตียงโอ้ยอ่ะทีนี้คนก็อยากรู้มากว่าที่นี่ที่ไหนตอนแรกโจทย์จันกันว่าลาดกระบังหรือเปล่าปรากฏว่ามันมีเอกสารที่แปะอยู่ข้างๆอะค่ะ
2: ค
1: เขียนข้อความชัดเจนเลยตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่นะคะไปที่เทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเจอบอร์ดลักษณะเดียวกันกับที่เป็นข่าวไวรัลเลยนี่ค่ะแต่ว่าภาพนั้นหายไปแล้วนะคะที่ติดรูปภาพไว้ว่า
2: เ
1: ป็นตัวอย่างอันนี้เข้าเกณฑ์เยียวยาอันนี้หายไปแล้วเหลือแต่ฝั่งซ้ายคือตอนแรกติดไว้ทางขวาด้วยทางซ้ายด้วยตอนนี้ทางขวาออกหมดแล้วเหลือแต่ทางซ้ายที่เป็นตัวอย่างการกรอกเอกสาร
2: ลักษณะรีบฉีกด้วยนะเนี่ย
1: ทำไมคะ
2: กระดาษเหลือเศษอยู่เลยแปะอยู่บนบอร์ด
1: ที่จะชัดเจนคือท่านนี้ท่านที่ใส่แว่นดำมาชี้เนี่ยค่ะ
2: ค
1: ท่านนี้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษาใหม่คุณอำนวยบุญริ้วค่ะท่านบอกว่าอายอมรับก่อนหน้านี้ภาพติดอยู่ที่บอร์ดนี้จริงๆ
2: ครับ
1: แต่เอาออกไปแล้วท่านบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ธุรการนะคะพอเทศบาลทราบเรื่องว่ามีการติดแบบนี้รีบมาเอาออกทันทียืนยันนะคะว่าทุกหลังคาเรือนที่มีน้ำท่วมน้ำล้อมเกิน7วันเข้าเงื่อนไข ลงทะเบียนได้เลยเปิดไปถึงวันศุกร์นี้เวลา 16:30 น.อยากให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบมาลงทะเบียนเยียวยากันและท่านก็ยืนยันนะคะตอนนี้แฮปปี้กันทุกคนแล้วเอาฟังดูค่ะ
3: คือภาพนี้การเข้าใจผิดกันใช่ไหม
4: ถ้าเป็นภาพแผ่นกระดาษที่ไปโพสต์ที่มีเรื่องราวในโซเชียลตรงนี้นะครับมองว่าเป็นการเข้าใจผิดนะครับของหน่วยงานนะครับก็มีการตักเตือนแล้วก็การทำความเข้าใจกับผู้ที่มาโรงเรียนใหม่ครับ
3: ชาวบ้านก็เข้าใจดีนะคร
4: ับ ตอนนี้เข้าใจดีครับก็แฮปปี้กันทุกคนครับจากที่สอบถามนะครับก็เป็นกรณีการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการนะครับซึ่งเอาป้ายมาติดแต่จริงแล้วพอเรารู้ทราบเนี่ยเราก็เอาป้ายนั้นออกเลยตอนเริ่มแรกนะครับจริงๆแล้วที่แม่ทหารใหม่เราเนี่ยแจกทุกหลังคาเรือนนะครับมีกรณีน้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเกิน7วันเราให้หมดนะครับตอนนี้ณเวลานี้กำลังรับลงทะเบียนไปถึงวันศุกร์นะครับยัง 4:30 ตอนเย็นนะครับก็หวังว่าท่านคงจะมาร่วมลงทะเบียนกันให้ครบทุกหลังคาเรือนนะครับในกรณีที่น้ำท่วมเกิดในตำบลแม่ทหารใหม่เราน
1: ี่ค่ะก็ท่านยืนยันว่าตอนนี้แฮปปี้ทุกคนแล้วนะคะเทศบาลเมืองแพร่กษาใหม
2: ่ครับ
1: ทีนี้เอาจริงๆที่มันจะเป็นประเด็นนะพี่ไก่คือแฟลตคลองจัน
2: ใช่
1: ซึ่งตอนนี้มันมีประเด็นทำนองว่าไม่ถึง7วันน้ำล้อมไม่ถึง7วันไม่ได้วันนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับหลายท่านนะคะท่านแรกชื่อคุณวาเป็นเจ้าของร้านน้ำดื่มและข้าวนึ่งอยู่ที่แฟลต25ค่ะบอกว่าทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะสร้างความสับสนให้กับชาวบ้านตัดโอกาสการช่วยเหลือทั้งที่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยภาพข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแฟลตคลองจันมันปรากฏผ่านสื่อมวลชนมาตลอดชัดเจนมากว่าเราถูกน้ำท่วมสูงมากทำไมภาครัฐถึงจะมองว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขมันเป็นไปได้ยังไงอยากขอให้ภาครัฐพิจารณาความเดือดร้อนในมิติความเป็นจริงมากกว่าจะยึดติดเพียงแค่ระเบียบข้อบังคับหรือตัวเลขจำนวนวันเพียงอย่างเดียวอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณเยาวเรศอยู่แฟลต27ค่ะคุณเยาวเรศเนี่ยเธอมีอาชีพขายรองเท้ามือสองผ่านทางออนไลน์และตามตลาดนัดค่ะเธอก็บอกว่าช่วงที่น้ำท่วมสูงเนี่ยน้ำข้างนอกอาคารสูงระดับคอแล้วท่วมขึ้นมาถึงบันไดทางขึ้นชั้นล่างของแฟลตแม้ว่าห้องพักของเธออยู่ที่ชั้นบนไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเข้าที่ห้องพักโดยตรงก็จริงแต่เรื่องแรกน้ำท่วมขังตัดการสัญจรสิ้นเชิงน้ำท่วมยาวนาน7วันแล้วท่วมรถที่เธอจอดเอาไว้มิดคันที่สำคัญสต๊อกรองเท้ามือสองที่เธอตุนเอาไว้เตรียมจะไว้ขายเนี่ยค่ะเก็บเอาไว้ในรถที่ถูกน้ำท่วมมิดคันมันเสียหายทั้งหมดเลยอ่ะเธอบอกว่าเธอลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วนะคะเธอระบุข้อ4ไปทีมงานขึ้นกราฟิกมาเลยค่ะ4เกณฑ์ในการขอยื่นเยียวยาข้อ4คืออันขวาล่างนะคะเธอมองว่าตัวเธอเนี่ยอยู่ในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่มันส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้แล้วมันติดต่อกันเกินกว่า7วันใช่ไหมคะเธอก็ลงข้อนี้ไปปรากฏว่าเข้าไปดูอีกทีสถานะในระบบของเธอระบบมันเด้งให้เธอไปอยู่ในข้อ1เอาข้อ4ข้อนั้นขึ้นมาดูอีกทีค่ะข้อ1คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายคือตุ้มเข้าใจว่าของคุณเยาวเรศเนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์เรื่องทรัพย์สินเสียหายไงพี่ไก่เพราะฉะนั้นต่อให้ตัวห้องของเธอไม่ท่วมหรือยังไงแต่มันมีเรื่องทรัพย์สินเสียหายซึ่งจริงๆเป็นเรื่องดี
2: ครับ
1: เพราะจากเดิมถ้าเธอไปลงข้อ4อ่ะไอ้ขวาล่างอะค่ะม
2: ัน
1: ได้ 5,000 แต่ถ้าขึ้นไปข้อ1ข้อซ้ายบน
2: จะได้ 9,000
1: จะได้ 9,000
5: ไม่เสียหายจริงแต่ว่าไม่เสียหายในเรื่องของเขาเรียกว่าอาศัยแต่เสียหายในเรื่องของทรัพย์สินรถยนต์ค่าเสียโอกาสทำงงทำงานเงี้ยไปทำไม่ได้ขาดรายได้ถ้าสมมุติว่าเขาจะไม่ช่วยจริงๆก็ต้องช่วยตัวเองนั่นแหละหนูว่านะสุดท้ายนะก็ต้องช่วยตัวเองเพราะว่าก่อนที่หนูจะแล้วเขาเชื่อก็ต้องช่วยตัวเอง
6: ที่ห้องพักข้างบนไม่ได้รับความเสียหายค่ะน้ำไม่ถึงแต่ว่าล้อมรอบนี้มันก็ค่อนข้างหนักเนาะการใช้ชีวิตเดินทางไปทำงานหรือว่าเข้าออกค่ะไม่ได้เลยเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้เลยก็เสียหายจริงค่ะเพราะว่ารถก็จมคันมิดคันเลยแล้วก็รองเท้าที่เอามาขายนะคะก็อยู่ในรถก็เสียหายหมดเลยท่วมขังอยู่ประมาณ7วันแช่น้ำอยู่ค่ะในรถ
1: ท่านผู้อำนวยการเขตบางกะปิคุณจิรศักดิ์หงแปดค่ะยืนยันว่าเขตบางกะปิได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วท่วม8วันย้ำท่านบอกท่วม8วันคือเริ่มท่วมตั้งแต่คืนวันที่24กันยายนค่ะเริ่มคลี่คลายช่วงเที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมคาบเกี่ยววันที่2ตุลาคม คือจะนับว่ากลับสู่ภาวะปกติเนี่ยต้องนับวันที่2ตุลาคมนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกเลยว่าเราท่วม8วัน
7: น้ำเนี่ยเริ่มท่วมคืนของวันที่24นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องนับตั้งแต่วันที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็มาสิ้นสุดเนี่ยในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างคืนของวันที่1ข้ามมาวันที่2ด้วยซ้ำซึ่งบางจุดเนี่ยอาจจะไม่ได้แห้งสนิทนะครับแต่พอวันที่2เนี่ยก็ด้วยการระบายน้ำต่างๆเนี่ยวันที่2นี้ก็ถือว่าน้ำเข้าสู่ภาวะปกติก็ในเรื่องของแฟลตคลองจันทน์ก็น่าจะเป็นในกรณีของที่
1: นี่ท่านยืนยัน8วันแฟลตคลองจันทน์แต่ที่จะเป็นประเด็นก็คือการให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรค่ะคือนักข่าวถามไปว่าน้ำล้อมใช้คำว่าน้ำล้อมนะล้อมไม่ถึง7วันจะไม่เข้าเกณฑ์ในการเยียวยาน้ำท่วมหรือเปล่าอย่างกรณีของชาวแฟลตคลองจันทน์น่ะท่านอธิบดีท่านอาจจะได้ยินคำถามนักข่าวแบบนั้นน่ะท่านก็เลยตอบว่าเอาที่ถามมาถูกต้องแล้วไม่เข้าเกณฑ์แต่เดี๋ยวจะต้องไปดูว่าเข้าเกณฑ์การเยียวยาส่วนอื่นๆหรือเปล่าก็จะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อื่นๆเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายตามข้อนั้น
8: ดีครับอย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางการนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำล้อมเกิน7วันยังไม่เข้าข่ายพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหม
9: ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนร้อยการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
8: ว่าของกทม.จะเป็นค่าตอบแทนเป็นไง
9: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นมันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
8: ถ้าไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเองซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าบ้านก็ต้องเอาคนมาเป็นคนมอบอำนาจอย่างเงี้ยนะครับ
9: มันมีทั้งการช่วยเหลือเจ้าบ้านและก็ช่วยเหลือผู้เช่าผู้อยู่อาศัยก็มีหลักเกณฑ์ซึ่งดูไม่ยากนะก็ติ๊กว่ามันท่านอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยเขาช่วยตามหลักเกณฑ์สถานะนั้นอยู่แล้วครับ
1: คือของท่านอธิบดีปภ.เนี่ยมาจากนักข่าวถามด้วยนักข่าวถามว่าท่วมแต่ไม่ได้ล้อมเกิน7วันเข้าเกณฑ์เยียวยาไหมท่านก็เลยบอกว่าก็ที่นักข่าวถามมาก็ถูกต้องแล้วถ้ามันไม่เกิน7วันมันก็ไม่ได้คุณผู้ชมทบทวนอีกทีนึงนะคะเกณฑ์ในการเยียวยา4ข้อข้อที่1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังน้ำท่วมนะคะไม่ใช่น้ำล้อมน้ำท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายตุ้มขอเปลี่ยนไปคำว่าแต่แล้วกันท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเสียหายได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทข้อ2นะคะทางฝั่งขวาบนน้ำท่วมติดต่อกันเกิน7วันแค่เกิน7วันน่ะ
2: ได้เลย
1: ทรัพย์สินเสียหายไม่เสียหายไม่รู้คุณต้องได้ครัวเรือนละ 9,000 บาทข้อ3ล่างซ้ายล่างนะคะอันนี้แหละเคสของแฟลตคลองจันทน
2: ์
1: ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปครัวเรือละ 5,000 บาทข้อสุดท้ายค่ะที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 5,000 บาทเพราะฉะนั้นคือกรณีของอย่างอันซ้ายล่างอ่ะข้อ3อ่ะน้ำล้
2: อม
1: น้ำล้อมเนี่ยต้องเกิน7วันนะอันขวาน้ำท่วมแต่ท่วมอาคารสูงคือท่วมชั้นล่าง
2: ๆครับ
1: ชั้นข้างบนเราไม่กระทบแต่มันเกิน7วันเราต้องได้นี่นะคะนี่คือเกณฑ์คุณผู้ชมทีนี้กลับมาที่แฟลตคลองจันทน์ข้อ3เนี่ยค่ะเมื่อตะกี้นี้ท่านอธิบดีปภ.ดักข่าวถามว่ามันไม่ถึง7วันมันไม่ได้หรือเปล่าท่านบอกก็ถ้าไม่ถึง7วันก็ไม่ได้ล่าสุดคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยผู้กำกับดูแลปภ.ค่ะบอกว่าณขณะนี้ไม่มีจุดไหนที่ไม่เข้าเกณฑ์
2: เอ้าเหรอ
1: เข้าเกณฑ์ค่ะกรณีน้ำล้อมนะท่านบอกงี้ค่ะบอกว่าไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินแต่จำนวนเงินที่จะได้รับก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นักข่าวก็ถามเฉพาะเจาะจงถึงแฟลตคลองจันทน์ท่านบอกว่า ขออภัยประชาชนด้วยที่ไปเข้าใจกันว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันคุณเจเศรษฐ์บอกขออภัยหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนักข่าวถามย้ำอีกทีค่ะ มีพื้นที่ไหนจากน้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาไหมท่านบอกว่าไม่มีคนที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับเงินทั้งหมดถามอีกทีนะเพื่อความชัดเจนบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าน้ำล้อมกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันนี่มันยังไงท่านเจเศรษฐ์บอกว่าหลักเกณฑ์ชัดเจนพื้นที่ที่เข้าข่ายเนี่ยมันมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกณฑ์เนี้ย

0: ื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: พรค่ะบอกว่าเราก็เลยเดี๋ยวจะให้ทางสำนักการระบายน้ำกับสำนักงานเขตไปดูละเอียดลงแต่ละพื้นที่เลยว่าน้ำมันอยู่ระดับกี่เส้นกี่เส้นจนถึงวันไหนวันไหนเพราะว่าบางทีอ่ะยอมรับว่ามันมีน้ำล้อมอยู่แหละนะแม้ว่าช่วงท้ายๆอาจจะวันที่7อาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแต่มันมีน้ำล้อมอยู่ไงเราก็เลยใช้วิธีนี้เดี๋ยวกทม.จะไปดูระดับน้ำให้ละเอียดยิบเลยว่าสูงเท่าไหร่แล้วจะไปคุยกับปภ.อีกทีนึง
3: ตอนนี้ที่ให้สำนักระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยลงละเอียดเลยให้ยืนยันเลยว่าแต่ละอาคารแต่ละพื้นที่เนี่ยยังมีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ว่ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่อาจจะสามารถเข้าออกได้แล้วในวันที่7ที่8แต่ถ้ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่เราสามารถพิจารณาไงอันนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกรณีที่น้ำล้อมแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายนะคะอย่างที่เราเคยคุยกันถ้าเกิดสมมติว่าเป็นทรัพย์สินที่ท่านแสดงได้ว่าท่านใช้ในการดำรงชีพอันนี้มันจะมาได้ในฝั่งของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่ได้
2: เนี่ยคุณผู้ชมของแฟลตคลองจันตุนพูดเลยนะว่าวันที่เป็นปัญหาเนี่ยคือวันที่1 2ตุลา
4: ใช่
2: คือคืนนั้นมันน้ำเริ่มลดค่ะน้ำเริ่มออกไปได้นะคะตรงคลองจันบางกะปิแล้วมันเริ่มดีขึ้นชัดเจนวันที่2คำถามคือน้ำที่มันยังเหลืออยู่คือมันไม่ได้แห้งไงไม่ได้แห้งสนิทแบบมันยังมีน้ำอยู่แต่มันสามารถเดินทางเข้าออกได้บ้างอย่างนี้เรียกน้ำล้อมไหมคะนิยามของน้ำล้อมคืออะไร
4: ใช่ผมว่าเดี๋ยวต้องออกมาเป็นรายละเอียดที่ชัดกว่านี้ก่อนคุยกันก่อนให้เวลาท่านคุยกันก่อนนะเราจะได้รายละเอียดที่ชัดๆก็เข้าใจว่าหวังดีแหละบ้านน้ำล้อมก็ควรจะได้แต่มันต้องล้อมขนาดไหนนั่นเองน
2: ั่
4: นคือประเด็นเอาปิดท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเข้มข้นกับข่าวสารครับปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนบนพื้นที่รัฐอันนี้เรื่องใหญ่ต้องอาศัยความเข้าใจของคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยดังนั้นนี่ถือเป็นโจทย์สำคัญของกระทรวงคมนาคมครับที่กำลังเดินหน้าหาทางออกหลักๆนะครับก็นอกจากการใช้การพูดคุยแล้วก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหานี้นะครับติดตามจากรายงานแล้วเดี๋ยวสักครู่มากลับมาชมข่าวกันครับ
5: เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลกเครือข่ายชุมชนประมาณ500คนได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้หารือกับตัวแทนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่การรถไฟพร้อมส่งมอบสัญญาให้ประชาชนเพิ่มอีก5ฉบับขณะที่26ชุมชนคลองเตยนายพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่รับฟังครูประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะประธานเครือข่ายที่อยู่อาศัยคลองเตยและตัวแทนชุมชนพร้อมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐการท่าเรือและชุมชนเพื่อหาทางออกร่วมกันทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยศูนย์เด็กเล็กสถานศึกษาสาธารณูปโภคและพื้นที่ทำกินทั้งชุมชนพื้นที่รถไฟและชุมชนท่าเรือคลองเตยปัญหาที่สะสมยาวนานกำลังถูกนำเข้าสู่โต๊ะเจรจาให้รัฐและประชาชนร่วมกันหาทางออกเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ของรัฐเดินหน้าไปพร้อมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
8: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: พร้อมดูแลปัญหาไทรอยด์โดยแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนวเวศเกษตรนวมินโทร1507
9: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
10: ่คุณผู้ชมครับปรากฏว่าไม่ใช่แค่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่กาญจนบุรีเท่านั้นนะครับที่เป็นศูนย์นรกในการดูแลผู้สูงอายุลักษณะกักขังริดรอนสิทธิ์วันนี้สดๆในรายการโหนกระแสลุงเอซึ่งเป็นเหยื่อของโสธรชัยเนี่ยออกมาแฉครับว่าก่อนที่เขาจะถูกส่งมาที่โสธรชัยเขาอยู่ที่ศูนย์ที่นนทบุรีและที่นนทบุรีเนี่ยล่ามโซ่เขาเลยแล้วก็ชักลักษณะคือไม่มีห้องน้ำให้ฉี่ใส่ขวดถ้าหากต้องการจะถ่ายหนักถ่ายอะไรให้ตะโกนเรียกเอาบางทีก็ไม่ทันคุณผู้ชมครับนักข่าวลงพื้นที่ทันทีนะครับศูนย์ใหม่อันเนี้ยอยู่ที่ซอยเรวดี22ตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขออนุญาตยังไม่เปิดชื่อนะฮะแต่ในรายการนี้เขาพูดชื่อกันเลยครับสภาพศูนย์เป็นอย่างนี้รั้วรอบขอบชิดนักข่าวพยายามจะเรียกคนข้างในกดออดก็แล้วตะโกนเรียกก็แล้วเงียบกริบเลยคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่นักข่าวยืนรออยู่ได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงตูน มีมอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ชมฮะแล้วมาถอดตู้แดง
11: ของตำรวจเหรอคะ
10: ซึ่งตู้แดงของตำรวจเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะเป็นจุดที่ตำรวจจะต้องคอยขี่มอเตอร์ไซค์มาเช็คเป็นจุดตรวจของตำรวจตรวจตู้แดงอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์มาแล้วไอ้ตู้แดงก็เบอร์เอิญเลยนะอยู่หน้าศูนย์เลยตูนแล้วมาถอดนักข่าวถามพี่มาถอดตู้แดงทำไมอ่ะอ๋อพอดีโรงพักเขาบอกให้มาถอดออกอ่ะนักข่าวก็พยายามถามแล้วมันเกี่ยวกับที่ข่าวที่ออกหรือเปล่าว่าศูนย์นี้เขาเป็นศูนย์นรกเลยเงียบ
12: ระวังรถนะครับเขาบอกไหมโรงพักบอกไหมทำไมถึงให้มาถอดเหตุผล
13: คือเขาบอกพี่มาถอดพี่ก็มาถอด
12: ค
13: ือที่สพเมืองเหรอครับ
10: อุ้ยสพเมืองสั่งให้มาถอด
11: มันก็เขียนอยู่แล้วว่าสพเมืองนนทบุรี
10: จุดตรวจ
11: คือถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สพเมืองนนทบุรีนี้ลักทรัพย์นะคะ
10: โอ้มีความ
11: ลักทรัพย์สินราชการนะคะ
10: ของตำรวจนะครับดังนั้นตำรวจสั่งมาครับเดี๋ยวรอคำตอบจากสพเมืองนะแล้วก็รอรายละเอียดด้วยว่าสบส.จะจัดการอ๋อขออภัยจะเข้าไปตรวจสอบสูตรนี้ยังไงคุณผู้ชมเรื่องใหญ่นะฮะเรานำเสนอมาหลายวันต่อเนื่องศูนย์ลักษณะแบบนี้ดูแลผู้สูงอายุ วันนี้ที่จะเป็นประเด็นสำคัญก็คือเหตุการณ์ที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าศูนย์บริการสุขภาพหรือสปส5ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เข้าไปตรวจแล้วระงับใบอนุญาตตั้งแต่เขาพบว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติกรงเอ่ยรั้วลวดหนามหีบเพลิงโดยเฉพาะไอเตาปิ้งปลาเนี่ยไอกรงปิ้งปลาเนี่ยได้เห็นไหมได้สั่งหรือเปล่าว่าลักษณะแบบนี้มันไม่ถูกต้องอย่างน้อยสั่งให้เขาแก้ไขก็ยังดี
11: ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้เข้าไปเลยนะคะมันก็มีวงรอบในการเข้าไปอยู่จนกระทั่งเมื่อปี68ยังมีเจ้าหน้าที่ไปอยู่เลยอ่ะ
10: นี่แหละจึงกลายเป็นประเด็นวันนี้ในรายการหนกระแสช่วงออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับพี่หนุ่มเนี่ยโฟนอินผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสบส5ผอ.ไนยนาหานธนสุกิจคือพี่หนุ่มเนี่ยตั้งคำถามสำคัญก็คือได้เข้าไปตรวจบ้างหรือเปล่าทำไมถึงไม่ระงับใบอนุญาตผอ.อธิบายอย่างนี้นะฮะกิจการเนี้ยเขาเปิดมาตั้งแต่ปี49แล้วหลายอย่างเกิดขึ้นเป็นของเก่าเปิดมาตั้งแต่ปี49ทีนี้การไปตรวจพี่หนุ่มก็ถามแล้วผอ.ไม่เคยลงพื้นที่ไปเลยเหรอผอ.บอกว่าเคยไปด้วยตัวเองปี64ปี64เนี่ยผอ.ไปตรวจเฉพาะพื้นที่ที่เขาขออนุญาตคือ 1,600 ตารางเมตรแต่ไอ้พื้นที่อื่นไม่ได้ตรวจคือพี่หนุ่มบอกเอาตรวจปะเอาเฉพาะข้างหน้าที่เขาขออนุญาตหรอคือขออนุญาต 1,600 ตารางเมตรคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าไอ้พื้นที่ที่มันเป็นเตาปิ้งปลาเอ่ยเป็นกรงเอ่ยมันอยู่ข้างในที่เกิน 1,600 ไปแล้ว
11: ก็หยุดแค่ตรงนั้น
10: ตรวจผอ.ก็ย้ำอยู่ว่าก็ตรวจเฉพาะพื้นที่ที่เขาขอเข้ามาคือ 1,600 ตารางเมตรต่อมาปี68ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่สบส.ลงพื้นที่ไปตรวจก็ได้แจ้งให้เขาปรับปรุงเนี่ยสิ่งที่ตอนนั้นปี68แจ้งก็คือต้องปรับปรุงนะห้องน้ำไม่มีให้เพียงพอเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่เห็นเตาปิ้งปลาไม่เห็นไอ้กรงปิ้งปลาอย่างที่เป็นข่าวแต่อย่างใดตอนไปตรวจเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเกินกรอบอัตราที่กำหนดเลยยืนยันว่าถ้าเราเห็นเราไม่อนุญาตอยู่แล้วเพราะมันไม่ถูกต้องพี่หนุ่มก็เลยบอกเปิดภาพมาตั้งแต่ต้นเลยเอาตั้งแต่อาร์มเดินเข้าก็คือนักข่าวของเราเดินเข้าภาพตั้งแต่ต้นเนี่ย
11: นี่ข้างบนประตูเนี้ยคุณผู้ชมประตูทางเข้าข้างบนเป็นรั้วลวดหนามหีบเพลงเลยค่ะ
10: พี่หนุ่มก็แบบเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันตั้งแต่ทางเข้าแล้วมันก็เป็นลักษณะลูกกรงแล้วนี่เห็นไหมซ้ายมือก็เป็นลวดหนามหีบเพลงแต่จริงๆตั้งแต่ทางเข้านะ
11: คือทางเข้าเลยเดินมาแต่ไกลเห็นลวดหนามหีบเพลงอยู่ข้างบนเลยค่ะ
10: ผอ.ยืนยันไม่เห็นถ้าเห็นก็ไม่ให้ทำอยู่แล้วพี่หนุ่มก็พยายามทีมข่าวโทรหาอธิบดีที่อธิบดีตอนไปตรวจเห็นไหมอธิบดีเห็นไหมไออาร์มยังเห็นเลยที่พอดีเห็นไหมทุกเสียงก็ยืนยันว่าเห็นอยู่แล้วผอ.ก็เลยบอกว่าเราก็ตรวจเฉพาะ 1,600 ตารางเมตร
11: ย้ำหลายรอบเรื่องเนี้ย
10: พี่หนุ่มก็บอกอันนี้อยู่ข้างหน้าเลย อยู่ทางเข้าเลย
11: ทีนี้ไม่ใช่ตะเกียบนั่นแหละประตูหลัง
10: เนี้ยอันนี้ประตูทางเข้านี่ไง
11: น
10: ี่นี่ทีเนี้ยอารมณ์ในรายการตูนมันไม่ใช่แค่พี่หนุ่มแล้วคุณเอกสายไหมทนายแก้วก็ลุมย้ำขอไปลุมถามผอ.นายนาว่ามันไม่เห็นจริงๆมันเป็นไปได้หรอเอาอย่างนี้นะคะผอ.พยายามอธิบายเราตกใจมากเลยที่เราเห็นภาพข่าวว่ามันมีแบบนี้ถ้าเรารู้ถ้าเราเห็นเราไม่อนุญาต
14: ไม่เห็นพวกไอ้เตาปลาปิ้งเนี่ยเหรอฮะ
15: ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าขณะที่เราไปเนี่ยมันผู้รับบริการอ่ะมันยังไม่ได้เกินนะคะไม
14: ่ในปี68นะฮะ
15: ใช่ค่ะ
14: ไม่เจอ
15: ค่ะค่ะยืนยันค่ะว่าเราไม่เจอค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเจอเราไม่อนุญาตให้นำมาใช้อยู่แล้วค
14: ่
15: ะ
14: แต่ว่าตัวพี่แมวเขายืนยันนะครับว่าสวส.เข้าไปตรวจตลอดแล้วก็เจอเห็นเขาถึงได้ทำฮะ
15: เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าสวส.ไม่ได้อนุญาตให้ทำด้านข้างที่เป็นกรงสีเขียวนะคะเราก็บอกว่าไอ้จุดเนี้ยเขาทะเลาะกันเอามาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปเลิกทะเลาะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นปีบอะไรที่มันเป็นลวดอะไรข้างบนอะเราไม่ได้ให้ทำอยู่แล้วค่ะ
16: สรุปว่าท่านเนี่ยเห็นว่าไอ้ลูกกรงสีเขียวเนี่ยท่านเห็นอยู่ใช่ไหมครับ
15: เพราะมันอยู่ติดด้านหน้าเลยนะคะ
16: ท่านเห็นอยู
15: ่ด้านหน้า
16: ท่านเห็นว่ามันมีอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับ
15: ค่ะแต่เราไม่ให้ใช้บริการนะคะ
16: เมื่อกี้นี้ท่านยังบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเขาทะเลาะกันก็เอาไปใส่ไว้ได้ชั่วคราวถูกไหมครับ
17: เมื่อกี
15: ้ในส่วนนี้เราแจ้งอยากให้ใช้บริการตรงจุดนี้เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
16: ไอ้ลูกกรงเนี้ยมันผิดกฎหมายไหมครับ
15: ลูกกรงนี้เราไม่ได้ให้ใช้บริการ
16: ถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเอาไปใช้ได้ชั่วคราวท่านผอ.มีสิทธิ์อะไรไปอนุญาตใช้ครับ
15: ณขณะนั้นอ่ะ คือเราแจ้งเพื่อว่าเราเนี่ยไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วคือเราไม่เห็นด้านในที่ข่าวออกนะคะเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปข้างใน
14: จริงๆแล้วเขาไปตรวจแค่หน้างานนะฮะคือเขาไม่เข้าไปตรวจข้างในให้มันลึกกว่านั้นเหรอครับ
15: เราไปตรวจเฉพาะจุดที่เขาขออนุญาตค่ะ
14: ก้าวแรกที่เดินเข้าไปฉากกระทัดแรกที่เห็นมีลูกกงไหม
17: ทางเข้า
14: ตั้งแต่ทางเข้ามีลูกกงครับท่านผอ.ครับนี่ประตูเลยครับเอาผอ.บอกไม่เห็นลูกน้องผอ.บอกไม่เห็น
15: ค่ะมันจะมีพื้นที่ที่เขาปรับขึ้นมาใหม่เลยนะคะก็คือว่าที่เราไม่ได้อนุญาต
16: ถ้าทางเข้ามันมีลูกกงมีลูกดักเองอะครับท่านผอ.
17: แล้วผอ.อนุญาตไปได้ยังไงอะครับ
15: ไม่มีนะคะ
16: ไม่มีอีก
14: เอาเปิดภาพมา
16: เอา
14: เปิดภาพมีไหมเอานี่มีไหม
11: มีค่ะ
15: วันนี้เราเห็นเราก็ตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากๆด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆค่ะเราดำเนินการแบบที่มีความสุจริตในการดำเนินงานค่ะขอให้มั่นใจว่าสบส.5เราตั้งใจทำงานจริงๆค่ะ
14: สิ่งที่มันเกิดความผิดพลาดในสบส.5มันสร้างบาดแผลที่อยู่ในใจของคนที่เขาอยู่ในนั้นฮะไม่ว่าจะเป็น2ปีครึ่งหรือ3เดือน
15: ถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเป็นผิดพลาดของสบส.5มันไม่ได้ใช้คำนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่
14: ใช้คำนี้ไม่ได้หรอกครับสำหรับผมมองเลยนี่คือความผิดพลาดของสบส.5ครับผมโทษสบส.5ครับ
15: ขอเหตุความเห็นใจว่าสบส.5เนี่ยไม่ได้ละเลยแล้วไม่ได้ดิ้งนอยใจในเมื่อเกิดเหตุ
14: ละเลยครับ
15: ค่ะ
14: ละเลยครับท่าน
15: เราไม่ได้ละเลยหรือดิ้งนอยใจเนื่องจากว่าพอเราทราบเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็ดำเนินการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะ
18: มันมีประโยคนึงไม่รู้ว่ามันเป็นลักษณะหลุดหรือเปล่าคือผอ.บอกว่าเห็นกรงนะแต่ได้กำชับเข้าไปว่าถ้าผู้ป่วยคลุ้มคลั่งก็ให้เอามาไว้ชั่วคราว
11: ในห้องที่เป็นกรง
18: ซึ่งตรงนี้โอ้โหทั้ง3ท่านก็พยายามจะย้ำสรุปเห็นใช่ไหมเพราะผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเนื่องจากศูนย์เนี่ยขออนุญาตดูแลผู้ป่วยสีเขียวก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการคุ้มคลั่งรุนแรงดังนั้นไม่สามารถจะมีลูกกรงได้อยู่แล้ว
11: คือการที่จะมีลูกกรงแบบนี้เขาใช้กันจริงๆนะคะคุณผู้ชมในที่เป็นสถานบำบัดดูแลคือเป็นสถานพยาบาลอ่ะ
18: ใช่
11: สำหรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นคลุ้มคลั่งนั่นคือสถานพยาบาลไงที่นี่ไม่ใช่
18: ที่นี่ไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยอ้าวผอ.บอกเห็นแต่บอกให้เขาเอามาใช้ชั่วคราว
11: มันไม่ได้ตั้งแต่ตรงนั้นแล้วค่ะ
18: มันผิดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้ขอหาพวกแล้วนะเพราะวันนี้ฟังเชื่อว่าอารมณ์เดียวกันหมดทีนี้อย่างนี้ผอ.ยืนยันไม่มีไอ้กงปิ้งปลาก็ไม่มีไม่เห็นตั้งแต่ปี64ก็ไม่มีแล้วปี68ไปตรวจก็ไม่มีคือคุณผู้ชมฮะคุณแม่พัดเนี่ยเข้าไปอยู่ปี66คุณแม่พัดบอกว่าวันแรกที่เข้าไปก็เห็นเลยแล้วอยู่2ปีครึ่งก็เห็นนอกจากนี้เอาเจ้าของศูนย์แล้วกันป้าแมวนี่โฟนอินเข้ามาในรายการโหนกระแสท้าทายเลยด้วยบอกสบส.มาตรวจดูทุกห้องแล้วเป็นไปตามมาตรฐานนี่จึงเป็นที่มาไงให้พี่หนุ่มส่งทีมไปเลยนี่คือการโฟนอินวันแรกของป้าแมว
19: เราเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงค่ะตามใบอนุญาตสบส.5ห้องต่างๆที่เราทำเนี่ยเราจะทำตามใบอนุญาตของสบส.เราเนี่ยมีห้องต่างๆไว้สำหรับที่จะแยกคนไข้เวลาที่คนไข้มีอาการอันนี้เป็นมาตรฐานของสบส.ที่กำหนดให้เราต้องมีห้องถ้าคนไข้อาละวาดทะเลาะเบาะแว้งหรือทุบตีกันเราต้องมีห้องแยกอันนี้เราทำตามมาตรฐานก็เราก็อยากจะเรียนเชิญว่าอยากให้มีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายของขุนกระแสนะคะลองเข้ามาชมสถานที่เรามาดูวิธีการรักษาน
18: ี่ป้าแมวบอกสบส.5มาดูแล้วค่ะทุกห้องค่ะเชิญเลยนะคะขนกระแสไปดูจึงเป็นที่มาที่นำมาสู่วันนี้นี่แหละฮะสั่งปิดเลยฮะคุณผู้ชมทีนี้หลังจบรายการโหนกระแสคุณแม่พัดให้สัมภาษณ์อีกครั้งก็บอกว่าตอนที่รู้ว่าศูนย์ถูกสั่งปิดตอนนั้นรู้สึกสบายใจมันเหมือนพระเจ้าอ่ะส่งแม่ให้เข้าไปอยู่ในศูนย์นั้นเพื่อช่วยเหลือคนในศูนย์คุณผู้ชมระหว่างที่ถูกขัง30วันอธิษฐานกับพระเจ้าเชื่อว่าวันนี้ต้องมาถึง
20: กราบขอบพระคุณท่านรองด้วยค่ะแล้วก็ค่ะ
21: เพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้าน
20: เพราะว่าหลังจากที่สู้แล้วก็แบบได้รับแรงกดดันมาพอสมควรเพราะว่าเขาก็มีอิทธิพลค่ะก็คนสนิทก็แบบเพื่อนๆ อะไรเงี้ยก็กลัวความปลอดภัยของเราแต่พอเราออกสื่อไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คิดว่าสังคมจะปกป้องแม่ในตอนนี้นะฮะค่ะ
21: ก็ดีใจครับที่การยืนหยัดในความถูกต้องครับก็ทำให้สังคมได้รับรู้แล้วก็ทำให้พวกผมเองเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบละเอียดขึ้นเพราะว่า เมื่อเรากระจายอำนาจไปยังภูมิภาคแล้วเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะเพราะเราอยู่ส่วนกลางตอนนี้เราก็ทราบแล้วทำให้เราได้ปูพรมตรวจสอบครับขอบคุณมากครับครับครับครับครับ
0: ทางผอ.ในการชี้แจง
20: มันไม่ใช่เหรอฮะหรือพูดไม่ได้พูดได้ไหมอ๋อความรู้สึกเราใช่ไหมก็อย่างที่บอกอ่ะในตอนที่บอกว่าถ้าท่านไม่ละเลยการตรวจสอบตรงนั้นพวกเราจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเป็นบาดแผลทางจิตใจเราไปในถ้าจะบอกว่าในทั้งชีวิตก็ได้เพราะว่าชีวิตแม่คงอยู่อีกไม่กี่ปีละเพราะว่าใช่ไหมคะมันเป็นบาดแผลจริงๆค่ะแล้วก็น้องๆผู้ชายเพื่อนๆผู้ชายที่เราได้โดนขังตรงนั้นน่ะเขาสภาพจิตใจแย่กว่าเราอีกต้องบอกขอบคุณพระเจ้าที่เราเข้มแข็งมากๆเราเข้มแข็ง
0: ได้ครับแม่ขอบพระคุณนะครับไป
20: ถ้าเกิดถ้าแบบก็ไปติดตามแม่ไลฟ์สดใน TikTok ช่องแม่พัดค่ะ
18: แม
20: ่พัด
18: คุณแม่เปิด TikTok
1: ขายของเฉยเลยขายช่องได้ค่ะคุณแม่
18: สดผมคร
1: ับ ส่วนบรรยากาศที่โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีวันนี้คุณผู้ชมคะหลังมีข่าวว่าถูกสั่งปิดก็เป็นครอบครัวของบรรดาคนที่อยู่ในศูนย์เนี่ยทยอยเดินทางมารับตัวกลับกันต่อเนื่องเลยนะคะลองไปดูเขาคิดยังไงกันบ้างท่านแรกนะคะมากันจากจันทบุรีคุณเอนามสมมุติค่ะมารับลูกชายวัย32บอกว่าลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยให้ทางศูนย์รับลูกมาอยู่ในความดูแลอยู่ได้ประมาณ3เดือนยอมรับว่าตอนส่งลูกมาที่นี่ครั้งแรกไม่ได้มาเองแต่ตอนมาเยี่ยมเนี่ยเห็นสภาพลูกแล้วตกใจรับไม่ได้เลยนะคะลูกนี่ผมยาวรุงรังรังแคเต็มหัวน้ำลายไหลยืดพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งที่ก่อนหน้านี้แม้ลูกจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ไม่เคยอยู่ในสภาพแบบนี้ที่สำคัญศูนย์ไม่ยอมให้ลูกใช้โทรศัพท์ก็เลยไม่สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ค่ะเวลามาเยี่ยมแต่ละครั้งก็จะมีคนดูแลมาคอยนั่งคุมอยู่ตลอดอะค่ะสุดท้ายพอเห็นข่าวว่าสั่งปิดเลยมารับลูกกลับ
22: มาเยี่ยม
23: ตอนเยี่ยมเป็นยังไงครับ
22: ไม่
23: เห็นพระเจ้าแบบไม่ว่าอะไร
22: ก็ไม่ได้เข้าไปข้างในแต่ลูกตัวลูกแบบสภาพก็คือแบบแย่มากเลยก็คือสกปรกผมยาวแล้วก็ต้องแคร์หัวเหนียวเรารู้สึกเรารับไม่ได้เลยวันนั้นแหละมีข้อความ
23: แค่บอกอะไรมันลุกมา
22: ไหมก็คือมีเจ้าหน้าที่มา
23: คุม
22: นั่งอยู่ตัว
23: เราเลยไม่กล้าพูดเป็นร่องรอยบาดแผลอะไร
22: ถามบางคำก็ไม่ตอบเขาก็เฉยเฉย
23: ซึ่งระหว่างที่คุยกับเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู
22: ่
23: อยู่ด้วย
1: อีกครอบครัวนึงค่ะมาจากนครปฐมคราวนี้ให้ข้อมูลตรงกันข้ามเลยค่ะบอกอุ๊ยดีเลยศูนย์เนี้ยลูกเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเหมือนกันแล้วก็ก้าวร้าวด้วยพอมาอยู่ที่นี่ดีขึ้นเลยนะแล้วลูกก็ไม่เคยบอกว่าถูกทำร้ายหรือถูกทารุณใดๆวันนี้ต้องมารับกลับก็เพราะว่าได้ยินว่าศูนย์จะปิดแต่ปัญหาข้อคนนี้มีประเด็นอยู่ค่ะเขาบอกว่าที่ต้องให้ลูกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าสถานบำบัดของภาครัฐเนี่ยดูแลลูกเราไม่ได้ให้อยู่แค่1เดือนยังไม่ทันจะได้ปรับพฤติกรรมให้กลับบ้านแล้วอ่ะมันก็เลยต้องหาศูนย์ที่ดูแลลูกได้นานกว่า1เดือนที่นี่ปิดใช่ไหมคะโสธรชัยเนี่ยเดี๋ยวต้องหาศูนย์ใหม่ให้ลูกไปอยู
21: ่ตอนมาทีแรกเป็นยังไง
24: ก็
21: หนัก
24: มากค่ะมาอย่างหนักคือพูดจาวุ่นวายอย่างนี้แหละแต่ว่าก็โอเคแล้ว
21: แล้วพอมาเยี่ยมเป็นยังไงพัฒนาการเขาดี
24: ดีค่ะคือเงียบสงบลงคือก็ธรรมดา
25: เขา
24: สงบ
25: เรากล่าวว่ารับปีใหม่มารับ
18: ครับ
25: ครับผมรับแล้ว
18: ตอนนี้เอากลับก่อนเพรา
25: ะจำเป็น
24: ถ้าผู้ปิดก็ต้องปิดศูนย์เราก็ต้องมารับก่อนนะคะ
18: ต้องมารับก่อนเน
24: า
18: ะ
24: ใช่ใช่
25: ก็เราที่อื่นดีก็ต้องการยินดี
21: อยากให้มีเพราะยอมรับเลยภาครัฐไม่มีแบบนี
25: ้ภาครัฐมันเดือนเดียวผมเลยก็จำเป็นต้องใช
24: ้โรงพยาบาลรัฐคือเอาแค่ให้หนึ่งเดือนใช่ไหม
18: ครับ
25: แต่ปฏิวัติเสียเป็นเดิม
21: ยังไม่คลีน
24: ยังใช่ค่ะ
21: ยัง
24: ไม่ชาร์ลแต่เราก็เข้าใจนะเราคุ้มรัฐบาลเราเข้าใจเหมือนกัน
21: ต้องยอมรับว่าทางภาครัฐไม่พอที่จะดูแลบุคคล
1: ส่วนผู้ป่วยในศูนย์ค่ะชื่อคุณบอล นะคะบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็ปกติดีนะทุกอย่างโอเคได้ทานอาหารครบ3มื้อได้สวดมนต์ได้ออกกำลังกายด้วยนักข่าวถามเรื่องเตียงกรงยอมรับค่ะว่าตอนมาอยู่ใหม่ๆเคยต้องนอนเตียงกรงอยู่5วันแต่คุณบอลบอกก็พอตอนนั้นน่ะตัวเราเองอ่ะยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวยังปรับตัวไม่ได้แต่พออยู่ไปได้พักนึงปรับตัวได้ก็ไม่เคยต้องกลับไปนอนเตียงกรงอีกเลย ส่วนห้องพักที่เป็นกรงและการขับถ่ายใส่กระป๋องยอมรับว่ามีจริงแต่ก็เหมือนกันกับเตียงกรงแหละคือจะเอาไว้ใช้สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่อาละวาดส่วนตัวเองปรับตัวได้แล้วเวลาเข้าห้องน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำได้ตามปกติไม่ถูกกักขังใดๆอีกเลยฟังเสียงผู้ป่วยในศูนย์คนนี้ปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ใครทำร้ายเลยไหม
3: ไม่มี
2: อยู่กันแบบทุกคนรู้จักกันหมด
3: รู้จักมากดีแบ่งมีอะไรก็แบ่งกันกินตลอดครับ
4: ไม่มีที่ถูกแบบตบถูกตีข้างใน
3: ก็ไม่มีครับ
4: แต่ตรงนั้นพี่เคยนอนไหมกรงที่มีครอบ
3: เคยมาครั้งหนึ่ง
4: เคยนอนเหรอ
3: เคยนอนเพราะ
4: ตอนกี่คืนครับกรงนั้น
3: ห้าคืน
2: ขยับตัวได้ไหม
4: ขยับ
2: ได้อยู่
4: เขาผูกเราไหมเขาผูกเชือกเราไหม
3: ไม่ผูกคร
4: ับ แต่เอากรงเข้าไว้ล็อกกุญแจเราตอนนั้นเราโวยวายจำได้ไหมขยับ
3: แรงดิ
2: พังเลยไหม
4: พัง
2: เ
4: รา
2: ใหญ่
3: เพื่อนตัวนั้นไม่ผมไม่ประมาณนั้น

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
1: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ป้ายยาของดีเซลเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช็อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช็อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
0: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
1: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
9: อายมากน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการแล้วเป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดในประเทศด้วยถือว่าเป็นแชมป์เลยผมไม่เข้าใจว่านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งตั้งยังไงขอให้สอบสวนทั้งวินัยด้วยนะดูทัศนคติว่าเกิดอะไรขึ้นคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนี้จริงๆรับราชการไม่ได้อุ้ยนี่ไม่ใช่แค่ย้ายแล้วนะคือบอกเลยว่ารับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองมหาศาล
10: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นค คนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรา
9: โอ้โหแล้วตำหนิแบบวงประชุมใหญ่อะค่ะทีนี้หนังสือย้ายเนี่ยนะคะเป็นท่านอธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคษาศิวิไลนะคะที่เป็นผู้ลงนามสั่งย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการที่กรมการปกครองค่ะมีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมคือวันนี้จนถึง5พฤศจิกายน69ค่ะเพจปราจีนอัปเดตก็ลงภาพหนังสือคำสั่งฉบับนี้ค่ะปรากฏว่าชาวจังหวัดปราจีนบุรีชาวอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นลูกเพจของเพจปราจีนอัปเดตเข้าไปคอมเมนต์กันสนั่นเลยนะคะส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจท่านนายอำเภอกันนะคะอย่างเช่นคนนี้ดีมากย้ายทำไมนายอำเภอคนนี้ลงพื้นที่ตลอดนี่เขาผิดอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนปราจีนรู้เห็นนะว่านายอำเภอคนนี้ทำงานดีมากแล้วทำไมล่ะหรือจับแพะหรือเปล่าหาคนรับผิดชอบน้ำท่วมหรือข้อหาไม่ทำตามคำสั่งดันไปช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้เป็นต้นคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปสอบถามชาวบ้านหลายคนเลยคุณผู้ชมลองฟังดูค่ะ
11: ทางเนี่ยนายอำเภอทำงานความที่ชอบชื่นชอบในตัวนายอำเภอคนนี้อยู่แล้ว
12: ชอบ
11: ครับ
12: เพราะว่าคือมองดูแกทำคลิปทำอะไรก็เห็นแกลงคลิปอยู่เข้าหาประชาชนไปที่ไหนที่ไหนเพราะว่าในอำเภอคนอื่นก็ไม่เห็นเขาทำอย่างนี้นะ
11: ไม่เห็นทำอย่างนี้ใช่ไหม
12: ใช่เพราะว่าไม่เคยอ่ะพูดง่ายๆมันไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้ไม่เคยเห็นมีใครออกสื่อออกอะไรเงี้ยแบบทำคลิปไปหาประชาชนอะไรเงี้ย
11: เบื้องต้นถ้าทราบข่าวแล้วรู้สึกเสียใจไหมที่ถูกย้ายแบบฟ้าแลบเลย
12: ก็เสียใจอยู่ครับ
11: เสียใจนะครับ
12: ครับผม
13: แต่ว่าส่วนเรื่องเบื้องลึกหนาไอ้ยิ่งแบบนั้นทางของทางราชการเราก็ไม่ทราบด้วยแต่ว่าในเรื่องการบริหารการดูแลชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พอได้เห็นหน้าค่าตาทุกยามกับแต่ส่วนเรื่องการบริหารราชการเนี่ยเราก็ไม่ทราบ
14: บางคนก็หาว่าท่านชอบทำคอนเทนต์ท่านจะไปที่ไหนทำที่ไหนท่านจะถ่ายรูปทำอะไรชมคลิปอะไรเนี่ยมันไม่แปลกนะครับเพราะยุคนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นยุคที่เราเปิดกว้างนะครับเราให้คนทำดีนะครับสามารถบันทึกเป็นความทรงจำได้อาจจะผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็คือโดนฟันโดนเด้งเลยเนี่ยผมถือว่าผมเสียใจนะครับแล้วก็ชาวตลาดบ้านสร้างนะครับก็เสียใจนะครับที่นายอำเภอเราถูกย้ายนะครับผมอยู่บ้านสร้างมา45ปีนะครับผมจะรู้นะครับในการเรื่องการบริหารนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยผมจะรู้นะครับอันเนี้ยนะครับผมขอเซฟในส่วนของนายอำเภอบ้านสร้างครับ
9: ซึ่งเพจอำเภอบ้านสร้างค่ะเป็นเพจทางการของอำเภอนะคะก็โพสต์เลยนะคะหลังจากมีคำสั่งย้ายนายอำเภอบอกว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างท่านนายอำเภอก็สั่งการปลัดจัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุประสานภารกิจรับเรื่องจากประชาชนกระจายกำลังให้อส.และทีมปภ.ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละจุดไม่ปล่อยให้ความเดือดร้อนของประชาชนตกหล่นเพจส่วนตัวของท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเองอะค่ะก็ยังได้โพสต์ภาพการลงพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องนะคะมีอันนึงโพสต์เอาไว้นี่ค่ะประมาณ19หรือ20ชั่วโมงเป็นภาพไลฟ์สดนะคะท่านลงพื้นที่นี่คือประมาณสัก20ชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งย้ายออกมาอ่ะลองดูบางช่วงค่ะ
15: เจษไอเศษนะครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีเมื่อกี้นะครับท่านเจษไอเศษนะครับท่านโทรมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ดูแลพี่ก็เลยแหละความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักผมก็เลยต้องออกมาเองเลยพอเคสประสานมาเคสแดงเนี่ยนะครับ
9: ล่าสุดค่ะนักข่าวได้คุยกับท่านในอำเภอแล้วนะคะท่านบอกแค่ว่าก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาก็ทำงานเต็มที่แต่ไม่เป็นไรถ้าในสายตาผู้บริหารยังดูว่าเหมือนเราไม่เต็มที่ก็น้อมรับส่วนที่ท่านนายกตำหนิกลางวงประชุมปภ.แบบนั้นก็ไม่ตกใจไ ไม่ขอก้าวล่วงละกันไม่ขออธิบายอะไรมันจะดูเป็นการแก้ตัวหรือจะดูเหมือนเป็นการยกตัวเองไปน้อมรับ
16: ท่านนายอำเภอได้เห็นที่ท่านนายกได้พูดไหมฮะวันนี้ตกใจไหมครับ
17: ตกใจไหมเหรอผมก็ไม่ถึงกับตกใจอะครับไม่ถึงกับตกใจเพราะเราก็ไม่ก้าวล่วงนะครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในภารกิจที่ท่านนั่นนะครับก็ยืนยันครับยืนยันเพียง

0: ยานอันนี้ก็น้อมรับครับน้อมรับครับการทางการปฏิบัติมันผ่านมาหมดแล้วมันเราเห็นเราไปดูจากการที่ผ่านมาดีกว่าแล้วก็ตัดสินใจแต่ละท่านได้เลยครับ
1: ทีนี้ปรากฏล่าสุดนะคะมีโพสต์ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะบอกว่าตั้งแต่เกษียณไปเนี่ยก็คือไม่เคยออกมาแสดงความเห็นอะไรเลยนะเกี่ยวกับข่าวข้าราชการอะไรแบบนี้แต่สำหรับกรณีนี้นายอำเภอเศรษฐวุฒิท่านนายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนคุณสุทธิพงษ์บอกผมประหลาดใจไม่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี66จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิเช่นนี้ต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็บอกว่าได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความธรรมแล้วก็ทิ้งท้ายค่ะหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิแล้วก็หวังว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านจะได้รับกลับคืนมาด้วย
2: ครับพูดถึงน้ำท่วมผมปิดท้ายเบรกนี้ด้วยความเดือดร้อนของชาวเคหะร่มเกล้าซอย28คลิปของคุณเอิร์ธชูคุณผู้ชมลองดูนะฮะนี่มุมบนนะฮะถ่ายจากด้านบนขยะล้นมากองอยู่จนออกจากบ้านไม่ได้แล้วตูน
3: ขยะไปถึงนู่นแล้ว
2: โอ้โหคุณผู้ชมขยะทั้งซอยเลยทีนี้มันยังเห็นไม่ชัดที่มุมสูง
3: ว่า
2: คุณเอิร์ธลงมาถ่ายข้างล่างนี่หน้าบ้าน
4: อันนี้คือขยะ
2: ทีนี้ตอนถ่ายหน้าบ้านจังหวะเนี้ยจะเห็นว่ามันยังพอมีขยะอยู่ฝั่งบ้านของคุณเอิร์ธนะ
4: หน้าบ้านแหละ
2: นี
4: ่คืออันนี้ถ้ากทม.ยังคิดว่าตัวเองจัดการบริหารได้ดีอยู่นะพิจารณา
2: หน่อยนะนี่จ่าปลัดกทม.เลยอีกสักพักมีอีกคลิปนึงมาใหม่ปิดหน้าบ้านแล้วตอนนี
4: ้กทม.ทำอะไรอยู่คะตอนนี้กทม.ทำอะไรอยู่เอ่ย
5: คือเนี่ยถ้าเราไม่เปิดประตูบ้านไว้นะ
2: ต้องรีบมาเปิดประตูบ้านไว้เพราะมันดัง
5: บ้านเราม
2: ันดังเข้ามาขยะมันล้นเข้ามาแล้วมันข้างในก็ออกมาข้างนอก
5: ตอนแรก
2: ข้างนอกปากซอยก็ดันเข้ามาคุณผู้ชม
5: คือบังหน้าบ้านเรา
2: ก่อนจะไปฟังเสียงคุณเอิร์ธปิดท้ายนะรองผู้ว่ากรุงเทพครับคุณพรหมพรมสวิกิจเศษบอกว่ายอมรับว่าปัญหาไม่ได้มีแค่ซอยนี้ซอยเดียวจะพยายามกำจัดให้หมดแต่ก็ต้องขอความร่วมมือช่วยกันขนย้ายด้วยขอความร่วมมือย้ายมาบริเวณปากซอยได้ไหมเพราะรถใหญ่ที่รถหนีบขยะมันเข้าไปไม่ได้เอาฟังเสียงคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธก็คือคุณลักษ์ปวีอยู่ในซอยนี้ปิดท้ายเบรกนี้ครับช่วงหน้ากลับมาชมข่าวต
6: ่อนี่คือเข้าใจชาวบ้านนะเพราะว่าชาวบ้านเขาอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติเร็ว
7: ๆทุกอย่าง
6: เพราะฉะนั้นเขาต้องขนออกมาให้หมดเพื่อที่เขาจะได้คืนบ้านได้แต่ทีเนี้ยประธานชุมชนประกาศว่าจะให้เอาของเนี่ยไปไว้ตรงฟุตบาท
7: คุณพี่
6: ดูของขนาดนี้ถ้าเอาไปไว้ตรงฟุตบาทข้างหน้าคือปิดถนนนะ
7: ไปไม่ได้อีกเหมือนกัน
6: แล้วประเด็นคือมันเป็นอย่างนี้3วันน่ะ3วันที่ไม่มีคนมาเก็บตอนนี้เข้าใจว่ามันวิกฤตแต่ยิ่งวิกฤตคือจังหวะพิสูจน์ความสามารถมันทำให้เราเห็นว่าคุณทำงานหนักแล้วทำเยอะแล้วเรารู้แต่ยังทำได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าเอ้ยคุณทำหนักแล้วคุณทำเยอะแล้วคุณทำได้เท่านี้แหละเท่ากับว่าคุณกำลังทำให้ภาระเป็นของประชาชนนะเพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่ลำบากแสดงว่าประชาชนต้องเสียสละใช่ไหมคุณยังมาไม่ได้คุณยังรถไม่พอคุณยังคนไม่พอโอเคฉันทนอยู่ในบ้านต่อไปสักอาทิตย์ก็ได้คุณอยากให้เราตอบแบบนี้เหรอไม่ใช่อ่ะเราเสียภาษีทุกคนเสียภาษีคนไทยทุกคนเสียภาษีแล้วเงินภาษีประเทศเราเยอะมากด้วยเราคาดหวังมากกว่านี้จริงๆวันนี้ที่เราไม่ได้ส่งเสียงวันแรกนะเราส่งเสียงตั้งแต่วันที่5แล้วนะแต่เพิ่งจะมีนักข่าวเนี่ยเพิ่งมาวันเนี้ยแล้วเราแค่คิดว่าเราต้องเล่นใหญ่ขนาดไหนเหรอการแก้ไขเนี่ยมันถึงจะเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนี
8: ้สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา

0: ข้อสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
0: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
1: หรือร้านจองยากก็จัดให้
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
5: ปอร์เช่เช็คอินกัลยาณมิตร AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลยาณมิตรครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่ Pro และทีมงาน Certified by ปอร์เช่ Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลยาณมิตรพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
6: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: มีข้อมูลชัดเจนทั้งของตัวเองและสามีใช่ไหมคุณไอเดียย้ำคำเดิมอีกไม่นานเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงทั้งหมด
9: คือในวันนี้ค่ะในเวลาเดียวกันดิฉันก็มีประชุมอีกคณะหนึ่งค่ะเป็นคณะอนุซึ่งนัดประชุมก่อนแล้วแล้วก็ตัวฉันเองเป็นประธานด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าไม่นานค่ะเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อแล้วก็อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมด
10: ข้อมูลตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารข้อมูลทั้งของคุณไอเดียในข้อหาต่างๆเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงข้อหาของสามี
9: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะ
10: ต้อง
11: ขอบคุณค่ะสักนานแค่ไหนครับเพราะว่าดูเหมือน
9: อีกไม่นานค่ะอย่ารีบบอก
11: ทางคุณรวมเองก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่คุณรวมจะได้ส่งมาชี้แจงสักที
9: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรีบบอกนะคะ
11: แต่มั่นใจใน
9: ชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกัน
11: มั่นใจในหลักฐานทั้งหมดใช่ไหมว่าเราสามารถขัดขวางกันได
9: ้อย่าออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะ
8: ฝั่งของคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายนะครับวันนี้ก่อนประชุมกรรมการกฎหมายเนี่ยคุณรังสิมันโรมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แหละครับตอนนั้นก็ยังไม่ชัดเจนว่าคุณไอเดียจะมาหรือจะไม่มาคุณรังสิมันโรมก็บอกว่าก็คงจะเป็นไปตามข่าวก็คือไม่มานั่นแหละแต่จะมาหรือไม่มาก็จะตามเรื่องนี้ต่อจนจบคุณรังสิมันโรมบอกว่าความสงสัยที่สังคมมีวันนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวส.ส.และสามีแล้วแต่มันกำลังขยายไปถึงรัฐบาลเพราะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำก็คือตรวจสอบให้มันชัดเจนแต่กลับมีลักษณะพยายามจะตราสแตมป์ให้กับสามีเรื่องเว็บพนันคุณรังสิมันโรมบอกว่า ผมคิดว่าก่อนที่คุณจะไปสแตมป์ว่าเขาเนี่ยขาวบริสุทธิ์ไม่มีมลทินมัวหมองหรืออะไรก็แล้วแต่คุณควรจะตรวจสอบให้รอบคอบก่อนการรีบออกมาพูดแบบนี้อาจจะกลายเป็นว่าทำให้ฝ่ายข้าราชการประจำเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าตรวจสอบเรื่องนี้ก็ได้
12: ถ้าเกิดว่าคุณสุชาดาไม่มาในวันนี้จริงๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้ยังไงเราก็ตามต่ออยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าคุณไอเดียมาเนี่ยมันก็จะได้มีการตั้งคำถามนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเปิดให้คุณไอเดียรับรู้รับทราบในตอนนี้ผมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสุชาดาอย่ารีบออกมานะครับในการที่จะสแตมป์หรือฟอกขาวเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อครหาสำคัญคือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นส้มเนี่ยนะคุณเนี่ยตรวจสอบใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะนักการเมืองควรจะได้รับการตรวจสอบเชิงรุกแบบนี้แต่เฮ้ยหน้าน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยหลายเรื่องคุณจะรีบออกมาสแตมป์นะครับรีบออกมาฟอกขาวเนี่ยผมว่าถ้าทำแบบนี้เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับและอาจจะเข้าข่ายกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได
8: ้
13: ทันทีที่คุณรังสิมันต์โรมแถลงข่าวเสร็จนะคะคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการการกฎหมายด้วยค่ะเดินมาถามนักข่าวเลยว่าเมื่อกี้คุณลงว่าให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรนักข่าวบอกก็เรื่องที่เชิญคุณสุชาดากับสามีคุณสุภชัยว่าอ่ะงั้นผมแถลงข่าวบ้างแล้วคุณสุภชัยก็บอกว่าผมทำหนังสือคุณรังสิมันต์ในการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการว่าน่าจะขัดกับข้อบังคับมีการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมาธิการหลายเรื่องนายรังสิมันต์บรรจุเองหรือใช้วิธีให้ใครสักคนมายื่นเรื่องแล้วก็บรรจุหรือต่อให้ไม่มีใครยื่นก็บรรจุเองอย่างกรณีของนางสาวสุชาดาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเรื่องนี้และไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการการกฎหมายกลับบรรจุเรื่องและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมาธิการชุดนี้แถมยังเปลี่ยนวันเวลาประชุมทำให้หลายคนติดประชุมคณะอื่นก็กลายเป็นต้องมาที่นี่แล้วไม่สามารถไปประชุมคณะอื่นได้ท่านทำเหมือนกรรมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่ถึงแม้ท่านจะเป็นประธานแต่ท่านเป็น1ใน15กรรมาธิการและเวลาแถลงข่าวบางเรื่องท่านก็แถลงโดยที่ไม่ได้เป็นมติของกรรมาธิการแล้วทำเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่มีการหารือในกรรมาธิการผมยืนยันว่าเรื่องนางสาวสุชาดาไม่มีอำนาจใดที่กรรมาธิการคณะนี้จะทำได้
14: ท่านก็จัดประชุมตามอำเภอใจนอกจากวันพฤหัสแล้วนี่ท่านประชุมวันพุธมั่งเช้าบ้างบ่ายมั่งท่านลืมคิดไปว่ากรรมาธิการก็มีภารกิจในการประชุมหน้าที่อื่นท่านดูเสมือนว่ากรรมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่เป็นท่านเป็น1ใน15กรรมาธิการแล้วก็ท่านแน่นอนท่านเป็นประธานแต่การใช้อำนาจประธานของท่านก็เป็นปัญหาบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช้าเนี่ยหรือว่าเช้าอื่นๆทุกเช้าท่านทั้งหลายน้องๆก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันเพื่อที่จะฟังแถลงข่าวคำว่าแถลงข่าวนี้ไม่รู้แถลงข่าวในนามของนายรังสิมันต์โรมหรือว่าแถลงในนามประธาน
13: ทีนี้พอเริ่มการประชุมค่ะคุณรังสิมันต์โรมในฐานะประธานก็แจ้งวาระการประชุมนะคะแล้วก็มีไล่เรียงว่าที่เชิญไปใครมาบ้างไม่มาบ้างก็เริ่มเลยคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะในฐานะกรรมาธิการยกมือประท้วงการทำหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระพยายามขอเสียงสนับสนุนแต่คุณโรมก็พยายามจะปรามบอกให้อยู่ในความสงบ
15: ประเด็นก็คือการดำเนินการมันไม่ได้ดำเนินการโดยประธานจะมีอำนาจหน้าที่พิเศษมากกว่าคนอื่นการที่ท่านได้ทำไปบางเรื่องบางครั้งมันเป็นเรื่องภาระการ
16: ท่านขอสรุปได้ไหมสรุปสุดนิดนึงครับ
15: ท่านยังไงท่านเราเฉพาะประเด็นที่ท่านแสดง
16: ก็ได้
15: สื่อได้เพราะว่าผมทราบว่าบางเรื่องผมจะร้องจริยธรรมกรรมาธิการ
7: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
17: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
18: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
19: นะคะ
17: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
18: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
17: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
19: น ี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
20: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
21: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
22: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
23: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
24: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
25: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: าะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็จะเป็นอีก1 EP นะฮะที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันมาเรื่องราวของทางคุณแม่ณภัทรนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอร้องขอความเป็นธรรมทางรายการโหนกระแสมาครับบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางลูกชายของเธอคือคุณเบนซ์เพราะเธอเองเนี่ยไปถูกลูกชายนะฮะจับตัวให้คนมาจับตัวครับแล้วก็พาไปที่นอร์ซิงโฮมแห่งหนึ่งครับเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุคือที่นั่นน่ะชื่อว่าโสธรชัยนอร์ซิงโฮมคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตัวเธอบอกว่าเธอไปอยู่ที่นั่น2ปีครึ่งไปอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันจะก็ต้องทนอยู่ให้ได้แต่มันไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรคุณผู้ชมครับในนั้นเนี่ยมันเป็นลูกกรงมันเป็นเหมือนคุกมันไม่ได้เป็นที่ดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญครับที่นั่นน่ะมันเป็นแค่สถานประกอบการในการที่ดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นเองไม่ได้ดูแลผู้ป่วยหรือดูแลแบบคนที่สติไม่สมประกอบหรือสติไม่ดีที่มันแบบขั้นแดงหรือสีแดงนะเขาบอกให้ดูแค่สีเขียวเท่านั้นแต่อันนี้คุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าไปละเมิดนะคือทำเกินกว่านะฮะแล้วก็มีลูกกงอยู่ในนั้นโดยการเขาอ้างนะฮะว่าสบส.เนี่ยสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาตเขาเพราะฉะนั้นเขาเชื่อโดยสุจริตใจเลยว่าที่แห่งนั้นถูกต้องเพราะสบส.5สบส.ในพื้นที่กาญจนบุรีไปตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งพาร์ทกันละกันถึงเรื่องราวเหล่านี้นะฮะผ่านทางแม่พัดอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับทางลุงช้างนะฮะเป็นคนที่เคยอยู่ในศูนย์พักพิงมีลุงเอก็เคยอยู่ในศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็มีคุณหนูก็เคยอยู่ที่นั่นเหมือนกันสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่แม่พัดนะเปิดหน้าเปิดตาสู้เลยนะนะฮะข้างๆก็คือทางฝั่งลุงช้างแล้วก็ลุงเอนะแล้วก็ทางฝั่งของคุณหนูนะคุณหนูครับคุณหนูโอเคนะคุณหนูไม่ต้องเขินเดี๋ยวเขาเบลอให้ขอเบลอภาพไว้หน่อยก็ได้นะนะครับและแน่นอนครับอีกมุมนึงนะฮะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหรือสบส.นะครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: แล้วก็มาเช่นเคยนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากนี้ไปคุณเอกจะเป็นคนที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับมาพร้อมกับทางดร.มนชัยจงไกรตนกุลทนายแก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: คุณหมอสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณหมอครับ
5: แก้วน่าจะไปอยู่ที่นี่หมอเอาไปอยู่ได้ไหมอาจารย
8: ์ครับรับสมัคร
5: แม่เมื่อวานนี้กลับไปเป็นไงโอเคไหม
10: ก็สบายใจในเรื่องหนึ่งที่ก็หวังว่าเขาจะทำตามที่เขาพูดก็คือโรงงานคือเซฟที่เอาไปอะ
5: ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
10: ค่ะ
5: นะฮะแม่ทราบใช่ไหมเมื่อวานหลังจากที่แม่เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็มันมีประเด็นในสังคมออกไปกว้างขวางแล้วคนก็ติดตามเรื่องนี้กันเยอะมันมีทั้งคนที่ เข้าใจในฝั่งของตัวเบนซ์แล้วก็ไม่เข้าใจมีคนเข้าใจในฝั่งบีมแล้วก็ไม่เข้าใจมีคนไม่เข้าใจในฝั่งลูกสะใภ้แล้วก็ทางฝั่งน้องชายลูกสะใภ้แล้วก็เข้าใจก็มีรวมถึงตัวแม่ด้วยก็จะมีบุคคลอื่นๆที่เขาเคยรู้จักแม่ในอดีตก่อนที่แม่จะถูกจับตัวไปเขาก็ออกมาพูดถึงประวัติของแม่แม่พอจะทราบเรื่องนี้ไหม
10: ไม่ทราบค
5: ่
10: ะ
5: ไม่ทราบเลยนะตอนนี้มันก็เริ่มจะมีแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของทางแม่ผมขออนุญาตเอาเรื่องตรงส่วนรวมตรงนี้ก่อนวันนี้แม่คนเหล่านี้แม่รู้จักใช่ไหม
10: รู้จักค่ะ
5: เคยเจอหน้าค่าตากันใน
10: ที่ในโสธรชัยค่ะในศูนย์นั้นค่ะ
5: ครับผมขออนุญาตมาถามทางลุงช้างเดี๋ยวทางอาจารย์ฟังพร้อมกันนะฮะลุงช้างลุงช้างเคยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเหรอครับ
6: ใช่ครับ
5: ลุงช้างไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงครับ
6: ก็
5: ลุงช้างพูดเสียงดังได้เลยครับ
6: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไป
5: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไปลุงช้างเอาแมสขยับลงมาจากปากนิดนึงได้ไหมฮะเพราะตอนนี้เหมือนมันไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามได้ไหม
6: ได้ครับ
5: หนึ่งสองสามเอาพูดดังสักนิดนะฮะครอบครัวพาเข้าไปอยู่ในนั้นลุงช้างเป็นอะไรทำไมเขาถึงต้องพาไปอยู่ที่นั่น
6: ระหว่างตอนนั้นทำงานกับครอบครัวนี่มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าผมอารมณ์รุนแรง
7: ครับ
6: ก็เลยอุ้มจ้างใครหรือทางโซนจ้างคนอุ้มไปไม่รู
5: ้ครับ
6: อุ้มตอนกลางคืนสามคน
5: ครับนานหรือยังครับเนี่ย
6: เป็นปีแล
5: ้
6: ว
5: เป็นปีนะฮะ
6: ผมโดนอุ้มเมื่อก่อนเมษาอยู่สองสามวันเอง
5: ก่อนเมษาปีไหนฮะ
6: 68
5: นะก่อนเมษา68นะฮะแล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
6: ก็อย่างนั้นได้ประมาณ3เดือน
5: ครับ
6: เข้าไปวันแรกก็เขาจับครั้งแรก3คนอุ้มผมขึ้นเสร็จปุ๊บเขาจะพาไปโรงพักผมก็เชื่อเขาที่เขาเลิกผิดฝั่งเลี้ยวออกทางนั้นใหญ่ไม่ใช่เขาโรงพักแน
5: ่ครับ
6: ผมเลยต่อสู้โวยวายเขาจับผมใส่กุญแจมือล็อกกับเขาอีนั่งตัดกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์เขายึดหมดเลย
5: ครับลุงช้างผมขอโทษจริงตอนนี้คือแมสลุงช้างเนี่ยมันข้างใต้มันพับเดี๋ยวแป๊บนึงผมทำให้ได้ไหมผมขอโทษนะ
6: ไม่ค่อยได้ใส่
5: ต้องดึงมาสุดงี้ได้ไหมงี้ได้ไหม
6: ได
5: ้ลุงเก่งมากเลยโอเคเชิญต่อเลยครับยังไงต่อฮะ
6: ก็เขาวิ่งมาได้ผิดทางผมก็เลยว่าจะไปไหนไปโรงพยาบาลไหนนครปฐมก็ดูเขาเลยโรงพยาบาลนครปฐมว่ายังไม่ใช่แล้วก็โวยวายเขาก็ขับเร่งความเร็วเปิดหัววิ่งมาการอ่ะ
5: ครับ
6: มาถึงที่ปุ๊บนี่โรงพยาบาลเหรอ
5: ครับ
6: ลงรถได้ปุ๊บเขามีคนหิ้วผม4คน3คนหิ้วผมเข้าไปข้างในถอดกางเกงดึงเกงลงเดี๋ยวนั้นใส่แพนเพิร์ดเข้าปาปิ้งเลย
5: ฮะเข้าอะไรนะ
6: ปาปิ้ง
5: ปาปิ้งไอ้เตียงนั่นแหละไอ้เตียงปาปิ้งนะเอาทีมงานเอาขึ้นมาเลยปาปิ้งบอกเข้าเตาปาปิ้งเลยนี่นะ
6: นั่นแหละเตียงนั่นแหละ
5: เข้าอย่างนี้เลยนะ
6: เข้าอย่างนี้เลย
5: ลุงเคยไปอยู่ในนี้แล้วนะ
6: เคยนอนแล้ว
5: ถามจริงตอนนั้นเรามีสติสัมปชัญญะทุกอย่างครบถ้วนไหมฮะ
6: ผมไม่ได้เสพยาไปดังนั้นแล้วไปนอนในนั้นผมก็สักพักหนึ่งผมปวดท้องปัดฉี่ผมขอเขาบอกไม่ได้ผมก็โวยวายดังๆจนยังคนเด็กที่คุมอยู่อ่ะต้องโทรหาคุณแมวอ่ะ
5: ครับ
6: คุณแมวคุณต้องไม่โวยวายบอกได้ขอผมได้ฉี
5: ่
6: พลิกตัวยังพลิกไม่ได้เลย
5: พลิกตัวยังพลิกไม่ได้นะ
6: ไม่ได้เลย
5: เพียงนี้เลยนะโอ้โหนี่คือวันแรกคืนแรกเลย
6: ชั่วโมงแรกที่ลงรถนาทีแรกก็หิ้วเข้าไปเลย
5: ปวดฉี่ขอฉี่ไม่ให้ฉี
6: ่เขาบอกเยี่ยวให้ฉี่ตรงหน้าในแพมเพิร์ดนั่น
9: เพราะลุงขัดขืนใช่ไหมครับเขาถึงต้องเอาไว้ที
6: ่ผมไม่ได้ขัดขืนผมโวยวายทำไมไม่ใส่ไว้โรงพยาบาลแล้วไปส่งมาที่นี่
9: เพราะเขารู้ว่าลุงไม่ยอมไงก็ต้องเอาเข้าเตียงนี้ก่อน
6: เอาเข้าไปเลย
11: แล้วพอไปถึงนี่เขาให้ลุงกินยากินยาอะไร
6: ยังยัง
5: ไม่มีนะยังไม่กินนะ
6: แล้วไปในนั้นตลอดเวลาเขาพยายามถามเพราะว่านอนหลับไหมถ้านอนไม่หลับกินยานอนหลับผมบอกไม่เอา
5: โอเค
6: เพราะกลัวไม่ให้ยานอนหลับ
5: ครับผมถามลุงนิดนึงก่อนลุงช้างลุงเองเคยไปหาหมอก่อนหน้านั้นไหมว่าตัวเองเนี่ยมีประวัติเรื่องของอาการที่เป็นจิตเวชหรือว่ามีอะไรที่มันแบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเคยไปหาหมอไหม
6: ไม่เคย
5: ไม่เคยเลยนะเคยมีประวัติมีใบเวทระเบียนมีมาตรฐานมีไหม
6: ไม่มีอะไรเลย
5: แล้วตอนที่เราไปสถานที่แห่งนี้เรามีเอกสารพวกนี้หรือลูกๆเนี่ยเขาเอาไปให้ไหม
6: ไม่มี
5: ไม่มีนะครับ
6: ไม่มีอะไร
5: ไม่มีนะครับเราไปในฐานะที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าลูกจะบอกว่าให้ไปพักพิงที่นั่นเพื่อฟื้นฟู
6: ไม่ผมไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่า เอาไปที่นั่นผมก็โดยนั่นได้ประมาณ 2-3 วันมั่งผมก็ถามเขาว่าเขาจ้างคุณเท่าไหร่ผมจ่ายคุณเท่าตัวได้ไหมเพื่อผมกลับบ้านไปเคลียร์ครอบครัว
7: เมียพาไปใช่ไหม
6: ใช่เมียคนจ้างเขาเดือนละ 18,000
7: 18,000 นะเดือนละ 18,000 นะโอเค
6: มีสัญญาจ้างเรียบร้อย
7: ครับหลังจากนั้นยังไงฮะคืนแรกผ่านไปอยู่ในนั้นฉี่ไม่ได้แล้วทำยังไง
6: ก็พอเขาเปิดให้เราก็ไม่ว่าเขาเพราะรู้เราจนแต้มเราสู้ก็ไม่ได้เข้าห้องขัง
7: เข้าห้องขังต่อ
6: ห้องนั่นอยู่นั้น3วันแล้วค่อยย้ายมาตึกเหลือง
7: เดี๋ยวนะคือหมายความว่าตัวลุงช้างเองเนี่ยอยู่ในไอ้ปาปิ้งนั่นน่ะ
6: ไม่แค่คืนเดียว
7: อ๋ออยู่ในปาปิ้งเนี่ย1คืน
6: ครับไม่ถึงคืนแล้วประมาณสักชั่วโมงกว่าๆน่ะ
7: อ๋อให้อยู่ชั่วโมงกว่าให้สงบสติอารมณ์ซะก่อน
6: ตั้งสติว่าจะไงกับพวกเขาดีไหนมันอยู่ในมือเขาต้องยอมเขา
7: เพราะไม่งั้นกูนอนอยู่ในนี้ทั้งคืนแน่
6: คือไม่ไหวแน
7: ่ไม่ไหวแน่ๆก็เลยต้องยอม
6: มันทรมานมาก
7: พอยอมเสร็จจากตรงจุดนี้ก็พาลุงไปอยู่ที่ไหน
6: อยู่ห้องนั้นแหละ
7: ก็อยู่ในห้องนี้แต่เอาปาปิ้งออก
6: เปิดประตูออกให้
7: ยกฝาเขาออกให้ยกฝาให้เขายกได้เอาลองดูตอนที่ป้าแมวเขายกให้ด
6: ูข้างไงพลิกแว่งข้างๆได
7: ้แล้วเรามีภาพตอนที่ขอดูที่เขาดึงนี่ใช่ไหม
6: ไม่เปิดอย่างนี้พลิกข้างๆเอาไว
7: ้อ๋อมันมีอีกแบบนึงด้วยมันมีสองแบบ
6: อันนี้พลิกข้างไว้แปะข้างฝาผนังพลิกขึ้นเปิดข้าเปิดออกไม่พลิกอย่างนี
7: ้แสดงว่ามันมีแบบสองแบบเหรอฮะเตียงอ่ะ
6: แบบนี้ห้องผู้หญิงผู้ชายไม่มีสิทธิ์ขึ้นของเราเนี่ยพลิกมีบานพับทั้ง
7: อ๋อนี่มีบานพับ
11: เปิดตรงกลางอย่างนี้เหรอคร
7: ับ
11: อ
7: ันนี้เขาบอกเป็นท่านครับท่านรองครับเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมจากกวางโจว
12: ไม่สามารถทำได้ครับ
7: ไม่สามารถทำได้นะฮะ
12: ในนิติสังคมเราอย่างนี้มันมีไม่ได้ครับ
7: มีไม่ได
12: ้นะจริงๆแล้วหน้าที่ของนิติสังคมดูแลผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่ต้องการการประคับประคองที่ใช้ชีวิตประจำวันลำบากก็เลยมีแคร์เกเวอร์ดูแลไม่ใช่มารักษาผู้ป่วยแบบนี้ครับไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับผิดกฎหมายครับ
7: ผิดกฎหมายนะฮะพี่แมวนั่นพี่แมวครับที่ยืนอยู่นั่นอ่ะแต่เอาจริงนะฮะคือผมต้องเรียนท่านรองไว้ก่อนเลยนะพี่แมวมุมหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจว่าทำได้ถามว่าเพราะอะไรเท่าที่ผมฟังเขาคุยวันนั้นนะเขาบอกว่าเพราะสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาตเดี๋ยวมันจะมีไทม์ไลน์ต่างๆนานาเดี๋ยวจะผมจะฟ้องท่านผมใช้คำนี
12: ้
7: ผมจะฟ้องให้ท่านได้รับทราบนะหลังจากนั้นเราก็ทำทีเป็นว่าเรายอมแล้วเราออกจากไอ้ปาปิ้งนั้นเสร็จปุ๊บเข้าไปอยู่ที่ไหนครับ
6: ก็ย้ายไปอยู่ตึกเหลืองตึกคนโรคจิต
7: ตึกคนโรคจิตเป็นตึกเหลือง
6: ตึกเหลืองอยู่นั่นมีอยู่4ห้องหรือ5ห้องจำไม่ได้ห้องนึงนอนประมาณ2คน4คนแล้วก็มีห้องเดียวคนหนึ่ง
7: ครับ
6: ผมอยู่ห้อง2คนกับคนที่เป็นไข้โรคจิตอ่อนๆหรือไงเนี่ยเป็นทหารเก่า
7: ครับ
6: เวลาเรานอนนี่กลางคืนเขามายืนชงง่วงหน้ามองดูเราแล้วต้องแกล้งหลับ
7: เฮ้ยเราอยู่ในห้องเดียวกันเหรอฮะลุงช้างนอนอย่างนี้หลับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มาม
6: องหน้าเราต้องหลับแกงหลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
7: เฮ้ย
11: แล้วตัวเขายืนอยู่นานไหมครับ
6: ยืนอยู่สักพักแล้วกลับไปนอนของเขา
7: เขามาชะโงกมองแทบจะติดอย่างนี้เลยฮะแล้วลุงทำยังไงตอนนั้น
6: ก็หลับนอนทำหลับหลับแล้วเพียก็ต้องหลับเป็นธรรมดา
7: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
6: จากนั้นก็ต้องทนอยู่งั้นน่ะ
11: แล้วกิจวัตรประจำวันทำอะไรครับ
6: ก็ไม่มีอะไรทำ
11: ตึกเหลืองที่ไปอยู่อะครับ
6: ก็นั่งนอนๆมีแต่ว่าถังขี้อ่ะถังปัสสาวะสุจราเนี่ยถังเป็นถังใสอย่างที่ว่านั่นแหละ
7: เอาถังขึ้นมาครับเดี๋ยวให้ลุงเขายืนยันข้อเท็จจริงก่อนว่าอันนี้ใช่ไหม
6: ใช่
7: อันนี้นะนี่คือเอาไว้ทำอะไรฮะ
6: ถ่ายอุจจาระกับปัสสาวะ
7: ให้ขี้ให้เยี่ยวในนี
6: ้ขี้เยี่ยวในนี้เลย
7: มีเป็นเฉพาะของตัวบุคคลไหมหรือรวมกัน
6: เฉพาะบุคคลเฉพาะห้องถ้าทั้งตึกเหลืองบุคคล
7: ถ้าตึกเหลืองเป็นบุคคล
6: ถ้าตึกอีกฝั่งนึงเป็นตึกเด็กวัยรุ่นผู้ชายจะมีรู้สึกใบเดียวมั้ง 3-4 คนเปิดทีม
11: ใช้ร่วมกัน
6: ใช้ร่วมกัน
7: โอ้โหท่านครับท่านครับ
6: เราคิดดูเปิดแอร์จะเหม็นขนาดไหนขนาดผมเองของคนนอนของเปิดยังเหม็นตัวเองเลย
7: โอ้โหคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของลุงช้างยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวต้องมาคุยว่าแกออกมาได้ยังไงแล้วนี่คนแรกนะฮะเดี๋ยวดูลุงเอกับทางวิหนูผมจะบอกให้ฟังนะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมีผู้เสียหายมากกว่านี้นะเอก
12: ครับ
7: ตอนแรกรับปากว่าเราจะมาประมาณ 3-4 คนท่านครับ
12: ครับ
7: รวมถึงคนที่อยู่ดูแลอยู่ข้างในด้วยสุดท้ายล่าสุดโทรมาบอกเมื่อเช้าไม่กล้ามากลัวคนไปเก็บเขากลัวกันมากฮะ
12: ครับ
7: เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่อยากไปบังคับบางคนบอกว่าบ้านอยู่ตรงข้ามศูนย์ก็มีแต่ไม่กล้าที่จะมาเพราะกลัวมาเดี๋ยวก็เขาข้ามถนนมาทำร้ายหรือว่าบางคนเนี่ยกลัวจะโดนตามไปเอาเรื่องเอาราวเพราะว่าเขามีประวัติรู้สถานที่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะเขาก็เลยกลัวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: ณที่นี้กล้องอะไรประหยัดสุด
17: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ two way talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน limited lifetime warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
16: วาตาชิไม่ซื้อไม่ได้ละ
18: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
19: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
20: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
18: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
21: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: โหนกระแสจากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: อาหารแมวคานิวา
24: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
22: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวลุงช้างเรามาคุยกันต่อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยลุงช้างเองถูกจับไปอยู่ตึกเหลืองร่วมกับทางผู้ป่วยจิตเวชแต่เป็นจิตเวชอ่อนๆคนหนึ่งตอนเรานอนปุ๊บเขามาชะโงก
6: แต่ทั้งตึกนั้นจิตเวชหมด
7: เขาจะมาชะโงกดูเรา นะครับหลังจากนั้นเขาย้ายเราไปไหนครับ
6: ย้ายไปอยู่ตึกที่รวมพวกป่วยมารับบำบัดกับบำบัดกับวัยรุ่นพวกนั้นมาอยู่ตึกไปอยู่ตึกเดียวกับพวกนั้น
7: ครับเป็นมีลูกกงอีกไหม
6: ลูกกงทั้งนั้น
7: ลูกกงทั้งนั้นนะ
6: แล้วก็ตอนที่ผมอยู่ตึกเหลืองผมได้สามได้คุยกับพวกคนแต่ละคนบอกทีแรกผมว่าคนอยู่อายุนั่นก็อยู่แค่ปีเดียวพวกเขาอยู่5ปีแล้วอีกคนบอกผมอยู่มา7ปีแล้วว่าผมว่าเอ้ยคุณมีสติอย่างนี้คุยผมรู้เรื่องนี
7: ้
6: ครอบครัวคุณมีปัญญาจ่ายตังค์ทำไมไม่คุณออกไปข้างนอกวะไม่เข้าใจ
7: แล้วยังไงอีกฮะเชิญ
6: ก็คุยจบแล้วก็ชีวิตประจำวันก็นั่งนั่งนอนหน่อยนะจนเขาย้ายไปตึกเหลือง
7: ลุงช้างอยู่นานแค่ไหน
6: ประมาณ3เดือนกว่า
7: 3เดือนกว่าตอนเข้าไปเนี่ยอาการเราปกติเลย
6: ทุกอย่างปกติ
7: เห็นบอกพอออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราเริ่มสติมันเริ่มเพี้ยนไปเลยใช่ไหม
6: ไม่เพี้ยนแต่สุขภาพจิตแย่มาก
7: แย่มากใช่ไหม
6: คุยเรื่องนี้บางทีคุยเรื่องแบบเพศอย่างเงี้ยบางทีร้องไห้เฉย
7: เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะ
11: แล้วอาหารการกินเขาให้กินยังไงครับพี่ลุงช้างครับ
6: แย่มาก
7: อาหารเป็นยังไงฮะ
6: คุณเคยกินกล้วยกับกาแฟไหมกล้วยดิบกล้วยดิบคนน้ำวาดิบกับกาแฟ
7: ครับ
6: กล้วยน้ำวาดิบกับกาแฟกับปลาเอกับน้ำเต้าหู
11: ้กล้วยดิบนี่เหรอครับเขาให้เราเขาให้เรากิน
6: มื้อเช้า
11: ครับ
7: แล้วกลางวันล่ะฮะ
6: กลางวันก็อาหารแล้วแต่เขาแต่รสชาติไม่ได้เรื่องเพราะผมก็ต้องเททิ้งแทบทุกวัน1เดือนเต็มๆที่อยู่ตึกเหลือง
7: คือกินแทบไม่ได้เลย
6: กินไม่ได้ผมกินได้แค่ 4-5 คำหรือว่าครึ่งชามกระทั่งผมต้องเอาเลยของคนไข้ข้างๆขอกินสัก 2-3 แผ่นมากินแทน
7: ประทังชีวิต
6: แทนอาหารครับแทนอาหารกับข้าวรสชาติมันแย่มากเทเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนนึงเขาฟ้องว่าผมเทเข้าทุกวันเลยผมเลยยืนสู้เลยว่าผมเทเข้าทุกวันมีปัญหาอะไรไหมเพราะผมกินไม่ได้กินน้อยก็หาว่ากินเหลือเททิ้งก็ด่าขอลดน้อยข้าวแม่เยอะคุณก็ด่าจะผมทำยังไงกับข้าวไม่กินไม่ได้
11: อ
6: ะถ้าจะผมกินได้ขอกระปากระป๋องให้ผมหน่อยเขาก็จัดปลากระป๋องมาให้
7: ปลากระป๋องกินได
6: ้แต่ว่ากระป๋องที่รสชาติดีทั่วๆไป
7: ครับ
6: ไม่ใช้ไม่ได้เลยแล้วต้องทนกิน
7: คือมันไม่ใช่ว่าเราเลือกกินนะเพียงแต่ว่ามันกินไม่ได้จริง
6: ๆ
7: โอ้โหก็เข้าใจ
6: เลยก็คนอย่างคนผมยอมรับผมกินยากไงแต่ผมขอว่าเปลี่ยนวิธีได้ไหม
11: คือวันหนึ่งก็ให้กิน2มื้อเช้ากับบ่ายสาม
6: รู้สึกจะ3มื้อมื้อเช้าก็กาแฟกับไอ้ไข่แล้วก็มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็น
11: มีมื้อเย็นด้วยใช่ไหมครับ
6: แต่รสชาติใช้ไม่ได้มีระยะหลังจากเขาย้ายผมมาอยู่ตึกรวมกับผู้ป่วยที่ทั้งจิตทั้งเสพติดทั้งเอดรวมกันได้ก็อาหารเริ่มดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วกลับมาภาพเดิม
7: คือถ้าเกิดผมเฉลี่ยเบ็ดเสร็จนะฮะเมื่อกี้ผมลองหารดู 18,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง600บาทนะ600บาทนี่กินดีได้เลยนะ
6: ที่แย่กว่านั้นนะแรกๆคือก่อนที่จะมีหน่วยราชการไปตรวจห้องน้ำอ่ะทุกคนผู้ชายต้องไปอาบน้ำข้างหลังแก้ผ้าอาบน้ำทุกคน
7: รวมกัน
6: เลิกตึกเหลืองก่อนแล้วก็ตึกนี้ก่อนไปแก้ผ้าอาบน้ำข้างหลังกันจนกระทั่งมีหน่วยงานไปตรวจถึงจะมีห้องน้ำแยกนั่นก็ยังเดินไปข้างหลังอาบน้ำอย่างนั้นแหละ
7: อันนี้มันดูมันไม่เหมือนเป็นศูนย์ที่แบบให้ผู้สูงอายุไปอยู่เลยนะ
6: บางครั้งเราเดินถือขันช้าหน่อยเขาก็โวยวายว่าทำไมไม่รีบกำลังเลือกอยู่ถังไว้มันเป็นสกปรก
7: ฮะ
11: แล้วทางศูนย์เขาเคยทำร้ายอะไรลุงช้างบ้างไหมครับ
6: คือไม่เคยเพราะว่าเราป้องกันไว้โดยการที่ว่าเราคุยกับทุกคนปรึกษาคุยกับทุกคนถามสุขสุขของแต่ละคนบางคนอยู่ถึง10ปี
7: ฮะอยู่ที่นั่น10ปี
6: ผมบอกผมจะออกไปข้างนอกผมทำอะไรได้ผมเหมือนนกน้อยในกรงทองอยู่10ปีจะเพิ่งไปทำอะไรข้างนอกผมบอกจะเอาครอบครัวคุณให้คุณมาอยู่ที่เดือนละหมื่นกว่าบาทแค่อะไรคิดทำไมไม่ให้คุณไปทำงานข้างนอกเป็นยามก็ยังดี
7: เขาอายุเท่าไหร่คนนั้นน่ะ
6: 40กว่า50แล้ว
7: 40กว่าไปอยู่10ปีเขาไปอยู่ทำอะไรฮะไปเขาเป็นอะไรก็ถึงไปอยู่10ป
6: ีก็ไม่รู้แล้วผมเจอเด็กหนุ่มๆคนหนึ่งเขาเสียชีวิตในวัยรุ่นของเขากับศูนย์นี
7: ้เสียชีวิตด้วย
6: ไม่เสียชีวิตว่าเสียชีวิตในใช้
7: เสียโอกาสเสียโอกาส
6: ในใช้ชีวิตวัยรุ่นภายข้างนอกอ่ะเพราะการที่ผมไม่แน่ใจเขาอาจจะส่งสื่อสารกับทางครอบครัวว่าเด็กคนนี้ยังควรจะอยู่ในนี้ต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าที่ผมคุยดูเขาน่าใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วนะทำไมก็ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งนึง
7: ที่นั่นก็เคยให้ทางฝั่งลุงช้างกินยงกินยาหรือมีอะไรงั้น
6: เขาเคยจะบอกว่าคุณนอนไม่หลับกินยานอนหลับไม่ผมบอกไม่เอายาแล้วผมก็ไม่เอาเพราะผมกลัวว่ายานอนหลับได้ไม่ยานอนหลับจริงก็เลยไม่ยอมทานยาทั้งนั้น
7: แต่เขามีให้
6: มีให้แต่ผมไม่เอาเขาก็ไม่ให้มาตลอด
7: แล้วบุคคลอื่นๆที่ทางลุงช้างได้มีโอกาสเห็นหรือได้มีโอกาสประสบพบเจอเนี่ยมีไหมครับที่เขามีเอายาไม่เขากินเนี่ยอย่างเช่นสติเขาไม่ดีหรือเขาโวยวายหรืออะไรยังไงมีเอายาให้กิน
6: ให้กินยาตามรอบตามเวลาของเขา
7: เป็นยาของใครยาของศูนย์หรือยาของเขาที่เตรียมมาเอง
6: ผมก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีสิทธิ์เช็ครู้แต่ว่าทางศูนย์จัดให
7: ้โอเคผมถามแม่พัดนึงแม่พัดเองกินยาไหมเขาให้แม่กินยาไหม
1: เขาให้กิน
7: ของแม่เป็นยาอะไร
1: เป็นยานอนกินแล้วง่วงเลยค่ะ
10: กินแล้วก็หลับ
7: ยานอนหลับ
10: ค
7: ่
10: ะ
7: เหรอฮะเขาให้แม่พ่อแม่ร้องขอหรือเขาเอามาให้กินเอง
10: เขาจะแบบเวลาเราเหมือนเวลาเรานั่งเงียบๆไม่ตอบอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามถามพยายามคาดคั้นให้เราพูดพอเราพูดปุ๊บเขาก็บอกเราอารวาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยให้กินยา
7: ให้กินยา
10: ใช่ค่ะ
7: โอ
6: ้
7: เคย
6: ซึ่งไอ้วิธีนี้ก็ใช้กับผม
7: ยังไง
6: ครับก็พยายามให้ผมอารมณ์เสียโวยวายโกรธเขาเขาจะเอายาให้ผมกินผมเห็นอย่างนั้นผมไม่โวยวายคุณจะว่าอะไรผมเฉยๆนิ่ง
7: ๆไม่สู้ไม่หือไม่อือ
6: ไม่หือไม่สู้หือทำไมแล้วก็ขอยาผมกินอ่ะเขาผมกระด้างหรือว่าเป็นโรคจิต
7: โอ้โ
11: หแล้วคนที่มาคุมมันค่อนข้างเป็นยังไงครับเป็นผู้ชายหรือว่า
6: คนที่คุมก็ผมว่าเป็นชาวบ้านมาดูแลเขา
11: ไม่ได้เป็นบุรุษพยาบาลไม่ได้เป็น
6: ไม่ใช่
11: ไม่ได้เลย
6: เด็กวัยรุ่นลูกหลานเขาอยู่คนหนึ่งคืออยู่สองคนมั่ง
11: ที่มาดูแลที่นี่ใช่ไหมครับ
6: ครับรู้สึกในนั้นมีพยาบาลชื่ออยู่คนหนึ่งหรือสองคนไม่แน่ใจก็จบอีกคนหนึ่งใส่ชุดพยาบาลบ่อยๆอีกคนหนึ่งไม่ใส่
7: ใส่เสื้อพยาบาล
6: มีคนเดียว
7: ใส่เสื้อพยาบาลด้วย
1: ไม่ใช่เสื้อพยาบาล
6: ชุดพยาบาล
1: วอร์ม
6: เป็นชุดขาว
1: ชุดยอมประจำจำศูนย์เขาเลยเขา
7: ชุดประจำศูนย
1: ์ไม่เอง
6: ครับชุดประจำศูนย์คนนั้นที่คนยังไงที่ว่า
10: เหมือนชุดพยาบาล
1: มันคล้ายๆชุดพยาบาลเนี่ยแบบ
7: ครับครับ
1: คล้ายเป็นเงาเขาบอกคล้ายๆเป็นเงานะเงาพยาบาล
7: เป็นเงาพยาบาล
1: เขาไปอบรม7วันเขาก็มาดูแลเลย
7: เหรอ
1: เพราะเขาจบไปอบรมก่อน
7: อ๋อ
1: ไปอบรมพยาบาล7วันแล้วก็มาดูแลพวกเรานะครับ
7: อบรมพยาบาล7วันแล้วมาดูแลเลย
2: ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้อง4ปีต้องเรียนแบบความวิชาชีพ
7: เวรกรรมแล้ว
2: มันไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว
7: อบรม7วัน
11: จะรู้อะไรครับพี่บริเวณกันแรกปี
7: เข้าค่ายลูกเสือยังนานกว่านี้เลยโอ้ตายแล้ว
10: แล้วจะมีคนที่มาแต่งชุดที่เป็นคนไข้ที่เป็นจิตเวชอย่างพวกที่มาแจกน้ำแจกอะไรอ่ะแล้วเอ่ยชื่อได้มา
7: หมายถึงยังไงฮะ
10: เหมือนคนไข้จิตเวชในนั้นน่ะชื่ออะไรบ้างอ่ะที่เขาให้ใส่เสื้อจิตเวชเอ้ยใส่เสื้อเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่
1: คนป่วยด้วยกันนะครับ
10: คนป่วยด้วย
1: คนไหนที่อยู่นานๆแล้วไว้ใจได้ไม่หนีไม่นี่ไม่ทนเขาจะเอามาช่วยทำงานด้วยแล้วเป็นคนแจกข้าวก็เหมือนอย่างผมเนี่ยผมอยู่นานๆน่ะเขาก็ให้ผมช่วยหิ้วถัง
6: เ
1: สื้อผ้าของอุจจาระนี่ไปเรียงไว้เขาจะมีรถมาเข็นเขาจะรถมาเข็นเป็นเวลาตอนทักตอนเช้าถึง8โมงทีนี้เขาก็ให้ช่วยยู่ถังไว้ที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ของเขาอ่ะหลานเขาคือมันเป็นเศรษฐกิจของครอบครัวว่ากัน
7: เ
1: นี่ย
7: เป็นธุรกิจของครอบครัว
1: ครับเขามีแต่ลูกแต่หลานเขาทั้งนั้นที่มาดูแลแล้วคนส่วนนอกส่วนมากถ้าบุคคลข้างนอกมาเขาค่ามาค้า1นาที2นาทีเขาจะตัดไม่มีค่าแรงเลยค่าแรงจาก365บาท62บาทเนี่ยถ้าจ้างมาเป็นรายวันใช่ไหมเขาก็ถ้ามาช้า2นาที5นาทีเขาจะไม่จ่ายเลยวันนั้นเขาจะทำงานฟรีไปเลยครับ
7: โอ้อ่ะเดี๋ยวลุงเอแป๊บนึงครับผมถามตรงนี้แล้วทางฝั่งลุงช้างออกมาได้ยังไงครับ
6: ลูกชายไม่ใช่พี่สาวผมไปแจ้งความก่อนไปแจ้งสถานตำรวจบอกดีนะคุณมาแจ้งความเร็วนะช้าไปอีก3วันคุณไม่มีสิทธิ์แจ้งนะตามกฎหมายว่าเลย3เดือนแล้วแจ้งไม่ได
7: ้ตำรวจที่ไหน
6: สภ.โพธิ์แก้ว
11: เกี่ยวหรอ
6: ไม่เกี่ยว
7: ยังไงวะเนี่ย
11: ไอ้นี่มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินมันไม่ได้
6: แจ้งความว่าคนถูกอุ้มเลยไม่รู้เขาบอกว่าดีนะคุณมาแจ้งเร็วนะไม่งั้นอีกแค่2วันคุณก็แจ้งไม่ได้เลย
2: ใช่เหรอพี่แก้ว
11: ไม่ใช่หรอกครับไอ้นี่มันเป็นการนวงเหนียวกักขัง
6: พี่สาวผมมาไปแจ้งแล้วก็ฟ้องผมออกมา
2: สภ.โพธิ์แก้วนครปฐมเหรอครับ
6: ครับเขาฟ้องผมออกมา
11: ต้องฟ้องเลยเหรอครับ
6: ฟ้องครับ
7: แล้วจ่ายเงินไหม
6: จ่ายรู้สึกไม่แน่ใจว่า300,000หรือ
7: ฮะจ่ายใคร
6: จ่ายทนายฟ้องออกมา
7: จ่ายให้ทนายฟ้อง
6: เพราะว่าเขาไปหาหลายทนายแล้วไม่ยอมฟ้องคดีนี้เล่นยาก
11: ทำไมครับ
6: เพราะดูแล้วเส้นสายเขาน่าจะดีทำได้ขนาดนี
11: ้ไม่คดีที่ตัวลุงช้างโดนเป็นคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะไปจับอยู่แล้วครับ
7: เอาตัวออกมาได้อยู่แล้ว
11: ใช่เอาตัวออกได้อยู่แล้ว
6: ทุกวันนี้พนักงานสอบสวนยังเถยไม่ทำเรื่องเลยพี่สาวผมต้องฟ้องจ้างทนายฟ้องถึงออกได้เร็วแล้ววันที่ออกมาเขายังพูดว่าคุณช้างออกได้แล้วทางครอบครัวคุณ อนุญาตให้กลับบ้านแล้วผมมาดูเอ้ยทนายกับพี่สาวผมมาให้ออกตรงไหน
11: แต่ว่าพฤติกรรมที่ลุงช้างถูกจับเนี่ยที่ถูกขังแบบนี้ลุงช้างได้บอกกับตัวญาติพี่น้องเขาทราบไหมครับ
6: บอกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์โทรหาใครเลยโทรได้เฉพาะคนเดียวคนที่เซ็นสัญญา
7: ก็คือเมีย
6: ครับ
7: ในขณะนั้น
6: ครับ
7: คุณผู้ชมคือต้องบอกนะฮะคือลุงช้างเนี่ยโดนเมียเนี่ยนะฮะให้คนมาเอาตัวเนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ก็คือโสธรชัยเนี่ยนะครับลุงไปอยู่ในนั้นละ3เดือนแล้วลุงไปสามารถติดต่อกับทางพี่สาวได้ยังไงอะ
6: ติดต่อไม่ได้ทีนี้มีครอบครัวเขาเป็นพวกขายเครื่องมือแพทย์อยู
7: ่
6: เขาให้ช่วยติดตามเรื่องพวกนี้อยู่ย้ายรัศมี100กิโลเมตรไปควานหาดูว่ามีศูนย์ไหนที่รับพวกนี้ไปบ้างเพลินศูนย์วันนั้นเขาพลาดท่าคนที่รับสายมันคงไม่รู้เรื่องบอกคนที่ชื่อนี้มีก็เลยรู้ว่าอยู่ศูนย์นี้แล้ว
7: อ๋อมีคือทางฝั่งของตัวนั้นเขาโทรศัพท์ไปที่ศูนย
6: ์ไปแต่ละศูนย์เลย
7: โทรไปที่แต่ละศูนย์แต่ละศูนย์
6: ขายเครื่องมือแพทย์ไง
7: แล้วปรากฏมีคนชื่อช้างไหมช้างนี
6: ้ชื่ออ
7: ๋ออยู่ที่นี่เขารู้เลยอยู่ที่นี
6: ่เขาเลยต้อง
7: เครื่องมือแพทย์เขาเลยรู้
3: โชคดีจัง
6: ไม่งั้นผมก็ยังอยู่ในนั้นอยู
7: ่ก็เลยมีการไปบอกทางฝั่งพี่สาวก็เลยไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกว่า
6: ไม่พี่สาวต้องแจ้งก่อนว่าคดีนี้ถ้าคุณมาช้ากว่านี่สองสามวันเนี่ยรับแจ้งความไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องง่ายกฎหมายยังไง
3: แล้วรับแจ้งความไว้แล้วเนี่ยไปทำอะไรให้เขาบ้างไหมครับ
6: ไม่ได้ทำอะไร
3: อ้าว
11: ตำรวจไม่ได้ทำอะไรไง
3: แล้วจะพูดทำไมล่ะว่ามาเช้าวันนี้สองวัน แจ้งความไม่ได้แล้วจะพูดเพื่ออะไร
6: เพราะเท่าที่เห็นเด็กที่อยู่คณะเก่าบอกว่าถ้าคุณมาแจ้งสอพอถ้าม่วงอย่าไปแจ้งเลยไม่มีประโยชน
7: ์คนลุงนี่ไปแจ้งที่ไหนฮะเนี่ย
6: แจ้งที่โพแก้ว
3: นครปฐม
11: ซึ่งอยู่คนละที่กับที่กาญจนบุรี
3: เป็นพื้นที่ที่บ้านคุณลุงอยู่ที่นั่นเหรอโพแก้ว
6: อ๋
3: อโดนเอาตัวมาจากพื้นที่สพโพแก้วคุณลุงผมขออนุญาตถามหน่อยสาเหตุที่ครอบครัวต้องเอาตัวคุณไว้ที่นั่นน่ะเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ด้วยไหม
6: ก็มีบ้าง
3: อ๋อโอเค
7: หมายถึงตัวภรรยาใช่ไหม
6: ทั้งลูกชายคนลูกชายด้วย
7: โอ้โหเหมือนนี่เลยถอนหายใจเลยถอนหายใจเลย
3: อ้าวป้าแมวนี่ขึ้นแบ็คลิสต์ได้ไหมครับเนี่ย
4: ขึ้นอยู่แล้วครับ
3: อ๋อขึ้นของป้าแมวนี่คือแบ็คลิสต์เลย
4: ทั้งผู้ประกอบกิจการทั้งผู้ดำเนินการ
3: ครับ
4: ก็ต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไว้ตามกฎหมาย
3: ท่านครับแล้วอย่างเงี้ยมีดอกสองไหมดำเนินคดีอาญาพ่วงด้วยไหมครับ
4: ก็ถ้าความผิดที่เกิดขึ้นก็เป็นความผิดที่เกิดสำเร็จแล้วก็ต้องว่ากันตามความผิดนั้นไม่ว่าจะเป็นสารพยาบาลหรือการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบสารพยาบาลที่เปิดให้รักษาก็เป็นไปตามพรบสารพยาบาลก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับก็ว่ากันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกักขังนุ่งเหนียวก็จะมีโทษตามกฎหมายอาญาของเขาก็ว่ากันไปตามกฎหมายที่
3: แสดงสบส.อันนี้ดอกแรกสั่งปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีดอก2 3 4ตามมา
4: ก็จะเป็นเรื่องของพนักงานที่ต้องไปแจ้งอย่างพนักงานเจ้าที่สอบสวนในท้องที่หรือในส่วนที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับเพื่อจะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
11: คือในส่วนของผู้เสียหายก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับเหมือนที่ตัวท่านรองพูดก็จะเป็นเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังตามมาตรา309 310ส่วนไอสถานพยาบาลที่ให้การรักษาเหมือนที่ท่านรองพูดเนี่ยมันจะเข้าข่ายพรบสถานพยาบาลปี41ก็คือว่ามีการตั้งโรงพยาบาลเถื่อนโทษจำคุก5ปีนะครับค่อนข้างแรงรวมถึงกรณีของการหน่วงเหนี่ยวกักขังที่พูดไปแล้วการทำร้ายร่างกายรวมถึงกรณีของการอนาจารที่ให้มีการถอดเสื้อผ้าอะไรก็ตามสิ่งพวกนี้แหละครับตัวพี่ๆลุงๆเนี่ยก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีอาญากับสถานพยาบาลนี้ได้อยู่เลยครับ
4: ครับก็เป็นไปตามพรบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
7: จริงๆต้องบอกแบบนี้นะฮะเรื่องของเสริมสุขเมื่อสักครู่นี
11: ้ครับ
7: พอดีว่าทางฝั่งของตัวคุณลุงเองเนี่ยเขาได้มีการพูดขึ้นมาทางทีมข่าวเขาเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าก็อย่างที่ภาพได้เห็นนะฮะคือตัวเขาเองก็ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ปิดนะครับแล้วก็ทางฝั่งตำรวจก็มาถอดตู้แดงไม่รู้เป็นการบังเอิญพอดีหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ไม่รู้นักข่าวลงไปแล้วตำรวจมาพอดีหรือเอาออกเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้แต่คุณเอกมองไงเอาออกตำรวจ
11: แม่มันจะบังเอิญเหรอพี่เอก
3: เหตุบังเอิญไม่น่า
11: จะเป็นอย่างนั้นนะพี
7: ่เหรอ
11: ครับ
3: เพราะมีตู้แดงเนี่ยตำรวจเขาต้องไปตรวจตามวงรอบ
11: ตามเวลา
3: วันตามเวลา
7: แต่ที่นี่เขาได้รางวัลไหมเคยได้ยินเขาได้รางวัลใช่
3: รางวัลอะไรครับมีโซ่ตรวน
7: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เคยได้รางวัลอ่ะใช่ไหม
5: ได้โซ่ตรวนนั่นแหละรางวัล
7: โซ่ตรวนรางวัลใช่ไหมเป็นรางวัลของเราก
5: ับขวดเยี่ยว
7: ครับ
11: ขวดเยี่ยว
7: กับขวดเยี่ยวก็ฝากท่านลองดู
4: ก็ต้องไปตรวจสอบให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเราก็ในว่าเราก็ข้อที่จริงมาพูดกันเนาะว่าเหตุการเกิดขึ้นเราก็ต้องมาชี้แจงกับประชาชนอยู่แล้วครับต้องให้ความเป็นธรรมทั้งประชาชนที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นผู้รับบริการกับ ผู้ประกอบกิจการด้วยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต้องมีการไปตรวจสอบทุกมิติตั้งแต่มิติความปลอดภัยมิติของการให้บริการนะครับมิติของเรื่องของสถานที่ต้องไปดูทั้ง3มิติครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ
5: เขามี2ที่นะครับมันอยู่เริ่มโชว์เนี่ยเขาจะอยู่ติวานนท์ซอย3แยก17นี่มันโซนคนแก่ผมก
8: ็โอ้ครับ
5: แล้วก็โซนผู้หญิงด้วยอยู่ที่เนี่ย
4: ก็ทีนี้มีสปส4ดูแลครับ
5: ครับ
4: ครับสปส4ดูแลเดี๋ยวจะ
5: ก็ให้ไปตรวจสอบตรงนั้นด้วยว่าเขาทรมานคนแก่มั้ยอะไรมั้ย
4: ครับ
5: เพราะว่ามันอยู่ในซอยลึกแล้วก็เป็นสวนด้วย
4: ครับครับ
8: ได้ครับโอเคประมาณนี
5: ้ครับครับ
8: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าท่านคงจะดำเนินการอะไรมากคุณเอกเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยไปแจ้งความที่กองปราบ
9: ใช่ครับเดี๋ยวพอเสร็จจากเรื่องการของรายการนะครับพี่เดี๋ยวต้องไล่ทีละสเต็ปเลยตั้งแต่คุณแม่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาไปที่วังทองหลางก่อนเอาเป็นแบบตู้เซฟด้วยเขาว่าวันแรกเนี่ยคุณแม่ถูกอุ้มไปเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยต้องเอาตั้งแต่หนึ่งเลยว่าใครเป็นคนทำเดี๋ยวต้องสอบไล่ไปหมดเลยครับว่าใครเกี่ยวข้องใครเป็นคนทำด้วยอะไรไงเพราะว่าถึงแม้เมื่อวานนี้จะมีภาพกราบไปแล้วนะคุณแม่แต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายต้องเดินต่อนะครับ
10: ค่ะ
8: เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้ว
10: เป็นตามกระบวนการตามกฎหมายเลยค่ะ
9: ครับไอ้ส่วนกราบนะแต่ว่าถ้ากฎหมายมันผิดถึงใครก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับคุณแม่นะ
10: ค่ะ
9: แล้วพอเสร็จจากตรงสน.วังทองหลางแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปต่อเนื่องกับที่กองปราบที่คุณแม่เคยไปแจ้งความไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาทุกท่านไปแล้วก็ไปให้รายละเอียดว่า
5: เมื่อตอนจะออกก่อนออกรายการในพวกกองปราบอ่ะ
9: ครับ
5: โทรมาบอก
8: ไม่เป็นไรอันนี้เป็นอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวรวมไปอีกทีนึง
9: เดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปที่ปปปด้วยไงครับ
8: ครับ
9: เพราะว่าปปเนี่ยไปดูในเรื่องของกรณีเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีหลักฐานถ่ายรูปหรือเก็บวิดีโอไว้เวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามันพบเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
8: สอบพี่แมวก็รู้แล้ว
9: ครับ
8: สอบพี่แมวก็รู้แล้ว
9: ถ้าเกิดพี่แมวอยากรอดก็ต้องมาเป็นพยานแต่พี่แมวน่าจะรอดยากนะดูแล้วเนี่ย
12: มันต้องให้ศาลตัดสิน
9: ใช่ไหม
12: แต่ก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาหลายข้อหาอยู
9: ่ใช่แต่ผู้ต้องหาเป็นอยู่แล้ว
8: แล้วก็ใครก็ตามแต่ที่ร่วมนะเป็นพนักงานอยู่ในนั้น

0: 20บาท
1: ให้20 20บาทโหได้ซะเยอะเลย
0: 20บาท
1: ลูกจ่ายเท่าไหร่นะ
0: ลูกก็
1: หมื่นกว่า
0: ใช่ครับ
1: เดือนละหมื่นกว่าเทถังขี้ได้20บาท
2: ที่เขาให้20บาทให้เป็นเงิน
0: หรือว่าให้เป็นน้ำหวาน
1: อ๋อไม่ให้เงินให้น้ำหวาน
3: น้ำหวานคือสิ่งที่มีค่าในนั้นเหรอครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวท่านลองถอนในใจเลยอ่ะ
4: หมายถึงว่าไอ้น้ำหวานที่ให้ดื่มเนี่ยแหละ
3: สิ่งมีค่า
2: แค่20บาท
0: ก็ชง
3: ถ้าอยากกินน้ำหวานคุณต้องทำไหม
2: ใช่มัน
4: แต่ต้องเป็นนักโทษเดี๋ยวต้องเป็นคนที่อยู่ดีๆด้วยไง
1: ให้คนดีเด่น
0: ให้ซักผ้าตากผ้าก็แจกไอติมคนละแท่งละ10บาท
3: โอ้โหของหวานเนี่ยเอ๊ะแบบนี้มันเข้าข่ายค้ามนุษย์
4: ค้ามนุษย์เนี่ย
3: เข้าไหมในการผมกำลังเปิดกำลังคุยพี่แก้วเรื่องพฤติกรรมว่าเขาใช้แรงงานอย่างเงี้ยเยี่ยงทาสเลยแล้วก็ไม่ได้ให้เป็นเงินแต่ให้เป็นเหล่านี้มันเข้าพฤติกรรมค้ามนุษย์
4: ก็ต้องดูว่าพอดีตัวของทายาทเขาส่งเขามาแล้วเขาก็สมัครใจเซ็นกันไงมันก็ต้องดูว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยรู้ไหมว่าจะต้องเข้ามาโดนการใช้แรงงานแบบนี้
3: เอาตั้งแต
4: ่แรกการทำงานบ้านก่อน
3: เอาตั้งแต่ข้อ1คือเขาไม่ได้ป่วย1 2เขาไม่ได้ยินยอมมาอยู่ที่นี่จะไปขังเขาไว้เนี่ยมันก็ผิดตั้งแต
4: ่อันนี้ผิดตรงเดียวขังไง
3: ใช
4: ่แต่การค้ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีการได้แรงงานแล้วก
3: ็ได้ประโยชน์จาก
4: ได้ประโยชน
3: ์การคุมขังเขาอ่ะมันต้องได้ประโยชน์ไง
4: ใช่แต่นี้คือไอ้ฝั่งเราไปจ่ายเงินให้เขาไงไอ้ฝั่งเราจ่ายเงินให้เขาไง
3: ครับ
4: เพื่อให้ได้ที่หลับที่นอนถ้าเกิดเขาไม่ได้มาบังคับเราลูก
1: แต่ถ้าเขาไม่ยินยอมอ่ะถ้าเขาไม่ยินยอมตัวลูกหลานเขาต้องโดนด้วย
4: ก็เนี่ยกับผมเดี๋ยวผมไปขอไปดูพรบค้ามนุษย์ก่อนว่ามันเข้าหรือไม่เข้ายังไงครับพี่
1: นะฮะเอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากคุณเอกด้วย
3: ครับ
1: นายแก้วฝากท่านด้วยนะครับ ขอบพระคุณนะครับท่านครับสุดท้ายท่านอยากจะพูดอะไรไหมหรือยังไง
5: ครับก็ฝากถึงลูกหลานนะครับที่จะพาพ่อแม่นะครับหรือปู่ย่าตายายกันแล้วแต่ไปอยู่ในสถานที่นะครับเนี่ยก็อันที่หนึ่งนะครับให้ดูข้อมูลนิดนึงหรือสอบถามที่กรมสอบสวนส่วนกลางด้วยก็ได้นะครับเราจะได้มีข้อมูลลิงก์ให้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เราจะไปตรวจสอบแบบปูพรมนะครับก็ให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ว่าเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดทุกข้อทุกประเด็นประมาณเกือบ80กว่าประเด็นนะครับที่จะตรวจสอบทุกจุดเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานการบริการบุคลิกท่าทางนะครับเรื่องของกิริยามารยาทต่างๆรวมถึงเรื่องของการทำหัตถการที่เกิดขึ้นรวมถึงโปรแกรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการดูแลการเป็นอยู่ที่มีศักดิ์ศรีครับก
1: ็
5: นำเรียนให้เกิดความมั่นใจได้ครับครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณนะ
4: ครับ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดย
8: คาริวะคาริวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคาริวะ
9: อาหารแมวและสุนัขคาริวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
10: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
11: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
12: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination ปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
13: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0: ปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิงไอที15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@kingit ทักมาได้เลยจ้า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: อุปกรณ์เน็ตเวิร์กตั้งคิงไอที15ศูนย์บริการทั่วไทยที่เดียวครบจบทุกปัญหาเน็ตเวิร์กโทร024190555หรือ LINE @@kingit ทักมาได้เลยจ้า
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันสายเบอีกเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะทั้งทางหน้าแฟนเพจ Facebook SMS 4838106ค่ะคุณผู้ฟังคะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเรารู้กันดีว่าสังคมไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วแต่วิกฤตแรงงานไทยที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุนี่สิคะเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ภาคอุตสาหกรรมมีความกังวลมากไทยเราเนี่ยมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปถึง15ล้านคนหรือว่าประมาณ 22.8% แล้วนะคะก็สะท้อนว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ที่ธุรกิจกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานค่ะต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นการแข่งขันกับต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านเองก็รุนแรงขึ้นนะคะนี่คือความท้าทายของเศรษฐกิจทั้งระบบที่เราจะต้องเร่งหาทางออกเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะร่วมพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันกับคุณวิสิทธิ์ลิ้มดือชารองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสายครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากเรียนถามคุณวิสิทธิ์ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญกับวิกฤตแรงงานมากน้อยขนาดไหนคะ
2: ครับก็สะสมมานะครับจะน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะของเรื่องของวัยด้วยนะครับอย่างที่คุณสายได้เกริ่นนำไปตอนนี้ก็20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่อายุเกิน60นะครับประชากรไทยก็หันซ้ายหันขวาละนะครับในภาคอุตสาหกรรมในภาคที่ต้องใช้แรงงานก็จริงๆถูกกระทบมาระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็เรื่องของแรงงานที่หายากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เองเนี่ยที่จะก้าวเข้ามาสู่ในอุตสาหกรรมต่างๆถือว่าน้อยลงเพราะมันมีงานในรูปแบบใหม่ที่เข้ามาทดแทนด้วยนะครับมีคนจำนวนมากก็ไม่อยากทำงานในรูปแบบที่จะต้องใช้แรงงานรูปแบบที่จะต้องอยู่กับอุตสาหกรรมทั้งวันแต่ต้องการมีเวลาส่วนตัวเยอะหน่อยนะครับก็จะพยายามอัปเกรดทักษะตัวเองอ่ะไปทำเรื่องของออนไลน์อะไรต่างๆอันนี้ก็เยอะนะครับแล้วก็เรื่องของที่น่ากังวลแน่ก็คือเรื่องของอัตราการเกิดครับเพราะว่ามองไปยาวๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่บอกว่าเราขาดแคลนแรงงานเฉพาะช่วงนี้เดี๋ยวก็จะมีมาเติมก็ไม่ใช่มันจะขาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นได้ว่าโอกาสในการที่จะเติมแรงงานเข้ามาในระบบนะครับก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเหลือวิธีเดียวก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นละว่าเราจะทำยังไงกับงานจะทำยังไงกับอุตสาหกรรมจะทำยังไงกับด้านเกษตรที่เรามีอยู่ในอนาคตนะครับอันนี้เป็นทางออกที่ต้องดูว่าจะเอาอะไรเข้ามาช่วยครับคุณสาย
1: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เราพอจะทราบว่าเราก็มีแรงงานต่างด้าวใช่ไหมคะที่เข้ามาเสริมวิกฤตแรงงานตรงนี้แต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ของแรงงานต่างด้าวเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็ถือว่าตึงตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะมีหลายสัญชาติที่มาทำงานในประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือแค่เมียนมานะครับเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะมีทางสปป.ลาวบ้างนะครับก็หายไปประเทศหนึ่งคราวนี้เรื่องที่เราคงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการนำเอาเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเข้ามาแทนคนนะครับ
1: คือ
2: คนที่มีอยู่เนี่ยก็คงจะไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันก็คงจะต้องอัปเกรดเขาเหมือนกันอัพสกิลรีสกิลนะครับเช่นให้เขาเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องจักรได้นะครับเขาสามารถเข้าใจวิธีการทำงานที่ลดเวลาลดแม้กระทั่งระยะทางลดการเดินลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เขาสามารถทำงานชิ้นงานได้มากขึ้นแล้วก็มีเครื่องจักรมาช่วยก็เบาแรงเขามากขึ้นเพราะว่าแรงงานพอขยับ ขึ้นมามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเรี่ยวแรงอาจจะไม่เหมือนสมัยที่ยังหนุ่มวัยรุ่นอยู่ด้วยนะครับก็ต้องหาวิธีที่จะทดแทนแรงงานได้ด้วยวิธีเครื่องจักรนี้จะเป็นวิธีที่ยาวที่สุดแน่นอนระยะสั้นก็คงหนีไม่พ้นที่เรายังใช้แรงงานต่างด้าวกันอยู่นะครับแต่ระยะยาวเนี่ยการเพิ่ม productivity นะครับก็คงต้องเพิ่มด้วย automation ระบบดิจิตอลทั้งหลาย AI ก็มานะครับตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าถ้าในบางส่วนที่เป็นแรงงานระดับทักษะแล้วเนี่ยมีความจำเป็นมากๆที่จะต้องดูเรื่อง AI มีจริงๆมีคนพูดกันเยอะว่า AI จะมาแทนคนเพิ่มอีกเยอะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ AI จะแทนคนได้ก็คือคนเหล่านั้นไม่ได้เพิ่มทักษะตัวเองแต่ถ้าคนเหล่านั้นเพิ่มทักษะตัวเองเขาก็จะเอาความรู้เรื่อง AI มาทำงานเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นนะครับเพราะทั้งโลกเป็นแบบนี้นะฮะAI มันเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันละ AI มันเข้ามาสู่เรื่องของธุรกิจอุตสาหกรรมละถ้าธุรกิจอุตสาหกรรมไหนยังไม่เริ่มใช้ AI อันนี้ถือว่าเสียเปรียบละเพราะว่าคนที่เขาใช้เขาลดต้นทุนได้มากกว่าเขาทำงานได้เร็วกว่ามีชิ้นงานได้มากกว่าก็แปลว่าเราอยู่เฉยๆนิ่งๆแบบคิดว่าอยู่ในคอมฟอร์ตโซนไม่ได้แล้วครับคุณสายมันต้องมีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครับ
1: ค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีอุตสาหกรรมหลายๆแบบหลายๆอย่างนะคะที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเป็นอุตสาหกรรมไหนที่ดูน่าเป็นห่วงมากที่สุดคะ
2: ก็ต้องอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานกันเยอะๆนะครับตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ภาคเกษตรนะครับเราก็จะเห็นเริ่มมีเสียงบ่นออกมาเรื่อยๆแล้วว่าในช่วงเวลาที่จะเก็บผลไม้ในเวลาเก็บเกี่ยวนะครับถ้าในพืชชนิดนั้นๆยังไม่เคยมีเครื่องจักรที่ช่วยเลยอันนี้เขาเดือดร้อนนะครับเพราะว่ามีบางฟาร์มบางสวนก็คำนวณแล้วว่าถ้าจ้างเหมาแรงงานจากข้างนอกเป็นช่วงที่มาเก็บเนี่ยกับการปล่อยให้ผลไม้มันเน่าคาต้นเนี่ยการปล่อยผลไม้เน่าคาต้นอาจจะเสียหายน้อยกว่าก็มีคนทิ้งการเก็บเกี่ยวไปบ้างเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในพืชอุตสาหกรรมชนิดไหนที่เขามีการเตรียมการล่วงหน้าหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนมาบ้างพอสมควรแล้วที่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้นอันนี้ก็ยังมีโอกาสในการเดินต่อแบบที่ยังสามารถแข่งขันได้นะครับคุณสาย
1: ทีนี้ภาคธุรกิจเองควรจะต้องปรับตัวยังไงบ้างคะถ้าหากว่าในอนาคตเราต้องเผชิญกับวิกฤตแรงงานอยู่อย่างนี้เรื่อยๆค่ะ
2: ครับก็จริงๆแล้วพื้นฐานที่เราทำกันมานานพวกระบบพวก Lean การทำ Lean Process อะไรพวกนี้ก็คงยังต้องทำอยู่นะครับว่าจะทำยังไงที่จะลดภาระหน้าที่อันที่ไม่จำเป็นนะครับทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับมีวิธีคิดวิธีทำงานให้พนักงานให้คนเนี่ยอันนี้สำคัญอันนี้มันคือต้องคู่กันเลยนะครับหมายความว่ากิจการเองก็ต้องมีการจัดหาจัดเตรียมที่จะมีการพัฒนาคนนะครับคนที่ทำงานอยู่ในกิจการก็ต้องพร้อมที่จะปรับเพิ่มความสามารถเพิ่มทักษะของตัวเองด้วยนะครับอันนี้มันจะไปต่อได้นะครับสาย
1: ก็ต้องควบคู่กันไปในหลายๆมิติเลยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะอุ๊ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดคือ106 Active Talk นะคะติดตามรายการได้ทุกจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.วันนี้ดิฉันสายบินจะมาลันลาไปก่อนสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
5: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้า

Thank you.

ช็อกโกแลตนมเนียนนุ่มเวเฟอร์กรุบกรอบสอดไส้ครีมเฮซเซลนัทคินเดอร์บูเอโน

ใหม่ Dumex Dugro Fruit and Veg 3D Iron C Plus สูตรเดียวที่เสริมผงผักผลไม้ครบ5สีและมีสารอาหารดีๆอีกมากมายเพื่อสมองและพัฒนาการที่ดีรอบด้าน Dumex Dugro Fruit and Veg 3D Iron C Plus

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ธุรกิจของผมต้องเผชิญปัญหาสารพัดแต่ก็ไม่เคยหวั่นเพราะผมมีเพื่อนร่วมทางชั้นดีอย่าง SME D Bank ธนาคารของรัฐที่พร้อมอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ไทยในทุกสถานการณ์ด้วยบริการด้านการเงินที่เข้าใจคนทำธุรกิจ SME ควบคู่ช่วยพัฒนาครบวงจรสนับสนุนสร้างการเติบโตเพิ่มศักยภาพพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตร Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
4: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยงPet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่28ถึง30ตุลาคม2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Bangkok Art and Science Expo 2026งานแสดงเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบดิจิทัลของงานผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านงานผลิตป้ายงานแรปสติ๊กเกอร์อาคารและยานพาหนะจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยที่จะมาออกบูธนำเสนอสินค้าบริการและโปรโมชั่นดีที่สุดของปีให้กับผู้ซื้อตัวจริงจากทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านภายในงาน4วันเต็มงานดี4วันเต็มบนพื้นที่จัดแสดง 10,000 ตารางเมตรที่คุณจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลของธุรกิจผลิตป้ายและสื่อโฆษณางานพิมพ์แฟชั่นและเสื้อผ้าชุดกีฬางานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าพบไอเดียสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการพิมพ์ครบวงจรจากบูธจัดแสดงงานกว่า100บริษัท 1,000 แบรนด์400บูธพบโปรโมชั่นราคาพิเศษส่งท้ายปีของเครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัลสินค้าและบริการจากบริษัทผู้แทนจำหน่ายชั้นนำของเมืองไทยสัมมนาเวิร์กช็อปซีรีส์เข้มข้น Up Skill Up Level ต่อยอดทางธุรกิจจากกูรูของวงการงานประจำปีที่คุณไม่ควรพลาดเพื่อการตัดสินใจและสั่งซื้อภายในงาน4วันเต็ม Bangkok Art and Science Expo 2026วันที่จัดงาน 5-8 พฤศจิกายน 2569 ที่ฮอลล์ 6-7 Impact เมืองทองธานีค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลัญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลครับค่ำวันนี้ค่ำวันพุธที่7ตุลาคม2569หรือ2026วันสองวันที่ผ่านมานะครับผมเก็บตกควันหลงบทสรุปของการแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ที่อาจิโนโกย่าที่รุ่นบ้านปิดฉากไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ในภาพรวมสำหรับผมถือว่าทัพนักกีฬาของไทยเราทำผลงานได้โอเคเอามากๆละกับการที่เราสามารถคว้าได้ถึง18เหรียญทองดีที่สุด มากที่สุดถ้านับเฉพาะจำนวนเหรียญทองนับตั้งแต่ที่เราเป็นเจ้าภาพเองเมื่อ28ปีที่แล้วเอเชียนเกมส์ปี2541หรือปี1998นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยในแต่ละครั้งเราได้อยู่ในราว11 12 13 14ไม่เกิน15ทองแต่ครั้งนี้เราตั้งเป้าไว้ที่15ทองแต่เราได้18ทองก็ต้องถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็อย่างที่ผมได้พูดทิ้งท้ายไว้วันก่อนด้วยนะครับว่าถ้าเทียบอันดับในตารางเหรียญรวมในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เปรียบเทียบกับชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยกันทัพในกีฬาของไทยเราก็คือชาติที่ทำงานได้ดีที่สุดในอาเซียนครับชาติอื่นๆก็เรียกว่ามีผลงานเป็นรองไทยเราเยอะนอกเหนือจากนั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนไทยเราได้18ทอง13เงิน21ทองแดงเหรียญรางวัลรวมคือ52เหรียญแต่แน่นอนส่วนใหญ่ก็จะมองกันที่เหรียญทองเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเราได้ถึง18ทองอันดับ2ชาติในอาเซียนเนี่ยก็คือมาเลเซียไทยเราอยู่ในอันดับ7ในตารางเหรียญรวมของทุกชาติในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้มาเลเซียอยู่อันดับ11ครับมาเลเซียได้9ทอง7เงินแล้วก็16ทองแดงเหรียญรวมก็น้อยกว่าเราถึง20เหรียญ นะครับคือได้32เหรียญอินโดนีเซียชาติที่เดี๋ยวจะต้องพูดถึงซะหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฟุตบอลหลังจากที่2วันก่อนนี้ในฟุตบอลชิงแชมป์รายการ FIFA อาเซียนคัพที่ FIFA หรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับอินโดนีเซียคว้าแชมป์บนผืนแผ่นดินของพวกเขาไปได้เพราะว่าอินโดนีเซียได้รับเลือกจาก FIFA ให้เป็นเจ้าภาพ FIFA อาเซียนคัพครั้งแรกไทยเราเข้าถึงรอบชิงยื้อกับอินโดนีเซียไปจนครบ120นาทีทั้งที่เราเหลือตัวผู้เล่น10คนตั้งแต่ในช่วงเกมปกติก่อน90นาทีแล้วนะครับก็ยังตีเสมอได้เป็น 1-1 แล้วก็จบด้วยการเสมอกันใน90นาทีต่อเวลาพิเศษเรานำก่อนอีกด้วยนะครับทั้งที่มี10คนอินโดนีเซียก็มาตามตีเสมอแล้วก็จบ120นาทีที่สกอร์ 2-2 โดยจุดโทษชี้ขาดตรงนั้นเนี่ยที่เราเป็นรองอินโดนีเซียคือยิงกัน4คนอินโดนีเซียยิงก่อนเข้าหมดเรายิง2คนแรกเข้าคนที่3กับคนที่4ยิงพลาดก็เลยทำให้เราแพ้อินโดนีเซียไปในการโดยจุดโทษชี้ขาด2ประตูต่อ4ครับแต่ในกีฬารวมทุกชนิดก็คือในนามทีมชาติอินโดนีเซียในเอเชียนเกมส์อินโดนีเซียนี่ก็อยู่ในอันดับ3ของชาติอาเซียนนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับ16ของตารางเหรียญรวมโดยอินโดนีเซียในเอเชียนเกมส์ได้เพียงแค่5ทอง11เงินแล้วก็23ทองแดงเหรียญรวมคือ39เหรียญฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับต่อจากอินโดนีเซียคืออันดับ17แล้วก็เป็นอันดับ4เมื่อเทียบกับชาติในอาเซียนด้วยกันฟิลิปปินส์ได้4ทอง9เงินกับ16ทองแดงอันดับ5ของชาติในอาเซียนได้อันดับ20ในตารางเหรียญรวมของเอเชียนเกมส์คือเวียดนามชาติที่ครั้งหลังๆเนี่ยถ้าไม่นับครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเวียดนามก็ทำผลงานอยู่เหนือกว่าไทยเราในการเป็นเจ้าซีเกมส์ครับแต่ครั้งล่าสุดไทยเราเป็นเจ้าภาพเราก็กลับไปเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ได้ครั้งหนึ่งแต่เวียดนามในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระดับซีเกมส์หรือถ้านับเฉพาะในกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวเลยระยะหลังเวียดนามก็จะทำได้ดีกว่าเราในหลายๆครั้งหลายๆรายการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติหนึ่งที่ขับเคี่ยวช่วงชิงการเป็นเจ้าอาเซียนกับไทยเราทั้งในภาพรวมของวงการกีฬาทั้งหมดแล้วก็เฉพาะฟุตบอลนะครับแต่ในเอเชียนเกมส์เวียดนามได้เพียงแค่3ทอง3เงินแล้วก็19ทองแดงอยู่ในอันดับ20ในตารางเหรียญรวมของเอเชียนเกมส์ต่อด้วยสิงคโปร์ครับสิงคโปร์อยู่ในอันดับ 21ในตารางเหรียญรวมของ Asian Games ก็เป็นอันดับ6เมื่อเทียบกับชาติในอาเซียนด้วยกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เพียงแค่2ทอง9เงินแล้วก็7ทองแดงอันดับ7ของชาติอาเซียนใน Asian Games รั้งอยู่ในอันดับ24นะครับก็คือเมียนมาได้2ทองเท่าสิงคโปร์แต่ได้เพียงแค่1เงินกับ2ทองแดงอีก3ชาติเนี่ยกัมพูชายิปบรูไนแล้วก็สปป.ลาวนะครับกัมพูชาอยู่ในอันดับ35ในตารางเหรียญรวมของ Asian Games โดยที่ได้เพียงแค่4เหรียญทองแดงบรูไนอยู่ในอันดับ37ของ Asian Games ได้1ทองแดงเท่ากันกับสปป.ลาวก็เรียกว่าเป็นอันดับ37ร่วมสำหรับ2ชาตินี้นะครับ1ทองแดงเท่ากันหลายๆชาติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าศักยภาพในวงการกีฬาเขาก็เป็นรองไทยเราแล้วก็รองชาติอื่นอยู่แล้วแต่ที่ผมจะยกขึ้นมาให้เห็นเนี่ยก็เพื่อเห็นว่ายังไงเราก็ยังยืดอกได้อย่างสมภาคภูมิเพราะว่าเมื่อไปแข่งขันกับชาติมหาอำนาจชาติยักษ์ใหญ่ในวงการกีฬาของเอเชียไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อีกหลายๆชาติเนี่ยนะครับไทยเราสามารถสู้กับมหาอำนาจในเอเชียได้ดีกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนทั้งหมดเหรียญรางวัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญทองมันเป็นตัวสะท้อนได้เห็นแล้วครับว่าทัพนักกีฬาของไทยเราแม้ว่าบางครั้งในระดับอาเซียนในซีเกมส์เราอาจจะได้เหรียญรางวัลได้เหรียญทองน้อยกว่าเวียดนามน้อยกว่าอินโดนีเซียและบางทีน้อยกว่ามาเลเซียน้อยกว่าฟิลิปปินส์ก็เคยมาแล้วในแต่ละครั้งที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพแต่เมื่อไปเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆในเอเชียแล้วเราสามารถทำได้ดีกว่าชาติอื่นๆในอาเซียนทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจครับจบจากเรื่องของ Asian Games นะครับเปรียบเทียบไทยเรากับชาติอื่นๆในเอเชียแล้วก็แต่ละชาติในอาเซียนแล้วคราวนี้มาพูดถึงวงการฟุตบอลโดยตรงโดยที่เราดูกันที่รายการล่าสุดที่เพิ่งจะแข่งขันแล้วก็รู้ผลไปหมาดๆอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับนั่นก็คือรายการ FIFA อาเซียนซึ่งรายการนี้ไม่ได้เอาเฉพาะชาติที่อยู่ในอาเซียนทั้งหมด11ชาติเท่านั้น11ชาติเมื่อรวมติมอร์เลสเต้ด้วย

ฟ่าก็เชิญจีนด้วยนะครับเชิญอินเดียด้วยแต่ทั้งสองชาตินะก็ขอสละสิทธิ์ไปด้วยเหตุผลนะจีนก็ตั้งเป้าหมายในรายการอื่นอินเดียเนี่ยเขามีโปรแกรมเขาเตรียมจะได้เตะรับฝีเท้ากับบราซิลไงเขาก็เลยแบบขอเตรียมความพร้อมตรงนั้นไม่มาเตะฟีฟ่าอาเซียนเพราะว่าเตรียมที่จะได้เตะเป็นเฟรนด์ลี่แมชกระชับมิตรกับทีมระดับโลกอย่างบราซิลอินเดียก็ไม่มานะครับก็จะมีชาติอื่นที่ได้รับเชิญแล้วก็เข้ามาแทนที่จีนเข้ามาแทนที่อินเดียก็มีปากีสถานแล้วก็มีบังคลาเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีฮ่องกงอีกชาติหนึ่งครับที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการฟีฟ่าอาเซียนจาก11ชาติในอาเซียนที่แข่งขันซีเกมส์กันอยู่บวกอีก3ชาติปากีสถานบังคลาเทศแล้วก็ฮ่องกงก็เลยรวมเป็นทั้งหมด14ชาตินะครับผมไล่เรียงผลงานของแต่ละชาติตั้งแต่รอบแรกเพื่อให้แฟนๆเจาะกีฬากับพิจารณาได้เห็นภาพนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้าง อย่างที่ได้บอกนะครับการขันรายการนี้จริงๆแล้วบอกเพิ่มเติมนิดนึงคือจะมีการจัดแบ่งเป็น2ระดับสมมุติว่าถ้าเป็นดิวิชันก็เป็นดิวิชัน1กับดิวิชัน2นะครับก็คือ FIFA อาเซียนครับแล้วก็ยังมีรายการFIFA อาเซียน Challenge ครับนี่นะครับเดี๋ยวนะขอไปฮ่องกงเนี่ยรู้สึกจะเล่นใน FIFA Challenge ครับนะครับผมอาจจะดูผิดไปหน่อยแล้วก็บางชาติในอาเซียนด้วยนะครับอันนี้เรามาดูในรอบแรกก็คือมี14ชาติเนี่ย8ชาติเล่นใน FIFA อาเซียนครับและอีก6ชาติซึ่งในจำนวนนั้นก็จะมีทีมรับเชิญอย่างฮ่องกงด้วยก็จะเล่นในFIFA อาเซียน Challenge ครับก็เป็นระดับที่รองลงไปนะครับ8ชาติที่เล่นใน FIFA อาเซียนครับก็มี6ชาติที่อยู่ในอาเซียนโดยตรงอยู่แล้วนอกเหนือจากอินโดนีเซียเจ้าภาพก็มีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ส่วนอีก2ชาติรับเชิญได้เล่นใน FIFA อาเซียนครับด้วยก็คือบังคลาเทศกับปากีสถานแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมอ๋อคือจะบอกไม่แน่ใจครับถ้าให้คิดเองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทั้ง2ชาตินั้นเนี่ยเข้ามาแทนที่จีนกับอินเดียก็เลยทำให้บังคลาเทศที่อยู่ในอันดับ181ของโลก FIFA World Ranking เนี่ยบังคลาเทศอยู่แค่อันดับ181นะครับปากีสถานอยู่อันดับ198ซึ่งก็เป็นอันดับที่ต่ำกว่าแต่ละชาติในอาเซียนที่เล่นใน FIFA อาเซียนเพราะว่าไทยเราเนี่ยอยู่ในอันดับ94อันนี้คือก่อนแข่งขัน FIFA อาเซียนครับนะครับไทยเราอยู่อันดับ94ก็เป็นชาติที่อันดับโลกหรืออันดับ FIFA World Rankingสูงสุดในบรรดาชาติในอาเซียนด้วยกันถัดไปก็เป็นเวียดนามณตอนนี้อยู่อันดับ99ของโลกแล้วก็มีอินโดนีเซียอยู่อันดับ118ของโลกฟิลิปปินส์อันดับ135ของโลกมาเลเซียอันดับ136และสิงคโปร์อันดับ148รวมกับอีก2ชาติที่เล่นใน FIFA อาเซียนครับคือบังคลาเทศที่อยู่แค่อันดับ181และปากีสถานอยู่อันดับ198ก็เป็นเพราะ2ชาตินี้มาแทนที่ของจีนแล้วก็อินเดียส่วนอีก4 5ชาติในอาเซียนก็เล่นใน FIFA อาเซียน Challenge ครับแล้วก็รวมถึงฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยอันดับ156ของโลกนะครับคือถ้ามองเผินๆเนี่ยเอ๊ะฮ่องกงแล้วจะรวมถึงเมียนมาที่อันดับ158ของโลกกัมพูชาอันดับ175ของโลกชาติพวกนี้ยังมีอันดับโลกสูงกว่าบังคลาเทศแล้วก็ปากีสถานด้วยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกเขากำหนดไว้แล้วไงว่าชาติพวกนี้จะเล่นใน FIFA อาเซียนครับกลายเป็นว่าอีก2ชาติที่เข้ามาแทนที่จีนกับอินเดียแม้ว่าอันดับ

0: ลกจะต่ำกว่าฮ่องกงต่ำกว่าเมียนมาต่ำกว่ากัมพูชาแต่ก็กลายเป็นว่าได้เล่นในฟีฟ่าอาเซียนครับส่วนฟีฟ่าอาเซียนชาเลนจ์ครับนอกเหนือจากฮ่องกงเมียนมากัมพูชาแล้วก็มีลาวสปปลาวเนี่ยอยู่อันดับ185ของโลกบรูไนอันดับ194ของโลกแล้วก็ติมอร์เลสเตอันดับ201ของโลกนะครับจะพูดถึงเฉพาะฟีฟ่าอาเซียนครับที่ทีมชาติไทยเราร่วมแข่งขันแล้วก็สุดท้ายได้เข้าถึงรอบชิงแล้วก็ได้รองแชมป์โดยเขาก็ให้แต่ละชาติในแต่ละกลุ่มคือแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ชาติอะแต่แบบพบกันหมดเอาชาติที่ได้อันดับ1ของกลุ่มเข้าไปชิงชนะเลิศชาติที่ได้อันดับ2ของกลุ่มเข้าไปชิงอันดับ3กันกลุ่ม A เนี่ยมีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็บังคลาเทศแต่ผมขอพูดถึงกลุ่ม B ก่อนเพราะว่าไทยเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับในกลุ่ม B มีไทยแล้วก็เวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานไทยเราเป็นแชมป์ของกลุ่มก็คือได้เข้าชิงหลังจากที่นัดแรกเราก็ถล่มปากีสถานไป 4-0 โดยนัดแรกเวียดนามชนะฟิลิปปินส์ได้ 1-0 ไทยกับเวียดนามต่างก็มี3คะแนนแรกเป็นประเดิมนัดที่2ครับไทยเราชนะเวียดนามได้ในสกอร์สวยหรู 2-0 แม้ว่ารูปเกมอาจจะไม่ได้เหนือกว่าหรือว่าแตกต่างกันมากนักนะครับแต่กลายเป็นว่าจังหวะจบเราเฉียบคมกว่าหลังจากที่เราได้ประตูออกนำตั้งแต่10นาทีแรกจากสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ได้ประตูลูกที่2ในช่วงทดเวลา 90+3 นะครับก็จากชัยพลอดทนนะก็ทำให้เราได้6คะแนนเต็มเวียดนามพอแพ้เราเนี่ยก็เท่ากับว่าโอกาสที่ไทยเราจะเป็นแชมป์ของกลุ่มมันก็แทบจะเต็มร้อยแล้วก็ว่าได้เพราะว่าในนัดที่2อีกคู่หนึ่งเนี่ยฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในนัดแรกก็ได้เพียงแค่แต้มเดียวจากการเสมอปากีสถาน 2-2 เพราะนั้นนัดสุดท้ายเนี่ยต่อให้เวียดนามชนะปากีสถานแต่ถ้าเราแพ้ฟิลิปปินส์แล้วก็คือพูดง่ายคือแพ้ไม่เยอะเนี่ยยังไงเราก็ได้เข้าชิงอยู่แล้วครับต่อให้มีคะแนนเท่ากับเวียดนามและสุดท้ายเวียดนามก็ชนะปากีสถานได้ 4-2 ส่วนไทยเราก็ขนตัวสำรองลงเพียบเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรารับประกันการที่เราจะเข้าชิงอย่างแน่นอนอยู่แล้วเลยก็ว่าได้นะครับก็เลยทำให้ตัวสมรองของไทยเราก็แพ้ฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ2โดยฟิลิปปินส์ได้ประตูนำเร็วตั้งแต่3นาทีแรกและไทยเราได้ประตูตีเสมอจากอีคลาสสารรนก็แล้วก็มาเป็นฟิลิปปินส์ที่มาได้ประตูชัยนะครับเมื่อเข้าครึ่งทางครึ่งหลังเราตีเสมอแน่นะหลังจากเข้าสู่ขึ้นหลังมา10นาทีจบเกมเราแพ้ฟิลิปปินส์1-2แต่ก็ไม่ส่งผลอะไรไงอย่างที่ได้บอกเพราะว่าเราก็เป็นแชมป์ของกลุ่มจากการชนะ2แพ้1ยิงได้7เสีย2ผลต่างประตูได้เสียบวก5เวียดนามชนะ2แพ้1ประตูได้เสียบวก1จากการยิงได้5เสีย4นะครับไทยเราก็เป็นทีมที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงไปได้นะครับขออภัยผมพูดผิดไปเมื่อสักครู่ที่บอกว่าดูจากผลตามประตูได้เสียที่จริงรายการนี้เขาดูจาก head to head และการที่นัดที่2ไทยเราชนะเวียดนามไป 2-0 ก็เท่ากับว่าต่อให้เราแพ้ฟิลิปปินส์ยังไงเราก็เข้าชิงไงเพราะว่าเราแพ้ฟิลิปปินส์เท่าไหร่ก็ได้แต่คะแนนของเรามี6แต้มอยู่แล้วเรารับประกันการเป็นแชมป์ตั้งแต่เกมนัดที่2ที่เราชนะเวียดนามแล้วนะครับเพราะนั้นก็นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้แอนโทนีฮัตสันกุนซือชาวอังกฤษของไทยก็ส่งผู้เล่นตัวสำรองลงสนามให้ตัวจริงได้พักเต็มที่เพื่อที่จะลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียนะครับลืมบอกไปส่วนในนัดแรกที่เราชนะปากีสถานไป 4-0เนี่ยเกมนั้นก็ครึ่งแรกก็นำ 2-0 แล้วนะครับโดยที่ธีรศักดิ์เผยพิมายเนี่ยเป็นคนทำคนเดียว2ลูกในเกมคือลูก 1-0 แล้วก็ลูกปิดท้าย 4-0 ลูก 2-0 เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นปากีสถานลูก 3-0 ลูก 3-0 น่ะทำเข้าประตูตัวเองส่วนลูก 2-0 ในช่วงก่อนหมดครึ่งแรก4นาทีก็ได้จากจูดซุนซับเบลหรือเรียกกันสั้นๆจูดเบลก็ได้นะครับก็นี่คือผู้เล่นที่ทำประตูให้กับไทยเราในนัดแรกคราวนี้ไปดูทางด้านอินโดนีเซียกันหน่อยอินโดนีเซียเนี่ยก็ชนะ2แล้วก็เสมอ1เช่นเดียวกับมาเลเซียแต่ผลตามประตูได้เสียคือที่ต้องมาดูผลตามประตูได้เสียเพราะว่าในนัดแรกอินโดนีเซียชนะสิงคโปร์ 2-0 มาเลเซียชนะบังคลาเทศ 3-0 อ่ะเฉพาะนัดแรกมาเลเซียมีความได้เปรียบเรื่องประตูได้เสียมากกว่าอินโด1ลูกนะครับนัดที่2เนี่ยสิงคโปร์เขาชนะบังคลาเทศ 1-0 ในขณะที่มาเลเซียกับอินโดนีเซียเสมอกัน 0-0 นั่นเท่ากับว่า head to head ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครดีกว่ากันเพราะว่าเสมอกัน 0-0 พอ head to headเสมอกันก็ต้องไปดูที่ผลต่างประตูได้เสียตรงนี้แหละครับมันเป็นตัวที่ทำให้อินโดนีเซียได้เข้าชิงกับไทยเราส่วนมาเลเซียต้องอกหักเพราะอะไรเพราะว่านัดสุดท้ายที่เล่นพร้อมกันในขณะที่มาเลเซียเนี่ยถล่มสิงคโปร์ไป 6-0 นั่นเท่ากับว่ามาเลเซียที่มีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าอินโดนีเซียอยู่1ลูกอินโดนีเซียเนี่ยต้องชนะบังคลาเทศด้วยผลต่างประตูได้เสียไม่ต่ำกว่า7ลูกโดยเฉพาะถ้าชนะได้8-1หรือ9-2จะเพียงพอที่จะทำให้อินโดนีเซียได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงด้วยผลต่างประตูได้เสียเท่ากับมาเลเซียและมีประตูยิงได้เยอะกว่าสุดท้ายเนี่ยมาเลเซียชนะ 6-0 อย่างที่บอกแต่อินโดนีเซียชนะ 9-2 โดยดราม่าสุดๆก็คือ2ลูกที่อินโดนีเซียยิงได้เนี่ยมาได้ในช่วงทดเวลาไปเยอะๆ96-97นี่คืออินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพและทำให้ได้เข้าชิงกับไทยเราพรุ่งนี้ผมมาคุยเรื่องนี้กันต่อว่าพอชิงกับไทยเราแล้วและอินโดนีเซียได้แชมป์เนี่ยหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมพิจ๊ะสาธิตกฤกุลาไปก่อนพบกันใหม่ค่ำวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักชีวิตเข้มข้นจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลเขาว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในรักก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อวันที่เป็นของพวกเขาจริงๆติดตามเรื่องราวสุดเข้มข้นได้ในดอกปาฏิหาริย์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
3: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
4: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
2: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089 334 9888หรือทางไลน์@dayhair

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ิ้งเพิ่งรู้นะว่าเธอคิดแบบเนี้ย
1: เบญญา
0: ถึงเธอจะไม่ใช่ญาติสนิทแต่ว่าถ้านับกันทางสายเลือดแล้วคือเราก็แทบจะไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันเลยก็ตามนะแต่ฉันก็คิดว่าเธอเป็นญาติเสมอคุณพ่อก็คิดว่าเธอเป็นลูกหลานของท่านงานบ้านเราก็ไม่ได้ให้เธอทำแต่เธอก็รับอาสาทำเองอะไพลินถ้าเธอคิดว่างานแบบนี้มันเหมือนงานคนรับใช้แล้วก็ต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องทำแล้วกัน
1: เป็นยาฉันขอโทษฉันพูดเล่นน่ะ
0: ฉันไม่สบายใจเลยนะไพลินถ้าเธอจะคิดแบบนั้น
1: ไม่อ่ะฉันไม่คิดหรอกนะเป็นยาไม่คิดอะไรเลยน่าอย่าทำหน้าไม่สบายใจอย่างนั้นสิจ๊ะ
0: ก็ฉันรักเธอเหมือนพี่น้องนะไพลินไม่ได้คิดว่าเธอเป็นคนอื่นเลยอ่ะ
1: ฉันเข้าใจเป็นยาฉันเข้าใจฉันก็รักเธอเพราะเธอดีต่อฉันมากดีแต่ฉันมากจริงๆเนี่ยเราคาดไม่ผิดจริงๆแล้วคลินกับเบญญาก็กลายมาเป็นเพื่อนกันและในที่สุดก็คงพัฒนาไปเป็นคู่รักมันก็ส่อแววขึ้นมาแล้วทุกกลางวันคลินกับเพื่อนของเขาที่ชื่อจามอนจะต้องมาดักรอเราสองคนที่คณะอักษรแล้วก็จุงกันไปทานข้าวกลางวันเบญญาสดใสร่าเริงขึ้นทุกวันในขณะที่ใจของเราห่อเหี่ยวหดหู่ตัดใจซะทีนะพลอยไพลินใครเดินก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยเลิกสนใจเขาได้ละ
2: แล้ววันนี้จะทานอะไรดีล่ะฮะ
1: ยังนึกไม่ออกเลยจามอน
3: เบญญาล่ะฮะจะทานอะไรอ่ะ
0: ข้าวหน้าเป็ดดีมะ
2: อีกแล้ว ทานติดกันเป็นอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวหน้าก็กลายเป็นหน้าเป็ดหรอก
0: ถูกก็เขาชอบอ่ะเอ้าจะทานอย่างอื่นก็ได้นี
3: ่ฮะอย่าทานข้าวหน้าเป็ดก็หน้าเป็ดสิหน้าผมจะทานเป็ดเป็นเพื่อนด้วยนะ
2: แม่ช่างเอาอกเอาใจกันจริงแฮะน่าอิจฉา
3: หน้าก่อนฮะเบญญาไพลินจะทานอะไรก็บอกมานะจะมาอยู่ไปซื้อมาให้
0: ของเป็นข้าวหน้าเป็ดละกันแล้วไพลินละจ๊ะทานอะไรดีอ่ะ
1: ข้าวหน้าเป็ดเหมือนเธอก็ได
2: ้งั้นได้เลยเฮ้ยคณินยังเคยฉันข้าวนายน้ำไง
3: ได้ เดี๋ยวนะเบญญาแป๊บเดียว
1: เขาชอบเธอแล้วนะเบญญาแล้วเธอล่ะคิดยังไงกับเขา
0: เขาก็ไม่มีอะไรน่ารังเกียจนี่นาไพลินฉันก็คิดเอาเองกันแล้วกันนะจ๊ะไพลิน

0: คเน
1: นอ๋อเมยานั่งก่อนฮะนั่งเลยนั่งนาน
0: จ้ะกำลังอ่านอะไรหรอ
1: ตำราเรียนนะฮะ
0: ใกล้สอบแล้วหรอ
1: เปล่าหรอกฮะทบทวนที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าเนี่ยฮะ
0: ขยันจังเลยนะแบบเนี้ยเบนก็ไม่สงสัยแล้วล่ะว่าคณินสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นที่หนึ่งของคณะได้เพราะอะไรก็เพราะว่าขยันนี่เองอะ ตอนเบนสอบเข้านะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สิไม่เก่งเลยอะ
1: ใครว่าคุณไม่เก่งเล่าถ้าไม่เก่งจะสอบติดคณะอักษรได้ยังไงบอกผมหน่อยสิจบคณะอักษรแล้วเนี่ยคิดจะไปเป็นอะไร
0: เบนว่าจะเรียนจนจบด็อกเตอร์แล้วก็ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าจะกลับเข้ามาเป็นอาจารย์ของที่นี่อ่ะ
1: อาจารย์เบญญา
0: ของคุณก็คงจะได้เป็นวิศวกรที่ยิ่งใหญ่คิดรูปแบบอาคารที่ใหญ่โตอลังการบอกหน่อยสิว่าทางครอบครัวคุณน่ะเป็นผู้ก่อสร้างหรือเปล่า
1: พ่อแม่ผมเนี่ยเป็นครู
0: เฮ้จริงเหรอ
1: ฮะพ่อผมเป็นผอ.โรงเรียนระดับมัธยมที่ต่างจังหวัดนะส่วนแม่ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นด้วยสอนเรื่องการเรียนนะฮะ
0: เหรอคะแล้วคุณก็กลับมาเรียนวิศวะส่วนของเบนนะพ่อเป็นทหารแม่เป็นนักธุรกิจแต่เลิกกับพ่อแล้วไปแต่งงานใหม่ส่วนพ่อของเบนก็ยังโสดอยู่เลย
1: เหรอฮะนี่ผมก็เห็นรูปพ่อของเบนด้วยถ้ามีคนหน้าตาดุมากเลยนะ
0: ใช่พ่อเป็นคนหน้าดุเป็นคนดุมากแม่ยังเคยบอกว่าพ่อเบนน่ะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเกินไปและพ่อก็ไม่ชอบงานสังคมพ่อชอบบังคับคนมากกว่าแม่ก็เลยทนไม่ไหวขอเลิกกับพ่อแล้วพ่อกับแม่คุณน่ะรักกันดีมะ
1: อ๋อดีฮะพ่อกับแม่ผมน่ะก็เข้าใจกันดีเลย
0: ดีจังเลยอ่ะน่าอิจฉา
1: อืมเป็นอิจฉาผมเหร
0: อพูดเล่นนะคะเบนไม่อิจฉาหรอกความจริงเบนก็ไม่ใช่คุณลอลลี่หรอกนะถึงพ่อแม่จะหย่ากันก็เถอะแต่เบนก็ยังเหมือนมีพ่อแม่ครบบางครั้งเบนก็ไปอยู่กับแม่ที่บ้านใหญ่ของแม่พ่อเลี้ยงเขาก็ดีกับเบนนะส่วนที่บ้านน่ะพ่อไม่แต่งงานใหม่เบนก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเบนก็แฮปปี้เหมือนคนอื่นนั่นแหละแล้วเบนก็ยังมีไพลินพูดถึงไพลินน่ะเบนว่าจะชวนคณินไปซื้อของขวัญให้เขาสักหน่อยอะ
1: ซื้อของขวัญให้เนื่องในโอกาสอะไรล่ะฮะเบนยา
0: ช่วงนี้เป็นวันเกิดของเขาค่ะครบ19
1: เหรอฮะแล้ววันเกิดคุณอะวันไหน
0: เบนเกิดหลังไพลิน2เดือนค่ะ
1: มันก็เกิดเดือนสิงหา
0: ใช
1: ่วันที่เท่าไหร่อะ
0: ถามทำไมอะ
1: ก็อยากรู้ไง
0: เบนเกิดก่อนวันพระราชสมภพของสมเด็จ1วัน
1: วันที่11ผมจะจำเอาไว
0: ้ แล้ววันเกิดของคุณล่ะ
1: ผมเกิดก่อนวันที่31สิงหา1วันเอง
0: ตายแล้วคุณเกิดเดือนเดียวกับเบนเหรอ
1: ฮะ
0: เกิดปีไหนอะ
1: ปี22
0: เฮ้ยล่องอกนึกว่าเป็นน้องเบนซะอีกเป็นปี23อะ
1: ผมแก่กับคุณ1ปี
0: แล้วคุณมีพี่น้องกี่คนคะคณิน
1: ผมเป็นลูกคนเดียวฮะ
0: งั้นก็เหมือนกันเลยอะ
1: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะคนปทุม
0: โถแค่นี้เองเขตปริมณฑล
1: ใช่จะซื้ออะไรให้ไพลินดีนะ
0: ไพลินเขาชอบน้ำหอมเบนว่าจะซื้อน้ำหอมให้เขาอ่ะ
1: ไพลินเนี่ยเขาเป็นญาติคุณเบนเหรอฮะ
0: จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ญาตินะแต่นับญาติกันมากกว่าคือพ่อของไพลินน่ะเป็นญาติห่างๆของคุณย่าเบนนะคะห่างกันมากจนมาถึงเบนกับไพลินก็ไม่มีสายเลือดร่วมกันเลยเมื่อ10ปีก่อนพ่อของไพลินประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางเรือแม่ของไพลินก็เลิกกับพ่อไพลินไปตั้งนานแล้วจนหายสาบสูญไปพ่อสงสารเห็นว่าไพลินน่ะตัวคนเดียวถึงมีญาติใกล้ชิดก็ยากจนพ่อก็เลยขอไพลินมาอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนเหมือนเป็นทุกอย่างเลย
1: ดีจังนะพ่อคุณก็ใจดีมีเมตตามากเลยอ่ะ
0: ค่ะบางครั้งพ่อก็ใจดีมากๆแต่บางครั้งก็ดุแล้วแต่โอกาสนะคะไอ้นั่นไงเบนเห็นร้านขายน้ำหอมแล้วล่ะค่ะไปดูกันนะคะ
2: เบนยาไปไหนนะที่จอดรถก็ไม่มีรถจอดอยู่เลิกเรียนละเราจะกลับบ้านก็ยังกลับไม่ได้เขาไปไหนอ่ะแล้วจะกลับมารับเราไหมเนี่ยหรือว่าจะกลับไปบ้านก่อนลองโทรไปเช็คที่บ้านดีกว่า
3: ไพลิน
2: ชาพรเขากำลังเดินมาทางที่เรายืนอยู่เข้ามาคนเดียวไพลินล่ะบ้าเลิกสนใจกันสักทีเถอะพลอยไพลินเขาเป็นของบัญญาไปแล้ว
3: เออสวัสดีฮะ
2: สวัสดี
3: มายืนรอใครเหรอนี
2: ่รอบัญญา
3: อ้าวเขาบอกจะกลับมารับคุณน่ะ
2: คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาไปไหน
3: เห็นคณินบอกว่าบัญญาชวนออกไปซื้อของข้างนอกอ่ะบัญญาไม่ได้บอกคุณเหรอ
2: วันนี้เราเรียนคนละตึกค่ะก็เลยไม่ได้เจอกันปกติแล้วเรนจะไปคอยเบนแถวๆที่เขาจอดรถอยู่เพราะต้องกลับด้วยกัน
3: อ๋อ
2: แล้วเขาจะกลับมารับเรนหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนายคณินน่ะไม่ได้บอกให้ผมคอยซะด้วยสิ
2: จริงด้วยคุณก็ต้องกลับพร้อมคณินเหมือนกันนี่นา
3: ฮะเราพักหอพักห้องเดียวกันนะฮะ
2: 4 โมงเย็นแล้วสิจะกลับมารับหรือเปล่านะ
3: เอ๊ะเอางี้ไหมฮะผมไปส่งคุณเองอ่ะ
2: เสียเวลาคุณหรือเปล่า
3: อุ้ยไม่หรอกฮะผมมีรถไม่เสียเวลาเหมือนนั่งรถเมล์หรอกเชิญฮะรถผมจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ย

0: จามอนมีรถส่วนตัวขับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่เป็นรถเก่าๆราคาก็ไม่เท่าไหร่นะดูท่าทางเขาคงไม่ใช่คนรวยแต่ก็คงจะพอมีฐานะบ้างหน้าตาเขาก็ไม่เลวถึงไม่หล่อเท่าคดินแต่ก็ไม่ขี้เหร่จนดูไม่ได้หน้าตาเขาธรรมดานิสัยก็พอใช้ได้เขาสนุกสนานร่าเริงดีเรารู้ว่าเขาสนใจเราเป็นพิเศษแต่แปลกนะเราไม่เคยคิดจะสนใจเขาเลยอ่ะ
1: รถผมนั่งไม่นุ่มนะฮะต้องขอโทษด้วยอ่ะ
0: มีรถนั่งก็ดีกว่าคนไม่มีรถอย่างลิน
1: คุณขับรถเป็นไหม
0: เบนจาเคยสอนให้พอขับได
1: ้เหรอคะ
0: รถเนี่ยคุณซื้อเองเหรอคะ
1: รถนี่เตี่ยผมซื้อให้ตอนสอบเข้าคณะวิศวะได้นะฮะเตี่ยไม่คิดว่าผมจะสอบเข้าคณะจริงเจ๋งในวิศวะได้ฮะพอสอบได้แกดีใจจนนอนไม่หลับถึง2คืนข้าวปลาก็ไม่กินบอกอิ่มใจฮะ
0: ขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: ฮะเตี่ยผมมีลูกหลายคนนี่ฮะแต่ไม่มีใครเรียนสูงเท่าผมอ่ะลูกคนอื่นก็เกเรผมน่ะสมองไม่ค่อยดีแต่ขยันอ่านแล้วก็ไม่ได้เพื่อนดีอย่างนายคณินที่ช่วยติวให้ก็เลยสอบผ่านเตี่ยวังเจ๊ผมเป็นใหญ่เป็นโตนามสกุลอัศวะก้องเกียรติกำจายของเตี่ยจะได้กระจนกระจายก้องประเทศสักทีไงฮะเตี่ยเลยเอาออกใจผมยกใหญ่ถึงกับซื้อรถมือสองให้ผมเชียร์นะ
0: เตี่ยคุณน่ารักจังบ้านคุณน่ะทำธุรกิจอะไรเหรอคะจามอน
1: เตี่ยผมทำธุรกิจขายพวกอุปกรณ์ในการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีบริษัทก่อสร้างทำร่วมกับอาเจกผมอะฮะ
0: อ๋อมีน่าคุณถึงเข้าเรียนวิศวะ
1: เตี่ยบอกว่าจบแล้วจะตั้งบริษัทให้ทันทีเลยฮะ
0: เหรอคะงั้นคุณก็โชคดีนะพอจบออกมาก็มีงานรองรับส่วนฉันยังไม่รู้ว่าจบแล้วเนี่ยจะหางานทำได้หรือเปล่าม
1: ีคุณลุงเป็นถึงในพลฝากให้ได้อยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่แน่แล้วเรียนมาทางด้านภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นทหารนะ
1: แล้วคุณอยากทำอะไรเหรอฮะ
0: อยากทำงานบริษัทฝรั่งเขาว่าเงินเดือนหลายหมื่น
1: อ๋อมิน่าคุณนักเอกวิชาภาษาต่างประเทศเน
0: ี่ยเมนยาเขาเรียนภาษาตะวันออกเขาอยากจะเป็นอาจารย์น่ะ
1: คุณก็ให้ด้วยเมนยารูปร่างบอบบางสมกับจะเป็นครูเป็นอาจารย์น
0: ่
1: ะ
0: แล้วหุ่นฉันล่ะคะ
1: คุณน่ะเหรอหุ่นคุณสวยสูงใหญ่ทำงานกับฝรั่งก็คงเดินไปด้วยกันได้สบายเลยพลอยไพรินคุณน่ารักนะผมชอบคุณแต่คุณซีจะคิดยังไงกับผมบ้างคบหากันมาปีกว่าผมยังเดาใจคุณไม่ออกเลยว่าคุณคิดยังไงกับผมก่อนถึงบ้านผมว่าเราไปหาอะไรทานกันหน่อยดีไหม
0: ไม่นะคะพี่หิวอยากกลับบ้าน
1: น่ะฮะก็ได
0: ้ถนนว่างละเต้นความเร็วหน่อยดีไหมจะได้ถึงบ้านลินไว
1: ได้ฮะได้

0: ไปช้อปปิ้งที่ไหนอ่ะ
1: แถวสยามอ่ะ
0: เบญญามาส่งนายเหรออ
1: ืม
0: ได้กลับไปมหาลัยมั้ย
1: เปล่า
0: เบญญาเขาลืมพลอยไพรินไว้ที่มหาวิทยาลัยอ่ะ
1: นายรู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็ฉันเป็นคนพาเขาไปส่งที่บ้าน
1: อ๋อเบญญาเขาจะกลับมาเหมือนกันแต่กว่าจะถึงมันก็เย็นมากแล้วเขาคิดว่าพลอยไพรินน่ะคงกลับบ้านไปแล้วล่ะช่วยคิดเหมือนกันนะว่านายอาจจะรู้ว่าพลอยไพรินต้องคอยเบญญาอยู่เพราะรู้ว่านายคอยสอดส่องพฤติกรรมของเธอบ่อยๆเห็นไหม
0: พลอยไพรินเนี่ยคงไม่ชอบฉัน
1: เลยเฮ้ยไม่คิดแบบนั้นแล้ว
0: เขาไม่ค่อยสนใจฉันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เวลาเขาหน่อยสิเพื่อนผู้หญิงบางคนเนี่ยนะก็ต้องให้เวลามากสักหน่อย
0: นายไปซื้ออะไรกับเบญญาเลย
1: เออนี่นายรู้หรือยังเพื่อนคนนี้เป็นวันเกิดของพลอยไพรินเขา
0: ฮะจริงเหรอ
1: จริงก็นี่ไงที่เป็นยาพาจะไปซื้อของเนี่ยนะเป็นยาจะซื้อของขวัญวันเกิดให้กับพลอยไพรินนี่แหละ
0: พรุ่งนี้แหละ
1: เออนี่นายได้โอกาสที่เอาใจผู้หญิงแล้วนะเว้ยนายจะมอนนะ
2: ฉันเองอะไพรินมีอะไรเหรอเป็นยาหน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะโกรธแล้วเหรอไพริน
3: เปล่าหรอกเธอมีอะไรเหรอ
2: ขอเข้าไปในห้องหน่อยได้ม
3: าเข้ามาสิ
2: เธอกลับมาบ้านเมื่อไหร่อ่ะ
3: เพิ่งมาถึงก่อนเธอสัก40นาที
2: มารถแอร์เหรอ
3: จามวนเขาเอาสามาส่ง
2: นึกละ
3: นึกอะไร
2: ก็เรายังนั่งบ่นมากับคณินว่าเธอจะกลับยังไงนะเพราะว่ากว่าเราจะขับรถมาถึงมหาวิทยาลัยก็คงจะ5โมงกว่าเกือบ6โมงแน่ๆคณินเขาก็บอกว่าบางทีจามอนอาจจะพาเธอมาส่งถึงที่บ้านแล้วก็ได้แล้วมันก็จริงสงสัยจามอนน่ะเขาคงจะชอบเธอนะ
3: บ้า
2: บ้าอะไรอ่ะ
3: นี่ไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกนะเบญญา
2: ไพรินถึงไม่ชอบจามอนเหรอ
3: ไม่อะมองก็เป็นแค่เพื่อนธรรมดา
2: เหรอตายงั้นจามอนก็อกห่างสิ
3: ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกหน้าว่าแต่ว่าเธอออกไปไหนอะทำไมไม่บอกกันบ้างเราจะได้ไม่ต้องรอ
2: ขอโทษนะไพรินตอนที่คิดจะไปอะไม่รู้ว่าเธอเรียนตึกไหนอะสิก็เลยไม่มีโอกาสบอกแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าจะกลับมารับเธอทัน4โมงนะแต่ว่ากว่าจะออกมาจากศูนย์การค้าก็ปาเข้าไปถึง3โมงครึ่งแล้วยังไงก็กลับมหาวิทยาลัยไม่ทันแน
3: ่ไปชอบกับแฟนมาละสิ
2: สนุกมาก
3: ซื้ออะไรกันมาบ้างล่ะ
2: ซื้อนี่ไง
3: อะไรน่ะห่อของขวัญอะไร
2: ก็เห็นเธอหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยให้ล่วงหน้า1วันเธอจะได้ยิ้มออก
3: ของเราเหรอเบญญา
2: ใช่ของเธออ
3: ะไรล่ะ
2: แกดูสิ
3: โอ้ยน้ำหอมขวดสวยจังเลยนะเบญญา
2: ชอบใช่ไหมล่ะ
3: ถูกใจจังเลยหรือยังไงอ่ะถึงซื้อให้ฉันยี่ห้อนี้ความแพงน่าดูเลยสินะ
2: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้า1วันนะจ๊ะไพริน
3: เบญญาเธอน่ารักจังเลยฉันรักเธออ่ะ
2: ไพรินเข้ามาสวมกอดเราน้ำตาเราแทบไหลตื้นตันใจจังเลยเราก็รักเธอนะพลอยไพริน

0: ่านกำลังฟังดอกปาฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นี่ครับน้ำหมุนของคุณเพลินแล้วนี่น้ำมะนาวของคุณเบญญาฮะ
1: ขอบใจจ้ะขอบคุณเออนี่จะมอญไปไหนอะคณินวันเนี้ย
0: เขาไปเอ้าแม่มาพอดีเลย
1: เอ๊จามอนเขาไม่ได้มาหาวิทยาลัยพร้อมกับคุณหรอคะคณิน
0: อ๋อวันนี้เขาขอตัวไปซื้อของนะฮะผมมาคนเดียวก่อน
1: ซื้ออะไรเหรออ ๋
2: อสวัสดีฮะ
1: คณินว่าคุณออกไปซื้อของมา
2: ฮะ
1: ไปซื้ออะไรมาเหรอคะจามอน
2: เออคือก
3: ็จามอนถือถุงกระดาษประทับตาห้างดังในถุงกระดาษมีอะไรอ่ะยังไม่มีใครรู้เขาเอื้อมมือล้วงเข้าไปในถุงละเราไม่ได้สนใจอะไรมากนะเบญญาดูจะสนใจมากกว่าจามอนหยิบห่ออ๋อเป็นห่อของขวัญแม่เองอุ๊ยหรือว่า
2: สุขสันต์วันเกิดฮะไพริน
3: นั่นไงเขาซื้อของขวัญวันเกิดให้เรานี่เองขอบคุณนะจามอนเบญญาบอกคุณเหรอ
2: นายคณินก็บอกนะฮะ
1: อ๋ออะไรอะไพลินเปิดดูหน่อยได้ไหมจ๊ะ
3: เป็นยาอยากดูอยากจะรู้อยากเห็นมากกว่าเราสิอีกสีหน้าของเป็นยาดูจะมีความพอใจแต่เราสิกลับไม่รู้สึกอะไรมากมายนักเราแกะห่อของขวัญออกดูข้างในห่อของขวัญกล่องขนาดย่อมมีกล่องขนาดเล็กบรรจุอยู่มันเป็นกล่องใส่เครื่องประดับนั่นเองจามอนซื้อเครื่องประดับอะไรให้เราเหรอ
1: เปิดดูสิไพลินอะไรอ่ะ
3: เราค่อยๆขยับกล่องเล็กน้อยกล่องสีน้ำเงินเข้มก็ค่อยๆเปิดออกต่างหูรูปเดือดน้ำค้างสวยแต่เรากลับไม่ได้นึกพอใจมากเมื่อเทียบกับคุณค่าของของขวัญที่เขาให้เราเลย
1: อุ๊ยต่างหูรูปจดน้ำสวยจังเลยอะไพลินสวยนะคะคณิน
0: ฮะสวยจังเลยฮะแหมนายช่างลือของขวัญจริงๆเลยจามอน
1: ชอบไหมไพลินฮะชอบไหมจ๊ะ
3: ขอบใจนะจามอนมันก็สวยดีนะแต่ราคาคงแพงคุณไม่น่าซื้อมาเลยอะ
2: คือ
1: ใส่เลยสิจ๊ะไพลินลองใส่ดูหน่อยนะว่าจะสวยขนาดไหน
3: ไม่ละเบญญา
1: อ้าวทำไมล่ะ
3: เขามันดูหรูเกินไปสำหรับนักศึกษาคงต้องขอเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ใส่ตอนได้ทำงานแล้วก็แล้วกันนะจามอนเขาไม่ว่านะถ้าฉันจะไม่ใส่มันตอนนี
2: ้ไม่ว่าฮะไม่ว่าน
0: ายจามอนน่าเสียทันทีที่พลอยพลินปฏิเสธว่าจะยังไม่ใส่ตอนนี้ก็จะไม่ให้มันเสียใจได้ยังไงก็เมื่อคืนยังพูดกับเราว่าเช้าเนี่ยเขาจะไปซื้อของขวัญให้พลอยไพลินเขาคาดหวังว่าของขวัญที่จะซื้อให้คงจะให้เธอประทับใจแน่แต่สิ่งที่เขาได้รับมันกลับไม่ประทับใจที่ต้องการเลยฉันไม่รู้ว่าจะช่วยในงานกันนะจามอนเรื่องหัวใจเนี่ยใครก็ช่วยใครไม่ได้หรอกถ้าใจมันจะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการถ้าเห็นใจนายจามอนเห็นใจนายมากเลย

0: ลโหลบ้านเบญจรงค่ะ
1: เขาสายน้องเป็นหน่อยครับ
0: อ๋อคุณเป้เหรอคะ
1: ครับผมนั่นน้องพลอยเลย
0: ค่ะพลอยเพลินรับสายค่ะ
1: แล้วน้องเป็นอยู่ไหมครับ
0: อยู่ค่ะรอเดี๋ยวนะคะกำลังเดินมาแล้วค่ะเบญจาคุณเป้โทรมา
2: บอกเขาหน่อยว่าเราอยู่ในห้องน้ำมีอะไรก็สั่งเอาไว
3: ้อืมอะไรกันลูกทำไมไปบอกเขาอย่างนั้นนะเสียมารยาทนะ
2: ก็เป็นไม่อยากพูดกับเขานี่คะ
3: ทำไมโกรธกันเหรอ
2: เปล่าค่ะคุณพ
3: ่
2: อ
3: ไม่โกรธแล้วทำไมไม่ยอมพูดกับเขาล่ะฮะไปสิไปรับสายไป
2: ค่ะ
0: นี่จ้ะ
2: ขอบใจฮัลโหล
1: น้องเป็นเหรอครับ
2: ค่ะ
1: ผมเป็นนะครับ
2: ค่ะ
1: น้องเป็นกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย
2: คุณเป้มีอะไรจะพูดกับเบนเหรอคะ
1: ผมอยากจะชวนน้องเป็นออกมาเที่ยวนะครับช้อปปิ้งหรือไม่ก็ดูหนังกันสักรอบหนึ่ง
2: คือว่าตอนนี้ใกล้สอบแล้วนะคะเบนอยากจะอยู่อ่านหนังสือเอาไว้วันหลังได้ไหมคะคุณเป้
1: อ
2: ๋
1: อแล้วใกล้สอบแล้วครับโอเคฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรครับก็จะโทรมาอีกนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ใกล้สอบแล้วเด้อลูก
2: ค่ะคุณพ่อเบนขอตัวเดียวนะคะไพลินไปอ่านหนังสือกันเถอะนี่เป้อะจะชวนเราไปดูหนังอีกแล้ว
0: เบนไม่ชอบก็เหรอ
2: ลินน่ะน่าจะรู้ใจเรานะว่าเราคิดยังไงกับเขา
0: เมื่อก่อนเห็นยอมออกไปกับเขา
2: ก็มีไพรินไปด้วยไงเราถึงยอมไปอ่ะ
0: คุณเป้เขาก็ดีนะเป็นถึงลูกชายองคมนตรีคุณลุงบารมีก็ชอบเคยพูดกับเราว่าอย่าให้เป็นแต่งงานกับเขาน
2: ี่มีเอาหรอก
0: นี่ถ้าคุณลุงบารมีรู้ว่าเป็นไม่ชอบเขาท่านจะว่ายังไงนะและเนี่ยยังไปปลดท่านอีกว่าใกล้สอบ
2: ก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนนั่นแหละอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเขาได้ยังไงอ่ะนี่เป้เนี่ยเก่งซะด้วยอ่ะ
0: ดูท่าทางเขาชอบเบนมากเลยนะ
2: แต่ว่าเราไม่ชอบคนนี้ถ้าเบลินสนใจจะช่วยเชียร์ให้เอามา
0: แหมเห็นเราไม่มีความสามารถจะหาแฟนได้เองหรือยังไงอ่ะฮะถึงต้องช่วยมาเชียร์ให
2: ้ก็รู้นะว่าตัวเองน่ะเก่งชอบช่วยเหลือตัวเอง
0: เราเป็นลูกกำพร้าเลยจ้าเบนถ้าไม่ช่วยตัวเองจะรอให้คนอื่นมาช่วยตลอดเวลาได้ยังไงคุณลุงบารมีอุตส่าห์ให้ความกรุณาเลี้ยงดูส่งเสียเรามาถึงขนาดนี้เราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงละ
2: คุณพ่อไม่หวังให้เธอตอบแทนลูกนะไพลิน
0: ฉันรู้คุณลุงบารมีกับเธอเนี่ยดีต่อฉันมากสักวันหนึ่งฉันคงได้ตอบแทนความดีของเธอนะเบญญา
2: พูดเป็นนิยายไปได้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูหนังกันนะ
0: อ้าวก็เพิ่งบอกคุณลุงประโยคว่าจะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบ
2: พรุ่งนี้คุณพ่อไม่อยู่หรอกท่านจะออกไปตีกอล์ฟกับผบ.ทบ.นะจ๊ะเราแวบออกไปได้สบายเลย
0: จะไปดูหนังเรื่องอะไรอ่ะ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะคณินก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่านัดไปเจอกันที่หน้าโรงหนังเลย
0: อ๋อไปกับคณินเหรอ
2: จ้ะจามอนก็ไปด้วยนะไปด้วยกันนะไพลินนะ
0: ฉันไม่อยากไปเป็นกอขอคอ
2: บ้าพูดอะไรแบบนั้นเราไปเที่ยวกันสนุกสนุกนะไม่ได้ไปนั่งพอดรักกันสักหน่อยไปนะไพลินไปเป็นเพื่อนกันนะ
0: ก็ได
2: ้ขอบใจมากจ้ะคุณพลอยไพลินคุณแม่เบนน่ะเปิดบริษัทอยู่ที่ชั้น3ของตึกเนี่ยแหละค่ะ
4: ผมชักใจคอไม่ค่อยดีซะแล้วอ่ะ
2: กลัวเหรอ
4: ฮะกลัว
2: กลัวอะไรอ่ะ
4: กลัวคุณแม่คุณจะว่า
2: จะว่าอะไรอ่ะ
4: ก็ว่าที่ผมมาคบกับลูกสาวท่านน่ะสิฮะ
2: บ้าน่ะสิคุณแม่เบนจะมาว่าอะไรคะ
4: ก็ว่าผมอยากจนแล้วยังสะเออมาจีบลูกสาวท่านอีกอ่ะ
2: บ้าน่ะสิคุณแม่เบนน่ะไม่ใช่คุณอย่างนั้นหรอกนาคุณแม่น่ารักจะตายนั่นไงคะบริษัทขายเครื่องเพชรของคุณแม
4: ่โอ้ยว้าวร้านหรูซะด้วย
2: เข้ามาค่ะไม่ต้องกลัวหรอกนาเข้ามาเร็วคณิน
4: ครับเบญญาจูงมือเราให้เดินเข้าไปในร้านจิวเวลรี่ของคุณแม่เ จะรู้เต้นแรงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยจึงไม่รู้ว่าคุณแม่ของเบนยาใช้การต้อนรับเรายังไง
2: คุณแม่อยู่ในห้องทำงานนะคะไม่ได้อยู่หน้าร้านมาค่ะเข้ามาหาคุณแม่ในห้องเลย
4: เบนยายจุงมือเราให้เดินตามเธอตลอดพนักงานหน้าร้านมองแล้วก็อมยิ้มอ๋อเราฉันเขินซะแล้วสิเบนยาเปิดประตูห้องทำงานประตูเปิดออกเขาเห็นผู้หญิงวัยกลางคนมองแวบเดียวก็เห็นถึงความสวยสง่าสมวัยนี่เหรอคุณแม่ของเบนยาสวยที่เราคิดมากเลย
5: อ้าวยายเบนมายังไงกันเนี่ยลูก
2: สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
5: สวัสดีจ้ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้ะ
2: เพื่อนเบนค่ะคุณแม่ชื่อคณินค่ะ
5: คนที่เคยโทรมาคุยกับแม่ว่าเรียนเก่งอยู่คณะวิศวะใช่ไหม
2: ค่ะคุณแม่คนนี้แหละค่ะ
5: นั่งก่อนจ้ะ
4: ขอบคุณครับ
5: ทานน้ำอะไรดีล่ะ
2: เบนขอกาแฟค่ะ
5: ยายเบนแม่บอกแล้วนะว่าห้ามดื่มกาแฟรู้ไหมกาแฟนั้นมันทำลายความสวยของผู้หญิงนะแม่น่ะยังไม่ดื่มเลย
2: มีหน้าล่ะคุณแม่ถึงสวยไม่สางสักที
5: ลูกคนนี้นี่อย่าดื่มเลยนะลูกยังเรียนอยู่นะไม่ดีต่อสมองหรอก
2: ค่ะงั้นขอชามะนาวนะคะ
5: ได้จ้ะแล้วเธอล่ะคณิน
4: ผมขอน้ำเย็นครับ
5: จ้ะขอชามะนาว2แล้วก็น้ำเย็น1นะ
2: คุณแม่ยุ่งอยู่หรือเปล่าคะ
5: ก็นิดหน่อยจ้ะลูกกำลังร่างสัญญาจะค้าขายกับชาวต่างประเทศน่ะแม่ว่าจะส่งเครื่องเพชรของเราไปขายที่จีนแดงแล้วนะ
2: ดีจังเลยค่ะคุณแม่จะรวยใหญ่แล้ว
5: สมพรปากลูกแม
4: ่คุณแม่ของเบญญาเป็นคนสวยหน้าตาคล้ายเบญญามากแต่ความสวยของคุณแม่เบญญานั้นเป็นความสวยที่คมเข้มบ่งบอกถึงความผู้หญิงที่แกร่งแต่ความสวยเบญญาก็ดูอ่อนหวานน่าทะนุถนอมเบญญาดูไม่เหมือนกับแม่ก็ตรงนี้เองเธออ่อนหวานและนุ่มนวลอนาคตของเบญญาคงไม่ใช่นักธุรกิจอย่างแม่ของเธอเธอคงต้องได้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออย่างที่เธอคาดหวังเอาไว้แน่เลยอาจารย์เบญญา
2: คุณแม่คะ
5: ส่งเพื่อนกลับแล้วเหรอจ๊ะ
2: ค่ะว่าจะขับรถไปส่งที่หอพักเขาบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่อื่นต่อเบนก็เลยส่งเขาที่ป้ายรถเมล์นะคะ
5: ไม่มีรถส่วนตัวเลยลูก

0: อเพียงมีเกียรติยศเท่ากันหรือมากกว่าเมื่อก่อนน่ะเห็นคุณพ่อหนูพูดถึงคนชื่อปองพลลูกชายท่านองคมนตรีปิยะไม่ใช่เหรอลูก
1: ค่ะคุณแม
0: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงยังติดต่อกันไหม
1: เขายังตื้อเบนอยู่เลยค่ะ
0: เหรอจ๊ะแล้วหนูไม่ชอบเขา
1: โถถ้าเบนชอบเขาเบนคงไม่คบกับคณินหรอกค่ะคุณแม
0: ่ไม่ชอบแต่คุณพ่อชอบแล้วหนูจะทำยังไง
1: คุณแม่ช่วยเบนด้วยสิคะ
0: คุณพ่อของลูกน่ะหัวดื้อนะไม่เคยยอมฟังใครแต่เขาก็รักลูกมากบางทีเขาอาจจะยอมตามใจลูกก็ได้ยังมีเวลาอีกหลายปีนี่ลูกกว่าจะเรียนจบอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนี้เลยนะจ๊ะคิดเรื่องการเรียนก่อนจบแล้วแม่จะมีของขวัญชิ้นโตให้ลูกด้วยนะ
1: ค่ะคุณแม่อีกปีกว่าๆเบนก็จะจบปริญญาตรีให้คุณแม่ชื่นใจแล้วค่ะ อุ๊ย คุณพ่อ
2: ลูกแล้วเบน
1: ค่ะ
2: จะออกไปไหนหรือเปล่าวันนี้ฮะ
1: ว่าจะไปหาคุณแม่นะคะ
2: รีบไหม
1: ไม่ค่ะไม่ได้นัดเวลาไปเมื่อไหร่ก็ได
2: ้งั้นมานั่งคุยกับพ่อก่อนนะ
1: ค่ะวันนี้คุณพ่อไม่ออกไปไหนล่ะคะ
2: ช่วงบ่ายนี่ว่าจะไปตีกอล์ฟกับเพื่อนแต่ก็ยังไม่แน่นะเมื่อวานคุยกับไพลินเนี่ยเขาบอกว่าเทอมหน้าก็จะเรียนจบ
1: ของเบนก็จะจบเหมือนกันค่ะคุณพ
2: ่อ เหรออืมไหวนะเผลอแป๊บเดียวลูกสาวพ่อจะเรียนจบปริญญาแล้ว
1: ค่ะคุณพ่อ
2: จบตรีแล้วจะต่อโทไหม
1: ยังไม่แน่ค่ะจะลองสอบเข้าเป็นอาจารย์ก่อนแล้วก็เรียนต่อที่หลังเพราะว่าเบนมีสิทธิ์สอบนี่ค่ะเบนได้เกียรตินิยมด้วยล่ะค่ะ
2: อืมเก่งมากลูกสาวพ่อ นี่เรียนถึงขนาดได้เกียรตินิยมเนี่ยน่าจะเรียนต่อออยากไปเรียนต่อเมืองนอกไหมล่ะฮะพ่อมีเพื่อนเป็นทูตทหารอยู่หลายประเทศถ้าลูกไปเรียนเนี่ยก็จะมีคนคอยดูแลอย่างดีทีเดียว
1: อุ๊ยเบนไม่ชอบค่านิยมไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะคุณพ่อถ้าจะเรียนก็ขอต่อที่เมืองไทยดีกว่าง
2: ั้นเหรอ อ้าวงั้นก็ตามใจนะดีเหมือนกันพ่อจะได้เห็นหน้าลูกทุกวันไม่ต้องจากกันไปเป็นปีๆถ้าต้องไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนี่พ่อมีเรื่องจะบอกนะ
1: อะไรเหรอคะคุณพ่อ
2: พ่อจะได้เลื่อนยศเป็นพลเอกนะ
1: จริงเหรอคะคุณพ่อดีจังเลยค่ะ
2: โชคยังดีนะที่ก่อนจะเกษียณ1ปีเนี่ยพ่อได้ขึ้นเป็นพลเอกเพื่อนๆพ่อบางคนเนี่ยขึ้นเป็นพลเอกมาตั้งหลายปีแล้วไอ้เรามันประจบนายไม่เป็นก็เลยต้องไต่เต้าอยู่หลังสุดเอาล่ะแต่ยังไงก็ยังได้มาพ่อก็เลยว่าจะจัดงานเลี้ยงนะ
1: ดีค่ะงั้นเบนชวนเพื่อนมาร่วมงานด้วยได้ไหมคะคุณพ
2: ่อเอาเลยลูกตามสบายเลยนะจะเชิญมาทั้งห้องก็เอาเลย
0: คุณพ่อได้ขึ้นเป็นพลเอกแล้วเหรอลูก
1: ค่ะคุณแม่คุณพ่อดีใจใหญ่เลยค่ะ
0: ก็แน่ละสิเขารอมานานหลายปีแล้วนี่พ่อหนูเนี่ยชื่อบารมีก็จริงแต่กลับไม่ค่อยมีบารมีสักเท่าไหร่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันน่ะแซงโค้งไปหมดแล้วแต่ก็ยังดีก่อนหมดอายุราชการยังได้ครองตำแหน่งนี
1: ้คุณพ่อเชิญคุณแม่ไปร่วมงานด้วยนะคะ
0: ดูก่อนนะลูกว่าแม่จะไปได้หรือเปล่าเพราะไม่อยากให้คุณพ่อหนูน่ะเผชิญหน้ากับคุณประมุขพ่อหนูก็อารมณ์ร้อนคุณประมุขก็ไม่ยอมคนเหมือนกัน
1: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณอาประมุขกับคุณพ่อเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน
0: เขาเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมัธยมคุณพ่อหนูน่ะสอบเข้าในร้อยส่วนคุณประมุขสอบเข้ามหาวิทยาลัยมุ่งไปทางธุรกิจเขาก็พบปะกันบ้างตามสมควรนะคุณประมุขน่ะรักแม่ก่อนที่แม่จะมารักกับคุณพ่อหนูอีกนะแต่ตอนนั้นน่ะแม่ไม่ได้รักคุณประมุขมารักกับพ่อของลูกแล้วชีวิตแต่งงานของแม่กับคุณพ่อหนูก็ไปกันไม่รอดจะว่าแม่อายุอ่อนกว่าเขาต้องรอบหนึ่งแม่เด็กกว่ามากก็เลยมีทัศน

0: คติที่ไม่ค่อยทันกันมันก็ใช่ที่นะจะว่าไปแล้วเนี่ยแม่ทนอารมณ์ร้ายของคุณพ่อหนูไม่ได้มากกว่าเขาดูเคร่งเครียดไม่ค่อยมีอารมณ์ขันน่ะชีวิตมันก็เลยดูจืดชืด
1: คุณแม่ก็เลยขอหย่าจากคุณพ
0: ่อหนูอย่าตำหนิแม่เลยนะแม่กับคุณพ่อเนี่ยอยู่กันไปก็ไม่มีความสุขคุณพ่อหนูก็รู้ดีเขาถึงยอมหย่าง่าย
1: ๆแต่คุณพ่อก็ยังรักคุณแม่นะคะไม่เคยว่าคุณแม่เลย
0: แม่ก็รักพ่อหนูแต่เราอยู่กันไม่ได้จริง
1: ๆแล้วคุณแม่รักคุณอาประมุขเหรอคะ
0: เรียกว่าเป็นความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่านะจ๊ะเขาเคยรักแม่แล้วก็ยังรักอยู่ตอนแม่หย่ากับคุณพ่อหนูน่ะแม่โดดเดี่ยวมากนะตอนนั้นคุณประมุขก็เข้ามาหาแม่มาคอยช่วยเหลือแนะนำแม่เรื่องธุรกิจจนแม่เดินมาถูกทางเขาเป็นพ่อไม่หย่าร้างมาหลายปีลูกก็ไม่มีเขาก็ไม่น่าเกลียดสำหรับแม่ตอนนี้เราก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันมากกว่า
1: ค่ะคุณแม่ก็ดูมีความสุขดีถ้าเบนจะมีครอบครัวเบนอยากจะมีความสุขอย่างคุณแม่ค่ะ
0: คณินน่ะดูจะเป็นคนอ่อนหวานนะไม่ใช่คนอารมณ์ดุร้ายเหมือนคุณพ่อหนูถ้าหนูกับเขาลงเอยกันจริงๆแม่ว่าชีวิตครอบครัวหนูน่ะคงจะมีความสุขมากทีเดียวล่ะ
1: ค่ะคุณแม่คณินเป็นคนดีค่ะตอนนี้เราก็คบหาดูใจกันมาเกือบ4ปีแล้วจนเบนแน่ใจแล้วล่ะค่ะว่าเบนดูคนไม่ผิดวันงานเลี้ยงฉลองยศคุณพ่อเนี่ยเบนว่าจะพาเขาไปแนะนำให้คุณพ่อรู้จักนะคะ
2: เบนจะสอบเข้าเป็นอาจารย์เลยเหรอฮะ
1: ค่ะจะลองดูก่อนถ้าสอบได้ก็ทำงานไปแล้วก็หาเวลาเรียนต่อทีหลังแต่ถ้าไม่ผ่านก็เรียนต่อโทเลย
2: ดีเหมือนกันเพราะได้ทำงานที่ตัวเองชอบไง
1: แล้วคณินล่ะคะ
2: ผมจะสอบชิงทุนเรียนต่อฮะ
1: ต้องได้อยู่แล้วเกรดเฉลี่ยคุณตั้งเกือบ4เกียรตินิยมอันดับ1แน่นอนอยู่แล
2: ้
1: ว
2: เป็นก็ได้นี่เกียรตินิยมอ่ะ
1: ก็แค่อันดับ2อ่ะ
2: ถึงไงก็เก่งอยู่ดีอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าไพลินเก่งกว่านะได้อันดับ1เห็นว่าเขาจะสอบชิงทุนเหมือนกัน
2: พลอยไพลินไม่จะทำได้นะเขาเรียนเก่งเนี่ย
1: ถ้าไพลินไปเรียนเมืองนอกแล้วเป็นจะทำยังไงอ่ะ
2: ดูทำหน้าเขาสิ
1: เขาจะร้องไห้นะ
2: จริงเหรออ
1: ยากร้องอ่ะแต่ว่าไม่อยากขัดอนาคตของคุณก็เลยไม่ร้องคุณไปเรียนต่อเถอะเป็นจะคอย
2: เบญญา
1: คณินเอื้อมือมากุมมือเราเบาๆคณินคะขออย่าให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางทางรักของเราเลยนะคะ
2: เบญญาผมตั้งความหวังไว้ว่าผมจะเรียนให้สูงที่สุดแล้วค่อยออกหางานทำจากนั้นจะคิดถึงเรื่องการแต่งงานซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายปีคุณจะคอยผมได้แหละฮะ
1: ทำไมเบนจะคอยไม่ได้คะกี่ปีเบนก็จะคอย
2: ปัญญา
1: เขาจูบเบาๆที่หลังมือของเราคณินคะเบนรักคุณเหลือเกินค่ะ
2: ร้อยถึงวันนั้นนะฮะแล้วเราจะมีความสุขร่วมกันผมรักคุณฮะเป็นยา
1: เป็นก็รักคุณค่ะรักคุณทางนี้ค่ะคณินมาทางนี้ค่ะ
2: เป็นยาจูงแขนเราให้เดินตามเธอต้องการให้เรารู้จักกับคุณพ่อของเธอเองเราผ่านด่านคุณแม่เธอมาแล้วหวังว่าด่านคุณพ่อของเธอเนี่ยเราก็คงจะผ่านเหมือนกันนะ
3: โอ้ยนี่ผมไม่มีแล้วคุณสนั่นวัยขนาดผมนี่ใครจะยอมมาเป็นเมียคนแก่ฮะ
4: คนแก่ที่ไหนคุณน่ะยังหนุ่มฟออยู่เลยนะยิ่งตอนนี้ติดยศพลเอกจะยิ่งมีสาวๆแห่กันมาตอง

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหารจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาธีรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหารในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่02 424-9755

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
8: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
9: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

0: เป็นสองเพลงที่นำมาฝากกันในคืนวันนี้นะคะ You're My World Helen Reddy กับ You're My Everything โดย Santa Esmeralda ซึ่งเป็นเพลงที่ยาวมากประมาณ5นาทีกว่าๆนะคะวันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วย You're My World You're My Everything แล้วก็ประเดี๋ยวก็จะมีคุณ Rod Stewart กับเพลง You're In My Heart ซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากนะคะทั้ง3เพลงละค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun คืนวันนี้นะคะยังอยู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมซึ่งวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆทุกคนสบายดีไหมคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องบ้านน้ำท่วมนะคะกำลังทำความสะอาดกันอยู่หรือว่าเคลียร์อะไรอยู่ก็ส่งกำลังใจมาให้ด้วยและทราบมาจากเพื่อนที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาเพื่อนรุ่นเดียวกันที่เป็นนักจัดรายการสามอนงนะคะคุณติ๋มบอกมาว่าทราบมาว่าคุณวินัยพันธุรักษ์นะคะก็น้ำท่วมบ้านพอสมควรทีเดียวแล้วตอนนี้ก็กับว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายกายสบายใจเพราะว่าเป็นบ้านที่รักมากจริงๆแล้วทุกคนก็รักบ้านด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็ส่งกำลังใจมาให้ทุกคนละค่ะนะแล้วก็ทราบมาว่ายังมีน้ำอีกระลอกหนึ่งในช่วงนี้ที่ต้องลุ้นกันว่าน้ำเหนือจะเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะมีฝนตกลงมาวันไหนบ้างในช่วงไหนนะคะซึ่งก็เหมือนกับต้องวันๆต้องมานั่งลุ้นกันนะคะว่าถ้าจะไปธุระหรือจัดงานที่ไหนเนี่ยก็ต้องเตรียมใจไว้สำหรับการอาจจะต้องเลื่อนไปวันอื่นหลังวันที่10 15อะไรอย่างนี้เป็นต้นไปแต่จริงๆแล้วก็มีงานที่ไปเรียนหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่นที่1ก็จะมีงานอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็นั่งลุ้นอยู่นะคะว่าจะต้องเลื่อนอีกหรือเปล่านะคะในช่วงกลางเดือนตุลาคมค่ะนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Fresh and Fun ในคืนวันนี้นะคะก็มีเพลงมาฝากพร้อมกับเรื่องราวมาเล่าให้ฟังคือเวลาไปไหนก็เจออะไรก็จะมาเล่าให้ฟังอย่างนี้ละค่ะนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยวันก่อนเมื่อวานนี้มั้งก็เกริ่นแล้วว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้ไปดูหนังเรื่องนึงหรือเปล่าที่คุณท้าชวนมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นหนังของคุณเฮนรี่ทรานสังกัด Warner Brothers นะคะคุณท้าก็จะชวนมาเพราะว่าเคยร่วมงานกับคุณเฮนรี่ทรานมาก่อนนะคะดังนั้นก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านคือดิฉันทำเทปล่วงหน้านะคะก่อนวันจันทร์เพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไปดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าปรากฏว่าคือวันนี้วันพุธแล้วก็แปลว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่าเป็นวันที่ปลอดฝนแล้วก็รถไม่ติดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคนไม่อยากออกจากบ้านเพราะกลัวว่าจะมีปัญหานะคะต้องไปติดฝนแล้วก็เข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมถนนทีนี้ดิฉันเองเนี่ยพอถาบอกว่าคุณถาเนี่ยชื่อเดิมเขาชื่อเปี๊ยกกันนะครับภูชิตเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเล่นทอฐานทอสันฐานเนาะสละอาถาก็บอกว่าพี่แดงต่างคนต่างก็ลุ้นเพราะว่าเขาไปประชุมแถวถนนพระราม3แล้วก็บอกว่าฝนตกเหมือนกันแต่ว่าก็พรำๆแต่ที่แถวช่อง9อสมทพระราม9เนี่ยคือเงียบปิ๊บเลยนะคะช่วงบ่ายดิฉันก็นัดคนขับรถมารับบ่าย2เพราะว่าคือหนังฉายเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งแต่ว่าคืออยากจะรีบออกไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไปหลังจากนี้เนี่ยน้ำเกิดฝนตกน้ำท่วมดิฉันก็คือไม่ไปดีกว่านะคะผลสุดท้ายก็ประมาณบ่ายสองครึ่งก็ไปถึงที่พารากอนประมาณสักสามโมงกว่ารถไม่ติดเลยแล้วก็คุณผู้ฟังลองนึกด้วยว่าดิฉันจะมีเวลาถึงประมาณหกโมงเย็นที่จะเข้าไปลงทะเบียนในฐานะเป็นรอบสื่อมวลชนในหนังเรื่อง Diggerแสดงโดยนำแสดงโดยทอมครูซนะครับซึ่งก็พอทอมครูซขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามไปดูให้ได้นะคะเดี๋ยวจะตกข่าวเชิญคุณวิวัฒน์พงษ์บุรณกิจและภรรยาไปด้วยน้องจุ๊บคุณอลิสาอะไรก็พยายามจะลุ้นกันว่าจะได้ไปดูไหมนะคะคุณต้อมารุษสารวาทซึ่งก็เป็นเจ้าประจำที่เวลาคุณถาชวนไปดูหนังที่ไหนก็จะมีพี่ต้อเนี่ยไปด้วยหลายคนคงจะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเป็นต้อด้วยนะต้อมารุตเนี่ยคือเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้ว่า ต้อมารุตเนี่ยเคยเล่นหนังเรื่องเทพธิดาบาร์21กับดิฉันเป็นแดนเซอร์นะคะในบาร์21เห็นเขาตั้งแต่เขายังเป็นตัวน้อยนะคะแล้วก็เป็นจนบัดนี้เขาก็ประสบความสำเร็จในการทำละครเป็นผู้กำกับละครผู้สร้างละครอะไรต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มีความผูกพันกันเหมือนพี่น้องพอดิฉันไปถึงที่พารากอนก่อนเนี่ยที่แรกที่ไปเนี่ยก็คือบังเอิญก่อนไปเนี่ยก็หาอาหารรับประทานไปก่อนแล้วก็เลยไม่ค่อยหิวปกติถ้าไปแล้วก็ต้องไปนั่งกันที่นั่งกันเลยนะนั่งคนเดียวไปคนเดียวแล้วเดี๋ยวนัดเพื่อนไปเจอกันที่นู่นนะคะก็คือที่ร้านยูฮันวีคุกที่บริเวณตลาดอุ้ยอุ้ยโทษอะไรอะมดกัดดูสิผู้ทำรายการอยู่ยังมีมดประกาศอีกมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่มดหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันจี๊ดๆขอโทษนะคะขัดจังหวะนิดนึงค่ะก็ปรากฏว่าก็เข้าไปนั่งที่ยูฮันวีคุกนะคะก็ไม่ยากอะค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเห็นก็แวะซื้อขนมธัญพืชนะคะซึ่งน้องต้อเนี่ยก็บอกว่าคือเล่ายิ่งเล่ายิ่งเรื่องยาวคือปกติเนี่ยเวลาที่ฉันไปไหนเนี่ยแม่ก็สอนว่าเวลาไปไหนเนี่ยลูกก็อย่าไปมือเปล่านะคือก็ต้องติดขนมนมเนยอะไรไปฝากเพื่อนนะคะอันนี้ก็เลยติดเป็นนิสัยไปไหนตอนไหนก็มักจะมีข้าวตังธัญพืชอร่อยมากไปฝากเด็กๆนะคะที่เจอส่วนต้อเองเขามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็เขาจะเบื่อหรือเปล่านะเราเอาเป็นข้าวตังแทนที่จะเป็นธัญพืชก็เป็นข้าวตังหมูหยองนะคะปรากฏว่าวันนั้นก็ไปต้อก็หน้าเจื่อนไปนิดนึงว่าเขาไม่กินหมูนะคะก็เลยบอกว่าเอ้าได้จริงบอกเดี๋ยวครั้งหน้าดังนั้นเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาดิฉันก็เลยแวะไปซื้อเป็นแบบเป็นเขาเรียกธัญพืชเป็นบาร์เป็นแท่งธัญพืชอะค่ะนะคะให้เขาก็ตอนแรกที่เขาได้ครั้งแรกนู้นเนี่ยเขาก็ดีใจบอกอุ้ยแบบว่าเอาไว้กินกับอาหารตอนเช้ากับกาแฟนะคะครั้งนี้เดนก็จะจำได้แล้วก็เดินช้อปปิ้งที่ตรงบริเวณที่ขายของ groceries อะไรเนี่ยนะคะพวกยาสีฟันขนมนมเนยต่างๆก็เลยได้ธัญพืชแท่งเนี่ยมาฝากพี่หมอยิ้มนะคะแล้วก็พี่ต้อนะคะต้อมารุตสารวาสแล้วก็เปียกหรือถาเนี่ยนี่นั้นก็ว่ามันไอ้แท่งธัญพืชเนี่ยมันแข็งเนาะเดี๋ยวแม่เปียกเขาจะแม่ถาเขาจะฟันจะขบเคี้ยวลำบากก็เลยเอาเป็นแบบเป็นข้าวตังธัญพืชไปให้รวมทั้งใครล่ะสรุปแล้วน้องจุ๊บกับคุณอลิสาก็ไปไม่ได้นะคะก็เลยมีเพื่อนของน้องต้อเนี่ยมาชื่อวูดี้นะคะก็นานๆเจอทีก็เลยบอกไม่มาแล้วก็เลยได้รับมรดกเป็นข้าวตังธัญพืชไปก็เฮฮาปาร์ตี้ฝากซื้อเป็นซุปฟักทองนะคะให้กับแม่ของถานะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะรอลูกอยู่บ้านก็ต้องมีซุปไปฝากนะคะแล้วก็มีของไปฝากคุณเฮนรี่ทรานกับเลขาเขาอันนั้นนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดิฉันก็เดินช้อปปิ้งซื้อของจิ๊บของคนเดียวแล้วก็ลากกระเป๋าไปใบหนึ่งนะคะทันใดนั้นโอ้โหเป็นเรื่องที่ดิฉันยังไงก็ต้องเล่าเลยล่ะค่ะดิฉันก็เข้าไปที่พอหลังจากนั่งรอสักครู่หนึ่งคุณวิวัฒน์ก็มาสมทบกับภรรยาแล้วก็นั่งกินข้าวกันดิฉันก็ขอสั่งแบบเหมือนกับว่าปอเปี๊ยะอะไรเงี้ยแบบนั่งกินแบบเสริมๆเพราะยังอิ่มอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เราก็ไปบริเวณชั้น6นะที่พารากอนที่กำลังมีรอบสื่อมวลชนในหนังเรื่อง Digger D-I-G-G-E-R ที่แปลว่านักขุดเนี่ยนะครับก็ไม่มีไอเดียอะไรเลยว่าจะเป็นแบบคุณทอมครูซจะต้องแบบว่าเล่นหนังอะไรที่แบบว่ารักหวานชื่นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่านั้นเลยก็มีพอเข้าไปที่ชั้น6แล้วก็ตกกระจายเลยนะก็คือเห็นแบบเด็กๆอะค่ะเด็กประมาณสักอายุตั้งแต่20กว่าขึ้นไปจนถึง40กว่าผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เยอะมากเหมือนแบบเขาบอกเอาแล้วสงสัยจะมีแบบเซเลบประมาณแสดงคอนเสิร์ตอะไรหรือเปล่านะคะก็นึกยังไงก็ไม่ทราบอะค่ะก็เด็กๆ ก็นั่งกันเต็มเลยนะบริเวณหน้าลิฟต์นะคะหน้าชั้น6ยังก็แบบคือแบบอะไรก็ไม่ทราบอะค่ะมาทำให้ดิฉันต้องหยุดแล้วก็อยากจะรู้ว่าหนูมาทำอะไรกัน นะคะไอ้ความที่เป็นนักสื่อสารมวลชนอย่างเรานี่แหละก็เลยหยุดถามบอกที่เขานั่งนั่งกันอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะนั่งที่พื้นก็มีนะพวกหนูไปทําอะไรกันคะ เขาก็งงแบบอุ๊ยป้าคนนี้แบบยายมาถามมันคนละเจเนอเรชันเลยนะคะแต่ดิฉันเองก็อยากจะรู้จริงๆเลยว่าแบบอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขามาแบบมาดูเรื่องดิกเกอร์เหรอใช่เหรอทอมครูซเนี่ยนะเจเนอเรชันเดียวกันหรือเปล่ามีน่าใช่เนาะก็เลยถามน้องเขาฮะแบบไม่รู้จักกันแต่ว่ามาทักอะไรเขาก็เด็กๆน่ารักกันทุกคนอ๋อหนูมาดูหนังค่ะดูหนังมาดูเรื่องแบบดูเรื่องอะไรก็ถามเขาดูหนังหรือเปล่านะเรื่องข่มขลังซึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะคะเขาก็ชี้ให้ดูโปสเตอร์หนังว่าน้องผู้หญิงสองคนนะคะคนหนึ่งก็เด็กเขาบอกว่ามันคืออะไรคะข่มขลังมีชื่อภาษาอังกฤษไหมเขาก็บอกเขาก็อุ้ยแบบเอาโทรศัพท์มาไทยผมเพิ่งเกือบป้ามาถามว่าข่มขลังภาษาอังกฤษว่าอะไรแบบความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบต่อมเอเยอะนะคะเขาก็บอกเอ้ยไม่รู้เอ้ยอะกันอยู่แล้วบอกว่าแล้วใครเป็นคนสร้างหนังเรื่องนี้เขาก็บอกว่าอะไร Star Hunt อะไรคือดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะคะคือเด็กรุ่นใหม่อ่ะคือเรามันเบบี้บูมเมอร์เนาะเขาก็บอกว่าอันนี้ค่ะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเป็นแบบเห็นโปสเตอร์ไม่สวยไหมคะเนาะแล้วก็โอ้ยแต่น้องเขาน่ารักเนี่ยสวยดีนะคะก็เฮกันนะคะก็เลยบอกว่าแล้วทำไมหนูถึงมาดูแล้วดูได้ที่ไหนยังไงดิฉันก็โอ้แบบซักถามเขาบอกว่าที่อะไรอมรินทร์นะช่องอมรินทร์แล้วก็อีกอันนึงอะไรนะฟรีทีวีวีอะไรสักอย่างนึงอ่ะขอโทษนะดิฉันจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าแล้วมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรทำไมหนูถึงอยากมาดูเขาก็บอกว่ามันเป็นเขาก็แบบยายคนนี้แบบป้าคนนี้แบบซักเยอะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับความเชื่อของสายมูกับวิทยาศาสตร์สองคนมาเจอกันแล้วยังไงแล้วมันจบคือให้คนเชื่อทางฝั่งไหนโน้มน้าวไหมก็บอกไม่โน้มน้าวคือให้คนเนี่ยดูเอาเองว่าจะยังไงจะให้วิทยาศาสตร์เชื่อสายมูหรือว่าจะยังไงก็ให้ไปดูเอาเองแล้วบอกแล้วมันจบในตอนหรือเปล่าเขาบอกอ๋อมันมี10ตอนนะคะตอนนี้เป็นตอนที่5นะคะนั่นก็บอกว่าแล้วยังไงเนี่ยซื้อบัตรมาให้ซื้อบัตรต้องซื้อบัตรมาชมนะคะซึ่งบัตรเนี่ยราคาน่าจะประมาณ 2,000 กว่าบาทดิฉันก็ตาพองแบบฮะเสียงดังลั่นเลยบอก 2,000 กว่าเลยเหรอแล้วเหลียวไปดูรอบๆนี่นะคะคือเด็กอยู่ในวัยทำงานแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่เข้าแถวกันยาวเหยียดแล้วก็ผู้คนแบบเป็นแบบดิฉันก็ยืนตะลึงนิดหน่อยแล้วก็เลยบอกว่าแบบขออนุญาตนำเรื่องราวที่คุยกับหนูเนี่ยไปเล่าในรายการวิทยุได้ไหมป้าหรือยายเนี่ยก็อายุขนาดนี้แล้วนะแล้วก็เป็นคนละรุ่นกับหนูแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจจะแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าเรื่องราวที่หนูทำอยู่เนี่ยผู้ใหญ่แก่ๆอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้เลยแล้วบางคนอาจจะบอกฉันก็ไม่เห็นอยากรู้เลยว่าพวกเธอทำอะไรกันแต่ว่าป้าหรือยายขอแสดงความคิดเห็นให้หนูนะคะว่าทำไมหนูไม่ลง Facebook ล่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพวกหนูมาดูหนังเรื่องนี้กันสนุกดีเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรยังไงเพื่อถ้าผู้ใหญ่อยากจะมาชมก็เชิญนะคะติดตามได้ที่ช่องอมรินทร์หรือว่าอะไรมีทั้งหมด10ตอนสนุกดีเขาก็ฮะเหวอบอกมันมีช่องว่างระหว่างวัยเหมือนกันนะเด็กๆมันเหมือนกับว่าทำไมล่ะป้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าหนูทำอะไรกันแล้วหนังสนุกไหมเวลาคุยผู้ใหญ่คุยกับเด็กจะได้รู้เรื่องนะคะเขาก็ยกมือไหว้กันนะคะบอกโอ้ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะคะอะไรก็เฮฮากันพอดีพี่หมอยิ้มเดินผ่านมาผ่านมาแล้วบอกว่านี่เด็กๆรู้ไหมเนี่ยพวกหนูคุยอยู่กับใครนี่เป็นดาราตุ๊กตาทองนะเด็กๆก็ฮะอะไรเงี้ยก็ขอดูหน่อยตอนเล่นหนังเป็นยังไงอะไรก็พี่หมอก็จัดการโฆษณาส่งรูปให้ดูว่าเทพธิดาบาย21แล้วตอนนั้นบอกเขาว่าโอ้ฮะยายยังสวยอยู่เลยค่ะอะไรก็เป็นคำพูดที่แบบน่ารักเด็กๆเขาน่ารักนะคะแล้วก็เขาก็ให้สติ๊กเกอร์มานะคะหนังเรื่องข่มขลังเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนจะเดินจากกันไปแบบเซกูดบายอะไรก็แบบว่าขอบคุณนะคะที่คุยกับยายที่เราลดช่องว่างกันวันนี้นะคะน้องคนหนึ่งก็วิ่งมาบอกว่าอันนี้หนูให้คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเรียนได้รับเรียนขนลุกเลยคือแบบคือยายก็สายมูเหมือนกันนะคะผม
1: ขาก็ขำกันนะครับบอกว่าคุณผู้ฟังเดาออกไหมครับว่าเขาให้อะไรเขาให้เป็นพระผงพระศิวลีซึ่งแบบดิฉันก็แบบบูชาท่านอยู่แล้วนะคะขนลุกเลยแล้วบอกโอ้ยโอ้ยแบบนี้ก็ยกว่ามือไหว้แบบโอ้สาธุอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะคะรู้สึกพี่หมอก็จะได้ไปด้วยไม่แน่ใจนะคะโดยภาพรวมก็คือนี่คือสิ่งที่บรรยากาศที่ได้มาตอนที่ไปพารากอนไปดูหนังเรื่อง Digger นะคะส่วนหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยขออนุญาตหยุดคุยตอนนี้ก่อนนะคะให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนี้ด้วยกันที่เกริ่นไว้ตอนแรกก็คือ You're in my heart โดย Rod Stewart นะคะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Prison Fund กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
3: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
4: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: Fresh and Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

ช่วงที่สองนะคะก็ปรับโหมดการฟังเพลงนิดหนึ่งนะคะมาอยู่ในช่วงรุ่น Oldies นะคะเพลงแรกก็คือ Come Back นะคะโดย Jimmy Clanton แล้วก็จบมาสักครู่นี้ก็คือ You Mean Everything to Me โดยคุณ Neil Sedaka นะคะและนี่ก็คือรายการ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะเมื่อวานนี้ก็เล่าเรื่องใช่ไหมคะเรื่องที่ไปบ้านคุณวิกรมเพื่อทำไมคะเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณลุชซี่ซึ่งเป็นสามีของน้องปุ้มซึ่งเป็นแฟนรายการตั้งแต่เขาอายุ17นะคะแล้วก็เล่าบรรยากาศให้ฟังคุณชัยก็แสดงความคิดเห็นมาในไลน์ว่าคุณวิกรมเป็นนักเดินทางแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะในรุ่นเราก็คืออายุเขาอายุเดี๋ยววันนั้นเขาบอกเขาอายุเท่าไหร่นะ ขอโทษนะถ้าจำผิดเขาน่าจะอายุ74นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะนะคะแล้วก็เกร็ดเล็กๆอีกนิดนึงตอนที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเดี๋ยวก็สังเกตดูสักครู่ก็มีน้องที่เป็นอาจจะเป็นเด็กๆที่ดูแลในเรื่องสุขภาพเขาว่าค่ะเขาก็เดินมาแล้วก็หยิบเอาเหมือนกับเป็นวิตามินนะคะคืออายุขนาดนี้ก็ต้องมีวิตามินอย่างเช่นวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณสัก 6-7 เม็ดได้นะคะท่านก็วิตามินซีเหรอคะเขาก็ยิ้มแล้วเขาบอกว่าหลายๆคนนะคะ

มาตรวจสุขภาพของคุณวิกรมแล้วก็ดูว่าทำยังไงถึงจะให้คือขาดอะไรนะคะคือเขาตั้งโจทย์คือเหมือนกับว่าโจทย์คะแนนเต็มอะค่ะนึกออกไหมคะโจทย์คะแนนเต็มของคนสุขภาพดีแล้วก็ให้มาตรวจสุขภาพของคุณวิกรมว่าคะแนนของคุณคะแนนสุขภาพของคุณวิกรมอะขาดอะไรบ้างเพื่อจะได้เติมเต็มให้เท่ากับคนที่อายุ70กว่าที่มีสุขภาพดีเปรี้ยวไหมเขาแนวคิดเขาเนี่ยนะมันสวนทางกับพวกเราเลยนะพวกเราก็ไม่ใช่พวกเรานะแม่จะหาพวกเลยอย่างดิฉันเองก็จะมองว่าอ่ะก็บอกว่าอายุขนาดนี้ก็ต้องกินวิตามินซีพันมิลลิกรัมที่คุณน้องบอกมาอ่ะกินอะไรอ่ะ แมกนีเซียมตอนก่อนนอนนะกินอะไรได้เยอะแยะคืนพูดไปเดี๋ยวก็ยาวนะคะแต่ว่าคุณวิกรมบอกว่าไม่ใช่ของผมไม่ใช่คิดแบบนั้นก็เลยนำเกรดอันนี้มาฝากเผื่อคุณผู้ฟังจะได้เก็บเป็นแง่คิดว่าคนที่สมองเขาคิดแบบประสบความสำเร็จนะเขาคิดแบบไหนนะคะเราก็คืออันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างส่วนตัวนิดหนึ่งนะคะนั่นเองบังเอิญนั่งอยู่ใกล้ๆคุณวิกรมแล้วก็จะสังเกตดูว่ากินอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลสุขภาพยังไงนะคะแล้วดูท่าทีก็เป็นคนแข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีมากนะคะนอกนั้นนะคะคุณผู้ฟังเราจะกลับมาถึงเรื่องของหนังเรื่อง Digger หนังเรื่องนี้เนี่ยตอนที่ดิฉันเข้าไปดูนี่ก็เกิดความคาดหวังเลยนะว่าจะต้องเกี่ยวเนื่องกับแบบทอมครูซเป็นไงบ้างอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วเขายังหล่ออยู่เหมือนเดิมไหมแล้วเขายังไง ก็ไม่เข้าใจว่า Digger แปลว่าจอมขุดเนี่ยนะคะเขาจะขุดอะไรเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูเป็นภาพที่อยู่ในโปสเตอร์ก็บอกว่าทำไมทอมครูซแก่จังอะไรเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าในนี้เนี่ยเขาได้มีการแบบเพิ่มเติมคือแบบว่าใส่หน้ากงหน้ากากอะไรแบบทั้งความอ้วนหน้าห้อยอะไรเงี้ยให้หัวล้านอะไรเงี้ยให้ดูแบบว่ามีอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณทอมครูซเปิดหนังเรื่องนี้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับละครซ้อนละครคือเราไปดูเราไปดูการแสดงคือพูดว่าไงเป็นเหมือนแบบม่านกำลังเปิดดูแล้วก็มีคำพูดว่าเราขอให้ท่านรับชมการแสดงนี้ด้วยความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็งงอยู่นะคะก็เท่ากับเราเนี่ยไปดูภาพคนที่ไปดูการแสดงบนเวทีอีกทีนึงอ่ะซ้อนกันนะคะอันนี้ก็เผื่อว่าคุณผู้ฟังเกิดไปชมหนังเรื่อง Digger เนี่ยก็จะได้ทำใจว่าอย่าไปคิดว่าไอ้ที่เราดูเนี่ยมันเป็นการแสดงจริงๆของคุณทอมครูซไม่ใช่ไปดูการแสดงของทอมครูซบนเวทีอีกทีหนึ่งซ้อนกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็โดยสรุปแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไม่ใช่เป็นนักคิดหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะดูแล้วแบบอะไรงงเขาสื่ออะไรอยู่นะคะแต่ว่าดูไปดูมาแล้วก็ฮึอะไรเงี้ยจนหนังเรื่องนี้จบนะคะเราก็มองหน้ากันเดินออกมากับพี่ต้อมารุษสารวาทคุณถาคุณวิวัฒน์แล้วก็เราก็มองหน้ากันแล้วก็คุยกันว่าอืมนะเก๋นะหนังเรื่องนี้เดี๋ยวฉันจะไม่สปอยตอนจบนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังก็ลองไปชมหนังเรื่องนี้ดู Digger น่าจะฉายแล้วนะคะทอมครูซแล้วก็อย่าเพิ่งไปคาดว่าจะได้ชมทอมครูซแบบหล่อเหลาเอาการอะไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนังที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านการเมืองทางด้านสังคมนะคะซึ่งคนคือแบบดูแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหคนสร้างนี่ได้จะชื่ออะไรเนี่ยแอลิฮันโดรเขาเคยได้รับตุ๊กตาทองมาแล้วนะคะหนังเรื่องนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเป็นหนังค่อนข้างประเทืองปัญญาแล้วก็เป็นหนังแซทไทร์เป็นหนังที่แบบเสียดสีสังคมในยุคนี้นะคะว่านายทุนที่ขุดน้ำมันคือดิกเกอร์คือขุดน้ำมันเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่เขาคิดถึงผลกระทบกับภัยพิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนซึ่งต้นต่อรากของผลกระทบนี้ก็ต้องมาจากนักการเมืองแน่นอนในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือว่าในประเทศต่างๆในยุโรปซึ่งถ้าคุณผู้ฟังไปดูแล้วเนี่ยออกมาแล้วจะมีความรู้สึกว่าอืมโอเคก็เป็นหนังที่ต้องดูนะคะเป็นหนังที่ต้องดูเพราะว่าเขาเข้าใจสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาอะไรที่มันเกิด

ขึ้นในสังคมสิ่งแวดล้อมเราทุกวันนี้นะคะแล้วมันจะมีตอนจบนะคะอาจจะพูดว่า level 4นะ level 4ทุกคนก็ใส่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษออกจากโรงหนังแล้วก็เดินออกมาอันนี้คือภาพในจอก็แปลว่าเรากำลังดูหนังซ้อนหนังอะนะคะซึ่งหมายความว่าทำไมต้องใส่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษปรากฏว่าคุณผู้ชมไปชมเอาเองดิฉันจะไม่อยากจะสปอยมากไปกว่านี้แต่ว่าก็ไปค้นดูว่าคำว่าประกาศ level 4นะตอนนี้อยู่ในความอันตรายของอากาศเนี่ยอยู่ในระดับ4นะก็เลยไปค้นว่าเอ๊ะแล้วมันระดับไหนที่อันตรายมากที่สุดก็ปรากฏว่าในระดับ4ที่ว่านี้คือเป็นจริงๆแล้วมันระดับความอันตรายของสภาพอากาศข้างนอกเนี่ยคือระดับ0ถึง7นะคะแต่ระดับตั้งแต่5เป็นต้นไปเนี่ยมันเข้าไปถึงมวลของอากาศเนี่ยมันคืออยู่ในสภาพของเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์แล้วก็กัมมันตภาพรังสีแล้วถึงจะต้องมีเลเวล5ถึง7นะคะแต่ว่าณในหนังเนี่ยพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันคือแค่ระดับ4ซึ่งมากที่สุดในชั้นของบรรยากาศแล้วคุณผู้ชมไปชมเอาเองซึ่งแบบจริงๆหนังเรื่องนี้เขาน่าจะมีการแจกหน้ากากแก๊สวิทเพื่อเป็นการโฆษณาเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวฉันต้องหยุดพูดแล้วเพราะว่ามันมีเพลงอยู่เพลงนึงซึ่งอยู่ในเอ็นเครดิตของหนังเรื่องนี้นะคะซึ่งคนที่แต่งก็คือคุณเมโลนีนะคะชื่อเพลงนี้คือ Look What They've Done To My Song Ma นะคะคุณเมโลนีผู้ร้องเป็นคนแต่งนะเป็นการปิดเบรกนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่ในรายละเอียดของหนังเรื่อง Digger ตอนนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเรายังคงรักและห่วงใยกันอยู่เหมือนเดิมไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษ์คณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นี่นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติดตามดูได้นะครับนะจะได้มาคุยกันว่าเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวันนี้ก็บอกว่ามีคนเสนอไอเดียเรื่องเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยครับถ้ากลัวว่ามันมีเชื้อโรคสะสมเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟฆ่าเชื้อโรคได้เรื่องฟองน้ำล้างจานเข้าไมโครเวฟเนี่ยครับแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างนะครับแล้วก็มันต้องดูกันว่าทำไมต้องทำนะครับยิ่งจำได้เนี่ยเราเคยคุยในรายการมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนคงก็เคยได้ยินแล้วแหละว่าในห้องครัวเราเนี่ยครับนะเวลาล้างจานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวกฟองน้ำล้างจานต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันนะเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานเองเนี่ยมันมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนท่านบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานเนี่ยใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเยินแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะด้วยความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนนึงก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพรุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามักจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็จะเดินเติบโตได้อีกตัวเพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็คือให้มันมีตัวน้ำยาล้างจานเปียกๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วางเก็บไว้มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาล้างจานแบบนั้นก็เขาจะสอนว่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ควรจะต้องบีบให้แห้งตากให้แห้งถึงจะมั่นใจได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมนะครับก็พบว่ามันก็มีคำแนะนำครับในอย่างเช่นบอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เขาแนะนำให้ต้องใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำได้จริงๆครับนะเพราะฟองน้ำปกติอย่างที่เราเกิดคือว่าถ้ามันสะสมเชื้อโรคได้ถึงจุดนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มเหม็นผิดปกติแล้วอันนี้ก็ต้องทิ้งไปเพราะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วแต่ USDA บอกว่าอ่ะเรามาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคกันดีกว่านะครับอาจจะใช้เตาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานเนาะนะครับเพราะอย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับเกิดการเผาไหม้ขึ้น แต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยเพราะมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าไปเว็บดูมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันนะครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนไปเนี่ยครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่าระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาเราที่แตกแล้วเนื้อเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมแต่ข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำยังไงได้บ้างไหมเขาบอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลิชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1/4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนี่นะครับนะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
1: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
1: ตำรวจสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างมีแนวโน้มดีขึ้นเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหนือที่เข้ามาเติมก็มีแนวโน้มลดลงขณะที่ลุ่มน้ำบางปะกงที่บ้านสร้างปราจีนบุรีหลายจุดยังน่าห่วงอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองหลังถูกนายกรัฐมนตรีตำหนิไม่ตั้งใจทำงานช่วยน้ำท่วมศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกฎ742ปีหมอบี386ปี1480เดือนในคดีทุจริตเงินวัดพระบาทน้ำพุส.ส.สุชาดาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตนเองและสามียืนยันอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงทั้งหมด

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ7ตุลาคมนะครับตลอดช่วงที่ผ่านมามีเรื่องหนึ่งที่พูดกันในจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างลงมาถึงกรุงเทพนะครับว่าน้ำเหนือปีนี้จะมาเติมและสร้างความเสียหายมากแค่ไหนระดับไหนหรือไม่มาถึงวันนี้สถานการณ์ดูแนวโน้มดีขึ้นนะครับเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายลงเพราะว่าน้ำเหนือก็มีแนวโน้มลดลงที่จะมาเติมวันนี้ผมได้ร่วมคณะกับรองผู้บัญชาการทหารบกและผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำตั้งแต่กรุงเทพไปถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทครับเส้นทางบินดูน้ำวันนี้เริ่มจากพลม.2ผ่านรังสิตปทุมธานีเข้าสู่เขตพระนครศรีอยุธยาจะเริ่มเห็นน้ำในทุ่งเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแต่ลักษณะก็ยังเป็นน้ำที่สีใสสีคล้ำซึ่งหมายถึงน้ำเดิมหรือน้ำฝนและเริ่มมีน้ำที่เป็นสีแดงขุ่นเติมเข้ามาในทุ่งเป็นระยะเมื่อเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำหลากหรือแก้มลิงธรรมชาติในเขตรอยต่อพระนครศรีอยุธยาอ่างทองลพบุรี10ทุ่งก็จะเริ่มเห็นน้ำเติมเข้าทุ่งมากขึ้นทั้งฝั่งตะวันตกของเจ้าพระยาเช่นทุ่งผักไห่ป่าโมกบางบานบ้านแพนทุ่งเจ้าเจ็ดโพพระยาและฝั่งตะวันออกตั้งแต่ท่าวุ้งลงมาถึงเชียงรากแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อน้ำท่วมใหญ่ปี54แล้วยังถือว่าน้อยกว่ามากครับการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างจะใช้วิธีหน่วงน้ำไว้ตามแก้มลิงธรรมชาติตั้งแต่ตอนบนทุ่งบางระกำซึ่งรับน้ำได้400ล้านลูกบาศก์เมตรและ10ทุ่งตอนล่างอีก 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานะล่าสุดตอนนี้น้ำเข้าทุ่งไปแล้ว 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรยังเหลือพื้นที่รอการเก็บเกี่ยวอีกราว 36,000 ไร่หรือ 4% ซึ่งจะได้น้ำเข้าทุ่งได้อีก300ล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อคณะมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาผู้แทนกรมชลประทานนำโดยนายชุติมันสกุลพรามในฐานะหัวหน้าศูนย์บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตได้สรุปสถานการณ์ว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดแบบขั้นบันไดเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงบ่ายและก็ตั้งเป้าไว้ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 23:00 น.คืนนี้แต่เมื่อบ่าย 3:00 น.ที่คณะยังอยู่ที่สันเขื่อนปรากฏว่าการระบายจริงลงมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากนั้นพรุ่งนี้จะปรับลดลงเหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะลงไปยืนระยะที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ปรับลดได้ก็เพราะน้ำไหลผ่านที่นครสวรรค์ลดลงในขณะเดียวกันทำให้กรมชลประทานสามารถปรับลดการระบายผ่านประตูระบายน้ำต่างๆของเขื่อนเจ้าพระยาลงได้เช่นเดียวกันผู้บริหารกลุ่มจังหวัดที่ร่วมติดตามสถานการณ์ในวันนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเป็นแบบนี้การบริหารจัดการของแต่ละจังหวัดก็จะดีขึ้นโดยลำดับ
1: ครับในส่วนของจังหวัดชัยนาทนะครับถ้ามีการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงนะครับก็คาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ในภาวะปกติได้ในสักประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มนะครับนี่ทางพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณริมตลิ่งนะครับบางส่วนที่น้ำเริ่มลดเนี่ยก็เริ่มกลับเข้าสู่บ้านเรือนนะครับเราก็จะได้เร่งฟื้นฟูแล้วก็สำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือในระดับต่อไปครับ
2: ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีเองนะครับในพื้นที่รังสิตนะครับที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนนี่ถ้าเกิดอย่างที่ทางกรมชลนะครับได้บอกว่าการระบายน้ำเนี่ยจะลดลงนะครับเราก็จะเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็คาดว่าภายใน1อาทิตย์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแล้วก็สำหรับชุมชนนอกคันกั้นน้ำอย่างสามโคกกับอำเภอเมืองเนี่ยถ้าระดับน้ำลดลงแล้วนี่ก็เราก็คงจะเร่งฟื้นฟูนะครับและเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับก็คาดว่าจะกลับคืนสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกันครับ
3: เราก็มีความมั่นใจนะครับด้วยระดับน้ำและปริมาณน้ำ 2,400 เมตรต่อวินาทีเราก็มั่นใจนะครับว่ากรุงเทพมหานครเราคงไม่มีปัญหาทั้งน้ำเหนือและก็น้ำหนุนนะครับก็คิดว่าเราสามารถที่จะรับมือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้ปลอดภัยครับ
0: ขณะที่รองผบ.ทบ.ที่นำคณะมาในวันนี้ก็ยืนยันว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที
4: ่ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ในช่วงการเตรียมการก่อนที่จะเกิดวิกฤตหรือเกิดเข้าสู่สภาวะในฤดูกาลฝนตกเนี่ยทางกองทัพบกเนี่ยได้มีการให้ทุกหน่วยได้มีการไปประสานงานกับส่วนท้องถิ่นปกครองในพื้นที่นะครับทั้งในระดับของตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดเลยนะครับว่า เราเตรียมการวาดภาพในพื้นที่ถ้าเป็นทหารเราว่าพื้นที่การรบแต่ถ้าเป็นภาพพื้นที่พลเรือนก็พื้นที่เสี่ยงแล้วกันว่าตรงไหนที่จะมีโอกาสน้ำท่วมตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสได้รับผลกระทบในเรื่องของประชาชนที่ต้องเข้าศูนย์พักพิงตรงไหนที่อาจจะมีโอกาสในเรื่องของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นลักษณะนอนติดเตียงดีกว่าซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งก็เป็นไปตามที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับในระดับพื้นที่ต่างๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วและน้ำท่วมขังในปริมาณที่สูงเราจะช่วยกันไงตอนนี้เราก็มีหน่วยนะหน่วยทหารต่างๆทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกองบัญชาการกองทหารสูงสุดได้มาเข้าปฏิบัติงานตามแผนซึ่งเราก็นำทรัพยากรที่มีของกองทัพบกทุกเหล่าทัพเลยดีกว่านะฮะเรียนภาพรวมทั้งทุกเหล่าทัพและตำรวจเข้ามาช่วยเหลือทั้งคนทั้งรถทั้งเรือยางเรือท้องแบนนะครับทำทุกอย่างที่สามารถช่วยได
0: ้อีกด้านหนึ่งที่หนักก็คือน้ำท่วมที่บ้านสร้างปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะถนนและชุมชนในพื้นที่ตำบลบางแตนซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นจุดที่แม่น้ำสายหลักไหลมาบรรจบกันก่อนจะระบายลงสู่อ่าวไทยติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่นั่นกับคุณสถาพรด่านคุณทศรายงานจากบ้านสร้างปราจีนบุรี
5: ครับคุณกิติครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่บ้านสร้างก็ยังหนักอยู่นะครับถ้าถามว่าจุดไหนของบ้านสร้างหนักที่สุดก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ตำบลบางแตนจุดที่เรารายงานในค่ำคืนนี้นะครับถนนข้างหลังซึ่งเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านตำบลก็จะเห็นว่ายังมีน้ำท่วมผิวจราจรในระดับที่รถเล็กยังสัญจรลำบากซึ่งบางจุดก็ยังสูงอยู่นะครับส่วนชุมชนที่อยู่ตามริมตลิ่งตามแม่น้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ยังวิกฤตหนักมากๆนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูสภาพจริงในวันนี้ที่เราเข้าไปสำรวจครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเบื้องหลังซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของงานภัยพิบัติก็คือการทำโรงครัวเพื่อที่จะแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าน้ำท่วมปราจีนครั้งนี้นอกจากการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนหัวใจสำคัญของเหตุภัยพิบัติก็คือโรงครัวนะครับที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในหน้าข่าวผมได้คุยกับคุณสหชาติลิ้มเจริญภักดีประธานมูลนิธิเพชรเกษมที่เพิ่งจะเจอกันเมื่อสัปดาห์ก่อนที่น้ำท่วมสระแก้วและที่เขตคันนายาวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากกทม.น้ำลดก็ย้ายโรงครัวมาช่วยชาวปราจีนต่อกว่า 20,000 กล่องต่อวันที่แจกจ่ายออกไปก็มาจากที่นี
6: ่โรงครัวตั้งอยู่ที่ อบต.ไม้เคสนะครับเป็นโรงครัวขนาดใหญ่ข้าวเราหุงแต่ละครั้งเนี่ยขึ้นต่อรอบเนี่ย 1,800 กล่องต่อรอบรอบหนึ่งใช้เวลา35นาทีนะครับวันหนึ่งเราหุงเป็น 10-20 รอบนะครับเพื่อที่จะให้มันทันแล้วก็กระทะผัดเราเนี่ยเราจะผัดกระทะละ60กิโลนะครับเนื้อสัตว์ใช้ครั้งละ60กิโลแบบที่เห็นนะครับนี่ครับเป็นเนื้อไก่วัตถุดิบก็จะสั่งมาส่วนหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนส่วนหนึ่งทางมูลที่ก็จัดซื้อเองเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับก็สามารถสนับสนุนวัตถุดิบได้หรือถ้าท่านไม่สะดวกส่งมาเป็นวัตถุดิบท่านก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีมูลนิธิเพชรเกษมได้นะครับเราจะมีบัญชีอยู่ทางเพจ Facebook นะครับท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ครับสัญญาชาวปาจีนไว้แล้วว่ายังไม่ทิ้งชาวปาจีนจนกว่าชาวปาจีนจะกลับเข้าบ้านได้ครบนะครับแล้วก็สามารถหุงหาอาหารเองได้
5: เอาละครับเราไปดูภาพรวมสถานการณ์ที่บ้านสร้างปราจีนนะครับบ่ายวันนี้ผมกับทีมข่าว3มิติเราลงเรือไปพร้อมกับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมหลังได้รับแจ้งจากผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลบางแตนลำบากและได้รับผลกระทบหนักมากจากสภาวะน้ำท่วมสูงระหว่างนั้นเราได้พบกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่1ชื่อว่าคุณทองเจือที่พายเรือออกมาหาเสบียงเอาไปแจกจ่ายให้กับลูกบ้านอาสาพาผมกับทีมกู้ภัยที่มาพร้อมกับน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกที่บรรทุกมาเต็มเรือทั้งสองลำเข้าไปในพื้นที่จากภาพท่านผู้ชมจะเห็นว่ามวลน้ำมหาศาลที่หลากทะลักผ่านมาจากพื้นที่เมืองปราจีนบุรีได้ผ่านอำเภอบ้านสร้างมาถึงบางแตนซึ่งเป็นจุดรับน้ำพื้นที่สุดท้ายของปราจีนที่แม่น้ำสายหลักสามสายก็คือแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกไหลมาบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงก่อนจะระบายผ่านบางพื้นที่ของฉะเชิงเทราลงสู่อ่าวไทยจุดที่เราเข้าไปวันนี้ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าทีมเรือเพชรเกษมจะต้องค่อยๆหาทางนำเรือเข้าไปให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยอุปสรรคก็คือจอกแหนผักตบชวาเครือผักบุ้งโดยเฉพาะหลายคนพอเห็นเรือของเราเข้ามาก็รีบออกมาหน้าบ้านด้วยความดีใจนะครับ บางบ้านอยู่ลึกและเข้าถึงยากทำให้ที่ผ่านมาต้องพึ่งหน่วยงานท้องถิ่นกับท้องที่ช่วยกันดูแลคอยส่งข้าวส่งน้ำแต่วันนี้เห็นความช่วยเหลือจากภายนอกก็ดีใจและก็ขอบคุณที่เข้ามาซึ่งผมก็ได้สอบถามสภาพความเป็นอยู่ก็พบว่าหลายครอบครัวมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุบางบ้านน้ำท่วมสูงก็ต้องมาอาศัยรวมกันกับบ้านข้างเคียงครับ
7: บ้านหลังนี้สูงหน่อยนะก็มา
8: สูงเพราะย้ายจากบ้านหลังเล็กขึ้นบนเพราะน้ำมันขึ้นมาไอ้วิคอนต่างๆแล้วก็เนี่ยบ้านหลังเล็กเนี่ย
7: ครับอ๋อหลังที่ผมผ่านมาเมื่อก
8: ี้เนี่ยหลังเนี้ย
7: ครับเห็นแล้วสูงจริง
8: เพราะไม่ไหวจริงขึ้นบ้านกันหมดแล้วไม่ไหวแล้ว
7: ยายเหรอครับ
9: เออน้องยาย8คนกับหลังเนี่ย
7: 8คน
9: จ้าน้อง8คน
7: ครับ
9: ยังไปทำงานอีกแล้วบ้านญาติมาสายย่อยงานทั้ง8คนน่ะ
7: อยู่บนบ้านเหรอครับ
9: อยู่บนบ้านทั้งหมดอยู่จะถึงได้ไงอยู่ดิ
7: เพราะว่ามายากเนาะนานที่จะมีเรือเข้ามา
9: ไม่ต้องมาแล้วผมจะไปไม่ได้เลยขอบคุณนะครับทุกคน
7: อีกอันหนึ่งโอเคครับ
5: ถัดจากชุมชนหมู่1ตำบลบางแตนขยับออกมานิดนึงก็คือแม่น้ำบางปะกงเราแล่นเรือไปตามแม่น้ำแล้วก็พบว่าชุมชน2ฝั่งริมตลิ่งน้ำท่วมสูงมากอย่างเช่นบ้านของพี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ติดกับแม่น้ำแม้จะยกใต้ถุนสูงแล้วแต่ดูจากภาพก็จะเห็นว่าน้ำท่วมสูงไปถึงพื้นชั้นบนคนในบ้านต้องเดินลุยน้ำระดับครึ่งหน้าแข้งออกมารับข้าวกับน้ำผมถามว่าลึกขนาดไหนคำตอบก็คือถ้าเอา2คนต่อกันก็ยังท่วมมิดศีรษะ
10: พอดีไปนอนหลังนู้นค่ะไปอาศัยเขานอนค่ะ
7: คือตรงนี้อยู่ไม่ได
10: ้อยู่ได้ค่ะแค่คน2คนคือเฝ้าของค่ะเป็นห่วงของแต่ว่าเด็กๆนี่คืออพยพไปนอนกับป้าค่ะใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่นอนไม่ได้แล้วก็อันตรายด้วยแล้วเวลาเรือใหญ่ๆวิ่งอะค่ะคลื่นมันจะซัดเข้าก็คือลงไปนี่คือลึกมากอะค่ะมิดหัว2คนนะคะ
7: 2ช่วงคนที่ผมลงไปยืนเนี่ยมิดท่วมมิดหัวเลยนะครับโอ้โหลึกมากเลย
10: ลึกค่ะลึกมากเพราะว่าบ้านอันนี้จะเป็นบ้านยกสูงบ้านไม้ยกสูงอยู่แล้วค่ะปลูกเพื่อหนีน้ำอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้ปีนี้คือน้ำมันหนักจริงๆค่ะ
5: และที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือน้ำท่วมปีนี้หนักที่สุดนะครับและถือว่าหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเรามาถึงที่หมู่4ครับซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำนครนายกกับบางปะกงจุดนี้อาจเรียกได้ว่าอยู่ลึกและก็มายากที่สุดของตำบลบางแตนเราจึงขนของที่เหลือทั้งหมดบนเรือมอบให้กับที่นี่โดยทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าที่นี่ยังต้องการความช่วยเหลือภาครัฐและเอกชนก็สามารถประสานเข้ามาที่นี่ได้ตามเบอร์ที่ฝากเอาไว้นะครับ
11: แต่หมู่บ้านเรา 100% คือจะเอามิเตอร์อยู่แบบให้มันพ้นจากน้ำค่ะของเรา 100% แล้วขอว่าน้ำท่วมแล้วอย่าตัดมาตัดไฟเราเลยเราต้องการแสงสว่างถึงไม่มีอาหารอะไรก็แล้วแต่เราหากินได้ค่ะแต่เราขอแสงสว่างกับน้ำที่เราอยากได
7: ้ตอนนี้ก็แสงก็ยังใช้ได้
11: ค่ะใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วค่ะ
7: ถ้าถามว่ามันหนักถือว่าหนักที่สุดไหมพี
11: ่หนักที่สุดที่สุดถ้าเกิดมาตั้งแต่นี้อายุ58ปีเนี่ยหนักที่สุด56ก็ยังว่าเออยังลงไปขนาดนู้นบะพื้นบ้านยังไม่ท่วมแต่ตอนเนี้ยยิ่งฝ่า56มากฝ่าค่ะ
10: คือเราอาจจะขาดการติดต่อจากข้างนอก
7: ครับ
10: บางหน่วยงานก็คิดว่าในนี้ไม่มีคนนะคะแต่ตรงเนี้ยคือในนี้มันจะมี2หมู่หมู่3และหมู่4
7: คร
10: ับ ก็อยู่ประมาณที่120กว่าครัวเรือนนะคะ อยู่ในนี้นะคะ
7: พักอาศัยกันอยู่ที่นี
10: ่ค่ะค่ะไม่มีใคร
7: นี่ก็กระจายกันอยู่ในตามบ้านต่างๆ
10: ค่ะกระจายกันออกไปรอบเลยค่ะ
7: เดี๋ยวพี่ผู้ช่วยก็จะประกาศแจ้งให้มารับ
10: อันนี้จะแจ้งไปในไลน์กลุ่มชาวบ้านก็จะออกมาบางส่วนคือเขาเพิ่งจะไปเมื่อกี้เนี้ยค่ะพี่
7: แล้วออกมาเจอพวกผมพอดีนะ
10: ใช่ค่ะเรานั่งคุยกันอยู่พักแล้วก็คิดว่าวันนี้คงไม่มีคนมาหาพวกเราแล้วก็จะกลับบ้านกันไปแล้วปรากฏว่าเธอมีทีมพวกพี่เข้ามาค่ะก็ดีใจอะค่ะในส่วนหนึ่งก็ไม่ของไม่ว่าจะเป็นของมากหรือของน้อยแค่มาช่วยก็ดีใจแล้วค่ะ
7: ส่งกำลังใจนะพี่นะนะครับ
5: ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นแต่ภาพมุมสูงนะครับแต่ว่าจุดที่บรรจบกับแม่น้ำที่บางแตนวันนี้เรามาถึงจุดบรรจบกลางแม่น้ำซึ่งเราถ่ายกันจากบนเรือเลยนะครับซึ่งจุดนี้ครับเป็นแม่น้ำนครนายกแล้วก็ปราจีนไหลมารวมกับแม่น้ำบางปะกงก็จะเห็นมวลน้ำไหลมารวมกันจนเป็นแนวคลื่นอย่างชัดเจนครับถ้าเราดูสภาพของพื้นที่รวมทั้งมวลน้ำที่ยังค้างอยู่ตามทุ่งและตามลำน้ำสายต่างๆก็จะเห็นว่ายังมีปริมาณอยู่อีกมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบ้านสร้างปราจีนบุรีก็อาจจะต้องอยู่กับสภาวะน้ำท่วมสูงแบบนี้ไปอีกสักระยะนะครับส่วนกรณีที่มีข่าวว่ามีการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกไปครับวันนี้ผมได้คุยกับชาวบ้านสร้างหลายคนก็บอกว่าก็ยังแปลกใจกับข่าวนี้ พราะว่าในช่วงที่น้ำท่วมหรือว่าก่อนน้ำท่วมก็ยังเห็นนายอำเภอคนนี้ลงพื้นที่อยู่นะครับก็อยากฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยชี้แจงหรืออธิบายเหตุผลที่มีคำสั่งนี้ออกมานะครับและนี่ก็เป็นภาพรวมสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่บ้านสร้างปราจีนบุรีช่วงนี้ส่งกลับไปที่สถานีและคุณกิติครับ
0: ขอบคุณครับคุณสถาพรครับกลับมาเราก็ตามต่อน้ำท่วมในกรุงเทพนะครับชาวแฟลตคลองจันตอนนี้กำลังตั้งคำถามถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยานะครับเพราะว่ามีบางเรื่องก็ยังไม่ชัดเจนในเงื่อนไขเรื่องของการที่จะต้องได้รับการชดเชย
12: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
13: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
14: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
15: คิดถึงนะคะ
13: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
14: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
13: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
17: อ้าวสายต่อไป
18: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
17: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
12: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: ชาวแฟดคลองจันตั้งคำถามถึงสิทธิเยียวยาที่ตอนนี้ไม่มีความชัดเจนนะครับในเงื่อนไขของจำนวนวันที่ถูกน้ำท่วมหลังจากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาบอกว่าถ้าน้ำล้อมไม่เกิน7วันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขส่วนสำนักงานเขตบางกะปิก็ยืนยันพื้นที่น้ำท่วมรวม8วันนะครับส่วนพื้นที่อื่นๆวันนี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจากปมที่ไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนนะครับแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำที่การเคหะคลองจันในเขตบางกะปิจะลดลงแล้วแต่ว่าชาวแฟดคลองจันยังต้องรอคำตอบเรื่องเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหลังการกำหนดและปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จนสร้างความสับสนและก็ตัดโอกาสการช่วยเหลือประชาชนทั้งที่ในช่วงเกิดเหตุพื้นที่แฟลตคลองจันนี่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักสภาพความยากลำบากและความเสียหายก็ปรากฏชัดเจนผ่านสื่อมวลชนต่างๆมาโดยตลอดชาวแฟลต27บอกว่าแม้ว่าน้ำจะไม่ถึงห้องพักชั้นบนแต่ก็เดินทางไม่ได้รถยนต์และของที่เก็บไว้ขายก็เสียหายก็อยากให้พิจารณาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริง
19: ห้องพักข้างบนไม่ได้รับความเสียหายค่ะน้ำไม่ถึงแต่ว่าล้อมรอบนี้มันก็ค่อนข้างหนักเนาะการใช้ชีวิตเดินทางไปทำงานหรือว่าเข้าออกค่ะไม่ได้เลยเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำใช้เลยก็เสียหายจริงค่ะเพราะว่ารถก็จมคันมิดคันเลยแล้วก็รองเท้าที่เอามาขายนะคะก็อยู่ในรถก็เสียหายหมดเลยท่วมขังอยู่ประมาณ7วันแช่น้ำอยู่ค่ะในรถ
0: นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบายว่าการลงทะเบียนเยียวยาผ่านแอปทางรัฐนั้นเป็นการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ว่ายังมีแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกทม.และปภ.นะครับส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองหรือว่าเป็นผู้เช่าเนี่ยนะครับจะได้เงินเยียวยาอย่างไรอธิบดีปภ.บอกว่ามีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือเจ้าบ้านต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนจะมีช่องให้ระบุส่วนเรื่องการเยียวยาร้านอาหารผู้เช่าสถานที่ แต่ว่าตอนนี้มีเรื่องที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวครับ
15: ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านเองชื่อไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องเอาคนมาเป็นคนมอบอำนาจอย่างเงี้ยครับ
20: มันมีทั้งการช่วยเหลือเจ้าบ้านและก็ช่วยเหลือผู้เช่าผู้อยู่อาศัยก็มีหลักเกณฑ์ซึ่งดูไม่ยากนะก็ติ๊กว่ามันท่านอยู่ในสถานะอะไรเนี่ยเขาช่วยตามหลักเกณฑ์สถานะนั้นอยู่แล้วครับ
0: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ทางเขตตรวจสอบระดับน้ำและผลกระทบรายพื้นที่ที่ถูกต้องเพื่อหารือกับปภ.ให้ได้ข้อสรุปเพราะว่าถึงแม้ชาวบ้านจะเข้าออกได้จริงแต่พื้นที่ก็ยังมีน้ำล้อมอยู่ในช่วงวันที่7ถึง8ส่วนผู้เช่าร้านค้าก็ยังมีข้อมูลต่างกันนะครับโดยเขตระบุว่าสามารถยื่นหลักฐานได้แต่อธิบดีปภ.ชี้ว่ามาตรการนี้ช่วยเหลือที่อยู่อาศัยจึงยังไม่อาจสรุปว่าผู้ประกอบการทุกรายจะได้รับเงินล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมรองผู้ว่าไปติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำที่ท่วมขังทางเข้าออกหมู่บ้านพาทิโอถนนกรุงเทพกรีฑาเขตบางกะปิที่ท่วมขังมาตั้งแต่วันที่25กันยายนโดยน้ำในโครงการหมู่บ้านลดลงเป็นปกติแต่ทางเข้าออกที่ใช้ร่วมกับสนามกอล์ฟของเอกชนยังเป็นเส้นทางเดียวกันและในสนามกอล์ฟพื้นที่ประมาณ300ไร่ตอนนี้ได้กลายเป็นแอ่งรับน้ำส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีคันกั้นน้ำเอาไว้ก่อนแต่เมื่อน้ำท่วมไปหมดทำให้น้ำไม่มีทางออกนะครับประกอบกับเครื่องสูบน้ำของสนามกอล์ฟพังทำให้น้ำไม่มีทางระบายประเมินกันว่าพรุ่งนี้ระดับน้ำจะลดลงมากแต่ว่าทางถ้ายังไม่มากพอก็อาจจะต้องกั้นถนนเพื่อสูบน้ำออกให้พอได้สัญจรครับส่วนการช่วยเหลือน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งสอบสวนทางวินัยนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างหลังจากได้รับรายงานว่าไม่ให้ความร่วมมือและล่าช้าในการช่วยเหลือประชาชนโดยทางอธิบดีกรมการปกครองตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่าไม่มีความกระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปช่วยเหลือก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำหรือขอทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องการอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานเต็มที่กรมการปกครองก็มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการตั้งแต่วันนี้ถึง5พฤศจิกายน
21: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่เราแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรา
0: ล่าสุดนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับยืนยันว่าทำงานเต็มที่แล้วแต่ว่าก็พร้อมน้อมรับคำสั่งและไม่ขอวิจารณ์ผู้บังคับบัญชานะครับล่าสุดก็มีกระแสในโลกออนไลน์นะครับออกมาให้กำลังใจนายอำเภอบ้านสร้างส่วนใหญ่ก็ระบุถึงความตั้งใจในการทำงานของนายอำเภอคนนี้และตั้งข้อสงสัยว่าเพราะทำไมจึงถูกสั่งโยกย้ายออกจากพื้นที่ครับวันนี้มีความคืบหน้าคดีที่นายอลงกฎพุนมุกหรืออดีตพระอลงกฎและนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีลูกศิษย์คนสนิทจากวัดพระบาทน้ำพุถูกดำเนินคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฟอกเงินศาลพิพากษาจำคุกนายอลงกฎ742ปีและจำคุกหมอบี386ปีและให้ร่วมกันคืนเงินรวม306ล้านบาทนะครับโดยโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ่างทอทง 203/2568 ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องนายอลงกฎพูนมุกหรืออดีตพระอลงกฎจำเลยที่1และนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีจำเลยที่2รวม2คนข้อหามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147ฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์มาตรา157ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินวันนี้ผู้รับมอบฉันทะโจทก์จำเลยทั้งสองและทนายมาพร้อมที่ศาล คำพิพากษาโดยสรุปศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ก็คืออดีตพระอลงกตมีความผิดหลายกรรมต่างวาระต่างกันนะครับให้ลงโทษทุกกรรมโดยลงโทษฐานเบียดบังทรัพย์จำคุกกระทงละ6ปีฐานร่วมกันฟอกเงินจำคุก3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษให้กระทงละ1ใน3ความผิดฐานเบียดบังทรัพย์เหลือโทษจำคุกกระทงละ4ปีรวม185กระทงเป็นจำคุก740ปีฐานร่วมกันฟอกเงินเหลือจำคุก2ปีเมื่อรวมโทษทั้ง2ฐานความผิดอดีตพระอลงกตถูกศาลจำคุกรวม742ปีจำเลยที่2ก็คือนายเสกสรรหรือหมอบีศาลลงโทษฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้เบียดบังทรัพย์จำคุกกระทงละ4ปีฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินจำคุกกระทงละ3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงบรรเทาโทษให้กระทงละ1ใน3โทษฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานให้เบียดบังทรัพย์เหลือโทษจำคุก2ปี8เดือนรวม185กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งหมด370ปีกับอีก 1,480 เดือนส่วนฐานความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเหลือโทษจำคุกกระทงละ2ปีรวม8กระทงก็เป็นจำคุก16ปีเมื่อรวมโทษทั้ง2ฐานความผิดจำเลยที่2ต้องโทษจำคุก386ปี 1,480 เดือนแต่ให้จำคุกจำเลยทั้ง2มีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้จำเลยทั้ง2ร่วมกันคืนเงิน306ล้าน 26,143 บาทกับ50สตางค์แก่วัดพระบาทน้ำพุในฐานะผู้เสียหายครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีเรื่องคดีของคุณทักษิณชินวัตรนะครับและก็การประชุมกรรมาธิการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาวันนี้เดือดนะครับเพราะมีประเด็นเรื่องของส.ส.สุชาดาเข้าไป
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
22: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
24: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
25: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: วันนี้การประชุมกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างดุเดือดนะครับเพราะว่าหนึ่งในวาระสำคัญนั้นเกี่ยวข้องกับการเชิญนางสาวสุชาดาสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแล้วก็สามีเข้าชี้แจงเรื่องทรัพย์สินนะครับส่วนนายสุภชัยใจสมุทรสสภูมิใจไทยก็ตอบโต้ว่านายรังสิมันต์โรมที่เป็นประธานกรรมาธิการทำตามอำเภอใจขัดกับข้อบังคับของกรรมาธิการนะครับการประชุมคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมสสพรรคประชาชนเป็นประธานได้แจ้งวาระการประชุมเรื่องการศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์การพนันออนไลน์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้เชิญนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาชี้แจงแทนนอกจากนี้ก็เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตลาดหลักทรัพย์รวมถึงนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีโดยทุกส่วนงานนั้นส่งตัวแทนมาชี้แจงนะครับส่วนนางสาวสุชาดาและสามีไม่ได้มาชี้แจงก่อนเข้าวาระการประชุมนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการยกมือประท้วงการทำหน้าที่ของประธานกรรมาธิการว่าไม่เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระเพราะไม่มีการขอมติจากที่ประชุมก่อนแต่บางเรื่องบางประเด็นทำไปโดยพลการซึ่งเป็นเรื่องที่ประธานไม่พึงกระทำอยากให้กลับมาอยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อให้ประธานได้ทำหน้าที่ด้วยความสง่างามจากนั้นนายรังสิมันก็ขอให้นายสุภชัยพูดสรุปให้อยู่ในประเด็นเพื่อจะเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระส่วนเรื่องที่นายสุภชัยหยิบยกขึ้นมานั้นจะไปพิจารณาในวาระอื่นครับ
3: ท่านสรุปนิดนึงครับท่านเอาเฉพาะประเด็น

0: ถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจเรียกนางสาวสุชาดาชี้แจงต่อกรรมาธิการหรือไม่นายรังสิมันก็บอกว่ากรรมาธิการยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้อำนาจเรียกและจะยังทำหน้าที่ตามปกติโดยจะพยายามขอความร่วมมือและหากำหนดเวลาที่ว่างเพื่อเชิญมาชี้แจงต่อกรรมาธิการซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับนางสาวสุชาดาเอง
1: ถ้าผู้แสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยตัวคุณสุชาดาเนี่ยที่อาจจะร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับมีไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปของแหล่งรายได้ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องชี้แจงในเรื่องนี้อันนี้เป็นไปตามกฎหมายเดี๋ยวยังไงกรรมาธิการเนี่ยจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงต่อไป
0: ที่จริงก่อนการประชุมกรรมาธิการจะเริ่มขึ้นนายสุภชัยใจสมุทรก็ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนเช่นกันนะครับว่าได้ทำหนังสือถึงนายรังสิมันว่าการทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการน่าจะขัดกับข้อบังคับเช่นการบรรจุระเบียบวาระโดยไม่มีมติของกรรมาธิการอย่างเช่นกรณีนางสาวสุชาดาที่นายสุภชัยระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกฎหมายแต่กลับบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมาธิการและเปลี่ยนแปลงวันเวลาประชุมจนทำให้คณะกรรมการหลายคนไม่สามารถที่จะมาร่วมประชุมในที่อื่นๆได
2: ้เริ่มประชุมครั้งแรกเรามีข้อตกลงกันว่าจะมีการประชุมในวันพฤหัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จัดประชุมตามอำเภอใจนอกจากวันพฤหัสแล้วนี่ท่านประชุมวันพุธมั่งเช้าบ้างบ่ายมั่งท่านลืมคิดไปว่ากรรมาธิการก็มีภารกิจในการประชุมหน้าที่อื่นท่านดูเสมือนว่าการมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่เป็นท่านเป็น1ใน15การมาธิการ
0: นางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้ไปชี้แจงคณะกรรมการการกฎหมายนะครับหลังจากได้รับหนังสือเชิญให้เข้าไปชี้แจงโดยบอกว่าในเวลาเดียวกันนั้นก็มีการประชุมคณะกรรมการอื่นอีกคณะที่เป็นประธานอยู่และมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่ก็ย้ำว่าอีกไม่นานก็จะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับวันนี้นายทักษิณชินวัตรได้เข้ารับการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีภาษีนะครับที่ถูกเรียกเก็บ 17,000 ล้านบาทเพื่อให้ชะลอการยึดทรัพย์จนกว่าจะมีคำตัดสินของศาลในคดีหลักครับวันนี้ที่ศาลภาษีกรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคัตเอนายวินยัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวของนายทักษิณชินวัตรเปิดเผยหลังจากการซักค้านพยานฝ่ายจำเลยเสร็จสิ้นว่าวันนี้เป็นนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวที่นายทักษิณยื่นต่อศาลโดยมีพยานโจทก์ขึ้นเบิกความ2ปากได้แก่นายทักษิณชินวัตรและอดีตข้าราชการกรมสรรพากรในขณะที่ฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นกรมสรรพากรก็มีพยานเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษี2ปากโดยการไต่สวนวันนี้เสร็จสิ้นแล้วนายวินยัติบอกว่าเหตุผลสำคัญที่ฝ่ายนายทักษิณได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก็เป็นเพราะว่าทรัพย์สินบางส่วนที่ถูกอายัดนั้นเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนที่เคยถูกนำส่งหรือจัดเก็บเข้าสู่รัฐไปแล้วโดยอ้างถึงเงินจำนวนประมาณ 46,000 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นชินคอปและการดำเนินการตามคำพิพากษาที่ผ่านมาจึงเกิดคำถามว่าถ้าเงินจำนวนดังกล่าวได้เข้าสู่รัฐไปแล้วเหตุใดจึงยังมีการเรียกเก็บภาษีจากเงินได้ในส่วนเดียวกันอีกและกรมสรรพากรได้มีการตรวจสอบหรือหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเงินดังกล่าวแล้วหรือไม
3: ่ตัวที่สั่งอายัดล่าสุดเนี่ยโดยอ้างภาษีค้างชำระเนี่ย 17,000 ล้านมาจากเงิน 5,800 ล้านซึ่งเป็นเงินที่อ้างว่าท่านต้องเสียภาษีจากเงินได้จากการขายหุ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมาจากเงินได้หรือเงินขายหุ้นที่ศาลน่ะพิพากษาแล้วยึดไปแต่แน่นอนครับว่าฝ่ายจำเลยหรือกรมสรรพากรพยายามต่อสู้ว่ามันเป็นคนละเงินคนละตัวกันเราก็อยากย้อนถามว่ามันคือเงินได้ก้อนเดียวกันไหมถ้ามันเป็นเงินง่ายก้อนเดียวกันแล้วถือเป็นเงินได้จัดเก็บไปแล้วยังจะให้ผู้เสียภาษีคนหนึ่งโดยเฉพาะท่านทักษิณเนี่ยมาจ่ายอีกเหรอครับถ้าไม่ใช่ให้ทุกคนออกมาปฏิเสธสิครับกระทรวงการคลังออกมาปฏิเสธได้เลยผมก็มีหลักฐานมาให้ดูว่ากระทรวงการคลังยึดไปแล้วกระทรวงการคลังรายงานแล้วเข้าคลังไปแล้วด้วยกรมบัญชีกลางแถลงชัดเจน
0: ศาลได้นัดพิจารณาเรื่องคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวอีกครั้งในวันที่16พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกานะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่ถูกสั่งปิดไปในขณะเดียวกันวันนี้เราไปตามกิจกรรมการจัดงาน ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดของโรง

0: พยาบาลจุฬาภรณ
1: ์ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลองเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ที่แรกและที่เดียวรับฟรีเฮิร์บมิราเคิลบอดี้ออยล์ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์เฮิร์บมิราเคิลทีเอชแล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม
3: ่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
4: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
3: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
0: เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เร่งคัดกรองผู้ป่วยนะครับส่งต่อหลังจากที่โสธรชัย Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงโดยสถานที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพพื้นที่จากที่ได้รับอนุญาตพบการสร้างห้องลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อกจากภายนอกได้มีการขึงลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบประตูเพดานและหลังคาโดยรอบนอกจากนี้ก็พบเตียงของผู้รับบริการที่ถูกดัดแปลงต่อเติมโครงเหล็กเป็นลูกกรงครอบปิดไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยละเมิดความเป็นส่วนตัวและขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากปัญหาด้านสถานที่และการละเมิดสิทธิผู้รับบริการแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังพบการลักลอบให้บริการนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตมีการขยายพื้นที่จากเดิมที่ได้รับอนุญาต 1,600 ตารางเมตรเป็น 4,681 ตารางเมตรซึ่งมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช 2559 ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังพบว่ามีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช 2541นายแพทย์พาดุเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายสั่งเพิกถอนใบประกอบกิจการของโสธรชัย Nursing Home เนื่องจากปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามทั้งนี้ผู้รับอนุญาตสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งแต่การอุทธรณ์ก็จะไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนี้หลังจากมีคำสั่งปิดศูนย์เจ้าหน้าที่ก็เข้าคัดกรองผู้ป่วยภายในศูนย์เพื่อประสานญาติให้มารับตัวและดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานที่อื่นที่เหมาะสมผู้ป่วยชายบางรายยอมรับว่าเสพยาเสพติดและเคยมีอาการคุ้มคลั่งจนญาติส่งมาบำบัดและก็ต้องนอนเตียงที่มีลูกกรงเพื่อให้อาการดีขึ้นจึงย้ายมาพักรวมกับผู้ป่วยคนอื่นได้
5: ใครทำร้ายเลยไหม
6: ไม่มีไม่มี
5: อยู่กันแบบทุกคนรู้จักกันหมด
6: จับบ้านดีมีอะไรก็แบ่งกันกินตลอด
7: จริงไม่มีที่ถูกแบบตบถูกตีข้างใน
6: ก็ไม่มีครับ
7: ไอ้กงนั้นพี่เคยนอนไหมกงที่มีครอบ
6: เคยมาครั้งหนึ่ง
7: เคยนอนหรอ
6: เคยนอนเพราะ
7: ตอนกี่คืนครับกงนั้น
6: ห้าคืน
5: ขยับตัวได้ไหม
7: ขยับ
5: ได้อยู่
7: เขาผูกเราไหมเขาผูกเชือกเราไหมครับ
6: ไม่ผูกไม่ผูกคร
7: ับ แต่เอากงเข้าไว้ล็อกกุญแจแล้วตอนนั้นเราโวยวายจำได้ไหมขยับหรือ
6: ดิ้นได้จำได
5: ้พังเลยไหม
7: พัง
5: เราใหญ่ด้วย
6: กลัวนะไม่ผมไม่ประมาณนั้น
0: ส่วนตำรวจท้องที่ที่ก่อนหน้านี้ถูกร้องเรียนว่าไม่รับแจ้งความหลังจากสื่อมวลชนนำเสนอข่าวผู้บังคับการตำรวจกาญจนบุรีก็สั่งสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียหายที่ประสงค์จะมาแจ้งความนะครับรวมทั้งอำนวยความสะดวกกับให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าดำเนินการกับศูนย์โดยข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและการกักขังหน่วงเหนี่ยวยังต้องรอผลการตรวจสอบและกระบวนการตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไปนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ17ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันหัวใจโลกประจำปี2569เปิดให้ประชาชนและผู้สูงอายุเข้าร่วมตรวจหัวใจและทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรสหวิชาชีพร่วมกิจกรรมบริการทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด CRA Heart Track รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าการดูแลหัวใจไม่ได้เริ่มต้นจากการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเสมอไปแต่อาจจะเริ่มจากการขยับร่างกายในแบบที่เหมาะกับแต่ละคนรับฟังสัญญาณจากร่างกายและไม่มองข้ามสัญญาณเตือนของโรคหัวใจภายใต้ธีมวันหัวใจโลกที่นำการเคลื่อนไหวมาผสานเข้ากับองค์ความรู้ด้านการแพทย์เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพหัวใจอย่างต่อเนื่องครับ
8: ในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีธีมงานนะครับที่จะเกี่ยวกับเราทุกคนก็คือการทุกการเคลื่อนไหวคือพลังของหัวใจนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นในกิจกรรมนี้พวกเราจะได้เห็นนะครับแล้วก็ได้รับทราบนะว่าการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเราไม่ได้เน้นเฉพาะความแรงนะฮะเราไม่ได้เน้นเฉพาะความเร็วแต่ถ้าเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรนะจะตอบสนองกับหัวใจของเราไปอย่างถูกทางนะครับนะซ่อมนะควรจะมาที่หลังสร้างเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างสุขภาพที่ดีการซ่อมแซมร่างกายในตอนท้ายก็จะเบาบางแล้วก็จะอยู่อย่างมีสุขภาพที่ดี
0: ภายในงานก็มีประชาชนและผู้สูงอายุร่วมตรวจสอบสมรรถภาพหัวใจผ่าน10ฐานกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบพร้อมกับเรียนรู้วิธีดูแลหัวใจอย่างถูกต้องและปลอดภัย
9: เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ นะครับซึ่งปัจจุบันถ้าดูในข้อมูลในเมืองไทยเนี่ยแทบจะอยู่อันดับ1อันดับ2เมื่อเทียบกับโรคมะเร็งโดยรวมเลยเพราะฉะนั้นโรคนี้จะมีความรุนแรงค่อนข้างสูงหลายๆครั้งเราไปมองถึงการรักษานะครับวันนี้ในงานของเรา Heart Track ของ CIA เนี่ยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เนี่ยอยากจะเป็นจุดเริ่มต้นในการหันมาดูแลป้องกันตัวเองถามว่าทำอย่างไรแน่นอนครับสิ่งสำคัญคือการออกกำลังกายการดูแลเรื่องการบริโภคอาหารซึ่งการป้องกันนี่แหละครับจะสามารถลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการเกิดโรคได้ดีมากๆครับ
0: กิจกรรมนี้จัดขึ้นในโอกาสวันหัวใจโลกซึ่งตรงกับวันที่29กันยายนของทุกปีโดยสหพันธ์หัวใจโลกร่วมกับองค์การอนามัยโลกเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงอันตรายโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งการรักษาและมุ่งเน้นการป้องกันซึ่งการรณรงค์ก็จะทำต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนถึงต้นตุลาคมนะครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยความน่ารักของสุนัขพันธุ์ดัชชุนหรือสุนัขไส้กรอกเดินขบวนพาเหรดไปตามท้องถนนชองเซเลเซในงานซอสเซสวอล์กนะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสกิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อระดมทุนให้กับองค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือสุนัขดัชชุนที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทำร้ายคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
10: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
11: สวัสดีค่ะ พบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าป่ามหาสนุกตอนจบค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเสียงโวนขบกรามกรอดกระชากแว่นตาขอบกระออกพับเก็บใส่กระเป๋ากวาดสายตามองไปรอบๆบริเวณแล้วร้องตะโกนลั่นไอ้หมาหลอบกัดคนที่ยิงเพื่อนกูคือเก้าไม่ใช่คนกล้าดียิงอีกสิวะแล้วอาเสียก็ยกมือตบพุงกะทิเจ้าคุณปัจจนึกเก่งจริงยิงให้ถูกพุงกะทิคุณอากูสิวะเจ้าคุณปัจจนึกทำคอย่นแล้วรีบขแมวท้องหดพุงของท่านทันทีไอ้งวนท่านพูดเสียงหนักแกท้าทายเขาก็ให้เขายิงแกสิทำไมแกถึงให้เขายิงพุงกะทิค่ะเรื่องมันถึงตายนะโว้ย
12: อารามโมโหอาเสียก็หัวเราะเสียงยวนยวนแบบริชาร์ดวิกมาร์กแล้วร้องตะโกนท้าทายผู้ที่ลอบยิงนายพัชราพรอีก
11: ไอ้คนไหนกล้าดียิงเพื่อนกูออกมาสิวะเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำไมถึงลอบกัดกันเช่นนี้กูนี่แหละเฮ้ยหนึ่งไม่มีสอง
12: นิกรตะโกนขึ้นบ้าง
11: กูก็สองไม่มีสามแน่เหมือนกันให้มันแน่สักรายเถอะวะนักเลงจริงสู้กันซึ่งๆหน้าสิเพื่อน
12: พูดจบนิกรก็หันมาถามพระนางสุริยา
13: ขอโทษเถอะครับพ่อเจ้าตรีภพชื่ออะไรครับ
12: พระนางสุริยาพาซื่อก็รับสั่งตามตรงชื่อตรีเพชรค่ะคุณถามทำไมคะนิกรหัวเราะหือ
13: ผมสงสัยว่าเจ้าตรีภพลอบยิงเพื่อนผมแน่นอน
12: เจ้าแม่สุริยาพยักพระพักเห็นพ้องด้วยค่ะดิฉันก็มั่นใจอย่างนี้ดิฉันได้เล่าให้พวกคุณฟังแล้วว่าดิฉันมีชีวิตอยู่บนปลายหอกปลายดาบตรีภพเขารักดิฉันและหวังที่จะแต่งงานกับดิฉันเท่าที่เขาลอบทำร้ายคุณพลก็เพราะเขาหึงหวงนั่นเองค่ะไม่มีใครคนใดหรอกค่ะที่จะกล้าทำการอย่างทนงองอาจเช่นนี้เว้นแต่ตรีภพคนเดียวเท่านั้นนายจอมทะเลนยิ้มเล็กน้อยเขามองไปรอบๆสวนบุพชาติแล้วร้องตะโกนขึ้นดัง
11: ๆไอ้ตรีเพชรไอ้ตรีเพชรอยู่ที่ไหนออกมาโว้ย
12: เงียบกริบไม่มีเสียงขานรับแต่ตรีภพลูกชายของท่านตรีเพชรอดีตทหารเสือของนครนี้ยืนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอยู่ในพุ่มไม้ด้วยความเดือดดาลที่นิกรล้อชื่อพ่อของเขานิกรหันมามองดูพระพักของเจ้าแม่สุริยาแล้วทูลถามยิ้ม
13: คุณสุริยาครับช่วยบอกผมอีกนิดเถอะครับปู่ของเจ้าตรีภพน่ะชื่ออะไร
12: เจ้าแม่สุริยามีสีพระพักตื่นยังไงก็ไม่ทราบค่ะดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆอาเสียพูดเสริมขึ้น
11: ลูกมันชื่อตรีภพพ่อมันชื่อตรีเพชรปู่ของมันก็คงจะชื่อตรีแพะแกลองร้องตะโกนขึ้นดังๆสิถ้าปู่ไอ้ตรีภพชื่อตรีแพะยังไงเสียมันก็ต้องโกรธแก
12: นี่ก่อนนิ่งคิดแล้วยกฝ่ามือผลักหน้ากิมหงวนค่อนข้างแรง
13: มีอย่างที่ไหนวะคนชื่อตรีแพะตรีแพะก็แปลว่าแพะ3ตัวน่ะสิ
12: ดร.ดิเรกพูดตัดบท
14: ช่วยกันอุ้มเจ้าพลไปที่ตำหนักเถอะเว้ยกำลังอยู่ในความคับขันเช่นนี้ยังจะเล่นหัวสัพพยอกหยอกล้อกันอีก
12: ใจเย็นๆเถอะนะหมอพลมันถูกยิงใต้บ่าห่างจากหัวใจเกือบคืบถึงยังไงมันก็ไม่ตายง่ายๆหรอกครั้นแล้วเสียงหวนกับเจ้าแห้วและนิกรก็ช่วยกันอุ้มพลไปจากพระราชอุทยานตรงไปยังพระตำหนักของเจ้าแม่สุริยาในชั่วโมงเดียวกันนั่นเองดร.ดิเรกก็สามารถตัดลูกธนูออกเป็น2ท่อนและดึงออกมาจากร่างของนายพัชราพรเขาได้ใส่ยาตกแต่งบาดแผลให้เรียบร้อยและฉีดยาป้องกันบาดทะยักให้1เข็มยาระงับปวดอีก1เข็มนายแพทย์หนุ่มยืนยันกับพรรคพวกของเขาว่า
14: ไม่มีอะไรที่จะต้องวิตก การรับรองว่าภายใน 5-6 วันนี้บาดแผลของเจ้าพลจะต้องหายเป็นปกติ
12: กิมหวนขบกรามกรวมๆหน้าตาของอาเสียบึ้งกันจะต้องฆ่าไอ้ตรีพบให้จงได้ในฐานที่มันลอบทำร้ายเพื่อนรักของกันกันยินดีสละชีพเพื่อเพื่อนรักของกันกันจะเอาโลหิตของกันทาพื้นแผ่นดินแห่งเวียงดอยนี้เพื่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ
11: นิกรรีบยกมืออุดปากอาเซีย
14: มากไป
11: เสียงวนหัวเราะฮือ
14: ๆกันพูดจริงๆเว้ยไม่ใช่พูดเล่นกันจะยิงไอ้ตรีพบทิ้งเสียเวรย่อมระงับด้วยการจองเวร
11: นายแพทย์หนุ่มอดหัวเราะไม่ได้
14: ไม่ใช่เว้ยไอ้งวนเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถึงจะถูกอย่าไปอาฆาตพยาบาทเขาเลยวะเชื่อกันเถอะอโหสิให้เขาเถิดเท่าที่เขาลอบทำร้ายเจ้าพลก็เพราะความหึงหวงของเขา
11: เจ้าแม่สุริยารับสั่งเสริมขึ้นเบาๆแต่ยังไงก็ตามดิฉันถือว่าการที่ตรีภพทำเช่นนี้เป็นการดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามดิฉันมากเกินไปพรุ่งนี้ดิฉันจะปลดตรีภพออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ดิฉันจำเป็นต้องขอร้องให้พวกคุณพักผ่อนอยู่ที่นี่อย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์เพราะถ้าดิฉันปลดตรีภพออกจากตำแหน่งสำคัญตรีภพอาจจะใช้กำลังทหารจับกุมตัวดิฉันและแย่งชิงราชบัลลังก์ของดิฉันก็ได้เจ้าคุณปัจจนึกพูดขึ้นด้วยเสียงหนักแน
14: ่
11: น
14: ไม่ต้องกลัวหลานสาวพวกเราจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าตรีภพจะมีทหารอยู่ในบังคับบัญชาตั้ง 2,000 คนก็ไม่น่าวิตกอะไร
11: เจ้าแม่สุริยาทรงแย้มพระสวนเล็กน้อยแล้วกล่าวกับคณะพักสี่สหายเชิญไปพักผ่อนหลับนอนกันเถอะค่ะดิฉันจะอยู่พยาบาลคุณพลเองดิฉันดีใจมากที่คุณหมอบอกว่าอาการของคุณพลไม่มีอะไรที่น่าวิตกอีกแล้วท่านเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาที่เตียงนอนยกมือขวาตบศีรษะพลเบาๆและพูดด้วยเสียงหัวเราะ
14: ไปแล้วนะพลแกจะได้คุยกับสุริยาตามสบาย
11: พลยิ้มให้ท่านและยกเท้าขวาเหวี่ยงถูกก้นอาเสียค่อนข้างแรง
14: ไปเว้ยไปให้พลกันไม่ต้องการให้พวกแกมาเฝ้าพยาบาลกันหรอกสุริยาคนเดียวก็พอแล้ว
11: เสียงหวนเม้มปากแน่นมองดูพลอย่างเคืองๆและยกมือชี้หน้านายพัชราพร
14: ระวังให้ดีคราวนี้ตรีภพมันยิงถากหัวใจแกไปเพียงเล็กน้อยถ้ามันยิงแกอีกลูกธนูของมันอาจจะทะลุหัวใจแกก็ได
11: ้พลหัวเราะชอบใจ
14: แต่เมื่อการรู้ตัวอย่างนี้แล้วตรีภพก็คงจะยิงกันไม่ได้ง่ายๆในระยะแม่นยำของลูกธนูกันก็ยิงปืนพกได้แม่นยำราวกับจับวางเหมือนกัน
11: สามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วพากันเดินออกไปจากห้องนั้นเปิดโอกาสให้พลพัชราพรอยู่กับพระนางสุริยา2-2ตอนสายวันรุ่งขึ้นพอใกล้จะถึงเวลาเสด็จออกขุนนางบรรดาข้าราชบริพารทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนก็พากันทยอยขึ้นไปบนพระตำหนักใหญ่เพื่อคอยเฝ้าเจ้าแม่สุริยาอันเป็นกิจวัตรประจำวันสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วยืนอยู่หน้าบันไดตำหนักเสียงวนถือซองสีขาวฉบับหนึ่งซึ่งเป็นซองยาวพับสี่ประทับตราบุตรสบกและมีตราครั่งประทับที่รอยผนึกหลังซองอีกด้วยเอกสารในซองคือพระราชสวนีของเจ้าแม่สุริยาพวกขุนนางทั้งหลายไม่เข้าใจเลยว่าสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกมายืนอยู่ที่หน้าตำหนักทำไมบรรดาผู้เป็นสมัครพรรคพวกของตรีภพต่างมองดูคณะพรรคสี่สหายด้วยสายตาที่แสดงความเป็นศัตรูตรีภพแม่ทัพใหญ่แต่งเครื่องแบบนักรบครบครันพาตัวเดินตรงมายังพระตำหนักก่อนจะก้าวขึ้นบันไดหน้าตำหนักสามสหายก็ปราดเข้าขวางกลางแล้วอาเสียก็ยิ้มให้แม่ทัพใหญ
14: ่ตรีภพกันมีข่าวอันน่าชื่นใจที่จะบอกให้แกรู้ว่าเจ้าแม่สุริยาได้มีพระรับสั่งปลดแกออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของนครเวียงดอยนี้แล้วกันหวังอย่างยิ่งว่าแกคงจะปีติยินดีอย่างล้นพ้นอ้าวนี่คือลายพระหัตถ์เอาไปอ่านดูให้ชื่นใจซะหน่อยแกจะได้ฝันหวานเต็มที
11: ่ตรีภพกระชากซองมาจากมืออาเสียด้วยกริยาโกรธแค้น
13: และเขาก็ฉีกซองออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
14: ข้าไม่ต้องการอ่านพระรับสั่งของมหาเทวีข้าไม่เชื่อว่าพระองค์จะกล้าปลดข้าออกจากตำแหน่งแม่ทัพเว้นแต่จะถูกพวกเจ้าบังคับขู่เข็นรีบไปข้าจะขึ้นเฝ้าเพราะใกล้เวลาเสด็จออกขุนนางแล้ว
13: นิกรพูดขึ้นอย่างองอาจ
14: ไอ้น้องชายพระนางสุริยารับสั่งให้พวกเราคอยขัดขวางไม่ยอมให้ท่านขึ้นไปเฝ้าเพราะขณะนี้ท่านก็คือราษฎรคนหนึ่งฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือกลับไปบ้านท่านซะเถิดอากาศกำลังหนาวอย่างนี้อย่าให้มีการแจกแว่นแจกหมากกันเลยเชื่อกันเถอะ
13: ตรีภพโกรธจนตัวสั่น
14: กูเป็นแม่ทัพ
13: เขาร้องตะโกนลั่นอเสียหัวรอก้า
14: แกจะเป็นแม่ทัพหรือพ่อทัพหรือลูกทัพอะไรก็ตามแต่ถ้าแกขืนก้าวขึ้นมาบนบันไดเพียงก้าวเดียวรับรองว่าแกจะได้รับแจกแว่นจากกันอย่างเด็ดขาด
13: ตรีภพเป็นชายชาติทหารและมีจิตใจนักสู้พออาเสียพูดขาดคำหมัดขวาของตรีภพก็ลั่นปังถูกเบ้าตาของเสียงหวนอย่างถนัดทนีอาเสียของเราเซถลาร่อนเหมือนกับนกปีกหักแล้วล้มลงซุดตัวนั่งพับเพียบเรียบร้อยเบ้าตาข้างซ้ายของเสียงหวนเขียวปาดเป็นรูปวงกลมขนาดฝาขนมครกพอดีตรีภพหัวเราะงอหาย
14: ไอ้โย่งโกะแกคุยว่าแกจะแจกแว่นให้กันกันก็เลยบริการให้แกซะก่อนจำไว้ว่าคนอย่างกันเป็นชายชาติทหารเป็นเสือร้ายที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บอันแหลมคมลุกขึ้นมาพี่ชายถ้าแกคิดว่าแกจะสู้กับกันได้ก็ลองดูหมากที่กรุงเทพน่ะคงไม่แดงเถือกเหมือนอย่างหมากที่เวียงดอยหรอกอยากจะลองกินสักคำก็ลุกขึ้นมาก
13: ิมหวนพรวดพราดลุกขึ้นยืนนึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บันดาลให้เขาถอดแว่นตาขอบกระออกเสียก่อนจะพบหน้าตรีภพมิฉะนั้นในตาของเขาอาจจะบอดก็ได้เพราะอาเสียถูกชกอย่างจังกิมหวนเดินเข้ามาหานิกรแล้วกล่าวถามเสียงหนักแน
14: ่
13: น
14: เฮ้ยสู้มันหรือยอมแพ้มันดีวะอ้าว
13: นิกรร้องเกือบเป็นเสียงตะโกน
14: สู้สิเว้ย
13: เสียงหวนยิ้มแห้งๆแหมหมัดมันหนักยังกระช้างถีบทีเดียวเจอเข้าไปโป้งเดียวเท่านั้นน่ะเห็นดาวขึ้นกลางวันแล้วเสียงหวนก็หันมาทางตรีภพซึ่งยืนเด่นเป็นสง่าอาเสียยกมือชี้หน้าตรีภพทันที
14: ไอ้ตรีเพชรมึงแจกแว่นกู
13: ตรีภพคอย่นร้องตะโกนสุดเสียง
14: มึงล้อชื่อพ่อกูมึงต้องตาย
13: พูดจบแม่ทัพใหญ่แห่งเวียงดอยก็ปราดเข้าตะลุมบอลอาเสียทันทีสองเสือปะทะกันอย่างดุเดือดถึงแม้ตรีภพรูปร่างเตี้ยกว่ากิมหงวนแต่ก็ล่ำสันกว่ามากอาเสียถูกต้อนล่าถอยกรูดจนกระทั่งเจ้าคุณปัจจนึกเดือดดาลร้องตะโกนลั่น
14: ชกมันสิว้อยไอ้งวนไอ้ตรีภพไม่ใช่เตี้ยแกก็หนึ่งไม่มีสอง
13: แล้วเจ้าคุณก็ตะโกนสุดเสียง
14: เชนเชนสู้ตาย
13: เจ้าแห้วก็ร้องตะโกนขึ้นบ้าง
15: เชนใส่เลยขอรับอย่ายอมให้มันลบเหลี่ยมรูปคมเชนได
13: ้คำว่าเชนทำให้เสียงหวนมีจิตใจคึกคักเข้มแข็งทันทีเขาไม่ยอมล่าถอยอีกแล้วอาเสียปราดเข้าชก 1-2-3 ต่างฝ่ายต่างแลกหมัดกันอย่างทรหดและแล้วฮุกขวาของกิมหงวนก็ลั่นปังถูกปลายคางตรีภพอย่างถนัดใจแม่ทัพใหญ่แห่งเวียงดอยผงะหงายล้มลงทันทีบรรดาขุนนางทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยที่กำลังจะมาเฝ้าพระนางสุริยาต่างยืนจับกลุ่มมองดูการต่อสู้ระหว่างเสียงหงวนกับแม่ทัพใหญ่ของตนด้วยความตื่นเต้นใจอาเสียหัวเราะลั่นพยักหน้ากับคู่ต่อสู้ของเขาซึ่งนั่งเหยียดเท้าสะบัดหน้าเร่าๆเพราะความมึนงง
14: ลุกขึ้นมาไอ้น้องชายถ้ากันเอาชนะแกไม่ได้กันก็ไม่ใช่เชน
13: ตรีภพรวบรวมกำลังมานะกัดฟันผลุดลุกขึ้นและยังไม่ทันจะตั้งตัวตรงเสียงหวนก็กระโจนเข้าใส่ปล่อยเข่าลอยเต็มเหนียวแต่แม่ทัพใหญ่เวียงดอยเป็นนักรบหนุ่มที่มีฝีมือในการต่อสู้ทุกชนิดทั้งเพลงอาวุธและหมัดมวยตรีภพจึงเอี้ยวตัวหลบทำให้เสียงหวนเสียหลักและตรีภพ
12: ลั่นหมัดสวิงขวาตูมเข้าให้ถูกก้านคอเชนเซทลาล้มลงตะครุบกบสามสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเงียบกริบบรรดานายทหารที่เป็นพรรคพวกของตรีภพต่างส่งเสียงชโยโห่ร้องและกระโดดโลดเต้นแสดงความดีอกดีใจไปตามกันตรีภพเค้นหัวเราะเสียงลั่นกระดิกนิ้วชี้มือขวาเรียกเสียงหวน
14: ลุกขึ้นมาไอ้พี่ชาย
12: กิมหวนสั่นศีรษะอย่างมึนงง
14: เดี๋ยวเว้ยขอพักก่อนแหมหมัดแกไม่ผิดอะไรกับตะลุมพุก
12: เจ้าคุณปัจจนึกเดือดดานอาเซียอย่างที่สุดท่านปราดเข้ามายกเท้าเตะกิมหวนดังพลาก
14: ลุกขึ้นไอ้งวนถ้าหากว่าแกเอาชนะตรีพบไม่ได้แกกับอาก็เลิกเป็นอาเป็นหลานกันทีเสียแรงที่แกมีสมยาว่าเชนถูกหมัดเบาๆแกก็ทำท่าจะไขก๊อกเสียแรงที่แกคุยโวว่าจะปราบตรีพบแกต้องปราบเขาให้ได้สินะ
12: อาเสียฝืนหัวเราะแล้วลุกขึ้นยืนกล่าวกับเจ้าคุณปัจจนึกอย่างองอาจ
14: ผมแกล้งทำหรอกครับคุณอาผมจะอ่อยเหยื่อให้ไอ้ตรีภพมันหลงระเริงคิดว่าฝีมือมันดีกว่าผม
15: อุดโธ่หมัดของไอ้อัศวินโต๊ะแบนไม่ผิดอะไรกับมดกัดหรอกครับผมยื่นหน้าให้ชกยังได
12: ้แล้วคิมหนวนก็ปราดเข้าไปหาคู่ต่อสู้ของเขายื่นหน้าให้ตรีภพอย่างท้าทายขบกรามพูดด้วยเสียงเกรี้ยวกราด
14: เอาสิวะกันให้ชกหน้าข้าฟรีๆหนึ่งที
12: ตรีภพเป็นนักฉวยโอกาสพอกิมหนวนพูดขาดคำหมัดขวาของเขาก็ลั่นตูมออกมาจากช่วงแขนอันล่ำสันถูกปากครึ่งจมูกครึ่งของอาเซียเต็มรักอาเซียหัวเราะกากแล้วพยักหน้า
14: ไม่เจ็บเอาอีกทีก็ยังได้เว้ย
12: เขาพูดเสียงขบกรามโลหิตที่ปากและจมูกไหลทะลัก
14: อีกทีสิวะ
12: คราวนี้จอมอัศวินแห่งนครเวียงดอยหลงกลเสียงหวนตรีภพง้างหมัดขวาเต็มเหนียวแต่ก่อนที่จะชกหน้าเสียงหวนเพื่อบริการหมากหรือแว่นอาเสียก็ลั่นหมัดอัปเปอร์คัตซ้ายเต็มเหนียวถูกชายโครงของตรีภพเสียงดังอักเจ้าหนุ่มร่างใหญ่สะดุ้งเฮือกทำหลังโค้งทันใดนั้นเองหมัดขวาของเสียงหวนก็กระแทกถูกหน้าตรีภพอย่างถนัดใจยังผลให้ตรีภพเซทลาออกไปหลายก้าวแม่ทัพใหญ่แห่งนครเวียงดอยหายใจถี่เร็วในตาที่จ้องมองดูกิมหนวนนั้นเต็มไปด้วยความอาฆาตมาดร้ายวิ่งเข้ามากระโจนเตะอาเสียด้วยเท้าขวาเต็มแรงกิมหนวนยกท่อนแขนปิดป้องไว้ได้และล่าถอยออกไปตั้งหลักตรีภพตามประชิดติดพันรัวหมัดซ้ายขวาออกไปยังใบหน้าและลำตัวของอาเสียเพื่อหวังจะเผด็จศึกในเวลาเดียวกันนี้เองเจ้าแม่สุริยาก็เสด็จออกมาจากพระทวารของพระตำหนักใหญ่พระองค์อกสั่นขวัญแขวนเมื่อทอดพระเนตรเห็นตรีภพกับอาเสียกิมหนวนปะทะกันอย่างดุเดือดมหาเทวีแห่งเวียงดอยวิ่งลงมาจากขั้นบันไดหินอ่อนเพื่อจะเข้าห้ามคู่วิวาทแต่แล้วเจ้าคุณปัจจนึกก็รีบยกมือจับพระกรของพระนางสุริยาไว้แล้วดึงพระองค์เข้ามากอด
14: ปล่อยมันปล่อยมันหลานสาวปล่อยให้มันสู้กันให้ถึงที่สุด
12: พระนางสุริยารับสั่งว่า
15: อาเสียสู้ตรีภพไม่ได้หรอกค่ะคุณลุงเพราะตรีภพน่ะนอกจากจะมีกำลังวังชาราวกับช้างสารแล้วยังเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการชกมวยยากที่จะหาใครเปรียบได้ค่ะ
12: นิกรชักฉิวก็พูดโพล่งขึ้น
14: เอาไหมล่ะคุณสุริยาผมต่อไอ้งวนสามเอาหนึ่งอ่ะคุณรองไว้สักพันบาทก็ยังได้
12: เจ้าแม่สุริยาขอนายจอมทะเลน
15: ดิฉันไม่ใช่นักพนันหรอกค่ะ
12: อาเสียกิมหนวนกับตรีภพกำลังตะลุมบอลกันอย่างดุเดือดที่สุดยืนแลกหมัดกันคนละทีสองทีทั้งสองฝ่ายปากคอเป็นครุฑไปตามกันกินหมากปากแดงเถือกด้วยกันทั้งคู่อาเสียกิมหนวนมีกำลังด้อยกว่าคู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถจะยืนหยัดแลกหมัดกับตรีภพได้เสียงหวนจึงต้องใช้วิธีสู้พลางถอยพลางเจ้าแห้วร้องตะโกนสุดเสียง
15: รับประทานแตะรับประทานกระโดดเหยียบชายพกท้องกระบาลมาเลยขอรับช ช้ลูกไม้ในขนมต้มสิขอรับ
13: อาเสียชกพลางหันมาพูดกับเจ้าแห้ว
15: ไม่ไหวไว้ไอ้แห้วกูบ่อรักแล้วไอ้เนี่ยมันทนทายากชกเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่คล้ายกับว่าคางของมันทำด้วยเหล็ก
13: เจ้าแห้วตะโกนบอกกิมหงวน
15: รับประทานชกท้องมันสิขอรับเอาเลยรับประทานลิ้นปี่เลยขอรับ
13: ตรีภพตกใจกลัวว่ากิมหงวนจะชกลิ้นปี่ของเขาจึงรีบลดมือลงป้องกันท้องเท่านี้เองคางของตรีภพก็เปิดช่องว่างเสียงหวนลั่นฮุกขวาเต็มเหนียวกระแทกถูกคางแม่ทับใหญ่แห่งเวียงดอยเสียงดังสนั่นเหมือนกับผ่ามะพร้าวจอมอัศวินผงะหงายล้มลงอย่างไม่เป็นท่าเจ้าแม่สุริยาถือโอกาสนี้วิ่งเข้ามาขวางกลางระหว่างกิมหงวนกับตรีภพแม่ทับใหญ่หูอื้อในตาพร่าพราวหมัดเด็ดของเสียงหวนหนักแน่นและรุนแรงมากตรีภพค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นยืนและยืนโงนเงนเหมือนกับต้นไม้ต้องลมเขายกมือชี้หน้านิกรแล้วพูดด้วยเสียงเหนื่อยหอบ
14: มาเข้ามาตราบใดที่กูยังมีลมหายใจอยู่กูไม่ยอมแพ้มึงเป็นอันขาด
13: ในจอมทะเลนทำคอย่นแล้วหัวเราะชอบใจ
14: โนดเว้ยไม่ใช่ข้าแน่ไอ้นี่ถูกหมัดยืนเซ่อเป็นไก่ตาแตกจนกระทั่งในตามองไม่เห็นว่าใครเป็นใคร
13: เจ้าแม่สุริยารับสั่งขึ้นด้วยพระสุรเสียงอันดัง
15: ข้ายืนอยู่นี่ตรีภพอย่าทำการใดๆที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านขาดความเคารพยำเกรงข้าน
13: ิกรเดินเข้ามายกมือไหว้มหาเทวีแห่งเวียงดอยและพูดยิ้มๆ
14: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับคุณสุริยาเพื่อให้ตัดความยุ่งยากโปรดสั่งให้ทหารนำตัวตรีภพเอาไปตัดหัวเสียเดี๋ยวนี
13: ้ตรีภพเอตโรลั่น
14: ตัดหัวมึงน่ะสิ
13: พระนางสุริยาสำรวมพระอากัปกิริยาให้สง่าผ่าเผยแล้วรับสั่งกับอดีตแม่ทัพใหญ่ของพระองค์ท่านตรีภพท่านคงทราบคำสั่งของข้าแล้วที่ข้าได้ปลดท่านออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ของนครเวียงดอยนี้ตรีภพขบกรามกรอดความหึงหวงและความอิจฉาริษยาอย่างรุนแรงได้บังเกิดขึ้นแก่นักรบหนุ่มผู้นี้เขาถามด้วยเสียงห้วนๆปราศจากความยำเกรง
14: ข้าพระองค์ได้กระทำความผิดอะไรเท่าที่พระองค์ปลดข้าออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ
13: ่นิกรพูดเสริมขึ้น
14: ตัวของเจ้ายำรู้ดีว่าเจ้าทำความผิดอะไรบ้างข้อหนึ่งเจ้าแอบดูเจ้าพลจูบกับเจ้าแม่ในสวนดอกไม้เมื่อคืนนี้ข้อสองเจ้าลอบทำร้ายเพื่อนเกลอของเราด้วยลูกธนู
13: ตรีภพตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดัง
14: ไม่เป็นความจริงทหารรักษาการในวังนี้ทุกคนมีธนูด้วยกันทั้งนั้น
13: เสียงหวนเดินเข้ามาหาตรีภพอย่างร้อนรนแล้วก้มลงยกฝ่ามือตีก้นตรีภพค่อนข้างแรง
15: นี่แน่ทำผิดแล้วยังไม่รับอีก
14: ถูกละที่จะว่าทหารในวังนี้ทุกคนมีลูกธนูแต่ลูกธนูที่ยิงเพื่อนข้านั้นมีชื่อของเจ้าปรากฏอยู
13: ่พูดจบอาเสียก็ยกมือเขกศีรษะตรีภพเสียงดังโป๊ก
15: ทีหลังแล้วก็จำเอาไว้ตัวเป็นเด็กเป็นเล็กเมื่อทำผิดก็ต้องสารภาพผิดแล้วเดี๋ยวพ่อเขียนลายไปทั้งตัวเลย
13: ตรีภพโกรธจนกระทั่งหัวเราะออกมาดังๆแต่แล้วเขาก็ทำเป็นไม่สนใจกับคณะพักสีสหายตรีภพทูลเจ้าแม่สุริยาด้วยเสียงอันดัง
14: พระองค์พอพระทัยไอ้หนุ่มที่มาจากแคว้นแดนไกลถึงกับยอมทอดกายให้มันชื่นชมและพระองค์ก็ปลดข้าออกจากตำแหน่งหน้าที่โดยไม่มีความผิด
13: สุริยาทรงเม้มพระโอษฐ์แน่นตรีภพข้าเป็นมหาเทวีแห่งเวียงดอยซึ่งพวกเจ้าทุกคนในนครนี้ได้ให้สัตย์ปฏิญาณกันแล้วว่าจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของข้าอย่างเคร่งครัดเมื่อข้าได้สั่งการไปแล้วจะเป็นการที่ควรหรือไม่ควรก็ตามพวกเจ้าก็จะกระทำตามคำสั่งของข้าเพราะฉะนั้นในนามแห่งมหาเทวีแห่งเวียงดอยนี้ข้าขอขับไล่เจ้าออกไปจากวังของข้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและอย่าเข้ามาในวังของข้าอีกเป็นอันขาดเจ้าเป็นลูกผู้ชายที่ขี้ขลาดตาขาว
14: จ้าไม่กล้าต่อสู้เขาซึ่งหน้าจึงใช้วิธีลอบทำร้ายคนรักของข้าออกไปตรีภพข้าไม่ต้องการต้อนรับคนอย่างเจ้าอีกต่อไปแล้วตรีภพเค้นหัวเราะเสียงลั่น
16: ดีแล้วมหาเทวีเมื่อพระองค์คิดว่านักท่องเที่ยวคณะนี้มีค่าและมีความหมายยิ่งกว่าข้าก็ขอให้พระองค์เร่งระวังพระองค์ไว้ให้ดีมันต้องหมายถึงการกาลียุคอย่างไม่ต้องสงสัยถ้า3วันนี้พระองค์ไม่รับสั่งเรียกข้าเข้าดำรงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ตามเดิมและไม่ขับไล่ไอ้พวกนี้ออกไปจากบ้านเมืองของเราแล้วพระองค์ก็อาจจะเป็นมหาเทวีที่ไร้บัลลังก
14: ์เสียงหวนเดินเข้ามาหาตรีภพและยกมือขึ้นทำท่าจะเขกบาลเจ้าหนุ่มร่างใหญ่แต่แล้วทันใดนั้นเองตรีภพก็ปล่อยหมัดขวาสุดแรงเกิดกระแทกถูกปากครึ่งจมูกครึ่งของกิมหงวนอย่างถนัดใจทำให้อาเซียเซถลาไปปะทะเจ้าคุณปัจจนึกแล้วท่านเจ้าคุณกับกิมหงวนก็ล้มหวบลงบนพื้นตรีภพขบกรามกรอดหมุนตัวเดินออกไปจากที่นั้นพระนางสุริยาทรงพระสวนเล็กน้อยพระองค์ทอดพระเนตรมองดูพวกขุนนางนายทหารและพลเรือนไม่ต่ำกว่า30คนซึ่งยืนอยู่ข้างศาลาห่างจากบันไดพระตำหนักไม่กี่มากน้อยและพระองค์ก็รับสั่งขึ้นด้วยพระสุรเสียงฉาดฉาน
15: พวกเจ้าทั้งหลายจงฟังในฐานที่ข้าเป็นนางพญาของพวกเจ้าข้าขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าบัดนี้ตรีภพไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆในทางการทหารหรือในทางราชการแม้แต่น้อยพวกเจ้าไม่ต้องอยู่ในอำนาจของตรีภพต่อไปถ้าหากว่าใครคนใดยอมอยู่ในอำนาจของตรีภพอีกแล้วข้าจะถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานกบฏต่อข้าร
14: ับสั่งจบมหาเทวีก็เสด็จขึ้นพระตำหนักบรรดาข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนต่างตามเสด็จไปห่างๆและไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยนิกรกับดร.ดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างพากันเดินเข้ามาห้อมล้อมเสียงหวนแล้วกล่าวชมเชยไปตามกันเรื่องราวของป่ามหาสนุกก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oilรวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
5: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติวิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
6: สวัสดีครับคุณฟังครับ2ทวิตมาจะเจอคุณฟังเช่นเคยนะครับคืนนี้มีเพลงของ Coldplay ให้คุณได้ฟังกันในธีมที่ชื่อว่า10 Best Coldplay Songs of All Time นะฮะใครอยากจะส่ง SMS มาทักทายใช้4838106หรืออยากจะโทรเข้ามาก็ใช้024127668นะครับบอกล่วงหน้าไว้เลยนะครับว่าสัปดาห์หน้าธีมที่ผมเตรียมไว้เนี่ยคิดขึ้นมาเองก่อนที่จะมาเปิดเพลงของ Coldplay ในวันนี้คิดว่าคุณนึกถึงเพลงอะไรในศิลปินโปรดของคุณให้คุณส่ง SMS มาผมให้คุณบอกชื่อศิลปินคนนั้น1คนแล้วก็ตามด้วยเพลง2เพลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมเปิดให้เช่นถ้าคุณชอบ Elvis Presley คุณชอบเพลงของ Elvis Presley เพลงอะไร2เพลงระบุมาเลยนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นแบบนี้นะฮะชื่อธีมยังไม่คิดแต่รูปแบบของการเปิดเพลงจะเป็นแนวนี้นะครับถ้าเป็นผมถามว่าผมส่วนมากผมฟังเพลงพ็อปผมอยากจะเล่นเกมนี้ด้วยโดยการบอกชื่อศิลปินแล้วก็บอกชื่อเพลงอ่ะเอาเป็นว่าผมชอบ Sting ผมอยากฟังเพลงของ Sting 2เพลงเพลง Every Breath You Take 1แล้วล่ะแล้วก็อีกเพลงนึงคือเพลง Fields of Gold อันนี้คือกติกาง่ายๆที่อยากให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการฟังเพลงร่วมกันในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ Coldplay เป็นยังไงกันบ้างพูดถึงวงนี้กันหน่อยวงนี้จะมีคอนเสิร์ตในบ้านเราเป็นครั้งที่3ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มี2รอบนะฮะได้ยินว่าจะเปิดรอบที่2ด้วยนะครับรอบแรกคือวันที่3รอบที่2คือวันที่4กุมภาพันธ์2024ที่สนามราชมังคลานะครับประวัติของ Coldplay ถือเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกวงหนึ่งแม้จะมีอายุวงครบ25ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังเดินสายเวิร์ทัวร์โปรโมทอัลบั้มชุดที่9นะครับชุดล่าสุดที่ชื่อว่า Music of the Spheres พร้อมกับ4สมาชิกที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัยที่ก่อตั้งวงครั้งแรกพวกเขาได้ประกาศทัวร์โซนเอเชียที่มีกรุงเทพของเรารวมอยู่ด้วยนะครับโดยจะโชว์2รอบอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละนะครับในขณะที่สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีถึง6รอบเลยนะครับ มายความว่า Coldplay เนี่ยจะเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์6วันติดต่อกันส่วนที่อื่นๆอย่างในบราซิลอย่างในอังกฤษก็แสดง6รอบเช่นกันถ้าจะถามว่า Coldplay เนี่ยเล่นคอนเสิร์ตมากที่สุดแค่6รอบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าปีก่อนนะฮะปี2022 Coldplay เคยขึ้นแสดงคอนเสิร์ตที่ River Plate Stadium ในประเทศอาร์เจนตินาตอนนั้นถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยสถิติโชว์ถึง10รอบนะฮะนี่ก็การันตีได้ครับว่าเป็นวงดนตรีที่อยู่ระดับท็อปของโลกได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเบื้องหลังความสำเร็จของ Coldplay Coldplay เป็นวงดนตรีที่ครองใจแฟนเพลงทุกเจเนเรชันมาอย่างยาวนานในแต่ละเดือนมีคนฟังเพลงของพวกเขาผ่าน Spotify สูงถึง68ล้านคนเพราะเหตุใดแต่ละอัลบั้มของพวกเขาถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังจำนวนหลายล้านคนทั่วโลกและทำไมใครๆต่างก็อยากจะหาโอกาสไปดูคอนเสิร์ตของ Coldplay ด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าโชคช่วยอย่างแน่นอนมิตรภาพและดนตรีเป็นจุดเริ่มต้นของ Coldplay นะฮะ Coldplay มีสมาชิกอยู่4คนคือคริสมาร์ตินนักร้องนำจอห์นนี่บัคแลนด์มือกีตาร์กายเบอร์ริมันเป็นมือเบสแล้วก็วิลแชมเปี้ยนเป็นมือกลองเขาเป็นวงดนตรีสัญชาติอังกฤษนะครับก่อตั้งวงตั้งแต่เล่นดนตรีก่อตั้งวงตั้งแต่เรียนด้วยกันในสมัย อยู่มหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า University College London ตอนนั้นชื่อวงที่เขาใช้คือ Big Fat Noise แล้วก็ต่อมาเปลี่ยนเป็น Starfish นะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น Coldplay ในที่สุดการก่อตั้งวงของ Coldplayเริ่มต้นทำเพลงตั้งแต่วันที่16มกราคมปี1998จนถึงปัจจุบันปล่อยอัลบั้มเดบิวต์คือ Parachutes นะครับออกมาในปี2000มีเพลงฮิตตลอดการอย่าง Yellow รวมอยู่ด้วยนะครับตอนนั้นก็เริ่มออกเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกมีการเปิดการแสดงมากกว่า130โชว์ทั่วโลกก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Coldplayสร้างฐานคนฟังให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะครับพวกเขาปล่อยสตูดิโออัลบั้มมาทั้งหมด9อัลบั้มอีกทั้งยังได้รับรางวัลแกรมมี่ที่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของอุตสาหกรรมดนตรีระดับโลกหลายวงดนตรีอาจมีสมาชิกเก่าและใหม่สลับหมุนเวียนเข้ามาทำหน้าที่ต่างๆในวงแต่สำหรับ Coldplay พวกเขาทั้ง4คนยังคงจับมือกันเหนียวแน่นเหมือนวันแรกที่ร่วมก่อตั้งวงขึ้นมาวงได้รับรางวัลแกรมมี่ในปี2003สาขา Best Alternative Album จากอัลบั้มชุดที่2ที่ชื่อว่า A Loss of Blood to the Head นะครับซึ่งก็ต่อมาก็ได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Rolling Stone ให้ติดอันดับ500อัลบั้มยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลมีหลายเรื่องราวที่อยากจะเล่าต่อแต่เอาไว้ช่วงต่อไปดีกว่านะครับตอนนี้มาฟังเพลงของพวกเขากันก่อนครับ

ช่ไหมว่าผมรู้จักโคเพลย์จากเพลงนี้แหละเพลงแรกฟังปุ๊บชอบเลยนะฮะกลายเป็นแฟนเพลงของโคเพลย์ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงตอนนี้นะครับนี่คือ Yellow ซิงเกิลติดท็อป5เพลงแรกของโคเพลย์นะครับเพลงนี้ในสหราชอาณาจักรเป็นซิงเกิลที่2นะฮะแล้วก็ซิงเกิลแรกคือ Shiver สลับกันครับอเมริกาเนี่ยเขาตัดชีฟเฟอร์เป็นซิงเกิลแรกก่อนแล้วก็เพลง Yellow เป็นซิงเกิลที่สองนะครับไหนๆพูดถึงชีฟเฟอร์แล้วฟังกันเลยนะฮะเพลงจากอัลบั้มชุดแรกที่ชื่ออัลบั้มว่า Parachutes นะครับ

0: ไหม
1: คริสมาร์ตินเขาเขียนเพลงนี้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะตอนแรกเนี่ยแฟนเพลงเขาก็คาดเดากันต่างๆนานาว่าคริสมาร์ตินต้องเขียนเพลงนี้ให้กับนาตาลีอิมโบเกลียแน่นาตาลีอิมโบเกลียคือนักร้องนักแต่งเพลงชาวออสซี่นะครับชาวออสเตรเลียจริงๆไม่ใช่นะครับในความเป็นจริงเนี่ยคริสมาร์ตินก็ออกมายอมรับว่าเขาเขียนเพลงนี้ให้กับผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆแต่เป็นแฟนสาวในช่วงที่ ออกเดทกันในช่วงวัยรุ่นนะครับช่วงสักอายุ20ประมาณนั้นนะฮะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านะฮะในความรู้สึกของคริสมาร์ตินที่กำลังมีความรักแบบหนุ่มสาวประมาณนั้นนะครับและในช่วงที่เขาแต่งเพลงนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการฟังเพลงของนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่ชื่อว่าเจฟ บัคลีย์ด้วยนะครับเดี๋ยวขอแก้ไขเรื่องซิงเกิลนี้นิดหนึ่งซิงเกิลนี้เนี่ยตะกี้นี้ผมบอกว่า Yellow ตัดออกมาเป็นซิงเกิลแรกในอเมริกาใช่ไหมฮะไม่ใช่ Yellow เนี่ยใช่ Yellow เนี่ยเป็นซิงเกิลแรกในอเมริกาแล้วก็ Shiver เนี่ยเป็นซิงเกิลที่2ส่วนในอังกฤษเนี่ย Shiver เป็นซิงเกิลแรกในอังกฤษนะครับตัดออกมาก่อน Yellow ตามมาเป็นซิงเกิลที่2อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ Shiver ก็อยู่ใน Parachutes นะครับอัลบั้มปี2000ชุดแรกของ Coldplay Coldplay เขาเคยทำ EP ออกมาก่อนที่จะมีอัลบั้มแรกนะครับ EP ของ Coldplay เนี่ยชื่อ Safety นะฮะออกมาในปี1998ตอนนั้นฟิลฮาร์วีย์เป็นผู้จัดการวงแล้วนะครับเข้ามาร่วมทำงานด้วยถือเป็นสมาชิกคนที่5ของวงไปโดยปริยายโคเพลย์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขาเนี่ยต้องรวมฟิลฮาร์วีย์ไว้ด้วยนะครับฟิลฮาร์วีย์เนี่ยเป็นผู้จัดการเป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีกับสมาชิกทุกคนของวงตั้งแต่เรียนมัธยมด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็หลังจากจบจากมัธยมเนี่ยตัวฟิลฮาร์วีย์เองเนี่ยไปเรียนดนตรีคลาสสิกที่ออกฟอร์ดแล้วก็ต้องดรอปเรียนเพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวงให้กับโคเพลย์นั่นเองนะครับอ่ะไปฟังเพลงต่อไปของโคเพลย์เลยนะครับขยับดนตรีขึ้นมานิดนึงก็ฟังเพลงที่เราน่าจะคุ้นหูดีนะฮะสำหรับเพลงนี้

ี2009นะฮะเพลงนี้คว้าแกรมมี่สาขา Song of the Year มาด้วยนะครับเป็นแกรมมี่อวอร์ดครั้งที่51 Viva La Vida เป็นภาษาสเปนิชภาษาอังกฤษคือ Long Live Life นะฮะ

ประสบความสำเร็จมากในเชิงพาณิชย์ครับสำหรับซิงเกิลที่2ของอัลบั้มชุดที่4ของวง Coldplay อัลบั้ม Viva La Vida All Dead and All His Friends ออกมาในปี2008นะครับฟังต่อเลยฮะสำหรับ A Sky Full of Stars

ซิงเกิลที่2จากอัลบั้มชุดที่6ที่ชื่ออัลบั้มว่า Ghost Stories นะครับ A Sky Full of Stars เพลงนี้วางจำหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมของปี2014ต้องยอมรับเลยนะครับว่า Coldplay เนี่ยเป็นวงที่มีวิวัฒนาการทางดนตรีตลอดเวลาแม้ว่าในยุคแรกๆจะเป็นที่รู้จักในฐานะวง Alternative Rockแต่พวกเขาก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับแนวเพลงให้ทันสมัยให้เข้ากับยุคสมัยให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับจะสังเกตได้ว่าเพลงในอัลบั้มหลังๆของ Coldplay เนี่ยหันมาใช้เสียงอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเพื่อให้เพลงมีความเป็นพ็อปแล้วก็ฟังง่ายยิ่งขึ้นนะครับ

งที่มีเนื้อหาบอกเล่าเรื่องราวความปรารถนาที่เขาจะรักใครสักคนหนึ่งแล้วก็เมื่อทำผิดกับใครสักคนหนึ่งเขาก็ยินดีที่จะขอโทษนี่คือเรื่องราวของ The Science นะครับอ่านว่า The Science เนาะแต่เขียนว่า The Scientist นะครับนี่คือ A Lust of Blood to the Head นะฮะเพลงจากอัลบั้มชุดที่2ของ Coldplay ครับเพลงนี้เปิดตัวในสหราชอาณาจักรขึ้นอันดับ10นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่11พฤศจิกายนของปี2002ส่วนในอเมริกาเปิดตัววันที่15เมษายนปีถัดมานะฮะปี2003เป็นซิงเกิลที่3ขึ้นสูงสุดไปที่อันดับ18ในชาร์ตของ Billboard Modern Rock Tracks แล้วก็ชาร์ต Adult Top 40เนี่ยอยู่อันดับ34ความสำเร็จของเพลงนี้เนี่ยอยู่ที่MV ครับเพราะว่าได้รับรางวัล MTV Video Music Awards ถึง3รางวัลด้วยกันนะครับจาก The Science ต่อด้วยเพลงนี้เลยครับ Clocks ก็อยู่ในอัลบั้ม A Lust of Blood to the Head เหมือนกันนะครับ

ี้เปิดไม่ครบทั้ง10เพลงนะฮะยังขาดเพลงชาริบราวจากอัลบั้มไมโลไซโลโดแล้วก็เพลง XY ด้วยนะครับคืนนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงที่ขึ้นถึงอันดับ2ใน UK Single Charts แต่ว่าเพลงนี้ได้รางวัล Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal ในการประกาศผล Grammy Awards ครั้งที่45นะครับผมกำลังพูดถึง In My Place สมคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้นะครับอยู่ในอัลบั้ม A Lot of Blood to the Head นะฮะนอนหลับฝันดีทุกคนนะครับเจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติวิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียนพี่ตุ๊กครับว
1: ัน
2: นี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของฟันและรากฟันแขกรับเชิญของเราวันนี้นะท่านมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทยครับทันตแพทย์หญิงกนกรัตน์เศรษฐสถิตครับหรือหมอตุ้มสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
1: ั
3: สดีค
1: ่
3: ะ
1: หมอคะรากฟันนี่คืออะไรมีความสำคัญยังไงมันคือยังไงคะ
3: ค่ะรากฟันคืออะไรนะคะก่อนอื่นขอเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะว่าส่วนประกอบของฟันเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนของตัวฟันกับส่วนของรากฟัน
1: ตัวฟันก็คือที่มันพ้นที่เราขึ้นมาใช่ไหมคะ
3: แล้วมองเห็นแต่ส่วนรากฟันคือฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรแล้วก็มีเหงือกคุมอะค่ะเราจะมองไม่เห็น
1: เหมือนกับมันก็เป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมคะคุณ
3: เป็นชิ้นเดียวกันแต่เป็นส่วนที่มองเห็นกับมองไม่เห็น
1: แล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับรากฟันบ่อยๆนี่คืออะไรคะคุณหมอ
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรากฟันบ่อยๆเนี่ยเนื่องจากว่าโครงสร้างของรากฟันนะคะภายในตรงกลางของรากฟันเนี่ยนะคะมันจะมีช่องว่างที่เราเรียกว่าโพรงประสาทฟันแล้วก็จะภายในโพรงประสาทฟันเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดขนาดเล็กมีเนื้อเยื่อต่างๆมีเส้นประสาทอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เวลาเกิดการปัญหาของรากฟันก็คือเกิดการติดเชื้อในส่วนตรงน
1: ี้ทำไมอยู่ดีๆติดเชื้อได้คะมันต้องฟันผุใช่ไหมคะหรือยังไง
3: ส่วนใหญ่ก็เกิดจากฟันผุอะค่ะพอฟันผุแล้วก็ผุจนที่เคยได้ยินกันว่าทะลุโพรงประสาทฟันนะคะ
1: เชื้อโรคไปถึงข้างล่าง
3: เชื้อโรคก็เข้าสู่โพรงประสาทฟันทำให้พวกเนื้อเยื่อพวกนี้เกิดการอักเสบอะค่ะ
2: ถ้าพวกโดนกระแทกฟันแตกฟันร้าวมีผลไหมครับ
3: อันนี้มีผลค่ะโดนกระแทกจากอุบัติเหตุฟันแตกฟันร้าวก็จะทำให้พวกเนื้อเยื่อพวกนี้เกิดการอักเสบอะค่ะ
1: เราจะรู้ได้ไงคะว่าเราตอนนี้เรากำลังมีปัญหารากฟันอยู
3: ่ถ้าปัญหาเบื้องต้นที่เราจะสังเกตเองได้นะคะก็อาจจะเริ่มจากมีอาการเริ่มปวด
1: ปวดฟัน
3: ปวดฟันโดยเฉพาะเวลาปวดกลางคืนนอนนอนไม่หลับ
1: ต้องกลางคืนด้วยเหรอฮะ
3: คือกลางวันก็ปวดได้แต่ส่วนใหญ่จะปวดกลางคืนในปวดรุนแรงค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เคาะเจ็บแล้วก็อาจจะมีอาการเสียวฟันเวลาโดนน้ำร้อนน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์อันนี้หมายถึงว่าเริ่มมีปัญหาที่รากฟันให้เราสังเกตตัวเองว่าถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยเริ่มมีปัญหาที่รากฟันแล้วนะไม่ใช่เฉพาะตัวฟันที่
3: เริ่มมีรากฟัน
2: หรือว่าต้องทำไงพอมีปัญหาครับ
3: ถ้ามีปัญหาแนะนำว่าให้พบทันตแพทย์นะคะอาจารย
1: ์พี่นะเคยรักษารากฟันพี่ว่ามันทรมานมากตอนคือเขาจะแบบว่าแย่อะไรลงไปก็ไม่รู้ว่าแย่อะไรลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงขึ้น
2: ทำไมพี่รู้อ่ะ
1: ก็พี่เคยรักษาไง
2: แล้วเขาไม่ฉีดยาชงยาชา
1: ฉีด
2: แล้วรู้ได้ไงฮะ
1: แต่ว่ามันก็ยังมีเสียวๆนะ
3: แต่ตอนนี้นะคะยาชาระงับปวดเรามีวิธีการระงับปวดที่ดี
1: แต่พี่ทำมาเมื่อ 3-40 ปีที่แล้ววิวัฒนาการของการรักษามันคงไม่ได้ดีเท่า
2: ช่วงนั้นใช้แปะหูอิ๋ว
1: ช่วงนั้นมันก็คือเนี่ยแบบว่าเขาหมุนลงไปแล้วก็ดึงขึ้นหมุนลงไปแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยพี่ว่ามันทรมานแล้วเชื่อไหมมันไม่ได้ทำทีเดียวนะคุณรักษารากนี่กี่ทีคะคุณหมอ
3: คือว่ากำหนดจำนวนครั้งอ่ะ
1: ไม่เท่ากัน
3: ไม่แน่นอน
1: มันขึ้นอยู่กับอะไร
3: ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อจำนวนของรากฟันนะคะแล้วก็ความยากง่ายของ
1: รากนั้น
3: ใช่ค่ะ
1: ยากง่ายมันยังไงคะ
3: บางรากก็รากตีบอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอาเครื่องมือลงไปยาก
3: ไปไม่ได้ค่ะ
2: เจาะไม่เข้า
3: ก็จะต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นนะคะ
1: แต่เดี๋ยวนี้นี่เครื่องมือ
3: เดี๋ยวนี้ทันสมัยมากค่ะ
1: ไม่เจ็บใช่ไหมคะ
3: ไม่เจ็บ
1: ไม่เสียวนะแล้วแต่ฉีดยาชาไหมคะ
3: ฉีดยาชาย
1: ังไงก็ต้องฉีดยาชา
3: คือเรามีวิธีการระงับปวดที่ดีค่ะ
1: แต่เรื่องจริง
3: พัฒนาการมา
1: เพราะว่าอะไรมั้งพี่เพิ่งไปถอนฟันตอนแก่เนี่ยตอนนี้อายุ72เนี่ยเพิ่งไปถอนฟันเชื่อไหมหมอเอาฟันออกมาวางข้างนอกแล้วพี่ยังไม่รู้เลยว่าถอนฟันเสร็จแล้วอ่ะ
2: เหงือกอักเสบในผู้สูงวัยมันเกิดจากอะไรครับ
3: อ๋อเหงือกอักเสบในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะเกิดจากหนึ่งก็คือมีการสะสมของหินปูนนะคะค่ะเวลาเราสะสมไปนานๆเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยบางทีไม่ได้รับการขูดหินปูนมาตั้งแต่อายุน้อยๆมีการสะสมของหินปูนภายในหินปูนเนี่ยจะมีเชื้อโรคแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยจะทำให้เหงือกอักเสบแล้วก็ถ้าเกิดเราปล่อยไว้อะค่ะการดำเนินของโรคก็จะดำเนินต่อไปทำให้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยอาจจะ ถึงกับการทำลายกระดูกที่หุ้มเบ้าฟันทำ
1: ให้ฟันปูนนี่มันก็เกิดขึ้นจากอาหารการกินที่เรากินใช่ไหมคะแต่พี่ขูดหินปูนทุก6เดือน
3: โอ้ดีเลยค่ะ
1: หกเดือนสมมติว่าเรารักษารากแล้วเนี่ยนะ
3: คะ
1: เราจำเป็นต้องครอบไหมคะ
3: อ๋อการครอบฟันภายหลังจากการรักษารากฟันเนี่ยไม่จำเป็นในทุกกรณีนะคะคือทันตแพทย์เนี่ยจะพิจารณาจากว่าภายหลังจากที่เรารักษารากฟันไปแล้วเนี่ยค่ะเหลือปริมาณเนื้อฟันมากน้อยแค่ไหน
1: ถ้าเหลือเยอะ
2: ก็ไม่ต้องครอบ
1: ถ้าเหลือเยอะก็ไม่ต้องครอบ
3: ก็ไม่ต้องครอบ
1: เหลือน้อยก็ครอบ
3: ต้องครอบฟันเพื่อความแข็งแรง
2: การรักษารากฟันนี่มันต้องไปเรื่อยๆเลยไหมฮะมีจุดจบไหมครับ
3: มีนะคะอาจารย์จนกว่าเชื้อโรคในโพรงประสาทฟันจะหมด
2: เชื้อโรค
3: หมอก็จะอุดคองรากฟันปิดไปให้
2: อยู่ได้แล้ว
3: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำอะค่ะ
1: ถามคุณหมอนิดนึงสำหรับคนที่ปวดฟันอยู
3: ่
1: เวลานี้จะมีวิธีรักษายังไงดูแลตัวเองยังไงแล้วก็ไม่ให้มันลุกลามไปจนถึงขั้นต้องไปรักษารากฟันเนี่ยค่ะ
3: ค่ะถ้าปวดฟันอยู่นะคะอาการปวดฟันเนี่ยเป็นสัญญาณส่งมาแล้ว
2: ทรมาน
3: ว
2: ่
3: าทรมานมากค่ะเป็นสัญญาณส่งมาแล้วว่าฟันเราเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแนะนำว่าให้พบทันตแพทย์
1: ทันที
3: ใช่ค่ะเสียแต่เนิ่น
1: ๆ
3: อย่าปล่อยอย่ารอไว้แล้วคิดว่าเดี๋ยวจะหายเอง
1: อย่าไปแบบว่ากินยาแก้ปวด
3: ใช่
1: มันแค่ระงับชั่วคราวนะหมอเพราะว่าถ้าเผื่อมันผุหรือมันโรคมันก็เดี๋ยวมันก็ปวดอีก
3: โรคก็จะลุกลามต่อไปเรื่อยๆค่ะ
1: เป็นนิดรักษาเร็วก็หายเร็ว
3: ค่ะก็ขอฝากทุกท่านนะคะว่าถ้าท่านมีอาการปวดฟันหรือมีความผิดปกติกับตัวฟันเกิดขึ้นขอให้รีบไปพบทันตแพทย์นะคะเพื่อการรักษาตรวจให้ทราบสาเหตุรักษาและจะได้รีบรักษาให้ตรงจุดที่เป็นสาเหตุนะคะเพื่อการเก็บฟันธรรมชาติไว้ให้นานที่สุดค่ะเพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ดีย่อมนำไปสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีตามมาด้วยค่ะ
1: แก่ๆแล้วจะอยากทานอะไรก็จะได้ทานให้อร่อยอะไรเงี้ยเน
2: า
1: ะ
2: มีความปวดฟันในชีวิต
1: แล้วเดี๋ยวนี้หมอฟันไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะคะเคร
2: ื่อง
1: ไม้เครื่องมือก็ดีมากๆเลยเป็นเร็วรักษาเร็วก็หายเร็วนะคะ
2: ค่
1: ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลย
3: ค่ะขอบคุณ
2: ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปไหว้พระกันต่อวันนี้เราไปตรงจุดไหนนะคะอาจารย์
5: จุดหนึ่งเขาเรียกว่าศาลเทพารักษ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการใจศรีเจ้าพ่อหอกองเจ้าพ่อเจตคุปต
4: ์
5: นะครับแต่คุณฝนนิดหนึ่งจุดสำคัญมากๆก่อนที่เราจะกลับบ้านทุกคนต้องได้ทุกคนต้องได้กลับบ้านนั่นก็คือจุดรับน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์นี้244ปีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหัวเชื้อตั้งแต่นั้นมาผสมผสานทับทวีกันอยู่ข้างหลังนี้ครับ
4: นี่เลยนะคะ
5: นะครับ
4: ที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
5: ใช่ครับสองหม้อนี้นะครับในการทำบุญหลักเมืองครั้งหนึ่งก็จะนำน้ำมนต์หัวเชื้อเดิมนะมาผสมผสานทับทวีเกิดขึ้นผสมผสานให้กับนะฮะพุทธศาสนิกชนสาธุชนทั้งหลายได้มารับกลับบ้านไป
4: ค่ะเป็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ
5: อยู่ตรงนี้
4: ซึ่งชุดละ100แต่เราได้ทำบุญด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับผมใช่ครับทำบุญบำรุงเกี่ยวกับช่วยเหลือทหารผ่านศึกนะครับที่ปกปักรักษาแผ่นดินมานะครับไปยังชายแดนมาเราก็มีโอกาสได้ร่วมทำบุญนะ
4: นี่ได้ทำบุญด้วยนะคะแล้วก็ได้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์กลับบ้านด้วยนะคะ
5: น
4: ี่
5: ครับผมนะครับ
4: นี่เลย
5: นี่ครับผมนะนี่ของแท้ออริจินอลนะครับเพราะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีหัวเชื้อนะครับผมของน้ำมนต์200กว่าปี200กว่าปีตั้งแต่ตั้งกรุงนะครับ
4: ห้ามพลาดนะคะไปไหว้พระกันต่อนะคะ
5: ครับ
4: ไปค่ะ

0: รับน้ำมนต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราต่อที่จุดนี้เลย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าหอพระเทพรักษ์หรือว่าวิหารขององค์เทพรักษ์ทั้ง5อันนี้มีความสำคัญนะครับจะต้องมาห้ามขาดเลยนะครับจะต้องมาห้ามขาดแต่จะต้องรู้ความหมายด้วยว่าเราไหว้อะไรนะครับเรากราบไหว้ในทางคติของเทววิทยาท่านมีคุณสมบัติอย่างไรท่านอำนวยอวยผลอวยชัยปกปักรักษาคุ้มครองอย่างไรนะครับท่านแรกพระเสื้อเมืองนะครับตามความหมายหมายถึงเทพยดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองแผ่นดินไทยนะครับเกี่ยวกับชายแดนต่างๆนะครับมีอริราชศัตรูเกี่ยวกับเรื่องของพื้นแผ่นดินแผ่นผืนแผ่นพระธรณีต่างๆพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัวบทกฎหมายต่างๆด้วยการปกครองอำนาจในการปกครองโดยครอบเวิลด์ทั้งหมดในแผ่นดินของสยามประเทศต่อมาพระทรงเมืองพระทรงเมืองหมายถึงความเป็นอยู่อย่างสงบสุขภายในนะอันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเศรษฐกิจการค้าสังคมอะไรต่างๆที่ท่านคอยดูแลใกล้ชิดเรามาหน่อยนึงนะครับและมีอีกท่านหนึ่งที่เราปฏิเสธท่านไม่ได้เลยทุกคนจะต้องมีโดยแก่เจ็บตายครับโดยเฉพาะพระกาญจน์ชัยศรีนะครับเป็นเทพยดาผู้ทรงนกแสกใครถึงข่าวนะครับโบราณบอกว่านกแสกจะไปเยือนที่บ้านใครจะไปร้องเกาะหลังคาบ้านใครนั่นน่ะคือพระกาญจน์มาถึงแล้วพระกาญจน์ชัยศรีมารับดวงวิญญาณแล้วท่านเป็นหนึ่งในเทวบริวารของพยมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเทพสายยมโลกนะก็ยังมีคำกล่าวคำหนึ่งนะบอกว่าเราขอพรเทพสายสวรรค์นะครับอย่างเช่นเทวดาสายสวรรค์ขออย่างไรอะไรยังไงขอแล้วไม่ผ่านสักทีเนาะก็ลองมาขอพรเทพสายยมโลกดูบ้าง อย่างเช่นพ่อพระกาญลพบุรีนะครับพ่อพระกาญชัยศรีที่มีอยู่ทั่วทุกสารหลักเมืองอีกองค์หนึ่งครับเป็นเทพสายยมโลกเหมือนกันนั่นก็คือองค์เจ้าเจตคุปหรือองค์เจ้าพ่อเจตคุปองค์เจ้าพ่อเจตคุปเนี่ยท่านจะถือคำพีเนาะแล้วก็มีปากกาคำพีนี้คนทำดีนะบุญกุศลนะยังไงนะจดเอาไว้นะคนทำไม่ดีนะจดเอาไว้บุญบาปต่างๆอยู่ที่มือท่านคนจะมาขออะไรนะเจ้าพ่อเจ้าขาลูกก็ทำคุณงามความดีมามากมายแล้วคุณฝนความดีไปไหนเนาะยังไงไม่มาสนองตอบกับลูกบ้างลูกก็อ้างคุณงามความดีนะอะไรเงี้ยบางคนก็มาอ้างกับท่านได้นะครับว่าคุณงามความดีเหมือนที่ท่านได้จดเจตนาฟ้าดินย่อมรับรู้นะครับว่าเราเป็นใครเราเป็นยังไงเจตนาเราคืออะไรทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมอยู่ที่ท่านหมดเลยอีกพระองค์หนึ่งนั่นคือเจ้าพ่อหอกองนะครับเจ้าพ่อหอกองเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยบอกภัยนะครับอะไรต่างๆนะครับการปกปักรักษาคุ้มครองไม่ใช่แค่พระนครประชาชนทั่วสยามประเทศหากมีเหตุใดจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยและตามความเชื่ออีกนัยยะหนึ่งนะบางท่านบอกว่าไม่เพียงท่านปกปักรักษาคุ้มครองท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการประชาสัมพันธ์ด้วย
0: เผื่อมาขอเรื่องนี้ได้ไหมคะ
1: ใช่ครับในเรื่องของชื่อเสียงการงานแม่ค้าแม่ขายบอกแหมร้านของร้านรวงของฉันเนี่ยเจ้าพ่อหอกองช่วยส่งสัญญาณให้ลูกค้ามาหาฉันหน่อยนะปกปักรักษาคุ้มครองให้กิจการร้านรวงของฉันเนี่ยดีสักหน่อยนะท่านเจ้าพ่อหอกองบอกว่าแล้วซื่อสัตย์สุจริตทำคุณงามความดีมาหรือเปล่ามีเจ้าค่ะพระเจ้าพ่อเจตคุปต์เนี่ยบันทึกไว้หมดแล้วเป็นหลักฐาน
0: อันนี้ก็คือจากการกระทำของตัวเอง
1: จากการกระทำของตัวเองนะครับฟ้าดินเทพพยดาเป็นสักขีพยานเขาถึงบอกว่าฟ้ามีตาเทวดามีใจนั่นเองนะ
0: ก็คือท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นพยานให้เราทำดีทำไม่ดีท่านรู้หมด
1: ครับสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ประตูหน้าเรากลับมาตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาที่ศาลหลักเมืองมาที่เทพรักษ์เราอ้างซึ่งความดี
0: ที่เราทำมา
1: อ้างซึ่งความดีเราทำทั้งนั้นเลยความกตัญญูนะครับความมุ่งมั่นวิริยะความเพียรอย่างทั้งหลายเนี่ยคนอื่นไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงแต่ฟ้าดินเทพยดาท่านรับรู้ครับ
0: ที่นี่ก็เลยมาขอได้นะคะมีไหมคะที่เขาขอพรสำเร็จแล้วเขาจะต้องมาไหว้ยังไงกันบ้างคะ
1: มีแน่นอนครับผมนะฮะในเรื่องของดอกไม้บายสีนะครับ
0: น
1: ะการตอบแทนซึ่งในโลกของมิติหนึ่งเนาะในโลกของวิญญาณเนาะอาจจะนะครับเป็นอามิสบูชาบางคนก็จะนำดอกดาวเรืองมาถวายแก้บนนะครับลูกจะเอาดอกบัวดอกดาวเรืองมาตามอายุเท่านั้นเท่านี้นะครับขอให้สำเร็จขอให้ได้นะครับแต่มันก็จะมีเคล็ดลับอย่างที่ผมบอกเนาะตรวจราศีมิถุนนะเรายังติดค้างไว้อยู่ ดอกบัวนะครับก็จะมีดอกบัวแต่ละราศีเนี่ยนะครับทั้งดินน้ำลมไฟ4ธาตุราศีเนี่ยไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะติดตามได้นะคะในเพจของรายการเราว่าคุณเกิดราศีไหนต้องไหว้ด้วยดอกไม้อะค่ะ
1: ใช่ครับ

0: บว่าสนุกเข้าใจในการที่มาไหว้พระมากขึ้นเลยแต่ว่าวันนี้เราหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์คะแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์พาไปที่ไหนคะ
1: บอกเลยว่าเมื่อมั่นคงในแผ่นดินแล้วเมื่อมั่นคงในเป้าหมายและอุดมการณ์และเรารู้แล้วว่าเราจะตั้งหลักตั้งฐานอย่างไรที่หลักเมืองนี้ต่อไปครับยกดวงยกชะตายกชีวิตขึ้นที่สูงหรือที่เขาเรียกว่าโกลเมาน์เทนใจกลางพระนครวัดสะเกดครับผมวัดสะเกดภูเขาทองหรือเขาเรียกว่าวัดภูเขาทองนะครับมีสิ่งที่เป็นสิริมงคลต่อพุทธศาสนาศูนย์กลางของโลกก็ว่าได
0: ้ห้ามพลาดเลยนะคะติดตามชมกันได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
3: ์สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยในช่วงแรกเลยอยากพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงเรื่องราวของประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569นะคะซึ่งแน่นอนเวลาพูดถึงการกินเจเนี่ยโอ้จังหวัดในประเทศไทยที่โด่งดังมากๆคงหนีไม่พ้นจังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับคุณก้องศักดิ์คู่พงศกรประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้คุณก้องศักดิ์อยู่ในสายกับเราแล้วคุณก้องศักดิ์สวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ค่ะคุณ
3: ปุ๊กครับ
2: ค่ะคุณก้องศักดิ์ได้ยินเสียงปุ๊กชัดเจนนะคะ
3: ครับชัดเจนครับคุณปุ๊กคร
2: ับ ค่ะโอ้วันนี้ประเพณีใหญ่มากๆเลยที่กำลังจะมาถึงแล้วนะคะของจังหวัดภูเก็ตนั่นก็คือถือศีลกินผักนะคะอยากให้คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองนะในประเพณีนี้เนี่ยโอ้โหมันสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจให้กับภูเก็ตแล้วก็รวมถึงประเทศไทยได้มากน้อยแค่ไหนยังไงจากเขาเรียกว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
3: ครับแล้วต้องเรียนว่าเทศกาลกินผักจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นเทศกาลระดับโลกนะครับที่ล่าสุดก็ได้รับรางวัลแกรนด์พินาเคิลอวอร์ดในปี2567เป็นรางวัลระดับนานาชาติครับไปรับรางวัลกันที่รัฐแพนซิลเวเนียกันมานะฮะตั้งแต่ปี67ด้วยความผลักดันของสำนักกีเซตภาคใต้ครับที่ช่วยผลักดันให้ยกระดับของเทศกาลกินผักเราครับก็เป็นที่นิยมมาตั้งแต่อดีตครับจนถึงปัจจุบันฮะโดยเฉพาะคนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเราต่างร่วมแรงร่วมใจครับในการสื่อสารวัฒนธรรมนี้ฮะส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นครับก็แต่ละปีก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างมากมายครับ
2: ค่ะ
3: โดยในปีนี้ครับทท.คาดการณ์ว่าจะมีตลอดทั้ง9วันนะครับก
2: ็
3: จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกินผักกันประมาณ 140,000 คนครับ
2: ค่ะ
3: จะสร้างเม็ดเงินอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาทครับ
2: โหเยอะมากนะคะคือถ้าเราย้อนกลับไปแบบเอาที่ผ่านมานะในทุกๆปีเนาะเหมือนแบบเหมือนพอใกล้จะช่วงเวลาถือศีลกินผักเนี่ยทุกอย่างมันจะแบบโอ้โหคือปกติภูเก็ตก็เป็นเมืองที่รวมคนจากทั่วโลกอยู่แล้วนะคะแต่พอมีประเพณีอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจะเห็นมีการประดับโคมคือบริเวณที่เขาจะมีการจัดงานเขาจะอยู่บริเวณไหนอะไรยังไงคะคุณก้องศักดิ์คะ
3: ในอดีตนะครับเทศกาลกินเจเราก็จะอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเราเรียกว่าเมืองในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ในเมืองใหญ่ๆก็เช่นเทศบาลเมืองกระทู้บางเหนียวออกไปเชิงทะเลไปแถวเกาะแก้วสปัมอะไรต่างๆครับแต่ปัจจุบันเนี้ยครับผ่านมา201ปีก็ตอนนี้กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเกาะครับเรามีศาลเจ้าอยู่40ศาลเจ้านะครับก็ใครใกล้ที่ใดก็สามารถกินผักกันที่ศาลเจ้านั้นทำบุญกันที่ศาลเจ้าใกล้บ้านได้เลยครับแต่ว่าก็ถ้าศาลเจ้าใหญ่ก็จะมีกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นมานิดนึงฮะก
2: ็
3: สุดแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวอยากจะเห็นเทศกาลแบบใดครับ
2: ค่ะอย่างปีที่แล้วปุ๊กมีโอกาสได้ไปในช่วงเนี้ยค่ะรู้สึกว่าวันนี้เลยแหละปุ๊กอยู่ภูเก็ตก็ได้เห็นกลิ่นอายเนาะแล้วก็แบบเหมือนชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแห่เจ้าใช่ไหมที่จะเดินแล้วก็จะมีแบ
3: บ
2: คนเขาเรียกอะไรคะที่มีแบบ
3: เสีย บม้าทรงฮะเร
2: ีย
3: ก
2: ม้าทรง
3: ก็เดินมาแสดงอภินิหารถือว่าเป็นการมาไถ่โทษมาปลดปล่อยมาให้พรครับ
2: ค่ะโอ้เป็นอะไร
3: มาเข้ามารอครับ
2: ค่ะแล้วในส่วนของกลุ่มธุรกิจเองเนาะอย่างทางด้านของคุณก้องศักดิ์เองเป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตด้วยภาคส่วนที่จะได้รับผลพวงเนาะจากการจัดเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยโอ้โหมันเป็นวงกว้างมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
3: ก็เทศกาลจริงๆนะครับมัน กินผักกันอยู่แค่9วันนะครับโดยเริ่มในกินวันที่10ถึงวันที่18ที่จะมีกิจกรรมประเพณีอยู่เยอะตลอดทั้ง9วันนี้ครับแต่ในความเป็นจริงเราเริ่มตื่นตัวแล้วก็ประดับเมืองเตรียมตัวศาลเจ้ากันก่อนล่วงหน้านะครับกว่า2อาทิตย์ครับมีกิจกรรมให้ชาวบ้านกันไปช่วยกันล้างศาลเจ้าไปเตรียมตัวไปพับกิ๊มไปเปียตกแต่งทาสีศาลเจ้าอะไรต่างๆประดับธงทั่วทั้งเมืองครับตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วครับและในวันที่9ก็จะเป็นวันขึ้นเสาโกเต้งก็เป็นการประกาศว่าเทศกาลกินผักได้เริ่มแล้ว
2: ค่ะ
3: คนส่วนใหญ่ก็อาจจะเริ่มกินกันตั้งแต่เมื่อวันที่9จนถึงวันที่18ครับก็ถือว่าเราเรียกว่า9วันแต่กินจริงๆก็10วันครับในจังหวัดภูเก็ตก็ในตลอดทั้ง10วันก็จะมีทุกคนออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอยหาของเจกินซึ่งอาหารอร่อยมากร้านอาหารเจในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับมีกินกันไม่ทันนะครับ10วันนี้ถือว่าน้อยไปฮะม
2: ี
3: ร้านมิชลินก็ปรับตัวมาให้บริการอาหารเจณช่วงเวลานั้นด้วยร้านชาวบ้านที่ปกติเปิดเฉพาะช่วงเทศกาลเจแล้วทำอร่อยมากครับก็เปิดมาเพื่อให้บริการคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวครับ
2: ค่ะอย่างปีนี้เองกิจกรรมไม่แน่ใจว่าคุณก้องศักดิ์พอจะมีกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นวันไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยของงานพอจะมีไหมคะ
3: ค่ะก็ไฮไลท์ทุกปีนะครับก็จะอยู่วันท้ายๆหน่อยครับวันแรกๆวันที่10ถึง10 45ก็มีศาลเจ้าออกมาเดินแห่อิ้วเก้งกันบ้างนะครับเมื่อก่อนจะอิ้วเก้งกันอยู่เพียงแค่ 3-4 วันสุดท้ายของการกินผักครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนศาลเจ้ามีเยอะครับณปัจจุบันก็แห่กันตั้งแต่วันแรกๆเลยก็มีขบวนกันทุกวันทั่วทั้งเกาะนะครับแต่ว่าช่วง3วันท้ายเนี่ยครับก็จะมีศาลเจ้าใหญ่วันที่ยกตัวอย่างวันที่15ครับมีศาลเจ้าบางเหนียวอามบางเหนียวเนี่ยครับก็จะมีขบวนแห่16ก็จะเป็นอามจุ้ยตุ๋ยบางเหนียวจุ้ยตุ๋ยนี่แห่ทีคือต้องปิดเมืองภูเก็ตเลยนะครับขบวนนี่ยาวเป็นหลายเป็นเกือบ10กิโลครับติดกันทั้งเมืองครับ
2: ยาวมากเลย
3: ยาวมากยืนดูขบวนนี่3ชั่วโมงก็ไม่จบนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับส่วนอามกระทู้ก็แห่ในวันที่17ครับวันที่18ก็ทุกอามก็จะออกมาส่งพระกันก็เป็นขบวนไปทำพิธีกรรมกันที่ชายทะเลที่ใกล้ศาลเจ้าครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนพิธีกรรมก็จะมีพิธีกรรมก้อยห่านครับก้อยห่านก็คือสะดอกเคราะห์ในแต่ละปีแล้วก็จะเป็นข้ามบันไดสะพานนะครับ
2: ค่ะ
3: ข้ามสะพานไม้เพื่อให้ม้าทรงชาติจีนก็ประทับตราข้างหลังเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์เราครับ
2: ค่ะ
3: หรือใครชื่นชอบพิธีกรรมลุยไฟครับจุ๊ตุ๋ยก็ลุยกันในวันที่15ครับแล้วก็กระทู้ลุยวันที่17ครับก
2: ็
3: จะมีการลุยไฟกันครับส่วนจะมีบวงสรวงเทวดาดวงดาวอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตารางของแต่ละศาลเจ้านะครับก็อันนี้ไฮไลท์ส่วนใหญ่จะอยู่วันที่15 16 17ครับ
2: ค่ะโอ้ดูแล้วกิจกรรม
3: ที่ผ่านมาครับภาคเอกชนครับที่ผ่านมาภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตก็พยายามนะครับที่จะเมื่อก่อนกิจกรรมต่างๆจะอยู่ที่ศาลเจ้าเป็นหลักแต่สมัยนี้ก็จะเริ่มมีเอกชนรายใหญ่ครับช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีกินผักก็จัดกิจกรรมขึ้นมาครับยกตัวอย่างห้างรามไรครับภูเก็ตก็จัดงานศรัทธา The Power of Faith ซึ่งจัดมาตั้งแต่ปี2565ครับจัดจนได้รางวัล Creative Cultural Asset Award ครับจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ CA ครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับว่าเป็นรางวัลที่เข้ารอบสุดท้ายของ Excellence Award ในปี2025ครับก็เชิญชวนทุกคนสามารถไปเดินชมงานนี้ครับที่ห้างรามไรภูเก็ตในเมืองได้นะครับก็ทางของ The Pool Bangkok Clinic The Arch Dental Clinic ก็จัดงาน Vegetarian Festival Faith and Future ครับคอนเซ็ปต์ธีมภาษาไทยชื่อศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกจัดขึ้นที่โรงแรมศรีพันวาเมื่อวันที่5ตุลาคมนี้เองครับก็เป็นการนำประเพณีกินผักมาเล่าเรื่องใหม
2: ่
3: เรื่องศรัทธาความเชื่อต่างๆให้เป็นความทันสมัยขึ้นครับเพื่อที่ตั้งใจที่จะส่งต่อความผูกพันของชุมชนคุณค่าวัฒนธรรมเนี่ยครับให้บรรพบุรุษ ของบรรพบุรุษต่อไปยังคนรุ่นหลังต่อไปครับ
2: ค่ะโอ้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าคือภาคเอกชนน่ะก็ปรับตัวเน
3: า
2: ะแล้วก็
3: ทุกภาคส่วน
2: ให้ความสำคัญนะคะกับเทศกาลซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่ได้รับความสนใจระดับโลกแล้วก็มีคนมาร่วมงานกันเยอะมากเลยปีนี้น้ำท่วมค่ะคุณก้องศักดิ์ไม่แน่ใจว่ามันจะส่งผลต่อเรื่องราวของราคาของอาหารด้วยไหมเพราะว่าแน่นอนว่ากินเจเนี่ยผักเป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะของการประกอบอาหารม
3: ัน
2: ส่งผลไหมคะตอนนี้เริ่มมีผู้ประกอบการเริ่มพูดถึง
3: มันก็เป็นปัญหา ทุกปีนะครับที่ ว่าต่อให้ในสถานการณ์ปกติราคาผักเองก็จะขึ้นราคาเนื่องจากว่าดีมานด์การกินผักเยอะมากขึ้นมากนะครับในช่วงการกินผักก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดภูเก็ตเราไม่สามารถปลูกผักได้เองครับเรานำเข้าผักมาจากภาคกลางเกือบทั้งหมดนะครับก็ปีก่อนๆ นี้ก็อาจจะขึ้นมาบ้างสัก 30-40% ครับราคาผักผลไม้ในช่วงกินผักแต่ทราบว่าในปีนี้ที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยครับผักบางประเภทขึ้นเกือบเท่าตัวแล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะแพงมาก
3: ราคาเมื่อวานนี่ราคาผักบุ้งไปถึง120 บาทต่อกิโลแล้ว
2: แพงมาก
3: ดังนั้นก็ต้องวิงวอนครับ

0: อนนี้ภาคกลางน้ำท่วมเยอะมากหลายพื้นที่เลย
1: นะส่งติดขัดเป็นปัญหาอยู่
0: ใช่ค่ะขนาดกรุงเทพเองยังซื้อผักราคาแพงแล้วพอโอ้โหส่งไปถึงภูเก็ตนี่ก็ยิ่งเป็นแบบอีกเท่าตัวหนึ่งเลยดังนั้นเนี้ยปีนี้เราอาจจะเขาเรียกว่าเข้าใจเนาะในความเขาเรียกว่าธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอย่างที่เมื่อสักครู่คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ไม่ได้เพียงแค่ศาลเจ้าละแต่มันมีทุกภาคส่วนนะคะที่เข้ามาร่วมกันมีการรังในทุกๆปีเนี่ยเขามีการรังสรรค์พวกเมนูใหม่ๆที่เป็นกินเจแล้วแบบดีต่อสุขภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีการรังสรรค์พวกเมนูใหม่ๆกันไหมคะในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ
1: ครับก็มีการพูดกันเยอะนะครับในอดีตเป็นเทศกาลกินผักที่ทุกคนต่างมาจังหวัดภูเก็ตเพื่อมาลิ้มรสอาหารพวกเนื้อเทียมต่างๆครับเช่นหมูเทียมไก่เทียมเป็ดเจ้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่นิยมมากครับเราก็นำเข้าของพวกนี้มาจากปีนังมาเลเซียบ้างมาจากกรุงเทพโรงงานในประเทศไทยบ้างมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษขึ้นมาที่กินแล้วละไม้คล้ายกับตัวเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยครับแต่ว่าเราได้กินเจกันสุขภาพก็ดีไประดับหนึ่งแต่ในรอบหลายๆปีให้หลังมาเนี่ยครับโดยเฉพาะทางทีเซฟเองก็เข้ามาช่วยศึกษาครับว่าถ้าเราจะยกระดับของเทศกาลกินผักเนี่ยครับเราต้องกินผักที่กินผักอย่างแท้จริงเสมือนว่าเรากินในศาลเจ้าครับถ้าทุกคนไปกินข้าวในศาลเจ้าซึ่งกินฟรีนะครับทุกศาลเจ้าดังนั้นจะเป็นการกินผักอย่างแท้จริงครับผัดฟักทองผักบุ้งผัดผักรวมต่างๆซึ่งไม่มีพวกผลิตภัณฑ์แป้งหรือเจเทียมเลยอย่างเงี้ยครับก็นะฮะก็เชิญชวนอยากจะรณรงค์ให้ร้านค้าทุกร้านค้าเนี่ยครับหันมาในการใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหรือวัตถุดิบธรรมชาติเป็นผักเน้นกินผักครับเพื่อมาดีท็อกซ์ร่างกายกัน9วันเนี่ยครับระยะเวลาสั้นมากเราละไหนๆจะละของคาวแล้วครับก็ละไปเลยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจก็กินแต่รณรงค์กินแต่ผักกันครับที่ผ่านมาก็ยกระดับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งจนได้รางวัลไอ้ Pinnacle Award จากเฟนซูเนียนี่แหละครับ
0: ค่ะคือมันเค้าเรียกว่ามันเป็นการสืบทอดประเพณีแบบดั้งเดิมเนาะและอาหารที่มันเป็นอาหารจากแบบธรรมชาติไม่ได้ผ่านการแปลรูปอะไรใดๆคือเค้าเรียกว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะ
1: ทีนี้สำหรับร่างกายและจิตใจ
0: ทีนี้ที่ภูเก็ตเนี่ยปกติแล้วว่าโอ้โหเป็นเมืองที่นานาชาติมากเนาะเหมือนแบบผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาแต่พอเป็นประเพณีถือศีลกินเจกินผักเนี่ยนะคะอย่างคนที่เป็นคนจีนนะคะละแวกรอบๆ บ้านเราไม่ว่าจะเป็นแบบอาจากจีนบินไปโดยตรงสิงคโปร์มาเลย์อะไรอย่างเงี้ยเขามาร่วมงานกันเยอะไหมคะถ้าคนจากหลากหลายหมายถึงว่าจากสัก3ชาติเนี้ยค่ะ
1: ครับชาติยอดนิยมเลยนะครับก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์ครับก็ในแต่ละปีก็จะมีขาประจำที่จองโรงแรมในตัวเมืองแล้วก็สิงคโปร์มาเลย์นี่ตั้งโต๊ะรับพระนะครับตั้งโต๊ะรับพระคือในเวลาที่มีขบวนแห่นะครับก็จะมีชาวบ้านออกมาตั้งโต๊ะไหว้ผลไม้เขาเรียกบูชาน้ำชาครับให้กับเทพเจ้าครับให้กับม้าทรงก็คนมาเลสิงคโปร์มาจับจองโต๊ะนี่แหละครับก็เกิดธุรกิจคือเกิดการให้บริการนะครับเกิดการให้บริการว่าหน้าบ้านใครก็บางคนสนิทชิดเชื้อกันก็ให้บริการโต๊ะรับพระแก่ชาวต่างชาตินี้ขึ้นมาครับเกิดความผูกพันขึ้นมาครับชาวจีนแผ่นดินใหญ่จากเมืองจีนเองก็มีเข้ามาบ้างครับแต่ยังไม่ชัดเจนเท่ากับมาเลเซียสิงคโปร์ครับส่วนชาติอื่นๆที่เป็นชาติยุโรปหรือชาติอื่นๆที่เข้ามาเนี่ยครับก็อาจจะเข้ามาเพื่อมาชมเทศกาลมีกินผักหรือกินเจกันบ้างในบางมื้อเป็นมื้อไปครับก็มีกิน3วัน2วัน5วันก็สุดแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนครับ
0: ค่ะตอนนี้ยอดจองโรงแรมหรืออะไรใดๆก็ตามของภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะพอจะมีแบบข่าวคราวจากภาคโรงแรมที่แบบคนเริ่มจองเพราะว่าเดี๋ยวโอ้โหวันที่9เนาะจะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มมีตัวเลขยอดจองห้องพักหรืออะไรมันสูงเพิ่มขึ้นหรือยังคะ
1: เดือนตุลาคมปกติก็เป็นเดือนที่เริ่มกระเตื้องขยับตัว occupancy ครับยอดจองก็จะขยับตัวขึ้นจากเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่โลที่สุดของแต่ละปีนะครับเดือนกันยายนตุลาก็เริ่มกระเตื้องขึ้นด้วยเทศกาลกินผักนี่แหละครับส่วนเดือนพฤศจิกายนก็เข้าสู่ high season ครับก็จะมียอดจองที่หนาแน่นเต็ม

0: นหลายๆพื้นที่ของเกาะครับในด้านเทศกาลกินผักก็ในพื้นที่ที่ใกล้ศาลเจ้าใหญ่ครับเช่นในเมืองเทศบาลเมืองเนี่ยครับตอนนี้ยอดจองก็เกือบเต็มกันแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แต่ก็ยังพอมีห้องพักเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเรามีซัพพลายห้องพักกว่า 300,000 ห้องนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเข้ามาเป็นหลายแสนคนเนี่ยครับเราก็รองรับได้เป็นที่ครับแต่ราคาก็อาจจะขยับตัวขึ้นตามดีมานด์ครับ
1: ก็แล้วแต่ว่ามีคนต้องการมากน้อยแค่ไหนว่ากันไปแล้วก็เป็นสัดส่วน
0: ถ้าใครที่โฟกัสอยู่กับเทศกาลกินเจอย่างเดียวก็เลือกหาที่พักอยู่ในเมืองแต
1: ่
0: ถ้าใครที่มาเพื่อพักผ่อนด้วยก็อาจจะหาที่พักอยู่ตามชายหาดครับจากนั้นเมื่อมีช่วงที่กิจกรรมที่อยากจะดูก็เข้ามาในเมืองได้ครับใช้เวลาเดินทางช่วงนี้ก็ไม่นานครับจากป่าตองเข้าเมืองก็ประมาณสัก 30-45 นาทีเท่านั้นเองราวัยเข้ามาในเมืองก็ 30-45 นาทีเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะหลายคนก็จะกังวลใจอุ๊ยตอนนี้แบบกรุงเทพเนี่ยฝนฟ้าตกกับหนักมากหลายภาคก็ตกหนักมากสถานการณ์ในส่วนของภูเก็ตเกาะภูเก็ตของเราเป็นยังไงบ้างคะสภาพอากาศตอนนี้
0: ก็ยังเป็นหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งมีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกน้อยแต่กลับกันว่าจังหวัดภูเก็ตตกทุกวันเลยครับ
1: ตกทุกวันเลยค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกปีช่วงเทศกาลกินผักก็จะมีฝนหน่อยแต่ฝนของภูเก็ตนะครับไม่ได้ตกทั้งวันครับก
1: ็
0: อาจจะตกแค่แบบชั่วโมงนึงแล้วลมก็พัดผ่านไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้แล้วเรื่องของน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตก็สบายใจได้ครับเราเป็นเกาะเราไม่มีลักษณะน้ำท่วมขังครับถ้ามีฝนตกที่ใดที่หนึ่งนานๆจำนวนปริมาณเยอะๆนะครับก็จะมีล้นปูคลองขึ้นมาบ้างเนื่องจากว่าระบายลงทะเลไม่ทันแต่ใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงเดี๋ยวก็ระบายหมดครับ
1: คือเป็นเพียงแค่น้ำรอการระบายลงทะเล
0: เป็นการรอระบายของแท้ครับไม่ใช่เพียงแค่วาทกรรม
1: อันนี้คือเห็นภาพชัดเลย คือด้วยความที่ว่า
0: เ
1: นาะเพราะว่าภูเก็ตเป็นเกาะจริงๆนะที่อยู่แยกออกฝั่งไปแล้วเราก็เห็นนะว่ายังไงน้ำถ้าน้ำท่วมเกาะภูเก็ตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะอันนี้รอการระบาย
0: ถ้าจะหนักหน่อยก็คือช่วงน้ำทะเลหนุน 3-4 ชั่วโมงที่ว่าอาจจะมีหนุนบ้างก็ต้องอาศัยปั๊มน้ำเนี่ยครับเรามีประตูน้ำอยู่ที่คลองที่เชื่อมต่อออกทะเลครับแล้วก็ปิดประตูน้ำแล้วก็ต้องใช้ปั๊มน้ำสูบออก
1: ค่ะปีนี้ทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ตเองเราคาดหวังกับเทศกาลนะคะประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้เอาไว้แค่ไหนยังไงบ้างคะ
0: ก็ปีนี้เป็นปีที่คาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวจะคืนนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยครับก็มียอดจองห้องพักเข้ามาอย่างหนาแน่นแล้ว
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเทศกาลกินผักปีนี้เองเราก็ทางทท.ร่วมกับภาคเอกชนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมไทยภาคใต้หอการค้าก็ต่างก็คาดหวังว่าจะเป็นเทศกาลกินผักที่คึกคืนเช่นเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คาดว่าฝนที่อาจจะมีบ้างก็ไม่สามารถทำลายหรือไม่สามารถกระทบกระเทือนความเชื่อความศรัทธาของเราได้ก
1: ็
0: จะเห็นขบวนแห่หรือกิจกรรมของแต่ละศาลเจ้าเนี่ยครับดำเนินไปอย่างปกติแล้วก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่ครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณก้องศักดิ์เชิญชวนแฟนๆรายการนะคะไปร่วมประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้ที่ภูเก็ตกันดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็เป็นประจำทุกปีครับเทศกาลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับเชิญชวนทุกท่านครับมาอิ่มบุญอิ่มใจกินผักปลอดภัยสุขภาพดีที่ภูเก็ตเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาครับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เราพยายามที่จะเชิญชวนคนรุ่นใหม่ครับเข้ามาศึกษาวิถีชีวิตและมรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้เราในด้านนี้ครับเพื่อที่จะสืบต่อกันต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นกันอย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณก้องศักดิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะคุณก้องศักดิ์คู่พงศกรนะคะเป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตอีกไม่กี่วันนะคะภูเก็ตเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เมืองทั้งเมืองนะคะคุณฟังเต็มไปด้วยสีสันแห่งศรัทธากับประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่9จนถึง18ตุลาคม แต่ว่าสำหรับภาคธุรกิจนะคะประเพณีนี้เนี่ยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เรื่องของวัฒนธรรมและความเชื่อเท่านั้นนะคะเพราะว่าตลอด9วัน9คืนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้าภูเก็ตจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติอย่างเมื่อสักครู่นะคะก็คุณก้องศักดิ์เล่าให้ฟังเนาะว่าที่ภูเก็ตเนี่ยคนสิงคโปร์คนมาเลย์ซึ่งเขาก็เป็นคนที่มีเชื้อสายจีนเดินทางมาเนี่ยเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนะคุณผู้ฟังบินปึ๊บเดี๋ยวถึงแล้วนะคะคนมาเลย์คนมาเลย์บางคนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยนะพวกเคยไปที่จังหวัดทางใต้เนาะไปจังหวัดยะลาโอ้โหเห็นคนมาเลย์นะคะขี่มอเตอร์ไซค์แบบคันใหญ่ๆอ่ะเป็นอะไรที่เขาชอบมากเลยแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็ข้ามประเทศมาแล้วก็มาเที่ยวนะคะปีนี้เราก็จะได้เห็นภาพแบบนั้นซึ่งคาดว่านะคะในครั้งนี้9วัน9คืนเนี่ยน่าจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทนะคะเม็ดเงินก้อนนี้เราได้ฟังแบบคร่าวๆแล้วนะคะว่ามันกระจายไปทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนในที่นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแน่นอนศาลเจ้านะคะคนอยู่บริเวณศาลเจ้านะคะภาคเอกชนโรงแรมผู้ประกอบการร้านอาหารเพราะว่าคือถ้าใครเคยไปอ่ะจะเห็นเลยว่าพอถึงช่วงกินเจปุ๊บทั้งเมืองค่ะคุณผู้ฟังร้านอาหารร้านรวงต่างๆจะมีเมนูอาหารเจเยอะมากนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักเต็มค่ะเต็มรวมถึงการเดินทางเนาะรถโดยสารเต็มค่ะตอนกลางคืนย่านที่เป็นย่านนักท่องเที่ยวคนมาเยอะมากเลยแล้วย่านแบบโอทาวเมืองเก่าโอ้โหเขาจะประดับสีสันแบบรับเทศกาลกินเจอ่ะสวยมากเป็นเมืองที่มีชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะสำหรับคนที่เขาเรียกว่าถือศีลกินเจในทุกๆปีนะคะหลายคนตั้งเป้าเลยบอกว่าอยากจะไปที่ภูเก็ตสักครั้งเพราะว่าที่นี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะมากกว่าศรัทธาก็คือโอกาสของธุรกิจแต่ว่าปีนี้ก็บอกเล่า90สู่กันไปเนาะบอกโอ้อย่าเอากำไรเยอะมากเอาแบบพอประมาณเพราะว่าปีนี้นี่พืชผักอะไรต่างๆแพงมากจริงๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนแหวนและแจ็คกี้นะคะ
2: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเราจะไปพูดถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ค่ะยังอยู่กันในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะเตือนว่าต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอยู่ทำให้คนกรุงเทพเนี่ยเกิดการใจคอไม่ค่อยดี
1: เริ่มเสียวแล้ว
2: เวลาที่ฝนตกปุ๊บอุ๊ยน้ำจะกลับมาท่วมอีกหรือเปล่าเนาะใช่นอยกันเยอะมากนะคะกรมสุขภาพจิตก็เลยแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆเพื่อรับมือกับความกังวลนี้ค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าหลังจากน้ำลดพอมีฝนตกอีกใจเรานี่เริ่มสั่นสั่นหวั่นหวั่นกลัวๆนะคะว่าฝนเนี่ยกลับมาตกอีกน้ำเพิ่งลดไปแล้วจะท่วมอีกไหมอย่างนี้นี่คือความกังวลใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเจอกับตัวกระตุ้นต่างๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงฝนน้ำขังกลิ่นโคลนระดับน้ำในพื้นที่หรือแม้แต่การติดตามข่าวน้ำท่วมมากเกินไปก็อาจจะทำให้สมองเนี่ยเชื่อมโยงสิ่งที่เราสัมผัสได้กับประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะเลยทำให้เรารู้สึกกลัวกังวลหรือตื่นตัวมากขึ้นค่ะแม้ว่าบางทีสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ผ่านมาก็ได้นะคะกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเลยแนะนำว่าถ้าเราเจอสิ่งกระตุ้นรอบกายนะคะแล้วรู้สึกว่าใจเต้นเร็วกระสับกระส่ายมีความกังวลว่าน้ำจะมาอีกไหมนะคะอยากจะยกของขึ้นสูงเพื่อเตรียมตัวทันทีหรือนอนไม่หลับต้องคอยไถฟีดติดตามข่าวอยู่ตลอดนะคะให้ลองทำ3อย่างนี้ค่ะนั่นก็คือหยุดเช็คตั้งหลักนะคะโดยหยุดเนี่ยเพื่อสังเกตความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องรีบตื่นตระหนกเช็คก็คือให้ตรวจสอบสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่รับข่าวลือหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะและสุดท้ายตั้งหลักก็คือกลับมาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นในขณะนั้นค่ะก็จะช่วยลดความกังวลได้ระดับหนึ่งนะคะแต่หากมีความกังวลมากขึ้นจนรู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตแล้วนะคะก็สามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตได้1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: จริงๆแล้วนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพจิตนั้นนะคะเรื่องของน้ำท่วมก็คือส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเชื่อว่าคุณลูกและหลายๆคนได้มีปัญหาเช่นเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของถนนหนทางและการเดินทางนั่นเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: หักลำบนเหลือเกินคืออีกนิดนึงก็คือจะใช้เรือกันแล้วนะคะและด้วยเหตุนี้ค่ะทางกรมทางหลวงนะคะก็ได้เปิดมอเตอร์เวย์ M6 ให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินหินกองนะคะเป็นการเพิ่มทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมค่ะกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและกลับเพื่อเพิ่มทางเลื่อนในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเริ่มเปิดให้บริการฟรีมาตั้งแต่6โมงเย็นเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่11ตุลาคมเวลาเที่ยงคืนหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างไรก็ตามนะคะ M6 ก็ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเรามาดูกันที่การเยียวยากันบ้างดีกว่านะคะของกทม.ที่ตั้งเป้าว่าจะโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสาวทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามีชาวกทม.ที่ประสบอุทกภัยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมากถึง 522,000 รายขณะที่ระบบเคลมแบงคอกนะคะมีผู้ยื่นคำร้องประมาณ 5,300 รายและการยื่นคำร้องผ่านสำนักงานเขตอีกประมาณ 2,498 รายโดยขณะนี้นะคะยังมี3เขตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลพร้อมนำระบบบัดดี้เขตนะคะมาใช้สนับสนุนการทำงานระหว่างสำนักงานเขตโดยเขตที่มีความพร้อมจะเข้าไปช่วยเขตที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งด้านกำลังคนรถเก็บขยะการทำความสะอาดการลงทะเบียนและการจัดทำเอกสารนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้เพิ่มจุดบริการช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนออนไลน์อีกประมาณ22จุดเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินดำเนินการนะคะผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตัวเองทั้งนี้ค่ะรัฐบาลเขาว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ก็เช่นกันพี่เปิ้ลก็ได้เปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งรวมถึงสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาจัดทำถุงยางชีพส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเข้าไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Facebook มูลนิธิไทยนาคารวมถึงผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคก็สามารถติดต่อประสานไปทางเพจโดยตรงได้เช่นกันอย่างไรก็ตามต้องระวังมิจฉาชีพแอบอ้างด้วยนะคะตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยกันนะ คะ
1: ซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะทีมนักแสดงช่อง3นะคะก็จะไปช่วยกันแพ็คถุงยางชีพกับมูลนิธิเพื่อนอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยอย่างน้อยนะคะในสถานการณ์ที่แย่แบบนี้เราก็ได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่คอยช่วยเหลือและไม่เคยทิ้งกันนะคะก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนี้ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งผลกระทบกันดีกว่านั่นก็คือราคาผักค่ะพี่แหวนราคาผักตอนนี้พุ่งสูงขึ้นมากยิ่งช่วงนี้ใกล้ช่วงกินเจแล้วน้ำท่วมอีกค่ะน้ำท่วมอีกแพงค่ะตอนนี้ผักนะคะราคาผักที่บอกว่าขึ้นแพงอ่ะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูที่จังหวัดนครสวรรค์ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดสดบ่อนไก่ที่ปากน้ำโพพบว่าผักหลายชนิดนะคะราคาปรับสูงขึ้นเฉลี่ยนะคะ10ถึง20บาทต่อกิโลกรัมค่ะอย่างกวางตุ้งตอนนี้นะคะราคากิโลกรัมละ60ถึง70บาทคะน้านะคะกิโลกรัมละ50ถึง60บาทผักบุ้งจีน60ถึง90บาทต้นหอมนะคะกิโลกรัมละ90ถึง100บาทแม่ค้าบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาผักปรับขึ้นเพิ่มทุกวันวันละประมาณ 2-4 บาทเนื่องจากว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขาแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกหลายแห่งถูกน้ำท่วมก็เลยได้รับความเสียหายทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงนั่นเอง
1: และไม่ใช่แค่ที่นครสวรรค์นะคะเพราะอย่างที่ตลาดสีเมืองทองที่ขอนแก่นเองก็เหมือนกันผักหลายชนิดค่ะมีการปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้าผักบุ้งมะระราคาเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 50% โดยเฉพาะผักบุ้งเนี่ยนะคะปีที่แล้วช่วงเทศกาลกินเจยังมีราคาไม่ถึงถุงละ100บาทแต่ปีนี้คือยังไม่ถึงช่วงกินเจแต่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ300บาทต่อถุงแล้วค่ะตอนนี
2: ้
1: โอ้ยโหดมากส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะราคาผักเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแม่ค้าบอกต้นทุนสูงขึ้นแต่กำไรน้อยลงเพราะพอผักแพงคนก็ไม่ค่อยซื
2: ้อ
1: และที่นี่ก็เหมือนกันนะคะผักบุ้งราคาดีดสุดผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแบบเลี่ยงไม่ได้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวที
2: ่
1: ต้องสู้กับราคาผักบุ้งที่สูงขึ้นจะเคยซื้อกิโลกรัมละ20ถึง30บาทตอนนี้ค่ะพุ่งไปกิโลละ70บาทแล้วจะไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นวัตถุดิบหลักของก๋วยเตี๋ยวนะคะเดี๋ยวมารอดูกันว่าช่วงกินเจวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ราคาผักจะยังพุ่งสูงขึ้นอีกหรือเปล่านะทีนี้คือต้องบอกเลยว่าเห็นใจทุกฝ่ายจริง
2: ๆค่ะ
1: เนาะทั้งพ่อค้าก็ต้นทุนก็สูงขึ้น
2: ใช่
1: เอามาขายต่อให้แบบว่าพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวต่อก็มันก็พุ่งขึ้นไปอีกก
2: ็
1: เราหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
2: หวังว่าค่ะหวังว่าค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะวันที่14ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะต้อนรับผู้นำโลกกว่าก็ได้เตรียมชูซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยรวมถึงชวนน้องเนเน่รอยัลนะคะมาโชว์ต้อนรับท่านผู้นำจากทั่วโลกเลยค่ะในช่วงค่ำของวันที่14ตุลาคมนี้นะคะรัฐบาลไทยจะเปิดตึกสันติไมตรีค่ะเพื่อต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2026 IMF World Bank 2026อย่างสมเกียรตินะคะโดยมุ่งชูเสน่ห์เอกลักษณ์ไทยทั้งมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ด้านอาหารและศักยภาพของเยาวชนไทยสู่สายตาผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกซึ่งได้น้องเนเน่รอยัลนะคะแชมป์จากเวทีอเมริกา Got Talent ซีซั่น21มาขึ้นโชว์ต้อนรับผู้นำกว่า400คนรวมด้วยโชว์จากศิลปินแห่งชาติการแสดงจากวง Soundground Symphony Orchestra การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยในส่วนของอาหารนะคะก็จะนำเสนอในคอนเซ็ปต์เรียบง่ายแต่พิถีพิถันเสิร์ฟอาหารไทย4คอร์สค่ะเช่นช่อม่วงไก่สเต๊ะไก่ม้าห่อเจนะคะต้มยำกุ้งรสชาติต้นตำรับมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋นปลาแซลมอนอบเสิร์ฟพร้อมกับข้าวกล้องคุณภาพจากหมู่ มูลนิธิโครงการหลวงและดอยคำนะคะและมีของหวานค่ะเป็นทับทิมกรอบน้ำกะทิหอมหวานนะคะรวมถึงผลไม้ไทยตามฤดูกาลด้วยถือว่าเป็นการแสดงแบบใช้พื้นที่โชว์ศักยภาพของความเป็นไทยอย่างเต็มที่ค่ะโอ้หิว
1: หิวเนาะ
2: ใช่
1: พูดมาแต่ละเมนูคือหิวเลยรับรองว่าผู้ที่มาร่วมประชุมจะต้องประทับใจ
2: แน่นอน
1: ในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์แน่นอนเพราะว่าดูไลน์อัพอาหารมาก็คือน้ำลายยืดกันเลย
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ตอนนี้ไม่ได้มีน้องเนเน่มาโชว์ด้วยคือเลิศจ้านี่นะคะและช่วงหน้าค่ะเราก็มีข่าวบันเทิงอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายรวมทั้งมีนักร้องสาวเสียงดีอยู่กับเราตรงนี้แล้วน้องเหมือนพลอยนะคะที่วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ในฐานะศิลปินจากค่าย Holy Fox เดี๋ยวกลับมาพบกับเธอในช่วงหน้าค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะตอนนี้แขกรับเชิญก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะน้องเหมือนพลอยจากค่าย Holy Fox ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้องเหมือนพลอยแนะนำตัวเองกับแฟนๆข่าว3สีหน่อยได้ไหมคะ
4: สวัสดีค่ะชื่อเหมือนพลอยนะคะอยู่ค่าย Holy Fox ค่ะ
2: เห็นบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมาจากการ cover
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไงมายังไงคะการ cover นี
4: ้ก็ cover ไปเรื่อยๆเริ่มจากร้องเพลงของคนอื่นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มียอดวิวเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนชวนเข้ามาก็คือพี่สงการรังสรรค์ชวนเข้ามาให้มาแบบลองทำซิงเกิลของตัวเองเพลงแรกหลังจากนั้นก็เขียนเพลงต่อมาเรื่อยๆค่ะ
2: โอ้เขียนเองเลย
1: โอ้สุดยอดเขียนเองร้องเองร
4: ัก
1: มากเลยและครั้งนี้นะคะน้องเหมือนพลอยก็มาในฐานะศิลปินใหม่ของค่าย Holy Fox แซวรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกวันนี้ตื่นเต้นค่ะ
2: อ
4: ๋
2: อ
4: ใช่แล้วก็สวยมากเลยค่ะ
2: เป็นค่ะ
1: หมายถึงว่ารู้สึกแบบว่าพอตอนนี้
2: ตื่น
1: ปินตอนนี้เราตื่นเต้นด้วยแล้วตื่นเต้น
2: Holy Fox หรือตื่นเต้นกับเราคะ
4: ตื่นกับเราค่ะ
2: โอเค
1: ตื่นเต้นมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วตอนนี้แบบไม่ได้ cover เพลงคนอื่นแล้วเรามาเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วตอนนี้
4: ก็ตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปจากเดิมจากที่ตอนแรกแบบเราเป็นอิสระศิลปินอิสระใช่ไหมคะทำเองอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีพี่ๆที่แบบเก่งๆในวงการเข้ามาช่วยเยอะค่ะได้ทำงานแล้วก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างเพิ่มเติมเยอะมากๆ
2: ก็คือเริ่มต้นจากการที่พี่สงการชวนมาก่อนแล้วก็ได้มาอยู่ในค่ายนี้
4: ไม่ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ไม่หรอเล่าสิเล่า
4: ได้อ๋อโอเค
2: เราอยากรู
4: ้พอพี่สงการชวนมาปุ๊บเราก็ได้ทำเพลงของตัวเอง
2: อ๋อ
4: แล้วก็แต่ตอนนั้นเป็นพี่สงการทีมพี่สงการแต่งให้หลังจากนั้นมาก็คิดว่าเอ๊ะเอายังไงต่อดีนะแล้วก็ปรึกษาคนนั้นคนนี้ได้คำตอบว่าลองทำสิ่งนี้ดูก่อนต่อก่อนเพราะว่าเราชอบร้องเพลง
2: ค่ะ
4: ค่ะหลังจากนั้นก็เลยฝึกเขียนเพลงแล้วก็ค่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังจากปล่อยเพลงไปได้ประมาณ 7-8 เพลงจำไม่ได้แล้วค่ะที่เราทำเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเงินมันเริ่มใกล้จะหมดละค่ะ
2: โอเคเลิศเลยล่ะ
4: แล้วเราก็เลยติดต่อพี่แว่นใหญ่ไปว่าแบบสนใจรับศิลปินใหม่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ย
1: ที่มา
4: ใช
1: ่
2: จนได้มาเป็นเพลงที่ชื่อว่า
1: โลบ
2: เป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงคะเพลงนี
4: ้เพลงนี้เป็นเหมือนเรียกมันว่าซินเนมาติกป๊อป
2: ค่ะ
4: คือเป็นเพลงป๊อปนี่แหละค่ะแต่ว่ารวมหลายๆอย่างลงไปแล้วก็ให้ดนตรีแบบช่วยกันสื่อสารความรู้สึกไปด้วยกันกับเสียงร้องอะไรอย่างเงี้ย
2: ถือว่าเป็นแนวที่เราถนัดไหมคะ
4: เป็นแนวที่เราชอบ
2: เป็นแนวที่เราชอบ
1: แล้วเขาบอกว่าเนื้อเพลงนี้เป็นการตีความคำว่าโลภในความหมายใหม่คือยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม
4: จริงๆไม่มั่นใจว่ามันเป็นความหมายใหม่ไหมแต่ว่าเหมือนเวลาเรารักใครสักคนนึงมากๆค่ะเรา อยากจะมีช่วงเวลาดีๆกับเขาอยู่ไปนานๆก็อยากได้อีกอยากไปเที่ยวกันก็อยากไปเที่ยวด้วยกันอีกอย่างเงี้ยใช่ก็เลยเขียนจริงเขียนเพลงนี้ให้แม่ค่ะอ๋อ
5: น่ารักจังเลยคือลบอยากให้แม่อยู่กับเราตลอดเวลาเอ็นดูน่ารัก
4: แบบอยากไปอยากมีความทรงจำด้วยกันเยอะๆให้คิดถึงถ้าเกิดว่ามีคนใดคนนึงต้องจากไปเราจะได้แบบมีเรื่องราวเยอะๆอยากได้อีก
2: เป็นสต็อกของเราเก็บไว้อย่างนี้ใช่ไหม
5: เป็นเมมโมรี่สต็อกของเรา
2: เอามาพูดถึงคนที่อยู่เบื้องหลังดีกว่าเห็นบอกว่าจริงๆคนที่อยู่เบื้องหลังคือพี่พิงปอง
4: ใช่ค่ะพิงปองอยู่เบื้องหลังเพลงของหนูมาตลอดเลยจนกระทั่งพอมาเข้าค่ายปุ๊บพิงปองก็ยังอยู
2: ่ค่ะ
4: แล้วก็มีพี่ตินเศษความรักยังอยู
2: ่
4: พี่เว้นใหญ
2: ่โอ้หลายคนนะคะ
5: หลายคนอยู่นะทีมงานคุณภาพแบบจัดเต็มมากเลยอย่างนั้นสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้น้องเหมือนพลอยฝากเพลงโลภกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะว่าจะสามารถติดตามชมและฟังได้ทางช่องทางไหนได้บ้าง
4: ได้ค่ะก็คือสามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ดู MV ได้ที่ YouTube เหมือนพลอยค่ะ อยากให้ไปฟังกันเยอะๆนะคะเผื่อว่าจะอยากกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านค่ะ
5: โอ้ยน่ารักมากเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเหมือนพลอยมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกับรายการข่าวสามสีและเราก็จะปิดเบรกนี้นะคะไปกับบทเพลงเพราะๆเพลงเลิฟนะคะของน้องเหมือนพลอยตอนนี้เราขอยกเวทีให้เลย
6: ค่ะแม่แม่ว่าเราย้อนเวลาได้ปะ
7: พูดอะไรกันเจ้า

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: Daily City กับซีในตอนนี้ใครที่เป็นสายกลุ่มแชทไลน์ชอบกดแปะโน้ตเอาไว้สั่งงานนัดเพื่อนทำโพลฟังทางนี้คุณกำลังเสี่ยงข้อมูลหายไม่รู้ตัวด้วยนะคะไลน์ออกมาประกาศเตือนค่ะว่าตั้งแต่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไประบบจะเริ่มทำความสะอาดข้อมูลด้วยการลบโพสต์บางประเภทในฟีเจอร์โน้ตออกโน้ตไม่ได้หายไปทั้งหมดแค่เฉพาะ4กลุ่มนี้เท่านั้นค่ะคือ Line Poll Poll Vote ต่างๆที่ระบบเคยเซฟลงโน้ตอัตโนมัติอย่างที่2 Line Schedule โพสต์นัดหมายวันเวลาอย่างที่3 Line Room คลิปหรือคอนเทนต์ที่เคยแชร์มาเก็บเอาไว้และอย่างที่4ค่ะLine Music ค่ะพวกรายการเพลงที่ฝังอยู่ในโน้ตทั้งหมดนี้จะถูกลบออกรวมไปถึงคอมเมนต์และกดรีแอคชั่นใต้โพสต์นั้นด้วยนะคะสำหรับใครค่ะที่เคยใช้โน้ตพิมพ์ข้อความทั่วไปแปะรูปภาพแปะงานแปะลิงก์พิกัดสถานที่อันนี้ยังอยู่ครบไม่โดนลบนะคะคุณลองจินตนาการดูนะว่าถ้าวันนึงอ่ะเราต้องลงไปยืนบนสังเวียนแล้วฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่คนหุ่นยนต์ค่ะเป็นหุ่นยนต์เหล็กหน้าตาเหมือน Terminator ตัวเป็นๆคุณจะกลัวไหมคะล่าสุดคลิปไวรัลสนั่นโลกโซเชียลเมื่อ Frankie LaPena อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังลงไปสปาริ่งกับหุ่นยนต์รูปทรง Terminator บนเวทีจริงๆมีการปะทะแลกหมัดกันเห็นๆเลยจนคนแห่แชร์กันค่ะนี่นะถือว่าเป็นก้าวแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์สู้กับหุ่นยนต์แล้วหรือเปล่าช้าก่อนค่ะเห็นภาพดูสมจริงอย่าเพิ่งตกใจไปว่า AI จะมาครองโลกหรือเปล่าในแง่เทคโนโลยี IT สิ่งที่เราต้องตั้งคำถามจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องภาพจริงหรือเปล่าแต่คือเรื่องของระบบควบคุมหรือออโตโนมีต่างหากล่ะคะวงการเทคโนโลยีวิเคราะห์กันว่าหุ่นยนต์ที่เห็นบนเวทีนั้นน่าจะยังเป็นการบังคับด้วยมือจากมนุษย์ข้างนอกเป็นมนุษย์ปล่อยกับหุ่นยนต์จริงๆแต่ใช้โรบอทคอนโทรลอยู่ผ่านคอนโทรลเลอร์จอยเกมไม่ใช่การที่ตัวหุ่นยนต์มีสมอง AI คิดตัดสินใจหลบหลีกหรือเลือกปล่อยหมัดใส่คนได้เองอัตโนมัติไม่อย่างนั้นแน่สิว่ากองทัพมันคงจะตามมาแม้หมัดนี้จะยังเป็นมนุษย์อยู่เบื้องหลังแต่การพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์สายต่อสู้นั้นเติบโตไวมากๆค่ะอนาคตทุกคนเราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์สู้กันเองหรือสู้กับคนโดยใช้ AI 100% เร็วๆนี้แน่นอนวายพูดไปแล้วเหมือนเรื่องเรียลสตีลเลยว่ามั้ยคะ
3: ขอบคุณพี่สีด้วยนะคะ
4: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะวันนี้เรา2คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับก็จะเป็นอีก1 EP นะฮะที่เป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันมาเรื่องราวของทางคุณแม่ณภัทรนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอร้องขอความเป็นธรรมทางรายการโหนกระแสมาครับบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากทางลูกชายของเธอคือคุณเบนซ์เพราะเธอเองเนี่ยไปถูกลูกชายนะฮะจับตัวให้คนมาจับตัวครับแล้วก็พาไปที่นอสซิงโฮมแห่งหนึ่งครับเป็นที่ดูแลผู้สูงอายุคือที่นั่นน่ะชื่อว่าโสธรชัยนอสซิงโฮมคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตัวเธอบอกว่าเธอไปอยู่ที่นั่น2ปีครึ่งไปอยู่เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่ามันจะก็ต้องทนอยู่ให้ได้แต่มันไม่ไหวจริงๆเพราะอะไรคุณผู้ชมครับในนั้นเนี่ยมันเป็นลูกกรงมันเป็นเหมือนคุกมันไม่ได้เป็นที่ดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญครับที่นั่นมันเป็นแค่สถานประกอบการในการที่ดูแลผู้สูงอายุเท่านั้นเองไม่ได้ดูแลผู้ป่วยหรือดูแลแบบคนที่สติไม่สมประกอบหรือสติไม่ดีที่มันแบบขั้นแดงหรือสีแดงนะเขาบอกให้ดูแค่สีเขียวเท่านั้นแต่อันนี้คุณผู้ชมครับกลับกลายเป็นว่าไปละเมิดนะคือทำเกินกว่านะฮะแล้วก็มีลูกกงอยู่ในนั้นโดยการเขาอ้างนะฮะว่าสบส.เนี่ยสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาตเขาเพราะฉะนั้นเขาเชื่อโดยสุจริตใจเลยว่าที่แห่งนั้นถูกต้องเพราะสบส.5สบส.ในพื้นที่กาญจนบุรีไปตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยอีกหนึ่งพาร์ทกันละกันถึงเรื่องราวเหล่านี้นะฮะผ่านทางแม่พัดอีกครั้งหนึ่งมาพร้อมกับทางลุงช้างนะฮะเป็นคนที่เคยอยู่ในศูนย์พักพิงมีลุงเอก็เคยอยู่ในศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็มีคุณหนูก็เคยอยู่ที่นั่นเหมือนกันสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีฮะนี่แม่พัดนะเปิดหน้าเปิดตาสู้เลยนะนะฮะข้างๆก็คือทางฝั่งลุงช้างแล้วก็ลุงเอนะแล้วก็ทางฝั่งของคุณหนูนะคุณหนูครับคุณหนูโอเคนะคุณหนูไม่ต้องเขินเดี๋ยวเขาเบอร์ให้ขอเบอร์ภาพไว้หน่อยก็ได้นะนะครับและแน่นอนครับอีกมุมนึงนะฮะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากทางรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขหรือสบส.นะครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: แล้วก็มาเช่นเคยนะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังจากนี้ไปคุณเอกจะเป็นคนที่ดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงเลยนะครับมาพร้อมกับทางดร.มนชัยตรงไกรตนกุลทนายแก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: คุณหมอสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณหมอครับ
1: แก้วน่าจะไปอยู่ที่นี่หมอไปอยู่ได้ไหมอาจารย
4: ์ครับรับสมัคร
1: แม่เมื่อวานนี้กลับไปเป็นไงโอเคไหม
6: ก็สบายใจในเรื่องหนึ่งที่ก็หวังว่าเขาจะทำตามที่เขาพูดก็คือโรงงานคือเซฟที่เอาไปอะ
1: ครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น
6: ค่ะ
1: นะฮะแม่ทราบใช่ไหมเมื่อวานหลังจากที่แม่เปิดหน้าเปิดตาแล้วก็มันมีประเด็นในสังคมออกไปกว้างขวางแล้วคนก็ติดตามเรื่องนี้กันเยอะมันมีทั้งคนที่ เข้าใจในฝั่งของตัวเบนซ์แล้วก็ไม่เข้าใจมีคนเข้าใจในฝั่งบีมแล้วก็ไม่เข้าใจมีคนไม่เข้าใจในฝั่งลูกสะใภ้แล้วก็ทางฝั่งน้องชายลูกสะใภ้แล้วก็เข้าใจก็มีรวมถึงตัวแม่ด้วยก็จะมีบุคคลอื่นๆที่เขาเคยรู้จักแม่ในอดีตก่อนที่แม่จะถูกจับตัวไปเขาก็ออกมาพูดถึงประวัติของแม่แม่พอจะทราบเรื่องนี้ไหม
6: ไม่ทราบค่ะ
1: ไม่ทราบเลยนะตอนนี้มันก็เริ่มจะมีแล้วแต่ไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของทางแม่ผมขออนุญาตเอาเรื่องตรงส่วนรวมตรงนี้ก่อนวันนี้แม่คนเหล่านี้แม่รู้จักใช่ไหม
6: รู้จักค่ะ
1: เคยเจอหน้าค่าตากันใน
6: ที่ในโสธรชัยค่ะในศูนย์นั้นค่ะ
1: ครับผมขออนุญาตมาถามทางลุงช้างเดี๋ยวทางอาจารย์ฟังพร้อมกันนะฮะลุงช้างลุงช้างเคยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นเหรอครับ
7: ใช่ครับ
1: ลุงช้างไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงครับลุงช้างพูดเสียงดังได้เลยครับ
7: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไป
1: ถูกทางครอบครัวอุ้มเข้าไปถูกทั้งเอาแมสขยับลงมาจากปากนิดนึงได้ไหมฮะเพราะตอนนี้เหมือนมันไปหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามได้ไหม
7: ใช่ครับ
1: หนึ่งสองสามเอาพูดดังสักนิดนะฮะครอบครัวพาเข้าไปอยู่ในนั้นลุงช้างเป็นอะไรทำไมเขาถึงต้องพาไปอยู่ที่นั่น
7: คือระหว่างตอนนั้นทำงานในกับครอบครัวนี่มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยทว่าความอารมณ์รุนแรง
1: ครับ
7: ก็เลยอุ้มจ้างใครหรือทางโซนจ้างคนอุ้มไปไม่รู
1: ้ครับ
7: อุ้มตอนกลางคืนสามคน
1: ครับนานหรือยังคะเนี่ย
7: เป็นปีแล
1: ้
7: ว
1: เป็นปีนะฮะ
7: ผมโดนอุ้มเมื่อก่อนไหมก่อนเมษาอยู่สองสามวันเอง
1: ก่อนเมษาปีไหนฮะ
7: 68
1: นะก่อนเมษา68นะฮะแล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
7: ก็อย่างนั้นได้ประมาณ3เดือน
1: ครับ
7: เข้าไปวันแรกก็เขาจับครั้งแรก3คนอุ้มผมขึ้นเสร็จปุ๊บเขาจะพาไปโรงพักผมก็เชื่อเขา ที่เขาเลือกผิดฝั่งเลือกออกถนนใหญ่ไม่ใช่เขาลงพักแน
0: ่ครับ
7: ผมเลยต่อสู้โวยวายเขาเขาจับผมใส่กุญแจมือล็อกกับเขาอีนั่งตัดกระเป๋าเงินกับโทรศัพท์เขายึดหมดเลย
0: ครับลุงช้างผมขอโทษจริงตอนนี้คือแม้ลุงช้างเนี่ยมันข้างใต้มันพับเดี๋ยวแป๊บนึงผมทำให้ได้ไหมผมขอโทษนะ
7: ไม่ค่อยได้ใส
0: ่ต้องดึงมาสุดงี้ได้ไหมงี้ได้ไหม
7: ได
0: ้ลุงเก่งมากเลยโอเคเชิญต่อเลยครับยังไงต่อฮะ
7: ก็เขาวิ่งมาได้ผิดทางผมก็เลยว่าจะไปไหนไปโรงพยาบาลไหนนครถมก็ดูพอเลยโรงพยาบาลนครถมมันยังไม่ใช่แล้วก็โวยวายเขาก็ขับเร่งความเร็วเปิดหัววิ่งมาการน่ะ
0: ครับ
7: พอถึงที่ปุ๊บนี่โรงพยาบาลเหรอ
0: ครับ
7: ลงรถได้ปุ๊บเขามีคนหิ้วผม4คน3คนหิ้วผมเข้าไปข้างในถอดกางเกงดึงเกงลงเดี๋ยวนั้นใส่แพนเพิร์ดเข้าปาปิ้งเลย
0: ฮะเข้าอะไรนะ
7: ปลาปิ้ง
0: ปลาปิ้งไอเตียงไอเตียงปลาปิ้งนะเอาทีมงานเอาขึ้นมาเลยปลาปิ้งบอกเข้าเตาปลาปิ้งเลยนี่นะ
7: นั่นแหละเตียงนั่นแหละ
0: เข้าอย่างนี้เลยนะ
7: เข้าอย่าง
0: น
7: ี้เลย
0: ลุงเคยไปอยู่ในนี้แล้วนะ
7: เคยนอนแล้ว
0: ถามจริงตอนนั้นเรามีสติสัมปชัญญะทุกอย่างครบถ้วนไหมฮะ
7: ผมไม่ได้เสพยาไปดังนั้นแล้วไปนอนในนั้นผมก็สักพักนึงผมปวดท้องปัดฉี่ผมขอเขาบอกไม่ได้ผมก็โวยวายดังๆจนยังคนเด็กที่คุมอยู่อ่ะต้องโทรหาคุณแมวอ่ะ
0: ครับ
7: คุณแมวคุณต้องไม่โวยวายบอกได้คอยผมได้ฉี
0: ่
7: พลิกตัวยังพลิกไม่ได้เลยอ่ะ
0: ครับพลิกตัวยังพลิกไม่ได้
7: ไม่ได้เลย
0: อย่างนี้เลยนะโอ้โหนี่คือวันแรกคืนแรกเลย
7: ชั่วโมงแรกที่ลงรถนาทีแรกก็หิ้วเข้าไปเลยอ่ะ
0: ปวดฉี่ขอฉี่ไม่ให้ฉี่
7: เขาบอกเยี่ยวให้ฉี่ตรงหน้าในแผ่นเพิ่นนั่น
2: เพราะลุงขัดขืนใช่ไหมครับเขาถึงต้องเอาไว้ที
7: ่ผมไม่ได้ขัดขืนผมโวยวายทำไมไม่ใส่ไว้โรงพยาบาลแล้วไปส่งมาที่นี่
2: เพราะเขารู้ว่าลุงไม่ยอมไงก็ต้องเอาเข้าเตียงนี้ก่อน
7: เอาเข้าไปเลย
3: แล้วพอไปถึงนี่เขาให้ลุงกินยาอะไร
7: ยังยัง
0: ไม่มีนะยังไม่กินนะ
7: แล้วไปในนั้นตลอดเวลาเขาจะพยายามถามเพราะว่านอนหลับไหมถ้านอนไม่หลับกินยานอนหลับผมบอกไม่เอา
0: โอเค
7: เขากลัวไม่ให้ยานอนหลับ
0: ผมถามลุงนิดนึงก่อนลุงช้างลุงเองเคยไปหาหมอก่อนหน้านั้นไหมว่าตัวเองเนี่ยมีประวัติเรื่องของอาการที่เป็นจิตเวชหรือว่ามีอะไรที่มันแบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเคยไปหาหมอไหม
7: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลยนะเคยมีประวัติมีใบเวชระเบียนมีมัตตานามีไหม
7: ไม่มีอะไรเลย
0: แล้วตอนที่เราไปสถานที่แห่งนี้เรามีเอกสารพวกนี้หรือลูกๆเนี่ยเขาเอาไปให้ไหม
7: ไม่มี
0: ไม่มีนะครับ
7: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีนะครับเราไปในฐานะที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าลูกจะบอกว่าให้ไปพักพิงที่นั่นเพื่อฟื้นฟู
7: ไม่ผมไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเอาไปที่นั่นผมก็โดยนั่นได้ประมาณ 2-3 วันมั้งผมก็ถามเขาว่าเขาจ้างคุณเท่าไหร่ผมจ่ายคุณเท่าตัวเราไหมเพื่อผมกลับบ้านไปเคลียร์ครอบครัว
0: เมียพาไปใช่ไหม
7: ใช่เมียคนจ้างเขาเดือนละ 18,000
0: 18,000 นะเดือนละ 18,000 นะโอเค
7: มีสัญญาจ้างเรียบร้อย
0: ครับหลังจากนั้นยังไงฮะคืนแรกผ่านไปอยู่ในนั้นฉี่ไม่ได้แล้วทำยังไง
7: ก็พอเขาเปิดให้เราก็ไม่ว่าเขาเพราะรู้ว่าเราจนแต้มเราสู้ก็ไม่ได้เข้าห้องขัง
0: ต่อ
7: ห้องนั้นอยู่นั้น3วันแล้วก็ย้ายมาตึกเหลือง
0: เดี๋ยวนะคือหมายความว่าตัวลุงช้างเองเนี่ยอยู่ในไอ้ปาปิ้งเนี่ยน่ะ
7: ไม่แค่คืนเดียว
0: อ๋ออยู่ในปาปิ้งเนี่ย1คืน
7: ครับไม่ถึงคืนแล้วประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะ
0: อ๋ออยู่ชั่วโมงกว่าให้สงบสติอารมณ์ซะก่อน
7: แล้วก็ตั้งสติว่าจะไงกับพวกเขาดีในเมื่ออยู่ในมือเขาต้องยอมเขา
0: เพราะไม่งั้นกูนอนอยู่ในนี้ทั้งคืนแน่
7: คืนไม่ไหวแน่
0: ไม่ไหวแน่ๆก็เลยต้องยอม
7: มันทรมานมาก
0: พอยอมเสร็จจากตรงจุดนี้ก็พาลุงไปอยู่ที่ไหน
7: อยู่ห้องนั้นแหละ
0: ก็อยู่ในห้องนี้แต่เอาปาปิ้งออก
7: เปิดประตูออกให
0: ้ยกฝาเขาออกให้
7: เออ
0: ยกฝาให้เขายกได้เอาลองดูตอนที่ป้าแมวเขายกให้ดู
7: ข้างไงพลิกแว่งข้างๆได
0: ้แล้วเรามีภาพตอนที่ขอดูที่เขาดึงนี่ใช่ไหม
7: ไม่เปิดอย่างนี้พลิกข้างๆเอาไว
0: ้อ๋อมันมีอีกแบบนึงด้วยมันมี2แบบ
7: อันนี้พลิกข้างไว้แปะข้างฝาผนัง
0: อ๋อ
7: พลิกขึ้นเปิดข้าเปิดออกไม่พลิกอย่างนี
0: ้แสดงว่ามันมีแบบ2แบบเหรอฮะเตียงอ่ะ
7: แบบนี้ห้องผู้หญิงผู้ชายไม่มีสิทธิ์ขึ้นของเราเนี่ยพลิกมีบานพับข้าง
0: ๆอ๋อนี่มีบานพับ
3: เปิดตรงกลางอย่างเงี้ยเหรอครับอ
0: ันนี้เขาบอกเป็นท่านครับท่านรองครับเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมจากกวางโจว
5: ไม่สามารถทำได้ครับ
0: ไม่สามารถทำได้นะฮะ
5: ในรถสังคมเราอย่างนี้มันมีไม่ได้ครับ
0: มีไม่ได้นะ
5: จริงๆแล้ว
8: หน้าที่ของนิติคมดูแลผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่ต้องการการประคับประคองที่ใช้ชีวิตประจำวันลำบากก็เลยมีแคร์เกเวอร์ดูแลไม่ใช่มารักษาผู้ป่วยแบบนี้ครับ
1: ครับ
8: ไม่สามารถทำได้อยู่แล้วครับผิดกฎหมายครับ
1: ผิดกฎหมายนะฮะพี่แมวนั่นพี่แมวครับที่ยืนอยู่นั่นอ่ะแต่เอาจริงนะคือผมต้องเรียนท่านรองไว้ก่อนเลยนะพี่แมวมุมหนึ่งเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจว่าทำได้ถามว่าเพราะอะไรเท่าที่ผมฟังเขาคุยวันนั้นนะเขาบอกว่าเพราะสบส.5เนี่ยแหละครับเป็นคนอนุญาตเดี๋ยวมันจะมีไทม์ไลน์ต่างๆนานาเดี๋ยวจะผมจะฟ้องท่านผมใช้คำนี
8: ้
1: ผมจะฟ้องให้ท่านได้รับทราบนะฮะหลังจากนั้นเราก็ทำทีเป็นว่าเรายอมแล้ว
7: ยอมแล้ว
1: เราออกจากไอ้ปาปิ้งนั้นเสร็จปุ๊บเข้าไปอยู่ที่ไหนครับ
7: เขาย้ายมาอยู่ตึกเหลืองตึกคนโรคจิต
1: ตึกคนโรคจิตเป็นตึกเหลือง
7: ตึกเหลืองอยู่นั่นมีอยู่4ห้องหรือ5ห้องจำไม่ได้ห้องนึงนอนประมาณ2คน4คนแล้วก็มีห้องเดียวคนนึง
1: ครับ
7: ผมอยู่ห้อง2คนกับคนที่เป็นไข้โรคจิตอ่อนๆหรือไงเนี่ยเป็นทหารเก่า
1: ครับ
7: เวลาเรานอนนี่กลางคืนเขามายืนชะโงกหน้ามองดูเราเราต้องแกล้งหลับ
1: เฮ้ยเราอยู่ในห้องเดียวกันเหรอฮะลุงช้างนอนอย่างนี้หลับอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็มาม
7: องหน้าเราเราต้องหลับแกล้งหลับไม่สนใจอะไรทั้งนั้น
1: เฮ้ย
3: แล้วตัวเขายืนอยู่นานไหมครับ
7: ยืนอยู่สักพักแล้วก็กลับไปนอนของเขา
1: เขามาชะโงกมองแทบจะติดอย่างนี้เลยฮะแล้วลุงทำยังไงตอนนั้น
7: ก็หลับนอนทำหลับหลับแล้วเพียก็ต้องหลับเป็นธรรมดา
1: แล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
7: จากนั้นก็ต้องทนอยู่งั้นน่ะ
3: แล้วกิจวัตรประจำวันทำอะไรครับ
7: ก็ไม่มีอะไรทำ
3: ตึกเหลืองที่ไปอยู่อะครับ
7: ก็นั่งนั่งนอนนอนมีแต่ว่าถังขี้อะถังปัสสาวะเนี่ยถังเป็นถังใสอย่างที่ว่านั่นแหละ
1: เอาถังขึ้นมาครับเดี๋ยวให้ลุงเขายืนยันข้อเท็จจริงก่อนว่าอันนี้ใช่ไหม
7: ใช่อ
1: ันนี้นะนี่คือเอาไว้ทำอะไรฮะ
7: ถ่ายอุจจาระกับปัสสาวะ
1: ให้ขี้ให้เยี่ยวในนี
7: ้ขี้เยี่ยวในนี้เลย
1: มีเป็นเฉพาะของตัวบุคคลไหมหรือรวมกัน
9: เฉพาะบุคคล
7: คือว่าห้องถ้าทั้งตึกเหลืองบุคคล
1: ถ้าตึกเหลืองเป็นบุคคล
7: ถ้าตึกพวกอีกฝั่งนึงเป็นตึกเด็กวัยรุ่นผู้ชายจะมีรู้สึกใบเดียวมั้ง 3-4 คนเปิดทีม
3: ใช้ร่วมกัน
7: ใช้ร่วมกัน
1: โอ้โหท่านครับท่านครับ
7: เราคิดดูเปิดแอร์จะเหม็นขนาดไหนขนาดผมเองของคนนอนของเปิดยังเหม็นตัวเองเลย
1: โอ้โหคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของลุงช้างยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวต้องมาคุยว่าแกออกมาได้ยังไงแล้วนี่คนแรกนะฮะเดี๋ยวดูลุงเอกับทางวิหนูผมจะบอกให้ฟังนะคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยมีผู้เสียหายมากกว่านี้นะเอก
8: ครับ
1: ตอนแรกรับปากว่าเราจะมาประมาณ 3-4 คนท่านครับ
8: ร
1: วมถึงคนที่อยู่ดูแลอยู่ข้างในด้วยสุดท้ายล่าสุดโทรมาบอกเมื่อเช้าไม่กล้ามากลัวคนไปเก็บเขากลัวกันมากฮะเราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่อยากไปบังคับบางคนบอกว่าบ้านอยู่ตรงข้ามศูนย์ก็มีแต่ไม่กล้าที่จะมาเพราะกลัวมาเดี๋ยวก็เขาข้ามถนนมาทำร้ายหรือว่าบางคนเนี่ยกลัวจะโดนตามไปเอาเรื่องเอาราวเพราะว่าเขามีประวัติรู้สถานที่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยฮะเขาก็เลยกลัวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33

0: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวลุงช้างเรามาคุยกันต่อนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยลุงช้างเองถูกจับไปอยู่ตึกเหลืองร่วมกับทางผู้ป่วยจิตเวชแต่เป็นจิตเวชอ่อนๆคนหนึ่งตอนเรานอนปุ๊บเขามาชะโงก
2: แต่ทั้งตึกนั้นจิตเวชหมด
1: เขาจะมาชะโงกดูเรานะครับหลังจากนั้นเขาย้ายเราไปไหนครับ
2: ย้ายไปอยู่ตึกที่รวมพวกป่วยมารับบำบัดกับบำบัดกับวัยรุ่นพวกนั้นมาอยู่ตึกไปอยู่ตึกเดียวกับพวกนั้น
1: ครับเป็นมีลูกกงอีกไหม
2: ลูกกงทั้งนั้น
1: ลูกกงทั้งนั้นนะ
2: แล้วก็ตอนที่ผมอยู่ตึกเหลืองผมได้สามได้คุยกับพวกคนแต่ละคนบอกทีแรกผมว่าคนอยู่อายุนั่นก็อยู่แค่ปีเดียวพวกเขาอยู่ห้าปีแล้วอีกคนบอกผมอยู่เจ็ดปีแล้วว่าเพราะว่าเอ้ยคุณมีสติอย่างนี้คุยผมรู้เรื่องนี
1: ้
2: ครอบครัวคุณมีปัญญาจ่ายตังค์ทำไมไม่คุณออกไปข้างนอกวะไม่เข้าใจ
1: แล้วยังไงอีกฮะเชิญ
2: ก็คุยแล้วก็ก็ชีวิตประจำวันก็นั่งนั่งนอนนอนนะจนเขาได้เข้าใจอยู่ตึกหรือ
1: ลุงช้างอยู่นานแค่ไหน
2: ประมาณ3เดือนกว่า
1: 3เดือนกว่าตอนเข้าไปเนี่ยอาการเราปกติเลย
2: ทุกอย่างปกติ
1: เห็นบอกพอออกมาปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราเริ่มสติมันเริ่มเพี้ยนไปเลยใช่
2: ไหมไม่เพี้ยนแต่สุขภาพจิตแย่มาก
1: แย่มากใช่ไ
2: หมคุยเรื่องนี้บางทีคุยเรื่องแบบเพศอย่างเงี้ยบางทีร้องไห้เฉย
1: เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะ
3: แล้วอาหารการกินเขาให้กินยังไงครับพี่ลุงช้างครับ
2: แย่มาก
1: อาหารเป็นยังไงฮะ
2: คุณเคยกินกล้วยกับกาแฟไหมกล้วยดิบกล้วยดิบคนน้ำมันดิบกับกาแฟ
1: ครับ
2: กล้วยน้ำมันดิบกับกาแฟกับปลาเอกับน้ำเต้าหู
3: ้กล้วยดิบนี่เหรอครับเขาให้เรากิน
2: มื้อเช้า
3: ครับ
1: แล้วกลางวันล่ะฮะ
2: กลางวันก็อาหารแล้วแต่เขาแต่รสชาติไม่ได้เรื่องเพราะผมก็ต้องเททิ้งแทบทุกวัน1เดือนเต็มๆที่อยู่ตึกเหลือง
1: คือกินแทบไม่ได้เลย
2: กินไม่ได้ผมกินได้แค่ 4-5 คำหรือว่าครึ่งชามกระทั่งผมต้องเอาเลของคนไข้ข้างๆขอกินสัก 2-3 แผ่นมากินแทน
1: ประทังชีวิต
2: แทนอาหารครับแทนอาหารกับข้าวรสชาติมันแย่มากเทเรื่อยๆจนกระทั่งมีคนหนึ่งเขาฟ้องว่าผมเทเข้าทุกวันเลยผมเลยยืนสู้เลยว่าผมเทเข้าทุกวันมีปัญหาอะไรไหมเพราะผมกินไม่ได้กินน้อยก็หาว่ากินเหลือเททิ้งก็ด่าขอลดน้อยข้าวแม่เยอะคุณก็ด่าจะผมทำยังไงกับข้าวไม่กินไม่ได้ถ้าจะผมกินได้ขอปลากระป๋องให้ผมหน่อยเขาก็จัดปลากระป๋องมาให
1: ้ปลากระป๋องกินได
2: ้แต่ว่ากระป๋องที่รสชาติดีทั่วๆไปไม่ใช้ไม่ได้เลยแล้วต้องทนกิน
1: คือมันไม่ใช่ว่าเราเลือกกินนะเพียงแต่ว่ามันกินไม่ได้จริงๆโอ้โหก็เข้าใจในม
2: ุมนี้ก็คนอย่างคนผมยอมรับผมกินยากไงผมขอว่าเปลี่ยนวิธีได้ไหม
3: คือวันนึงก็ให้กิน2มื้อเช้ากับบ่าย3
2: รู้สึกจะ3มื้อมื้อเช้าก็กาแฟกับไอ้ไข่แล้วก็มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็น
3: มีมื้อเย็นด้วยใช่มั้ยครับ
2: แต่รสชาติใช้ไม่ได้มีระยะหลังจากเขาย้ายผมมาอยู่ตึกรวมกับผู้ป่วยที่ทั้งจิตทั้งเสพติดทั้งเอดรวมกันได้ก็อาหารเริ่มดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วกลับมาภาพเดิม
1: คือถ้าเกิดผมเฉลี่ยเบ็ดเสร็จนะฮะเมื่อกี้ผมลองหารดู 18,000 บาทต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้ววันหนึ่ง600บาทนะ600บาทนี่กินดีได้เลยนะ
2: ที่แย่กว่านั้นนะแรกคือก่อนที่จะมีหน่วยราชการไปตรวจห้องน้ำอ่ะทุกคนผู้ชายต้องไปอาบน้ำข้างหลังแก้ผ้าอาบน้ำทุกคน
1: รวมกัน
2: เลยตึกเหลืองก่อนแล้วก็ตึกนี้ก่อนไปแก้ผ้าอาบน้ำข้างหลังกันจนกระทั่งมีหน่วยงานไปตรวจที่ยังมีห้องน้ำแยกยังก็ยังเดินไปข้างหลังอาบน้ำอย่างนั้นแหละ
1: อันนี้มันดูมันไม่เหมือนเป็นศูนย์ที่แบบให้ผู้สูงอายุไปอยู่เลยนะ
2: บางครั้งเราเดินถือขันช้าหน่อยเขาก็โวยวายว่าทำไมไม่รีบกำลังเลือกอยู่ถังไว้มันเป็นสกปรก
1: ฮะ
3: แล้วทางศูนย์เขาเคยทำร้ายอะไรลุงช้างบ้างไหมครับ
2: คือไม่เคยเพราะว่า เราป้องกันไว้โดยการที่ว่าเราคุยกับทุกคนปรึกษาคุยกับทุกคนถามสุขของแต่ละคนบางคนอยู่ถึง10ปี
1: ฮะอยู่ที่นั่น10ปี
2: ผมบอกผมจะออกไปข้างนอกผมทำอะไรได้ผมเหมือนนกน้อยในกรงทองอยู่10ปีแต่ผมไปทำอะไรข้างนอกผมบอกแล้วครอบครัวคุณให้คุณมาอยู่ที่เดือนละหมื่นกว่าบาทแค่อะไรคิดทำไมไม่ให้คุณไปทำงานข้างนอกเป็นยามก็ยังดี
1: เขาอายุเท่าไหร่คนนั้นน่ะ
2: 40กว่า50แล้ว
1: 40กว่าไปอยู่10ปีเขาไปอยู่ทำอะไรฮะไปเขาเป็นอะไรก็ถึงไปอยู่10ป
2: ีก็ไม่รู้แล้วผมเจอเด็กหนุ่มๆคนนึงเขาเสียชีวิตในวัยรุ่นของเขากับศูนย์นี
1: ้เสียชีวิตด้วย
2: ไม่เสียชีวิตว่าเสียชีวิตได้ใช้
1: เสียโอกาสเสียโอกาส
2: ได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นภายข้างนอกอ่ะเพราะการที่ผมไม่แน่ใจเขาอาจจะส่งสื่อสารกับทางครอบครัวว่าเด็กคนนี้ยังควรจะอยู่ในนี้ต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าที่ผมคุยดูเขาน่าใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วนะทำไมเขาต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งนึง
1: ที่นั่นก็เคยให้ทางฝั่งลุงช้างกินยงกินยาหรือมีอะไรเงี้ย
2: เขาเคยจะบอกว่าคุณนอนไม่หลับกินยานอนหลับไม่ผมบอกไม่เอายาแล้วผมก็ไม่เอาเพราะผมกลัวว่ายานอนหลับได้ไม่ยานอนหลับจริงก็เลยไม่ยอมทานอะไรยาทั้งนั้น
1: แต่เขามีให้
2: มีให้แต่ผมไม่เอาเขาก็ไม่ให้มาตลอด
1: แล้วบุคคลอื่นๆที่ทางลุงช้างได้มีโอกาสเห็นหรือได้มีโอกาสประสบพบเจอเนี่ยมีไหมครับที่เขามีเอายาไม่เขากินเนี่ยอย่างเช่นสติเขาไม่ดีหรือเขาโวยวายหรืออะไรยังไงมีเอายาให้กิน
2: ให้กินยาตามรอบตามเวลาของเขา
1: เป็นยาของใครยาของศูนย์หรือยาของเขาที่เตรียมมาเอง
2: ผมก็ไม่รู้เพราะเราไม่มีสิทธิ์เช็ครู้แต่ว่าทางศูนย์จัดให
1: ้โอเคผมถามแม่พัดหนึ่งแม่พัดเองกินยาไหมเขาให้แม่กินยาไหม
4: เขาให้กิน
1: ของแม่เป็นยาอะไร
4: เป็นยานอนกินแล้วง่วงเลยค่ะกินแล้วก็หลับ
1: ยานอนหลับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เหรอฮะเขาให้แม่เพราะแม่ร้องขอหรือเขาเอามาให้กินเอง
4: เขาจะแบบเวลาเราเหมือนเวลาเรานั่งเงียบๆไม่ตอบอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพยายามถามพยายามคาดคั้นให้เราพูดพอเราพูดปุ๊บเขาก็บอกเราอารวาสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้กินยา
1: ให้กินยา
4: ใช่ค่ะ
1: โอ
2: ้
1: เคย
2: ซึ่งไอ้วิธีนี้ก็ใช้กับผม
1: ยังไง
2: เขาพยายามให้ผมอารมณ์เสียโวยวายโกรธเขาเขาจะเอายาให้ผมกินผมเห็นเรื่องก็ผมไม่โวยวายคุณจะว่าอะไรผมเฉยๆนิ่ง
1: ๆไม่สู้ไม่หือไม่อือ
2: ไม่หือไม่สู้หือทำไมแล้วก็ขอยาผมกินอ่ะเขาผมกระด้างหรือว่าเป็นโรคจิต
1: โอ้โ
3: หแล้วคนที่มาคุมมันค่อนข้างเป็นยังไงครับเป็นผู้ชายหรือว่า
2: คนที่คุมก็ผมว่าเป็นชาวบ้านมาดูแลเขาก็
3: ได้ไม่ได้เป็นบุรุษพยาบาลไม่ได้เป็น
2: ไม่ใช่
3: ไม่ได้เลย
2: เด็กวัยรุ่นลูกหลานเขาอยู่คนหนึ่งชื่ออยู่สองคนมั่ง
3: ที่มาดูแลที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ครับรู้สึกในนั้นมีพยาบาลชื่ออยู่คนหนึ่งหรือสองคนไม่แน่ใจก็จบอีกคนหนึ่งใส่ชุดพยาบาลบ่อยๆอีกคนหนึ่งไม่ใส่
1: ใส่เสื้อพยาบาล
2: มีคนเดียว
1: ใส่เสื้อพยาบาลด้วย
5: ไม่ใช่เสื้อพยาบาล
2: ชุดพยาบาล
5: วอร์ม
2: เป็น
5: ช
2: ุดขาว
5: ชุดยอมประจำจำศูนย์เขาเลยเขา
1: ชุดประจำศูนย์
5: มาเองคร
2: ับ ชุดประจำศูนย์คนนึงที่คนยังไงที่ว่า
4: เหมือนชุดพยาบาล
5: มันคล้ายๆชุดพยาบาลเนี่ยแบบ
1: ครับครับ
5: คล้ายเป็นเงาเขาบอกคล้ายๆเป็นเงานะเงาพยาบาล
1: เป็นเงาพยาบาล
5: เขาไปอบรม7วันเขาก็มาดูแลเลย
1: เออเหรอ
5: เขาจบไปอบรมก่อน
1: อ๋อ
5: ไปอบรมพยาบาล7วันแล้วก็มาดูแลพวกเรานะครับ
1: อบรมพยาบาล7วันแล้วมาดูแล
6: ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้อง4ปีต้องก็ต้องเรียนแบบความวิชาชีพ
1: เวรกรรมแล
6: ้
1: ว
6: มันไม่สามารถทำได้อยู่แล้ว
1: อบรม7วัน
3: จะรู้อะไรครับพี่บริการ
1: แ
3: รกๆ
1: เข้าค่ายลูกเสือยังนานกว่านี้เลยโอ้ตายแล้
4: วแล้วจะมีคนที่มาแต่งชุดที่เป็นคนไข้ที่เป็นจิตเวชอย่างพวกที่มาแจกน้ำแจกอะไรอ่ะแล้วเอ่ยชื่อได้มา
1: หมายถึงยังไงฮะ
4: เหมือนคนไข้จิตเวชในนั้นน่ะชื่ออะไรบ้างอ่ะที่เขาให้ใส่เสื้อจิตเวชเอ้ยใส่เสื้อเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่
5: คนป่วยด้วยกันนะครับ
4: คนป่วย
5: คนไหนที่อยู่นานๆแล้วไว้ใจได้ไม่หนีไม่นี่ไม่ทนเขาจะเอามาช่วยทำงานด้วยแล้วเป็นคนแจกข้าวก็เหมือนอย่างผมเนี่ยผมอยู่นานๆน่ะเขาก็ให้ผมช่วยหิ้วถัง
2: เ
5: ชื้อปัสสาวะถังอุจจาระเนี่ยไปเรียงไว้เขาจะมี

0: ถ้ามาช้า2นาที5นาทีเขาจะไม่จ่ายเลยวันนั้นเขาจะทำงานฟรีไปเลยครับ
1: โอ้อ่ะเดี๋ยวลุงเอแป๊บนึงครับผมถามตรงนี้แล้วทางฝั่งลุงช้างออกมาได้ยังไงครับ
2: ลูกชายไม่ใช่พี่สาวผมไปแจ้งความก่อนไปแจ้งความตำรวจบอกว่าดีนะคุณมาแจ้งความเร็วนะช้าไปอีก3วันคุณไม่มีสิทธิ์แจ้งนะตามกฎหมายว่าเลย3เดือนแล้วแจ้งไม่ได
1: ้ตำรวจที่ไหน
2: สพ.โพธิ์แก้ว
3: ไม่เกี่ยวหรอ
2: เลย
1: ยังไงวะเนี่ย
3: อันนี้มันเป็นคดีอาญาแผ่นดินมันไม่ได้
2: แจ้งความว่าคนถูกอุ้มเลยไม่รู้เขาบอกว่าดีนะคุณมาแจ้งเร็วนะไม่งั้นอีกแค่2วันคุณก็แจ้งไม่ได้เลย
4: ใช่เหรอพี่แก้ว
3: ไม่ใช่ครับอันนี้มันเป็นการนวงเหนียวกักขัง
2: พี่สาวผมไปแจ้งแล้วก็ฟ้องผมออกมา
4: สพ.โพธิ์แก้วนครปฐมเหรอครับ
2: ครับเขาฟ้องผมออกมา
3: ต้องฟ้องเลยเหรอครับ
2: ฟ้องครับ
1: แล้วจ่ายเงินไหม
2: จ่ายรู้สึกไม่แน่ใจว่า 300,000 หรือ
1: ฮะจ่ายใคร
2: จ่ายทนายฟ้องออกมา
1: จ่ายให้ทนายฟ้อง
2: เพราะว่าเขาไปหาหลายทนายแล้วไม่ยอมฟ้องคดีนี้เล่นยาก
3: ทำไมครับ
2: เพราะดูแล้วเส้นสายเขาน่าจะดีทำได้ขนาดนี
3: ้ไม่คดีที่ตัวลุงช้างโดนเป็นคดีอาญาที่พนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะไปจับอยู่แล้วครับ
1: เอาตัวออกไปได้อยู่แล้ว
3: ใช่เอาตัวได้อยู่แล้วว
2: ันนี้พนักงานสอบสวนยังเถยไม่ทำเรื่องเลยพี่สาวผมต้องฟ้องจ้างทนายฟ้องถึงออกได้เร็วแล้ววันที่ออกมาเขายังพูดว่าคุณช้างออกได้แล้วทางครอบครัวคุณเราจะให้กลับบ้านแล้วผมมาดูเอ้ยทนายกับพี่สาวผมมาให้ออกตรงไหน
3: แต่ว่าพฤติกรรมที่ลุงช้างถูกจับเนี่ยที่ถูกขังแบบนี้ลุงช้างได้บอกกับตัวญาติพี่น้องเขาทราบไหมครับ
2: บอกไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์โทรหาใครเลยโทรได้เฉพาะคนเดียวคนที่เซ็นสัญญา
1: ก็คือเมีย
2: ครับ
1: ในขณะนั้น
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคือต้องบอกนะฮะคือลุงช้างเนี่ยโดนเมียเนี่ยนะฮะให้คนมาเอาตัวเนี่ยไปอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ก็คือโสธรชัยเนี่ยนะครับลุงไปอยู่ในนั้นละ3เดือนแล้วลุงไปสามารถติดต่อกับทางพี่สาวได้ยังไงอ่ะ
2: ติดต่อไม่ได้ทีนี้มีครอบครัวเขาเป็นพวกขายเครื่องมือแพทย์อยู
1: ่
2: เขาให้ช่วยติดตามเรื่องพวกนี้อยู่ย่านรัศมี100กิโลเมตรไปควานหาดูว่ามีศูนย์ไหนที่รับพวกนี้ไปบ้างเพลินศูนย์วันนั้นเขาพลาดท่าคนที่รับสายมันคงไม่รู้เรื่องบอกว่าคนที่ชื่อนี้มีก็เลยรู้ว่าอยู่ศูนย์นี้แล้ว
1: อ๋อมีคนคือทางฝั่งของตัวนั้นเขาโทรศัพท์ไปที่ศูนย
2: ์แต่ละศูนย์เลย
1: โทรไปที่แต่ละศูนย์
2: ขายเครื่องมือแพทย์ไง
1: แล้วมีคนชื่อช้างไหมช้างนี
2: ้ชื่ออ
1: ๋ออยู่ที่นี่เขารู้เลยอยู่ที่นี
2: ่เขาเลยต้อง
1: เครื่องมือแพทย์เขาเลยรู
4: ้โชคดีจ
2: ังไม่งั้นผมก็ยังอยู่ในนั้นอยู
1: ่ก็เลยมีการไปบอกทางฝั่งพี่สาวก็เลยไปแจ้งตำรวจบอกว่า
2: ไม่พี่สาวต้องแจ้งก่
1: อ
2: นแจ้งก่อนว่าคดีนี้ถ้าคุณมาช้ากว่านี่สองสามวันเนี่ยรับแจ้งความไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้เรื่องง่ายกฎหมายยังไง
4: แล้วรับแจ้งความไว้แล้วเนี่ยไปทำอะไรให้เขาบ้างไหมครับ
2: ไม่ได้ทำอะไร
4: อ้าว
3: ตำรวจไม่ทำอะไรไง
4: แล้วจะพูดทำไมล่ะว่ามาเช้าวันนี้สองวันแจ้งความไม่ได้แล้วจะพูดเพื่ออะไร
2: เพราะเท่าที่เห็นเด็กที่อยู่คนนั้นเก่าบอกว่าถ้าคุณมาแจ้งสพ.ท่าม่วงอย่าไปแจ้งเลยไม่มีประโยชน
1: ์คนลุงนี่ไปแจ้งที่ไหนฮะเนี่ย
2: แจ้งที่โพธิ์แก้ว
4: นครปฐม
3: ซึ่งอยู่คนละที่กับที่กาญจนบุรี
4: เป็นพื้นที่ที่บ้านคุณลุงอยู่ที่นั่นเหรอโพธิ์แก้ว
2: อ๋
4: อโดนเอาตัวมาจากพื้นที่สพ.โพธิ์แก้วคุณลุงขออนุญาตถามหน่อยสาเหตุที่ครอบครัวต้องเอาตัวคุณไว้ที่นั่นเกี่ยวกับเรื่องมรดกหรือทรัพย์สินอะไรนี้ด้วยไหม
2: ก็มีบ้าง
4: อ๋อโอเค
1: หมายถึงตัวภรรยาใช่ไหม
2: ทั้งลูกชายคนลูกชายด้วย
1: โอ้โหเหมือนนี่เลยถอนหายใจเลยอ้าวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: ขนาดผู้พิพากษายังไม่เชื่อเลยว่าคดีเนี่ยเหตุการณ์นี้มีจริงในประเทศไทยด้วยหรอ
1: ผู้พิพากษานั้นยังงงเลยอ่ะ
2: ยังงงว่ามีด้วย
1: ว่ามีด้วยเหรอปรากฏเป็นเรื่องจริง
2: ต้องวิ่งถึงรู้สึกวิ่งศาลอะไรสองศาลถึงศาลนี้ศาลสุดท้ายที่ยอมรับเรื่องนี้

0: ไม่รู้ก็วิ่งศาลมีศาลแรกไม่สอบ
1: ไปวิ่งไม่ได้นะวิ่งเดี๋ยวโดนจับนะฮะ
0: ไปวิ่งไปถามเขาว่าไ
1: ม่ได้อุทธรณ์
0: ไม่ได้อุทธรณ์หมายว่าจะขอศาล
2: ขออำนาจศาลเพื่อจะ
0: คือศาลแพ่งกับศาลอะไรไม่สองศาลไม่ได้เขาต้องมาฟ้องศาลครอบครัว
1: อ
0: ๋อศาลไม่รับเรื่องนี้บัตรเรื่อง
1: เรียกวิ่งไปวิ่งมา
0: ตามเรื่องพวกนี้ไงว่าจะฟ้องศาลไหนได
1: ้
2: ครับ
1: แ
2: ล้วสุดท้ายนี่มีคำพิพากษาออกมา
0: ออกมา
2: ให้ลุงหลุดพ้นออกมา
3: ให้ปล่อยตัว
1: ทางนั้นมันถึงยอมปล่อย
2: โอ้โห
0: ทั้งแรกก็ยังไม่ยอมปล่อยต้องมีทนายไปอีกต้องมีโทรศัพท์ไปอีก
3: พี่แก้วแต่อย่างนี้จริงๆลุงเขาแจ้งที่โพแก้วแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนโพแก้วสามารถขอ
1: มีอำนาจ
3: หมายค้นได้นี
2: ่ใช่
1: มีอำนาจ
2: แต่เหมือนกับว่าลุงเขาไม่ได้ไปพี่สาวคงจะไม่ได้ไปบอกว่าตัวลุงถูกกักขังถูกทำร้ายร่างกายอะไรบอกไหม
1: บอก
2: ตำรวจแบบนั้นด้วย
1: บอกตำรวจด้วยเพราะตำรวจถึงได้บอกว่าทำไมอีก2วันแล้วก็จะไปจัดการไม่ได้แล้ว
3: ถูกลักพาตัวไปนะว่ามาอยู่ที
2: ่นี่ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรหรอครับ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่ทำ
1: โพแก้วนะ
3: จริงๆร้อยเวรอ่ะออกหมายขอหมายค้นเลยแล้วก็เข้าค้นก็ได้นะ
2: มันสามารถอยู่แล้วมันกระทำการข้ามเขตขอความช่วยเหลือกันได้อยู่แล้ว
0: ก็ไม่รู้ไง
1: โอ้โห
0: สุดคิดว่าต้องไปเอกชนเร่งๆงั้นต้องไปฟ้องเองออกมาไง
1: นี่คือในมุมของทางตัวลุงนะฮะคือจริงๆแล้วฮะท่านรองครับ
2: ครับ
1: ผมมีโอกาสคุยกับทางฝั่งของตัวป้าแมวคือตัวแกเองเนี่ยเชื่อโดยสุจริตใจนะฮะว่าตัวแกเองเนี่ยสามารถจะทำได้คือแกรู้กฎระเบียบอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่สามารถมีหมอได้อันนี้แกรู้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวอาจารย์ฟังไปเรื่อยๆจะได้ยินเลยว่ามันมีเรื่องของหมอด้วยเพราะหมอมีการซูมเข้ามา
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวต้องมาถามเดี๋ยวคุยกันต่อนะฮะแต่ที่แน่ๆไอ้เรื่องกรงเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยป้าแมวแกพูดวันนั้นเลยบอกว่าสบส.5
3: อนุญาต
1: ที่อนุญาตแล้ว
3: อ้าว
5: ครับก็คือแค่คิดมีกรงก็ผิดแล้วอนุญาตไม่ได้แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเตียงของผู้บริบาลเนี่ยมันก็จะเป็นเตียงเหมือนกับเตียงปกติของการดูแลเตียงนอนนั่นแหละนะครับที่เหมือนกับเตียงในโรงพยาบาลเตียงสามัญ นะปกตินะฮะก็มีขนาดกว้าง80ยาว180นะฮะประมาณเนี้ยเป็นเตียงปกติก็ไม่สามารถจะมีลูกโกงมีอะไรได้อยู่แล้วนะครับการไปจำกัดสิทธิ์ของผู้สูงอายุโดยการไปทำโกงทำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่ nursing home ครับอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้ถ้ามีอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำผิดกฎหมายด้วยนะครับ
1: ครับผม
5: เข้าข่ายกักขังนวงเหนียวด้วยอีก
1: ครับครับแต่ทีเนี้ยผมต้องเรียนท่านอย่างนี้นิดนึงก่อนจะพักเบรกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยสบส.เองเนี่ยซึ่งเป็นสบส.5นะฮะในพื้นที่เองเน
5: ี่
1: ย
5: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าเขาไปตรวจมาทีนึงแล้วเมื่อเดือนพฤษภาปีที่แล้ว68นะฮะแต่เขาบอกเขาไม่เจอไอ้กรงนี้ไอ้เตียงปิ้งเนี่ยปิ้งปลาเนี่ยเขาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมมาถามตรงนี้ให้ท่านฟังต่อหน้าเลย
5: ได้ครับครับ
1: ไปอยู่มา2ปีครึ่งตั้งแต่ปี66กลางปีเห็นไอ้เตียงปิ้งนี่อยู่มั้ย
4: เห็นค่ะ
1: แต่สบส.ไม่เห็นครับผมก็ไม่รู้สบส.ท่านอาจจะแบบมองภายอย่างนี้หรือเปล่าผมก็เลยไม่รู
5: ้
1: ผมถามท่านนิดนึงก่อนทิ้งไปตรงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับท่านถ้าเรื่องนี้พิสูจน์แล้วสบส.ไปอนุญาตเขาจริงๆทั้งที่เนี่ยทุกคนก็ยืนยันบอกว่าเตียงมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วตัวป้าแมวเนี่ยผมยืนยันนะว่าผมเชื่อแกไม่ได้เอาเตียงหนีด้วยเพราะแกเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจเลยว่า
2: ทำได้
1: ไม่งั้นแกคงไม่ชวนผมชวนทีมงานของผมเนี่ยให้ไปดูเตียงนี้หรอกฮะเพราะไปถึงแกต้อนรับเลยแกบอกดูเตียงนี้เลยเตียงนี้สบส.โอเคให้ใช้ได้แกว่างั้นเลย
5: มันใช้ไม่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นสบส.ต้องเห็นแล้วแต่สบส.น่าจะไปเช็คทุนแล้ว
5: ครับคือจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่า
1: สบส.5นะ
5: สบส.5แล้วกันนะสบส.ส่วนกลางเราไม่ทราบเน
1: า
5: ะ
1: ไม่ทราบ
5: เรามอบอำนาจให้สบส.5ดำเนินการในเรื่องนี้ในพื้นที่เราโดยในส่วนของกทม.นะฮะ
1: เขาบอกชื่อนายนาด้วยครับ
5: ครับเป็นท่านผู้อำนวยการที่นั่นนะครับ
1: เดี๋ยวผมค่อยกลับมาผมถามแค่สั้นๆเลยท่านถ้าผิดจริง157มั้ยฮะ
5: ครับจริงๆก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบอยู่แล้วครับซึ่งวันนี้เรากำลังตั้งกรรมการสอบขึ้นมาว่าเรื่องนี้เหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงมีกงขังเป็นการให้บริการตรงส่วนนั้นมีกงได้ยังไงมีที่ขังเดี่ยวได้ยังไงซึ่งมันผิดหลักของมาตรฐานการให้บริการ nursing home ซึ่งตรงนี้มันทำไม่ได้แล้วทำไมต้องเอาผู้ป่วยไปรักษาที่ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งคำถามและต้องมีคำตอบให้กับสังคมและประชาชนครับ
1: ครับไม่ได้ว่ามีสีเทาวางตาเลยของสบส.5
5: ไม่มีครับเราต้องจัดการในชัดเจน
3: สีเทาหมายถึงอะไรครับพ
1: ี่ควัน
3: นะ
1: ควัน
5: ครับก็กรมสบส.เราก็จะต้องตรวจสอบเราต้องมีคำชี้แจงให้ประชาชนอย่างแน่นอนเหตุการณ์อย่างนี้เราสลดนะครับเพราะเราไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในมุมมองการอนุญาตของกรมสบส.เรา ไม่ว่าจะกันในส่วนกลางหรือท้องถิ่นก็แล้วแต
1: ่โอเคนะฮะพักสักครู่คืนเวลาให้สถานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวคุยกันแบบยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะผมยังไม่เห็นคุณธยนาผอ.สบส.5เนี่ยออกมาพูดอะไรเลยทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยท่านมีชื่ออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับท่านเองเนี่ยผลักภาระทั้งหมดให้กับทางท่านรองออกมาพูดนะฮะท่านผลักภาระให้ทางท่านอภิดีท่านออกมาพูดแต่ตัวท่านเองเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ลงพื้นที่บอกตรงๆเราไม่รู้หรอกว่าคุณไปพูดกับทางฝั่งท่านอธิบดียังไงท่านรองยังไงแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยป้าแมวเขายืนยันพี่แมวเขายืนยันบอกว่าคุณน่ะไปดูแล้วแล้วไม่ได้พี่แมวคนเดียวนะฮะมีเพื่อนสนิทพี่แมวอีกคนนึงเขาพูดในคลิปมาเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะเดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันหน่อยเพราะว่าถ้าแบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่เพราะเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเคยไปเกิดเรื่องราวแบบนี้ที่ท่าพุมาแล้วครั้งนึงท่านจำได้ใช่ไหม
5: จำได้ครับ
1: เกิดที่ท่าพุมาแล้วทั้งหนึ่งแล้วก็คือสบส
5: .5
1: เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่จะคุยทางฝั่งลุงเอล่าสุดคุณเอกยืนยันชัดเจนออกมาแล้วถูกไหมฮะจากสบส.ว่า
3: พอดีว่าช่วงพักเบรกเนี่ยได้ถามท่านรองอธิบดีท่านบอกว่าณวันนี้นะครับทางสบส.สั่งปิดศูนย์นี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเอาคนออก
5: ใช่ครับก็มีการสั่งปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กำลังบริหารจัดการเรื่องของคนคือถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ลูกเขาต้องการจะมารับไปก็ให้รับไปถ้ากรณีทางผู้สูงอายุที่ต้องการจะไปดูแลที่อื่นต่อเราก็มีการส่งต่อให้สถานที่ดูแลที่อื่นที่มีมาตรฐานดูแลต่อไปส่วนกรณีของคนที่ไม่มีที่ไปนะครับก็มีกระทรวงพม.นะครับเนี่ยเขารับไปดูแลต่ออันนี้ได้มีการจัดการซึ่งวันเมื่อวานนี้ได้มีทางฝั่งของกระทรวงพม.ลงไปด้วยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงไปด้วยนะครับมีฝั่งของผู้บังคับตำรวจความภูธรจังหวัดกาญลงไปด้วยนะครับมีฝั่งของสำนักงานเจ้าหน้าที่สังคมและความมั่นคงมนุษย์ลงไปด้วยนะครับของจังหวัดกาญมีสจจสาสุขจังหวัดกาญจนบุรีลงไปด้วยมีศูนย์อนามัยลงไปด้วยนะครับ แล้วก็มีกรมสุขภาพจิตก็ลงไปด้วยสุดท้ายก็มีทางโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ลงไปด้วยทั้งหมดนี้ได้ประสานพร้อมกำลังกันแล้วก็มีการช่วยเหลือทุกคนเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับครับผมคือออกหมดเลยใช่ไหม
5: ออกหมดเลยใช่ครับครับต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าเรื่องนี้เราไปเห็นแล้วเราไปตรวจสอบแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านอธิบดีลงไปตรวจสอบเองด้วยตัวเองด้วย
1: ครับนะครับโอเคแต่เดี๋ยวยังไงขออนุญาตกลับมาทางฝั่งของตัวอดีตคนที่เคยอยู่ในนั้นนะฮะอย่างน้อยจะได้เป็นประสบการณ์ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยสถานที่อย่างนี้จะปิดไปแล้วแต่บอกเลยครับว่าในประเทศไทยมันกว้างใหญ่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีศูนย์ไหนที่จะเป็นแบบนี้อีกหรือเปล่าเนื้อออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้รู้เท่าทันว่าถ้าเกิดจะไปอยู่ที่ไหนและสภาพเป็นแบบนี้เราต้องรู้ก่อนเลยว่าไม่ได้แล้วศูนย์เหล่านี้จงรู้ไว้นะครับว่าวันนี้คุณอาจจะรอดสายตาจากสบส.ไปได้แต่คุณรอสายตาจากสังคมไม่ได
5: ้ครับเรียนคุณหนุ่มเมื่อกี้ครับคือวันนี้หนังสือออกจากกรมออกไปฮะสู่ทั้งหมดมี 1,200 แห่งท่านอธิบดีสั่งการวันนี้ให้พนักงานเจ้าที่ทุกส่วนเนี่ยตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนต้องไปตรวจสอบทุกพื้นที่ต้องไม่ให้มีแบบนี้อีกครับวันนี้สั่งหนังสือสั่งไปแล้วแล้วให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จนะครับภายใน2เดือนนี้ต้องตรวจสอบทุกที่ตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งมาตรฐานเรื่องของสถานที่มาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานการบริการเอาให้ครบทุกมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ร้อยสั่งการแล้วก็ดำเนินการวันนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ผมผู้เกี่ยวข้องจะลงไปตรวจสอบอย่างทำเป็นตาข่ายตารางทีเลยครับครับก็ต้องขอบคุณทางผู้เสียหายที่มา
1: เปิดเผยข้อมูล
5: ตรงส่วนนี้ครับต้องขอบคุณอย่างมากครับ
1: นะครับลุงเอ
7: ครับ
1: ลุงเอไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงครับ
7: ก็ที่แรกผมอยู่ที่จังหวัดนนท์ก่อน
1: ครับ
7: แล้วผมหนีออกจังหวัดนนท
1: ์หนีออกจาก
7: หนีออกจากศูนย์จังหวัดนนท์
1: ทำไมอ่ะหนีทำไมอ่ะ
7: ก็มันทรมานมากอะไรมันกดดันมากเลยว่า
1: เดี๋ยว
2: มีศูนย์จังหว
8: ั
2: ด
8: เอาเริ่มใหม่กันเลยเดี๋ยวเริ่มแรกเนี่ยทำไมคุณลุงถึงถูกจับตัวเอาไปอยู่ในศูนย์เพราะอะไรครับ
1: จังหวัดนนท์มันเป็นอะไรอ่ะลุงเป็นอะไร
7: มันผมก็ไม่ได้เป็นอะไรผมเป็นปัญหาครอบครัวนะครับ
1: เมียหรือลูกพาไป
7: ลูกครับ
1: ลูกพาไป
7: เมียผมเสียไปแล้ว
1: อ๋อลูกพาไปที่ศูนย์จังหวัดนนท์ก่อน
7: ครับ
1: ไปอยู่ที่นั่น
7: ครับ
1: แล้วมันทรมานยังไงฮะ
7: มันกดดันในชีวิตเราไม่เคยเจออย่างนี้มันแบบ
1: ไม่เคยอยู่มาก่อนแบบนี
7: ้
1: ก็เลยหนีออกไปจากศูนย์นนท์เสร็จปุ๊บยังไงต่อฮะ
7: ก ออกมาแล้วเขาก็ไล่จับเลยล่ะโทรศัพท์ไปบอกลูกสาวก็ไปจ้างโมนิธิมาอุ้มผมอีกที่บ้านน้องสาวผมที่วัดโสมนัสครับ
1: มาอุ้มเราไปไหนครับอันนี
7: ้ไปมาในบ้านคุณแมวนะครับ
1: บ้านคุณแมวที่กาญจนบุรี
7: ครับ
1: หนักกว่าศูนย์นนท์อีก
7: ใช
1: ่หนักกว่าอีก
7: หนักกว่า
1: จากตอนแรกอยู่ศูนย์นนท์เขาก็ไม่ได้อะไรมาก
7: มันก็พอๆใกล้เคียงกัน
1: อุ้ย
2: มีกงมี
1: เดี๋ยวก่อนดีนี่ท่าน
7: เขาไม่มีกงเขา
1: ไม่มีกงใช่ไหม
7: ใช้โซ่จวน
8: อะ
7: คล้ายโซ่จวน
8: เนี่ยนี่นนทบุรีเหรอครับ
7: ครับ
2: โซ่ตัวผูกเราเหรอครับ
7: ผูกขา
2: ผูกขา
7: ครับ
2: เวลาอยู่เหรอครับ
7: ตลอด24ชั่วโมง
8: คุณลุงไปอยู่ศูนย์หรือไปอยู่เรือนจำครับเนี่ย
7: ศูนย
1: ์นี่ศูนย์นนท์เหรอ
7: ครับศูนย์ในชื่อได้ไหมครับ
1: เดี๋ยว
2: เพิ่งเลยครับ
1: ท่านยังไงครับ
9: ครับเดี๋ยวไปตรวจสอบด่วนครับก็ไปตรวจสอบทุกศูนย์ตอนนี้ครับทั่วประเทศ
1: ท่านเอางั้นท่านอยากจะทราบไหมครับศูนย์ไหนให้เขาพูดให้ฟัง
9: พูดได้เลยครับ
1: พูดได้เลยเอาศูนย์ไหน
7: ศูนย์เสริมสุข
1: ศูนย์เสริมสุขครับท่านครับ
7: ตอนนี้เขาตั้งเป็นบริษัทแล้วเขาย้ายจากที่เก่าไปอยู่ที่ใหม่ริมคลอง
1: โซ่ตัวลากเลย
7: มาโซ่ตัวล็อกขาแขกเกียร์เช้าเขามาเปิด
8: โอ้โห
7: แล้วก็เอาข้าวมาตั้งไว้ให้กินแล้วกันแล้วก็มันไม่ใช่ถังนะที่มันเป็นโถเยี่ยวเลยทีเนี้ย
1: ฮะ
7: เป็นขวดเ
8: จอ๋อ
7: เย
8: ี่
7: ยวใส่ขวดเลย
2: เยี่ยวใส่ขวด
8: เอาขวดมาให้ลุงเนี้ยเหรอครับ
7: ครับ
1: ศูนย์เสริมสุขครับท่านครับท่านจดไว้ก่อนเลย
2: แล้วเวลาจะถ่ายหนักเหรอครับ
7: เขามาปลดกุญแจให้เรียกเขา
2: แต่ว่าเวลาเราฉี่เบาเนี่ยก็คือใส่ขวด
7: ครับ
8: คุณตอนคุณลุงเข้าไปเนี่ยคุณลุงมีอาการเลยเป็นจิตเวทหรือปกติ
7: ไม่ป่
8: ว
7: ยปกติครับ
8: อ้าวคุณลุงมีบ้านอยู่ไหมบ้านชอบเป็นชื่อของคุณลุงไหมครับ
7: ใช่ครับบ้านผมอยู่จังหวัดนนท์บางบัวทอง
8: คุณลุงมีบ้านอยู่ปกติทุกอย่างเลย
7: ครับ
8: แล้วสาเหตุอะไรทำไมลูกถึง
2: เอามา
8: เอาไปครับเพราะอะไรมรดก
7: คืออย่างนี้เขาเป็นปัญหาครอบครัวเลยคือที่ลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยเขาเปิดร้านขายอะไรอยู่ที่สายสังเวย
8: ครับ
7: ที่นี่ลูกเขยเนี่ยมันเขามีคดีเก่าติดตัวอยู่พอคดีมันจะหมดความแล้วตำรวจตามไปจับแล้วก็ศาลตัดสินให้เขาจำคุก25 ปี
8: ครับ
7: พอ25 ปีลูกเขยก็ไปติดคุก
8: ครับ
7: ที่นี่ลูกสาวก็อยู่กับผมขายของใช่ไหมขายของวันเดียวมาแล้วภรรยาผมก็ป่วยออดๆเลยเป็นเบาหวานความดันนะมาสุดท้ายเป็นมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองไปก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดนนท์รัตนาธิเบศรครับประมาณนี้เลยเนี่ยพอแฟนผมเสียทำบุญร้อยวันแล้วทีนี้ก็มีเพื่อนลูกสาวเป็นทอมชื่อเตยอ่ะนะก็มาสวมรอยแทนลูกเขยผม
1: นะ
7: แล้วมาสวมรอยลูกเขยชวนให้ลูกผมทำอย่างงงนี้พากันไปเที่ยวเตะเฮฮาอย่างลูกชายเขาไปเรียนที่อัสสัมชัญชลบุรีศรีราชาเนี่ย
8: ครับ
7: เขาบอกพ่อขายของนะอยู่ร้านนะคนเดียวเดี๋ยวจะไปรับลูกไปตั้งวันศุกร์บอกวันเดียวเดี๋ยวกลับไปแล้วกลับมาเช้าวันจันทร์โทรไปก็ไม่รับสายเลยก็ไม่รับสายจนปัจจุบันนี้ลูกหลานชายผมเนี่ยไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนหนังสือเลยแทนที่เขาจะได้เรียนถึงปริญญาตอนนี้ก็แค่ม.4
8: ครับ
7: ที่อัสสัมชัญตอนนี้ก็มาขายของเดี๋ยวพ่อเขาออกจากคุกจากเรียนจำมาแล้วอ่ะ
1: ครับเพราะทอมคนนี
7: ้นะ
1: เพราะทอมคนนี
7: ้ใช่เพราะทอมคนนี
1: ้
7: แล้วก็ข้าบังคับให้ผมเนี่ยเซ็นใบมอบอำนาจให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกทำตามทอมคนนี้เคยทำงานในสินเชื่อของเอกชนแล้วเขาไปกินยาโดนเขาไล่ออก
1: เออ
7: แล้วไม่มีงานทำก็มาเกาะลูกสาวผมนี่แหละผ
1: มมาเกาะลูกสาวเรากิน
7: ใช่แล้วเนี่ยพอให้ลูกสาวผมทำอย่างโน้นอย่างนี้เอาบ้านไปจำนองเอาที่ดินไปจำนอง
8: แล้ว
7: เงินในธนาคารก็เอาของผมไปแสนกว่าบาทท
1: ำไมไม่มาร้องสายไหมต้องรอดตอนแรก
7: ผมไม่มีเพื่อนคิดไงเพื่อนผ
1: มก็ช่วยคิด
7: ไม่มีคนก็ไม่มีคนที่ปรึกษาก็ได้ความรู้กับแม่นภัสนี่เขาระบายให้นภัสไปสายไหมไปโน่นไปนี่ครับเราก็ปรึกษากันอยู่ที่บ้านโสธรแล้วตอนนั้นจะชวนกันหนีเราจะบ้านโสธรใช่ไหมจะชวนกับนภัสหนีว่าจะไปทางไหนดีอะไรเดียวเพราะผมไปทำความสะอาดห้องเขา
1: เดี๋ยวก่อนนะเอาแล้วจากนั้นเขาส่งเราไปอยู่ที่บ้านที่นนท์ก่อน
8: เรื่องมรดกลุงเหรอ
7: ใช่ครับ
8: เขาจะเอามรดกลุง
7: ใช่
8: อ
7: ๋
8: อ
1: โ
7: อ
1: ้โห
8: เหมือนกันเลยเน
1: า
8: ะ
1: เออตัวไหนไม่โดนกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนาะจะส่งไปอยู่ที่นนท์ก่อนนะโดนไปถึงที่นนท์เสร็จปุ๊บก็โดนล่ามตีตัวไว้จะฉี่ก็เอาขวดมาตั้งให้แล้วก็ให้เยี่ยวใส่ขวดเสร็จปุ๊บเราหนีพอหนีเสร็จปุ๊บลูกสาวได้รับแจ้งมาให้คนไปจับที่บ้านน้องเราอีกจับเสร็จปุ๊บคราวนี้ไปเมืองการเลยไปอยู่บ้านป้าแมวโสธรชัย
7: ครับ
1: เข้าไปอยู่นานแค่ไหน
7: ปี66อ่ะปลายปี
1: 66 67 68 6ก็ออกไปปีไหนออกมาป
7: ี68
1: ผม68
7: เดือนนี้นะฮะเดือนตุลาคมเนี่ย68พอผมเซ็นมอบไปอำนาจอำนาจให้ลูกแล้วผมก็ออกมาม
1: อบอำนาจหมายถึงก็ยอมที่จะให้เขาเอาของไป
7: ใช่ๆ
2: 69
1: นี่ปี69เท่ากับลุงออกมา
8: 66
1: เกือบปีแล้วนะ
7: ครับ
8: 3ปี
1: ถูกไหม
7: ครับ
2: เขาออกปี68
1: เขาออกมา68
2: ตุลาคม68
1: ออกมาตุลาคม68อันเนี้ยจะในที่ตุลาคม69ก็ปีหนึ่งที่ออกมาพอดีเลยแต่ที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าเขายอมที่จะเซ็นยกสมบัติให้ลูกกับทอมไปเขาถึงได้ยอมเอาตัวออกมา
8: ถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้ออก
1: ถ้าไม่เซ็นเขาไม่ให้ออก
7: เขาไม่ให้ออกเลยเขาไม่
8: โอ้
7: เขาไปให้ผมเซ็นสองรอบสามรอบที่จังหวัดนนท์เขาก็ไปรอบหนึ่งทนายไปตามผมที่โรงพยาบาลศรีธัญญาตามว่าผมก็นึกว่าเขาจะพาไปหาหมอมันไม่ใช่เขาเอาส่งทนายไปพัฒนาไปถามว่าเอ้าลุงเหรอคนไหนว่าลูกว่าลุงอ่ะป่วยติดเตียงเป็นไอซ์เมอร์อะไรนั่นล่ะทำไมเนี่ยเอ้าผิดแล้วลุงผิดแล้วงั้นผมไม่เอาแล้วผมเขาก็ยกมือแบบว่าให้ลุงไม่แจ้งความเลยบอกว่าจะไปแจ้งได้นะครับผมเนี่ยคนเกาะอยู่ข้างซ้ายข้างขวาจะหนีไปได้แล้วก็ใช่ไหมบอกมันหนีไม่ได้แจ้งความที่ไหนแจ้งไม่ได้อะไรญาติเขาก็ไม่ให้มาเยี่ยมอะไรก็ไม่ให้มาเยี่ยม
1: เข้าไปอยู่ในนั้นเป็นยังไงบ้าง
7: มันทำลายจิตใจหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนในใจในเนี่ย
1: คือลุงเข้าไปเนี่ยอยู่ในฐานะของคนสูงอายุหรือคนป่วย
7: เขาจะว่าคนป่วยมันก็ไม่ได้ว่าสูงอายุ
1: บอกว่าเราเป็นคนป่วยทั้งที่เราไม่ได้ป่วยอะไรเลย
7: ไม่ป่วยอะไรเลย
1: เคยเข้าไอ้เตาปิ้งไหมไอ้ปลาปิ้ง
7: เอาปลาปิ้งไม่ได้เข้าที่บ้านโฉซอไม่ได้เข้า
1: ไม่ได้เข้านะแล้วลุงอยู่ตรงไหน
7: ผมก็อยู่กองเหล็ก
8: อยู่แดนไหนครับ
7: อยู่ตึกหลังเลยที
1: ่กองเหล็ก
7: 19
1: 10ดูภาพเอาเปิดภาพให้ลุงดูเปิดภาพให้ลุงดู
2: ลุงดูทีฮะ
7: ตึกหลังสุดเลยครับ
1: อันนี้ไม่ได้อยู่นะ
9: กองปลาปิ้ง
1: อันนี้ปลาปิ้งเอาเป็นภาพใหญ่เลยครับเป็นภาพใหญ่เค้าเห็นเลยอันนี้อยู่มั้ยอยู่นี่เปล่า
7: ตึกยาวเลยมั้ยข้างหลังอ่ะใช่ก็ไปทาสีมาอันนี้น่ะประมาณนี
1: ้อยู่ประมาณนี้ใช่มั้ย
7: ครับเนี่ยเนี่ยแบบ
10: นี้เขาจะล็อกกล้องเหล็กล้วนๆนะคะ
8: แล้วอ๋อเพิ่งเอาอะไรมากั้นข้างล่าง
7: เขาไปทาสีใหม่ครับ
1: นี่
10: เนี่ย
7: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
8: อันนี้เพิ่งปรับปรุงร้อนๆเลยใช่ไหม
7: ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนเป็นลูกกลหมดเลย
8: เมื่อก่อนเป็นลูกกลหมดเลยไม่ได้มีสมาร์ทบอร์ดกั้นอย่างนี้นะ
7: ไม่มีไม่
11: ล
7: ู
11: กกลเลยมันกลหมาดีๆนี่เองแหละ
1: กลหมาดีๆนี
7: ่เองทุกห้องเลยครับ
1: ฮะ
7: แต่กุญแจล็อกไว้ทุกห้อง
1: เป็นเหมือนกลหมาดีๆนี่เองนะ
11: สมัยก่อนกลหมาดีๆนี่เอง
1: ก็เป็นไอ้ลูกกงซี่ลงมา
2: พื้นเลยใช่ไหมคร
1: ับ อันนี้คือเพิ่งข้างหลังไอ้บอร์ดอันนี้เข้าไปเนี่ยมันยังเป็นลูกกงอยู่ไหม
7: เป็น
1: ยังเป็นอยู่ใช่ไหม
7: ครับ
1: อาร์มเข้าไปดูอันนี้ป่ะนี่ไงเปิดประตูนี่ไงนี่ไงเอานี่ไงเอกเห็นไหม
8: ชัดเจนครับว่าเป็นกงหมดเลย
1: มันเป็นกงหมดเลยก็คือเอาไอ้บอร์ดเนี่ยมาปิดเอาไว
2: ้
1: แปะประกบไว
8: ้แมวก็ทำเสมือนว่าลูกกงเฉพาะหน้าต่างไม่ใช่นะจริงๆแล้วเป็นลูกกงทั้งหมดเลย
1: เป็นลูกกงทั้งหมดใช่ไหม
7: ใช่ครับ
10: เพิ่งทำ
1: โอ้โห
7: เขาจะมีช่างประจำอยู่นั่นนะครับ
2: พี่เอในกรงนี่มันมีห้องน้ำในตัวไหม
1: เรียกพี่เอเลยแหมแก้วเรียกเขาลุงก็ได้
2: ไม่มีห้องน้ำ
7: ไม่มีแบบถังแบบ
11: ถังเดิม
7: แม่นภัสบอก
2: แล้วลูกสาวจ่ายค่าใช้จ่ายเราเดือนเท่าไหร่ครับ
7: อันนี้ที่แรกเดือนแรกจะเป็นห้องแอร์จะแพงหน่อยพอเรามาอยู่กองอย่างนี้เขาก็ลงลดลง
2: เหลือเท่าไหร่ครับ
7: เหลืออยู่ประมาณ10,000 กว่า12,000-13,000อย่างนี้
2: แล้วเขาให้เรากินอาหารดีไหม
7: ก็แบบคล้ายๆกันนี่แหละครับ
2: ของพี่ชะลุงช้างก็เหมือนกัน
7: ใช่
11: เดียวกัน
1: อืมโอ้โหเนี่ยฮะคือทางท่านรองสายหน้าเลยนะอืม
9: เคมีที่ล็อกก็ผิดแล้ว
1: อะไรนะ
9: เคมีที่ล็อกก็ผิดแล้ว
1: เคมีที่ล็อกก็ผิดแล้วจริงๆห้ามมีที่ล็อกใช่ไหม
9: ครับใช่ครับครับ
1: ผมถามท่านรองเป็นความรู้หน่อยครับไอ้ศูนย์เนี่ยที่ชื่อว่าโสธรชัยไอ้นอสซิงโฮม
9: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดไว้ทำอะไรฮะ
9: จริงๆแล้วเป็นนอสซิงโฮมที่ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการประคับประคองต้องมีคนคอยดูแลในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นอาจจะเดินไม่สะดวกนะครับครับขับเคลื่อนร่างกายไม่สะดวกก็จะมีคนคอยประคับประคองแล้วก็จะมีเรื่องของเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมีกิจกรรมสันทนาการนะครับเพื่อฝึกสมอง
2: นี่คือต้องมี
9: ดนตร
2: ี
9: ใช่ครับเป็นต้องมีในเมนูบริการ
2: ครับ
9: ตรงส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้ที่มีกองขังมีปาปิ้งอะไรต่างๆมันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วถ้าต้องมีอย่างนี้นะครับท่านต้องส่งคนคนนี้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมันไม่ใช่การจะมาดูแลในเนอร์ซิ่งโฮมซึ่งมันไม่ใช่บริบทของ Nursing Home ซึ่ง Nursing Home เป็นการให้บริการโดยการประกอบอาชีพของผู้ที่ดูแลที่อบรมมาเพียง420ชั่วโมงแค่นั้นเองครับไม่ได้จบปริญญาตรีอะไรเลยนะครับเป็นเพียงจบการศึกษาภาคบังคับได้ไปเรียนต่อ410ชั่วโมงเพราะฉะนั้น คนเหล่านี้ก็ดูแลได้แค่ประคับประคองแค่นั้นเองครับไม่สามารถจะทำแบบ
2: เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าไอ้กงเนี่ยมันนอกจากปาปิ้งแล้วหมายถึงว่าลวดหนามก็ห้ามถูกมั้ยครับ
9: มันทำไม่ได้อยู่แล้วครับ
2: รถหนามนี่ห้ามเลย
9: คือ
2: ห้ามเลย
9: คือผู้สูงอายุที่มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผู้ป่วยก่อน
1: ครับ
9: เขามีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะถ้าเขาป่วยขึ้นมาเขาต้องไปที่โรงพยาบาลเช่นถ้าเป็นจิตเขาไปโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลยาเสพติดใช่ไหมฮะมันก็มีโรงพยาบาล
2: เฉพาะทาง
9: มีคุณหมอมีพยาบาลมีหลักการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ต้องรักษาตามโปรแกรมเพื่อให้เขาหายแต่ถ้าตรงนี้มันไม่มีหมอไม่มีพยาบาลนะครับเนี่ยต่อถ้าเป็นโรคมันจะหายได้ยังไงถ้าไม่มีการดูแลจากผู้ประกอบวิชาชีพอย่างขนาดคนที่เป็นโรคต้องดูแลแบบตัวต่อตัวเลยนะฮะถ้ามาทำกองมามีลวดหนามมาล็อกประตูนี่มันไม่ใช่แล
2: ้
9: วมันไม่ใช่มาตรฐานNursing Homeแล้วนะครับ
1: อีกจุดหนึ่งนะฮะคุณเอกคุณแก้วทางอาจารย์ผมให้ดูเอาเปิดไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มาสินี
2: ่อู้
10: อันนี้สุด
1: นี่ตู้คอนเทนเนอร
2: ์นี่ไหนตู้เลย
1: เตาติ้ง
2: โอ้ย
1: เตาติ้งห้องเตาติ้งเนี่ยฮะบางห้องมีแอร์บางห้องไม่มีแอร์อันนี้สมัยก่อนเขาใช้เป็นแรกรับ
2: อ๋อแดนแรกรับ
1: แรกรับเข้าไปปุ๊บอยู่นี่ก่อนเลย
12: แดนแรกรับ
1: อยู่นี่ก่อนเลยนี่อาร์มนฤชาไปถ่ายมาเก็บภาพมาได้เนี่ยฮะท่านอย่างนี้ได้ไหม
12: แดน
9: มันไม่ได้อยู่แล้วครับ
1: ไม่ได้อยู่แล้วนะท่านบอกไม่ได้อยู่แล้วนะ
9: มันจะมีแดนแรกรับอะไรมันไม่ได้มันเราเป็นเนอร์ซิ่งโฮมนะฮะ
1: ถ้าอันนี้มีแอร
9: ์คือมันผิดชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีไม่ได้เนอร์ซิ่งโฮมไม่ใช่ผู้ป่วยนะฮะเป็นคนที่ต้องการดูแลประคับประคองผมก็เน้นย้ำตรงนี้ตลอดมาตรฐานเราเขียนไว้ชัดเจนยกเว้นคนไข้ที่เขาไม่มีอาการอะไรแล้วที่แพทย์รีเฟอร์มาให้ดูแลที่บ้านแล้วคนที่บ้านไม่ให้กินยาคนที่บ้านเลยให้ดูแลต่อที่เนอร์ซิ่งโฮมเพราะเขาไม่มีเวลาดูแลประเภทนี้คือประเภทที่ต้องกินยาตามใบสั่งแพทย์นะครับตรงส่วนถ้ามีอาการกำเริบก็ต้องส่งไปรักษาที่แพทย์คนนั้นอีก
2: อ
9: ันนี้คือเนอร์ซิ่งโฮมมันไม่ใช่สถานพยาบาล
1: ครับ
9: ถ้ากรณีประกักขังนวงเหนียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ละมันผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับผิดกฎหมายเพราะ
2: นวงเหนียวกักขัง
9: ใช่ครับนวงเหนียวกักขังพรบอาญาผิดกฎหมายของเราด้วยผิดทุกอย่างแหละครับมันไม่สามารถทำได้เพราะมันไม่ใช่ Nursing Home ครับ
10: แล้วอย่างญาติถามเหมือนอย่างเราโดนจับเข้าไปปุ๊บเนี่ยทุกคนแบบเราก็จะโดนแก้ผ้าใส่แพมเพิร์สจับยายัดยานอนหลับล่ามกุญแจมือไว้อะไรอย่างเงี้ยโดยเขาบอกว่าเขาต้องเช็คอาการก่อนว่าเราจะคลั่งหรือเปล่าอะไรเหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
9: มัน
10: ทำได้ไหม
9: มันทำไม่ได้ครับแค่จับเราแก้ผ้าก็ไม่ถูกแล้วมันเราไม่ใช่ผู้ต้องหานะเราเป็นผู้มารับบริการเปรียบเสมือนเป็นเราผู้ป่วยเราก็ไม่ใช่อีกนึกภาพไหมฮะเราเป็นผู้มารับบริการเนี่ยต้องมีการดูแลนะครับด้วยความเหมาะสมคำนึงถึงความสิทธิของเราความเป็นมนุษย์ของเรานะครับเพราะตรงส่วนนี้ก็เรียนว่ามันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ก็ถือว่ามันผิดมาตรฐานทั้งหมดครับ
2: สมมุติว่าสถานนี้เขาให้บริการรักษาเนี่ยมันก็จะเข้าพรบสถานพยาบาลปี41ไหมครับหมอ
9: เข้าครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเช่นเขาไม่ได้มีการดูแลต่อเนื่องจากแพทย์ที่เขาให้กินยานะครับตามเพราะว่าไม่มีอาการเขาก็ส่งกลับมาดูแลที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นการดูแลแบบที่ไม่มีการส่งมาจากทางโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องนะครับเนี่ยถือว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยโดยพลการก็จะเข้าข่ายเป็นโรงพยาบาลเถื่อน ก็จะมีโทษตามพรบสถานพยาบาล
1: ครับทีนี้ประเด็นหลักๆผมต้องขออนุญาตเรียนถามท่านแบบนี้ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมสบส5ถึงได้ปล่อยปละละเลยได้ขนาดนี้แล้วปล่อยมา20ปีนะฮะท่าน
9: คือจริงๆแล้วเรียนว่าสถานตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายเราจะมีผลบังคับใช
1: ้
9: กฎหมายเราบังคับใช้นะครับผู้สูงอายุเนี่ยประมาณปี63ปี63ก่อนนะฮะแล้วปี64เขามาขออนุญาตเราใช่ไหมฮะแล้วก็พอเราไปพอฟังจากเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจทางสบส5เขาก็รายงานว่าในมันจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นการให้บริการเปิดปกติที่ถูกต้องสับส่วนที่ไม่ถูกต้องเขาจะห้ามเพราะเขาเคยเปิดมาก่อนหน้านี้ประมาณเกือบ20ปีแล้วเขาเปิดตั้งแต่ปี2549ที่เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็
1: 20ปีพอดี
9: ครับ20ปีนะฮะแล้วกฎหมายเราก็แล้วเขาก็มาขอเราเมื่อปี2564
1: ครับ
9: ใช่ไหมฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายปี2564คราวนี้ในส่วนที่เราไปตรวจพบเมื่อวานนะครับเนี่ยพื้นที่บริการที่เราอนุมัติไปเนี่ย 1,600 ตารางเมตรแต่ว่าเขาเปิดจริงๆอ่ะ 4,600 กว่าตารางเมตร
1: โอ้โหเกินคร
2: ึ
1: ่งกว่าครึ่ง
2: เกินกว่าที่ขออนุญาต
9: มันจะอินโวลส่วนต่างๆที่เป็นลูกกงทั้งหมดแหละถึงจะเราไม่ให้แต่ครั้นี้เราให้แค่ 1,600 เนี่ยพอไปดูในพื้นที่เมื่อวานมันอินโวลไปเกือบ 4,600
1: ครับ
9: ตรงส่วนนี้แล้วก็เตียงที่เราให้ไปเนี่ยเพียง50เตียง
1: ปรากฏนี่มีกี่เตียงฮะ
9: นี่มีประมาณ100กว่าเตียง
1: 100กว่าเตียง
9: 100กว่าเตียงนะครับ129
1: แล้วมีไอ้ปิ้งด้วย
9: ฮะคือในส่วนของตรงนี้แล้วพบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมี92คนด้วยกันจริงๆต้องไม่มีไม่เกิน50คน
1: 90
9: ตามมาตรฐานของเตียงที่เรา
2: ห้ามเกินจำนวนเตียง
9: คือเราจะมีมาตรฐานว่าแคร์กิเวอร์1คนเนี่ยดูแลได้5เตียงถ้ามี50เตียงก็ต้องมีแคร์กิเวอร์อย่างน้อย10คน
1: ครับ
9: ในการดูแลใช่ไหมฮะตรงส่วนนี้นะครับเพราะนั่นเนี่ยการที่เขามีเตียง50เตียงแต่เขาขยายขึ้นไป100กว่าเตียงก็ผิดกฎหมายแล้วแล้วการที่ดูแลผู้สูงอายุเกินกว่าที่กำหนดไว้ก็ผิดกฎหมายอีกนะครับมีหลายอย่างที่เราไปดูนะครับมีความที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายประมาณ 7-8 ข้อด้วยกันซึ่งเราดูแล้วก็ข้อหนักๆทั้งเลยครับ
1: ครับซึ่งผู้ชมลองคิดดูดีๆนะที่เนี่ยเขาคิดนะบางคนก็ 18,000 บางคน 20,000 กว่า
2: ครับ
1: นะต่ำสุดก็ได้ฟังไปประมาณ 18,000 ผมตีเฉลี่ยใช้ 20,000
2: 20,000
1: นะ 20,000 เนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยนะเอาปีเอาเดือนนึงแล้วกัน 20,000 ตอนนี้เขามีอยู่92คน
9: ครับ
1: ตอนนี้92คนตกประมาณสัก 1.8 ล้านแล้วนะ
9: 8
1: ล้าน8ต่อเดือน10เดือนคือ18ล้านใช่ไหม
2: ครับ
7: นี่ยังไม่ลืมเขาเอาพาไปเที่ยวพานั้นเก็บกับญาติเรา
1: เก็บกับญาติต่างหากอีกเหรอ
7: ใช่
1: เก็บยังไงฮะ
7: เก็บว่าจะไปเที่ยวตรงนี้ไหมหัวหินไหมสุพรรณไหม
1: อ๋อมีพาไปเที่ยวหัวหินด้วย
2: ไปทริปอย่างนี้เหรอคร
7: ับ
1: ออกทริปคิดตังค์อีก
7: ครับ
1: อีกเท่าไหร่ฮะ
7: ญาติต้องแล้วแต่หัวละถามแม่พัดเลย
1: หัวอะไรฮะแม่
10: เขา
1: พาไปมาเก๊าพาไปจีนมาเก๊าด้วย
12: ผมเนี่ย
1: ไปมาแล้ว
12: จริง
1: ไปจีนมาเก๊ามาแล้วพาไปเลยเท่าไหร่ค่าพาไป
12: 30,000 พ
1: ี่ 30,000
2: โอ้โห
1: จัดทัวร์ให้อีก 30,000 ไปมาเก๊าม
12: าเก๊า 50,000
1: มาเก๊า 50,000
7: พาไปกินข้าวร้านอาหารอีกนะ
1: ไปกินข้าวจ่ายตังค์อีก
7: ใช่จ่าย
11: ค่ากินค่ารถต่างหากครับ
1: มันทำได้เหรอครับท่าน
9: จริงๆแล้วเรียนว่า nursing home นะครับเนี่ยเป็นการจัดบริการของคนที่ไม่ใช่ผู้ป่วยการจัดกิจกรรมตลอดนี้นะครับเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายก็ไม่ได้มีข้อห้ามเพราะเขาไม่ใช่ผู้ป่วยนึกภาพไหมฮะเขาเป็นที่พำนักดูแลของผู้สูงอายุเช่นผู้สูงอายุต้องการจะไปรีแลกซ์ข้างนอกสูงก็อาจจะมีการจัดโปรแกรมได้ตรงส่วนแต่ต้องขออนุญาตทางญาติก่อนให้เรียบร้อยหรือที่มีญาติตามไปด้วยก็ได้ตรงส่วนนี้นะครับแต่ด้วยกลไกตรงส่วนนี้เราเรียนว่ามันเป็นความสมัครใจมันเป็นเรื่องของการจัดโปรแกรมแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันซึ่งศูนย์เหล่านี้ตามหลักซึ่งโฮมมันจะมีอยู่3แบบด้วยกันแบบเดย์แคร์ไปเช้าเย็นกลับแบบที่2คือแบบเรสซิเดนเชียลโฮมที่มีที่พำนักใช่ไหมครับแบบที่3คือมีเตียงไว้ค้างคืนแบบที่เราเจอเมื่อกี้คือซึ่งโฮมนั่นเองตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยผู้สูงอายุตรงนี้เขาอาจจะเบื่อเพราะเขาไม่ใช่ผู้ป่วยใช่ไหมครับเขาอาจจะรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสันทนาการเขาได้คุยกันในวงผู้สูงอายุแล้วเอ้ยฉันอยากจะไปตรงโน้นตรงนี้นะแล้วความต้องการไปเสนอยังเจ้าของศูนย์เจ้าของศูนย์ก็ขออนุญาตทางญาตินะครับอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปกติที่เขาสามารถจะจัดแต่ไม่ใช่กรณีที่เราพูดถึงที่กรณีกักขังนวงเหนียวอะไรมันไม่ใช
1: ่
9: นั่นก็เป็นการทำผิดมาตรฐานคือถ้ามีความจงใจทำให้มันผิดเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผิดกฎหมายวันนี้เราพูดถึงสิ่งถูกกฎหมายเป็นแบบนี้ที่เราวาง
1: มากไปนะครับแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกไปผู้ชมครับว่าสมมติผมตีตัวเลขกลมๆนะฮะเดือน20,000ต่อคนนะครับตอนนี้มี92คน เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะ เดือนนึงเนี่ยเขาจะได้มาสักล้านแปด
2: ต่อคน
1: ต่อคน
2: ครับ
1: นะครับต่อคนล้านแปดตอนนี้92คนเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะก็คือปีนึงเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้ว22ล้าน
3: 22ล้าน10ปีก็200
1: ปี22ล้านถ้าในตัวเลขนี้นะในตัวเลข92คนนะ
3: ณปัจจุบัน
1: ณปัจจุบัน22ล้านแล้วสมมติว่าถ้าเกิดเปิดแบบนี้มา20ปี
2: ก็36ล้าน
1: 20ปีคูณ22ล้าน
3: 400ล้าน
1: 400กว่าล้าน400กว่าล้าน
3: ล้านนะพี
2: ่โอ้มหาศาล
1: ถ้าคิดจากตัวเลขตรงนี้นะต้องบอกคำนี้ก่อนนะคิดจาก92คนที่ตอนนี้เขามีอยู่20ปีปีละ22ล้าน
3: มันเหมือนธุรกิจเอาคนบริสุทธิ์ไปขังเลยนะพี่
1: ใช่
3: เป็นธุรกิจที่เอาคนบริสุทธิ์ไปขังอยากขังใครก็ได้ไม่ต้องมีความผิดตามกฎหมายไม่ต้องผ่านศาลไม่ต้องผ่านอะไรเลยอยู่ๆจับไปอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องเป็นคนที่จับมาเท่านั้นถึงจะเอาออกได้อย่างเงี้ยโหนี่เลวร้ายมากนะพี
1: ่สุดๆจริงๆนะ
7: เขาจะจ่ายมูลนิธิของวันละ 5,000 นะที่จับไปส่งเขา
3: ฮะ
7: รถมูลนิธิด้วยไม่เอาต้องจ่ายมูลนิธิ 5,000 จ่อหัว
2: มีให้หัวคิวด้วย
7: ใช่ครับ
1: รถที่ไปส่งเนี่ยเหรอ
7: ครับ
1: จ่ายให้มูลนิธิ 5,000
7: ใช่
1: ใครก็ตามแต่พาคนไปให้เขาเนี่ยค่อย 5,000 5,000
11: ไม่ใช่ทีมประจำนี้คือคนประจำ3คนนี้จับ
1: อ๋อทีมประจำเขาจะมีทีมประจำของเขาอยู
11: ่มีทั้งหมด5คนแต่ผมจำได้แค่3คนที่ไปจับผม
1: เ
3: ป็นไปได้ไหมหรือว่าใครก็ตามที่จะเอาไปเนี่ยต้องติดต่อที่ศูนย์ก่อน
7: ใช่
3: และศูนย์ก็จะบอกว่าเรามีรถนะกูจะเอารถเราไหม
11: นั่นเวลาบริเวลาไปอุ้มไม่ไปรับอุ้มมาเลย
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยวของคุณแม่เดี๋ยวจะสอบปากคำก็จะรู้หมดแหละว่าใครติดต่อยังไง
1: นี่เดี๋ยวต้องไปหมดเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: นะผมถามทางนู้นดีกว่าหนูไปอยู่ในนั้นได้ไงลูก
12: ผมอยากไปคลีนร่างกายใหม่ครับ
1: อยากไปคลีนร่างกายใหม่ทำไมอ่ะ
12: รู้สึกว่าที่ผ่านมามันหนักอยาก
1: เราเคยเสพไหม
12: เคยครับ
1: เราเคยเสพถูกไหม
12: ครับ
1: เราเคยเสพแต่เราอ่ะอยากเลิก
12: ใช่ครับ
1: เราก็เลยปรึกษากับที่บ้าน
12: ใช่ครับ
1: แล้วที่บ้านบอกว่า
12: ที่บ้านแนะนำมาว่าจะมีที่หนึ่งนะแถวกาญจนบุรีประมาณ100กว่ากิโลเนี่ยนะครับคุณพ่อผมแนะนำมาผมก็ด้วยความที่อยากคลีน
1: อยากเป็นคนใหม่
12: อยากเป็นคนใหม่คุณพ่อบอกมาแสดงว่าม
1: ันน่าจะดีละ
12: มันน่าจะดีมันน่าจะดีก็ได้ลองไปดูก็ได้พบความผิดปกติมากมายก็เลยรู้สึกว่า
1: ไปเจออะไรลูก
12: ทุบตีทำร้ายคนแก่เคี่ยนคนแก่จับแก้ผ้าผู้หญิงผู้ชายแก้หมดผู้หญิงผู้ชายแก้หมดคนที่อยู่ด้านหลังก็เดินเหมือนมองสัตว์อะพี
1: ่
12: เดินเหมือนมองสัตว์ตัวหนึ่งแบบว่าเวลาเขาจะให้น้ำใช่ไหมครับพี
1: ่
12: ครับผมขออนุญาตหยุดเท่านี้ได้ไหมครับ
2: ไม่
1: เลยคุยได้
2: จะให้น้ำยังไงนะครับ
12: ให้น้ำก็คือปกติครับพี่ต้องจ่ายเดือนละ25,000
2: ครับ
12: 25,000เนี่ยก็จะเป็นห้องรวมห้องเดี่ยวกับห้องรวมค่าน้ำจะอยู่ที่เดือนละ600บาทจนถึง700กับค่ายาจะแยกออกมา 5,000 บาท
2: ค่าน้ำกับค่ายาไม่ได้รวมกับ 20,000 เข้าไปถูกไหมครับ
12: ใช
2: ่แยกต่างหากอีก
12: ใช่พี
2: ่โอ้โห
12: ก็แยกไปหรือรวมก็เยอะพี่บอกว่าปลา 20,000 จริงอ่ะมันมีเพิ่มเขาไม่บอก
2: อืม
12: ก็อยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้ครับพี
2: ่แล้วก็ตีทำร้ายเราบ้างไหมครับ
12: เขาก็ถ้าแบบมีโวยวายหรือแบบไม่ชอบเจ้าหน้าที่ก็จะแบบแกล้งเรา
2: โดยการ
12: ด่าแกล้งตอนดึกมั่งแอบเปิดประตูเข้ามาแกล้งไม่ได้นอน
2: แกล้งอะไรอะครับ
12: ก็คือแบบว่าเขาไม่ชอบเราครับพี่
2: มาทุบตีเราม
12: าด่าเราครับพี่ไม่ถึงทำร้ายร่างกายนะถ้าทำร้ายร่างกายจะเป็นของเจ๊แมวคนเดียวเลยแบบเอ้ยของไม่ใช่เจ๊แมวคนเดียวดิทุกคนที่เป็นนางเกือบทุกคนที่เป็นนางพยาบาลครับพี่เห็นคนแก่ที่เลี้ยงกันไหมครับพี่ที่เขาโดนมัดแขน
7: ม
12: ัดข
7: าเป็นนางพยาบาลเป็นเจ้าที
12: ่
7: เจ้าหน้าที
1: ่เรามีภาพนั้นป่ะ
7: เจ้าหน้าที่ดูแล
1: มีภาพ
2: คนแก่ที่ถูกมัดแขนมัดขาเหรอครับ
12: ใช่พี
1: ่เรามีภาพนั้นมาไหมทีมงานเรามีป่ะ
12: ก
1: ็ส่งให้พี่ยัง
12: พี่เห็นตรงนี้ใช่ไหมพี
2: ่ครับ
12: แล้วมันจะมีโซนนอกที่เป็นโซนอาหารจะเป็นแม่ครัวกับ แม่ครัวกับคนแก่ที่นั่งกันอ่ะพี่60ชีวิตอ่ะที่เขานั่งกันก็จะมีแยกมาก็คือคนแก่นั่งอย่างงี้ใช่มั้ยพี่แล้วก็จะมีโซนพิเศษตรงนี้ปั๊บก็คือโซนที่คนแก่ที่แบบไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมกินข้าวอย่างเงี้ยพี่เขาจะจับมัดแขนมัดขามัดอย่างเงี้ยพี่
2: มัดแขนกับมัด
12: ใช
2: ่ไขว้หลังอย่างงี้เลยเหรอครับ
12: ใช่คนแก่ก็อยู่อย่างเงี้ยพี่ตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 6:00 น
2: 8โมงจนถึง6โมง
12: เกือบ6โมงอ่ะพี่8โมงจนถึง4 5โมงอ่ะมัดอย่างนั้นอ่ะพี
2: ่แล้วเวลาเขาปวดอืดปวดฉี่อ่ะครับ
12: เขาก็ต้องบอกว่าอยากพาเข้าห้องน้ำพี่คนแก่พี่นึกสภาพนะอยู่งานทั้งวันขาแม่งรีบอ่ะพี่ขารีบแขนรีบแล้วเขาเรียกว่าอะไรพี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องอุ้มใช่ไหมพี่อุ้มปีกซ้ายขวาใช่พี่เขาเดินแม่งเดินไม่ได้อ่ะพี่เขาเดินไม่ได้อ่ะคือขามันรีบแล้วอ่ะพี่ก็ต้องแบบพยุงเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยครับพี
10: ่
12: ครับใช่พี่
1: สิ่งที่เขาเล่าเลยแม่เห็นบ้างไหม
10: เห็นค่ะ
1: เห็นไหม
11: ซอนผู้หญิงผมเข้าไม่ได้คนผู้โสดผมไม่ได้เข้า
1: เห็นไหมได้รับรู้มันได้เห็นเหมือนกัน
12: ผมเคยเข้าไปอยู่ครับพี
1: ่เราเคยเข้าอยู่
12: แบบเด็กพิเศษนิดหน่อยครับ
11: เด็กพิเศษคนนี
12: ้ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังอยู่หมดทุกที่ครับพี
1: ่คือทำไมอ่ะเพราะอะไร
12: เพราะว่า
13: คุณพ่อเสียเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ของน้อง
12: คุณพ่อผมเสียเดือน25,000ครับพี่เป็นห้องเดียว
13: เสียเยอะ
1: พิเศษ
12: ใช่
1: พิเศษห้องที่คุณอยู่ดีไหม
12: ก็ดีครับพี่จะมีเป็นโต๊ะพี่โต๊ะที่แบบดูกระจกเตียงใหญ่ๆเตียงแบบสุรต่านนะพี
1: ่เตียงสุรต่านเหรอ
2: จริงยังไง
12: รวยเลยพี่
13: จริง15,000
12: จริง
13: ใจไข่เลยพิเศษ
12: จริงพี
1: ่เตียงสุรต่าน
12: แบบใหญ่ๆแบบนุ่มๆเลยพี่นุ่มนุ่มเลย
2: ก็ดีดิ
12: แล้วก็มีทีวีดูด้วยมีทีวีดูด้วยเป็นทีวีแบบว่าติดสายเคเบิลนะพี่มีทีวีดูพี่เป็นห้องเดี่ยวอันนี้เป็นของผู้หญิงพี
13: ่ของเราเป็นแบบนี้
12: ของผมอยู่ข้างนอกอีกทีนึง
2: แต่คล้ายๆแบบนี
12: ้ใหญ่กว่า
13: ใหญ่กว่านี้นะเตียงดีกว่านี้ไหม
7: ตึกที่มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ติดกัน
13: จ
7: ากตึกนั่น
12: แล้ว
7: ตอนนั้นเขาให้โชว์ออกเชื่อออกอะไรเนี่ย
13: เขาได้สิทธิ์เพราะว่าเขาว่าสมัครใจเข้าไปเขาได้สิทธิ์เพราะตัวเขาเองอ่ะสมัครใจรีเควสเข้าไปไงแต่คนอื่นพวกนี้ที่ต้องอยู่ในแดนเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้อยากสมัครใจอยู
2: ่
13: เลยต้องขัง
2: อ่ะแล้วน้องอยู่เตียงสุรต่านนี่นานไหมถึงย้ายไปอยู่ที่อื่นไหม
12: ผมอยู่ได้3เดือนนะพี
1: ่เป็นไง
13: เป็นสุรต่านอยู่3เดือน
12: โอ้พี่แม่งสบายจัดเลยคือมันก็สบายพี่แต่ว่ามันได้อยู่ทบทวนชีวิตตัวเองพี่เราไม่ได้โดนทำร้ายเหมือนคนแก่พี่ก็เลยผมก็เลยไม่ได้โกรธเคืองอะไรเท่าไหร่นะด้วยความที่แบบยังไงพี่ผมไปคือผมพร้อมอยู่แล้วผมพร้อมที่
1: ผมพร้อมที่เข้าไปอยู่แล้ว
12: ใช่ผมพร้อมที่จะเริ่มใหม่พี
1: ่
12: ผมพร้อมที่คีนแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะพี่คือมันก็เหมือนอยู่ในคุกอะพี่เข้าไปก็นั่งอยู่ในนั้นนะพี่ทั้งวันจนถึงเช้าจนถึงเย็นก็นั่งอยู่เงี้ยพ
2: ี่อาหารการกินของคุณเป็นยังไงครับ
12: ก็จะ
2: เหมือนกันหรือว่าดีกว่าของคนอื่น
12: เหมือนกันครับพี่เหมือนกันหมดเลยมันจะมีพีคสุดที่ผมเจอก็ไข่ต้มหนึ่งลูกแตงกวาเท่านี้แล้วให้กิน2มื้อแล้วพอเวลามีคนผมเล่าได้ไหมมีคนเอาบุหรี่เข้าไป
11: บุหรี่เข้าไปโดน
12: เล่าได้ไหม
1: ได้เราได
12: ้ครับมีคนเอาเข้าไปได้ไงก่อนคือผมเข้าไป2เดือนแรกอะไม่มีบุหรี่คือบุหรี่อะพี่ผมไม่รู้นะใครเอาเข้าไปแต่ว่าแม่งไปลงห้องผมบุหรี่ห้องผมเนี่ยจะอยู่ห้องที่เป็นเขาเรียกว่าขายใหญ่ที่เจ้าที่เขาอยู่มานานนะพี่เขาเหมือนแบบว่าถ้าเด็กใหม่เข้ามาใช่ไหมพี่ผู้ชายที่บ้าน
1: น้องเล่าเหมือนมันอยู่ในคุกเลยแล้วเนี่ย
12: ใช่พี
13: ่มันเป็นของต้องห้ามนะ
12: ใช่ใช่คือ
1: นี่น้องนี่มองมาถูกที่ใช่ไหมเนี่ยน้องอยู่ที่เดียวกันใช่ไหม
12: ใช่
1: ไม่ได้อยู่ในนี่เล่ามาในเรื่องในคุกนะ
12: แต่ผมอยู่หลายที่ไงพี่ก็เลยรู้หน่อยแล้วผมชอบเดินไปหลายที่ด้วย
1: เออหลายจุดในนั้น
12: ใช่คือคนปกติต้องอยู่ในกรงที่เป็นกีฬาใช่ไหมพี่จะ
2: มีแดนไปใช่ไหม
12: ใช่พี่ใช่ใช่พี่ของผมจะได้แบบว่าอยู่ในนั้นรวมจนถึงประมาณ 4-5 โมงผมจะได้ออกมาอยู่ข้างนอกที่เป็นส่วนสาเนี่ยพี่ที่เป็นที่นั่งเล่นของคนแก่
2: เอาอย่างนี้หมายถึงว่าตัวหนูเนี่ยสามารถเดินเข้าออกละแวกได้ทุกจุดเลยเหรอครับ
12: ใช่ใช
2: ่ซึ่งแตกต่างจากคนอื่น
12: แต่ต้องเป็นเวลานะพี่แต่ว่ามันจะมีพวกผมอยู่พวกผมจะอยู่กัน5คนห้าคนจะเป็นแบบว่าห้องเดี่ยวพี่ก็อย่างนั้นนะพี
2: ่อ๋อแต่คนอื่นนี้ไปไหนมาไหนตักอำเภอใจไม่ได้
12: ก็คนที่บำบัดที่อยู่ห้องรวมก็อยู่ในนั้นนะพี่ทั้งวัน
1: นะฮะคือทีเนี้ย มันต้องยังไงต่อเนี่ยเอกคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลมาครับข้อมูลก็คือทางฝั่งของตัวสบส5เขาเคยลงไปตรวจสอบที่นี่ในเดือนพฤษภานะครับในพฤษภาแล้วปรากฏว่าปีที่แล้วนะฮะแล้วเขาบอกเขาไม่เห็นไอ้เตียงนี้ไอ้เตียงที่เป็นปาปิ้งนะฮะเขาบอกมันไม่มีคือพูดลักษณะว่าเหมือนโดนขนย้ายออกไปอะไรเงี้ยเขาเลยไม่เห็นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคำพูดจากปากของทางป้าแมวเองหรือคนสนิทเองว่าสบส5ไปตรวจสอบแล้วและเห็นหมดแล้วและทุกอย่างอนุญาตเรามีเสียงนะเอาเสียงของทางฝั่งของตัวเพื่อนป้าแมวก่อน
13: ก็ต้องฟังป้าแมวเขาละพี่เพราะป้าแมวเขาเป็นเจ้าของเขายืนยันว่าสบส.ก็มาเห็น
1: ใช่ลองฟังเสียงเพื่อนดูสิเอามา
14: ผมจบพยาบาลชายครับผมนาวากาศเอกดร.สมควรนะครับเป็นพี่ๆของน้องๆทั้งเขต5ตั้งแต่ประจวบถึงสุพรรณเราก็ดูแลกันนะครับก็ทีนี้ก็เป็นน้องผมครับผมมีศูนย์อีกศูนย์นึงครับ
15: เป็นพยาบาลชายเก่า
14: ใช่ครับโรงพยาบาลทหารครับเป็นหัวหน้ากองโรงเรียนจ่าอากาศครับ
15: ของสบส.คือ5เขต5รู้จักกันหมดเลยคืออะไร
14: รู้ครับเราจะมีกลุ่มไลน์ของสบส.5
15: อ๋อรู้จักกันคือสมัยประถมมัธยม
14: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสบส.5เนี่ยสบส.5นี่ไม่ใช่โรงเรียนนะครับเป็น
15: กิจเข้าใจพี่บอกว่าพี่รู้จักเป็นพี่ของเนี่ยผมก็เลยงงว่ารู้จักกันยังไง
14: เนื่องจากว่าอายุผมเยอะกว่าน้องๆผมก็เป็นพี่ๆน้องๆเขาครับ
16: เรารู้จักกันในไลน์อะค
14: ่
16: ะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน
14: รู้
16: จ
14: ัก
16: ก
14: ัน
16: อะไรแบบนี้ค่ะ
1: นี่นะฮะคือก็บอกรู้จักเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในสบส5ต่างๆนานาเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกับทางฝั่งของป้าแมวทีเนี้ยเรามีเสียงป้าแมวนะเอาเสียงป้าแมวที่พูดที่ว่าสบสเองเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบแล้วรู้สึกจะอยู่ในรายการโหนกระแสนะถ้าจำไม่ผิดที่วันนั้นเราคุยกันถูกไหม
13: ครับ
1: ลองฟังเสียงที่ทีมงานลองดูสิ
17: ก็เราก็อยากจะเรียนเชิญว่าโหนกระแสนะคะลองเข้ามาชมสถานที่เรามาดูวิธีการรักษามาดูวิธีการดูแลว่าทำไมเราถึงได้ใบอนุญาตจากสบส.ทุกปีนะว่าเราต้องผ่านการตรวจสอบจากสบส.ทุกอย่างนะคะในด้านความปลอดภัยบุคลากรหรือว่าสถานที่เราต้องเหมาะที่จะรับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้การต่อใบอนุญาตต่อเนื่องนะคะมาเดี๋ยวเราจะเชิญสบส.5เข้ามาด้วยนะคะมาเพื่อให้ความเป็นธรรมในเคสแต่ละเคสเราจะขอถ้าเรารู้ชื่อคนไข้เราจะได้เปิดชาร์ตคนไข้ดูว่าเขากินยาอะไรแบบไหนซึ่งตอนนี้เราจะนึกไม่ออกว่าเป็นใคร
1: เปิดชาร์ตกินยาแบบไหนกินยาได
18: ้คือจริงๆแล้วยานะครับเนี่ยต้องกินยาที่ตามแพทย์สั่งเป็นยาที่แพทย์ก็เอาให้กับคนไข้กลับมา
2: ซึ่งคนไข้นั้นเขามีแพทย์มียาอยู่แล้วถูกไหมครับ
18: เช่นเราจะทิชชาร์ตคนไข้จากโรงพยาบาลก็จะให้ยากลับมาด้วยเพื่อมากินที่บ้าน
1: แต่กรณีนี
18: ้
1: ไม่มียาไปเลยแต่เขาเอายามาให้กิน
18: มันไม่สามารถทำได้ครับเพราะว่าแคร์กิฟเวอร์คือผู้บริบาลเนาะไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลเนี่ยเขาจะมาสั่งจ่ายยาได้อย่างไรอันนี้คือยกเว้นเป็นยาตามอาการปกติเช่นปวดหัวเป็นยาปัจจุบันที่ผู้ดำเนินการเขาอาจจะมองแล้วว่าเช่นปวดหัวตัวร้อนปกติแต่ไม่ใช่ไปกินยาระงับอาการแบบนี้ซึ่งมันต้องเข้าข่ายให้แพทย์สั่งอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาทำไม่ได้
10: อ
18: ัน
10: นี้ให้กินไม่ได้ให้กินแบบให้เราสมัครใจกินด้วยค่ะบังคับให้เรากินด้วย
18: ครับครับ
1: เอานี้เดี๋ยวคุยกับทางลองคุยกับสบส5ไหมคุณนายนา
13: ดีครับ
2: โอ
1: ้ประสานได้ละเดี๋ยวลองฟังเดี๋ยวให้คุณเอกลองคุยดู
13: ครับ
1: จะได้รู้เลยอันนี้คือคนที่เขาอ้างวันนั้นเลยนะ
2: ว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วเห็นเตียงปาปิ้ง
1: ใช่
2: นะคร
1: ับ ใช่
13: แต่ว่าเดี๋ยวเอาเสียงป้าแมวเวลาให้สัมภาษณ์นะเห็นป้าแมวพูดเนี่ยว่าก็เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจมันก็มีอยู่แล้ว
1: คุณนายนาด้วยที่เอ่ยชื่อเนี่ยคุณนายนาอยู่ในสายกับเราเลยนะ
19: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณนายนาหารธนสุขิจนะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5นะครับ
19: ใช่ค่ะ
1: หรือสบส5คุณอาคุณนายนาเชิญเลยครับคือทางฝั่งของทางฝั่งป้าแมวเนี่ยเขาเอ่ยชื่อคุณนายนามาบอกว่าคุณนายนาเนี่ยมีการเข้าไปตรวจสอบให้สบส5ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็อนุญาตหมดเลยเขาไม่ผิดอะไรเลยอันนี้มองไงครับ
19: อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าในเรื่องของการอนุญาตเราอนุญาตตามมาตรฐานสถานที่การให้บริการนะคะมาตรฐานตามพรบ.ณขณะที่เราอนุญาตนะคะเราอนุญาตในพื้นที่ที่ขออนุญาตเท่านั้นคือ 1,600 ตารางเมตรค่ะแล้วก็อนุญาตจำนวนผู้ให้บริการ50คนค่ะค่ะ
1: ครับไอ้ตอนที่คุณนิราลงพื้นที่ไปดูกันตอนนั้นเนี่ยไอ้เตียงปาปิ้งเนี่ยมีไหมฮะ
19: ไม่มีค่ะถ้ามีเราไม่อนุญาตอยู่แล้วค่ะ
2: แล้วพวกกรงต่างๆหรือว่าห้องขังต่างๆนี่คุณนิราได้เห็นไหมครับ
19: กรงและห้องขังต่างๆเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยกิจการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549นะคะหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของเก่าซึ่งเราไม่ให้ใช้บริการจุดนั้นเราไม่ให้เราไม่พิจารณาอนุญาตในส่วนด้านหลังด้านอะไรเราไม่เห็นทั้งนั้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้อนุญาต
1: คุณนายนาครับคุณได้ไปตรวจหรือเปล่าคะเนี่ย
19: ไปตรวจค่ะแต่เราตรวจในพื้นที่ที่เราอนุญาตอยู่มัน
1: แสดงว่าเขาหมกเม็ดเอาไว้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
19: คือณขณะเนี้ยที่เราไปตรวจนะคะวันที่เราไปตรวจเนี่ยเราเจอด้านหน้าเพราะว่าเราเขา
1: ไปคุณนายนาไปตรวจวันไหนครับเดือนไหนปีไหนครับขออภัย
19: ปี64ค่ะปี64
1: 64นะฮะ
19: ค่ะปี64
1: ปี64
19: ใช่ค่ะปี64ที่เป็นการขออนุญาตนะคะในช่วงที่ดำเนินการที่ก่อนที่กฎหมายจะกำหนดศูนย์เนี่ยเกิดก่อนกฎหมายกำหนดซึ่งข้อของมันก็คือถ้าเกิดก่อนกฎหมายกำหนดเนี่ยการพิจารณาอนุญาตเนี่ยค่ะมันจะมีการเพิ่มในเรื่องของการแก้ไขในขณะที่ตรวจไปด้วยได้นะคะแต่ในปัจจุบันถ้าเกิดว่าศูนย์ไหนที่ยังไม่ได้ยังจะอนุญาตเนี่ยต้องถูกต้องมาตรฐานทั้งหมดครบทั้ง3ด้านแต่ถ้าเกิดว่าเกิดก่อนกฎหมายเนี่ยคือขึ้นมาในระบบเพื่อที่จะให้เราเนี่ยควบคุมกำกับในระบบมันจะมีการเพิ่มเติมและแก้ไขไปได้ในช่วงที่ระหว่างที่เราอนุญาตไปด้วยค่ะ
1: ครับแต่ว่าในปี68เดือนพฤษภาเนี่ยทางสวส5ก็ไปตรวจสอบเหมือนกันถูกไหมฮะ
19: ค่ะถูกค่ะในส่วนของน้องจะลงพื้นที่ไปตรวจในเรื่องของพ่อร้องเรียนนะคะว่ามีสุขาภิบาลห้องน้ำไม่เพียงพอ
1: คำว่าน้องๆไม่คือเป็นเจ้าหน้าที่ถูกไหมฮะ
19: ถูกค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของสวส5นะคะลงไปตรวจดูว่าห้องน้ำมันไม่เพียงพอแล้วก็ห้องน้ำไม่มีมาตรฐานน้องก็ให้ไปปรับเรื่องห้องน้ำแล้วก็ไปดูมาตรฐานทางสโลปในส่วนห้องน้ำที่เราให้แก้ไขค่ะ
1: ครับตอนนั้นเข้าไปเนี่ยทางทีมงานเนี่ยน้องๆเนี่ยนะหรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ไม่เห็นพวกไอ้เตาปลาปิ้งนี่เหรอฮะ
19: ไม่มีค่ะเนื่องจากว่าขณะที่เราไปเนี่ยมันผู้รับบริการน่ะมันยังไม่ได้เกินนะคะไม
1: ่ในปี68นะฮะ
19: ใช่ค่ะใช่ค่ะไม่เกินนะคะน้องก็ดูว่ามันไม่ได้มีจำนวนผู้รับบริการที่เกินกรอบอัตราที่เรากำหนดนะคะค่ะ
2: ไปที่โสธรชัยนี่ถูกต้องแน่นะครับพี่ครับฟังแล้วเหมือนกับว่าคนละที่อ่ะครับ
19: ค่ะโสธรชัยค่ะโสธรชัยค่ะ
1: ครับคือเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาตอันนี้คือผมไม่ได้จะไปต่อรถต่อเถียงเลยนะครับผมขออนุญาตพอดีว่ามันมีข้อมูลบางอันเนี่ยนะฮะอย่างเช่นวันเนี้ยทางฝั่งของตัวคนที่เคยอยู่ในนั้นมาก่อนนะฮะเขามานั่งอยู่ตรงนี้เขาบอกเลยบอกว่าเขาอยู่ที่นั่นมา2ปีครึ่งอย่างคุณแม่สุภาพัทระเนี่ยนะฮะคุณแม่พัทนะครับคุณแม่พัทเนี่ยนะฮะคุณแม่บอกเลยบอกว่าอยู่มา2ปีครึ่งไอ้เตาเนี่ยเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ไปแล้วเข้าไปอยู่ในปี66นะฮ
19: ะ
1: แต่สบส.เนี่ยเข้าไปปี68ไม่เจอ
19: ค่ะค่ะยืนยันค่ะว่าเราไม่เจอค่ะเพราะถ้าหากว่าเราเจออ่ะเราไม่อนุญาตให้นำมาใช้อยู่แล้วค
1: ่
19: ะ
1: แต่ว่าตัวพี่แมวเขายืนยันนะครับว่าสบส.เข้าไปตรวจตลอดแล้วก็เจอเห็นเขาถึงได้ทำฮะ
19: ไม่เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าสบส.ไม่ได้อนุญาตให้ทำในส่วนที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้วค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับ

0: รับรู้มาตั้งแต่แรกเขาถึงได้กล้าจะให้ผมมาเข้าไปดู
1: ยืนยันว่าไม่อนุญาตนะคะ
2: หมายถึงว่าคุณนายนาบอกว่ากำลังจะบอกว่าไม่เห็นไม่พบเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้อนุญาตแน่นอนค่ะ
2: แต่สถานที่ไอ้กงปลาเผาปลาปิ้งเนี่ยมันก็อยู่ด้านในซึ่งมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ห่างจากจุดนั้นเลยนะครับ
1: ค่ะไอ้ตรงที่ด้านข้างที่เป็นกงสีเขียวนะคะก็เราก็บอกว่าไอ้จุดเนี้ยให้ดูเรื่องว่าถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเอามาอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับเข้าไปเลิกทะเลาะแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นปีบอะไรที่มันขึ้นไปเป็นอะไรนะข้างบนนะคะที่มันเป็นลวดอะไรข้างบนอ่ะเราไม่ได้ให้ทำอยู่แล้วค่ะ
3: สรุปท่านผอ.ครับท่านผอ.อะไรนะสรุปว่าท่านเนี่ยเห็นว่าไอ้ลูกกงเขียวๆเนี่ยท่านเห็นอยู่ใช่ไหมครับ
1: เพราะมันอยู่ติดด้านหน้าเลยนะคะ
3: ท่านเห็นอยู่ท่านเห็นว่ามันมีอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ค่ะแต่เราไม่ให้ใช้บริการนะคะ
3: เมื่อกี้ที่ท่านจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนเขาทะเลาะกันก็เอาไปใส่ไว้ได้ชั่วคราวถูกไหมครับ
2: เออเมื่อกี
1: ้ในส่วนนี้เราแจ้งนะคะแต่เราก็บอกว่าในจุดนี้ที่เขามีการทะเลาะกันเราแจ้งเลยว่าอย่าให้ใช้บริการตรงจุดนี้เราแจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นแล้ว
3: ท่านผอ.เมื่อสักครู่ท่านผอ.พูดเองว่าถ้าเขามีทะเลาะกันก็เอาไปใส่ไว้ได้ชั่วคราวถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แจ้งว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เขาจะต้องไปทำคือไปในส่วนที่มีการให้มานั่งในจุดที่ในจุดนั่งทานข้าว
3: ท่านบอกอ๋อครับ
1: ค่ะได้ยินอยู่
3: ท่านบอกอ๋อนิดเดียวครับแล้วในเมื่อท่านไอ้ลูกกงเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมครับ
1: ลูกกงนี้เราไม่ได้ให้ใช้บริการ
2: ก็
1: แบ
2: บที่
3: มันอยู่ในศูนย์ตรงนั้นอยู่แล้วท่านผอ.ก็บอกเองว่าถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันเอาไปใช้ได้ชั่วคราวท่านผอ.มีสิทธิ์อะไรไปอนุญาตใช้ครับ
1: คือตอนนี้ที่เราบอกนะขณะนั้นอ่ะคือเราแจ้งเพื่อว่าเราเนี่ยไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วนะคะเราไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วเนื่องจากวันที่เราไปดูไอ้ตรงที่เขียวๆมันมีอยู่สองตอนแรกเขาทำอยู่นิดเดียวนะคะเราก็บอกว่าเราไม่ให้ใช้ตรงนี้แล้วที่ไปใช้ชั่วคราวเนี่ยเราไม่ให้ใช้ตรงนี้ณขณะนั้นเราไม่ให้ใช้แล้ว
3: สรุปว่าท่านผอ.เห็นว่ามันมีอยู่ถูกต้องใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
3: เพราะตอนต้นรายการท่านผอ.บอกว่าท่านไม่เห็นเลยแต่ตอนนี้สรุปว่าท่านเห็นนะ
1: ท่านฟังนะคะคือเราไม่เห็นด้านในที่ข่าวออกนะคะเราไม่เห็นเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปข้างในเราไม่ได้เข้าไปในจุด
0: คือผมขออนุญาตนะท่านผอ.ผมถามนิดเดียวฮะคือพอไอ้การที่จะไปตรวจสอบของทางสบส5เนี่ยนะครับใช้คำว่า5เลยนะคือจริงๆแล้วเขาไปตรวจแค่หน้างานนะฮะคือเขาไม่เข้าไปตรวจข้างในให้มันลึกกว่านั้นเหรอครับ
1: เราไปตรวจเฉพาะจุดที่เขาขออนุญาตค่ะ
0: โอ้
3: ท่านผอ.เป็นผอ.ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
1: 2ปีค่ะ
3: เป็นท่านผอ.อยู่ที่เนี่ยแล้วอยู่ที่นี่มากี่ปีครับ
1: ค่ะเราอยู่ตั้งแต่ปี61ค่ะ
3: คือท่านผอ.อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี61
1: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นเติบโตเป็นลำดับชั้นเลยไม่ไปไหนเลยใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะ
3: อยู่ตรงที่นี่จนเป็นผอ.ที่นี่นะฮะ
1: ค่ะ
3: แล้วไอ้กงที่ท่านเห็นลวดหนามหีบเพลงที่มีอยู่เนี่ยท่านผอ.ไปเองไม่เคยเจอเลยเหรอครับ
1: ตรงจุดนี้เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ตอนที่ยื่นมาเนี่ยยื่นเฉพาะเตียงตามกำหนดเท่านั้นตามพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
3: ท่านผอ.
1: อื่นๆค่ะค่ะท่านก็ฟังก่อนนะคะ
3: ในขณะที่ท่านอธิบดีไปตรวจเมื่อวานท่านรองอธิบดียืนยันตรงนี้ว่ามันมีพื้นที่ตั้ง 4,000 กว่าแล้วท่านผอ.ไปตรวจไม่เจอได้ไงครับ
1: เพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเก่าที่มีการให้บริการในส่วนที่เป็นของเก่าเดิม2549ค่ะอันนี้เขาเป็นจุดนี้ที่เขาให้บริการตรงนี้นานแล้วแต่ว่าเราอ่ะให้ปิดทั้งหมดเนื่องจากว่าเราไม่ได้อนุญาตเราอนุญาตเฉพาะ 1,600 ตารางเมตรเท่านั้นตรงจุดอื่นๆเราให้ปิดโหมดเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามันไม่มีมาตรฐานเราให้ปิดโหมดค่ะ
2: ที่บอกว่ามีให้ปิดโหมดนี่เรามีคำสั่งให้ปิดหรือว่าเราบอกเขาเฉยๆล่ะครับ
1: เราไม่มีคำสั่งให้ปิดเนื่องจากว่าเขามีการยื่นเข้ามาในถังการยื่นให้บริการจำนวน 1,600 ตารางเมตรค่ะ
0: ก็คือ
3: ท่านผอ.ก็เลยเชื่อเขาตามนั้นเลยเหรอครับน่ะ
0: ซื้อสบส5เนี่ยซื
1: ้
3: อซื้อหรืออะไรบางตา
0: ซื้อคือเขาบอกว่าให้ตรวจแค่นี้เพราะว่าเขาขอไว้แค่ 1,600
2: ตารางเมตร
3: ที่เหลือ
0: ไอ้ที่เหลือ 4,000 ไม่ตรวจ
1: ไอ้รอบๆนั่นเป็นรอบๆบ้านของเขาอะนะคะ
0: ไปตรวจไม่ได้เดี๋ยวบุกรุก
2: แต่ผอ.ก็เห็นมันเป็นเรือนอยู่ไม่ใช่ครับผอ.
1: ตอนเป็นเรือนตอนนั้นที่เราตรวจ

0: เราบอกว่าจุด
1: ท่านผอ.ครับผมท่านผอ.รอผมแป๊บนึงนะท่านอย่าเพิ่งวางนะอาร์มนิรชาอยู่ไหมอาร์มครับสถานที่แห่งนี้ก้าวแรกที่เดินเข้าไปฉากกระทัดแรกที่เห็นมีลูกกงไหมตั้งแต่ทางเข้ามีลูกกงครับท่านผอ.ครับท่านไปตรวจตรงส่วนไหนครับที่ไม่เจอครับ
2: ก็มีลวดหนามหีบ
1: แล้วมีลวดหนามเห็นชัดเลยเข้าไปเห็นเลยครับ
2: อึ้งเลยคือลวดหนามหีบ
3: พี่อาร์มขอรูปตั้งแต่ตอนเดินเข้าไปเลย
1: เอารูปตั้งแต่ตอนเดินตั้งแต่แรกให้ผอ.ได้ดูหน่อยนี่ประตูเลยครับเอาผอ.บอกไม่เห็นลูกน้องผอ.บอกไม่เห็นไม่รู้ว่าป้าแมวมีมนต์เสกปิดอำพรางปุ๊บแล้วบังหรือเปล่าอันนี้ตั้งแต่แรก
0: ในทางเข้าไหมคะ
1: ทางเข้าครับเห็นตั้งแต่แรกเลยฮะทางเข้าตั้งแต่แรกเลยครับแล้วรวมอยู่ใน 1,600 ของทางฝั่งของตัวผอ.ที่บอกด้วยนะฮะ
0: ค่ะก็คือในส่วนของ1,600 ตารางเมตรเนี่ยนะคะที่เป็นทาง

0: เป็นมันคือว่าอย่างนี้ฮะท่านผอ.พยายามจะบอกว่าท่านส่งลูกน้องไปดูแล้ว 1,600 ตารางเมตรที่อนุญาตไม่มีลูกกรงแต่พอเราเดินเข้าไปเนี่ยฉากทัศน์แรกที่เห็นเนี่ยมันเป็นลูกกรงเลยครับ
1: ตารางเมตรแรกเลยครับ
0: ตารางเมตรแรกเห็นเลยฮะแล้วก็มีหีบเพลงอยู่ข้างบนเลยครับแล้วถ้าเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเจอต่อเนื่องเลยฮะ
2: ค่ะมันจะมีพื้นที่ที่เขาปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาใหม่เลยนะคะก็คือว่าที่เรา
1: ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อนุญาตใช่ไหมท่านผอ.แสดงว่าทางเข้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ท่านผอ.อนุญาตใช่ไหมครับ
2: ทางเข้าเป็นทางเดินเข้าเราคิดตรงในส่วนที่เป็นทางเข้าด้วยอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วทางเข้ามันมีลูกกงมีลวดหนามมีเพลงอะครับท่านผอ.
3: แล้วผอ.อนุญาตไปได้ยังไงอะครับ
2: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มีอีก
0: เอาเปิดภาพมา
1: เอา
0: เปิดภาพมีไหมเอามีไหม
4: มีค่ะ
0: เอาอาร์มฤชาลงพื้นที่มีไหมถามจริงๆเพื่อความเป็นธรรมกับผอ.
5: แล้วจะบอกว่ามีตั้งแต่
0: จะไปปรับความผอ.กับทางพนักงานของผอ.นะ
1: เพ
0: ื่อความเป็นธรรมนะ
5: มีทางเข้าโซนผู้ป่วยแล้วมีตั้งแต่รั้วนอกสุดก็มีครับ
2: เราลงพื้นที่ไปจากการที่เราตรวจสอบนะคะแล้วก็ได้ไปทำการจะไปยกเลิกนะคะในศาลประกอบการนะคะ
0: ต่อสายหาท่านอธิบดีถามท่านอธิบดีสิท่านลงไปเนี่ยท่านเห็นไหม
1: ก้าวแรก
0: ก้าวแรกผมเห็นว่าอธิบดีไปเดินดูอยู่นั่นน่ะ
1: ท่านผอ.แต่ว่าลวดหนามเขาก็สนิมกินแล้วนะครับแสดงว่าติดมานานแล้วนะ
2: ลวดหนามเนี่ยก็น่าจะมีการขยับมาจากที่เดิมที่เขาทำอยู่เมื่อปี
3: ก็จะขยับอะไร
1: ครับผอ.แสดงว่าตอนแรกไม่มี
2: ค่ะตอนไอ้ส่วนที่ด้านหน้าเหรอคะด้าน
1: หน้าเลยท่าน
2: พอดีไม่ได้ดูทีวีด้วย
0: ไม่เป็นไรครับ
2: ค่ะ
0: คือผอ.คือเรื่องนี้สุดท้ายผอ.ทราบใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความร้องทุกข์นะฮะแล้วเรื่องมันไล่สื่อมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะคือในมุมนี้ถ้าเกิดมีการอนุญาตคือทางฝั่งของสบส.5ลงไปในพื้นที่แล้วรู้อยู่แล้วมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นผอ.และลูกน้องอาจจะโดน157ได้นะครับ
2: ค่ะ
3: โทษ1ปีถึง10ปีครับ
2: ตอนนี้นะคะในส่วนนี้ค่ะเราตอนที่ณขณะที่เราอนุญาตตามมาตรฐานนะคะเราอนุญาตตามมาตรฐานเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีมาตรฐานในช่วงที่ไปโพสต์ออดิตตรงนี้เราจะต้องให้เขาแก้ไขและปรับปรุงแล้ววันนี้คือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเนี่ยค่ะ
3: ผอ.ครับ
2: ทราบเหตุการณ์เหล่านี้เหมือนกัน
3: เขากำลังสงสัยว่าผอ.อนุญาตไปได้อย่างไรครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะ
3: มันทางแก้ตอนนี้คือรองอธิบดีเขาบอกเขาสั่งปิดไปแล้ว
2: ถูกค่ะถูก
3: เราไม่ต้องไปพูดถึงปลายทางแล้วครับผมแค่แปลกใจว่าท่านผอ.ออกใบอนุญาตตอนปี68ให้กับป้าแมวได้อย่างไรเท่านั้นเองครับ
2: ปี68เป็นการต่ออายุใช่ไหมคะเป็นการต่ออายุตอนนี้การต่ออายุของสบส.นะคะจะเป็นการต่ออายุโดยผู้ประกอบการกดยืนยันในระบบต่ออายุตามปีที่จะต้องกดอายุกดค่าชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็ต่ออายุรายปีไม่เกี่ยวกับการโพสต์ออดิตนะคะการโพสต์ออดิตคือเรามีแผนที่กำลังจะลงแล้วค่ะก็คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเรากำลังจะลงไปตรวจ
3: ครูว่าพี่หนุ่ม
1: ท่านแสดงว่าต่ออายุด้วยอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปตรวจใช่ไหมครับประจำปี
2: ใช่ค่ะก่อน3เดือนนะคะก่อน3เดือนมันสามารถต่ออายุได้
0: ครับผอ.ครับจริงตอนนี้เรามีภาพอยู่ภาพนึงนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามองจากภายนอกก่อนที่จะเข้าจะเจอรั้วหีบเพลงอยู่บนกำแพงเลยครับคือเหมือนค่ายในรกเรียนเบียนฟูฮะ
2: ค่ะค่ะเข้าใจค่ะวันนี้เราเห็นเราก็ตกใจแล้วก็เสียใจอย่างมากๆด้วยที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆค่ะเราดำเนินการแบบที่มีความสุจริตในการดำเนินงานค่ะ
0: ส่งใบ
2: เอาค่ะ
0: ด้านหนึ่งนะฮะท่านรองจะส่งใบเพิกถอนให้ฝากส่งให้กับทางใครได้บ้างครับท่าน
2: เดี๋ยวทางจะไปรับใบเพิกถอนนะคะแล้วก็เอาจะไปติดที่ศูนย์นะคะเราได
3: ้ไม่ต้องมารับแล้วเขาส่งออนไลน์ไปให้รองแล้วครับ
1: ท่านผอ.ท่านผอ.ไปตรวจที่ศูนย์นี้มากี่ครั้งแล้วครับไปด้วยตัวเองมากี่ครั้งแล้ว
2: ไปด้วยตัวเองจะไม่ได้นะคะเพราะว่าหลังจากที่หลังจากนั้นมาเราไม่ได้ลงตรวจ
1: เคยไปไหมครับ
2: เคยไปค่ะเคยไปในช่วงที่เขายื่นขอเข้ามาครั้งแรกเลยนะคะที่มันก่อนกฎหมายกำหนดเราก็ไปว่าจะต้องปรับปรุงพื้นที่ในการที่จะรับบริการค่ะ
1: แล้วหลังที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามมีกงห้ามมีลวดหนามเนี่ยท่านผอ.ได้ไปไหม
0: แป๊บนึงนะฮะท่านผอ.ขอโทษนะเอกท่านอธิบดีต่อสายกลับมาแล้วนะฮะท่านบอกว่าไงฮะเห็นตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไป
3: เห็นทั้งกงเห็นทั้งลวดหนาม
1: เอาทำไง

0: ผอ.อย่างเงี้ย
1: ผอ.เองก็ไป
2: ค่ะค่ะตอนนี้วันที่เราไปกับท่านอธิบดีเราก็เจอเหมือนที
1: ่แต่ท่านจะบอกปีที่แล้วมันไม่มีเหรอครับ
2: ก็คือปีที่แล้วก็จะเป็นทีมลงไปร่วมตรวจนะคะ
1: ถ้างั้นท่านต้องเรียกทีมมาคุยแล้วล่ะครับ
2: ก็คืออย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้เราก็ได้ไปดูแล้วค่ะว่ามันไม่มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเราก็ได้ประสานแล้วก็ทุกหน่วยงานที่จะไปร่วมกันดูเรื่องสุขภาพอนามัยก่อนหน้านี้ค่ะเราก็ไปดูเรื่องสุขภาพอนามัยแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐานต่างๆว่าทำมันไม่ได้ก็จะต้องมีการเพิกถอนใบอนุญาตค่ะตามที่เราได้แจ้งไปกับทางในหน่วยงานทั้งหมดที่เราร่วมคุยกับท่านอธิบดีค่ะท่านอธิบดีก็ดูแล้วก็เชิญกองกฎหมายไปร่วมตรวจด้วยว่าอย่างนี้ไม่ได้เราจะให้กิจการดำเนินการแบบที่ไม่มีมาตรฐานไม่ได้ค่ะ
3: ฝากส่งเลย
1: คร
3: ับ
1: ครับผมผอ.คือผมขออนุญาตถามเงี้ยในสบส.5เนี่ยดูแลทั้งหมดกี่จุดนะฮะ
0: กี่จังหวัด
1: กี่จังหวัดกี่จุ
2: ดดูทั้งหมด8จังหวัดค่ะ
0: และในทั้งหมดมีทั้งหมดแบบนี้มีกี่จุดครับแบบโสธรเนี่ยกี่จุด
2: ที่เป็นแบบโสธรที่มันมีรักดูแลแบบว่าผู้ป่วยจิตเวชที่เป็นสีเขียวเนี่ยตอนนี้ณขณะนี้มีที่โสธรชัยที่เดียวค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ครับหมายถึงว่าไม่ต้องแบบที่เป็นรับผู้สูงอายุเข้าไปดูแลเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่แห่งครับ
2: กี่แห่งใช่ไหมคะตอนนี้ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว131แห่งค่ะ
0: 131แห่ง
1: ครับ
2: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็เขต5เนี่ยจะเป็นเขตที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเยอะที่สุดค่ะ
1: ครับผอ.ผมขออนุญาตถามอย่างนี้นิดนึงนะฮะเวลาเขาต่อเนี่ยออนไลน์เนี่ยฮะต้องแนบภาพประกอบไปด้วยไหมฮะ
2: การต่ออายุเนี่ยมันต่ออายุก็คือไม่ได้แนบภาพประกอบออนไลน์แต่ว่าสิ่งที่สปส.ทำก็คือว่าเราจะต้องลงไปโพสต์ออดิตประจำปีหรือว่าอาจจะเป็นปีครึ่งก็ขึ้นอยู่กับแผนนะคะถ้าเกิดว่าแผนมาลงตอนนี้มันก็อาจจะไปลงไม่อาจจะเลยปีอย่างเช่นสุธรชัยนะคะไปมันจะหมดอายุวันที่23ตุลาแต่ว่าเราทำแผนคือต้นพฤศจิกาเราจะลงตรวจค่ะแต่ว่าที่เขาต่ออายุมาคือเดือนสิงหา69ซึ่งมันต่อได้ก่อน3เดือนค่ะ
1: ยังไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะบอกท่านก็เลยบอกว่าไอ้ช่วงตอนหลังเนี่ยเขาเพิ่งจะต่อออนไลน์ถูกไหมฮะ
2: ถูกค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้แนบภาพถูกไหมครับ
2: ถูกค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าไอ้ตอนที่เดือนพฤษภาที่อยู่ในช่วงปี68เนี่ยลูกน้องท่านเป็นคนลงไปดูถูกไหมครับ
2: ค่ะค่ะ
1: ในช่วงนั้นมันมีพวกลูกกงหมดแล้วแต่ลูกน้องท่านไม่ได้รายงานท่านถูกไหมครับ
2: จะมีก็ไม่ได้แจ้งเรื่องลูก
1: ก็คือไม่ได้รายงาน
2: ค่ะแต่ว่าแจ้งเรื่องของห้องน้ำที่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้มาตรฐานค่ะ
1: เพราะผมกำลังมองว่าถ้าอย่างนั้นมันอาจจะแบบมีปัญหายกชุดเหมือนกันนะท่าน
4: ถูกครับ
2: คือตอนนี้เราก็ได้รวมทีมกันแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ทำความเข้าใจร่วมกันแล้วก็จะปรับในเรื่องของว่ากระบวนการทำงานเราจะต้องเน้นข้นในเรื่องของมาตรฐานสถานที่ความปลอดภัยการให้บริการอันนี้เราก็จะดำเนินการเพื่อที่จะเราจะไปพัฒนาต่อในศูนย์ที่เหลืออีกหลายๆศูนย์ที่
1: ท่านครับท่านครับท่านรู้จักพี่สมควรเพื่อนพี่แมวไหมฮะ
2: รู้จักค่ะ
1: รู้จักนะฮะแล้วท่านรู้จักตัวพี่แมวเป็นอย่างดีไหมครับ
2: พี่แมวเนี่ยเป็นศูนย์แรกๆเลยที่ดำเนินการนะคะเรารู้จักทุกคนแล้วก็ทุกคนของกิจการผู้สูงอายุเป็นเครือข่ายที่ดีของสปส.5เนื่องจากว่ามันดำเนินการร่วมกันเป็นเครือข่ายในการที่จะพัฒนากิจการผู้สูงอายุค่ะ
1: ครับพี่สมควรก็พยายามจะพูดว่าเขารู้จักพี่ๆน้องๆลักษณะเหมือนเป็นการว่าขอกันได้เนี่ยอันนี้พี่มองไงฮะ
2: คำว่าขอกันได้ของพี่สมควรเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะว่ามีอะไรพึ่งพากันแล้วก็มีอะไรให้คำแนะนำและปรึกษาร่วมกันนะคะในทีมของสปส.5กิจการผู้สูงอายุก็จะดำเนินการแบบนี้แล้วก็มีอะไรที่บอกว่าสมมติว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรค่ะเขาก็จะแจ้งว่ากิจการอย่าทำแบบนี้นะมันเป็นเรื่องร้องเรียนเราจะต้องดูมาตรฐานสถานที่ความปลอดภัยโดยที่แต่ละตัวบางทีมีเรื่องร้องเรียนเขาก็จะคือถ้าเกิดว่าเป็นที่เขตอื่นเขาจะไม่คุยกันนะคะแต่ว่าของเขต5เขาก็จะมาแจ้งกันว่าเรามีเรื่องร้องเรียนนะกิจการผู้สูงอายุจะต้องระวังแบบนี้ไม่ให้ไปดำเนินการที่ผิดนะคะอันนี้ค่ะก็ประมาณที่บอกว่าขอกันได้น่าจะเป็นคำนี้ค่ะ
1: ครับ จริงๆเขาเรียกคำว่าแดนกันได้ไหมฮะ
2: ไม่ได้ค่ะไม่ได
3: ้แล้วพอเห็นไอ้ที่กระปิ้งปลาแล้วตกใจไหมครับเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมแล้วครับ
2: ตกใจค่ะตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับที่ใดๆเลยแม้แต่ที่เดียวเราวันนี้เราก็เลยบอกว่ามันจำเป็นแล้วค่ะที่ว่าเราจะต้องยกเลิกกิจการที่ไม่ได้มีมาตรฐานเป็นสถานประกอบการที่เรียกว่าถ้าเกิดว่าอนุญาตที่หนึ่งไปทำอีกที่หนึ่งมันก็เป็นเถื่อนถึงแม้ว่าใบอนุญาตมันจะชื่อตัวนั้นก็ตามแต่ว่ามันไม่ได้ทำอีกที่หนึ่งตามที่เรากำหนดมันก็ถือว่าเป็นกิจการเถื่อนมันก็คือมันคือใบอนุญาตมันครอบทั้งหมดใช่ไหมคะมันครอบชื่อแต่ว่ามันไม่ได้ครอบว่าพื้นที่ค่ะก็เราก็เสียใจค่ะก็คือ
1: ผมเข้าใจครับพอ
2: ครับ
1: เชิญครับเชิญครับขอโทษครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็ต้องแจ้งพี่หนุ่มว่าเราเนี่ยเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเราก็รวมทีมแล้วแจ้งทีมแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการปรับเพราะว่าเราไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปหมกเม็ดการดำเนินการใดๆหรือไม่มีการรับอะไรใดๆทั้งนั้นขอให้มั่นใจว่าต่อปศ5เราตั้งใจทำงานจริงๆค่ะ
1: ครับ
2: คือวันนี้เรารู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็พี่หนุ่มแล้วก็ทุกๆคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยนะคะ
1: คือประเด็นมันอย่างนี้ครับท่านผอ.ผมเรียนแบบนี
2: ้ค่ะ
1: สิ่งที่มันเกิดความผิดพลาดในสบส.5มันสร้างบาดแผลที่อยู่ในใจของคนที่เขาอยู่ในนั้นฮะไม่ว่าจะเป็น2ปีครึ่งหรือ3เดือน
2: ถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเป็นผิดพลาดของสบส.5มันไม่ได้ใช้คำนี้นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้
1: ไม่ใช้คำนี้ไม่ได้หรอกครับสำหรับผมมองเลยนี่คือความผิดพลาดของสบส.5ครับคือถ้าเกิดว่าทุกท่านเองเนี่ยมีการไปตรวจสอบตั้งแต่แรกหรือมีการลงพื้นที่ที่ดูละเอียดตั้งแต่แรกไม่ได้เฉยเมยหรือเฉยชาคนเหล่านี้ที่มานั่งตรงนี้จะไม่มีเกิดบาดแผลในใจแบบนี้เลยครับผมโทษสบส.5ครับเพราะผมยังมั่นใจว่าตัวพี่แมวเองเนี่ยก็ยังพูดข้อเท็จจริงนะครับว่าสบส.5อนุญาตเขาจริงๆและเห็นทุกอย่างแล้วผมขออนุญาตนะฮะคือจะฟ้องผมก็ได้นะแต่ผมเชื่อแบบนั้น
2: ค่ะเราอนุญาตตามมาตรฐานตามที่เขายื่นอนุญาตนะคะณขณะนี้เราก็ยังยืนยันว่าเราอนุญาตตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จริงที่เราอนุญาต
3: แต่การอนุญาตมันต้องอยู่บนเอกสารและการเดินเผชิญสืบในการไปดูสถานที่ด้วยสิครับหลักของการอนุญาตของสบส.5หรือว่าสบส.กลางเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะอนุญาตทางออนไลน์ทุกกรณีนะครับมันต้องมีการเช็คลิสต์โดยการลงพื้นที่ไปตรวจดูว่าเขามีการต่อเติมเพิ่มเติมแต่ว่ากรณีนี้มันกลายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมันเข้าข่าย157ครับ
2: ค่ะซึ่งเราตอนที่ต่ออายุใบอนุญาตนะคะเรามีแผนแล้วค่ะที่จะลงเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราลงเนี่ยเราต้องเจอแน่ๆค่ะในเรื่องของการกระทำผิดเพราะว่าเขามีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ทันได้ลงไปตรวจในวันที่เดือนพฤศจิกายนตามแผนเลยค่ะ
0: ท่านผอ.ครับท่านผอ.จะรับผิดชอบกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไงครับท่านผอ.เนี่ยอย่างที่พี่หนุ่มพูดเนี่ยสบส.5เนี่ยเหมือนเป็นใบเบิกทางอนุญาตให้มีที่คุมขังคนบริสุทธิ์อยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับ
2: ค่ะตอนนี้เราก็ทางกรมนะคะแล้วก็ร่วมกับทางสบส.5เราก็รับผิดชอบโดยการไปปิดแล้วก็ตอนนี้เราประสานทางพม.นะคะก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุนะคะออกจากพื้นที่ค่ะแล้วก็ประสานญาตินะคะในการที่จะรับผู้สูงอายุออกค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ความรับผิดชอบครับอันนี้มันไม่ใช่ความรับผิดชอบนะท่านผอ.
3: มันสิ่งที่คุณต้องทำอยู่แล้วคร
0: ับ ใช่ครับ
3: เพราะมันประจักษ์ต่อคุณต่อเจ้าหน้าที่โดยตราโดยเห็นอยู่แล้วครับ
2: ค่ะแล้วตอนนี้เราคุยกับทางกรมอยู่นะคะแล้วยังไงเราก็จะดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะก็เข้าใจนะคะในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะเข้าใจแล้วก็ขอเหตุความเห็นใจว่าสบส.5เนี่ยไม่ได้ละเลยแล้วไม่ได้ดิ้งนอยใจในเมื่อเกิดเหตุ
1: ละเลยครับ
2: ค่ะ
1: ละเลยครับท่านต้องอย่าพยายามคิดแบบนี้นะท่านเพราะว่ามันจะเกิดเหตุพลาด คือถ้าเกิดว่าละเลยท่านบอกเออเนี่ยมันละเลยมันพลาดมันผมว่ามันยังฟังแล้วผมว่าประชาชนคนไทยยังเข้าใจได้มากกว่าเราพลาดจริง
3: ๆ
1: แต่พอท่านบอกว่าท่านไม่ได้พลาดไม่ได้ละเลยไม่ได้อะไรแต่อยากให้ท่านมาเห็นสายตาคนเหล่านี
2: ้
1: เห็นน้ำตาคนเหล่านี้คนแก่มานั่งร้องไห้อยู่ตรงเนี้ยแล้วบอกว่าอ๋อสบส.ไม่ได้พลาด
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ขอโทษนะท่าน
3: เขาถูกขังนะครับเขาไม่ได้ถูกไปอยู่สถานที่พักอากาศอะไรอย่างนั้นนะครับเขาถูกขังตายทั้งเป็นนะ
2: ค่ะการเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเราที่หลังจากที่เราทราบเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะที่เราบอกว่าเราไม่ได้ละเลยหรือวิ่งตอนใจเนื่องจากว่าพอเราทราบเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราก็ดำเนินการลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะอันนี้คือที่เราบอกว่าเราไม่ได้ละเลยแต่ในจุดที่เราช่วงที่เราไม่ได้เข้าไปพื้นที่ก็คือเป็นจุดที่ในระหว่างที่เราอนุญาตไปแล้วในระหว่างนั้นนะคะเราก็ไม่ได้ไปลงพื้นที่เป็นระยะอยู่แล้วเราไม่รู้เลยในระหว่างทางว่าเขาดำเนินการอย่างไรนะคะตรงนี้ค่ะ
0: ท่านรองอธิบดีครับ
4: ครับ
3: ท่านรองมีมาตรการอ
0: ย่างนี้เนี่ยมันผมว่ามันเกิดความผิดพลาดลักษณะแบบนี้เนี่ยมีถ้าเป็นข้าราชการตำรวจก็คงสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนอย่างนี้มีโอกาสโดนออกจากราชการไว้ก่อนไหมครับ
4: ครับตอนนี้กรมก็ต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงอย่างเรียนว่าคำตอบของพี่น้องประชาชนคือสิ่งที่กรมต้องเคลียร
3: ์ครับ
4: เพราะกรมก็ถือว่าเป็นข้าราชการกินภาษีพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับเราต้องดำเนินการให้เคลียร์ให้หาข้อชัดเจนว่าความผิดพลาดเกิดจากอะไรใครคือผู้รับผิดแล้วก็ต้องถูกดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้าราชการครับ
1: ครับก็ต้องมีการตรวจสอบ
4: ต้องตรวจสอบ
1: ตามหลักของราชการ
4: ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
3: ครับ
0: แต่ไม่เป็นไรผมว่าเรื่องนี้ป้าแมวเนี่ยเขาก็ไม่ใช่มือสมัครเล่นเนาะเขาคงเก็บหลักฐานตอนเจ้าหน้าที่ไปลงตรวจให้หมดแหละ
1: แน่นอน
0: เธอเก็บไว้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาทีเนี่ยเขางัดหลักฐานโต้แล้วก็เดี๋ยวไปขอรูปถ่าย
1: เพราะตอนนี้ลักษณะเหมือนสบส.5ตัดหางป้าแมวแล้วนะ
0: อ้าวเรียบร้อยเลย
1: ตอนนี้
0: แต่เดี๋ยวผมต้องบอกท่านผอ.อย่างนี้นะครับต้องขออนุญาตท่านว่าเดี๋ยวผมคงต้องพาคุณแม่แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความเดี๋ยวอาจจะต้องไปแจ้งที่กองปราบบก.ปปป.นะครับไปดูว่าถ้าเกิดผมได้รูปมาว่าเจ้าหน้าที่ไปเดินตรวจแล้วมันมีรูปตอนถ่ายติดใช่ละเลยเพิกเฉยตอนถ่ายติดตอนที่เห็นกงเกิงอะไรต่างเนี่ยมันผิด157
1: นะคร ับ
0: และโดนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ออกวันนี้หรือเจ้าหน้าที่ไม่ออกวันนี้เนี่ยผมว่าต่อไปถูกดำเนินคดีก็ออกอยู่ดีมีค่าเท่ากันการเอาคนไปขังอยู่ในคุกมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับถ้าท่านไม่เพิกเฉยไม่ละเลยในวันนั้นท่านปฏิบัติตามหน้าที่ที่ควรจะเป็นสั่งไม่ให้มีให้ปิดซะให้เรียบร้อยมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้เลยแต่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผลการกระทำของพวกท่านยังไงก็ต้องเอา
3: และวันนั้นนะพี่เอกเหมือนกับป้าแมวเขามั่นใจด้วยว่าเขาได้ไฟเขียวจากฝั่งของสบส.
0: ใช่
3: เขาถึงพานักข่าวพาในลงพื้นที่ไปดูได
0: ้ใช่
3: ถูกไหมครับ
1: อ่ะโอเคขอบคุณนะครับท่านผอ.ครับ
3: ขอบคุณมากครับท่านผอ.แนนาครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ต้องขออภัยท่านด้วยนะฮะท่านอาจจะลำบากใจหน่อยเพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นคนของทางสบส.เองด้วยแล้วแต่ผมจำเป็นต้องพูดแบบนี้จริงๆเพราะว่าคือผมฟังแล้วท่านคือผมรู้สึกผมไม่สบายใจหลายเรื่องเลยคือสำหรับผมอ่ะเรามองกันในฐานะชาวบ้านในฐานะประชาชนคนหนึ่งเรามองผมมองได้ผมเชื่อคุณเอกทนายแก้วมองเหมือนกันหรือเพิร์ทท่านก็อาจจะมองเหมือนกันว่ามันคือสิ่งที่พลาดจริง
3: ๆครับ
4: ครับก็ยอมรับว่ากรมเองครับก็น้อมรับนะครับโดยเฉพาะเห็นหน้าตาพี่ๆนะครับเห็นน้ำตานะครับเนี่ยผมรู้สึกว่ากรมเราก็รู้สึกเสียใจอย่างมากเลยนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการตรวจสอบนะครับในฐานะที่เราดูแลกฎหมายตัวนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเรามีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเราตรวจสอบถ้าไม่ชัดเจนไม่เคลียร์เนี่ยตัวเราเองก็โดน157ด้วยนะครับคนที่ตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นผมก็เรียนว่ายังไงแล้วนะครับเนี่ยยังจำเป็นต้องเอาคำตอบออกมาให้ได้แล้วต้องหาว่าเหตุเกิดความผิดพลาดมันเกิดที่ตรงไหนอย่างไรเพื่อให้ป้าแมวแล้วก็ทุกท่านทุกคนเนี่ยครับพี่นภัทรนะครับได้รับความเป็นธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่ฝั่งของผู้ประกอบกิจการฝั่งของผู้เสียหายตรงนี้ต้องมีความจริงความจริงก็มีหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละครับ
1: ครับซึ่งจริงแล้วผมต้องขออภัยนะครับผมต้องพูดชัดเจนมากเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือการละเลยคือการผิดพลาดจริงๆของสบส.5ถ้าเกิดคุณไม่มีการละเลยหรือคุณไม่พลาดคนเหล่านี้จะเป็นมานั่งอยู่ตรงนี้เลย
3: ถูกครับ
1: ถูกไหมฮะ
3: ครับ
1: นี่คือกระดุมเม็ดแรกจริงๆนะครับคือสำหรับไอ้เรื่องของป้าแมมคือกระดุมเม็ดที่2นะคือไอ้หลักสำคัญคือตราบใดที่คุณเองเนี่ยนี่พออคุณจะฟังไว้ด้วยนะ ตราบใดที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณผิดอะไรคุณยังไม่รู้คุณแบบละเลยอะไรหรือคุณไม่รู้คุณพลาดอะไรคุณไม่สามารถกลับมาแก้ไขตัวคุณเองได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะเรื่องเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรื่อยๆเพราะคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยไม่เป็นไรไม่ผิดเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้ได้แต่สุดท้ายคุณจะละเลยอีกทั้งที่คุณก็ไม่รู้ตัวเองว่าคุณละเลย
3: ถูกครับ
1: มันสำคัญมากนะท่านอันนี้ผมขอโทษนะท่านเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไป
4: สิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนแล้วมันเอาคืนไม่ได
1: ้ถูกครับ
4: ความเสียหายด้านจิตใจเนาะร่างกายหรือว่าจิตใจนี่มันที่ทางพี่บอกว่าพี่ช้างว่าเนี่ยนึกทีไรก็น้ำตาไหลอันนี้ผมฟังแล้วก็รู้สึกหดหู่นะเพราะว่าจิตใจนี่มันฝังเข้าไปในสิ่งที่เขาต้องรับเห็นภาพที่เขาต้องถูกกดดันถึงนี้จะสิ่งที่เรามองว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็จะแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตถัดไปเราก็วันนี้ก็มีคำสั่งนะครับท่านอธิบดีเนี่ยสั่งให้มีการตรวจสอบปูพรมทั้ง 1,200 แห่งทั่วประเทศนะครับอย่างปูพรมแบบทุกคนต้องลงพื้นที่ตรวจสอบให้แล้วภายใน2เดือนต้องรายงานว่ามาตรฐานการให้บริการมาตรฐานความปลอดภัยความควบคุมการติดเชื้อนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ผู้ให้บริการมีความสามารถจริงหรือไม่นะครับตรงส่วนนี้ถ้าไม่มีนะครับเนี่ยเราก็จะสั่งดำเนินการทันทีไม่ให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกครับก็นำเรียนว่าเบื้องต้นก็ต้องขอบคุณนะครับทางทั้งหมดพี่ๆทุกท่านที่มาให้ข้อมูลกับเราแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมด้วยครับครับ
1: นะครับถามเมื่อกี้นิดนึงฮะตกลงยืนยันว่าเป็นบ้านเสริมสุขใช่ไหมฮะที่นนท์
5: ครับ
1: บ้านเสริมสุขที่นนท์นี้อยู่ในสปสดูแลด้วยใช่ไหม
4: เป็นฝั่งของเขต 4
1: เป็นเขต4นะฮะ
4: ครับเขต4
1: เขาทำอะไรบ้างนะตอนนั้น
3: ล่ามโซ่ล่ามตรวนใช่ไหมครับ
5: ครับเขาไปเขาเรียกเขาล่ามโซ่เขาถ้าเราไม่คิดว่าจะหนีอ่ะเขาก็ปล่อยล่ามไว้5วัน7วัน15วันอย่างเงี้ย
3: แต่เขามีกงขังมีอะไรเหมือนกับที่โสธรไหมครับ
5: มันเขาจะล่ามไว้ตรงเป็นเสาหรือว่าเป็นขอบเตียงนอนหรือว่าอะไรเงี้ย
1: ล่าสุดทางทีมข่าวของเรานะฮะไปแล้วนะครับเราส่งไปเรียบร้อยครับบ้านเสริมสุขnursery home นะครับอยู่ซอยเรวดีใช่ไหม
5: 22
1: 22นะฮะติวานนท์นะครับล่าสุดนะฮะทีมข่าวเราไปถึงครับปิดประตูไม่ยอมให้เข้าเจ้าของไม่ยอมออกมาให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสภเมืองนนทบุรีมางัดตู้แดงออกจากหน้าบ้านไปทันทีแล้วตอนนี้นี่ครับตามภาพเลยนี่ผมส่งไปเลยครับ
6: คืนเลยเหรอคืน
1: มาแล้วเอาตู้แดงออกแล้วเอาออกก่อนไว้ตอนนี
3: ้ก่อนเดี๋ยวพี
1: ่นี่ล่าสุด
3: มันไม่มีเหตุอะไรมันออก
1: นนทบุรีครับท่าน
0: เพราะว่าตู้แดงเนี่ยเขาไปตรวจแล้วปรากฏว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นข้างในไม่รู้ได้ยังไงล่ะถูกไหม
3: พี่เอที่บ้านเสริมสุขนี่มีคนถูกขังกี่คนครับที่อยู่ด้วยกันในบ้าน
5: ที่ร้อยกว่ามันมีสามแห่งอ่ะคนแก่อีกซอย
3: อีกโซนหนึ่ง
5: ครับแล้วก็ผู้หญิงอีกโซนแต่ว่าโซนซอย22นี่มันพวกวัยรุ่นพวกอะไรอยู
3: ่แล้วมีอยู่รวมกี่คนที่ซอย22เนี่ย
5: ตอนนั้นเขาออกมาปีกว่าผมไม่ได้นับน้ำพี่ก็กลับบ้านด้วยอะไรด้วย
0: พี่แต่เขาไม่ใช่นักโทษนะไปขังเขาได้ไปล็อกกุญแจได้ไงอ่ะ
1: ก็เป็นละเมิดไหมครับเอาโซ่ตรวนล่ามได้ไหม
4: คืออย่างนี้ครับคือในกรณีที่เตียงมากสุดนะมันจะมีพนักเตียงในกรณีที่คนไข้ที่เขารับยาจากแพทย์มาทานที่บ้านใช่ไหมฮะก็จะมีมากสุดก็มีการล็อกที่เตียงที่ขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ต้องรีบประสานแพทย์ที่จะของไข้ทันทีเพื่อจะส่งไปรักษาดูแลต่อเนื่อง
3: มาถึงสามารถที่จะใส
4: ่คือกรณีที่เกิดการคุ้มข้างกรณีที่อาจจะกินยาแล้วตามแผนที่แพทย์สั่งแล้วมีปัญหาขึ้นมาเพื่อป้องกันการทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายคนข้างๆเขาก็จะมีประเด็นนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องรีบประสานแพทย์ผู้ที่เป็นเจ้าของไข้ให้รีบส่งต่ออย่างทันทีอันนี้ครับแต่ไม่ใช่ล็อกเป็นบันๆไม่ใช่ครับไม่ใช่งั้นครับนั่นผิดมาตรฐานคร
0: ับ แต่สิ่งที่อาจารย์หมอพูดผมเข้าใจครับกรณีที่ผู้ป่วยคุ้มข้างอะไรเงี้ยผมเข้าใจแต่กรณีของลุงเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยไงครับไม่ได้คุ้มข้างเข้าไปถึงถูกแต่ตัวก่อนเลยเพราะกลัวว่าเขาจะหนี
4: ครับ
0: แล้วทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยเขาถูกคนในครอบครัวจับเอาไปไว้อย่างนั้นนะครับท่าน
4: ครับเดี๋ยวกรมสปสจะไปตรวจสอบนะครับเพราะวันนี้เราเพิ่งทราบเรื่องในรายการเนาะเราจะไปตรวจสอบให้ทางให้กระจ่างว่าในส่วนที่พูดถึงตรงส่วนนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับก็จะมีการสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในศูนย์ขนาดนั้นด้วยนะครับครับเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับครับ
1: ครับล่าสุดมีคุณเอที่หนีออกมาจากที่
3: โสธร
1: ที่โสธรใช่ไหม
5: เสริมสุข
1: ไม่ที่โสธรอันนี้ที่โสธรคนอันใช่ไหมลองขอต่อเขาจะเข้าสายเขาโทรมาท่านครับถ้าเกิดวันหนึ่งผมหายไปท่านไปตามผมแถวการนะ ผมไม่รู้ผมจะไปโดนอยู่ในนั้นหรือเปล่านะ
6: ครับ
1: เพราะเมื่อกี้ผมก็พูดกับสิ่งของเขาไว้เยอะเหมือนกันนะท่านต้องเข้าไปตรวจสอบนะ ถ้าวันหนึ่งกัญชัยมันหายตัวไปนู่นนี่นั่นท่านไปลงพื้นที่เขต5ของท่านก่อนไปดูตามสถานที่ที่มีผู้สูงอายุอยู่ก่อนเผื่อว่าผมจะไปอยู่ที่นั่นนะท่านนะ
6: คร
1: ับขอบคุณท่านล่วงหน้าไว้ก่อนนะ
6: ครับ
1: เนี่ย
3: เอกผมกับเอก
1: แก้วหายไปเนี่ยผมว่าคงไปอยู่แถวเขตแล้วล่ะ
6: คร
1: ับ นะ
0: นี่มันคือคุกเอกชนนะเนี่ย
1: เอาคุณเอสวัสดีครับ
7: ครับพี่นุ่มครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเอว่าไงครับ
7: พี่เอกสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
7: แก้วสวัสดีครับป้าพัดสวัสดีครับลุงสวัสดีครับ
5: ครับดีครับ
1: ครับคุณเอเชิญ
7: ผมเป็นบุคคลที่เคยเข้าไปอยู่ในนั้นแหละครับ
1: ครับเป็นยังไงครับ
7: เริ่มต้นคือผมตื่นนอนมาจากที่บ้านก็มีบุคคล2คนเข้ามาล็อกกุญแจมือผมจากที่นอนเลยครับ
1: ครับ
3: แล้วต่อเลยครับ
7: แล้วทีนี้พอขึ้นรถไปได้เขาก็ให้ผมใส่กุญแจมือพอทีนี้ไปเจอด้านตำรวจพอดีแล้วผมไปสังเกตว่าหน้ารถเขาแขวนบัตรตำรวจแต่พอถึงด้านเขาให้ผมถอดกุญแจมือออกแล้วก็ใส่เสื้อให้เรียบร้อยเพราะตอนแรกผมถอดเสื้อเอาเสื้อมามัดกับกุญแจมือที่ล็อกไว้ครับ
1: ครับ
7: พอทีนี้พอไปถึงที่นั่นคือผมไม่ได้มีการคักคืนหรือว่าอะไรเขาก็ให้ผมขึ้นตึกปกติแต่ทีนี้ผมไปบำบัดฟื้นฟูไงครับวันแรกนะมันมีอาการปวดทรมานมากไงครับคนอื่นเข้าห้อง6โมงเย็นคือผมก็ยังนั่งอยู่หน้าทีวีคือแบบผมไม่ไหวจริงๆอ่ะยาก็ไม่มีให้กินเพราะว่าก่อนลงรถอ่ะเขาจะบอกว่าที่สูตรเนี่ยมียาให้นะ
1: คุณเข้าไปอยู่ในฐานะอะไรครับขออภัยคุณเอกคุณเข้าไปอยู่ในฐานะอะไรเป็นคนเป็นผู้ป่วยเป็น
7: บำบัดยาเสพติดคร
1: ับ บำบัดนะฮะครับครับ
7: แล้วทีนี้เขาตัวพยาบาลเองแหละครับเขาบอกว่าอ๋อไม่ต้องห่วงข้างในมียาให้ไอ้เราก็คิดว่ามียาพร้อมทุกอย่างอะไรที่จะรักษาในทางที่ผมคิดนะครับแต่พอผมเข้าไปจริงๆแล้วคือมันไม่มียาอะไรเลยที่ให้ผมรักษาครับที่จะรักษาผมได้ตรงจุดนะครับที่ผมไปจะมาบัดเรื่องครับ
0: ที่นี่มันไม่ใช่
7: ผมก็เข้าประมาณ6โมงคนอื่นเนี่ยเข้าห้องกันหมดแล้วเหลือผมนั่งอยู่คนเดียวไม่เข้าเพราะว่าผมไม่ไหวจริงๆผมก็พูดกับเจ้าหน้าที่เพราะตอนนั้นยายแมวรู้สึกว่าจะไม่อยู่นะจะไปเที่ยวพอทีนี้เสร็จเขาก็อ่ะมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาก็มาคุยกับผมบอกน้องคนร่อยถ้าไม่ไหวจริงๆยังไงก็เรียกเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้พอเข้าห้องไปเป็นห้องเย็นเนี้ยร่างกายผมมันจะปวดกระดูกร้อนๆหนาวๆเนี้ยครับผมก็ทนไม่ไหวผมก็เรียกเจ้าหน้าที่เขาก็ให้ยาแก้ปวดมาคือยาธรรมดอนนะครับครั้งละ1ถึงครั้งละเม็ดครับพอทีนี้ผมปวดไม่ไหวจะตะโกนลั่นเขาถึงให้2เม็ดพอทีนี้มันก็ยังไม่อยู่อะครับมันไม่ใช่ยาที่รักษาแบบที่ผมควรจะได้รับอะครับ
1: ครับ
7: แล้วพอทีนี้ผมโวยวายเขาก็จับผมไปอยู่ในห้องเขาเรียกว่าห้องมืดห้องเก็บเสียง
1: ครับ
7: ห้องกิฟเสียงเนี้ยคนข้างในจะรู้ดีเลยว่าเป็นห้องที่อาเกียงอยู่อาเกียงคือคนที่เป็นคนไร้สัญเป็นคนต่างชาติอื่นพูดไทยไม่ได้อะไรเงี้ยครับ
8: อ๋อพี่เกียงเหรอ
7: ในห้อง
1: อะไรนะคนบักนึงนะอะไรนะ
8: พี่เกียง
5: คนฮ่องกง
1: อ๋อคนฮ่องกงอ๋อผู้อยู่ที่นั่นด้วย
5: โอ้เป็นหลายปีแล้วเป็นสิบปีได้แล้วมั้ง
7: ใช่ครับ
3: ไอ้คนฮ่องกงนี้อยู่มาเป็นสิบปีเลย
5: ครับ
7: ใช่ครับ
1: ทีเนี้ยแล้วตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วตอนนี้เขายังอยู่ไหมอ
5: ยู่ป่ะ
1: อ้าวแล้วเขามีญาติป่ะ
5: เขามีนะนานๆทีเขาไปเยี่ยมที
1: แล้วแต่ตอนนี้พอปิดศูนย์แล้วคนพวกนี้ต้องทำยังไงฮะ
3: ประสานญาติให้มารับ
1: แล้วถ้าเกิดบางคนญาติไม่มีเขามีญาติที่ไม่มีไหม
9: ไม่มีเพราะว่าญาติต้องจ่ายเง
1: ินอ๋อญาติต้องจ่ายเงินเขาไม่จ่ายเงินก็ไม่ให้อยู
5: ่ครับ
1: อ๋อไงญาติต้องมาอยู่แล้ว
9: ใช่ค่ะ
1: โอเคเชิญคุณเอต่อยังไงนะฮะ
7: ครับแล้วทีนี้ผมก็โดนเรียกเข้าไปในห้องเก็บเสียงตอนประมาณ2ทุ่ม3หรือ3ทุ่มได้นี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ในห้องเก็บเสียงเนี่ยคืออุจจาระของอาเจียนตายเต็มห้องเลยผมก็นอนไม่ได้คันก็คันน้ำก็ไม่ได้เอามาไว้ให้ผมเหมือนเขาลืมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ตะโกนบอกขอน้ำหน่อยครับอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
7: จนผมไม่ได้นอนอ่ะจนเช้าอีกวัน6โมงเขาไข้ผมออกมาขึ้นตึกผมก็ไม่ไหวเพราะว่าผมคิดว่าการรักษามันควรจะดีกว่านี้มียาอะไรที่ว่ามันตรงจุดกับที่ผมจะมารักษาบำบัดเนี่ยครับแต่มันไม่ใช่ผมก็เลยหนีปีนหนีออกมา
1: ครับ
7: แต่ก็หนีไม่พ้นเพราะมันสูงประมาณ4เมตรกว่าผมก็ตกลงมาทีนี้เขาก็หิ้วผมเข้าห้องวีเลยคำว่าห้องวีนี่ก็คือตะแกรงไอ้ลูกกงนั่นแหละ
1: ไอ้ปั๊ปปิ้งอะนะฮะ
3: ไม
7: ่
3: ใช่
7: ใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะไม่มีฟ้าข้างบนหรอครับไม่มีมุงลวดหรอครับ
1: มันเป็นปลาปิ้งหรือเป็นกรงขังหมาฮะ
7: ไอ้กรงขังหมาด้วย
1: กรงขังหมาม
7: ีปลาปิ้งด้วย
1: ออกเข้ามาหมดแล้วนะคุณเข้ามาหมดแล้วนะ
7: ใช่ผมในพิเศษสุดๆจะบอกให้ครับถามป้าพัดได้เพราะว่าป้าพัดจะทันผม
1: ป้าพัดทันไหม
6: เคยเห็นเขาน
1: ะโอเค
7: ครับพอทีนี้มันไอเนี้ยภาพที่ว่านักข่าวไปถ่ายที่มีมุงลวดแปะแล้วก็ไอ้เป็นเพดะผนังแปะเงี้ย
1: บอดแปะบอดแปะ
7: ตอนผมอยู่ไม่มีมีแต่ข้างล่าง
1: เนี่ยเห็นไหมตอนแรกไม่มีบอดมันจะเป็นกรงทั้งหมดแต่เราจะเห็นแล้วว่าหลังๆเขาเอาบอดไปแปะข้างล่างเอาไว้แต่มันก็จะเป็นกรงอยู่นั่นแหละ
3: มีแมงมุงลวด
7: ข้างล่างนี่ครับ
1: ข้างล่างมีลูกเต
8: ่าไม่มีมุงลวด
1: ข้างในเป็นลูกกรงถูกไหม
7: ใช่ครับ
1: หลังบอดอันเนี้ยหลังบอดสีเหลืองๆเนี่ยเป็นลูกกรงนะ
7: ใช่ครับเขาเรียกห้องวีครับ
1: ห้องวีนะห้องวีเหมือน VIP
7: ใช่เป็นสับข้างใน
0: สมเด็จอยู่อ่ะสมเด็จอยู่ใช่ไหม
3: ห้องวี
7: คนแสบอยู่ครับทีนี้ผมก็โดนล็อกปาปิ้งโดนล็อกปาปิ้งไม่เท่าไหร่ล็อกกุญแจมือผมอีกคือตั้งแต่6โมงเย็นยันเอ้ย6โมงเย็นปิดขัง2ทุ่มผมมียาแล้วก็ผมจะมียากินทุก4ชั่วโมง
1: ยาเป็นของคุณเองหรือยาของเขาครับ
7: ไม่ครับผมไม่มียาอะไรไปเลย
1: แสดงว่าเป็นยาของเขาแต่ผมต้องการตรงนี้ตกลงยาของเขาหรือยาของคุณ
7: ยาของเขาครับ
1: ยาของเขานะ
7: ครับ
1: เขาเป็นคนจ่ายยาให้คุณเองนะ
7: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วคุณทราบใช่ไหมที่เนี่ยเขาไม่สามารถจ่ายยาได
7: ้ไม่ทราบครับเพราะว่าทางคุณแม่ผมเป็นคิดว่าเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดก็เลยส่งเข้าไป
0: ไม่สามารถทำได
1: ้ครับโอเคนะครับ
3: แล้วป้าแมวเขาเคยทำร้ายร่างกายคุณมากกว่านี้มีไหม
7: ไอ้ทำร้ายร่างกายไม่มีครับแต่ผมโดนนอนปาปิ้งเนี่ยเกือบเดือน
3: โอ้โหเกือบเดือนเลยอะครับ
7: ใช่ครับแล้วล็อกกุญแจมือด้วยนะพอทีนี้พอสักระยะหนึ่งผมก็ได้เริ่มออกมาจากปาปิ้งแล้วแต่ล็อกกุญแจมืออยู่นะครับอยู่ในห้องลูกองนั่นแหละไม่ได้ออกไปไหนเลยทั้งอาบน้ำก็คือเอาใส่ยางต้อมาแล้วก็ฉีดเข้ามาในนั้นเลย
3: โอ้โหมันถึงว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาสายยางเข้ามาจ่อในลูกกรงแล้วฉีดตัวคุณอย่างนั้นเหรอครับ
7: เอาใส่ยางต้อมาให้แล้วผมก็อาบน้ำในนั้นเลยที่ในถังที่แล้วก็อุจจาระท่ายในถัง
1: อ่ะ
7: ครับ
1: โอเคได้ครับนี่เป็นประสบการณ์ตรงของคุณเนาะ
7: ประสบการณ์ตรงเลยครับป้าพัดจะรู้ว่าตอนผมอยู่นี่ทุกคนจะถ้ามีใครก็เรื่องทุกคนจะเดือดร้อนหมดเขาจะปิดห้องล็อกพื้นที่อะไรของเขาให้วุ่นวายไปหมดเลยครับคือ
1: โอเค
7: นะครับหมดเลย
1: ได้ครับขอบคุณพี่เอมากนะฮะ
7: ครับยังมีเพิ่มเติมอีกครับพี่น้อง
1: ยังมีอีกเหรอ
7: ครับ
1: มีอะไรนะของคุณอะไร
7: ผมโดนมาเยอะครับ
1: แล้วคุณโดนอะไรอีก
7: แล้วทีนี้พอสักพักมันมีอีกคนหนึ่งที่เป็นพระเขาจับมาแล้วเขาหนีไปได
5: ้อ๋อเราจำได้
1: เป็นพระ
5: เขาจับจุดเองได้คุณแมวจับศึกเอง
1: ฮะ
3: จับพระศึกเอง
1: จับพระศึก
5: ครับ
0: เป็น
1: แล้วพระเขาผิดอะไรทำไมถึงต้องไปจับศึกอะไรยังไงอ่ะ
7: อันนี้ผมไม่ทราบผมก็คุยกับทางพระว่าอ้าวโดนมายังไงอะไรบอกเขาอยู่ดีๆเขาก็หิ้วผมมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาก็หนีไปได
1: ้อุ้มพระ
3: ทั้งสบงจีวรนี่มาเลย
5: อุ้มไปที่นี่เลยแล้วก็
7: ใช่ใช่
5: มาแล้วก็กระชดจีวรเอาเสื้อผ้าให้ใส่แล้วก็เอาจีวรไปพันต้นไม้ไว้
0: ป้าแม่ไปอุปชาเหรอ
5: ใช
3: ่ไม่แกะอย่างนั้นหรอกเลย
1: ไม่เดี๋ยวก่อนเอาจีวรไปผูกต้นไม้ไว
0: ้
1: แล้วพระ จับศึกเลย
5: ศึกเลยเขาศึกเองเลย
1: ศึกยังไงอ่ะก็ไม่ต้องศึกแก้ผ้าเลยแก้ผ้าเลย
0: ฉันศึกให้ไงบ้าง
5: เนี่ยแก้ผ้าเขาศึกให้เลย
1: แล้วพระเขาไปผิดอะไรมา
5: เขาบอกว่าอะไรว่ามียาเสพติดอะไรนั่นน่ะ
1: บอกมียาเสพติด
0: แล้วตรวจหรือยัง
5: ยังไม่ตรวจ
7: เอเวสแล้วก็ฮิ้วมาได้
1: คุณเอแป๊บนึงแป๊บนึงคุณเออย่าเพิ่งยังไงนะ
5: ก็ไม่ได้ตรวจ
7: เขาถามว่าทางพระนะที่ผมคุยด้วยนะเขาเป็นรุ่นน้องผมเขาก็บอกว่าอยู่ดีๆผมไปวัดทางเหนือแล้วผมก็โดนฮิ้วมาที่นี่เลยเขาหาว่าผมบ้าอะไรอย่างเงี้ย
1: อะไรวะเนี่ย
3: เดี๋ยวแล้วนอกจากพระแล้วมีอะไรอีกบ้างครับ
7: พอพระหนีไปได้ยายแมวก็ไม่อยู่นะพอทีนี้เขาก็จะตั้งล็อกระบบเลยคือกลัวคนคิดตามที่จะหนีตามซึ่งผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ห้องวีตลอดไม่ได้ออกไปไหนผมอ่ะเป็นคนตะโกนช่วยว่าเฮ้ยมีคนหนีนะ
0: ปีนข้ามกำแพงเหรอ
7: ไอ้นี่จะหนีทำไม
8: ที่ว่าปีนต้น
9: กระโดดขึ้นหลังคาแผลเต็มเลย
7: กระโดดขึ้นหลังคาแล้วมันก็วิ่งข้ามรั้วข้ามลวดไปเลยตัวแผลเต็มเลยทีนี้เขาก็ล็อกดาวน์เลยคือขนาดผมไม่ผิดนะผมก็ช่วยตะโกนเรียกตะโกนแบบอะไรอย่างเงี้ยผมก็โดนล็อกเข้ามาล็อกตะแกรงปลาอีกแล้วก็ล็อกกุญแจมืออีกใส่แผ่นเพิร์ดนอนคืนนั้นนะครับคืนที่หนีคืนที่เขาหนีไปได
1: ้
7: ทีนี้อีกทีนี้พอปล่อยพยาบาลนะเขาก็เห็นอยู่ว่าผมอ่ะไม่ผิดอะไรไม่ได้ว่าช่วยให้การหนีหรือว่าอะไรผมอ่ะช่วยตะโกนบอกเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำว่ามีคนหนีทีนี้ค่ะยายแมวนี่เขาก็บอกว่าตั้งโทรทั้งมาเลยเพราะว่าเขาไม่อยู่เจ้าหน้าที่จะต้องได้รับคำสั่งจากยายแมวเท่านั้นถึงจะทำได้จะทำอะไรต้องผ่านคำสั่งจากเขาทางนั้น
1: คร
7: ับ
1: โอเคได้ขอบคุณนะครับคุณเอครับ
3: เข้าใจแล้วครับเอขอบคุณมากครับ
1: คุณแล้วคุณเอนะ
7: แล้วก็มียาเพิ่มเติมนึงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไปเวลาให้ยาเนี่ยไม่รู
3: ้ได้แล้วเอพอเข้าใจแล
1: ้
3: ว
1: ไม่เป็นไรพี่พอจะเข้าใจแล้วแค่เรื่องเดียวก็เกินพอแล้วล่ะถ้าเอว่างเวลามานั่งคุยกับพี่ได้ไหมล่ะ
7: ก็ผมก็ยากจะไปแหละทีแรก
1: เองเหงาใช่ไหมดูทรงเนี่ย
7: ไม่หรอกไม่หรอกมันเก็บกดมาพี่มันโดนกันมาหลายคนนะ
1: เข้าใจอ่ะเดี๋ยวพี่ติดต่อไปหลังมาอีกทีนะ
7: ได้ครับพี
1: ่นะขอบคุณนะเอนะ
7: ครับ
3: คงจะเก็บ
1: กดเก็บกดแต่ละคนก็เก็บกดอย่างนั้นเขาอยากเอาจริงถ้าไม่มีตัวน้ำนะไม่กล้ามีใครออกมาหรอกนี่พอมีปุ๊บเขาก็
3: เปิดเลย
1: แต่ประเด็นมันคืออะไรไม่ท่านประเด็นคือที่แห่งนี้มันมีประเด็นมาตั้งแต่แรกหลายครั้งแล้วมีคนไปแจ้งความอย่างเงี้ยก็มีแต่เรื่องมันหยุดมัน
0: เกิดอะไรขึ้นสภ.ท่าม่วงผมว่าต้องมีคนไปแจ้งความบ้างนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันไม่คืบหน้าหรอครับ
9: ค่ะก็คือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของที่ศูนย์โสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเขามีสามีเป็นตำรวจในพื้นที่นั้นค่ะแล้วเวลาจะมีใครไปตรวจอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งพี่แมวเดี๋ยวเขาจะมาแล้วนะ
1: นะ
9: อะไรเงี้ย
0: มาเร็ว
3: นกรู้
9: ใช่ค่ะบอกหมอกมาปุ๊บเขาก็จะเอาไอ้เนี่ยเคยเห็นเขาก็ยกไอ้ตัวข้อปลาปิ้งอ่ะไปหลบด้านข้างในตรง
0: เวลาหน่วยอื่นจะเข้าไปอย่างเงี้ยเหรอ
9: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะ
0: เพราะว่าสภ.ในพื้นที่เนี่ยอย่างน้อยเวลามันเกิดเหตุคนออกไปมันต้องแจ้งความในสภ.ในพื้นที่บ้างสิ
3: ใช่ครับก็คือว่าเหมือนกับพระที่กระโดดลงไปอย่างเงี้ยพระก็ต้องไปแจ้งความบ้างก็แปลกใจว่าทำไมถึงไม่ไปแจ้งความหรือไปแจ้งแล้วแต่คดีไม่คืบหน้า
5: ใช่เขารู้จักคนพื้นที
8: ่คนเก่าที่เคยอยู่เขาบอกว่าแจ้งไปอย่างนั้นหนีไปตำรวจจับก็จับประสงค์ที่นี
0: ่ฮะตำรวจจับมาส่งที่นี่เหรอครับ
8: ไม่ได้ส่งที่อื่น
1: อะไร
8: มาส่งที่ศูนย
1: ์แล้วได้ 5,000 มั้ย 5,000
8: ไม่อันนี้ผมไม่รู้
5: คงจะได
1: ้ฮะ
5: มันเป็นตำรวจบ้านเนี่ยฮะตำรวจอาสา
1: เหรอ
5: ครับ
1: 5,000
5: ไม่ใช่ตำรวจจริงน่าตำรวจ
1: ทั้งฝั่งนั้นปวดหัวมั้ย
5: น่าตำรวจที่ว่าเป็นผัวนี่น่ะเป็นคนที่ให้ตำรวจบ้านเนี่ยเป็นลูกน้องเขา
0: ตะเวนดูเลย
5: ใช่ๆ
0: ถ้าใครหนีออกไปได้ก็คือต้องไปจับตัวกลับมาส่ง
5: ใช่ครับใช
0: ่หูนี่น่ากลัวนะพี่
5: ตำรวจหน้ากับมูลนิธิ
1: อะไรกัน
0: เอาคนบริสุทธิ์ไปขังอ่ะพระเพื่อยังหนีจีวรจับศึกเลย
1: ใครนะอ๋อตอนนี้ญาติติดต่อศูนย์เพื่อจะไปรับญาติที่เขาอยู่ที่นั่นอ่ะ
3: ไม่ได้
1: เลยทำไงดีครับท่าน
6: จัดการอำนวยความสะดวกให้ครับ
1: เอาใบขึ้นเลยใบขึ้นสิเอกสารใบน่ะสำคัญเอานี่นะฮะด่วนที่สุดนะครับขอเป็นขยายใหญ่ๆหน่อยปลาก็มองไม่ค่อยจะเห็นด้วยแว่นอยู่ไหนก็แว่นหายหมดแล้วแว่นเบื่อหมดแล้วไม่มีแล้วอันเนี้ย
0: ขยาย
1: แก้วอ่านที่แก้วอ่าน
3: ผมก
1: ็แก้วพยายามตั้งใจอ่านได้เอาขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยทีมงาน
3: เพิกถอนใบอนุญาตประกอบเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลการเพื่อสุขภาพครับ
1: ประกอบการเพื่อสุขภาพ
0: ไม่มีพยาบาล
1: เนี่ยใจเนี่ยก็คิดแต่พยาบาล
3: ไม่ใช่ตามสายตาม
1: ใจคุณนะคุณคิดถึงแต่พยาบาลเอาจริง
3: ไม่ใช่จริงครับ
1: เนี่ย
0: เรียนใคร
1: ร้อยเอกหญิงพรเสริมสิริพัชรสกุลผู้รับอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโสธรชัยนอร์ซิ่งโฮมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเนื่องด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ตรวจสอบโสธรชัยนอร์ซิ่งโฮมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเมื่อวันที่6ตุลาคม69นะฮะพบสถานที่ให้บริการนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพพื้นที่จากที่ได้รับอนุญาตโดยพบห้องลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อกกุญแจจากภายนอกได้และพบมีการขึงลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบประตูเพดานและหลังคาโดยรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการและพบเตียงของผู้รับบริการมีการดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กลักษณะเป็นลูกกรงเอาไว้สำหรับครอบปิดผู้ให้บริการเพื่อขังไว้ในโสธรชัยนอร์ซิ่งโฮมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงซึ่งเป็นการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เข้าข่ายการกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนั้นในการนี้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและผลการตรวจสอบมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโสธรชัยนอร์ซิ่งโฮมการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงพบห้องลูกกรงเหล็กที่สามารถล็อกกุญแจจากภายนอกได้และพบมีการขึงลวดหนามหีบเพลงบริเวณขอบประตูเพดานและหลังคาโดยรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการและพบเตียงของผู้รับบริการที่มีการดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กลักษณะเป็นลูกกรงเอาไว้สำหรับครอบปิดผู้ให้บริการเพื่อขังเอาไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นการให้บริการที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ในกระทรวงกำหนดมาตรฐานที่โทษนะฮะด้านสถานที่ความปลอดภัยและการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพคือสุดท้ายแล้วเอาง่ายๆข้างล่างเลยแล้วกันก็คือปิดนั่นแหละนั่นอ่านตั้งนานสุดท้ายนี่คือท่านครับสุดท้ายคืออะไรครับอันนี้คือขออันใหญ่ๆอ๋อเนี่ยอ๋อเขามาว่าก็คืออย่างนี้ฮะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการโสธรชัยนอร์ซิ่งโฮมนะครับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพักพิงภาวะพักพิงนี่คือถอนนะฮะ
4: ใช่เพิกถอนใบอนุญาต
1: เพิกถอนใบอนุญาตนะครับ
0: จบ
1: เลยฮะ
0: จบตำนาน
1: ไม่มีอีกแล้ว
4: ครับ
1: อันนี้กลับมาเปิดได้อีกไหมฮะ
4: ไม่ได้แล้วครับ
1: ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนชื่อแล้วครับ
4: ก็หมายความว่าผู้ประกอบกิจการก็ต้องถูกตามกฎหมายนะฮะก็มีสามารถจะกลับมาได้อีกนะครับ
1: โอ
0: ้ป้าแมวนี่ขึ้นแบ็คลิสต์ได้ไหมครับเนี่ย
4: ขึ้นอยู่แล้วครับ
0: อ๋อขึ้นของป้าแมวนี่คือแบ็คลิสต์เลย
4: ทั้งผู้ประกอบกิจการทั้งผู้ดำเนินการก็ต้องถูกขึ้นแบ็คลิสต์ไว้ตามกฎหมาย
0: ท่านครับแล้วอย่างเงี้ยมีดอกสองไหมดำเนินคดีอาญาพ่วงด้วยไหมครับ
4: ก็ถ้าความผิดที่เกิดขึ้นก็เป็นความผิดที่เกิดสำเร็จแล้วก็ต้องว่ากันตามความผิดนั้นไม่ว่าจะเป็นสารพยาบาลหรือการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพรบสารพยาบาลที่เปิดให้รักษาก็เป็นไปตามพรบสารพยาบาลก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับก็ว่ากันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกักขังนุ่งเหนียวก็จะมีโทษตามกฎหมายอาญาของเขาก็ว่ากันไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0: สบส.อันนี้ดอกแรกสั่งปิดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีดอก2 3 4ตามมา
4: ก็จะเป็นเรื่องของพนักงานที่ต้องไปแจ้งยังพนักงานเจ้าที่สอบสวนในท้องที่หรือในส่วนที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับเพื่อจะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
3: คือในส่วนของผู้เสียหายก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับเหมือนที่ตัวท่านรองพูดก็จะเป็นเรื่องของการหน่วงเหนี่ยวกักขังตามมาตรา309 310ส่วนไอ้สถานพยาบาลที่ให้การรักษาเหมือนที่ท่านรองพูดเนี่ยมันก็จะเข้าข่ายพรบสถานพยาบาลปี41ก็คือว่ามีการตั้งโรงพยาบาลเถื่อนโทษจำคุก5ปีนะครับค่อนข้างแรงรวมถึงกรณีของการหน่วงเหนี่ยวกักขังที่พูดไปแล้วการทำร้ายร่างกายรวมถึงกรณีของการอนาจารที่ให้มีการถอดเสื้อผ้าอะไรก็ตาม สิ่งพวกนี้แหละครับตัวพี่ๆลุงๆเนี่ยก็ปากสามารถไปแจ้งความดําเนินคดีอาญากับสถานพยาบาลนี้ได้อยู่เลยครับ
4: ครับครับก็เป็นไปตามพรบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะพรบเขาเองก็มีโทษการไปขยายพื้นที่ไม่มีการเปิดโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราตอนนั้นก็มีความผิดตามพรบฉบับนี้นะครับที่มีทั้งโทษจําคุกโทษปรับอยู่แล้วล่ะพรบสถานพยาบาลก็มีความผิดพรบอาญาก็มีความผิดอีกมันจะเป็นหลากหลายความผิดตามพรบที่เกี่ยวข้องครับ
0: ท่านแต่อันนี้เราหน่วยงานของรัฐเราไม่ได้มีงบประมาณไปสนับสนุนศูนย์เหล่านี้ใช่ไหมครับหรือมี
4: เราเข้าเป็นเอกชนครับ
0: เราไม่ได้มีงบประมาณสนับสนุน
4: เราไม่สนับสนุนครับเอกชนเราต้องดำเนินกิจการโดยตัวเขาเอง
0: ครับครับ
3: ส่วนเรื่องผอ.นายนาเนี่ยก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่เขาจะตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบโทษทางวินัย
0: อันนี้ตั้งกรรมการ
3: ครับ
4: ตอนนี้อธิบดีมีคำสั่งที่จะตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับเมื่อเช้าก็หารือกับท่านอธิบดีท่านก็ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อสังคมได้สร้างมั่นใจในการเข้ารับบริการในเนอร์ซิ่งโฮมซึ่งตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงวัยด้วยเรื่องอย่างนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น
1: ครับ
4: เพื่อให้ลูกหลานมีความมั่นใจแล้วก็จะต้องไปตรวจสอบเพื่อคืนความมั่นใจกับสังคมครับ
1: ครับผมนะครับก็สุดท้ายยังไงฝากท่านช่วยดูนะครับในเขตต่างๆด้วยนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกแบบนี้นะฮะเรื่องของเสริมสุขเมื่อสักครู่นี
3: ้ครับ
1: พอดีว่าทางฝั่งของตัวคุณลุงเองเนี่ยเขาได้มีการพูดขึ้นมาทางทีมข่าวเขาเลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าก็อย่างที่ภาพได้เห็นนะฮะคือตัวเขาเองก็ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์ปิดนะครับแล้วก็ทางฝั่งตำรวจก็มาถอดตู้แดงไม่รู้เป็นการบังเอิญพอดีหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ไม่รู้นักข่าวลงไปแล้วตำรวจมาพอดีหรือเอาออกเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้แต่คุณเอกมองไงเอาออกตำรวจ
3: แม่มันจะบังเอิญเหรอพี่เอก
0: เหตุบังเอิญ
3: ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี
1: ่เหรอ
3: ครับ
0: เพราะมีตู้แดงเนี่ยตำรวจเขาต้องไปตรวจตามวงรอบ
3: ตามเวลา
0: วันตามเวลา
1: แต่ที่นี่เขาได้รางวัลไหมฮะเคยได้ยินว่าได้รางวัลใช่
0: รางวัลอะไรครับมีโซ่ตรวน
1: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็เคยได้รางวัลอ่ะใช่ไหม
5: ได้โซ่ตรวนนั่นแหละรางวัล
1: โซ่ตรวนรางวัลใช่ไหมเป็นรางวัลของเราก
5: ับขวดเยี่ยว
1: ครับ
3: ขวดเยี่ยว
1: กับขวดเยี่ยวก็ฝากท่านลองดู
4: คร
1: ับ
4: ก็ต้องไปตรวจสอบเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเราก็ในว่าเราก็เขาที่จริงมาพูดกันเนาะว่าเหตุการเกิดขึ้นเราก็ต้องมาชี้แจงกับประชาชนอยู่แล้วครับครับต้องให้ความเป็นธรรมทั้งประชาชนที่อยู่ตรงนั้นที่เป็นผู้รับบริการกับผู้ประกอบกิจการด้วยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงต้องมีการไปตรวจสอบทุกมิติตั้งแต่มิติความปลอดภัยมิติของการให้บริการนะครับมิติของเรื่องของสถานที่ต้องไปดูทั้ง3มิติครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ
5: เขามี2ที่นะครับมันอยู่เสริมสุขเนี่ยเขาจะอยู่ติวานนท์ซอย3แยก17นี่มันโซนคนแก่เขาก
1: ็โอ้ครับ
5: แล้วก็โซนผู้หญิงด้วยอยู่ที่เนี่ย
4: ก็ทีนี้มีสปส4ดูแลครับ
5: ครับ
4: ครับสปส4ดูแลเดี๋ยวจะ
5: ก็ให้ไปตรวจสอบตรงนั้นด้วยว่าเขาทรมานคนแก่มั้ยอะไรมั้ย
4: ครับก็
5: เพราะว่ามันอยู่ในซอยลึกแล้วก็เป็นสวนด้วย
4: ครับครับ
1: ได้ครับโอเคประมาณนี
5: ้ครับ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าท่านคงจะดำเนินการอะไรมากคุณเอกเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยไปแจ้งความที่กองปราบ
0: ใช่ครับเดี๋ยวพอเสร็จจากเรื่องการของรายการนะครับพี่เดี๋ยวต้องไล่ทีละสเต็ปเลยตั้งแต่คุณแม่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอาไปที่วังทองหลางก่อนเอาเป็นแบบตู้เซฟด้วยเขาว่าวันแรกเนี่ยคุณแม่ถูกอุ้มไปเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยต้องเอาตั้งแต่หนึ่งเลยว่าใครเป็นคนทำเดี๋ยวต้องสอบไล่ไปหมดเลยครับว่าใครเกี่ยวข้องใครเป็นคนทำด้วยอะไรไงเพราะว่าถึงแม้เมื่อวานนี้จะมีภาพกราบไปแล้วนะคุณแม่แต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายต้องเดินต่อนะครับ
9: ค่ะ
1: เพราะมันเกิดขึ้นไปแล้ว
9: เป็นตามกระบวนการตามกฎหมายเลยค่ะ
0: ครับไอ้ส่วนกราบนะแต่ว่าถ้ากฎหมายมันผิดถึงใครก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับคุณแม่นะ
9: ค่ะ
0: แล้วพอเสร็จจากตรงสน.วังทองหลางแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปต่อเนื่องกับที่กองปราบที่คุณแม่เคยไปแจ้งความไว้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอาทุกท่านออกไปแล้วก็ไปให้รายละเอียดว่า
5: เมื่อตอนจะออกก่อนออกรายการในพวกกองปราบอ่ะ
0: ครับ
5: โทรมาบอก
1: ไม่เป็นไรอันนี้เป็นอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวรวมไปอีกทีนึง
0: เดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปที่ปปปด้วยไงครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าปปเนี่ยไปดูในเรื่องของกรณีเจ้าหน้าที่ที่อนุญาตไปเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีหลักฐานถ่ายรูปหรือเก็บวิดีโอไว้เวลาเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามันพบเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
1: สอบพี่แมวก็รู้แล้ว
0: ครับ
1: สอบพี่แมวก็รู้แล้ว
0: ถ้าเกิดพี่แมวอยากรอดก็ต้องมาเป็นพยานแต่พี่แมวน่าจะรอดยากนะดูแล้วเนี
3: ่ยมันต้องให้ศาลตัดสิน
0: ใช่ไหม
3: แต่ก็อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาหลายข้อหาอยู
0: ่ใช่แต่ผู้ต้องหาเป็นอยู่แล้ว
1: แล้วก็ใครก็ตามแต่ที่ร่วมนะเป็นพนักงานอยู่ในนั้นต่างๆนานาก็ต้องว่ากัน
3: ใช่ครับว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนมากน้อยแค่ไหนแต่จะอ้างว่าไม่รู้คงไม่ได้แล้วครับเพราะว่า สิ่งที่ตัวเองกระทำเนี่ยคนอื่นก็ได้รับผลกระทบตามที่ออกรายการ
0: มันเลวร้ายมากพี่มันเป็นคุกเอกชนเลยนะจริงๆคุกมันมีแต่ของรัฐบาลนะพี่แต่อันนี้เป็นคุกเอกชน
3: ก็ลุงเอบอกว่าถ้าเกิดเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมที่ตัวเองได้ดีอ่ะตัวเองจะได้สิทธิ์ในการมาเทขี้ข้างนอกใช่ไหม
5: ครับ
1: จริงป่ะ
3: เขาพูดเมื่อกี้
1: ถ้าเป็นนักโทษชั้นดีคือถ้าอยู่ดีๆทำตัวดีๆจะได้ออกไปเทขี้ข้างนอก
5: อะไรเทไปเก็บถังส้วมถังส้วมถังไอ้พลาสติกที่ว่าคือถังเสีย
0: ลุงเอเวลาทำงานได้เงินด้วยไหมเขาให้เงินให้ทองไหม
5: ยี่สิบบาท
0: ให้
1: 20 บาทโหได้ซะเยอะเลย
5: 20 บาท
1: ลูกจ่ายเท่าไหร่นะ
5: ก็
1: หมื่นกว่า
5: ใช่ครับ
1: เดือนละหมื่นกว่าเทถังขี้ได้20 บาท
9: ที่เขาให้20 บาทให้เป็นเงิน
5: หรือว่าให้เป็นอะไรน้ำหวาน
1: อ๋อไม่ให้เงินให้น้ำหวาน
0: น้ำหวานคือสิ่งที่มีค่าในนั้นเหรอครับ
5: ครับ
1: เดี๋ยวท่านลองถอนหายใจเลยอ่ะ
3: หมายถึงว่าไอ้น้ำหวานที่ให้ดื่มเนี่ยเหรอ
0: สิ่งมีค่า
9: 20 บาท
5: ก็ชง
0: ถ้าอยากกินน้ำหวานคุณต้องทำไหม
9: ใช่มัน
3: แต่ต้องเป็นนักโทษเดี๋ยวต้องเป็นคนที่อยู่ดีๆด้วยไง
1: เป็นคนดีเด่น
5: ให้ซักผ้าตากผ้าก็แจกอาทิตย์มาคนละแท่งละ10 บาท
0: เป็นของหวานเนี่ยเอ๊ะแบบนี้มันเข้าข่ายค้ามนุษย์
3: ค้ามนุษย์เนี่ย
0: เข้าไหมในการผมกำลังเปิดกำลังคุยพี่แก้วเรื่องพฤติกรรมว่าเขาใช้แรงงานอย่างเงี้ยเยี่ยงทาสเลยแล้วก็ไม่ได้ให้เป็นเงินแต่ให้เป็นเหล่านี้มันเข้าพฤติกรรมค้ามนุษย์
3: ก็ต้องดูว่าพอดีตัวของทายาทเขาส่งเขามาแล้วเขาก็สมัครใจเซ็นกันไงมันก็ต้องดูว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยรู้ไหมว่าจะต้องเข้ามาโดนการใช้แรงงานแบบนี
0: ้เอาตั้งแต่แรก
3: เดี๋ยวพี่แก้วทำการบ้านก่อน
0: เอาตั้งแต่ข้อ1คือเขาไม่ได้ป่วย1 2เขาไม่ได้ยินยอมมาอยู่ที่นี่แต่ไปขังเขาไว้เนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่
3: ไอ้นี่ผิดตรงเดียวขังไง
0: ใช
3: ่แต่การค้ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีการได้แรงงานแล้วก
0: ็ได้ประโยชน์จาก
3: ได้ประโยชน
0: ์การคุมขังเขาอะมันต้องได้ประโยชน์ไง
3: ใช่แต่นี่คือไอ้ฝั่งเราไปจ่ายเงินให้เขาไงไอ้ฝั่งเราจ่ายเงินให้เขาไงเพื่อให้ได้ที่หลับที่นอนถ้าเกิดเขาไม่ได้มาบังคับเรา
1: แต่ถ้าเขาไม่ยินยอมถ้าเขาไม่ยินยอมตัวลูกหลานเขาต้องโดนด้วย
3: ก็นี่กับผลเดี๋ยวผมไปขอไปดูพรบค้ามนุษย์ก่อนว่ามันเข้าหรือไม่เข้ายังไงครับพี
1: ่นะฮะเอาโอเคนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากคุณเอกด้วย
0: ครับ
1: นายแก้วฝากท่านด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับท่านครับสุดท้ายท่านอยากจะพูดอะไรไหมหรือยังไง
4: ครับก็ฝากถึงลูกหลานนะครับที่จะพาพ่อแม่นะครับหรือปู่ย่าตายายกันแล้วแต่ไปอยู่ในสถานที่นะครับเนี่ยก็อันที่หนึ่งนะครับให้ดูข้อมูลนิดนึงหรือสอบถามที่กรมสอบสวนส่วนกลางด้วยก็ได้นะครับเราจะได้มีข้อมูลลิงก์ให้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เราจะไปตรวจสอบแบบปูพรมนะครับก็ให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ว่าเราจะตรวจสอบอย่างละเอียดทุกข้อทุกประเด็นประมาณเกือบ80กว่าประเด็นนะครับที่จะตรวจสอบทุกจุดเลยนะฮะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการดูแลทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานการบริการบุคลิกท่าทางนะครับเรื่องของกิริยามารยาทต่างๆรวมถึงเรื่องของการทำหัตถการที่เกิดขึ้นรวมถึงโปรแกรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการดูแลการเป็นอยู่ที่มีศักดิ์ศรีครับก
1: ็
4: นำเรียนให้เกิดความมั่นใจได้ครับครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ
6: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะสัปดาห์นี้ยังเป็นสัปดาห์ที่หลายคนยังคอยติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าก็อยู่ภายใต้คำเตือนนะคะในช่วงระหว่างสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้ต่อไปจนถึงสัปดาห์หน้าด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งหลายคนก็เป็นผู้ประสบภัยหลายคนน้ำลดน้ำแห้งแล้วหลายคนก็อาจจะไม่ได้เผชิญกับน้ำหรืออาจจะอดีตเคยเผชิญน้ำยังจำภาพเดิมๆได้อยู่แต่ว่าปีนี้โชคดีนะตอนนี้มันใช้ชีวิตอยู่บนโชคเหมือนกันนะคะว่าโชคดีน้ำไม่เข้าโชคดีฝนไม่มาโชคดีสมัยก่อนจำได้โอ้อยากให้มีฝนมาแต่ว่าเดี๋ยวปีหน้าเตรียมรับมือแล้งเหมือนกันนะจะขาดน้ำนี่เป็นยังไงน้ำมากมีปัญหาน้ำน้อยก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคนะคะเราจะมาเปลี่ยนชื่อรายการวันนี้จาก News From Home เป็นรายการคิดบวก กับผู้ประสบภัยหนักอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีกันดีกว่าจริงๆแล้วเรามาขอความรู้เรื่องสมุนไพรกันนะคะจากท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรพี่ต้อมของเรานั่นเองสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
2: สวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามข่าวสารตลอดนะคะปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนี่โอ้โหน้ำอย่างมหาศาลแต่ได้ติดตาม Facebook ของพี่ต้อมเหมือนกันว่าได้ปรากฏวีรบุรุษวีรสตรีเกิดขึ้นมากมายกับสถานการณ์วิกฤตภัยน้ำครั้งนี้พี่ต้อมแชร์ให้พวกเราฟังสั้นๆสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
2: ค่ะในเรื่องของภัยพิบัตินะคะทางอภัยภูเบศรโดยเฉพาะทางมูลนิธิเนี่ยเราเตรียมการไว้เราพบว่าโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราเหมือนกับธรรมชาติมีชีวิตแล้วก็กำลังจะสู้กลับนะคะวันดีคืนดีก็รวบรวมมวลน้ำแล้วยิงตุ้
1: ม
2: อะไรไม่เคยเกิดก็เกิดนะคะแล้วยิ่งสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เปราะบางถูกทำลายเนี่ยก็ยิ่งเสริมความรุนแรงของผลกระทบเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวในวันแรกที่รู้ว่าหลังเที่ยงเนี่ยจะมีฝนมาแน่ๆ
1: ค่ะ
2: พี่ก็ภายใน6ชั่วโมงให้ HR เนี่ยหาถุงยางชีพให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
1: โอ้เตรียมก่อนเลย
2: แบบซื้อเหมา1,000บาทแล้วช่วยกันแพ็คอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้กลับบ้านเลยแล้วก็ก็ดีใจที่น้องๆเนี่ยเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเนี่ยน้องๆในมูลนิธิของเราเนี่ยมีถุงยางชีพที่เตรียมการภายในครึ่งวันประมาณ200กว่าคนนะคะ
1: แ
2: ล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจริงๆเราเตรียมการพวกแบรีเออร์ซื้อสั่งแบรีเออร์สั่งกระสอบทรายเหมาะดูทุกอย่างละแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกระจายอำนาจน้องฝ่ายบริหารว่าอบต.มาแล้วพี่ทหารมาแล้วทุกคนก็จะมองแบบกลไกแบบมีคนดูแลเราอยู่ซึ่งขนาดท่านผู้ว่าชัดๆวิศวะแล้วในภาพอบต.เห็นไปริมแม่น้ำกระสอบทรายก็เลี้ยง 2-3 กระสอบเราคิดว่าแย่ละสุดท้ายผู้ในการบอกพี่ต้อมเคยเผชิญน้ำปี2516มาช่วยหน่อยพี่ก็ระดมน้องๆไปช่วยก็ค่อยๆถอยร่นเหมือนถอยทับเลยน
1: ะ
2: แล้วก็ผู้ในการก็ทยอยขนผู้ป่วยเอาผู้ป่วยที่เคสหนักออกไปก่อนผู้ป่วยที่เคสแบบว่าค่อยๆขนออกไปสิ่งที่เราภูมิใจที่เราไม่พี่ไม่ได้นอนมันตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่26นั้นแล้วก็คิดว่าตามผู้เชี่ยวชาญนะคะผู้เชี่ยวชาญที่เคยช่วยเราตั้งแต่สมัยน้ำท่วมปี56นะคะพลเอกศิรภพสุภวานิชนะคะตัวนี้ท่านเป็นเหมือนเจรทหารนะคะแล้วก็แต่เพิ่งพ้นจากตำแหน่งเจ้ากรมทหารช่างโอ้โหคนนี้มีประสบการณ์มากท่านขับรถมาเองเลยแล้วเรามีทั้งท่านรัฐมนตรีเกษตรไทยเศรษฐ์เนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจะได้รับผลกระทบไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่เอกชนเนี่ยมันคือชีวิตของผู้ป่วยนะ
1: คะ
2: ก็ท่านมาเสร็จก็ทำให้เกิดการรวมศูนย์เพราะทุกคนเนี่ยคือความเสียหายมันเร็วแล้วก็ในจังหวัดเป็นไปหมดนะคะงั้นเราเองก็อิดออดนะแต่พอท่านศิริภพมาก็พูดถึงว่าไม่ต้องตกใจท่วมส่วนไหน ที่ปล่อยให้ท่วมได้อะไรคือหัวใจรักษาคนไข้เอาไปให้ได้ก่อนซึ่งเราก็มีสติขึ้นเราก็จากนั้นเราก็ทำตามแผนคือต้องมีแผนมียุทธศาสตร์แล้วก็มีทรัพยากรมีซิงเกิลคอมมานด์ทำงานแข่งกับเวลาเราชนะนะด้วยมวลน้ำขนาดนี้หลายคนอุ้ยปกป้องเราไหมเรารู้ว่าเรามวลน้ำขนาดนี้เราจะทำอะไรได้บ้างคือมุ่งคนไข้ออกไปได้หมดแล้วก็การประสานงานโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ก็ช่วยรับคนไข้เราก็ตั้งศูนย์โรงพยาบาลสนามไปขอเปิดห้องผ่าตัดเพิ่มที่โรงพยาบาลกบินบุรีหมอแล้วก็มุ่งไปรถเนี่ยรถยนต์ของเราเลี่ยงหมดเลยเพราะลุยน้ำเกินขนาดบริษัทยูนิคนะคะคุณคเนศสุวิวัฒนชัยซึ่งเป็นหลานของเพื่อนส่งรถมาให้2คันทำให้เราได้ใช้งานพูดในการประชุมได้อะไรได้เพราะว่ารถส่วนใหญ่น้ำเข้าแล้วก็จะมีสัญญาณเตือนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเราก็ไม่กล้าเสียงให้ผู้บริหารใช้อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เครือข่ายนะคะเครือข่ายที่ช่วยกันแล้วก็การจัดการภายในแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บอกกับเราก็คือว่าคือสุดท้ายเนี่ยมูลนิธิก็บอกว่าคลังสมุนไพรที่มันเสียได้ปล่อยเสียไปเอาเบรีเออร์ทุกอย่างเนี่ยมาช่วยโรงพยาบาลก่อนเพื่อโรงพยาบาลได้ขนคนน้องพี่เนี่ยจะเห็นชัดว่าไอเด็กคนงานที่มีเงินเดือนนิดเดียว

0: ่องคิดว่าเรื่องพลังงานเรารอดเกลือพี่มีไว้ให้น้องพี่หาปลาได้เป็น100 กิโลคนไปให้ครัว
1: จากน้ำท่วมเนี่ยเหรอ
0: เราก็ใช่แล้วเราก็ทำครัวส่งให้ทหารส่งให้น้องห้องยาซึ่งยังทำงานกับเราอยู่ทำงานที่โรงพยาบาลเพราะว่าน้ำเนี่ยยังไม่ถึงขนาดแบบว่ารันอะไรไม่ได้ระบบเราไม่ได้ล่มเพราะว่าอะไรที่เซฟได้เรารีบในช่วงเวลา3วัน2 3วัน3วันที่เราปกป้องโรงพยาบาลเนี่ยกำแพงกันน้ำเนี่ยจำเป็นถึงรู้ว่าแม้ว่ายังไงมันก็เข้าเนี่ยในช่วงเวลาก่อนน้ำเข้าเนี่ยย้ายปลั๊กขึ้นสูงเก็บรถขึ้นได้ทันขนคนไข้ที่มีความเสี่ยงออกไปให้หมดแล้วระบบเซฟระบบพวกเจเนเรตพวกโรงผลิตปลาปลาน้ำเสียเนี่ยแล้วก็โรงคลังยาต่างๆเนี่ยเราไปปกป้องจุดนั้นจุดที่เราคิดว่าเต็มที่สุดแล้วก็ย่ำน้ำก็ธรรมดาเพราะว่าโรงพยาบาลพี่เป็นโรงพยาบาลที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าตึกเจ้าพระยาไพภูเบศรเนี่ยน้ำเข้าแล้วก็มีความชื้นอยู่สูงแล้วก็กระเบื้องเนี่ยร่อนกระเบื้องที่ร่อนเนี่ยเราก็รีบรักษาแบบเอาน้ำออกนะกระเบื้องที่ร่อนเนี่ยเห็นนั่นเลยรู้ไหมเห็นว่าใต้แผ่นกระเบื้องนี่มีโลโก้มาจากอังกฤษเพื่อนเลยบอกกระเบื้องทุกชิ้นเนี่ยรักษาเท่าชีวิตเพราะเราหาไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ท่านซาบิดาไทเศษนี่ก็ต้องชื่นชมนะที่แบบพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยพี่มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าไปเถอะพี่มีน้องอยู่คนหนึ่งมันชอบแต่งตัวสวยปิ้งเลยปี56มันก็แบบพี่ก็จะเอามันไว้ดีไหมวะแล้วปี56มันไปช่วยน้ำท่วมแล้วพี่รู้สึกว่าความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยจะกระตุ้นความเป็นมนุษย์แบบเป็นวัฏจักรอะแล้วพี่เห็นแววตาที่เห็นใจแววตาที่เจ็บปวดขอให้ไม่ต้องไปอยู่ห้อมล้อมมาติดดินกินข้าวกับชาวบ้านจริงๆไม่ไปเป็นภาระเนี่ยแล้วก็มีความใส่ใจจริงจังมันเหมือนกับผู้ใหญ่มาเนี่ยทุกอย่างจะขยับแล้วก็มันมีคอมมิตไปแล้วว่าจะต้องทำอะไรซึ่งชาวอภัยภูเบศรเนี่ยเราลูกหลานเจ้าพญาอยู่แล้วข้ามน้ำข้ามภูเขามาไม่รู้เท่าไหร่ฝ่ามาจากพัทบองซึ่งเป็นการอพยพครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไทยที่เราเสียดินแดนคือท่านก็ตายเป็นตายไม่เป็นข้าฝรั่งเศสพวกเราจะเล่าขานแล้วก็น้องๆหลายคนก็จะมีความเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นคนจนแถวนี้บางครอบครัวก็มาพร้อมกับเจ้าพญาอภัยภูเบศรเนี่ยพี่ว่าอภัยภูเบศรก็จึงเผ่าพันธุ์ที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นพี่รู้สึกว่าในสิ่งที่ไปวิทย์น้ำท่ออะไรนะมาทุกเครื่องสูบน้ำไปพวกใช้ไม่ได้มีความเสี่ยงเพราะไฟฟ้าจะช็อตทุกคนไปเอาถังเอาที่วิทย์น้ำมาวิทย์กับมือเพื่อให้ตึกแห้งวิทย์กับมือนะคะน้องๆไปวิทย์กับมือแล้วก็บางคนก็แบบในช่วงที่แบกอ่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าพวกเขามีเรี่ยวแรงไหมในการแบกกระสอบทรายกอกกระสายแล้ววิ่งแล้วพี่รู้สึกว่าทหารไทยเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์นอกจากลบแล้วเนี่ยมีความอดทนแล้วก
1: ็
0: ในความทุกข์เนี่ยพี่ก็พบว่าเราเครียดเรื้อรังน้ำตาลเนี่ยที่เราเคยคุมแบบพี่ไม่เป็นเบาหวานแต่พี่ติดเครื่องติดตามน้ำตาลเชื่อไหมว่าจากที่ไม่ถึง100อ่ะขึ้นมา100อยู่ที่120 HbA1c จาก 5.1 ขึ้นมา 5.5
1: ค่ะ
0: มันเห็นชัดว่าโอ๊ยเราไม่เครียดจริงๆแล้วเราเครียด
1: ค่ะ
0: ยาที่เรากินประจำอภัยบีหรือคือว่ามันลำข้าวน้องพี่บัญชาการขนาดน้องๆเนี่ยยกของพี่เก็บไว้ไหนก็ไม่รู้แล้วพี่ก็เห็นใบกะเพราพี่มาต้มกินว่ามันจริงไหมว่าเราเคยสอนว่าทฤษฎีใบกะเพราแล้วใครคิดจริงมันจะเผ็ดอุ่นซึ่งเหมาะกับความรู้สึกท้องก็อืดนะใบกะเพราเนี่ยคือคนอื่นบอกโหแล้วพากะเพราอุ้ยก้านแล้วหลายบาทในช่วงน้ำท่วมโอ้พี่ภูมิใจมากพี่ปลูกใส่เข่งไว้เต็มเลยหลังออฟฟิศพี่อ่ะแล้วพี่ก็สามารถที่นำมาเลี้ยงคนทำให้คนมีความสุขเพราะกะเพรานี่คลายเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยกะเพราเนี่ยคลายเครียดได้แล้วสุดท้ายพี่ก็ไปดันด้นค้นหาเจ้าอภัยบีมแล้วคือทำจากมะระขี้นกท่านผู้ฟังก็อาจจะหามะระขี้นกซึ่งมีข้อมูลว่ามะระขี้นกเนี่ย
1: คุมน้ำตาลได
0: ้เกลือเป็นเถาเนี่ยต้มกินเนี่ยน้ำตาลก็คุมได
1: ้
0: พี่ก็หาเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยลด HbA1c ก็ลดคือมันสามารถที่จะเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็คิดว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าดูแลตัวเองได้ถ้าเรามีความรู้แล้วมีการเตรียมการซึ่งพี่คิดว่าศักยภาพของมนุษย์ที่พี่บอกน้องๆว่าอย่าทิ้งเบ็ดน้องๆนี่บอกว่ามีทั้งแหฉมวกเบ็ดพร้อมพี่

0: ก็มีอาหารโปรตีนในจังหวัดของเราแล้วก็พี่ไปที่สะพานเนี่ยมีปลาตัวโตๆเต็มเลยนะคะซ
1: ึ่
0: งเกิดจากการที่คนจรจัดคนตกงานไปตกปลาแล้วปลาถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยอย่างที่คุณหญิงบอกพี่ว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องเตรียมการซ้อมซ้อมอุบัติภัยซ้อมน้ำท่วมซ้อม
1: ใช่
0: ไหมซ้อมสึนามิอะไรเงี้ยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่มันต้องซ้อมค่ะพี่ต้อมมันต้องเตรียมการค่ะถึงเวลาฉุกเฉินแล้วเนี่ยบางทีมันคิดไม่ออกเวลามันรวดเร็วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ได้ฟุ้งซ่านไม่ได้ฟุ้งซ่านเหมือนกับว่ามีอะไรวิตกจริตอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรามีสติแล้วก็เตรียมว่าถ้า worst case scenario เกิดขึ้นมาเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรแต่ว่าเรามีชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่แค่ตัวเราเราก็ต้องอยู่กันเป็นชุมชนแล้วก็ต้องช่วยกันเราจะพี่ต้อมเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยพึ่งพากันช่วยเหลือกันแล้วก็มีสิ่งที่เตรียมการเอาไว้เนิ่นๆแล้วได้นำมาใช้ในภาวะวิกฤตจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของยาเรื่องของสิ่งที่เอามาดูแลป้องกันปกป้องไม่ให้น้ำเข้ามาอย่างพื้นที่สำคัญแล้วก็จัดเรียงลำดับความสำคัญพื้นที่ไหนสำคัญมากที่สุดแบ่งงานการอะไรคืออันนี้ถูกต้องที่สุดเลยยอดเยี่ยมมากๆยอดเยี่ยมมากๆค่ะพี่ต้อมยอดเยี่ยมมาก
0: ค่ะแล้วก็ต้องรู้ว่าเราจะขอทรัพยากรได้จากที่ไหนอันนี้ก็สำคัญ
1: ใช่
0: ใช่อะไรอย่างเงี้ยทั้งเพื่อนเราแต่ละคนมีอะไรบางคนก็มีตังก็ถ่ายกันดื้อๆนี่แหละอะไรเงี้ยนะ
1: มันเป็นช่วงเวลาของการระดมแรงระดมน้ำใจซึ่งจริงๆคนไทยเด่นเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเด่นเรื่องนี้มากๆแล้วก็เห็นกันเลยล่ะเอาเข้าจริงเวลาเกิดวิกฤตมันจะเห็นท่าแท้ของคนนะพี่ต้อม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เนาะ
0: แล้วเราก็เห็นความงดงามของคนเล็กคนน้อยซึ่งพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่เสพหนังสือเสพเรื่องราวเสพตำนานแล้วก็เพราะว่าตัวเองมีความสุขที่ได้เสพความดีของมนุษย์มันอิ่มใจมันภูมิใจมันรู้สึกว่าทำไมเราต้องเหนื่อยทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่บางทีรู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้ดูแลคนเล็กคนน้อยในองค์กรของเราแบบว่าบางทีเราก็แบบก็เป็นจริงเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่ได้อยากจะอยู่กับมนุษย์แบบเหมือนในสังคมที่วุ่นวายชอบอ่านหนังสือปริ้นเวกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอเราเห็นน้องๆทำงานสึกเราต้องอยู่เพื่อจะได้ช่วยดูแลพวกเขาอันนี้ก็เก
1: ิ
0: ดข
1: ึ้
0: นในช่วงน้ำท่วมค่ะ
1: ค่ะไม่ใช่แค่ดูแลพวกเขาที่เป็นคนช่วยทำงานให้พี่ต้อมนะแต่ว่าอย่างว่าเนี่ยแหละพี่ต้อมหน้าที่สำคัญของพี่ต้อมคือดูแลสุขภาพของคนไทยทั้งประเทศค่ะในการเผยแพร
0: ่
1: องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
0: สุขภาพในช่วงที่มีเนี่ยรู้ว่าน้ำกัดเท้าเป็นยังไงเดี๋ยวว่าหลังแล้วพูด
1: เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาคุยกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านประธานกรรมการบริหารมูลที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการnews from home วงเล็บคิดบวกไปก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการเมืองร้อนๆกันบ้างไม่รู้จะมาคุยเรื่องคุณไอเดียกันหรือเปล่านะเดี๋ยวติดตามวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: news from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายรักที่ลงเอยกันได้แบบไม่น่าเชื่อจะบทประพันธ์ของใจทิพย์แดงมงคลดอกปาฏิหาริย์เขาว่ากันว่ารักแท้มักมีอุปสรรคเขาและเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงเพราะกว่าเขาและเธอจะสมหวังในความรักได้ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายจนท้ายสุดเมื่อเธอใกล้จะตายเธอจึงได้ความรักของเขากลับคืนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เธอพร่ำบอกกับใครๆว่ามันเกิดขึ้นเพราะอนุภาพของดอกปาฏิหาริย
1: ์กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอคิดแบบนี้
1: เป็นยา
0: ถึงเธอจะไม่ใช่ญาติสนิทแต่ว่าถ้านับกันทางสายเลือดแล้วคือเราก็แทบจะไม่ได้มีสายเลือดร่วมกันเลยก็ตามนะแต่ฉันก็คิดว่าเธอเป็นญาติเสมอคุณพ่อก็คิดว่าเธอเป็นลูกหลานของท่านงานบ้านเราก็ไม่ได้ให้เธอทำแต่เธอก็รับอาสาทำเองอะไพลินถ้าเธอคิดว่างานแบบนี้มันเหมือนงานคนรับใช้แล้วก็ต่อไปเนี้ยก็ไม่ต้องทำแล้วกัน
1: เป็นยาฉันขอโทษฉันพูดเล่นน่ะ
0: ฉันไม่สบายใจเลยนะไพลินถ้าเธอจะคิดแบบนั้น
1: ไม่อ่ะฉันไม่คิดหรอกนะเบญญาไม่คิดอะไรเลยน่าอย่าทำหน้าไม่สบายใจอย่างนั้นสิจ๊ะ
0: ก็ฉันรักเธอเหมือนพี่น้องนะไพลินไม่ได้คิดว่าเธอเป็นคนอื่นเลยอ่ะ
1: ฉันเข้าใจเบญญาฉันเข้าใจฉันก็รักเธอเพราะเธอดีต่อฉันมากดีต่อฉันมากจริงๆอ่ะเราคาดไม่ผิดจริงๆแล้วคลินกับเบญญาก็กลายมาเป็นเพื่อนกันและในที่สุดก็คงพัฒนาไปเป็นคู่รักมันก็ส่อแววขึ้นมาแล้วทุกกลางวันคลินกับเพื่อนของเขาที่ชื่อจามอนจะต้องมาดักรอเราสองคนที่คณะอักษรแล้วก็จูงกันไปทานข้าวกลางวันเบญญาสดใสร่าเริงขึ้นทุกวันในขณะที่ใจของเราห่อเหี่ยวหดหู่ตัดใจซะซะนะคลอยไพลินคาเดนเขาไม่ได้สนใจอะไรเธอเลยเลิกสนใจเขาได้ละ
2: กลางวันนี้จะทานอะไรดีล่ะฮะ
1: ยังนึกไม่ออกเลยจามอน
3: เบญญาล่ะฮะจะทานอะไรอ่ะ
0: ข้าวหน้าเป็ดดีมะ
2: อีกแล้ว นี่ทานติดกันเป็นอาทิตย์แล้วนะเดี๋ยวหน้าเขากลายเป็นหน้าเป็ดหรอก
0: โถก็เขาชอบอ่ะเอ้าจะทานอย่างอื่นก็ได้นี
3: ่ อย่าทานข้าวหน้าเป็ดก็หน้าเป็ดสิหน้าผมจะทานเป็ดเป็นเพื่อนด้วยนะ
2: แม่ช่างเอาอกเอาใจกันจริงแฮะน่าอิจฉา
3: น่าก่อนฮะเบญญาไพลินจะทานอะไรก็บอกมานะจะมาอยู่ไปซื้อมาให้
0: ของเบนเป็นข้าวหน้าเป็ดละกันแล้วไพลินละจ๊ะทานอะไรดีอ่ะ
1: ข้าวหน้าเป็ดเหมือนเธอก็ได
2: ้งั้นได้เลยเฮ้ยคณินยังเคยฉันข้าวนายน้ำเนี่ย
3: ได้ เดี๋ยวนะเบญญาแป๊บเดียว
1: เขาชอบเธอแล้วนะเบญญาแล้วเธอล่ะคิดยังไงกับเขา
0: เขาก็ไม่มีอะไรน่ารังเกียจนี่นาไพลินฉันก็คิดเอาเองกันแล้วกันนะจ๊ะไพลิน

0: คะแนน
1: อ๋อมารยานั่งก่อนฮะนั่งเลยนั่งนาน
0: จ้ะกำลังอ่านอะไรหรอ
1: ตำราเรียนนะฮะ
0: ใกล้สอบแล้วหรอ
1: เปล่าหรอกฮะทบทวนที่อาจารย์สอนเมื่อเช้าเนี่ยฮะ
0: ขยันจังเลยนะแบบเนี้ยเบนก็ไม่สงสัยแล้วล่ะว่าคณินสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นที่หนึ่งของคณะได้เพราะอะไรก็เพราะว่าขยันนี่เองอะ ตอนเบนสอบเข้านะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สิไม่เก่งเลยอะ
1: ใครว่าคุณไม่เก่งเล่าถ้าไม่เก่งจะสอบติดคณะอักษรได้ยังไงบอกผมหน่อยสิจบคณะอักษรแล้วเนี่ยคิดจะไปเป็นอะไร
0: เบนว่าจะเรียนจนจบด็อกเตอร์แล้วก็ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าจะกลับเข้ามาเป็นอาจารย์ของที่นี่อ่ะ
1: อาจารย์เบญญา
0: ของคุณก็คงจะได้เป็นวิศวกรที่ยิ่งใหญ่คิดรูปแบบอาคารที่ใหญ่โตอลังการบอกหน่อยสิว่าทางครอบครัวคุณน่ะเป็นผู้ก่อสร้างหรือเปล่า
1: พ่อแม่ผมเนี่ยเป็นครู
0: เฮ้จริงเหรอ
1: ฮะพ่อผมเป็นผอ.โรงเรียนระดับมัธยมที่ต่างจังหวัดนะส่วนแม่ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่นั่นด้วยสอนเรื่องการเรียนนะฮะ
0: เหรอคะแล้วคุณก็กลับมาเรียนวิศวะส่วนของเบนนะพ่อเป็นทหารแม่เป็นนักธุรกิจแต่เลิกกับพ่อแล้วไปแต่งงานใหม่ส่วนพ่อของเบนก็ยังโสดอยู่เลย
1: เหรอฮะนี่ผมก็เห็นรูปพ่อของเบนด้วยถ้ามีคนหน้าตาดุมากเลยนะ
0: ใช่พ่อเป็นคนหน้าดุเป็นคนดุมากแม่ยังเคยบอกว่าพ่อเบนน่ะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากเกินไปและพ่อก็ไม่ชอบงานสังคมพ่อชอบบังคับคนมากกว่าแม่ก็เลยทนไม่ไหวขอเลิกกับพ่อแล้วพ่อกับแม่คุณน่ะรักกันดีมะ
1: อ๋อดีฮะพ่อกับแม่ผมน่ะก็เข้าใจกันดีเลยอะ
0: ดีจังเลยอ่ะน่าอิจฉา
1: อืมเป็นอิจฉาผมเหร
0: อพูดเล่นนะคะเบนไม่อิจฉาหรอกความจริงเบนก็ไม่ใช่คุณลอลลี่หรอกนะถึงพ่อแม่จะหย่ากันก็เถอะแต่เบนก็ยังเหมือนมีพ่อแม่ครบบางครั้งเบนก็ไปอยู่กับแม่ที่บ้านใหญ่ของแม่พ่อเลี้ยงเขาก็ดีกับเบนนะส่วนที่บ้านน่ะพ่อไม่แต่งงานใหม่เบนก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเบนก็แฮปปี้เหมือนคนอื่นนั่นแหละแล้วเบนก็ยังมีไพลินพูดถึงไพลินน่ะเบนว่าจะชวนคณินไปซื้อของขวัญให้เขาสักหน่อยอะ
1: ซื้อของขวัญให้เนื่องในโอกาสอะไรล่ะฮะเบนยา
0: ช่วงนี้เป็นวันเกิดของเขาค่ะครบ19
1: เหรอฮะแล้ววันเกิดคุณอะวันไหน
0: เบนเกิดหลังไพลิน2เดือนค่ะ
1: มันก็เกิดเดือนสิงหา
0: ใช
1: ่วันที่เท่าไหร่อะ
0: ถามทำไมอะ
1: ก็อยากรู้ไง
0: เบนเกิดก่อนวันพระราชสมภพของสมเด็จ1วัน
1: วันที่11ผมจะจำเอาไว
0: ้ แล้ววันเกิดของคุณล่ะ
1: ผมเกิดก่อนวันที่31สิงหา1วันเอง
0: ตายแล้วคุณเกิดเดือนเดียวกับเบนเหรอ
1: ฮะ
0: เกิดปีไหนอะ
1: ปี22
0: เฮ้ยล่องอกนึกว่าเป็นน้องเบนซะอีกเป็นปี23อะ
1: ผมแก่กับคุณ1ปี
0: แล้วคุณมีพี่น้องกี่คนคะคณิน
1: ผมเป็นลูกคนเดียวฮะ
0: งั้นก็เหมือนกันเลยอะ
1: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะคนปทุม
0: โถแค่นี้เองเขตปริมณฑล
1: ใช่จะซื้ออะไรให้ไพลินดีนะ
0: ไพลินเขาชอบน้ำหอมเบนว่าจะซื้อน้ำหอมให้เขาอ่ะ
1: ไพลินเนี่ยเขาเป็นญาติคุณเบนเหรอฮะ
0: จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ญาตินะแต่นับญาติกันมากกว่าคือพ่อของไพลินน่ะเป็นญาติห่างๆของคุณย่าเบนนะคะห่างกันมากจนมาถึงเบนกับไพลินก็ไม่มีสายเลือดร่วมกันเลยเมื่อ10ปีก่อนพ่อของไพลินประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางเรือแม่ของไพลินก็เลิกกับพ่อไพลินไปตั้งนานแล้วจนหายสาบสูญไปพ่อสงสารเห็นว่าไพลินน่ะตัวคนเดียวถึงมีญาติใกล้ชิดก็ยากจนพ่อก็เลยขอไพลินมาอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนเหมือนเป็นทุกอย่างเลย
1: ดีจังนะพ่อคุณก็ใจดีมีเมตตามากเลยอ่ะ
0: ค่ะบางครั้งพ่อก็ใจดีมากๆแต่บางครั้งก็ดุแล้วแต่โอกาสนะคะไอ้นั่นไงเบนเห็นร้านขายน้ำหอมแล้วล่ะค่ะไปดูกันนะคะ
2: เบนยาไปไหนนะที่จอดรถก็ไม่มีรถจอดอยู่เลิกเรียนละเราจะกลับบ้านก็ยังกลับไม่ได้เขาไปไหนอ่ะแล้วจะกลับมารับเราไหมเนี่ยหรือว่าจะกลับไปบ้านก่อนลองโทรไปเช็คที่บ้านดีกว่า
3: ไพลิน
2: ชาพรเขากำลังเดินมาทางที่เรายืนอยู่เข้ามาคนเดียวไพลินล่ะบ้าเลิกสนใจกันสักทีเถอะพลอยไพลินเขาเป็นของบัญญาไปแล้ว
3: เออสวัสดีฮะ
2: สวัสดี
3: มายืนรอใครเหรอนี
2: ่รอบัญญา
3: อ้าวเขาบอกจะกลับมารับคุณน่ะ
2: คุณรู้หรือเปล่าว่าเขาไปไหน
3: เห็นคณินบอกว่าบัญญาชวนออกไปซื้อของข้างนอกอ่ะบัญญาไม่ได้บอกคุณเหรอ
2: วันนี้เราเรียนคนละตึกค่ะก็เลยไม่ได้เจอกันปกติแล้วเรนจะไปคอยเบนแถวๆที่เขาจอดรถอยู่เพราะต้องกลับด้วยกัน
3: อ๋อ
2: แล้วเขาจะกลับมารับเรนหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะนายคณินน่ะไม่ได้บอกให้ผมคอยซะด้วยสิ
2: จริงด้วยคุณก็ต้องกลับพร้อมคณินเหมือนกันนี่นา
3: ฮะเราพักหอพักห้องเดียวกันนะฮะ
2: 4 โมงเย็นแล้วสิจะกลับมารับหรือเปล่านะ
3: เอ๊ะเอางี้ไหมฮะผมไปส่งคุณเองอ่ะ
2: เสียเวลาคุณหรือเปล่า
3: อุ้ยไม่หรอกฮะผมมีรถไม่เสียเวลาเหมือนนั่งรถเมล์หรอกเชิญฮะรถผมจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ย

0: จามอนมีรถส่วนตัวขับมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเหมือนกันแต่เป็นรถเก่าๆราคาก็ไม่เท่าไหร่นะดูท่าทางเขาคงไม่ใช่คนรวยแต่ก็คงจะพอมีฐานะบ้างหน้าตาเขาก็ไม่เลวถึงไม่หล่อเท่าคดินแต่ก็ไม่ขี้เหร่จนดูไม่ได้หน้าตาเขาธรรมดานิสัยก็พอใช้ได้เขาสนุกสนานร่าเริงดีเรารู้ว่าเขาสนใจเราเป็นพิเศษแต่แปลกนะเราไม่เคยคิดจะสนใจเขาเลยอ่ะ
1: รถผมนั่งไม่นุ่มนะฮะต้องขอโทษด้วยอ่ะ
0: มีรถนั่งก็ดีกว่าคนไม่มีรถอย่างลิน
1: คุณขับรถเป็นไหม
0: เป็นจาเคยสอนให้พอขับได
1: ้เหรอคะ
0: รถเนี่ยคุณซื้อเองเหรอคะ
1: รถนี่เตี่ยผมซื้อให้ตอนสอบเข้าคณะวิศวะได้นะฮะเตี่ยไม่คิดว่าผมจะสอบเข้าคณะเจ๋งอย่างวิศวะได้ฮะพอสอบได้แกดีใจจนนอนไม่หลับถึง2คืนข้าวปลาก็ไม่กินบอกอิ่มใจฮะ
0: ขนาดนั้นเชียวเหรอ
1: ฮะเตี่ยผมมีลูกหลายคนเนี่ยแต่ไม่มีใครเรียนสูงเท่าผมอ่ะลูกคนอื่นก็เกเรผมน่ะสมองไม่ค่อยดีแต่ขยันอ่านแล้วก็ไม่ได้เพื่อนดีอย่างนายคณินที่ช่วยติวให้ก็เลยสอบผ่านเตี่ยหวังใจผมเป็นใหญ่จนโตนามสกุลอัศวะก้องเกียรติกำจายของเตี่ยจะได้กระจนกระจายก้องประเทศสักทีไงฮะเตี่ยเลยเอาอกเอาใจผมยกใหญ่ถึงกับซื้อรถมือสองให้ผมเชียร์เนี
0: ่ยเตี่ยคุณน่ารักจังบ้านคุณน่ะทำธุรกิจอะไรหรือคะจามอน
1: เตี่ยผมทำธุรกิจขายพวกอุปกรณ์ในการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีบริษัทก่อสร้างทำร่วมกับอาเจกผมนะฮะ
0: มีหน้าคุณถึงเข้าเรียนวิศวะ
1: เตี่ยบอกว่าจบแล้วจะตั้งบริษัทให้ทันทีเลยฮะ
0: เหรอคะงั้นคุณก็โชคดีนะพอจบออกมาก็มีงานรองรับส่วนฉันยังไม่รู้ว่าจบแล้วเนี่ยจะหางานทำได้หรือเปล่าม
1: ีคุณลุงเป็นถึงในพลฝากให้ได้อยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่แน่พระลินเรียนมาทางด้านภาษาต่างประเทศไม่ได้เป็นทหารนะ
1: แล้วคุณอยากทำอะไรเหรอฮะ
0: อยากทำงานบริษัทฝรั่งเขาว่าเงินเดือนหลายหมื่น
1: อ๋อมิน่าคุณนึกเอกวิชาภาษาต่างประเทศเน
0: ี่ยเมนยาเขาเรียนภาษาตะวันออกเขาอยากจะเป็นอาจารย์น่ะ
1: คุณก็ให้ด้วยเมนยารูปร่างบอบบางสมกับจะเป็นครูเป็นอาจารย์น
0: ่
1: ะ
0: แล้วหุ่นฉันล่ะคะ
1: คุณน่ะเหรอหุ่นคุณสวยสูงใหญ่ทำงานกับฝรั่งก็คงเดินไปด้วยกันได้สบายเลยพลอยไพรินคุณน่ารักนะผมชอบคุณแต่คุณซีจะคิดยังไงกับผมบ้างคบหากันมาปีกว่าแล้วผมยังเดาใจคุณไม่ออกเลยว่าคุณคิดยังไงกับผมก่อนถึงบ้านผมว่าเราไปหาอะไรทานกันหน่อยดีไหม
0: ไม่นะคะพี่หิวอยากกลับบ้าน
1: น่ะฮะก็ได
0: ้ถนนว่างละเร่งความเร็วหน่อยดีไหมจะได้ถึงบ้านลินไว
1: ได้ฮะได้

0: ไปช้อปปิ้งที่ไหนอ่ะ
1: แถวสยามอ่ะ
0: เบญญามาส่งนายเหรออ
1: ือ
0: ได้กลับไปมหาลัยมะ
1: เปล่า
0: เบญญาเขาลืมพลอยไพรินไว้ที่มหาวิทยาลัยอ่ะ
1: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
0: ก็ฉันเป็นคนพาเขาไปส่งที่บ้าน
1: อ๋อเบญญาเขาจะกลับมาเหมือนกันแต่กว่าจะถึงมันก็เย็นมากแล้วเขาคิดว่าพลอยไพรินน่ะคงกลับบ้านไปแล้วล่ะฉันก็คิดเหมือนกันนะว่านายอาจจะรู้ว่าพลอยไพรินต้องคอยเบญญาอยู่เพราะรู้ว่านายคอยสอดส่องพฤติกรรมของเธอบ่อยๆเห็นไหม
0: พลอยไพรินน่ะคงไม่ชอบฉันน่ะ
1: เฮ้ยไม่คิดแบบนั้นเล่า
0: เขาไม่ค่อยสนใจฉันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เวลาเขาหน่อยสิเพื่อนผู้หญิงบางคนเนี่ยนะก็ต้องให้เวลามากซะหน่อย
0: นายไปซื้ออะไรกับเบญญาเลย
1: เออนี่นายรู้หรือยังเปิดพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของพลอยไพรินเขา
0: ฮะจริงเหรอ
1: จริงก็นี่ไงที่เบญญาพาฉันไปซื้อของเนี่ยนะเบญญาจะซื้อของขวัญวันเกิดให้กับพลอยไพรินนี่แหละ
0: พรุ่งนี้ล่ะ
1: เออนี่นายได้โอกาสที่เอาใจผู้หญิงแล้วนะเว้ยนายจะมอนนะ
2: ฉันเองอะไพริน
3: มีอะไรเหรอเบญญา
2: หน้าตาไม่ค่อยดีเลยนะโกรธแล้วเหรอไพริน
3: เปล่าหรอกเธอมีอะไรเหรอ
2: ขอเข้าไปในห้องหน่อยได้มะ
3: เข้ามาสิ
2: เธอกลับมาบ้านเมื่อไหร่อ่ะ
3: เพิ่งมาถึงก่อนเธอสัก40นาที
2: มารถแอร์เหรอ
3: จามอนเขาเอาสามาส่ง
2: อืมนึกแล้ว
3: นึกอะไร
2: ก็เรายังนั่งบ่นมากับคณินว่าเธอจะกลับยังไงนะเพราะว่ากว่าเราจะขับรถมาถึงมหาวิทยาลัยก็คงจะ5 โมงกว่าเกือบ6 โมงแน่ๆคณินเขาก็บอกว่าบางทีจามอนอาจจะพาเธอมาส่งถึงที่บ้านแล้วก็ได้แล้วมันก็จริงสงสัยจามอนน่ะเขาคงจะชอบเธอนะ
3: บ้า
2: บ้าอะไรอ่ะ
3: นี่ไม่ต้องพูดถึงเขาหรอกนะเบญญา
2: ไพรินถึงไม่ชอบจามอนเหร
3: อไม่อ่ะมองก็เป็นแค่เพื่อนธรรมดา
2: เหรอตายงั้นจามอนก็อกห่างสิ
3: ไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกนะว่าแต่ว่าเธอออกไปไหนอ่ะทำไมไม่บอกกันบ้างเราจะได้ไม่ต้องรอ
2: ขอโทษนะไพรินตอนที่คิดจะไปอ่ะไม่รู้ว่าเธอเรียนตึกไหนสิก็เลยไม่มีโอกาสบอกแต่ว่าตอนนั้นคิดว่าจะกลับมารับเธอทัน4 โมงนะแต่ว่ากว่าจะออกมาจากศูนย์การค้าก็ปาเข้าไปถึง3 โมงครึ่งแล้วยังไงก็กลับมหาวิทยาลัยไม่ทันแน
3: ่ไปชอบกับแฟนมาละสิ
2: สนุกมาก
3: ซื้ออะไรกันมาบ้างล่ะ
2: ซื้อนี่ไง
3: อะไรน่ะห่อของขวัญอะไร
2: ก็เห็นเธอหน้าตาไม่ค่อยสบายเลยให้ล่วงหน้า1 วันเธอจะได้ยิ้มออก
3: ของเราเหรอเบญญา
2: ใช่ของเธออ
3: ะไรล่ะ
2: แกดูสิ
3: โอ้ยน้ำหอมขวดสวยจังเลยนะเบญญา
2: ชอบใช่ไหมล่ะ
3: ถูกใจจังเลยหรือยังไงอ่ะถึงซื้อให้ฉันยี่ห้อนี้ความแพงน่าดูเลยสินะ
2: สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้า1 วันนะจ๊ะไพริน
3: เบญญาเธอน่ารักจังเลยฉันรักเธออ
2: ่
3: ะ
2: ไพรินเข้ามาสวมกอดเราน้ำตาเราแทบไหลตื้นตันใจจังเลยเราก็รักเธอนะพลอยไพริน

0: านกำลังฟังดอกปฏิหาริย์จากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: นี่ครับน้ำหมุนของคุณพลินแล้วนี่น้ำมะนาวของคุณปัญญาฮะ
1: ขอบใจจ้ะขอบคุณนี่จะมอนไปไหนอะคณินวันเนี้ย
0: เขาไปเอ้าแม่มาพอดีเลย
1: เอ๊จะมอนเขาไม่ได้มาหาวิทยาลัยพร้อมกับคุณหรอคะคณิน
0: อ๋อวันนี้เขาขอตัวไปซื้อของนะฮะผมมาคนเดียวก่อน
1: ซื้ออะไรเหรออ
2: ๋อหมดดีฮะ
1: คณินว่าคุณออกไปซื้อของมา
2: ฮะ
1: ไปซื้ออะไรมาเหรอคะจามอน
2: คือก็
3: จามอนถือถุงกระดาษประทับตาห้างดังในถุงกระดาษมีอะไรอ่ะยังไม่มีใครรู้เขาเอื้อมมือล้วงเข้าไปในถุงละแต่ไม่ได้สนใจอะไรมากนะบัญญาดูจะสนใจมากกว่าจามอนหยิบห่อเป็นห่อของขวัญแม่เองอุ๊ยหรือว่า
2: สุขสันต์วันเกิดฮะไพลิน
3: นั่นไงเขาซื้อของขวัญวันเกิดให้เรานั่นเองขอบคุณนะจามอนเป็นยาบอกคุณเหร
2: อนายคณินก็บอกนะฮะ
1: อ๋ออะไรอะไพลินเปิดดูหน่อยได้ไหมจ๊ะ
3: เป็นยาอยากดูอยากจะรู้อยากเห็นมากกว่าเราซิอีกสีหน้าของเบญญาดูจะมีความพอใจแต่เราสิกลับไม่รู้สึกอะไรมากมายนะเราแกะห่อของขวัญออกดูข้างในห่อของขวัญกล่องขนาดย่อมมีกล่องขนาดเล็กบรรจุอยู่มันเป็นกล่องใส่เครื่องประดับนั่นเองจะมอนซื้อเครื่องประดับอะไรให้เราเหรอ
1: เปิดดูสิไพลินอะไรยาก
3: เราค่อยๆขยับกล่องเล็กน้อยกล่องสีน้ำเงินเข้มก็ค่อยๆเปิดออกต่างหูรูปเดือดน้ำค้างสวยแต่เรากลับไม่ได้นึกพอใจมากเมื่อเทียบกับคุณค่าของของขวัญที่เขาให้เราเลย
1: อุ๊ยต่างหูรูปจดน้ำสวยจังเลยอะไพลินสวยนะคะคณิน
0: ฮะสวยจังเลยฮะแหมนายช่างเลือกของขวัญจริงๆเลยจามอน
1: ชอบไหมไพลินฮะชอบไหมจ๊ะ
3: ขอบใจนะจามอนมันก็สวยดีนะแต่ราคาคงแพงคุณไม่น่าซื้อมาเลยอ่ะ
2: คือ
1: ใส่เลยสิจ๊ะไพลินลองใส่ดูหน่อยนะว่าจะสวยขนาดไหน
3: ไม่ละเบญญา
1: อ้าวทำไมล่ะ
3: เขามันดูหรูเกินไปสำหรับนักศึกษาคงต้องขอเก็บเอาไว้ก่อนเอาไว้ใส่ตอนได้ทำงานแล้วก็แล้วกันนะจามอนเขาไม่ว่านะถ้าฉันจะไม่ใส่มันตอนนี
2: ้ไม่ว่าฮะไม่ว่าน
0: ายจามอนน่าเสียทันทีที่พลอยพลินปฏิเสธว่าจะยังไม่ใส่ตอนนี้ก็จะไม่ให้มันเสียใจได้ยังไงก็เมื่อคืนยังพูดกับเราว่าเช้านี้เขาจะไปซื้อของขวัญให้พลอยพลินเขาคาดหวังว่าของขวัญที่จะซื้อให้เขาทำให้เธอประทับใจแน่แต่สิ่งที่เขาได้รับมันกลับไม่ประทับใจที่ต้องการเลยฉันไม่รู้ว่าจะช่วยในงานกันนะจามอนเรื่องหัวใจเนี่ยใครก็ช่วยใครไม่ได้หรอกถ้าใจมันจะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการถ้าเห็นใจนายจามอนถ้าเห็นใจนายมากเลย

0: ลโหลบ้านเบญจรงค่ะ
1: เขาสายน้องเป็นหน่อยครับ
0: อ๋อคุณเป้เหรอคะ
1: ครับผมนั่นน้องพลอยเลย
0: ค่ะพลอยพิรินรับสายค่ะ
1: แล้วน้องเป็นอยู่ไหมครับ
0: อยู่ค่ะรอเดี๋ยวนะคะกำลังเดินมาแล้วค่ะเบญจาคุณเป้โทรมา
2: บอกเขาหน่อยว่าเราอยู่ในห้องน้ำมีอะไรก็สั่งเอาไว
3: ้อืมอะไรกันลูกทำไมไปบอกเขาอย่างนั้นนะเสียมารยาทนะ
2: ก็เป็นไม่อยากพูดกับเขานี่คะ
3: ทำไมโกรธกันเหรอ
2: เปล่าค่ะคุณพ
3: ่
2: อ
3: ไม่โกรธแล้วทำไมไม่ยอมพูดกับเขาล่ะฮะไปสิไปรับสายไป
2: ค่ะ
0: นี่จ้ะ
2: ขอบใจฮัลโหล
1: น้องเป็นเหรอครับ
2: ค่ะ
1: ผมเป็นนะครับ
2: ค่ะ
1: น้องเป็นกำลังทำอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ย
2: คุณเป้มีอะไรจะพูดกับเบนเหรอคะ
1: ผมอยากจะชวนน้องเป็นออกมาเที่ยวนะครับช้อปปิ้งหรือไม่ก็ดูหนังกันสักรอบหนึ่ง
2: คือว่าตอนนี้ใกล้สอบแล้วนะคะเบนอยากจะอยู่อ่านหนังสือเอาไว้วันหลังได้ไหมคะคุณเป้
1: อ
2: ๋
1: อแล้วใกล้สอบแล้วครับโอเคฮะโอเคงั้นไม่เป็นไรครับก็จะโทรมาอีกนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ใกล้สอบแล้วเหรอลูก
2: ค่ะคุณพ่อเบนขอตัวเดียวนะคะไพรินไปอ่านหนังสือกันเถอะนี่เป้อะจะชวนเราไปดูหนังอีกแล้ว
0: เบนไม่ชอบก็เหรอ
2: ลินน่ะน่าจะรู้ใจเรานะว่าเราคิดยังไงกับเขา
0: เมื่อก่อนเห็นยอมออกไปกับเขา
2: ก็มีไพรินไปด้วยไงเราถึงยอมไปอ่ะ
0: คุณเป้เขาก็ดีนะเป็นถึงลูกชายองคมนตรีคุณลุงบารมีก็ชอบเคยพูดกับเราว่าอยากให้เป็นแต่งงานกับเขาน
2: ี่นี่เอาหร
0: อนี่ถ้าคุณลุงบารมีรู้ว่าเป็นไม่ชอบเขาท่านจะว่ายังไงนะและเนี่ยยังไปปลดท่านอีกว่าใกล้สอบ
2: ก็ต้องเอาตัวรอดไปก่อนนั่นแหละนี่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเขาได้ยังไงอ่ะนี่เป้เนี่ยเก่งซะด้วยอ่ะ
0: ดูท่าทางเขาชอบเบนมากเลยนะ
2: แต่ว่าเราไม่ชอบคนนี้ถ้าไปเรียนสนใจจะช่วยเชียร์ให้เอามา
0: แหมเห็นเราไม่มีความสามารถจะหาแฟนได้เองหรือยังไงอะฮะถึงต้องช่วยมาเชียร์ให
2: ้ก็รู้นะว่าตัวเองน่ะเก่งชอบช่วยเหลือตัวเอง
0: เราเป็นลูกกำพร้าเลยจ้าเบนถ้าไม่ช่วยตัวเองจะรอให้คนอื่นมาช่วยตลอดเวลาได้ยังไงคุณลุงบารมีอุตส่าห์ให้ความกรุณาเลี้ยงดูส่งเสียเรามาถึงขนาดนี้เราก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงละ
2: คุณพ่อไม่หวังให้เธอตอบแทนลูกนะไพริน
0: ฉันรู้คุณลุงบารมีกับเธอเนี่ยดีต่อฉันมากสักวันหนึ่งฉันคงได้ตอบแทนความดีของเธอนะเบญญา
2: พูดเป็นนิยายไปได้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูหนังกันนะ
0: อ้าวก็เพิ่งบอกคุณลุงประโยคว่าจะต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบ
2: พรุ่งนี้คุณพ่อไม่อยู่หรอกท่านจะออกไปตีกอล์ฟกับผบ.ทบ.นะจ๊ะเราแวบออกไปได้สบายเลย
0: จะไปดูหนังเรื่องอะไรอ่ะ
2: ยังไม่รู้เลยอ่ะคณินก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่านัดไปเจอกันที่หน้าโรงหนังเลย
0: อ๋อไปกับคณินเหรอ
2: จ้ะจามอนก็ไปด้วยนะไปด้วยกันนะไพรินนะ
0: ฉันไม่อยากไปเป็นกอขอคอ
2: บ้าพูดอะไรแบบนั้นเราไปเที่ยวกันสนุกสนุกนะไม่ได้ไปนั่งพอดรักกันสักหน่อยไปนะไพรินไปเป็นเพื่อนกันนะ
0: ก็ได
2: ้ขอบใจมากจ้ะคุณพลอยไพลินคุณแม่เบนน่ะเปิดบริษัทอยู่ที่ชั้น3ของตึกเนี่ยแหละค่ะ
4: ผมชักใจคอไม่ค่อยดีซะแล้วอ่ะ
2: กลัวเหรอ
4: ฮะกลัว
2: กลัวอะไรอ่ะ
4: กลัวคุณแม่คุณจะว่า
2: จะว่าอะไรอ่ะ
4: ก็ว่าที่ผมมาคบกับลูกสาวท่านน่ะสิฮะ
2: บ้าน่ะสิคุณแม่เบนจะมาว่าอะไรคะ
4: ก็ว่าถูกมันอยากจนแล้วยังสะเออมาจีบลูกสาวท่านอีกอ่ะ
2: บ้าน่ะสิคุณแม่เบนน่ะไม่ใช่คุณอย่างนั้นหรอกนาคุณแม่น่ารักจะตายนั่นไงคะบริษัทขายเครื่องเพชรของคุณแม
4: ่โอ้ยว้าวร้านหรูซะด้วย
2: เข้ามาค่ะไม่ต้องกลัวหรอกนาเข้ามาเร็วคณิน
4: ครับเบญญาจูงมือเราให้เดินเข้าไปในร้านจิวเวลรี่ของคุณแม่เ จะรู้เต้นแรงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยจึงไม่รู้ว่าคุณแม่ของเบนยาใช้การต้อนรับเรายังไง
2: คุณแม่อยู่ในห้องทำงานนะคะไม่ได้อยู่หน้าร้านมาค่ะเข้ามาหาคุณแม่ในห้องเลย
4: เบนยายจุงมือเราให้เดินตามเธอตลอดพนักงานหน้าร้านมองแล้วก็อมยิ้มอ๋อเราจะเขินซะแล้วสิเบนยาเปิดประตูห้องทำงานประตูเปิดออกเขาเห็นผู้หญิงวัยกลางคนมองแวบเดียวก็เห็นถึงความสวยสง่าสมวัยนี่เหรอคุณแม่ของเบนยาสวยที่เราคิดมากเลยอ่ะ
5: อ้าวยายเบนมายังไงกันเนี่ยลูก
2: สวัสดีค่ะคุณแม่ขา
5: สวัสดีจ้ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้ะ
2: เพื่อนเบนค่ะคุณแม่ชื่อคณินค่ะ
5: อ๋อคนที่เคยโทรมาคุยกับแม่ว่าเรียนเก่งอยู่คณะวิศวะใช่ไหม
2: ค่ะคุณแม่คนนี้ล่ะค่ะ
5: นั่งก่อนจ้ะ
4: ขอบคุณครับ
5: ทานน้ำอะไรดีล่ะ
2: เบนขอกาแฟค
5: ่
2: ะ
5: ใหญ่เบนแม่บอกแล้วนะว่าห้ามดื่มกาแฟรู้ไหมกาแฟนี่มันทำลายความสวยของผู้หญิงนะแม่น่ะยังไม่ดื่มเลย
2: มีหน้าล่ะคุณแม่ถึงสวยไม่สางสักที
5: ลูกคนนี้นี่นี่อย่าดื่มเลยนะลูกยังเรียนอยู่น่ะไม่ดีต่อสมองหรอก
2: ค่ะงั้นขอชามะนาวนะคะ
5: ได้จ้ะแล้วเธอล่ะคณิน
4: ผมขอน้ำเย็นครับ
5: จ้ะขอชามะนาว2แล้วก็น้ำเย็น1นะ
2: คุณแม่ยุ่งอยู่หรือเปล่าคะ
5: ก็นิดหน่อยจ้ะลูกกำลังร่างสัญญาจะค้าขายกับชาวต่างประเทศน่ะแม่ว่าจะส่งเครื่องเพชรของเราไปขายที่จีนแดงแล้วนะ
2: ดีจังเลยค่ะคุณแม่จะรวยใหญ่แล้ว
5: สมพรปากลูกแม
4: ่คุณแม่ของบัญญาเป็นคนสวยหน้าตาคล้ายบัญญามากแต่ความสวยของคุณแม่บัญญานั้นเป็นความสวยที่คมเข้มมองบอกถึงความผู้หญิงที่แกร่งแต่ความสวยเบญญากลับดูอ่อนหวานน่าทะนุถนอมเบญญาดูไม่เหมือนกับแม่ก็ตรงนี้เองเธออ่อนหวานและนุ่มนวลอนาคตของเบญญาคงไม่ใช่นักธุรกิจอย่างแม่ของเธอคงต้องได้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออย่างที่เธอคาดหวังเอาไว้แน่เลยอาจารย์เบญญา
2: คุณแม่คะ
5: ส่งเพื่อนกลับแล้วเหรอจ๊ะ
2: ค่ะว่าจะขับรถไปส่งที่หอพักเขาบอกว่าจะไปหาเพื่อนที่อื่นต่อเบนก็เลยส่งเขาที่ป้ายรถเมย์นะคะ
5: ไม่มีรถส่วนตัวเลยลูก
2: คณินเขาจนนะคะพ่อแม่เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนมัธยมฐานะปานกลางคุณแม่จะว่าอะไรเขาไหมคะเนี่ย
5: เขาเป็นคนดีใช่ไหมลูก
2: ถ้าไม่ใช่คนดีเบนคงไม่คบหรอกค่ะ
5: ขอแค่เป็นคนดีแม่ก็ไม่ว่าหรอกลูกว่าแต่ว่าคุณพ่อรู้หรือยังว่าหนูคบหากับคณิน
2: ยังไม่กล้าบอกค่ะ
5: ถ้ารู้คงได้เต้นท่านในพลคนนี้หวังจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนระดับเดียวกันโดยไม่สนหรอกว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ขอเพียงมีเกียรติยศเท่ากันหรือมากกว่าเมื่อก่อนน่ะเห็นคุณพ่อหนูพูดถึงคนชื่อปองพลลูกชายท่านองคมนตรีปิยะไม่ใช่เหรอลูก
2: ค่ะคุณแม
5: ่แล้วตอนนี้เป็นยังไงยังติดต่อกันไหม
2: เขายังตื้อเบนอยู่เลยค่ะ
5: เหรอจ๊ะแล้วหนูไม่ชอบเขา
2: โถถ้าเบนชอบเขาเบนคงไม่เข้ากับคณินหรอกค่ะคุณแม
5: ่ไม่ชอบแต่คุณพ่อชอบแล้วหนูจะทำยังไง
2: คุณแม่ช่วยเบนด้วยสิคะ
5: คุณพ่อของลูกน่ะหัวดื้อนะไม่เคยยอมฟังใครแต่เขาก็รักลูกมากบางทีเขาอาจจะยอมตามใจลูกก็ได้ยังมีเวลาอีกหลายปีนี่ลูกกว่าจะเรียนจบอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องนี้เลยนะจ๊ะคิดเรื่องการเรียนก่อนจบแล้วแม่จะมีของขวัญชิ้นโตให้ลูกด้วยนะ
2: ค่ะคุณแม่อีกปีกว่าเบนก็จะจบปริญญาตรีให้คุณแม่ชื่นใจแล้วค่ะอุ๊ยคุณพ่อ
6: ลูกนะเบน
2: ค่ะ
3: จะออกไปไหนหรือเปล่าวันนี้ฮะ
2: ว่าจะไปหาคุณแม่นะคะ
3: รีบไหม
2: ไม่ค่ะไม่ได้นัดเวลาไปเมื่อไหร่ก็ได
3: ้งั้นมานั่งคุยกับพ่อก่อนนะ
2: ค่ะวันนี้คุณพ่อไม่ออกไปไหนล่ะคะ
3: ช่วงบ่ายนี่ว่าจะไปตีกอล์ฟกับเพื่อนแต่ก็ยังไม่แน่นะเมื่อวานคุยกับไพลินเนี่ยก็บอกว่าเทอมหน้าก็จะเรียนจบ
2: ของเบนก็จะจบเหมือนกันค่ะคุณพ
3: ่
2: อ
3: เหรอไวนะเผลอแป๊บเดียวลูกสาวพ่อจะเรียนจบปริญญาแล้ว
2: ค่ะคุณพ่อ
3: จบตรีแล้วจะต่อโทไหม
2: ยังไม่แน่ค่ะจะลองสอบเข้าเป็นอาจารย์ก่อนแล้วก็เรียนต่อที่หลังเพราะว่าเบนมีสิทธิ์สอบนี่ค่ะเบนได้เกียรตินิยมด้วยล่ะค่ะ
3: เก่งมากลูกสาวพ่อ นี่เรียนถึงขนาดได้เกียรตินิยมเนี่ยน่าจะเรียนต่อยากไปเรียนต่อเมืองนอกไหมล่ะฮะพ่อมีเพื่อนเป็นทูตทหารอยู่หลายประเทศถ้าลูกไปเรียนเนี่ยก็จะมีคนคอยดูแลอย่างดีทีเดียว
2: อุ๊ยเบนไม่ชอบค่านิยมไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะคุณพ่อถ้าจะเรียนก็ขอต่อที่เมืองไทยดีกว่าง
3: ั้นเหรออ้าวงั้นก็ตามใจนะดีเหมือนกันพ่อจะได้เห็นหน้าลูกทุกวันไม่ต้องจากกันไปเป็นปีๆถ้าต้องไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนี่พ่อมีเรื่องจะบอกนะ
2: อะไรเหรอคะคุณพ่อ
3: พ่อจะได้เลื่อนยศเป็นพลเอกนะ
2: จริงเหรอคะคุณพ่อดีจังเลยค่ะ
3: โชคยังดีนะที่ก่อนจะเกษียณ1ปีเนี่ยพ่อได้ขึ้นเป็นพลเอกเพื่อนๆ พ่อบางคนเนี่ยขึ้นเป็นพลเอกมาตั้งหลายปีแล้วไอ้เรามันประจบนายไม่เป็นก็เลยต้องไต่เต้าอยู่หลังสุดเอาล่ะแต่ยังไงก็ยังได้มาพ่อก็เลยว่าจะจัดงานเลี้ยงนะ
2: ดีค่ะงั้นเบนชวนเพื่อนมาร่วมงานด้วยได้ไหมคะคุณพ
3: ่
2: อ
3: เอาเลยลูกตามสบายเลยนะจะเชิญมาทั้งห้องก็เอาเลย
5: คุณพ่อได้ขึ้นเป็นพลเอกแล้วเหรอลูก
2: ค่ะคุณแม่คุณพ่อดีใจใหญ่เลยค่ะ
5: ก็แน่ละสิเขารอมานานหลายปีแล้วนี่พ่อหนูเนี่ยชื่อบารมีก็จริงแต่กลับไม่ค่อยมีบารมีสักเท่าไหร่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันน่ะแซงโค้งไปหมดละแต่ก็ยังดีก่อนหมดอายุราชการยังได้ครองตำแหน่งนี
2: ้คุณพ่อเชิญคุณแม่ไปร่วมงานด้วยนะคะ
5: ดูก่อนนะลูกว่าแม่จะไปได้หรือเปล่าเพราะไม่อยากให้คุณพ่อหนูนะเผชิญหน้ากับคุณประมุขพ่อหนูก็อารมณ์ร้อนคุณประมุขก็ไม่ยอมคนเหมือนกัน
2: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าคุณอาประมุขกับคุณพ่อเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อน
5: เขาเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมัธยมคุณพ่อหนูนะสอบเข้าในร้อยส่วนคุณประมุขสอบเข้ามหาวิทยาลัยมุ่งไปทางธุรกิจเขาก็พบปะกันบ้างตามสมควรนะคุณประมุขน่ะรักแม่ก่อนที่แม่จะมารักกับคุณพ่อหนูอีกนะแต่ตอนนั้นน่ะแม่ไม่ได้รักคุณประมุขมารักกับพ่อของลูกแล้วชีวิตแต่งงานของแม่กับคุณพ่อหนูก็ไปกันไม่รอดจะว่าแม่อายุอ่อนกว่าเขาต้องรอบหนึ่งแม่เด็กกว่ามากก็เลยมีทัศนคติที่ไม่ค่อยทันกันมันก็ใช่ที่นะจะว่าไปแล้วเนี่ยแม่ทนอารมณ์ร้ายของคุณพ่อหนูไม่ได้มากกว่าเขาดูเคร่งเครียดไม่ค่อยมีอารมณ์ขันเนี่ยชีวิตมันก็เลยดูจืดชืด
2: คุณแม่ก็เลยขอหย่าจากคุณพ
5: ่อหนูอย่าตำหนิแม่เลยนะแม่กับคุณพ่อเนี่ยอยู่กันไปก็ไม่มีความสุขคุณพ่อหนูก็รู้ดีเขาถึงยอมอย่างง่าย
2: ๆแต่คุณพ่อก็ยังรักคุณแม่นะคะไม่เคยว่าคุณแม่เลย
5: แม่ก็รักพ่อหนูแต่เราอยู่กันไม่ได้จริง
2: ๆแล้วคุณแม่รักคุณอาประมุขเหรอคะ
5: เรียกว่าเป็นความเข้าอกเข้าใจกันมากกว่านะจ๊ะเขาเคยรักแม่แล้วก็ยังรักอยู่ตอนแม่หย่ากับคุณพ่อหนูน่ะแม่โดดเดี่ยวมากนะตอนนั้นคุณประมุขก็เข้ามาหาแม่มาคอยช่วยเหลือแนะนำแม่เรื่องธุรกิจจนแม่เดินมาถูกทางเขาเป็นพ่อไม่อย่าร้างมาหลายปีลูกก็ไม่มีเขาก็ไม่น่าเกลียดสำหรับแม่ตอนนี้เ เราก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันมากกว่า
2: ค่ะคุณแม่ก็ดูมีความสุขดีถ้าเบนจะมีครอบครัวเบนอยากจะมีความสุขอย่างคุณแม่ค่ะ
5: คณินน่ะดูจะเป็นคนอ่อนหวานนะไม่ใช่คนอารมณ์ดุร้ายเหมือนคุณพ่อหนูถ้าหนูกับเขาลงเอยกันจริงๆแม่ว่าชีวิตครอบครัวหนูน่ะคงจะมีความสุขมากทีเดียวล่ะ
2: ค่ะคุณแม่คณินเป็นคนดีค่ะตอนนี้เราก็คบหาดูใจกันมาเกือบ4ปีแล้วจนเบนแน่ใจแล้วล่ะค่ะว่าเบนดูคนไม่ผิดวันงานเลี้ยงฉลองยศคุณพ่อเนี่ยเบนว่าจะพาเขาไปแนะนำให้คุณพ่อรู้จักนะคะ
4: เบนจะสอบเข้าเป็นอาจารย์เลยเหรอฮะ
2: ค่ะจะลองดูก่อนถ้าสอบได้ก็ทำงานไปแล้วก็หาเวลาเรียนต่อที่หลังแต่ถ้าไม่ผ่านก็เรียนต่อโทเลย
4: ดีเหมือนกันเราจะได้ทำงานที่ตัวเองชอบไง
2: แล้วคณินล่ะคะ
4: ผมจะสอบชิงทุนเรียนต่อฮะ
2: ต้องได้อยู่แล้วเกรดเฉลี่ยคุณตั้งเกือบ4เกียรตินิยมอันดับ1แน่นอนอยู่แล
4: ้
2: ว
4: เป็นก็ได้นี่เกียรตินิยมอ่ะ
2: ก็แค่อันดับ2อ่ะ
4: ถึงไงก็เก่งอยู่ดี
2: อ่ะแต่ว่าไพลินเก่งกว่านะได้อันดับ1เห็นว่าเขาจะสอบชิงทุนเหมือนกัน
4: พลอยไพลินไม่จะทำได้นะเขาเรียนเก่งเนี่ย
2: ถ้าเขาเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเป็นจะทำยังไงอ่ะ
4: ดูทำหน้าเขาสิ
2: เขาจะร้องไห้นะ
4: จริงเหรออ
2: ยากร้องอ่ะแต่ว่าไม่อยากขัดอนาคตของคุณก็เลยไม่ร้องคุณไปเรียนต่อเถอะเป็นจะคอย
4: เบญญา
2: คณินเอื้อมือมากุมมือเราเบาๆคณินคะขออย่าให้มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางทางรักของเราเลยนะคะ
4: เบญญาผมตั้งความหวังไว้ว่าพอจะเรียนให้สูงที่สุดแล้วค่อยออกหางานทำจากนั้นจะคิดถึงเรื่องการแต่งงานเสื่อจะต้องใช้เวลาหลายปีคุณจะคอยผมได้เหรอฮะ
2: ทำไมเบนจะคอยไม่ได้คะกี่ปีเบนก็จะคอย
4: เป็นยา
2: เขาจูบเบาๆที่หลังมือของเราคณินคะเบนรักคุณเหลือเกินค่ะ
4: ร้อยถึงวันนั้นนะฮะแล้วเราจะมีความสุขร่วมกันผมรักคุณฮะเบญญา
2: เบญก็รักคุณค่ะรักคุณทางนี้ค่ะคณินมาทางนี้ค่ะ
4: เบญญาจูงแขนเราให้เดินตามเธอเธอต้องการให้เรารู้จักกับคุณพ่อของเธอนั่นเองเราผ่านด่านคุณแม่เธอมาแล้วหวังว่าด่านคุณพ่อของเธอเนี่ยเขาก็คงจะผ่านเหมือนกันนะ
6: โอ้ยนี่ผมไม่มีแล้วคุณสนั่นวัยขนาดผมนี่ใครจะยอมมาเป็นเมียคนแก่นะ
7: คนแก่ที่ไหนคุณยังหนุ่มฟออยู่เลยนะยิ่งตอนนี้ติดยศพลเอกจะยิ่งมีสาวๆแห่กันมาตอม

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติม

ท่านผู้ฟังที่รักดอกปฏิหาริย์จะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของใจทิพย์แดงมงคลจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกรุ่งสยามบันทึกเสียงกริยาจิรพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามดอกปฏิหาริย์ในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: สติทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูให้กับจิตพระอาจารย์ชยสาโร

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพระราชบดีที่8ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร์จรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากศูนย์ Nursing Home ที่กาญจนบุรีที่ติดตั้งห้องและเตียงกรงเหล็กล่าสุดพบอีกนะคะสถานดูแลผู้สูงอายุย่านนนทบุรีซึ่งผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าเคยถูกจับล่ามโซ่ติดกับเตียงแล้วก็บังคับให้ปัสสาวะใส่ขวดแต่ว่าล่าสุดทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้ให้ตำรวจเร่งเข้าตรวจสอบแล้วค่ะดร.พรเทพล้อมพรมผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งมีผู้ป่วยตัวผู้สูงอายุเป็นชายทั้งหมด81คนอยู่บนอาคาร3ชั้นแต่ละห้องเนี่ยมีประมาณ15เตียงหันเท้าชนกันมีห้องน้ำรวมและมีการปิดล็อกประตูเพื่อป้องกันการหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจไม่พบนะคะว่ามีโซ่ล่ามขาตามที่มีการกล่าวถึงและจากการเดินตรวจสอบยังไม่พบวัตถุที่เป็นโซ่ส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตเป็นการขอดูแลผู้สูงอายุ9คนไม่ได้ขออนุญาตดูแลผู้ป่วยจิตเวชและไม่มีจิตแพทย์หรือพยาบาลเฉพาะทางกำกับดูแลซึ่งในส่วนนี้เป็นในเรื่องของข้อกฎหมายที่ตำรวจต้องดำเนินการนะคะแต่สรุปก็คือสถานที่แห่งนี้มีการบริการที่เกินกว่าที่ให้อนุญาตและในวันนี้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งรวมถึงตรวจกล้องวงจรปิดซึ่งถ้าหากพบว่ามีพฤติกรรมใส่กุญแจมือหรือว่าล่ามโซ่ก็ต้องอาศัยอำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการและถ้าหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายและจะมีการประสานไปยังผู้ปกครองให้มารับผู้ป่วยกลับไปดูแลนอกจากนี้อธิบดีกรมสบศก็ยังมีคำสั่งให้ศูนย์บริการสุขภาพทั้ง12เขตปูพรมตรวจสอบสถานบริการลักษณะนี้ทุกพื้นที่อย่างละเอียดให้จบภายใน2เดือนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะคะส่วนกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5นำคำสั่งปิดสถานประกอบการมาให้เจ้าของศูนย์ทราบทางญาติก็ได้มารับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับไปจำนวน29คนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดรถตู้จากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาลำเลียงผู้สูงอายุและผู้ป่วยส่งเข้ารับการดูแลที่โรงพยาบาลเครือข่ายรวมทั้งหมด92คนโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและอส.คอยดูแลอำนวยความสะดวกติดต่อประสานญาติแล้วก็แจ้งให้ผู้ป่วยทราบนะคะว่าจะนำไปพักในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของแพทย์พยาบาลสำหรับทีมเยียวยาจิตใจที่ได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ป่วยก็พบว่าผู้ป่วยบางคนงงค่ะว่าจะต้องย้ายออกซึ่งหลายคนก็มีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาและมีผู้ป่วยบางคนอยู่ยาวนานสุดถึง17ปีก็ได้มีการกอดอำลาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกันนะคะแต่สำหรับสถานที่แห่งนี้ทางเจ้าของสามารถอยู่ต่อได้แต่จะเป็นการปิดในเรื่องสถานประกอบการส่วนอนาคตถ้ามีการปรับปรุงสถานที่และจะมีการขออนุญาตเปิดใหม่ก็ต้องอยู่ที่สบศ.เขต5ว่าจะพิจารณาให้เปิดหรือไม่ขณะที่ทางเจ้าของทั้งนางแมวและลูกชายก็ยอมรับกับคำสั่งปิดนะคะซึ่งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะต่อกันที่เชียงใหม่ค่ะตำรวจภาค5บุกไปทลายปาร์ตี้ยาเสพติดงานวันเกิดของภรรยาอดีตสจ.รวบผู้ต้องหาได้21คนพร้อมของกลางเป็นสารพัดยาเสพติดเลยค่ะพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมชุดปราบปรามยาเสพติดได้นำกำลังบุกเข้าบ้านหรูเลขที่261ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวที่หน้าบ้านเนี่ยมีรูปป้ายเจ้าของวันเกิดซึ่งมีการจัดงานปาร์ตี้เมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเป็นงานวันเกิดของภรรยาอดีตนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดงานครบรอบวันเกิดอายุ40ปีแต่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเป็นปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติดทางตำรวจจึงได้แฝงตัวเป็นไรทำทีเข้าไปส่งของค่ะและเมื่อเห็นคนในบ้านกำลังปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนานก็ส่งสัญญาณให้ตำรวจบุกเข้าไปจับกุมได้ทั้งหมด21คนแบ่งเป็นชาย9คนหญิง12คนและนอกจากนี้ยังพบยาเคยาอีกับยาไอซ์จำนวนหนึ่งส่วนจะเอายาเสพติดมาจากไหนนั้นยังอยู่ระหว่างการสืบสวนนะคะแต่ว่าเคสนี้เป็นที่น่าสนใจก็เพราะกลุ่มนักเสพได้มีการซุกซ่อนยาเสพติดมาในหลายรูปแบบอย่างเช่นมีการซ่อนมาใน power bank ใส่ไว้ตามสายไฟบ้างแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบ้างก็ได้มีการซุกซ่อนไว้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่แล้วก็สะดวกในการส่งนะคะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองและเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะมาที่คดีอดีตพระอลงกฏและหมอบีร่วมกันฟอกเงินนะคะล่าสุดศาลมีคำพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกฏ742ปีหมอบี386ปีกับอีก1480เดือนพร้อมให้

0: ร่วมการคืนเงินกว่า306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเมื่อวานนี้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้อ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรือว่านายอลงกตพูนมุกจำเลยที่1กับนายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือหมอบีจำเลยที่2รวม2คนในข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147 157และข้อหาฟอกเงินโดยศาลพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปลงโทษจำเลยที่1ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดแต่เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียสั่งจำคุกกระทงละ6ปีและฐานร่วมกันฟอกเงินจำคุก3ปีแต่ว่าคำให้การเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษลดทงกระทงละ1ใน3คงจำคุกกระทงละ4ปีรวม185กระทงกลายเป็นจำคุก740ปีส่วนฐานร่วมกันฟอกเงินคงจำคุก2ปีซึ่งเมื่อรวมโทษทั้ง2ฐานความผิดก็เลยเป็นจำคุก742ปีนะคะส่วนจำเลยที่2ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดแต่เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียจำคุกกระทงละ4ปีฐานฟอกเงินแต่คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์มีเหตุบรรเทาโทษคงจำคุกกระทงละ2ปี8เดือนรวม185กระทงเป็นจำคุก370ปี 1,480 เดือนแล้วก็ฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคงจำคุกกระทงละ2ปีรวม8กระทงกลายเป็นจำคุก16ปีซึ่งถ้ารวมโทษทั้ง2ฐานความผิดก็เลยกลายเป็นจำคุก386ปี 1,480 เดือนนะคะแต่คงให้จำคุกจำเลยทั้ง2มีกำหนดคนละ50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3แล้วก็ให้ทั้ง2ร่วมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะเรื่องของส.ส.สุชาดาและสามีไม่ได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการการกฎหมายเมื่อวานนี้ล่าสุดคุณรังสิมันต์โรมในฐานะประธานคณะกรรมการก็ยังยืนยันนะคะว่าจะเชิญส.ส.สุชาดาให้เข้ามาชี้แจงอีกรอบแล้วก็จะเดินหน้าสอบเส้นเงินและบัญชีทรัพย์สินต่อไปค่ะคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดเผยถึงผลการประชุมภายหลังตัวแทนเลขาธิการปปง.และเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาชี้แจงกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการติดตามควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงการพิจารณากรณีสินบน40ล้านของนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์หรือว่าไอเดียส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยในฐานะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลโดยบอกนะคะว่าในกรณีทรัพย์สินของส.ส.สุชาดาและสามีเนี่ยยังไม่มีข้อสรุปแต่ทางคณะกรรมการจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปทางเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินด้วยว่ามีการชี้แจงยื่นถูกต้องหรือไม่ซึ่งถ้าผู้แสดงบัญชีทรัพย์สินรวมถึงส.ส.สุชาดาไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ก็จะต้องชี้แจงตามกฎหมายนะคะส่วนในอนาคตจะมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจเรียกเพื่อให้ส.ส.สุชาดามาชี้แจงต่อคณะกรรมการไหมคุณโรมบอกว่ากรรมการยังไม่มีแนวคิดที่จะใช้อำนาจเรียกค่ะแต่จะยังทำหน้าที่ตามปกติโดยจะพยายามขอความร่วมมือและหากำหนดเวลาที่ว่างเพื่อเชิญมาชี้แจงต่อกรรมการซึ่งจะเป็นประโยชน์กับส.ส.สุชาดาเองขณะที่ด้านส.ส.สุชาดาก็ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมการการกฎหมายตามที่มีหนังสือเชิญมานะคะโดยบอกว่าในวันเดียวกันมีการประชุมคณะกรรมการอีกคณะที่ตนเป็นประธานอยู่ด้วยและมีกำหนดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วแต่อีกไม่นานก็จะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดและขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานักข่าวถามว่าคำว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยหมายถึงทั้งของตัวเองแล้วก็สามีใช่ไหมแล้วมั่นใจในหลักฐานใช่หรือไม่ส.ส.สุชาดาไม่ได้ตอบอะไรนะคะแต่ก็ย้ำว่าอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวค่ะสลับมาดูเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบต่อเนื่องนะคะตอนนี้จุดหลักๆเนี่ยก็ยังคงเป็นพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะที่จังหวัดปราจีนบุรีมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลไปรวมกันอยู่ที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างนะคะก็ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเพราะทุกพื้นที่เต็มไปด้วยน้ำบ้านเรือนของชาวบ้านยังคงถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรแต่บางจุดเนี่ยสูงเกือบ2เมตรค่ะพื้นที่การเกษตรก็กลายเป็นทะเลเจ้าหน้าที่ยังต้องนำอาหารและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซึ่งชาวบ้านเนี่ยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าน้ำท่วมรอบนี้หนักมากๆใช้ชีวิตยากลำบากแล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะคลี่คลาย ส่วนกรณีที่คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างถูกสั่งย้ายไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยอ้างถึงปัญหาความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของปราจีนบุรีไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเรื่องนี้ก็มีการแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะคะแล้วก็มีคนให้กำลังใจในอำเภอเยอะมากๆค่ะแต่ว่าต่อมาด้านแหล่งข่าวในกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าคำสั่งย้ายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือแค่เอกสารบนโต๊ะและไม่ได้เป็นการดำเนินการตามกระแสหรือการตำหนิของฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่มีการรายงานสถานการณ์จากพื้นที่เข้าสู่ผู้บังคับบัญชาตามลำดับรวมทั้งมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่และผู้ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่จริงในพื้นที่ด้วยซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาก็ต้องตรวจสอบไม่ใช่ปล่อยผ่านเพียงเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องเคยมีผลงานดีในอดีตส่วนทางด้านนายอำเภอบ้านสร้างก็บอกนะคะว่าไม่น้อยใจที่ถูกสั่งย้ายและไม่ขอวิจารณ์ด้วยยืนยันว่าที่ผ่านมาร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วขยับไปดูสถานการณ์ที่ฉะเชิงเทราที่ตำบลปากน้ำตำบลหัวทรายและตำบลบางกระเจ็ดของอำเภอบางคล้าบ้างค่ะระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงนะคะมีหนำซ้ำบางจุดระดับน้ำกลับเพิ่มขึ้นด้วยจนถึงเมื่อวานนี้กู้ภัยก็ยังต้องอพยพชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุและเด็กออกจากพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วค่ะน้ำท่วมบ้านหนักมากคือถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวก็เกือบจะมิดหลังคาเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าถ้าไม่รีบอพยพชาวบ้านออกมาจะยิ่งช่วยเหลือยากกว่านี้เพราะน้ำสูงขึ้นตลอดส่วนชาวบ้านเองค่ะก็บอกว่าปกติอำเภอบางคล้าก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้รุนแรงกว่าทุกปีหลังมีการผันน้ำเข้ามาในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะลดซึ่งยังไม่มีใครตอบได้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะทีนี้ถ้าไปดูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วอย่างที่ระยองภาพที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าร้านขายมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่นี่คือข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ชาวบ้านเขานำมาให้ทางวิทยาลัยเทคนิคระยองช่วยซ่อมให้ก็จะเห็นว่าเยอะมากเลยนะคะคุณกิติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองบอกว่าทางวิทยาลัยได้เปิดศูนย์บริการ Fix It Center 6แห่งทั่วจังหวัดระยองเพื่อบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์ไซค์ให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าแรงเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประสบภัยซึ่งในแต่ละวันก็จะมีชาวบ้านขนเครื่องใช้ไฟฟ้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าพัดลมหม้อหุงข้าวเตาไมโครเวฟทีวีตู้เย็นแล้วก็มอเตอร์ไซค์มาให้ซ่อมเยอะมากเปิดมาได้2วันบอกว่าซ่อมสิ่งของต่างๆแล้วเกือบ 1,000 ชิ้นนะคะส่วนในกทมเองพอน้ำลดก็มีปัญหาเรื่องของขยะเช่นกันโดยเฉพาะที่เคหะร่มเกล้ามีกองขยะจากน้ำท่วมที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ๆกองทับถมสูงเกือบ2เมตรยาวเป็น100เมตรเลยค่ะปิดทางเข้าออกหมู่บ้านชาวบ้านบอกเดือดร้อนมากเข้าออกก็ลำบากแถมยังมีกลิ่นเหม็นด้วยล่าสุดคุณพรพรมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกนะคะว่าพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยมีขยะตกค้างภายในซอยและมีรถเสียจอดกีดขวางทำให้การเข้าถึงพื้นที่ทำได้ยากต้องใช้กำลังคนเข้าไปขนย้ายขยะออกมาซึ่งแผนของกทม.ก็คือจะเร่งเคลียร์ขยะบริเวณปากซอยให้หมดก่อนจากนั้นจะนำรถสไลด์เข้าเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่และรถเก็บขยะเข้าไปดำเนินการภายในซอยได้สะดวกขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถบอกกรอบเวลาที่ชัดเจนได้ว่าจะใช้เวลาในการเก็บขยะทั้งหมดกี่วันเนื่องจากพื้นที่อยู่ในโหมดฟื้นฟูประชาชนเริ่มทยอยทำความสะอาดแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบ้านส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ก็ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อคืนพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะส่วนทางด้านคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกนะคะว่าสถานการณ์น้ำในกทมยังเปราะบางเพราะว่าระดับน้ำในคลองสายหลักยังอยู่ในระดับสูงประกอบกับยังมีโอกาสที่ฝนระลอกใหม่จะเข้ามาเติมพื้นที่ที่น้ำลดแล้วก็อาจจะมีน้ำหรือว่าท่วมซ้ำได้จึงยังจำเป็นต้องรักษาระดับการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใส ติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
0: สรรพากรยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ซ้ำซ้อนเพื่อนำไปชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ปในปี2549หลังจากก่อนหน้านี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาให้เงินกว่า 46,000 ล้านตกเป็นของแผ่นดินไปแล้วเมื่อปี2553แต่จะอายัดทรัพย์เพิ่มอีกกว่า 17,000 ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณทักษิณก็เลยมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็บอกกับนักข่าวสั้นๆค่ะว่าไม่มีอะไรเลยสบายสบายก่อนจะเดินขึ้นศาลไปพร้อมกับทีมทนายความการไต่สวนใช้เวลาราว2ชั่วโมงนะคะแล้วพอคุณทักษิณกลับออกมาก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องพูดก่อนจะยิ้มแล้วก็ขึ้นรถกลับออกไปทันทีค่ะแต่ว่าตามรายงานระบุว่าคุณทักษิณได้ยื่นขอให้คุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดชั่วคราวประกอบไปด้วยที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์5คันที่ถูกระบุว่าเป็นรถกันกระสุนถ้าหากอายัดไปจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตเพราะตอนที่เป็นนายกเคยถูกลอบสังหารถึง4ครั้งรวมไปถึงเงินในบัญชีประมาณ90ล้านบาทถ้าหากถูกอายัดจะทำให้ขาดประโยชน์จากการได้ดอกเบี้ยธนาคารถ้าชนะใครจะรับผิดชอบทางด้านคุณวิญญัติชาติมนตรีทนายความส่วนตัวของคุณทักษิณก็บอกนะคะว่าการไต่สวนพยานโจทก์มี2ปากก็คือคุณทักษิณกับอดีตข้าราชการกรมสรรพากรและพยานจำเลยอีก2ปากส่วนที่ต้องฟ้องก็เพราะมองว่าการอายัดทรัพย์สินของกรมสรรพากรมีความซ้ำซ้อนเนื่องจากทรัพย์สินที่เป็นเงินได้จากการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่นถูกอายัดไปก่อนหน้านี้แล้วกว่า 46,000 ล้านบาทคุณวิญญัติยังบอกด้วยนะคะว่าการขอคุ้มครองชั่วคราวไม่ได้เป็นการขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งหรือยกเลิกการประเมินภาษีแต่เป็นการขอให้ศาลพิจารณาว่ามีเหตุสมควรที่จะคุ้มครองทรัพย์สินไว้ระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาหรือไม่และถ้าหากมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้วและต่อมาคุณทักษิณเป็นฝ่ายชนะคดีก็จะเกิดคำถามว่ากรมสรรพากรจะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นอย่างไรซึ่งศาลก็ได้นัดให้ฟังคำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองชั่วคราวนี้ในวันที่16พฤศจิกายนเวลา 9:00 น.นะคะสำหรับมาดูข่าวกีฬาต่อค่ะอาร์เซนอลแชมป์กับพรีเมียร์ลีกต่อสัญญากุนซืออาร์เตต้าจนถึงปี2030นะคะติดตามพร้อมกีฬาอื่นเลยค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยังมีความหลงบรรยากาศการอำลาทีมชาติของสุดยอดนักเตะอย่างเลโอเนลเมสซี่นะครับลงเล่นให้กับอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายไปติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
1: รับที่กล่าวล่าสุดจากกรุงลอนดอนครับมิเกลอาร์เตต้ากุนซือทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลตกลงต่อสัญญากับทีมออกไปจนถึงปี2030ครับโดยอาร์เตต้าเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปี2019และฤดูกาลที่แล้วเขาก็สร้างประวัติศาสตร์พาอาร์เซนอลเป็นแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ22ปีโดยอาร์เตต้าจะอยู่กับอาร์เซนอลอย่างน้อยอีก4ปีครับหวังจะพาทีมป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้อาร์เซนอลจะกลับมาลงเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่แรกในวันเสาร์นี้ครับเจอกับลีดส์แข่ง5นัดมี12คะแนนตามจ่าฝูงแมนซิตี้อยู่3คะแนนควันลงนัดอำลาสนามของสุดยอดนักเตะตลอดกาลเลโอเนลเมสซี่ครับลงเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้เปิดสนามโมนูเมนทัลกรุงบัวโนสไอเรสเอาชนะเบนินชาติจากแอฟริกา3-0และเหมือนเขียนสคริปต์เลยครับเมสซี่จ่ายให้กับนิโคลัสโอตาเมนดี้กองหลังที่ลงเล่นทีมชาตินัดสุดท้ายเหมือนกันทำประตูแรกหลังจากนั้นเมสซี่จ่ายให้กับนิโกปาสดาวรุ่งที่คาดหมายว่าจะสวมเบอร์10แทนเขาทำประตูที่2และเมสซี่มายิงจุดโทษปิดท้ายครับอาร์เจนตินาชนะเบนิน3-0ท่ามกลางแฟนบอลเต็มความจุโมนูเมนทัล 80,000 คนแสดงถึงความรักและความเสียดายครับที่เมสซี่อำลาทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากรับใช้ทีมฟ้าขาวมานาน21ปีเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาร์เจนตินาครับทำประตูให้ทีมชาติมากที่สุด126ประตูพาทีมคว้าแชมป์โลก2022และได้รองแชมป์โลกอีก2สมัยปี2014และ2026ล่าสุดเมสซี่บอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วครับแต่เขายังคอยหนุนหลังทีมชาติแล้วเรื่องราวที่ผ่านมา21ปีกับอาร์เจนตินาจะอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปส่วนที่บ้านเราครับเจ้าของฉายานางฟ้าบอลเร็วโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมงานแถลงข่าวมากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒโดยโบกัญญรัตน์บอกว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือหิวใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตส่วนการเป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดประวัติศาสตร์ได้แชมป์เอเชียและได้ตั๋วไปโอลิมปิกครั้งแรกเจ้าตัวหวังพัฒนาตัวเองต่อเนื่องเพื่อไปเล่นในลีกญี่ปุ่นในอนาคต
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเป็นชุดที่เหมือนได้คัดแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกค่ะมันเป็นเหมือนความหวังแล้วก็เป็นเหมือนสิ่งที่ทุกคนรอคอยอะค่ะแล้วคนไทยทั้งประเทศแล้วก็รวมถึงพี่ๆเจ็ดเซียนหรือว่าทุกคนที่เหมือนเชียร์เราอะค่ะเขาแบบดีใจไปกับเรามากๆค่ะรู้สึกว่านักกีฬาวอลเลย์ทุกคนก็อยากที่จะออกไปเล่นลีกอาชีพซึ่งหนูก็เป็นความฝันนั้นแต่หนูว่าเรารอโอกาสที่เหมาะสมแล้วกันค่ะว่าจะได้ไปเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหนูว่ามันจะมาในเวลาที่เราพร้อม
1: นางฟ้าบอลเร็วโบกัญญรัตน์ขุนเมืองชวนร่วมงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ฮอล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับคนในวงการสนุกเกอร์มีมติเป็นเอกฉันท์ครับเลือกพิกพงสุนทรจารุมนนั่งเก้าอี้นายกสมาคมบิลเลียดแห่งประเทศไทย3สมัยที่ต่อกันโดยคุณสุนทรจารุมนจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยโดยวาระ4ปีตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยแผนงานปีหน้าในส่วนของสนุกเกอร์เตรียมรายการแข่งขันไว้หมดแล้วครับทั้งสนุกเกอร์สะสมคะแนนประเทศไทยทั้ง6แดงและ15แดงนอกจากนี้เตรียมจัดทัวร์นาเมนต์พิเศษครับพูลแรงกิ้งสำหรับกีฬาพูลขยายฐานแฟนคลับทั่วประเทศแม้เจอปัญหางบสมาคมติดลบก็ตามพร้อมเร่งเก็บตัวนักกีฬาสัปดาห์หน้าลุยศึกใหญ่เอเชียนอินดอร์เกมส์เดือนธันวาคมนี้ที่ซาอุดิอาระเบียรวมถึงกีฬาสอยคิวใน SEA Games 2027ปีหน้าที่มาเลเซียต่อเนื่องทันทีครับ
0: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ติดตามเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อินทวิธานกันต่อสวัสดีครับ
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมแอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
6: นัดมีเรียนนะคะ ขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: สวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่กับตันพาราชิลพียูไฮบริดสีที่ทนเหนือกว่าอีกขั้นน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: กรณีข่าวลือเรื่องของเชื้อกาฬโรคหลุดออกจากแลบรัสเซียล่าสุดทางการรัสเซียยังคงยืนยันนะคะว่าไร้ความเสี่ยงการระบาดค่ะท่าทีของรัสเซียหลังการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีจากสถาบันวิจัยป้องกันกาฬโรคในไซบีเรียล่าสุดหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขรัสเซียรอสโปเทฟนัทเซอร์ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดรอสโปเทฟนัทเซอร์ระบุว่าจากการติดตามผู้สัมผัสและตรวจทางห้องปฏิบัติการยังไม่พบสัญญาณการติดเชื้อหรือเชื้อก่อโรคอันตรายพร้อมยืนยันว่าได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเต็มที่และส่งข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้ให้กับองค์การอนามัยโลกแล้วทางการรัสเซียยังระบุด้วยนะคะว่าผู้เสียชีวิตได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อที่เธอทำงานด้วยขณะที่โฆษกเครมลินระบุว่ารายงานของสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้หลายส่วนไม่ถูกต้องพร้อมกับปฏิเสธรายงานที่อ้างว่าสหรัฐยื่นประท้วงทางการทูตต่อรัสเซียแล้วก็บอกด้วยว่าขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดเวลาพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะส่วนท่าทีของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐยังไม่เชื่อว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่แลบในรัสเซียเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและคาดว่าจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยว่ารัสเซียยืนยันกับสหรัฐว่าสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและได้แบ่งปันข้อมูลบางส่วนกับผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐแล้วแต่สหรัฐคาดหวังให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังระบุว่าได้เตรียมการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินแล้วด้วยขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ายังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างสมบูรณ์แม้รัสเซียจะยืนยันว่าไม่พบผู้ป่วยกาฬโรคในอีกคุตสก์ก็ตามโดยในรายละเอียดผู้อำนวยการใหญ่ WHO ระบุนะคะว่ารัสเซียแจ้งว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดประมาณ200คนถูกกักกันแต่ WHO ยังต้องการข้อมูลผลตรวจทางแลบของผู้เสียชีวิตและผู้สัมผัสรวมถึงสถานะสุขภาพของผู้ถูกกักกันและ WHO ก็ยังขอให้รัสเซียตรวจสอบรายงานของสื่อด้วยค่ะที่ระบุว่าอาจมีเจ้าหน้าที่อีกคนป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของ WHO ก็ยังย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเชื้อหรือว่าสาเหตุใดที่ทำให้เจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตและเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วครบถ้วนและโปร่งใสเพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องค่ะเหตุม็อบนักเรียนประท้วงเรื่องการศึกษาครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสล่าสุดเดือดทั่วประเทศนะคะเพราะว่ามีการปะทะกับตำรวจและมีการใช้แก๊สน้ำตาด้วยการประท้วงด้านการศึกษาในฝรั่งเศสยังคงตึงเครียดค่ะหลังการเคลื่อนไหวของนักเรียนมัธยมเล็กๆขยายตัวเป็นการชุมนุมครั้งใหญ่ทั่วประเทศเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาขาดแคลนครูงบประมาณไม่เพียงพอและความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนในวันที่6ตุลาคมนักเรียนครูผู้ปกครองและประชาชนพร้อมใจกันออกมาชุมนุมทั่วฝรั่งเศสซึ่งกระทรวงมหาดไทยประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมประมาณ 256,000 คนในขณะที่ฝ่ายผู้จัดระบุตัวเลขสูงถึง 450,000 คนที่เดือดที่สุดก็คือในกรุงปารีสนะคะการชุมนุมบางส่วนเกิดการปะทะกับตำรวจมีการใช้แก๊สน้ำตาและรถฉีดน้ำแรงดันสูงร้านค้าหลายแห่งได้รับความเสียหายและมีผู้ถูกจับกุม488คนหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตาก็คือบาลีบากาโยโกนายกเทศมนตรีเมืองแซงเดนีชานกรุงปารีสค่ะมีภาพผู้ชุมนุมช่วยหยอดตาให้ด้วยหลังจากมีรายงานว่าเขาสัมผัสแก๊สน้ำตาระหว่างเข้าร่วมการชุมนุมจากนั้นสถานการณ์ต่อเนื่องวันที่7ตุลาคมนักศึกษารวมตัวกันบริเวณมหาวิทยาลัยซียองโปในใจกลางกรุงปารีสนะคะเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักเรียนมัธยมทั่วประเทศก็จะมีภาพที่ผู้ชุมนุมนำถังขยะมาตั้งเป็นแนวกีดขวางถนนก่อนที่ตำรวจปราบจราจรจะเข้ารื้อแนวกั้นแล้วก็ผลักดันผู้ชุมนุมพร้อมใช้แก๊สน้ำตาระหว่างการเผชิญหน้าขณะที่รัฐบาลยืนยันนะคะว่าพร้อมรับฟังข้อเรียกร้องแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าแทรกแซงถ้าหากเกิดความรุนแรงหรือมีครูและนักเรียนถูกคุกคามส่วนรัฐมนตรีมหาไทยฝรั่งเศสย้ำนะคะว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ต้องได้สัดส่วนกับสถานการณ์และรัฐมนตรีศึกษาธิการระบุด้วยว่ารัฐบาลกำลังเปิดพื้นที่พูดคุยกับเยาวชนโดยตรงพร้อมกำหนดให้โรงเรียนมัธยมจัดเวลาสำหรับนักเรียนและบุคลากรร่วมกันหารือถึงปัญหาและข้อเรียกร้องเพื่อหาทางออกจากการประท้วงที่กำลังขยายตัวและตอนนี้กระแสประท้วงด้านการศึกษาในฝรั่งเศสก็ได้เริ่มส่งแรงกระตุ้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วด้วยค่ะมีนักเรียนและนักศึกษาหลายร้อยคนออกมาชุมนุมในเมืองลีแอชประเทศเบลเยียมเรียกร้องให้แก้ปัญหาค่าเล่าเรียนห้องเรียนแออัดแล้วก็การเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนเมื่อวันที่6ตุลาคมก็เกิดการปะทะกับตำรวจและมีผู้ถูกจับกุมมากกว่า50คนส่วนในวันที่7ตุลาคมผู้ชุมนุมกลับลงถนนอีกครั้งซึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานว่ายอดจับกุมสะสมในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพิ่มเป็น107คนแล้วค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
4: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับหรืออาจารย์เจษนะครับกลับมากับรายการที่เราก็เป็นประจำนะครับนะเจอกันที่เพจ Facebook ก็ได้ครับชื่อว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับหรือว่าที่วิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยครับที่ FM 106 MHz ครับรวมทั้งในช่องทางอื่นๆอย่างเช่น TikTok แล้วก็ YouTube นะครับนะไปหาดูได้นะครับติดตามกันไว้นะครับเราจะว่าบรรดาเรื่องราวในโลกโซเชียลครับอธิบายว่าเรื่องนี้มันเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆดีครับนะมาจากประเทศอิตาลีเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปเที่ยวที่อิตาลีเนี่ยเขาเจอปฏิทินครับบอกว่าเป็นปฏิทินรูปบัตรหลวงครับบอกว่าขายดีมากเลยนะแล้วก็หน้าตาหล่อมากเลยครับนะไม่ขายดีเพราะว่าหล่อมากเนี่ยเขาเลยว่าเอ๊ะน่าซื้อกลับมาหรือเปล่านะบอกนี่เป็นของดังที่นั่นนะครับแล้วก็เลยถามว่าที่บอกว่ามีปฏิทินบัตรหลวงเนี่ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มันมีขายทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ารูปที่เขาแชร์กันแล้วก็สุดหล่อสุดฮอตเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องมั่วครับเพราะคนคนนั้นไม่ใช่บาทหลวงครับนะเรื่องก็เป็นเรื่องขำๆดีเหมือนกันครับก็บอกว่าตัวปฏิทินเนี่ยครับนี่ก็มีวางขายจริงๆแหละที่อย่างไปกรุงโรมนะครับหรือว่าใกล้ๆกับที่วาติกันนะครับในแถวกรุงโรมในอิตาลีเนี่ยก็จะมีของที่ลึกยอดเยอะแยะครับมีโปสเตอร์มีโปสการ์ดมากมายอย่างนึงที่เป็นที่นิยมแล้วก็มีขายกันมากกว่า20ปีแล้วนะครับเป็นภาพรวมชุดครับของที่บอกอ้างว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ใส่ชุดบาทหลวงอยู่ครับก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นบาทหลวงสุดฮอตสุดเซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วเขาจริงๆก็บอกว่าอาจจะมีนักบ่าวมีนักบวชมีบาทหลวงจริงปนอยู่บ้างนะแต่ว่ารูปที่เขาใช้โชว์ที่เป็นหน้าปกนะครับไม่ใช่แน่ๆครับนะเพราะว่าพ่อหนุ่มคนนั้นเขาที่เป็นหน้าปกแล้วก็เป็นที่คือหาคนก็ชอบแบบสนใจซื้อกลับมาเนี่ยครับเขาชื่อว่าจิโอวานนี่กาลิเซียนะครับจิโอวานนี่กาลิเซียเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่อยู่บนหน้าปกปฏิทินเนี่ยครับแล้วก็ถูกตีพิมพ์มาหลายปีแล้วด้วยนะครับนะไม่ใช่เพิ่งจะแค่ถูกตีพิมพ์ปีแรกนะครับก็เป็นรูปของเขาเนี่ยครับนะแล้วก็หน้าตาหล่อเหลาครับแล้วก็สวมชุดบัตรหลวงนะมีปกคอบัตรหลวงที่เราคุ้นเคยกันเป็นขาวๆนะครับแล้วก็ยิ้มมีเสน่ห์มากฉากหลังเนี่ยนะครับว่ากันว่าก็เป็นภาพผนังนะครับหินแกรนิตของโบสถ์นะครับนะที่เมืองชื่อเมืองปาโรโมซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเขาครับตอนนี้นะครับยิงเขาถ่ายซึ่งอาจจะสักยี่สิบถ่ายตั้งแต่ตอนที่อายุ17ปีแต่ตอนนี้เขา39แล้วครับนะซึ่งก็ผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วกาเลเซียนะครับวัย39ปีเนี่ยครับเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับนะของสายการบินสเปนนะครับแล้วก็เขาถ่ายรูปเนี้ยนะตอนแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่อายุ17ปีครับมีช่างภาพอยู่คนนึงชื่อปิเอโรปาซีนะครับช่างภาพนี้ค่อนข้างดังเหมือนกันเขาเคยถ่ายภาพรูปคนพายเรือกอนโดราที่เมืองเวนิสนะครับเป็นที่โด่งดังทำปฏิทินที่นั่นนะครับนะเขาบอกว่าเนี่ยมาทำปฏิทินชุดเนี่ยทางกีราเซียนะครับก็บอกว่าโอเคไม่เป็นปัญหาครับเขาก็บอกว่าก็ถ่ายก็ทำการเซ็นยินยอมถ่ายรูปมอบสิทธิ์ให้ถ่ายนะครับและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเรียกค่าตอบแทนอีกเลยนะถ่ายครั้งเดียวไปเลยครับเขาบอกว่าที่เห็นเขายิ้มหล่อๆเท่ๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเขากำลังเขินครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะเพื่อนมายืนดูกันใหญ่เลยนะครับว่าอุ้ยทำไมแต่งตัวเป็นบาทหลวงมาถ่ายรูปครั้งนี้นะครับเขาก็คิดว่าเอ้ยก็สนุกๆนะครับตอนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อเขาเลยนะครับจนมาตอนหลังเนี่ยครับมันมีรายงานข่าวลงในหนังสือพิมพ์ที่โรมเนี่ยครับนะบอกว่าเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเจ้าปฏิทินบัตรหลวงสุดเซ็กซี่พวกนี้นะครับจริงๆเป็นปฏิทินบัตรหลวงปลอมนะครับนะก็เลยกลายเป็นที่คนเริ่มรู้จักเขาเป็นครั้งแรกกันตอนนั้นนะครับนะแล้วก็ปฏิทินเนี่ยนะครับมันรูปโปรเทสนะครับนะสีขาวดำ12ภาพนะครับเป็นชายหนุ่มที่ว่าเนี่ยนะครับนะกีเลเซียก็บอกว่าเขาก็ไปถ่ายใช่ไหมแล้วเขาก็คนอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคนหนึ่งในนั้นเขารู้จักว่าเนี่ยไม่ใช่คนอิตาลีนะนี่คนนี้เป็นฝรั่งเศสด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ใช่บัตรหลวงด้วยนะครับนะแต่ที่ตัวช่างภาพเองอ้างว่า อย่างน้อยเนี่ยมี1ใน3นะครับก็อาจจะสัก 3-4 คนเนี่ยเป็นปฏิทินในปฏิทินเนี่ยเป็นบัตรรู้จริงๆนะครับพยายามอ้างนะครับแต่ว่าก็พูดกับข้างก็แปลว่าที่เหลือก็ไม่ใช่ใช่มั้ยครับนะแล้วก็สำนักข่าวก็มีการเช็คข้อมูลบอกว่าทางด้านของสำนักวาติกันนะครับนะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ศาสนาที่อิตาลีนะครับก็บอกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วปฏิทินนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับอันนึงก็ประมาณ8ยูโรนะครับ8ยูโรก็หลายร้อยบาทอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ขายดีครับเนี่ยแต่ละปีบอกว่าขายได้หลายพันฉบับเนี่ยคนที่ร้านก็บอกว่าอุ๊ยแต่ละวันเนี่ยขายได้อย่างน้อย 2-3 ฉบับแน่ๆครับตัวของกิลาเซียซึ่งเป็นชายหนุ่มในรูปเนี่ยนะครับบอกว่าเขาก็ไม่ซีเรียสหรอกเขาบอกว่ามันก็เป็นศิลปะแบบนึงนะเหมือนกับดูหนังอ่ะเหมือนดูละครที่มีบัตรหลวงก็ไม่มีใครเชื่อหรอกว่าคนคนนี้เป็นบัตรหลวงจริงๆนะครับนะแล้วก็บัตรหลวงตัวจริงนะคุณพ่อโดเมนิโกนะครับมาจากเกาหลีใต้ครับชื่อโดเมนิโกนะเขาบอกว่ามาเนี่ยเขาบอกว่าปฏิทินเนี่ยดังจะตายเนี่ยที่เกาหลีใต้คนก็รู้จักนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็ดูแล้วก็ขันมากกว่านะครับนะงั้นก็ถ้าเกิดใครไปเที่ยวอิตาลีนะครับด้วยความสนใจว่าจะไปซื้อปฏิทินบัตรหลวงมาเพราะเชื่อว่าเป็นบัตรหลวงจริงก็อย่าซื้อเลยครับนะปฏิทินนี้ไม่ใช่บัตรหลวงจริงครับเป็นเรื่องมั่วครับ
3: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
8: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
9: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
10: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เมกะเฮิรตซ์ครับ
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
12: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับ ผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
11: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ยน้ำปลาร้าตำหนัวแซ่บนัวหนัวมีตำหนัวตำแซ่บด้วยสบู่สกินเดียวอาบสะอาดสดชื่นช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับ
0: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะเคหะร่มเกล้าขยะท่วมซอยกองเฟอร์นิเจอร์สูงเกือบ2เมตรยาวกว่า100เมตรปิดทางเข้าบ้านชาวบ้านเดือดร้อนหนักบางรายเปิดประตูบ้านไม่ได้ต่อเนื่อง3วันเร่งขนของเสียจากน้ำท่วมออกมาเจ้าของบ้านเผยขยะเริ่มสะสมตั้งแต่5ตุลาคมจนปิดทางเข้าออกบ้านหลายหลังบางครอบครัวต้องปีนข้ามกองขยะเข้าออกขณะที่บางบ้านไม่สามารถเปิดประตูรั้วได้ด้านกทม.รับทราบปัญหาเตรียมประสานปภ.นำเครื่องจักรเข้าช่วยเก็บขยะขนาดใหญ่รถหนีบขยะจะเริ่มทำงานจากปากซอยและขยับเข้าไปด้านในเพื่อเปิดทางให้ประชาชนซอยแคบเป็นข้อจำกัดรถบรรทุกและเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงต้องใช้กำลังคนขนออกมาย้ำเคหะร่มเกล้าไม่ได้มีปัญหาเฉพาะซอย28แต่ยังมีซอยย่อยอีกหลายจุดที่ขยะท่วม
1: ชาวแฟลตคลองจันทน์คลายกังวลผอ.เขตบางกะปิยืนยันเข้าเกณฑ์เยียวยาหลังน้ำท่วมขังรวม8วันย้ำผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์รับเงินตามหลักเกณฑ์เขตบางกะปิถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วมตั้งแต่คืน24กันยาถึง2ตุลาคมผู้พักอาศัยแฟลตชั้น2ขึ้นไปแม้น้ำไม่เข้าห้องแต่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมขังล้อมรอบเหตุส่งผลให้เดินทางและใช้ชีวิตลำบากตลอดช่วงน้ำท่วมส่วนร้านค้าชั้นล่างน้ำเข้าภายในอาคารสูงราว 1.5 เมตรขึ้นไปต้องแสดงสัญญาเช่าหรือเอกสารสิทธิ์ใช้พื้นที่ประกอบการขอรับการเยียวยาผู้ประกอบการที่เครื่องมือทำกินเสียหายมีหลักเกณฑ์ชดเชยตามรายการที่กำหนดผอ.เขตย้ำผู้ได้รับผลกระทบไม่ต้องกังวลไม่จำเป็นต้องพิมพ์ภาพสีขอเพียงหลักฐานแสดงร่องรอยและสภาพน้ำท่วมจริง
0: แม่พัดยกมือขอบคุณสบส.หลังปิดศูนย์ดูแลลั่นถูกกักขังเป็นบาดแผลตลอดชีวิตเจ้าตัวเผยดีใจที่สุดหลังผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในศูนย์ได้รับการช่วยเหลือยอมรับตลอดการต่อสู้เผชิญแรงกดดันและกังวลเรื่องความปลอดภัยจากผู้มีอิทธิพลระหว่างอยู่ในศูนย์กว่า30เดือนอธิษฐานทุกวันและเชื่อว่าได้ช่วยคนในนั้นยืนยันสภาพการถูกกักขังสร้างบาดแผลทางจิตใจโดยเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในศูนย์ด้านรองอธิบดีระบุการเปิดสถานประกอบการรักษาผู้ป่วยอาจเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาลส่วนกรงเหล็กและตะแกรงกักตัวอาจเข้าข่ายกักขังหน่วงเหนียวและผิดมาตรฐานเนอร์ซิ่งโฮมหลังศูนย์ปิดสบส.เตรียมประสานญาติรับผู้สูงอายุกลับบ้านหรือส่งต่อหน่วยงานที่เหมาะสม
1: ศาลอาญาคดีทุจริตจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนศาลชี้ความผิดหลายกรรมลงโทษแยกเป็นกระทงตามพฤติการแห่งคดีอดีตพระอลงกตถูกลงโทษคดีเบียดบังทรัพย์185กระทงรวม740ปีพร้อมความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินอีก2ปีรวมโทษทั้งสิ้น742ปีส่วนหมอบีฐานสนับสนุนฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์185กระทงรวม370ปีและมีความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินอีก8กระทงรวม16ปีรวมโทษจำคุกหมอบีทั้งสิ้น386ปี 1,480 เดือนศาลพิพากษาคำให้การศาลพิจารณาคำให้การและพฤติการเป็นประโยชน์จึงมีเหตุบรรเทาโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายกำหนดให้จำคุกจำเลยทั้งสองได้สูงสุดคนละ50ปีพร้อมสั่งจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุผู้เสียหาย
0: ทนายบัญญัติเผยผลไต่สวนคำร้องคุ้มครองชั่วคราวคดีภาษีทักษิณโต้ยอดได้เก็บภาษีราว 17,000 ล้านบาทอาจเป็นก้อนเดียวกับที่รัฐเคยได้รับ 46,000 ล้านบาทชี้หากเป็นเงินได้จากการขายหุ้นก้อนเดียวกันต้องทบทวนประเด็นความเป็นธรรมในการเรียกเก็บภาษีย้ำคดีนี้ไม่ได้ขอเพิกถอนการประเมินภาษีแต่ขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์ระหว่างการพิจารณาหวั่นหากกรมสรรพากรขายทอดตลาดทรัพย์ไปแล้วและภายหลังทักษิณชนะคดีจะเกิดปัญหาความรับผิดชอบปัจจุบันมีทรัพย์ถูกอายัดทั้งเงินในบัญชีกว่า90ล้านบาททนายระบุกรมสรรพากรยังเดินหน้าบังคับชำระหนี้แม้คุณทักษิณโต้แย้งว่ามีหนี้ภาษีค้างอยู่จริงหรือไม่ส่วนประเด็นฟ้องล้มละลายเห็นว่าควรชะลอไว้ก่อนจนกว่าข้อพิพาทเรื่องหนี้ภาษีจะชัดเจน
1: โฆษกพลังงานเผยสงครามตะวันออกกลางกระทบเส้นทางขนส่งน้ำมัน ช่องแคบฮอร์มุสทะเลแดงประเมินราคาน้ำมันยังไม่กลับสู่ระดับก่อนวิกฤตในเร็ววันเหตุโครงสร้างพื้นฐานเสียหายต้องใช้เวลาฟื้นฟูรัฐบาลเดินหน้าหลักพึ่งพาตนเองรับมือความผันผวนของตลาดพลังงานโลกกำหนด4แนวทางหลักเน้นเสถียรภาพราคาและความมั่นคงทางพลังงานด้านแรกแยกบัญชีกองทุนน้ำมันและ LPG พร้อมกำหนดกรอบส่วนต่างราคาเบนซินดีเซลวางหลักเกณฑ์ชดเชยช่วงวิกฤตและเรียกเก็บเงินสมทบเมื่อราคาตลาดโลกลดลงเตรียมระบบบริหารสภาพคล่องและแนวทางกู้เงินเสริมความแข็งแกร่งกองทุนหวังให้กองทุนมีศักยภาพตรึงราคาและบรรเทาภาระประชาชนในช่วงวิกฤต
0: และช่วงนี้ไปต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะดูเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำท่วมค่ะซึ่งปราจีนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะและเมื่อวานอธิบดีกรมการปกครองค่ะมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างให้ไปช่วยราชการนะคะก็ระบุว่าไม่ให้ความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้นายกอนุทินออกมาวิจารณ์ในอำเภอคนดังกล่าวอย่างดุเดือดด้วยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงกรณีที่คุณนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิซึ่งเป็นในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองค่ะบอกว่าเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นคนทำหนังสือขอให้ย้ายคุณเศรษฐวุฒิออกจากพื้นที่เพราะไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่าไม่มีความกระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปช่วยเหลือก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำหรือขอทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องการอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่ค่ะนายกอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายใจอย่างมากที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการทั้งที่เป็นคนต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ถือได้ว่าเป็นแชมป์ของอำเภอที่ลำบากที่สุดด้วยก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงและการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อไรแต่งตั้งอย่างไรขอให้มีการสอบทั้งวินัยแล้วก็ดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้ก็บอกด้วยนะคะว่าคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงเนี่ยรับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับบ้านเมืองในอำเภอคนนี้เป็นมาตั้ง5ปีแล้วแต่ว่ายังปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นดังนั้นต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนายกก็บอกด้วยว่าตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เศร้าใจที่สุด
2: อันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนต้องถือว่าณวันนี้ที่เราแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี
1: ้ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งนะครับก็มีชาวบ้านที่ออกมาให้กำลังใจเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับส่วนในอำเภอบ้านสร้างเปิดใจบอกว่าก็ไม่น้อยใจที่ถูกคำสั่งย้ายและไม่ขอวิจารณ์ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างเต็มที่ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับฟังเสียงของนายอำเภอหน่อยครับ
3: ก็ไม่ถึงกับตกใจอะครับไม่ถึงกับตกใจเพราะเราก็ไม่ก้าวล่วงนะครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในภารกิจที่ท่านนั่นนั่นนะครับก็ยืนยันครับยืนยันเพียงแต่ว่าไม่ขอก็เรียกอะไรไม่ขอแก้ตัวหรือขออธิบายหรือขออะไรดีกว่าเหมือนจะว่าจะยกตัวเองไปหรือแก้ตัวให้ตัวเองไปนะครับแต่ยืนยันด้วยใจจริงว่าเต็มที่แล้วแต่มันอาจจะไม่เต็มที่ในสายตาคนอื่นหรือในสายตาผู้บริหารในนี้ก็น้อมรับอะครับน้อมรับไม่ได้ว่าอะไรครับอุ้ยน้อยใจไม่ได้ครับมาไทยเราเนี่ยบำบัดทุกบำรุงสุขต้องหนักแน่นครับ
1: เมื่อวานนี้ภายหลังจากมีคำสั่งให้นายอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการนะครับในโซเชียลมีเดียก็มีการเคลื่อนไหวแสดงความเห็นให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอามาให้ดูนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็บอกว่าใจหายครับที่นายอำเภอบ้านสร้างถูกย้ายฟ้าผ่าเพราะไม่ใส่ใจชาวบ้านทั้งที่เห็นลงพื้นที่ทุกวัน
4: มองดูแกทำคลิปทำอะไรก็เห็นแกลงคลิปอยู่เข้าหาประชาชนเพราะว่าในอำเภอคนอื่นก็ไม่เห็นก็ทำอย่างนี้นะก็เสียใจอยู่ครับ
5: เสียใจนะครับ
4: ครับผม
6: แต่ว่าในเรื่องการบริหารการ
5: ดูแลชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พอได้เห็นหน้าค่าตาทุกยามส่วนเรื่องการบริหารราชการเนี่ยเราก็ไม่ทราบ
6: อาจจะผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็คือโดนฟันโดนเด้งเลยเนี่ยถือว่าผมเสียใจนะครับแล้วก็ชาวตลาดบ้านสร้างนะครับก็เสียใจนะครับที่นายอำเภอเราถูกย้ายนะครับนะครับผมขอเซฟในส่วนของนายอำเภอบ้านสร้างครับ
0: ค่ะและมาต่อกันที่กรณีส.ส.ไอเดียสุชาดานะคะเมื่อวันนี้ที่สุดแล้วไม่ได้ไปชี้แจงกับกรรมธิการกฎหมายนะคะโดยคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิจากพรรคภูมิใจไทยก็ชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้ไปชี้แจงกับทางคณะกรรมการการกฎหมายซึ่งมีทางคุณรังสิมันโรมเป็นประธานแล้วก็เชิญมาให้ข้อมูลประเด็นที่สามีถูกพาดพิงอาจไปเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์ค่ะก็บอกว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยมีประชุมคณะกรรมการอีกคณะที่เป็นประธานอยู่แล้วก็มีกำหนดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วก็คือคณะอนุกรรมการศึกษาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศแต่ก็ย้ำบอกว่าอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดค่ะแล้วก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาด้วยช่วงหนึ่งนักข่าวถามว่ามั่นใจในข้อมูลหลักฐานใช่หรือไม่คุณไอเดียก็ย้ำว่าเดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียว
7: คือในวันนี้ค่ะในเวลาเดียวกันดิฉันก็มีประชุมอีกคณะหนึ่งค่ะเป็นคณะอนุซึ่งนัดประชุมอยู่ก่อนแล้วแล้วก็โดยฉันเองเป็นประธานด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าไม่นานค่ะเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อแล้วก็อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดค่ะพร้อมกัน
8: มั่นใจในหลักฐานทั้งหมดใช่ไหมว่าเราสามารถขัดล้างกันได้
7: เด
8: ี
7: ๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะ
1: ในขณะที่การประชุมกรรมาธิการกฎหมายเมื่อวานนี้ก็มีความดุเดือดเกิดขึ้นนะครับเมื่อทางคุณสุประชัยกรรมาธิการจากพรรคภูมิใจไทยก็ทักท้วงการทำหน้าที่ของประธานกรรมาธิการของคุณรังสิมันต์โรมแล้วก็พยายามที่จะสกัดไม่ให้มีการพิจารณากรณีส.ส.สุชาดานะครับก่อนการประชุมครับทางคุณรังสิมันต์โรมในฐานะประธานกรรมาธิการกฎหมายยืนยันว่าแม้คุณสุชาดาและสามีจะไม่มาให้ข้อมูลแต่กรรมาธิการจะเดินหน้าพิจารณาเรื่องนี้ต่อจนจบและระบุว่ารัฐบาลไม่ควรจะรีบออกมาฟอกขาวให้กับสามีคุณสุชาดาในขณะที่คุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นกรรมาธิการกฎหมายด้วยก็มาแถลงข่าวต่อจากคุณรังสิมันต์เปิดเผยว่าได้ทำหนังสือทักท้วงการทำหน้าที่ฐานะประธานกรรมาธิการของคุณรังสิมันต์ว่าทำตามอำเภอใจเหมือนกรรมาธิการเป็นของท่านเองบางครั้งนำเรื่องเข้ากรรมาธิการโดยไม่มีใครมาร้องบางเรื่องไม่อยู่ในอำนาจกรรมาธิการรวมถึงกรณีของส.ส.สุชาดานะครับและเมื่อเข้าสู่การประชุมกรรมาธิการก่อนจะเข้าสู่วาระการพิจารณาคุณสุประชัยก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีในขณะที่คุณรังสิมันต์ก็พยายามบอกว่าจะขอดำเนินการตามระเบียบวาระแต่คุณสุประชัยไม่ยอมนะครับและพยายามขอเสียงสนับสนุนจากกรรมาธิการพรรคภูมิใจไทยคุณรังสิมันต์จึงบอกว่าขอให้อยู่ในความสงบจะดำเนินการตามระเบียบวาระส่วนเรื่องที่คุณสุประชัยทักท้วงจะพิจารณาในวาระอื่นครับ
9: การดำเนินการมันไม่ชอบ
10: ด้วย
9: เรื่องข้อบังคับ
10: ด้วยความเคารพกับทุกท่านนะครับผมคิดว่าผมได้วินิจฉัยไปแล้วผมได้ทำหน้าที
9: ่
10: ใน
9: ฐานะประธานผมคิดว่าดำเนินการพอมติได้ไหมครับ
7: ใช่คร ับ
10: ผมขออนุญาตเดินต่อนะครับ
9: ผมขอ
10: ช่วยอยู่ในความสงบด้วยครับท่านสุภชัย
9: นี่คือปาเลมองที่ควรพูดกัน
10: ถูกต้องครับผมถือว่าข้อทักท้วงของท่านกรรมาธิการทุกท่านเนี่ยนะครับเป็นข้อทักท้วงที่มีความสำคัญต่อการพิจารณานะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะได้มีการหารือในช่วงวาระเรื่องอื่นนะครับ
1: ที่สุดนะครับที่ประชุมก็ได้ประชุมกันต่อตามระเบียบวาระครับภายหลังการประชุมทางคุณรังสิมันต์ก็ให้สัมภาษณ์ระบุว่าคณะกรรมาธิการจะตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปและจะพยายามขอความร่วมมือให้ส.ส.สุชาดามาชี้แจงยังไม่คิดจะใช้อำนาจของคณะกรรมาธิการในการเรียกมาครับ
0: และช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ชวนส่องวิถีผู้ประกอบการอาหารที่ไม่เบียดเบียนสรรพชีวิตในธีมเทศกาลกินเจกระตุ้นเศรษฐกิจจิตใจผ่องใสติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงจตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33

และหลายจังหวัดสำคัญเขาบอกว่ากลุ่มฮูตีนั้นได้ยิงขีปนาวุธ10ลูกใส่ที่ตั้งของกองกำลังรัฐบาลและหน่วยเสริมกำลังทำให้มีผู้บาดเจ็บและยานพาหนะทางทหารหลายคันถูกทำลายในขณะเดียวกันสำนักข่าวของรัฐซาอุดิอาระเบียรายงานในเช้าวันพุธบอกว่ากลุ่มพันธมิตรได้สกัดกั้นแล้วก็ทำลายขีปนาวุธที่กลุ่มฮูตียิงไปยังคามิสมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียนะครับด้วยแหล่งข่าวจากรัฐบาลเยเมนบอกว่ากองกำลังรัฐบาลยังคงควบคุมพื้นที่ชายฝั่งดูบับในจังหวัดไทฟ์ทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับช่องแคบปับเอลมันเดฟพื้นที่ดังกล่าวก็ถูกกลุ่มฮูตีโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายครั้งทำให้กองกำลังรัฐบาลนั้นได้รับความเสียหายนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มฮูตี

0: สร้างขึ้นโดยผู้ละเมิดกฎในช่องแคบคอมูสเร็วๆนี้ค่ะนอกจากนี้ก็ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเป็นสถานีโทรทัศน์อัลอาลัมด้วยนะคะเป็นสื่อรัฐบาลบอกว่าช่องแคบฮอร์มูซถูกปิดและกองทัพอิหร่านสามารถควบคุมพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วก็เน้นย้ำว่าสถานการณ์นี้จะดำเนินต่อไปตราบเท่าที่ข้อเรียกร้องอันชอบธรรมของอิหร่านยังไม่ได้รับการตอบสนองค่ะซึ่งก็บอกได้ว่าแม้ว่าช่องแคบจะถูกปิดแต่ว่ามีบุคคลบางกลุ่มใช้เรือขนาดเล็กลักลอบขนถ่ายน้ำมันไปยังเรือบรรทุกน้ำมันนะคะก็เน้นย้ำบอกว่าเส้นทางผ่านจำนวนน้อยที่มีผู้ละเมิดกฎนี้สร้างขึ้นจากการระเบิดหรือว่าทำลายแนวโขดหินบางจุดที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าจะถูกปิดลงเร็วๆนี้ค่ะขณะเดียวกันอิหร่านก็เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์นะคะก็ห้ามเรือที่เป็นของอิสราเอลกับสหรัฐหรือว่าเรือที่เกี่ยวข้องกับทั้ง2ประเทศนี้ผ่านช่องแคบนี้ค่ะขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สหรัฐรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันบอกว่าเส้นทางเดินเรือเปิดใช้งานแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังสหรัฐแต่ว่าข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงทางทะเลก็ระบุว่าการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพุ่งสูงขึ้นถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีความขัดแย้งเลยทีเดียวค่ะมีข้อมูลจากแหล่งข่าวความมั่นคงทางทะเล3แห่งที่วิเคราะห์บอกว่าถ้าดูเฉพาะช่วง28กันยายนถึง5ตุลาคมมีเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันก๊าซธรรมชาติเหลวและ LPG อย่างน้อยๆ12ครั้งบริเวณช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าเป็นจำนวนเหตุโจมตีสูงที่สุดในรอบสัปดาห์เดียวนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเริ่มขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ค่ะ
1: ส่วนที่ทะเลดำของรัสเซียตอนนี้ก็เดือดไม่แพ้กันนะครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพระทึกเป็นเหตุเพลิงลุกไหม้รุนแรงบนเรือบรรทุกน้ำมันอัฟราแม็กซิโอนะครับซึ่งติดธงชาติไลบีเรียมองจากชายฝั่งเข้าไปนี่คือเหมือนกับไหม้ไปทั้งลำเลยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งโซซีทะเลดำของรัสเซียนะครับโดยหน่วยกู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือลูกเรือจำนวน23คนอย่างเร่งด่วนทางคมนาคมของรัสเซียก็บอกว่าเรือลำดังกล่าวถูกโจมตีโดยเรือไร้คนขับจนเกิดเหตุเป็นเพลิงลุกไหม้นะครับรายงานบอกว่าลูกเรือทั้งหมดเป็นชาวอินเดียนะครับและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทางการท้องถิ่นตอนนี้ได้สั่งปิดชายหาดในเขตพื้นที่นี้ทันทีครับซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคครัสโนดาทางตอนใต้ของรัสเซียในขณะเดียวกันครับที่บัลแกเรียซึ่งอยู่บริเวณด้านตะวันตกของทะเลดำลูกเรือของเรือสินค้าลำหนึ่งก็ได้พากันหนีออกมาด้วยเรือชูชีพในช่วงเช้ามืดของวันอังคารที่6ตุลาคมหลังจากเรือของพวกเขาถูกโจมตีด้วยโดรนในทะเลดำบริเวณนอกชายฝั่งประเทศบัลแกเรียซึ่งเป็นสมาชิกนาโตในวิดีโอที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียครับก็จะเห็นลูกเรืออยู่บนเรือชูชีพนี่นะฮะออกมาแล้วก็กำลังแล่นห่างออกจากเรือที่กำลังถูกไฟไหม้ในช่วงเช้ามืดของวันอังคารต่อมาลูกเรือกลุ่มนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือโดยเรือเฟอร์รี่และถูกนำตัวขึ้นที่เมืองวาน่าประเทศบัลแกเรียนะครับโดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีโดยใช้โดรนทั้งทางอากาศแล้วก็ทางทะเลในหน้าน้ำนอกชายฝั่งเมืองบียาร่าทางตะวันตกของบัลแกเรียแต่ก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการโจมตีแบบผสมผสานโดยรัสเซียตอนนี้ก็กำลังทำสงครามกับยูเครนอยู่ครับ
0: มาต่อกันที่เรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของรัสเซียนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าไม่คิดเช่นนั้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในรัสเซียมีสาเหตุมาจากอาวุธชีวภาพหรือไม่นะคะซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าเขากล่าวว่ารัสเซียไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์นี้มากนักแต่ก็ยืนยันว่าพวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าได้นัดหมายเพื่อจะหารือพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียด้วยถ้อยแถลงของทรัมป์มีขึ้นขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียระบุเมื่อวันพุธนะคะว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคในภูมิภาคไซบีเรียหลังจากมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยโรคกาฬโรคในพื้นที่นี้เสียชีวิตนะคะซึ่งทางการรัสเซียให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอายุ28ปีเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยโรคปอดอักเสบค่ะซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความกังวลในระดับนานาชาติรวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยในเบื้องต้นเนี่ยมีผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการประมาณ200คนซึ่งรัสเซียก็บอกว่าตอนนี้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกกักเอาไว้แล้วค่ะ

0: มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลโนเบลโดนัลด์ทรัมป์ประกาศลั่นบอกว่าเขาควรที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครับโดยเหตุผลว่าเขานั้นช่วยยุติความขัดแย้ง8ครั้งและช่วยให้ตัวประกันได้รับการปล่อยตัวทั่วโลกแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นการเสียเครดิตของคณะกรรมการโนเบลเองทรัมป์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ก่อนการประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจะมีขึ้นในวันศุกร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับทรัมป์บอกว่าเขาเนี่ยทำมากกว่าผู้ที่ได้รับรางวัลคนก่อนๆและก็ชี้ว่าหากเขาไม่ได้รับรางวัลจะเป็นการดูถูกคณะกรรมการโนเบลทรัมป์ก็ยังปกป้องผลงานด้านนโยบายต่างประเทศของเขานะครับโดยกล่าวว่ารัฐบาลของเขาได้ป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และก็อ้างว่าความพยายามเหล่านั้นช่วยป้องกันความขัดแย้งระดับโลกที่กว้างขึ้นทรัมป์บอกว่าผมยุติสงครามมาได้ถึง8ครั้งและกำลังจะมีอีกครั้งหนึ่งผมช่วยให้ตัวประกันทุกคนได้กลับบ้านผมทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนผมไม่ได้กำลังคุยโวแต่กำลังบอกข้อที่จริงให้พวกคุณฟังโอบามาเคยได้รับรางวัลนี้ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าได้รางวัลมาเพราะอะไรเขาได้รางวัลตอนที่เพิ่งได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าทำไมถึงได้รางวัลนั้นครับ
1: ค่ะ
0: ต้องรอดูกัน
1: มาดูเรื่องของวิกฤตหมอกควันจากไฟป่าอินโดนีเซียนะคะซึ่งตอนนี้กระทบมาถึงมาเลเซียกับสิงคโปร์ค่ะเนี่ยค่ะเมื่อเวลา 11:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะ IQ Air จัดอันดับให้กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองใหญ่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกนะคะค่าดัชนีทางอากาศเนี่ยอยู่ที่214ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากก็จะเห็นในภาพเนี่ยปกคลุมกรุงกัวลาลัมเปอร์จนบทบังทัศนียภาพของเส้นขอบฟ้าด้วยนะคะเป็นภาพเมื่อวันพุธส่วนขณะนี้อินโดนีเซียก็กำลังรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีค่ะขณะเดียวกันที่สิงคโปร์คุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะเป็นผลมาจากไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียซึ่งตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์กำลังจะเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน F1 รอบกลางคืนประจำปีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะคะผู้เข้าชมการแข่งขันก็บอกว่าไม่อยากให้ปรากฏการณ์นี้เนี่ยทำให้การผจญภัยของเราต้องหมดสนุกนะคะแต่ว่าคุณภาพอากาศก็อยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะวัดได้ที่175ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับพาดูรถไฟฟ้าจากจากัวหน่อยครับไทย01ออกมาใหม่นี่ฮะล้ำมากครับหน้าตาอนาคตมากๆนี่คือจากัวไทย01นะครับเปิดตัวที่นิวยอร์กนะครับรถรุ่นนี้พิเศษก็คือไม่มีกระจกหลังนะครับนะฮะอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแล้วก็ราคาในคาดว่าจะเปิดอยู่ที่ 4.4 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าโซนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ฮิตเรื่องรถไฟฟ้าเท่าไหร
1: ่
0: นี่หน้าตาเอามาให้ดูกันก่อนนะครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูภาพผู้คนจำนวนมากที่ไประเบียงชั้น6ของอาคารห้อง

เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ลักจุลินทรีย์อารียูทูรี่ที่มีอยู่ใน S26 Smart C ซื้อเลย
1: เห็นภาพแบบนี้กรมอุตุออกประกาศฉบับล่าสุดนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยพูดถึงช่วงเวลาวันที่9ถึง13ตุลาคม
2: ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะแล้วก็ไล่เลียงว่าผลกระทบตามภาคก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลาจะเป็นโซนอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10จะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้11ตุลาเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้แล้วพอ12 13ตุลาก็จะลงไปโซนภาคใต้แล้วนะคะ
1: ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอย่างที่เห็นเนี่ยนะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมและอ่าวไทยก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและรวมถึงฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่เมื่อวานนี้ประกาศกรมอุตุระวังในช่วงเวลานี้ด้วยเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมก็ของเมื่อวานกรมอุตุบอกให้ระวัง10ถึง12ในกทมปริมณฑลวันนี้แคบลงมาเป็น10กับ11
2: ค่ะ
1: กทมปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกคือแคบลงมาหน่อยฉบับเมื่อวานเนี่ย10ถึง12เลย
2: ค่ะ
1: แต่ฉบับล่าสุดเนี่ย
2: 10กับ11ตุลาคมค่ะ
1: แต่ว่าช่วงต่อเนื่องไปจะเป็นภาคใต
2: ้ค่ะ
1: ภาคใต้นะครับท่านผู้ชมแปรปรวนรอบนี้ประกาศฉบับเมื่อวานระบุนะครับว่าฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกด้วยอ้าวลูกเห็บโปรดเตรียมการรับมือกันขณะที่วันนี้ฝนในกทมค่อนข้างน้อยนะครับท่านผู้ชม 30% ของพื้นที่ก็เป็นโอกาสที่จะต้องดำเนินการข้อที่1พร่องน้ำเท่าที่จะทำได้ข้อที่2จัดการกับจุดที่ท่วมขังและขยะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะท่วมซ้ำและจะวิกฤตซ้ำเติมเมื่อวานนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงสถานการณ์น้ำในกทมกรณีประชาชนกังวลว่าฝนตกในขณะที่น้ำในท่อยังไม่ลดสังเกตดูแล้วเนี่ยคุณชัชชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น้ำในคลองมันยังเต็มอยู
2: ่
1: นี่ก็แปลว่าพ่องไม่ได้เนี่ยนะฮ
2: ะ
1: เหมือนน้ำปริ่มแก้ว
2: ก็ถือว่าเป็นช่วงเปราะบางเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังค่ะแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าบางกะปิทำไมอย่าเพิ่งยกของลง
1: เพราะบางกะปิ
2: อยู่ใกล้กับคลองแสนแสบค่ะ
1: มีอิทธิพลจากคลองแสนแสบที่มันเทอะขึ้นมาเพราะฉะนั้น
2: ถ้ามีน้ำเติมมาอีกอาจจะมีน้ำท่วมขึ้นมาได้เร็ว
1: ซึ่งรวมถึงภาคตะวันออกคุณชัชชาติยอมรับเมื่อวานนี้นะครับว่าตอนนี้
2: เหตุการณ์ไม่ได้เข้าสู่ปกติแล้วนะคะ
1: ยังเป็นสถานการณ์ที่เปราะบาง
2: น้ำยังเต็มอยู่ในทุ่งทางด้านตะวันออกแต่เราก็ค่อยๆบริหารจัดการอาจจะมีจังหวะที่หายใจได้บ้างที่เร่งพร่องน้ำออกไปแต่ถ้าเกิดสังเกตว่าน้ำในท่อมันล้นก็แสดงว่าเกิดฝนตกลงมามีโอกาสที่น้ำจะเติมเข้ามา
3: พื้นที่พอวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็จะมีให้พื้นที่มาพื้นที่เนี่ยอย่าเพิ่งเอาของลงหรือว่าก็ยังเก็บอุปกรณ์ที่ป้องกันไว้ก่อนครับมันก็อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่น้ำในคลองมันยังเต็มอยู่ไงก็บอกอย่างที่บอกว่าตอนนี้เหมือนกับน้ำปริ่มแก้วอยู่ก็มันก็เป็นช่วงที่เปราะบางมันช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังก็เป็นเหตุผลที่อันนึงที่บอกว่าบางกะปิทำไมไม่ได้ให้อย่าเพิ่งยกของลงมั้งเพราะว่าบางกะปิมันก็อยู่ใกล้คลองแสนแสบก็มีอิทธิพลจากคลองแสนแสบซึ่งมันก็เทอะก็ท่อเทอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำมันเติมมาอีกนิดนึงก็อาจจะมีน้ำท่วมขึ้นมาได้เร็วผมว่าคงต้องติดตามสถานการณ์คือจะไม่ตอนนี้ไม่ได้เหตุการณ์ตูปกตินะเหตุการณ์จะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางและน้ำก็ยังอยู่เต็มทุ่งเลยทางนั้นตะวันออกแต่ว่าเราก็ค่อยๆบริหารจัดการก็อาจจะมีจังหวะที่หายใจได้บ้างที่จะเร่งพร่องน้ำไปผมว่าก็ดีนะถ้าเกิดสังเกตว่าน้ำในท่อมันล้นเนี่ยแสดงว่ามันก็ถ้าเกิดฝนตกมามันก็มีโอกาสจะเติมเข้ามาคือเนี่ยเราไปตรวจทุกท่อไม่ได้ถ้าเกิดเราช่วยกันสังเกตบ้างก็อาจจะทำให้เรารับมือได้ละเอียดในระดับพื้นที่ที่ผ่านมาเราเน้นการรายงานในพื้นที่สาธารณะเช่นถนนว่าลึกกี่เซนอะไรเงี้ยเพราะอันนี้เรามีเซ็นเซอร์อยู่แต่เราไม่ได้มีเซ็นเซอร์ติดอยู่ในชุมชนหรือว่าหมู่บ้านทุกอัน พราะบางทีสถานการณ์มันก็ไม่สามารถจะลงไปว่าหมู่บ้านนี้น้ำท่วมแล้วนะมันอาจจะต้องแบบมีรายงานเข้ามา
4: เช้านี้จากช่อง3
3: หรือว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยถูกไหมพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณชัดชาติยอมรับว่าน้ำด้านตะวันออกของกทมค่อนข้างแน่นคือสูบแล้วมันไปต่อไม่ได้ทำให้การลดลงช้าขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะกทมปริมณฑลตะวันออกอย่างเช่นฉะเชิงเทราตอนเหนืออย่างปทุมธานีตอนล่างจากสมุทรปราการก็ยังมีน้ำเต็มพื้นที่อยู่ขณะที่พูดถึงเรื่องการเตือนภัยที่คุณชัดชาติได้ยินท่านบอกเนี่ยคือมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเตือนภัยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นประเด็นกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าทำไมเตือนช้าหมู่บ้านชุมชนต่างๆคุณชัดชาติบอกนะครับว่าประเด็นกรณีการจำเพาะเจาะจงเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยากพอสมควรเพราะเราไม่ได้มีความแม่นยำในการพยากรณ์ในพื้นที่เอกชนเช่นหมู่บ้านนี้น้ำจะท่วมการเตือนภัยอาจไม่ใช่การเฉพาะเจาะจงแม้จะบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงส่วนใหญ่ที่เตือนในอดีตก็คือการเตือนริมคลองที่อยู่ใกล้น้ำ
2: แต่ว่าไม่ได้เอื้อมไปเตือนถึงหมู่บ้านหรือว่าในเคหะร่มเกล้าเพราะว่าเราไม่สามารถพยากรณ์ได้แม่นยำ
1: ในอนาคตก็จะต้องมีการปรับปรุงอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมเอาเรื่องเตือนภัยยังเป็นประเด็นหลักต่อเนื่องมาถึงเรากำลังเฝ้าระวังนับแต่อุทกภัยใหญ่พลัดตั้งแต่ปลายเดือนเนี่ยท่านผู้ชม25กันยายนเป็นต้นมาเพิ่งจะมาคลี่คลายเมื่อต้นเดือนรอบ2ผ่านไปที่มีฟ้าฝนจากกรมอุตุ 5-7 ตอนนี้เฝ้าระวังระลอกต่อไปก็คือ 10-11 ตุลาคมเนี่ยประเด็นเรื่องเตือนภัยก็ยังเป็นประเด็นหลักอยู่นะครับขนาดที่ภาพใหญ่ของอุทกภัยในขณะนี้หนักอยู่ก็คือนครนายกซึ่งหมายถึงอำเภอองครักษ์ที่ต่อเนื่องกับประทุมธานีรังสิตและต่อเนื่องกับฉะเชิงเทราที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวซึ่งเราเห็นภาพนะครับท่านผู้ชมเรื่องการรื้อคันนั่นแหละเอาล่อเอาเถอะกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ทางหลวงนี่คืออำเภอองครักษ์ของนครนายกต่อเนื่องไปที่ปราจีนบุรีตัวเมืองดีขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ดีขึ้นทั้งหมดก็มีการปกป้องเขตเศรษฐกิจได้แหละแต่ว่าพื้นที่ต่อเนื่องมาโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังหนักอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมสำหรับที่อำเภอบ้านสร้างยังเป็นอำเภอที่หนักที่สุดของประเทศในขณะนี้ซึ่งน้ำท่วมถนนทุกเส้นทางไม่สามารถใช้สัญจรได้โดยรถยนต์ปกติรถยกสูงหลายจุดยังเข้าไม่ได้ช่วยซ้ำไปและแน่นอนต่อเนื่องไปที่ฉะเชิงเทราโดยเฉพาะอำเภอบางคล้าน้ำท่วมกระชนิดมิดหลังคาบ้านเพราะน้ำไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงที่อำเภอบางปะกงของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ท่วมตลอดแนวของเส้นน้ำบางปะกงน้ำตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีมารวมที่บ้านสร้างปราจีนบุรีแล้วต่อเนื่องไหลลงไปในส่วนของฉะเชิงเทราก็ยังเป็นพื้นที่หนักที่สุดอยู่นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นภาพใหญ่เกิดเรื่องแทรกซ้อนขึ้นมาอีกท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวรกูลด่าในอำเภอบ้านสร้างกลางที่ประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติเรียกว่ารับรายงานว่านายอำเภอบ้านสร้างไม่ทำงาน
2: ไม่มีความกระตือรือร้นไม่ทุ่มเทไม่ตั้งใจ
1: และท่านก็ระบุว่าในส่วนของกรมการปกครองตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริง
2: ค่ะ
1: ด่ายับเลยท่านผู้ชมฮะ
2: บอกส่งของไปช่วยเหลือก็ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวยังไม่ทำหรือไม่ก็ตอบกลับมาว่าขอทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที
1: ่และทราบว่าได้มีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนที่นายกจะพูดซะอีกนั่นก็คือตั้งแต่วันที่6โดยกรมการปกครองแต่ปรากฏว่ากระแสตีกลับชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงโซเชียลก็ตามทีถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยทำงานตลอดเรื่องนี้เลยกลายเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นแทรกซ้อนในอุทกภัยซึ่งเดี๋ยวจะมาติดตามกันเรื่องนี้เนี่ยร้อนจริงๆนะครับท่านผู้ชมนอกเหนือจากนั้น ยังมีประเด็นดราม่าที่เกี่ยวข้องกับเงินเยียวยาซึ่งเมื่อวานนี้ แฟลตคลองจัน
2: ค่ะ
1: เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะมีคนลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยากรณีน้ำล้อบ้านเพราะโดยรวมของแฟลตคลองจันเนี่ยส่วนใหญ่คืออยู่ชั้นบนด้านล่างอาจจะมีร้านรวงต่างๆซึ่งระดับเช่ากับการเกหะปรากฏว่ากระแสข่าวไม่ได้รับเงินเยียวยากรณีน้ำล้อมเราทราบกันนะครับผู้ชมว่าน้ำล้อมเนี่ยได้กฎเกณฑ์มาจากทั่วประเทศตั้งแต่อยุธยาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วที่คุณอนุทินออกกฎเกณฑ์นี้ให้ปภ.หมายถึงน้ำล้อมบ้านแม้น้ำจะไม่เข้าท่วมตัวบ้านทำให้ออกไปทำหากินไม่ได้กระทบการใช้ชีวิตปกติมันเกิดอะไรเงื่อนไขคือต้อง7วันไง
2: ค่ะ
1: 7วันปรากฏว่าเกิดดราม่าคือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ขณะที่คุณทวิดากบลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกนะครับว่าขอให้ทุกเขตส่งข้อมูลที่น้ำไม่เข้าบ้านแต่ล้อมบ้านเข้ามาที่ส่วนการที่กทมภายในเย็นเมื่อวานนี้เพื่อจะได้เอาข้อมูลไปหารือกรณีน้ำล้อม6วันไม่ถึง7วัน
2: ค่ะ
1: ก็แปลว่ากฎเกณฑ์มันไปคิดอย่างนั้นจริงๆในช่วงนั้นมันถึงไปเด้งเพื่อจะเอาไปหารือกับปภ.
2: แล้วก็ครม.ค่ะ
1: ขณะที่อธิบดีปภ.บอกอีกเป็นไปตามนั้นอธิบดีเซเบ้
2: ค่ะคุณนิวัฒน์พงศิทธิถาวร
1: นิวัฒน์พงศิทธิถาวรบอกว่าก็ไม่ถึง7วันก็ไม่เข้าเกณฑ์ดราม่าสิครับท่านผู้ชมภาพเนี่ยมันหลอนทันทีโดยเฉพาะนายกเตียนุทินเข้าไปในพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันถึง2คืนนะคงจะจำได้เป็นภาพที่ชาวบ้านเขาก็รู้สึกว่าเขาออกไปทำหากินไม่ได้เขาติดอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมเกิดดราม่าร้อนแรงขึ้นมาดราม่าจริงๆชาวบ้านหลั่งน้ำตานายกมาเห็นกับตายังไม่เยียวยาอีกเหรอนี่ฮะสุดท้ายกระแสข่าวแพร่สะพัดโดยเฉพาะดีปอพอยืนยันข้อมูลนี้ว่า6วันไม่ถึง7วันนั่นทำให้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยกำกับดูแลปอพอเจเศรษฐไทยเศรษฐเข้ามาแสดงความเห็นทันทีในเพจของรายการเรานี่แหละน้องไร
2: ้โดยท่านรัฐมนตรีเขียนว่าถึง7วันได้ครับ
1: ยืนว่าถึง7วันก่อนที่ในเวลาต่อมาคุณเจเศรษฐเจอนักข่าวเราที่ร่วมเกล้ายืนกันนับนักข่าวนับยังไงก็ถึง7
2: ค่ะ
1: จะไม่มีการไปพิจารณาที่กทม.จะมาเสนอให้ปรับกฎเกณฑ์6วันได้ไหมเพราะคงไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ให้เฉพาะพื้นที่1พื้นที่ใดแต่คุณเจเศรษฐยืนยันว่าคลองจันนับยังไงก็7วันไปนับดูเลยยังไงก็7วันเพราะฉะนั้นยืนยันว่าต้องได้กรณีน้ำล้อมท่านผู้ชมเราก็มาไล่ดูคือถ้าน้ำท่วมเป็นการทั่วไปจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นคืนวันที่25
2: คืนวันศุกร
1: ์วันที่ลดเนี่ยมันต้องไปดูว่าลดระดับไหนถูกไหมก็ประมาณต้นเดือนตุลาเนี่ยมันก็จะมีกรณีกล้ำเกินอยู่6หรือ7หรือ8ขึ้นอยู่กับน้ำลดและน้ำท่วมด้วยคือท่านเอาจากกทม.กรุงเทพมหานครเองเนี่ยส่งเซลล์บอร์ดแคสแจ้งปปให้ส่งวันที่26นะ
2: ก็คือวันเสาร์ตอนเช้า
1: ถ้านับตามเกณฑ์นี้คือกทม.ถือว่า26ตอน 9:22 นี่ยังไม่ท่วมนะถูกไหม
2: ค่ะ
1: มันก็เลยเกิดประเด็นปัญหาแต่สุดท้ายรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐยืนยันว่าผมนับยังไงก็7วันและเราก็เลยตรวจสอบล่าสุดเมื่อเย็นวันนี้ผู้มีการเขตบางกะปิก็ยืนยัน8วันเลยทีนี้นับให้8วันเลย
2: 24กันยาเลยค่ะไปถึง2ตุลาคมค่ะ
1: นับยังไงเนี่ยท่านผู้มีการเขตบางกะปิ
2: คือท่านบอกว่าเขตบางกะปิถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วมตั้งแต่คืน24กันยามาจนถึงวันที่2ตุลาค่ะ
1: สถานการณ์เริ่มคลี่คลายที่คือวันที่1คาบเกี่ยววันที่2ตุลาก่อนจะมีการระบายน้ำกลับสู่ภาวะปกติวันที่2ตุลาเจ จึงขึ้นเวลาระยะเวลารวม8วันไม่มีปัญหาอ้าวนี่เป็นภาพใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวต้องมาไล่เรียงกันเป็นผลอนุมาจากการเยียวยาดราม่าประเทศนี้เจ้าต้องภัย2เรื่องเรื่องที่1เด้งนายอำเภอบ้านสร้างพร้อมกับการด่าอย่างรุนแรงในที่ประชุมปภ2เยียวยาแฟดคองจันกรณีน้ำล้อมซึ่งกฎเกณฑ์เนี่ยคือไม่ใช่ 9,000 นะจริงๆชี้แจงให้เข้าใจตรงกันหรือยังน้ำล้อมคือ 5,000 นะ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ 9,000
2: ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมดำรงชีวิตไม่ได้ตามปกติ 5,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะ
1: ภาพใหญ่ๆไปอย่างนี้เดี๋ยวมาไล่ลงรายละเอียดกันท่านผู้ชมผมอยากจะแจ้งสถานการณ์เกี่ยวกับรั้วภัยในขณะนี้ซะก่อนถ้ามุมกทมระหว่างนี้คือการเคลียร์พื้นที่ถูกไหมน้องไบ
2: ค่ะ
1: ปัญหาใหญ่ในขณะที่นำเสนอมาต่อเนื่องคืออะไร
2: ขยะ
1: เมื่อวานนี้เคหะล่มเกล้าเดือดร้อนหนักมีคุณเอิร์ธชูเนี่ยโพสต์คลิปว่าถูกขยะล้อมบ้านแล้วหลังน้ำลดตอนแรกเนี่ยน้ำล้อมบ้านเคหะไง
2: ค่ะ
1: ขนาดนี้ขยะล้อมบ้าน
2: ออกจากบ้านไม่ได้ค่ะ
1: เพราะกองขยะมาหือมา
2: ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นขยะชิ้นใหญ่ๆจากน้ำท่วม
5: คือเราจะออกจากบ้านยังไงอะพวกขยะที่มันอยู่ริมถนนที่มันไม่ได้ขวางบ้านคนอื่นอะอันนั้นเว้นไว้ก่อนดีไหมแล้วเราก็มาเก็บอันนี้ก่อนไหมเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่บ้านชุมชนอ่ะคนออกจากบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้
6: เช้าอีกวันอันนี้คือรั้วบ้านเราขยะไปถึงนู่นละไม่รู้จริงๆว่าเขาจะมาเก็บตอนไหนต้องพยายามเปิดประตูกั้นไว้อย่างนี้ก่อนแล้วเอาจริง
1: ขยะล้อม
6: เราไม่สามารถเข็นมอเตอร์ไซค์ไปซ่อม
1: ขยะล้อมเนี่ยก
6: ับ
1: น้ำล้อมมองมุมนึง
5: ทางมันปิด
1: น้ำเนี่ยถ้ามันไปได้คือสูบน้ำออกถูกไห
2: ม
1: ถ้าคลองมีทางลงก็ไปได้แต่ขยะเครื่องสูบน้ำสูบขยะไม่ได้และปัญหาใหญ่ก็คือขยะชิ้นใหญ่ๆไงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตู้เตียงรวมถึงมันเป็นตอกซอกซอยรถขยะเข้าไม่ถึงและติดรอบเมื่อวานนี้ฟังจากคุณสมบัติบุญงามมโนงบอกนี่ทางการไม่ได้คิดกันเหรอขอผ่อนผันเวลารถบรรทุกเฉพาะรถเก็บขยะได้ไหมแค่นี้ยังคิดไม่ถึงเหรอกับการที่จะเร่งเอาขยะออกจากพื้นที่นักข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณเคหะร่ม9ซอย28ตั้งแต่ปากซอยเข้าไปประมาณ100เมตรขยะสูงประมาณ2เมตรตลอดแนวซอยแล้วจอกจากบ้านยังไง
2: แล้วประชาชนเนี่ยค่ะบ้านมีทั้งแบบชั้นเดียวกับแบบ2ชั้นนะคะถูกกองขยะปิดบังทางเข้าออกบ้านจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ก็เป็นพวกของใหญ่ทั้งนั้นน่ะ
2: ฟูกที่นอนโซฟาตู้โต๊ะเตียงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ขยะอื่นๆที่เสียหายออกมาจากบ้านที่โดนน้ำท่วมอ่ะค่ะ
1: และเห็นป้ายไหมตะเกียบอันนี้อ้นสุวรรณจะฝากกองขยะเข้าไปคุยกับผู้ประสบภัยขยะล้อมบ้านท่านผู้ชมนี่จริงจริงขยะล้อมบ้านยังถืออยู่ในกฎเกณฑ์ล้อมบ้านไหมออกไปทำงานไม่ได้เนี่ย
2: ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ท่านผู้ชม
2: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่าคุณรันปวีเจ้าของพลและเจ้าของบ้านหลังนี้ในเคหะร่ม928เล่าถึงความเดือดร้อนน้ำล้อมบ้านแล้วก
2: ็
1: ยังมาโดนขยะล้อมด้วยสะสมมาตั้งแต่วันที่4ตุลา
2: คือเมื่อน้ำลดหมดในวันที่5ค่ะชาวบ้านก็จำเป็นจะต้องขนขยะชิ้นใหญ่ๆกับสิ่งของที่มันเสียหายออกจากบ้านของตัวเองออกมาโดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวเพื่อเคลียร์พื้นที่ปริมาณขยะมันก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กองสูงจนกระทั่งรถเนี่ยเข้าไปเก็บขยะมันก็ยากค่ะ
1: คือไม่ได้ของบ้านเธอบ้านเดียวแน
2: ่
1: ก็แถวนั้นแหละในบ้านจะมีขยะนี้ได้ยังไงก่อนหน้านี้3วันแล้วที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บขยะในพื้นที่เพราะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่8
2: ค่ะ8ตุลา
1: น้ำลดตั้งแต่วันที่4วันที่5
2: ค่ะ
1: แล้วทิ้งขยะแบบนี
2: ้3วันแล้ว
1: สร้างความล้าสะสมปัญหาให้คนที่ต้องการจัดการบ้านเรือน
2: คือรู้สึกเหมือนถูกซ้ำเติม
1: ด้วยขยะ
2: คือนอกจากจะเผชิญกับความเสียหายจากน้ำท่วมมาแล้วมาเจอวิกฤตขยะกองโตอีก
1: บวกกับ
2: ขั้นตอนการขอรับเยียวยาก็ดูซับซ้อนติดขัด
1: เธอใช้คำว่าคนตะโกนแต่ไม่มีคนได้ยินคนตะโกนแต่ไม่มีใครได้ยิน ถูกมองข้ามเป็นกลุ่มที่ต้องเสียสละเสมอว่าวิกฤตคือ1รับน้ำ2รับขยะกทมกับรัฐบาลล้มเหลวเรื่องการคาดการ
2: เนื่องจากปัญหาขยะหลังน้ำลดเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่คาดการเอาไว้ได้ตั้งแต่ล่วงหน้า
1: เออใช่
2: นะคะ
1: ใช
2: ่แต่เรื่องการเตรียมพร้อมการให้ข้อมูลการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐในทุกวิกฤตเนี่ยมันไม่พอและล้มเหลว
1: ทุกวิกฤตไม่พอและล้มเหลวถามว่าเรื่องขยะเอาจริงๆไม่มีใครคาดการได้ล่วงหน้าจริงๆเหร
2: อ
1: ไม่รู้การทำงานเบื้องหลังเนี่ยมาติดปัญหาอะไรกันตั้งแต่ก่อนวิกฤตระหว่างวิกฤตและหลังวิกฤตเรื่องการให้ข้อมูลเรื่องการสื่อสารเรื่องการแก้ปัญหาล้มเหลวมากเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำดีแล้วหรือทำเต็มที่แล้วก็ได้อาจในส่วนที่ทำดีทำเยอะขอบคุณแต่คำถามคือมันพอหรือยังเอาภาษีประชาชนบริหารจัดการประเทศไทยมีศักยภาพมีก็ประมาณมีกำลังคนแต่การบริหารจัดการแบบนี้
7: ไม่ไหวอะเหมือนโดนเขาเรียกว่าเหมือนโดนซ้ำเติมอย่างนี้ดีกว่าจริงๆแล้วหลายๆโปรเซสนี้มันรู้สึกหลายๆกระบวนการที่เกิดขึ้นมันเหมือนโดนซ้ำเติมมากเลยน้ำท่วมก็เสียอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมน้ำลดมาเจอสิ่งนี้อีกแล้วก็พอดูข่าวแล้วมันมีแบบคนไปขอเยียวยาแล้วเขาติดปัญหามันเหมือนแบบเยียวยาหรือซ้ำเติมอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันกลายเป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิ้นแต่ถามว่าเรื่องขยะเนี่ยเอาจริงๆไม่มีใครคาดการได้ก่อนล่วงหน้าจริงเหรอมันไม่ใช่อ่ะตาสีตาสายันอินฟูออกมาพูดไว้ก่อนน้ำจะลดอีกว่ายังไงขยะจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้เบื้องหลังการทำงานว่ามันติดอะไรตรงไหนถึงไม่มีใครที่เป็นในหน่วยงานเขาคาดการณ์หรือเขาคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วแต่มันอาจจะยังไม่พอยังไม่มากพอตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตระหว่างที่เกิดวิกฤตหลังเกิดวิกฤตเรื่องการให้ข้อมูลการสื่อสารล้มเหลวมากเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาทำดีแล้วหรือทำเต็มที่แล้วก็ได้นะในส่วนที่ทำดีหรือทำเต็มที่ทำเยอะแล้วเราก็โอเคขอบคุณในส่วนนั้นแต่ถ้าถามว่ามันพอหรือยังมันยังไม่พอมันมีอีกหลายคนมากๆที่เขาไม่ถูกมองเห็นเขาไม่ถูกได้ยินเสียงต่อให้จะตะโกนไปมากแค่ไหนเขาก็เหมือนคนที่เป็นใบแล้วไม่ได้ยินเสียงเลยอะพอเป็นแบบนั้นแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยนี่ทำเต็มที่แล้วนะนี่ทำเยอะแล้วมันแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าคนที่ไม่ถูกช่วยต้องเสียสละตัวเองเหรอต้องเสียสละตัวเองให้คนทุกข์อย่างนั้นใช่ไหมเราแค่รู้สึกว่าคุณต้องทำมากกว่านี้อีกแล้วเนี่ยพูดไปหลายสื่อแล้วว่าเรื่องศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปไม่ได้ที่ประเทศไทยไม่มีศักยภาพในการจัดการเรื่องนี้ภาษีงบประมาณทรัพยากรกำลังคนโอ้โหยังไงก็ต้องมีเขาเรียกว่าเราไม่ใช่คนเราไม่ใช่ประเทศที่ไร้ศักยภาพขนาดนั้น
1: หกนาฬิกา24นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อทุกเดียวครับ
8: สนับสนุนโดยน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งมั่นใจทุกการเดินทาง FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเต็มคำบางจากไฮพรีเมียมพลัสพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้น

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Passสะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิแลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
3: ้นี่คือโปรผ่อนมหาชน
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: ีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
8: ถามว่าทำไหมก็ทำจริงๆนะเมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรพรมนศวิกิตเศษรวมทั้งทีมกทมและทีมปภลงพื้นที่เคหะร่ม928รวมถึงตลอดแนวซึ่งชาวบ้านเขาฟ้องผ่านสื่อเนี่ยท่านผู้ชมจากนั้นไม่นานคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำจัดขยะด้วยบางช่วงก็เจอกับอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยของพรรคเพื่อไทยเนี่ย
9: คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะ
8: ซึ่งท้องสองทักทายและก็ถกกันถึงปัญหาการจัดการขยะอย่างที่บอกนะครับขณะที่ย้อนกลับมาตรงของรองผู้ว่ากทมพรพรมนศวิกิตเศษซึ่งลงพื้นที่เคหะร่มเก้าราชกระบังเช่นเดียวกันท่านก็บอกนะว่าหลังปัญหาเนี่ยกทมได้ปรับแผนจัดตั้งจุดพักขยะให้ใกล้กับชุมชนมากที่สุดแล้วไอ้ที่บอกคงจะไปเก็บเอาจากจุดพักขยะไงแต่ชาวบ้านเขาจะขนเฟอร์นิเจอร์ที่นงที่นอนออกมาจุดพักขยะได้ยังไงทางรองผู้ว่าก็เลยบอกว่า
9: บอกกทม.ปรับแผนจัดตั้งจุดพักขยะให้ใกล้กับพื้นที่ชุมชนมากที่สุดค่ะเพื่อลดระยะทางแล้วก็เวลาที่รถขยะจะต้องวิ่งไปทิ้งยังจุดพักส่วนกลางดังนั้นรถเก็บขยะของกทม.ก็จะได้สามารถทำรอบในการจัดเก็บได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: และตั้งเป้าจะเอาโมเดลที่ล่มเกล้าเนี่ย
9: ไปปรับใช้กับทุกเขตค่ะเพื่อไม่ให้รถขยะต้องเสียเวลาในการทำรอบวิ่งระยะทางไกล
8: ท่านรองผู้ว่าพรพรมบอกได้ครับว่าพื้นที่เขตลาดกระบังความท้าทายสำคัญคือ
9: ข้อจำกัดด้านกายภาพค่ะคือซอยแคบเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทำให้รถบรรทุกขยะกับเครื่องจักรไม่สามารถจะเข้าถึงได
8: ้
9: รถขยะเนี่ยท่านบอกต้องจอดอยู่ที่ถนนเส้นกลางแล้วก็จำเป็นต้องใช้แรงงานคนในการลากขยะจากในซอยออกมาที่ปากซอย
8: อันนี้มันก็ยากจริงไง
9: บอกกทม.ต้องปรับเปลี่ยนแผนหน้างานอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ขณะนี้ถึงขนาดขอกำลังผู้ต้องราชทัณฑ์น่ะ
9: ค่ะ
8: จากกรมราชทัณฑ
9: ์มาช่วยดึงขยะออกจากซอยมาที่ถนนหลักค่ะโดยเฉพาะซอยเคหะร่มเกล้า28เนี่ยนั่นบอกขยะขวางทางเข้าออกจำนวนมาก
8: ขณะที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลปภ.ซึ่งบอกนะครับว่าได้ส่งเครื่องจักรและกำลังพลจากชัยนาทอุทัยธานี
9: เข้ามาปฏิบัติการบัญชาการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยค่ะ
8: ตั้งเป้าจัดการพื้นที่ให้เสร็จภายใน6วันแต่พบอุปสรรคจากการเคลียร์ขยะเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึงกับประชาชนทำให้ขยะถูกเอามาทิ้งเรื่อยๆไม่จบในรอบเดียว ก็ต้องประสานกทม.ช่วยประชาสัมพันธ์และขอสนับสนุนรถ6ล้อขนย้ายขยะแต่ถ้าจำเป็นปภ.ก็พร้อมจะจ้างรถขนย้ายเองเพื่อรับผิดชอบพื้นที่นี้ให้สมบูรณ์ที่สุดและขอความร่วมมือประชาชนทิ้งขยะในจุดที่กำหนด
9: ไม่กีดขวางเส้นทางสัญจรนะคะจะได้ไม่กระทบกับแผนการทำงาน
8: รับปากกับคนกรุงเทพมหานครว่าหากรัฐบาลจะรับผิดชอบจะทำให้ดีที่สุดเร็วที่สุดสมบูรณ์ที่สุดขยะของท่าน
9: เรารับผิดชอบแน่นอน
10: นะครับจากการประเมินของเราเนี่ยก่อนเริ่มงานเนี่ยนะครับเราจะทำให้จบภายใน6วันนะครับแต่เนื่องจากสถานการณ์ณวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีอุปสรรคอยู่แต่เรารับปากกับคนกรุงเทพมหานครนะครับว่าพื้นที่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับทางรัฐบาลรับผิดชอบนะครับเราจะทำให้ดีที่สุดรวดเร็วที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดก็เรียนด้วยความเคารพนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนะครับโดยตรงว่าขยะของท่านเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับได้รับมอบหมายจากทางกทม.เรารับผิดชอบแน่นอนนะครับเราอยากจะให้ท่านเนี่ยนะครับอยู่ในขอบเขตในพื้นที่ทิ้งนะครับแล้วเราเนี่ยจะเข้าไปนำเอาขยะเนี่ยออกมานะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านทิ้งในช่องทางการสัญจรเนี่ยนะครับการระบบระวางแผนที่เราวางไว้เนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาครับแต่ผมก็เข้าใจดีอีกนะครับว่าสถานการณ์เนี้ยนะครับทุกคนก็อยากจะรีบกำจัดขยะให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ค่อยๆทำค่อยๆ คุยนะครับท่านเห็นเสื้อส้มๆแบบนี้ท่านเห็นเสื้อกั๊กตานี้ท่านเดินไปเลยครับท่านเดินมาหาเลยครับว่าปัญหาของท่านคืออะไรนะครับเราจะแก้ไขปัญหาของท่านอย่างแน่นอนนะครับ
8: นี่ฮะท่านผู้ชมนอกจากจุดที่แห้งแล้วเพราะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ไล่ตั้งแต่แฟดเคหะของจันมาถึงเคหะร่มเกล้าหมู่บ้านชุมชนต่างๆอีกมากเต็มพื้นที่กทม.ท่านผู้ชมเป็นพันๆชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยนึกภาพดูนะว่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนอย่างไรนอกเหนือจากนั้นท่านผู้ชมพาไปดูภาพซึ่งท่านหนึ่งตั้งคำถามนะครับท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครซอยสุวินทวงศ์365เขตมีนบุรีพื้นที่นี้น้ำท่วมมา10วันน้ำเน่าและมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ภาพที่เห็นก็คือปลาบึกในบึงน้ำลอยตายเยอะขนาดนี
9: ้เนี่ยค่ะ
8: สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงคุณภาพน้ำที่นี่กรุงเทพนะผู้โพสต์ระบุว่าจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณสุวินทวงศ์65
9: เป็นบึงขนาดใหญ่อะค่ะบอกพื้นที่นี้น้ำท่วมต่อเนื่องมานาน10วันน้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์
8: ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานเข้ามาเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำสาเหตุที่ปลาตายถึงขนาดนี้และถ้าไม่เร่งแก้ปัญหาอาดูโอ้โหดูท่านผู้ชมดู
9: ค่ะชาวบ้านเขากลัวมันกระทบสิ่งแวดล้อมอะค่ะ
8: คือปลาบึกเนี่ยมีการเลี้ยงในบ่อเยอะในบึงเนี่ยแล้วมันใหญ่โตได้ถึงขนาดนี้โอ้โหนี่ไม่ใช่ว่าใหญ่มันเน่าแล้วไง
9: ใช่ค่ะมันอืด
8: ดูภาพนิ่งภาพนึงที่ถ่ายเล็ดลอดเห็นกิ่งไม้ดูสิ
9: เนี่ยเนี่ยค่ะ
8: ฮะกรุงเทพมหานครพูดถึงขยะปิดท้ายตรงนี้สักหน่อยท่านผู้ชมฮะจริงๆตั้งแต่เมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ไม่ได้พื้นที่ปัญหาเรื่องขยะไปดูที่ปากน้ำสมุทรปราการหมู่บ้านไทยสมุทร1ซอย5ที่ราชาเทวะที่บางพลีกองขยะจำนวนมากถูกเอามาทิ้งเรียงรายตลอดแนวกำแพงบ้านและประตูรั้วของบ้านหลังหนึ่งยาวเกือบ100เมตรบางจุดกองสูงเกือบท่วมหัวมีทั้งถุงขยะขยะเปียกเฟอร์นิเจอร์ไม้โซฟาที่นอนเกือบเต็มพื้นที่ปิดทางกั้นเข้าออกบ้านเรื่องนี้ก็เพราะว่าเจ้าของบ้านชื่อสุภจารุวันบอกทำน้ำตาว่าเข้าบ้านตัวเองไม่ได้มา3วันแล้วราชาเทวะเนี่ยก่อนหน้าบ้านก็โดนน้ำท่วมเหมือนกับบ้านหลังอื่นอพยพไปอยู่กับญาติปรากฏว่าช่วงแรกกลับเข้าบ้านเพื่อย้ายสิ่งของทำความสะอาดแต่หลังจากนั้นขยะมันมาจากไหนก็ไม่รู้เห็นบ้านเธอเป็นกองขยะ
9: ค่ะ
8: เปิดประตูเข้าบ้านไม่ได้เลยนี่ในบ้านเนี่ยตู้เฟอร์นิเจอร์บวมน้ำเชื้อราถ้าปล่อยไว้นานเกรงว่าจะเกิดความเสียหายเอาป้ายมาติดก็แล้วห้ามทิ้งขยะ
9: เข้าบ้านไม่ได้
8: เข้าใจว่าทุกคนเดือดร้อนไม่ได้ต้องการกีดกันหรือห้ามเอาขยะมาทิ้งนะคือเอาทิ้งริมกำแพงเนี่ยตามสบายเลยเว้นพื้นที่หน้าประตูบานเลื่อนไว้สักหน่อยได้ไหมให้พอจะเปิดประตูเข้าออก
11: อ๋อแล้วก็
8: พอขอความร่วมมือเพื่อนบ้างบางรายมาต่อว่าไม่เสียสละไม่เห็นแก่ส่วนรวมประชดประชันว่าถ้าไม่พอใจไปซื้อบ้านอยู่บนเขาหลั่งน้ำตาเลยท่านผู้ชม
11: ทั้งอบต.แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเขาช่วยประสานให้หน่อยว่าอย่างน้อยอย่าเอามาทิ้งเพิ่มแล้วก็ช่วยมาเก็บของเก่าไปด้วยตอนนี้ก็ยังมีคนมาทิ้งเพิ่มอยู่ถ้าพี่แผนกล้องไปก็จะเห็นมีคนมาทิ้งเพิ่มอยู่ตลอดเลยค่ะแม้ว่าเมื่อวานหนูอ่ะมานั่งเฝ้าตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยหนูมานั่งบอกว่าพี่คะมันไม่ใช่ที่ทิ้งขยะบางคนก็บอกว่าขอชิ้นเดียวบางคนก็บอกว่าแล้วจะให้เอาไปทิ้งตรงไหนดูเห็นแก่ตัวหรือไม่เห็นใจเพื่อนบ้านทั้งที่ตอนนี้เพื่อนบ้านก็ไม่เห็นใจหนูเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหนูบ้านหลังเดียวของทั้งซอยอ่ะพี่เจอแบบเนี้ยแล้วบางคนก็ว่าหนูอ่ะไม่เห็นแก่ส่วนรวมบอกว่าให้หนูอ่ะไปซื้อบ้านบนเขาบอกให้หนูอ่ะไปซื้อบ้านเดียวอยู่ใช่หนูอ่ะถามเขาไปว่าแล้วบ้านหนูไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของคำว่าส่วนรวมหรอคะตอนนี้ทั้งซอยอ่ะทำร้ายบ้านหนูบ้านเดียวแค่หนูออกมาพูดในสิทธิ์ของหนูยังไม่ได้ทำร้ายใครเลยอย่างน้อยอ่ะพี่ทิ้งได้เพราะหนูเข้าใจความเดือดร้อนทั้งซอยอ่ะขยะมันเก็บไม่ได้มาเป็นอาทิตย์แล้วทั้งอาทิตย์หนูไม่เคยบ่นใครเลยจนมันเริ่มมีขยะเฟอร์นิเจอร์ค่ะทิ้งได้แต่หนูขอให้เว้นประตูบ้านเพราะประตูบ้านหนูเป็นประตูเลื่อนมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกไม่ได้เลยอย่างน้อยเว้นประตูบ้านให้หนูก็ทิ้งตรงส่วนที่มันเป็นกำแพงบ้านไปได้เกินเลยแล้ว
12: เข้าไม่ได้เลย
11: ใช่
8: ท่านผู้ชมปกติเราจะเห็นป้ายห้ามจอดรถขวางประตูนี่ขอแค่ว่าห้ามทิ้งขยะขวางประตูนะยังไม่ได้เชื่อไหมขนาดนักข่าวเราไปตรวจสอบชาวบ้านทยอยกันขนขยะกิ่งของที่เสียจากน้ำท่วมมาทิ้งต่อเนื่อง
9: ตรงนี้ค่ะ
8: ต่อหน้าต่อตานักข่าวเนี่ยท่านผู้ชม
9: ค่ะคือจริงๆ
8: แม้เจ้าของบ้านจะขอความกรุณานะ
9: แล้วก็ติดป้ายบอกเอาไว้ชัดเจนแล้วอะค่ะแต่ว่าขยะก็มาเรื่อยๆค่ะ
8: เหลือเชื่อไหมในวัฒนภัยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยฮะว่าแต่ท้องถิ่นทำอะไรอยู่เนี่ย
9: สมุทรปราการ
8: 6:39 เดี๋ยวกลับมาประเด็นดราม่าด่านายอำเภอสั่งย้ายเป็นการฉับพลันทันใดก่อนจะไปถึงจุดนี้ท่านนายกใช้ที่ในที่ประชุมว่าบ้านสร้างปราจีนบุรีนายอำเภอซึ่งถูกร้องเรียนมาเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นแชมป์น้ำท่วมตอนนี้คือท่วมสูงที่สุดอย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมก็จะขออนุญาตท่านผู้ชมพาไปดูเมื่อวานนี้เฮียชาติเจ้าของแพปริญญาในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีถึงขั้นอัดคลิปลอยคอเล่าความเสียหายของตัวเองและแวดวงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสารจังหวัดภาคตะวันออกบ่อปลาของตนกว่า100ไร่เลี้ยงปลาเศรษฐกิจและปลาหายาก 18,000 ตัวอย่างปลาบึกก็ 12,000 ตัวอย่างเง
9: ี้
8: ย
9: มีปลากระพงจัมโบ้
8: ปลาครับปลากระโห่ปลาขาวน้ำท่วมสูงจนกลายเป็นผืนน้ำสุดลูกหูลูกตาน้ำเชี่ยวข้ามคันพัดเอาปลาในบ่อลอยไปกับกระแสน้ำเฉพาะของตัวเองจุดเริ่มต้นนี่คือการลงทุนมานานหลายปีไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านถ่ายคลิปให้ดูว่าขนาดที่ยืนเนี่ยบนคันบ่อ
9: นี่น้ำยังสูงเกือบถึงคอนะคะนี่คือคันบ่อนะ
8: ถ้าลงไปในบ่อ
9: มันจะประมาณ10เมตรกว่าเลยค่ะ
8: ปลาเนี่ยหลุดหายไปหมดแล้ว
9: แล้วตอนนี้ห่านกับเป็ดก็ทยอยตายไปด้วย
8: เจ้าตัวซึ่งเป็นเฮียชาติเจ้าของแพปริญญาบอกว่าน้ำท่วมส่งผลกระทบที่บ้านสร้างเนี่ยปราจีนบุรีจริงๆพื้นที่3จังหวัดในพื้นที่เลยปราจีนบุรีเนี่ย 46,000 ไร่เลี้ยงปลาน
9: ครนายกประมาณ 42,000 ไร่ค่ะฉะเชิงเทราอีกกว่า 80,000 ไร่รวมพื้นที่ที่บ่อปลาถูกน้ำท่วมมากกว่า 200,000 ไร่
8: ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจจะมากกว่า 100,000 ล้านบ่อกุ้งบ่อปลาพูดไม่ออกจุกปี56น้ำท่วมหนักก็ยังไม่ถึงคันบ่อก็ตัดสินใจเลี้ยงปลาขนาด5ปีปีนี้เจอบททดสอบที่รุนแรงเกินไปบ่อของปลาของตนอยู่ที่สูงนะอย่างที่บอกเนี่ย
9: คันบ่อก็สูง4เมตรอะค่ะ
8: บางช่วงบางตอนเนี่ยถึงขนาดบ่อนะครับตัวชมอะไรนะชาวบ้านสร้างไม่ต้องห่วงแล้วนะประชดอะบ่อเฮียทำแก้มลิงให้แล้วขอให้ทุกคนปลอดภัย
13: ก็ผมยืนอยู่ที่คันบ่อไม่ได้ถ้าเกิดว่าลงไปในบ่ออีก6เมตรก็รวมแล้วประมาณ10เมตรเต็มพื้นที่เขต อำเภอบ้านสร้างเขตนครนายกฉะเชิงเทราน่าจะนับความเสียหายเป็นแสนล้านมันยิ่งกว่าหนาวนะฮะผมอยู่คันบ่อยิ่งกว่าหนาวนะครับความเสียหายนี้ทุกคนได้เจอบททดสอบจุกไปทุกคนเศร้าทุกคนพูดไม่ออกมันจุกอยู่ในใจผมบอกว่าไม่น่าท่วมปี56ก็ท่วมไม่ถึงคันบ่อผมปี56กั้นอยู่ผมเลยกล้าตัดสินใจเลี้ยงปลาระยะ5ปีเป็นปลาบึกแล้วก็ซื้อเข้าเป็นปลาขนาดใหญ่การซื้อครั้งเนี้ยเราก็กล้าตัดสินใจเพราะว่าปี56ไม่สามารถทำอะไรได้แต่ปีนี้ปี69มันเป็นบททดสอบที่รุนแรงที่กั้นมุ้งที่สูงสูงขนาดนี้นะครับ4 เมตรกว่าหน่วยงานราชการก็บอกให้ยกขึ้นที่สูงมันจะไปยกไว้ตรงไหนอีกอ่ะจุกวันนี้จุกในใจนะครับหลังจากน้ำลดลงเนี่ยวันข้างหน้าอีกประมาณ 8-10 วันข้างหน้าเนี่ยเราจะเอาทุนที่ไหนทำหมดคนอื่นอาจจะเริ่มต้นจาก1จาก2ผมเริ่มต้นจากขอทานเริ่มต้นจากขอทานเลยรอบนี้ 3-5 ปีเรากากตุนใช้เงินทุนโดยประมาณ 10-20 ล้านเนี่ยเป็นเงินทุนยังไม่ได้จับ มันก็หมดทุนแล้วล่ะวันนี้ไปกับน้ำหมดนะครับไปกับน้ำปะน้ำไม่สามารถทำให้ปลาตายได้แต่น้ำทำให้ผมจุกและหมดเนื้อหมดตัวได้ผมพูดไม่ออกนะครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกวันนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้โทษใครผมถือว่าเป็นบททดสอบสำหรับผมเจ็บจุกเขตอำเภอบ้านสร้างเสียหายเหมือนผมคนน้อยเสียหาย1ไร่ก็ถือว่าเสียหาย1,000ไร่ก็ถือว่าเสียหาย10,000ไร่ก็ถือว่าเสียหายบางคนก็เสียหายเยอะกว่าผมเยอะ 46,000 ไร่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในอำเภอนี้รวมทั้งเขตครอบคลุมใน3จังหวัดใกล้ๆเนี่ย 200,000-300,000 ไร่เนี่ยเจ็บไม่รู้จะพูดยังไงคล้ายๆผมนี่แหละบางคนอาจจะกั้นอยู่บ้างไม่อยู่บ้างแต่ทุกคนคล้ายๆกัน
8: 1ไร่ก็เสียหาย
9: ค่ะ
8: 100ไร่ก็เสียหาย
9: ค่ะ
8: 10,000ไร่ก็เสียหายเจ็บจนพูดไม่ออกและเมื่อคืนนี้ตอน 2:00 ปราจีนทานโพสต์คลิปน้ำท่วมในพื้นที่บนบ้านบางแตนบริเวณวัดต้นบางต้นจิกที่อำเภอบ้านสร้างบ้านสร้างปราจีนบุรีเอาไปเจอชาวบ้านรายหนึ่งลอยคออยู่กลางน้ำระดับสูงถึงค
12: อ
8: บอกไม่สามารถพักอาศัยในบ้านได้ต้องออกไปอาศัยบ้านคนอื่นชั่วคราวเพราะน้ำท่วมสูงขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังแจ้งขอความช่วยเหลือไปหลายแห่งแต่ยังไม่ตอบกลับ
9: บอกชาวบ้านเดือดร้อนหนักนะคะขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารค่ะ
8: นี่ฮะแล้วก็ตั้งคำถามว่านี่ถ้าถึงคอขนาดนี้ออกจากบ้านไม่ได้สถานการณ์ในขณะนี้ยังถือว่าไม่วิกฤตเหร
9: อมันต้องรุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่าวิกฤต
8: ตำบลบางแตนหมู่9อำเภอบ้านสร้าง
12: ในบ้านไม่สามารถครับ
14: น้ำแค่คอค
15: ่
14: ะ
15: ในบ้านไม่สามารถเข้าอาศัยได้แล้วออกมาอาศัยบ้านเพื่อนบ้าน
14: ในบ้านหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือเลย
8: 6:45 เดี๋ยวกลับมาครับ
14: น้ำแค่คอค่ะ
15: ในบ้านไม่สามารถเข้าอาศัยได้แล้วออกมาอาศัยบ้านเพื่อนบ้าน
14: ในบ้าน
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ส้นเท้าแตกผิวแห้งกร้านครีม 91E ช่วยบำรุงผิวแตกลายให้นุ่มชุ่มชื้นเรียบเนียนมีขายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
20: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: เดี๋ยวนี้ไปขอติดมิเตอร์น้ำที่สำนักงานประปาสาขาง่ายกว่าที่คิดกดจ่ายค่าน้ำผ่านแอปแป๊บเดียวจบหรือจะแจ้งท่อแตกรั่วน้ำไม่ไหลล้างถังพักตามช่างประปาก็สบายหายห่วงการประปานครหลวงยกระดับบริการไปที่สาขาก็สะดวกด้วยมาตรฐาน GECC ศูนย์ราชการสะดวกหรือใช้แอปก็ครบจบทุกเซอร์วิสผ่าน MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
22: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
23: นาทีนี้กล้องอะไรประหยัดสุด
24: ๆว้าตาชิกล้องวีซิมไงกล้องวงจรปิดพลังงานโซลาร์เซลล์ยุคใหม่ไร้สายไร้ซิมการ์ดดูออนไลน์ฟรี30กิกะไบต์นานสูงสุด3ปีไม่เสียรายเดือนภาพสีคมชัดตลอด24ชั่วโมงกล้องหมุนรอบทิศทางมาพร้อมระบบตรวจจับมนุษย์และระบบ Two-way Talk พูดโต้ตอบผ่านตัวกล้องได้เลยแข็งแรงทนแดดทนฝนช่วยให้ชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัยยิ่งขึ้นและรับประกัน Limited Lifetime Warranty สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน1795
23: ว้าตาชิไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
6: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
25: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
8: มีคนเช่นนี้ระบบราชการระบบการปกครองกว่าผู้ว่าจะเขียนหนังสือมาคงคิดแล้วคิดอีกทราบว่าที่มีกรมการปกครองเรียกเข้ามาประจำโรงเรียนอำเภอแล้วขอให้สอบสวนวินัยด้วยถ้าใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้หรือไม่คนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ต้องไม่อยู่ในระบบราชการสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่บ้านเมืองอย่างมหาศาลขอให้รักษาการผู้ว่าทำรายงานชี้แจงมาด้วยว่าเหตุใดทำจดหมายมาขณะนี้แก้ไขสถานการณ์อย่างไรให้ที่กรมการปกครองดำเนินการเต็มที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงนายอำเภอคนนี้เป็นมา5ปีแล้วรู้จักคาดการพื้นที่ได้ดีแต่กลับปล่อยสิ่งนี้เกิดขึ้นต้องดำเนินการไม่เป็นเยี่ยงอย่างตั้งแต่ประชุมปภ.มา 7-8 วันเรื่องนี้เศร้าใจที่สุดที่มีคนประเภทนี้ระบบราชการระบบการปกครองโอ้เรียกว่าด่าเดือดเลยล่ะท่านผู้ชม
26: ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจส่งของไปใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำทำพวกนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่ถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ใน

0: นะครับขอให้ดำเนินการสอบสวนทั้งวินัยทั้งความว่าเรียกดูattitudeว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้นี่อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลเดี๋ยวให้ทางรองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีเดี๋ยวในถึงคิวท่านก็รายงานมาด้วยว่าทำไมท่านถึงทำจดหมายเช่นนี้มานะครับชื่ออะไรเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยเป็นมา5ปีแล้วเป็นตั้ง5ปีแล้วเนี่ยต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จักต้องคาดการทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีนะครับแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรานะครับก็ขอให้ได้ดำเนินการนะครับอย่าให้มีคนอย่างนี้อีก
1: ทราบต่อมาว่าอธิบดีกรมการปกครองที่มีพวงนฤชาโคสาศิวิไลได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองคำสั่งย้ายนายเฉลิมวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรี
2: ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองค่ะโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นาวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองเป็นการประจำ
1: โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่7ตุลา
2: ไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายน69
1: ค่ะก็ประมาณ1เดือนท่านผู้ชมเรียกว่าสั่งวันนี้เด้งแต่เมื่อวาน
2: เ
1: พราะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พูดในวงประชุมตอนเช้าระบุว่ามีการไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหนังสือร้องเรียนขอย้ายจากผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยเป็นการตรวจสอบแล้วว่าจริง
2: ค่ะ
1: นั่นทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะมันก็สังเกตสังการได้น่าสนใจก็คือมีคนในโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดความเห็นตรงกันข้ามกับข้อมูลที่นายกด่าในที่ประชุมเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
2: คือบอกนายอำเภอท่านนี้แสนดีจะตายช่วยลูกบ้านลงพื้นที่ทุกวัน
1: อ
2: ย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงกันขึ้นมาเดียวขึ้นมาทีเดียวโซเชียลเนี่ยระอุเลยท่านผู้ชมยกเป็นตัวอย่างก็ได้ท่านผู้ชมฮะโซเชียลที่ระอุเนี่ย
2: ก็คือไม่เห็นด้วยกับการย้ายนายอำเภอแล้วก็ส่งกำลังใจให้อ่ะค่ะความเห็นส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่านายอำเภอบ้านสร้างเป็นข้าราชการที่เอาใจใส่พื้นที่เข้าถึงประชาชนในทุกจุดช่วงวิกฤตน้ำท่วมก็ลงพื้นที่ให้คำแนะนำช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางคนก็ตั้งคำถามอ่ะค่ะว่าการที่ผู้นำระดับประเทศออกมาตำหนิแล้วก็สั่งย้ายแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนที่ตั้งใจทำงานจริงเนี่ยเสียกำลังใจอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยค่ะบอกเป็นเพราะอะไรผู้นำดีประชาชนคนบ้านสร้างจะยอมไหมท่านเป็นคนดีนะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าเกิดเป็นดราม่าร้อนแรงอย่างถึงที่สุดเลยรวมทั้งคนที่อาจจะมีประเด็นน้ำหนักพอสมควรก็คืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนก่อนหน้านี้นั่นก็คืออดีตปลัดกระทรวงสุทธิพงษ์จุลเจริญ
2: ค่ะ
1: อดีตปลัดมหาดไทยคนก่อนที่จะเป็นคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์โพสต์ข้อความเมื่อวานนี้ว่าข่าวของราชการมหาดไทยไม่ทุ่มเททำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนหรือพัฒน์ตัวไม่ดีนับตั้งแต่ผมเกษียณมาตั้งแต่1ตุลา67ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆแต่ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นแต่สำหรับนายอำเภอเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายรัฐมนตรีอนุทิน
2: ตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตามที่เป็นข่าวนั้น
1: ผมประหลาดใจและไม่เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า
2: ในอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนก็คือตั้งแต่ปี66มาจนถึงปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดเนี่ยค่ะ
1: จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิเช่นนี
2: ้มันต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอน
1: ได้แต่หวังว่าที่มีกรมการปกครองหรือผู้กำกับชาของท่านนายอำเภอจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงแสดงตัวเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บัญชาต่อผู้ใต้บัญชาที่จะต้องปกป้องดูแลให้เขาได้รับความเป็นธรรมเพื่อที่ท่านจะได้ครองใจน้องๆที่เสียสละทำหน้าที่บำรุงทุกบำรุงสุขให้ประชาชน ทำตนเป็นข้าราชการที่

0: ดีในพระเจ้าอยู่หัวตัวของท่านอดีตปลัดสุทธิพงษ์ระบุว่ากรณีของท่านอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินั้น
1: ผมในฐานะคนนอกที่เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าน้องๆในอำเภอและคนมหาดไทยทุกคนยามที่พี่น้องประชาชนมีความทุกข์จากสาธารณภัยใดๆไม่มีวันที่พวกเราจะทอดทิ้งประชาชนแน่แต่เมื่อผมเป็นคนนอกก็ต้องทำใจให้สงบรอผู้มีอำนาจที่เป็นผู้บังคับบัญชาของท่านในอำเภอได้กรุณาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็หวังว่าคุณงามความดีของท่านในอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของในอำเภอทั้งประเทศ
0: จะยังคงอยู่ประดุจเกลือและรักษาความเค็มไม่เช่นนั้นไม่เป็นเช่นที
1: ่ถูกตำหนิค่ะ
0: ซึ่งถ้าได้ความเป็นธรรมคืนมา
1: แน่นอนว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านในอำเภอจะได้รับกลับคืนมาด้วย
0: ขนาดที่ตัวของในอำเภอบ้านสร้างเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์บอกกับนักข่าวนะครับทุกผู้ชมหลังจากเกิดประเด็นนี้ขึ้นมา
1: คือท่านก็ยืนยันว่าท่านทำงานเต็มที่อะค่ะก็น้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วมุมมองจากผู้บริหารที่อาจจะมองว่าผมทำงานไม่เต็มที่นั้นผมก็พร้อมฟังไม่ขอวิจารณ์หรือก้าวล่วงใดๆ
0: แล้วก็ระบุนะครับว่าที่ผ่านมาไม่มีความขัดแย้งใดๆในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่หรือฝ่ายการเมืองท้องถิ่นและไม่มีสัญญาณล่วงหน้าเพราะเมื่อวานก่อนจะมีคำสั่งเนี่ยยังลุยงานอยู่ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตในคำสั่งเนี่ยเรื่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัญชาการอำเภอเศรษฐวุฒิชี้แจงว่าเมื่อน้ำท่วมทำให้การติดต่อสื่อสารหรือการประสานงานค่อนข้างลำบากติดขัดหรือผิดพลาดบ้างแต่ไม่ใช่การไม่ทำตามคำสั่งเพราะมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลักอพยพประชาชนให้มีชีวิตรอดก่อนตามคำสั่งนายกไม่ได้ขัดแย้งหรือฝ่าฝืนคำสั่งนักข่าวก็ถามว่าได้ฟังที่นายกพูดแรงกลางวงประชุมตกใจไหมนายอำเภอเศรษฐวุฒิบอกทราบแล้วไม่ขอก้าวล่วงหรือแก้ตัวไม่น้อยใจเป็นห่วงพื้นที่มากกว่าก่อนจะออกจากพื้นที่มารายงานตัวออกจากพื้นที่ก็ยังเพิ่งบอกทีมงานเจ้าหน้าที่ไว้ทำงานต่อเนื่องเพราะน้ำจะท่วมอีกเป็นเดือนแต่ยอมรับว่ามีน้อยใจไม่โกรธผู้บังคับบัญชาอาจจะมองภาพใหญ่ระดับประเทศตนเองเป็นจุดย่อยเน้นปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ไม่อยากไปวิจารณ์การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาหรือคำพูดของผู้บังคับบัญชาพร้อมทำตามคำสั่งแล้วก็ยังยืนในว่าที่ผ่านมาคือปราจีนเนี่ยผู้ว่าคนเดิมเกษียณไปเมื่อ30กันยา
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยรองผู้ว่ารักษาการคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยระบุว่าที่ผ่านมารองผู้ว่าที่รักษาการในขณะนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดี
1: ท่านก็โทรถามไถ่หารือกันตลอด
0: ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตั้งแต่การแจ้งเตือนประชาชนตั้งแต่ที่มีหนังสือเตือนจากผู้ว่า22กันยา23 24ก็ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ได้ลงพื้นที่แต่ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะว่าชมตัวเองยอมรับว่าบางทีอาจจะตกหล่นบ้างก็พยายามจะจัดลำดับความสำคัญขนาดเดียวกันนายมตรีมีคำสั่งและพูดในที่ประชุมตนอยู่ในพื้นที่เมื่อได้รับฟังคำสั่งก็รีบหาทางออกจากพื้นที่มารายงานตัวซึ่งก็ลำบากเพราะน้ำท่วม
1: ก็กำลังจะหาทางฝ่าน้ำท่วมมารายงานตัวค่ะ
0: ไม่อุทธรณ์คำสั่งนะครับตัวชม
1: ท่านก็บอกว่าไม่นะคะ
0: ไม่อุทธรณ์คำสั่งไม่ก้าวล่วงคำสั่งผู้บัญชาแต่ในมุมของคนทำงานก็ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว
2: ไม่มีประเด็นพูดแต่ว่าหนึ่งละครับหนึ่งน้อมรับคำสั่งน้อมรับการปฏิบัติของคำสั่งนะครับอันที่สองก็ถ้าก็คือก็ยืนยันนะว่าได้ทำนัดงานเต็มที่แล้วล่ะนะครับส่วนมุมมองที่มองจากประชาชนหรือผู้บริหารถ้าไม่เต็มที่อะไรต่างๆเนี่ยผมก็น้อมรับฟังครับไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปก้าวล่วงนะครับท่านครับไม่รู้จริงๆอันนี้ผมไม่ทราบไม่เห็นจริงๆครับเมื่อวานก็ยังทำงานลุยกันอยู่ครับตกใจไหมเหรอผมก็ไม่ถึงกับตกใจอะครับไม่ถึงกับตกใจเพราะเราก็ไม่ก้าวล่วงนะครับขออนุญาตไม่ก้าวล่วงในภารกิจที่ท่านนะครับไม่ขอก็เรียกอะไรไม่ขอแก้ตัวหรือขออธิบายหรือขออะไรดีกว่าเหมือนจะว่าจะยกตัวเองไปหรือแก้ตัวให้ตัวเองไปนะครับแต่ยืนยันด้วยใจจริงว่าเต็มที่แล้วแต่มันอาจจะไม่เต็มที่ในสายตาคนอื่นหรือในสายตาผู้บริหารในนี้ก็น้อมรับอะครับน้อมรับเพราะเราทำงานเนี่ยบางทีมันเราเต็มที่แต่คนเขาอื่นท่านอื่นมองว่าเราไม่เต็มที่อันนี้ก็น้อมรับครับไม่ได้ว่าอะไรครับอุ้ยน้อยใจไม่ได้ครับมาไทยเราเนี่ยบำบัดทุกบำรุงสุขต้องหนักแน่นครับก็เราโดนผูกฝังจากผู้บัญชามาว่าเนี่ยมันภาพใหญ่ก็คืออยู่ที่พี่น้องประชาชนคือพยายามทำให้